0: ค่ะว่าล่าสุดเมื่อเช้านี
1: ้ตุ้มตามอีกแล้ว
0: สดๆร้อนๆตุ้มตามกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีที่ประชุมกปง.ค่ะก็สรุปแล้วเนี่ยแบกรับไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่ากองทุนตอนนี้ติดลบกว่า 83,000 ล้านบาทแบกภาระชดเชยกว่า500ล้านบาทต่อวันก็มีการประชุมกันและที่สุดแล้วกปง.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดค่ะอย่างการปรับขึ้นกลุ่มน้ำมันดีเซลเนี่ยขึ้น70สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลขึ้น80สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมานะคะการปรับขึ้นราคาครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเกิดจากความตึงเครียดตะวันออกกลางสหรัฐกับอิหร่านที่ยังไม่มีวี่แววจะเจรจากันได้ภาพรวมราคาน้ำมันตลาดโลกก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงค่ะพุ่งสูงกว่า172ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเบนซินตลาดสิงคโปร์พุ่งขึ้นกว่า137ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปัจจัยดังกล่าวทำให้กบน.ต้องตัดสินใจปรับลดการชดเชยนะคะจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ถือว่าอยู่ในระดับเขาใช้คำว่าวิกฤตแล้วนะคะการปรับลดการชดเชยก็คือต้องปล่อยให้ราคาปลีกขายปลีกเนี่ยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นมันจะได้สร้างความสมดุลแล้วก็สภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันค่ะที่อย่างที่บอกคุณผู้ชมล่าสุดก็ติดลบกว่า 83,000 ล้านบาทนะคะปตท.บางจากเนี่ยปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดค่ะเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95และพรีเมียมแก๊สโซฮอล99ยังคงราคาเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับขึ้น70สตางค์ต่อลิตรนะคะยกเว้นพรีเมียมดีเซลราคาคงเดิมค่ะมีผลตั้งแต่ตี5นี่คือราคาหน้าจอขึ้นให้วันนี้อันนี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะและอย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางมันยืดเยื้อแน่นอนเพราะว่าล่าสุดเช้าวันนี้ตั้งแต่ก่อน6โมงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรากองทัพสหรัฐเปิดการโจมตีครั้งใหม่ต่อเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่เอาอีกแล้วค่ะไปโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ชายฝั่งของอิหร่านเป็นการโจมตีตามคำสั่งของเจ้าเดิมโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐค่ะเบื้องต้นเขาคาดการณ์ว่าบนเรือลำนี้อาจจะมีน้ำมันดิบมากกว่า2ล้านบาร์เรลยังไม่มีรายงานตัวเลขลูกเรือที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐแต่แน่นอนว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ของอิหร่านประกาศตอบโต้พอฟังแบบนี้ก็ใจไม่ดีแล้วนะคะด้วยการโจมตีฐานทัพแล้วก็แหล่งผลประโยชน์ของสหรัฐในตะวันออกกลางน่าจะมีการสู้รบกันต่อเนื่องอะค่ะ
1: เมื่อวานนี้จริงๆแล้วโอมานกับอิสราเอลเขาเพิ่งคุยกันว่าจะคิดค่าผ่านทางยังไงใช่ไหมฮะ
0: คือตกลงเหมือนจะดีลกันได้
1: จะผ่านได้แล้วนะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่สหรัฐด้วยไหมคะ
1: ครับผมในขณะที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลกคุณผู้ชมครับกลับกลายเป็นว่าบ้านเราฮะมีคนปล่อยเหรอหรือมันรั่วออกมาครับเส้นพระราม3ใกล้ถนนเชื้อเพลิงซึ่งหลายคนทราบกันดีว่าจุดนั้นที่เรียกว่าถนนเชื้อเพลิงก็คือแต่ก่อนมันเคยเป็นคลังในการเก็บน้ำมันครับปรากฏว่าตามท่อระบายน้ำชาวบ้านออกมาบอกกันตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วก็ต่อเนื่องมาวันจันทร์อังคารนะครับและนี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าเบื้องต้นคืนที่ผ่านมาสูบคราบน้ำมันกักเก็บไปแล้วกว่า 22,000 ลิตรนะครับท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ครับก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตทั้งส่วนของคลองเตยแล้วก็ยานาวาเบื้องต้นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าทางกทม.และเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบนะครับเช่นกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ได้มีการบล็อกท่อแล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานท่อระบายน้ำต่างๆแล้วก็มีการใช้โฟมฉีดพ่นพร้อมกับดูดซับน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำนะครับเบื้องต้นก็มีทางบางจากแล้วก็เชลส์นะครับเข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์ในการสูบน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมกับรถน้ำมันนะครับรวมทั้งหมดก็มาช่วยกันทั้งหมด4จุดด้วยกันครับก่อนที่จะสูบและรวบรวมน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อและจุดที่เก็บไว้ตั้งแต่วันก่อนได้รวมแล้วประมาณสัก 22,000 ลิตรนะครับนำไปกำจัดตามกระบวนการที่กำหนดเอาไว้เบื้องต้นท่านผู้ว่าชัดชาติบอกแบบนี้ว่าจากการตรวจสอบล่าสุดคราบน้ำมันลดลงเหลือเพียงแค่ฟิล์มบางๆแล้วก็กลิ่นเนี่ยสังเกตได้ว่าเริ่มจะเบาบางลงนะครับยืนยันว่าน้ำมันในท่อระบายน้ำดังกล่าวไม่ได้ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเบื้องต้นประเมินแล้วว่าไม่จำเป็นต้องอพยพชุมชนใกล้เคียงนะครับพร้อมกับได้มีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยครับเป็นผู้บัญชาการหน่วยงานในพื้นที่พร้อมกับขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนนะครับในพื้นที่ช่วยเข้ามาตรวจสอบแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเอ๊ะมันมีคนแอบปล่อยออกมาหรือระบบที่เก็บมันมีการรั่วไหลออกมาฟังเสียงจากอาจารย์ชัดชาติคร
2: ับ โอเคก็อยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวต้องรออยู่ที่นี่เพื่อดูสถานการณ์แล้วเดี๋ยวมีอะไรคงแจ้งไปทีแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงนะครับก็ผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเข้ามาแล้วเราก็ให้เน้นเรื่องความปลอดภัยของ

0: ประชาชนเป็นอันดับต้นเลยนะแล้วก็แก้ปัญหาก็แล้วก็เรื่องมลพิษต่างๆน้ำมันก็ถูกสูบไปแล้วก็เอาไปบำบัดนะไม่ได้ปล่อยทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวสาเหตุก็น่าจะพรุ่งนี้สายๆก็ได้จะสรุปได้ตอนนี้ก็มีทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามากันละก็ขอบคุณเลยทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมมือกันครับ
1: ที่อาจารย์ชัดชาติบอกพรุ่งนี้สายๆคือหมายถึงวันนี้ช่วงสายจะมีการเจาะพื้นบางส่วนเพื่อตรวจสอบว่ามันมีร่องรอยการปล่อยออกมาหรือที่หลายคนเรียกกันว่าจะเป็นการตามหาร่องรอยของออยล์ฟิงเกอร์ปรินต์ลายนิ้วมือน้ำมันครับว่ามันรั่วออกมาหรือมีคนจงใจปล่อยแต่เบื้องต้นยืนยันแบบนี้ว่าตอนนี้ความปลอดภัยไม่สามารถลุกติดไฟหรือระเบิดขึ้นมาได้อันนี้ก็ต้องติดตามกันทุกชั่วโมงนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกกลางถนนวิภาวดีกันหน่อยค่ะรถเบนซ์คันหนึ่งเนี่ยน่าจะกลับรถแล้วก็อาจจะหลงหรือเปล่าค
1: ือ
2: หลงทิศนั่นแหละก็เลยขับสวนเลนมาแล้วไกลไปถึงแยกบางเขนนะคะระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ

0: วัดเสียวกันเลยนะคะ
1: คร
0: ถก็ต้องหักหลบกันเหตุการณ์เกิดขึ้นบนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าก่อนถึง5แยกลาดพร้าวรถเป็นคันนี้ย้อนสอนแน่นอนว่าถ้าเราเป็นคนที่ขับรถไปวันนั้นเราคงตกใจเหมือนกันมาได้ไงเนี่ย
1: จริงฮะ
0: นะคะภาพจากกล้องหน้ารถส่วนหนึ่งวงจรปิดในมุมต่างๆก็จะแชร์กันเยอะเลยเห็นว่าจากการตรวจสอบเนี่ยรถเบนซ์คันนี้ออกจากห้างแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวก็คือห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยค่ะแล้วเข้าถนนหอวังเลี้ยวซ้ายเข้าสู่วิภาวดีรังสิตขับมาตามช่องทางคู่ขนานฝั่งขาเข้าแต่พอมาถึงจุดกลับรถเนี่ยรถเบนซ์เขาเลี้ยวกลับแต่ว่าเขากลับหักหัวเข้าไปในจุดกลับรถช่องทางด่วนคือมันคงจะสับสนนะคะ
2: คือตรงนั้นเนี่ยมันจะมีสะพานที่สามารถที่จะข้ามแยกตรงไปทางดินแดงแล้วก็เลี้ยวขวาไปสะพานควายแต่ถ้าหากว่าออกซ้ายจะมีเลนกลับรถซึ่งฝั่งขวาก็กลับรถเหมือนกันตรงนั้นงงหลายคนไม่เคยไปงง
0: งงจริงๆเข้าใจได้ว่างง
2: น่าจะกลับแล้วกลับอีกทีนึง
0: มันเป็นเส้นทางที่คนที่ไม่คุ้นชินอาจจะงงได้แล้วพอเห็นแล้วอารามตกใจเอาทำยังไงดีใช่ไหมคะก็เลยย้อนสอนแล้ววิ่งมาย้อนสอนในระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเกือบถึงแยกบางเขนแน่แล้วสุดท้ายเนี่ยรถก็หยุดลงทีนี้ก็ต้องตามหาตัวคนขับกันหน่อยเมื่อวานนี้ปรากฏตัวแล้วนะคะก็คุณพยาวอายุ77ค่ะมาพบพนักงานสอบสวนสน.วิภาวดีพร้อมลูกสาวมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะอายุแกก็เยอะแล้วนะคุณป้าพยาวก็มาด้วยรถตู้สีดำสวมแว่นดำแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะแต่เข้าใจแหละคุณป้าก็ตอบสั้นๆว่าคุณป้าก็รู้สึกตกใจตำรวจก็เลยให้ญาตินำรถเบนซ์คันเกิดเหตุมาที่สน.วิภาวดีนะคะมาตรวจสอบแล้วพอบ่ายสี่โมงเย็นญาติเขาก็เนี่ยเอารถคันนี้มาตรวจสอบเพราะนั้นตอนนี้รถคันนี้ยังอยู่ที่นี่อยู่นะที่สน.วิภาวดียึดเป็นของกลางแต่ว่าโดนไป3ข้อหาเบื้องต้นก็คือ1แน่นอนขับรถโดยประมาทค่ะ2คือฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางก็คือว่าอาจจะเข้าใจเรื่องของการกลับรถผิดเนี่ยนะคะแล้วเดินรถไปไม่เป็นไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนดแล้วนัดหมายคุณป้าพยาวไปศาลแขวงพระนครเหนือค่ะก็ต้องพิจารณาความผิดตามขั้นตอนว่าศาลเขาจะยึดหรือเขาจะริบรถไหมส่วนสารวัตรจราจรที่สน.วิภาวดีบอกว่าหลังจากสอบถามเบื้องต้นเนี่ยคุณป้าพยาวบอกว่าเกิดจากความเข้าใจผิดเหมือนที่น้องอามตั้งข้อสังเกตนะคะตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องหมายการจราจรเนี่ยคือแกคงจะสับสนประกอบกับพอผิดแล้วอ่ะตกใจ
2: มันก็ไม่รู้จะไปไหนต่อนะ
0: ก็เลยยิ่งขับรถผิดเส้นทางไปใหญ่เลยค่ะ
2: ในมุมคุณป้านะครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนชาวรังสิตครับเตรียมตัวให้พร้อมครับแล้วมาปล่อยจอยกับเทศกาลดนตรีครับที่ม่วนมันและก็นัวแบบสุดๆแต่จะเป็นอะไรนั้นติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
3: ม่วนรังสิตเฟสติวัลเทศกาลดนตรีใหม่สุดยิ่งใหญ่ที่จะฉีกทุกกรอบของเทศกาลดนตรีแบบเดิมๆให้กลายเป็นลานม่วนที่วัยรุ่นเทสตีต้องมาเช็คอินได้ปล่อยจอยและทิ้งตัวไปกับความสนุกที่ผสมผสานความเป็นไทยและเทรนด์ใหม่ๆไว้ด้วยกันสไตล์ไทยโมเดิร์นที่ไม่ตกเทรนด์และงานนี้รวมศิลปินตัวท็อปทุกแนวทั้งป๊อปร็อกฮิปฮอปลูกทุ่งมากกว่า12ศิลปินอาทิปามีไททอสมิธไมค์ไทยหัวใจศิลป์ฟรีแมนดาวลำไยไฮทองคำโจอี้ภูวศิษฐ์ก้องห้วยไร่พาราด็อกซ์ไฮอภาพรนครสวรรค์เบิ้ลปทุมราชโจอี้บอยและแอนอรดีมาไว้บนเวทีเดียวกันสายเซิงสุดม่วนหรือสายโดดสุดมันรับประกันความสนุกต่อเนื่องจัดเต็ม2วันแบบไม่มีพักวันที่5และวันที่6ธันวาคมนี้ที่ ESC Park รังสิตเปิดขายบัตรวันที่28กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ที่ www.ticketeer.com และ Ticketeer Application เตรียมไปม่วนพร้อมกันที่ม่วนรังสิตเฟสติวัลเด้อ
2: เรียนไปม่วนกันได้นะครับชาวรังสิตทั้งหลายครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับมีคุณหมอ

0: โรงพยาบาลดังแห่งหนึ่งครับออกมาโวยครับแต่เจ้าตัวเนี่ยคาดว่าโวยแทนคนไข้โวยอะไรครับบอกว่าเนี่ยจะเที่ยงกว่าอยู่แล้วปรากฏว่าข้อมูลคนไข้คือฟิล์มเอ็กซเรย์มันเปิดไม่ได้และอย่างนี้จะทำยังไงดีเจ้าหน้าที่อยู่ไหนบอกจะมาเช้านี่เที่ยงแล้วนะทำไมยังไม่มาจะให้ผมไม่ดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วจ่ายยาไปเหมือนเดิมอ่ะเหรอผมทำไม่ได้เรื่องนี้มี2มุมมองช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
3: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
4: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
5: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: ป้าพาจิมา
9: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
10: มีมี
11: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
12: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
13: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
12: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S

0: ิดชามใน
1: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
2: จมกับหนี้นอกระบบ
3: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
4: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
5: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
1: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ยาดมปราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปราไผ่คู
7: ่อปาเช
8: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอปาเช่กลิ่นเชอรี่

0: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
1: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
1: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
4: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
3: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
5: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
4: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
3: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
6: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกปีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน

0: ูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดอร์มที่มียูเรย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดอร์มผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดอร์ม 10% และไดอะบิเดอร์ม 20%
1: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
2: ่สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลท์ซีมาโปรครีม
5: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
6: เวลา 17:00 นครับติดตามข่าวกันต่อกับข่าวเช้าช่องวันคุณผู้ชมครับมากันที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยเป็นประเด็นเลยครับเพราะว่ามันมีการนำเสนอคลิปหนึ่งครับที่คาดว่าผู้ที่พาคุณแม่ไปหาหมอเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นช่วงจังหวะที่เขารอจนกระทั่งถึงเกือบเที่ยงแล้วคุณหมอเนี่ยออกมาโวยดังกล่าวเนี่ยบางคนก็มองว่าโวยพยาบาลแต่บางคนก็บอกนี่โวยแทนคนไข้มันจะเป็นช่วงที่คุณหมอเนี่ยบอกว่าจะให้ทำยังไงดีรอจนจะเที่ยงอยู่แล้วเนี่ยคนไข้ก็เยอะแยะดูเท่าที่ตาเห็นก็ประมาณสัก50กว่าคนแล้วการตรวจทำไม่ได้ครับเพราะว่าภาพจากฟิล์มเอ็กซเรย์ในระบบมันเปิดขึ้นมาไม่ได้เอาเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นลองฟังกันดูครับ
7: ก็บอกด้วยการที่แล้วว่าเราจะต้องทำต้องมีฟิล์มเอ็กซเรย์ต้องเป็นโรคฟิล์มคนไข้เก่าที่ทำไมมันต้องด่าก่อนถึงจะได้
6: นี่คือคลิปบางช่วงบางตอนนะครับที่คุณหมอทราบภายหลังว่าน่าจะชื่อหมอเอกออกมาคุยกับทางพยาบาลแต่ด้วยความที่ว่าอยากจะคุยให้ทางคนไข้รวมถึงญาติๆของคนไข้ที่พาคนไข้มาอย่างที่คุณหมอบอกแล้วครับที่รอตรวจเนี่ย50คนคุณผู้ชมนึกภาพก็แล้วกันว่าคนที่ไปหาหมอก็ต้องมีลูกๆหลานๆพาไปด้วยที่นั่งอยู่ก็เลยประมาณสัก100คนเป็นไปได้นะครับคุณหมอท่านนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยในเชิงใดกันบ้างเอามาลองดูกันนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชื่อดังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคือทางด้านของตัวคุณหมอเนี่ยออกมาพูดคุยเพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าซึ่งก็คือคุณพยาบาลนะครับจากนั้นก็มีการถามว่าทำไมประชาชนต้องเสียเวลารอจากความไม่พร้อมของระบบจากนั้นก็เป็นภาพที่เมื่อกี้เราเห็นกันแล้วครับว่าทางด้านของตัวคุณหมอเนี่ยให้พยาบาลพยายามที่จะโทรศัพท์ไปตามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือว่าการเข้าระบบฟิล์มเอ็กซเรย์ซึ่งเป็นข้อมูลคนไข้ซึ่งประสานไปประสานมากลับกลายเป็นว่าได้ยินคำตอบว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้จะมาตอนเช้าหมอสวนกลับทันทีฮะนี่มันเกือบเที่ยงอยู่แล้วแล้วอยู่ไหนตอนนี้พอโทรไปฮะมันมีจังหวะที่ตัวคุณหมอเนี่ยยื่นไมโครโฟนไปจ่อบริเวณปากของพยาบาลอันนี้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะคุณพยาบาลเนี่ยกดดันหรือเปล่านะครับก็กลายเป็นว่าคุณพยาบาลตอบมาว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตรังค่ะโอ้โหคนไข้หลายคนฮือเลยนะคุณผู้ชมครับจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปที่ได้เห็นนี่แหละครับเจ้าของโพสต์บอกว่าเอาจริงๆคือก็พาคุณแม่ไปหาหมอตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็รอนานมากซึ่งก็ทราบภายหลังจากที่คุณหมอออกมาพูดผ่านตัวไมโครโฟนนี่แหละครับว่าข้อมูลต่างๆคนไข้เนี่ยไม่สามารถเปิดดูขึ้นมาได้

0: ทำให้คนไข้หลายรายต้องนั่งรอจนกระทั่งคุณหมอออกมาแบบนี้เบื้องต้นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าพอมันเป็นกระแสเมื่อวานนี้ฮะทางด้านของคุณพี่ท่านนี้ครับก็คือคุณรัฐพัฒน์ก็ออกมาบอกว่าเอาจริงๆนะผมเนี่ยอยากให้เข้าใจก่อนเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปเนี่ยผมก็เห็นจริงๆว่ามันมีมา2ฝ่ายฝ่ายนึงก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอไปใส่อารมณ์กับพยาบาลแบบนี้แต่ถ้าเป็นมุมผมพาคุณแม่ไปหาหมอคุณรัฐพัฒน์บอกว่าจริงๆแล้วคุณหมอพูดแทนคนไข้ที่มารออยู่นานแล้วแล้วพอพูดจบคุณหมอถึงขั้นได้รับการปรบมือจากคนไข้ซะด้วยซ้ำลองฟังเสียงคุณรัฐพัฒน์กันดูครับ
1: คุณหมอไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้อยู่ในระบบนะครับแต่โดนลบออกไปหมดหรือเกิดจากเหตุการณ์อะไรไม่แน่ใจนะครับที่ผมจับใจความคุณหมอได้เนาะว่าฟิล์มเอ็กซเรย์มันไม่มีผมไม่แน่ใจนะว่าเคสนี้เนี่ยมันผิดอยู่ตรงไหนเนาะเพราะเราเป็นประชาชนเนาะผมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลเนี่ย
0: อันนี้คือมุมของคนโพสต์นะครับคุณรัฐพัฒน์ปานมั่นนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เข้าใจคุณหมอเพราะว่าในโลกโซเชียลเองก็มีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกับเป็นการบอกว่าทำไมคุณหมอต้องไปใส่อารมณ์กับคุณพยาบาลทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยในตอนนั้นเองเนี่ยคนไข้รอกันเยอะมากเอาล่าสุดเลยครับคุณผู้ชมครับก็คือทางโรงพยาบาลดังกล่าวโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้มีการชี้แจงผ่านเพจของโรงพยาบาลครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากอะไรคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับคือมันมีการย้ายข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ของคนไข้จากศูนย์ข้อมูลเดิมไปยังศูนย์ข้อมูลใหม่โดยขณะที่ทำการย้ายข้อมูลนะครับในช่วงปี2565ถึง2569ก็คือล่าสุดเนี่ยจะถูกย้ายไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปหลังจากนั้นก็คือก่อนหน้าปี2565เป็นต้นไปก็คือลงไปเนี่ยนะฮะจะต้องย้อนกลับเข้าไปดูข้อมูลในถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือถังระบบเดิมยืนยันว่าข้อมูลต่างๆยังคงอยู่ครบเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดในการประสานงานที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
2: ค่ะติดขัดเรื่องของปัญหาการสื่อสารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของปลาหมอคางดำไม่ได้หายไปไหนนะคะแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ล่าสุดเกิดลำปางชาวบ้านไปเจอก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคือหน้าตามันเหมือนปลาหมอคางดำที่สุดแล้วปลาหมอคางดำจริงๆนะคะชัดเจนเลยค่ะก็เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบและประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็บอกว่าได้ผลจากแลบกรมประมงยืนยันว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆประสานฝ่ายปกครองลงพื้นที่เดี๋ยวต้องตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้ง12กันยายนนี้คือถ้าปล่อยไว้เสียหายหนักเลยเพราะอะไรจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นศูนย์กลางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของภาคอีสานนะคะกุ้งกล้ามกรามปลานิลซึ่งมูลค่าผลผลิตรวมกันเนี่ย 2,000 ล้านบาทต่อปีทีเดียวค่ะ
3: อาจจะต้องมีการสุ่มในลำน้ำทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำของเขื่อนด้วยนะครับแล้วก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงที่อยู่ตามริมน้ำที่ผมกล่าวมาว่าให้ช่วยกันดูว่าถ้าพบเจอให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ประมงโดยทันทีแล้วเก็บตัวอย่างไว้เพื่อพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งคร
2: ับ จริงๆถ้าพูดถึงปลาหมอคางดำเมื่อวานนี้มันจะมีข่าวใหญ่เพราะว่าศาลปกครองมีคำพิพากษาเป็นศาลปกครองกลางนะคะคดีที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำ54รายร่วมกันฟ้องกรมประมงกับผู้เกี่ยวข้อง18รายกรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ละเลยต่อหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าศาลปกครองกลางสั่งให้กรมประมงเร่งควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดหลังพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นแล้วสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ผู้ว่าสมุทรสงครามพิจารณาออกประกาศให้พื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองอำเภอบางคนทีสมุทรสงครามเป็นเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเพื่อจะได้เปิดทางจ่ายเงินเยียวยาค่ะส่วนที่ชาวบ้านไปร้องขอชดใช้ค่าเสียหายศาลมองว่า54คนนั้นยังไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีในส่วนนี้ด้านหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำในส่วนของคดีปกครองของสภาทนายความบอกว่าการประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติก็เพื่อจะนำงบประมาณที่เกี่ยวข้องมาเบิกจ่ายได้โดยเร็วศาลพิพากษาในส่วนนี้ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีก็คือคุณอนุทินเนี่ยนะคะก็สั่งให้ผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ทีนี้ถามว่าจังหวัดอื่นจะมีการประกาศจากนี้ไหมคณะทำงานเขาบอกว่าจะหารือแล้วก็พิจารณากันต่อไปคำพิพากษาที่ว่าจะมีผลภายหลัง180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดค่ะก็คือตอนนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วยังไม่มีผลบังคับต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนถ้าไม่มีการอุทธรณ์ภายใน30วันคดีถึงจะถึงที่สุด
0: อี
2: ก30วันหลังจากนี้แต่ถ้าอุทธรณ์ก็ต้องรอผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดต่อไปมันจะเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะคะส่วนประเด็นคดีแพ่งกันบ้างมีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2,486 ล้านบาทจากบริษัทเอกชนและกรรมการ9คนที่เขามองว่าอาจจะนะอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลาหมอคางดำอันนี้คดียังไม่สิ้นสุดนะคะเดี๋ยวรอฟังศาลแพ่งกรุงเทพใต้14กันยายนนี้ว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มไหมซึ่งเดิมเนี่ยศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับไว้แล้วแต่ว่าทางคู่ความเขายื่นอุทธรณ์อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคู่ความค่ะ
0: แล้วก็มีหลายคนถามว่าเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามหรือ
2: ก็คือมันเป็นแพร่ระบาดจากจุดนั้นเพราะนั้นจากนี้ไปอาจจะต้องพิจารณากัน
0: เป็น
2: รายจังหวัดต่อไป
0: ครับคุณผู้ชมครับมาขับสลับอารมณ์กันซะหน่อยครับมากันที่วิมานอากาศสกายคาสเซิลไทยแลนด์ติดตามชมหรือยังครับเพราะว่าล่าสุดความลับต่างๆเริ่มถูกเปิดออกมาแล้วนะครับเกมการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่รุ่นลูกยิ่งร้อนแรงขึ้นครับเมื่อโค้ชพิมพ์เนี่ยเดินหน้าควบคุมและกดดันเพชรครับขณะที่ความจริงเรื่องพ่อของจินและเพชรก็ถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มเดินทางมาถึงจุดที่รุนแรงที่สุดขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันแข่งขันที่กำหนดอนาคตของเด็กๆก็ยังคงเดินหน้าต่อทั้งเรื่องของการได้เป็นทีมชาติข้อสอบการช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของ AJ ที่ทำให้หลายคนไม่คาดคิดนะครับ2ตอนล่าสุดสัปดาห์นี้บอกเลยว่าความลับความกดดันและการแข่งขันกำลังชนกันเต็มๆนะครับใครที่ดูแล้วแบบเฮ้ยอยากดูให้มันทันคนอื่นดูทั้งหมดได้ยังไงรับชมวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะครับเมื่อทุกคนอยากเป็น1แต่บางคนต้องแลกด้วยตัวอย่างที่มีนะครับและลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดนะครับโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ครับย้ำนะครับว่าสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม149บาทต่อเดือนหรือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นถึงแค่30กันยายนนี้สมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนตามกันที่สมุยครับเมื่อวานนี้หลายคนบอกตามหาตัวเควินชายฝรั่งเศสที่ล่าสุดถูกในประเทศออกจากประเทศไทยกันไม่เจอปรากฏเจอแล้วนะครับอยู่ในสวนสัตว์นี่แหละครับพร้อมกับมีการเปิดบางคนบอกถูกขุดประวัติออกมาเพียบล่าสุดเจ้าตัวพบตม.เพื่อรับทราบคำสั่งเรียบร้อยติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: เดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่ Like the Sun 300 milliliters Be your original Like the SunOriginal number one brand Thailand 300 ml และซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
4: ่ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: ามได้เลย
1: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
2: Magic Clean
3: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
4: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
3: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
5: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
4: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
3: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์เลอา
7: ซาบีสมุน
8: พลังสมุนไพรอ
9: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
10: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มกระมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
11: เจ้าวรส
12: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

0: แมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
1: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: วันนี้มันยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
6: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
7: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้เฮนรี่ฟอสเตดจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
8: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: 7:34 นกับข่าวเช้าช่องวันคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยจากเรื่องที่คาดว่าจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆนะพี่ออนกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วถูกตั้งหลายข้อหาเลยทีเดียวนะครับคือนายตำรวจท่านนึงนะขี่การจราจรไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเขาเจอว่ามีมอเตอร์ไซค์คันนึงขี่มาแล้วตัวป้ายทะเบียนเนี่ยมันพับกลับเข้าไปที่ซุ้มล้อก็เลยพยายามที่จะโบกเรียกให้จอดปรากฏจังหวะที่เจ้าตัวจะจอดนี่แหละครับหรืออาจจะไม่จอดก็ได้แต่เข้าข้างทางบิดซิ่งออกมาจนกระทั่งตำรวจมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำมาดูภาพครับ
11: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
12: ลื่นเหรอพ
11: ี่ชนกับคันนั้นไล่คันนั้นมาคันไม่ยอมจอดอันนี้ไม่ใช่ของผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร

0: นี่แหละครับภาพการไล่กวดที่จะจับกลุ่มนะฮะ
1: ค
0: ือมันประหลาดนะพี่เนาะคือบอกให้จอดแล้วก็ขี่แล้วก็ขี่หนีเป็นทางยาวตำรวจยิ่งรู้สึกว่ามันมีอะไรทะแม่ง
1: คือตำรวจนายเนี่ยก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้วยนะคะเขาก็เลยบันทึกคลิปแล้วก็มีการโพสต์ไว้นั่นแหละ
0: ถูกต้องครับแล้วด้วยความที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยขี่หนีนะครับเป็นเรื่องเลยฮะต้องตามจับให้ได้นะครับคือวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ10ตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวนะครับผบ.หมู่จราจรสน.บางซื่อซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นอินฟลูทางตำรวจนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มี FC หลายคนที่ติดตามกันนะครับเจ้าตัวจะมีการติดตัวกล้อง360เอาไว้บันทึกภาพอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยมีการลาดตระเวนอยู่ตอนกลางคืนครับบริเวณด้านหน้าอตก.ก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซคันนี้ขี่มาฮะนี่ฮะคือถ้าสังเกตเห็นด้านหลังจะเห็นว่าป้ายทะเบียนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอพับเข้าไปที่ซุ้มล้อเลยเรียกตรวจปรากฏว่าไม่ยอมจนกระทั่งกลายเป็นคลิปดังกล่าวนี่แหละครับแล้วก็สุดท้ายผู้ขับขี่คนนี้ขี่หนีไปได้นะฮะแต่ยังไงรู้ไหมฮะทิ้งหลักฐานไว้หนึ่งข้างนั่นก็คือรองเท้าครับนี่ฮะโอ้โหของกระจัดกระจายเลยนะครับคุณตำรวจเองก็ลงไปตรวจสอบจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมเชื่อไหมหลังจากคลาดกันไปครับจากบริเวณแถวอตก.ปรากฏว่ามีรายงานว่าบิ๊กไบค์คันนี้ถูกจับที่สน.เตาปูนแล้วตำรวจสน.เตาปูนเนี่ยวิทยุมาถามว่าเป็นยังไงบ้างที่จับได้ก็แปลกๆใจเหมือนกันเพราะว่าเรียกจอดเขายอมจอดนะแต่สังเกตว่าตอนลงมอเตอร์ไซค์มาเอ๊ะทำไมใส่รองเท้าข้างเดียววะก็เลยกลายเป็นประสานว่าอ๋อน่าจะใช่แล้วอีกข้างอยู่ที่ผมนะครับมาฟังเสียงคุณตำรวจกันหน่อยครับ
2: คนเดียวกันครับใช่ครับคนเดียวกัน
3: เอาตรงๆเลยเป็นทหารไหม
2: ก็เท่าที่รู้มาก็เป็นทหารครับแต่ยังไม่รู้ว่าหน่วยไหนก็ยังไม่ได้พูดคุยกับเขาเลยก็ในส่วนนี้เดี๋ยวให้เป็นพนักงานสอบสวนเขาดำเนินการต่อไปผมไม่แน่ใจนะครับว่าข้อหาอะไร
3: แต่ไม่ได้มียาเสพติดไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมาย
2: ยังไม่พบครับ
0: จากการตรวจสอบก็พบว่าชายคนดังกล่าวที่ขับบิ๊กไบค์คันนี้เป็นทหารยศ10โทสังกัด1ในกรุงเทพมหานครนะครับสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับถูกตั้งข้อกล่าวหากี่ข้อรู้ไหมฮะ6ข้อด้วยกันครับ1ก็คือขัดคำสั่งเจ้าพนักงานคือเรียกให้จอดแล้วไม่จอด2คือขับขี่ประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นนั้นเสียหายและได้รับบาดเจ็บซึ่งทางด้านของ10ตำรวจเอกนะครับเขาก็เข้าไปตรวจร่างกายแล้วก็ลงบันทึกไว้เรียบร้อยขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือและจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเนี่ยยอมรับตรงๆเลยครับว่าคือขี่มาแล้วโดนตำรวจเรียกไม่มีใบขับขี่แล้วก็คือมันผิดอยู่แล้วปิดบังป้ายทะเบียนรวมไปถึงครับพอตรวจสอบป้ายทะเบียนแล้วนะครับภาษีประจำปีก็ไม่ชำระด้วยเรื่องนี้ฟังจากปากท่านผู้กำกับสน.บางซื่อกันดูครับ
4: ไม่มีใบขับขี่รู้สึกจะไม่มีใบขับขี
5: ่โดนเรื่องพรบจราจรตรวจสารเสพติดตรวจเรื่อง
4: ตรวจครบหมดฮะทั้งแอลกอฮอล์สารเสพติดไม่พบชนกันเสร็จปั๊บเนี่ยจริงๆเขาจะต้องไปหาญาติที่ทำสัตว์ซึ่งเขามีเอกสารจริงๆแค่ต้องไปจริงๆแหละแต่ปรากฏว่าหลังจากเฉียวชนเสร็จปั๊บเขาจะไปเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไปเปลี่ยนเป็นรถยนต
5: ์
4: ไปแต่ว่ายังไม่ไปถึงบ้านก็ทางเตาปูนก็เจอก่อน
0: ผู้ขับขี่หรือผู้ต้องหาก็คือทหารยศ10โทนะครับเจ้าตัวรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและยินยอมที่จะชดใช้ทุกกรณีครับ
1: คุณผู้ชมไปดูเรื่องของแก๊งเงินกู้นอกระบบยังคงมีขึ้นนะคะที่ชลบุรีล่าสุดผู้หญิงคนนึงเนี่ยโดนแก๊งเงินกู้มาทวงเงินนะคะแค่ 4,000 บาทเท่านั้นเองปรากฏว่าเธอไม่เคยไปกู้ยืมใครเลยแล้วล่าสุดแก๊งนี้ทำลายข้าวของไม่พอเอาลักษณะเป็นลวดมัดประตูให้เธอออกจากบ้านไม่ได้เป็นที่มาที่โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือค่ะ
6: อ๋อมันมัดไว้อ๋อ
7: แค่นี้ใช่ไหมครับ
6: แค่นี้เองโอ้โ
7: หนี่คือข้อโจทย์เนาะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะผิดหมดจิตเขาก็อยากได้เงินเขาคืนเน
1: า
7: ะ
1: ตำรวจก็ไปเปิดประตูให้ออกมาได้นะคะลักษณะมันจะเป็นเหมือนบ้าน2ชั้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรีตำรวจลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเพราะว่าขอเรียกเป็นนามสมมุติคุณเอละกันนะโทรไปบอกว่ามีกลุ่มผู้ชายอ้างเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบมาทวงหนี้ถึงหน้าบ้านเธอแล้วพฤติการก็คือข่มขู่อะค่ะจนเธอกลัวเธอก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนคุณเอบอกว่าก่อนตำรวจจะมาถึงมีผู้ชาย3คนแต่งกายด้วยชุดสีดำสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้านี่คือวงจรปิดนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านแล้วเนี่ยส่งเสียงเอะอะตะโกนโวยวายจะเข้าภายในบ้านให้ได้คือทวงหนี้บอกว่าเธอเนี่ยไปกู้เงิน 4,000 บาทแต่เธอยืนยันว่าไม่เคยกู้เงินจากชายกลุ่มดังกล่าวแล้วไม่ทราบเรื่องหนี้ 4,000 ด้วยเพราะเธอเพิ่งจะย้ายเข้ามาเช่าบ้านหลังนี้ได้ไม่ถึง1เดือนค่ะก็เลยคาดว่ากลุ่มชายที่มาทวงหนี้ผิดคนหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมหนี้ดังกล่าวอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับคนที่เคยเช่าบ้านก่อนหน้านี้มาก่อนค่ะ
8: เพื่อนคนนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หร เขานอนบาดค่ะเขาไม่สบาย
9: อ๋อเขาไม่สบายแจ้งเงินกู้เขามาไงต่อเขาก็มาทวงกับเราแทน
8: ใช่เขามาทุบบ้านทุบอะไร
9: ทุบเลยนะ
8: ร้องเลย
9: อุ้ยทำร้ายเขาของเลยนะ
8: ใครจะกล้าลงมา
9: วะแล้วเขาเราได้บอกเขาไหมว่าเอ้ยเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะไม่ได้บอกเลย
8: แต่ว่าโทรคุยกับเพื่อนตลอดว่าให้คุยกับเขาหน่อยให้เขาไป
1: หลังจากที่กลุ่มชายดังกล่าวออกไปผู้เสียหายก็เจอว่าประตูหน้าบ้านถูกลวดมัดจากด้านนอกเปิดออกไม่ได้นะคะก็โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยทีนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมว่าเรามีพรบ.ทวงถามหนี้ปี58นะคะทุกอย่างการทวงหนี้ต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายการข่มขู่คุกคามใช้ความรุนแรงหรือทำให้อายยังมีความผิดเลยตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวชาย3คนมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่ทางมหาดไทยนะครับได้มีการออกคำสั่งในประเทศชายชาวฝรั่งเศสซึ่งก็ทราบภายหลังว่าคือเจ้าของสวนสัตว์ที่สมุยนะครับก็คือนายเควินครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆแล้วตลอดช่วงเช้าเนี่ยทีมข่าวไปรอที่หน้าสวนสัตว์ปรากฏว่าไม่เจอตัวจนกระทั่งทราบว่าประมาณสักบ่ายสองเจ้าตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือว่าการแจ้งรับคำสั่งในประเทศแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับที่สำนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการเชิญตัวคุณเควินดิมิโนครับสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คเนี่ยมาเพื่อแจ้งคำสั่งในประเทศนะครับโดยนายเควินเองก็เดินทางมาพร้อมกับภรรยาชาวไทยครับหลังแจ้งคำสั่งในประเทศเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายเควินเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับด้านของความรู้สึกของครอบครัวก็อย่างที่หลายคนติดตามกันละครับเพราะว่าทางด้านของภรรยาคุณเควินคุณจินเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความออกมาในเชิงตัดพ้อนะครับแล้วก็เจ้าตัวเปิดเผยกับทีมข่าวว่ารู้สึกงงกับคำสั่งในประเทศซึ่งตัวสามีเนี่ยได้รับมาเนื่องจากว่าที่ผ่านมาตัวเองและเควินบอกว่าพวกเราเป็นผู้ถูกกระทำครับแล้วก็ฝ่ายถูกข่มขู่คุกคามมาตลอดด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เธอยืนยันว่าจะทำการอุทธรณ์ต่อคำสั่งในประเทศนี้กลับไปอย่างแน่นอนครับ
10: เหมือนเราเป็นผู้ถูกกระทำเขาเป็นคนที่ปกป้องเราคอยดูแลเราเป็นคนไฟท์แทนเราแต่ข้อหาที่โดนกลับมามันเป็นข้อหาที่แบบว่าเหมือนเราไปข่มขู่คุกคาม
11: กรณีนี้เราจะอุทธรณ์กับทางนายกไหมครับว่าเรื่อง
10: อุทธรณ์อยู่แล้วค่ะอุทธรณ์อยู่แล้วจินอุทธรณ์จินจะสู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าจินไม่ได้สู้เพื่อให้เควินอยู่ต่อแต่จินสู้เพื่อความจริงว่าความจริงมันเป็นยังไง
0: ซึ่งประเด็นดังกล่าวที่ออกมานะครับทำให้หลายคนมองว่าทางด้านของคนในพื้นที่คือที่เกาะสมุยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างคึกคักเลยนะฮะแล้วก็กันอย่างต่อเนื่องเลยขณะที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเองก็ออกเอกสารในการชี้แจงครับในกรณีที่มีคำสั่งในประเทศนายเควินออกนอกราชอาณาจักรไทยครับบอกว่าที่เกิดขึ้นเพราะตัวนายเควินเนี่ยมีประวัติก่อพฤติการรุนแรงอย่างต่อเนื่องเอามีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมครับมาลองดูเป็นข้อๆนะครับหนึ่งก็คือมีการคุกคามเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนะครับในพื้นที่เกาะสมุยครับต่อมาครับอีกข้อนึงก็คือทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนบาดเจ็บแล้วก็มีการใช้มีดพกข่มขู่ซึ่งในโลกโซเชียลเองก็ได้มีการแชร์คลิปดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเกิดอาจจะตอนต้นเข้าใจผิดว่าเจ้าของร้านดังกล่าวเนี่ยเป็นคนสัญชาติที่มีเป็นคู่อริกับตนเองหรือไม่พอสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นคนตุรกีก็หยุดนะฮะจากนั้นก็มีการทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่านอื่นครับมีพฤติกรรมเข้าข่ายใช้ประเทศไทยเป็นฐานเพื่อสร้างความแตกแยกทางการเมืองเชื้อชาติและศาสนาก็คือเป็นคลิปที่ทางด้านของบุคคลคล้ายกับเจ้าตัวขับรถไปที่บริเวณด้านหน้าศาสนสถานแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ของสมุยนะครับรวมถึงมีประวัติการถูกคุมตัวลงจากเครื่องบินโดยสารหลังถูกแจ้งจากแอร์โฮสเตสว่ามีการข่มขู่ผู้โดยสารร่วมเที่ยวบินนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางกระทรวงมหาดไทยชี้แจงออกมานะครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยจึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมหรือพฤติการของเควินดังกล่าวมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนอีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาและอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศจึงเป็นเหตุจำเป็นครับต้องมีการออกคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนออกจากราชอาณาจักรไทยยืนยันว่าสิ่งที่ออกมาถือเป็นมาตรฐานเดียวพิจารณาจากพฤติกรรมความผิดเป็นหลักไม่ได้เลือกเจาะจงปฏิบัติต่อสัญชาติแต่อย่างใดนะครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นชายชาวอิสราเอลนะคะแล้วก็เป็นชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2ทีนี้ประเด็นแบบนี้มันก็กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องมีการพูดคุยกันนะคะระหว่างทูต2ประเทศล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เชิญท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมาพูดคุยแล้วนะคะชี้แจงถึงเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเนรเทศคนของเขาออกไปก็คือพูดคุยกันได้อย่างดีค่ะสำหรับคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐ ฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะหลักๆเราคุยถึงพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มในพื้นที่ท่องเที่ยวและแบ่งปัญหาตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คืออิสราเอลที่

0: าประกอบธุรกิจหรือพำนักระยะยาวแล้วทำผิดกฎหมายยืนยันว่าไทยเราจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยที่ผ่านมาก็ในประเทศคนทำผิดไปแล้วส่วนประเด็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวอะค่ะไทยยินดีต้อนรับทุกสัญชาตินะคะแต่ทุกคนที่เข้ามาเราอยากให้เคารพกฎหมายค่านิยมแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยเดี๋ยวเตรียมจัดทำเอกสารดูกับดอนดูคือทำได้ดอนก็คือว่าอะไรที่ทำไม่ได้ส่งผ่านสถานทูตบริษัทนำเที่ยวแล้วก็สายการบินด้วยจะได้สร้างความเข้าใจก่อนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยซึ่งท่านทูตฝั่งนั้นก็รับทราบข้อกังวลของฝ่ายไทยแล้วก็พร้อมจะร่วมมือกันแก้ปัญหาค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็คือถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งไทยกับอิสราเอลเราก็ยังมีผลประโยชน์ร่วมกันหลายด้าน
0: ทีนี้ดูความคืบหน้าปัญหาสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเทรานะคะฝ่ายปกครองที่อำเภอบางคลาแล้วก็เจ้าหน้าที่อบต.เสม็ดก็ลงพื้นที่ไปเอาป้ายคำสั่งรื้อถอนมาติดตั้งหน้าสุสานก็คือป้ายนี้ค่ะชาวบ้านชูป้ายคัดค้านนะคะการมีสุสานชาวยิวในพื้นที่เพราะว่ากังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็แหล่งน้ำที่สุดแล้วติดป้ายแล้วอบต.เสม็ดได้ประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญถ้าครบ30วันผู้เกี่ยวข้องไม่มาแสดงตนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเดี๋ยวเขาจะเตรียมดำเนินการก็คือรื้อสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการติดวงจรปิดเฝ้าระวังด้วยระหว่างติดป้ายเนี่ยก็เห็นว่ามีพระสงฆ์2รูปมาถ่ายรูปแล้วก็มีการไลฟ์แล้วก็แย้งว่าบริษัทซื้อที่ดินถูกต้องดำเนินการตามสุสานทุกอย่างก็ถูกต้องตามขั้นตอนท่านก็ไม่เข้าใจนะตอนแรกที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงถึงคำสั่งของทางราชการจากนั้นพระสองรูปก็เดินออกไปจากพื้นที่ค่ะ
2: คือเอาความถูกต้องต้องเจรจากันถ้ามันไม่ถูกถ้ามันมีมลพิษจริงๆอะไรเงี้ยก็สมควรที่จะ
3: ส่งน้ำไป
2: ให้เขาจัดการอาจจะมีรูปแบบอย่างท่อน้ำเสียเนี่ยก็มีการท่อกองท่ออะไรถ้าแก้ไขได้เขาแก้ไข
3: ได้
2: ก็ได้
3: ไขได้นะ
2: ถ้า
4: อาจารย์กำลังก็คือมุมมองของพระอาจารย์นะอยากให้ศึกษาอยากให้มีมันก็คือว่าจริงๆแล้วสามารถทำได้
2: ถ้า
3: เราแก้ไขแล้วมันถูกต้องก็ทำไปแต่ถ้ามันทำไม่ได้จริงมันมีเชื้อโรคจริงมีภาวะไม่ดีจริงเราก็ควรจะต้องละ
0: ด้านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีก็สั่งตรวจสอบสุสานแล้วก็สถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศกว่า 1,200 แห่งนะคะแล้วก็ขยายผลเครือข่ายบริษัทแห่งหนึ่งประเด็นการถือครองที่ดินแล้วก็ใบอนุญาตสุสานด้วยบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและผู้ก่อตั้ง3คนเนี่ยเป็นชาวอิสราเอลแต่ตอนนี้มีสัญชาติไทยทั้งหมดแล้วแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินในฉะเชิงเทรารวมถึงที่ชาบาที่ภูเก็ตด้วยทีนี้สุสานที่ฉะเชิงเทราอะค่ะมีคำสั่งให้ย้าย3จาก4ร่างออกจากพื้นที่ส่วนอีกร่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเข้ามาฝังในช่วงที่มีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะคะส่วนประเด็นที่เมื่อวานเราก็เปิดไปว่าไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวสุสานอีกแห่งหนึ่งย่านถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานครพบหลุมฝังศพชาวอิสราเอล49หลุมและมีกำแพงแบ่งพื้นที่เป็น2แปลงโดยกระทรวงมหาดไทยเขาก็จะไปตรวจสอบว่าแต่ละแปลงมีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าและจากการตรวจสอบเนี่ยคุณพลพีก็เตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทราวันที่10กันยายนก็คือพรุ่งนี้นะคะแล้ววันที่15กันยายนจะหารือกับหน่วยงานก็คือปปท.ปปง. DSI ตำรวจด้วยเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายทุนเทาสแกมเมอร์และนอมินีถ้าพบว่ามีความผิดดำเนินคดีตามกฎหมายหมดนะคะและย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้แค่มุ่งเป้าแค่ชาวอิสราเอลเท่านั้นแต่จะตรวจสอบทุกกลุ่มค่ะ
5: ที่ฉะเชิงเทราก่อนนะครับจากที่เมื่อวานเช้าเราได้พบกับพี่สื่อมวลชนนะครับก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ออกหนังสือแล้วนะครับก็ให้ย้ายร่างออกนะครับทีนี้ก็ย้ายออกน่าจะย้ายออก3จาก4นะครับอีกร่างนึงขอเวลาพิสูจน์อีกนิดนึงว่ามาในระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่ก็คือปี64ถึงปี66ถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่ามาหลังจากนั้นก็คงต้องย้ายด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่แปลงนั้นก็คงจะไม่ได้ใช้เป็นสุสานได้แล้วเพราะว่าตัวประกอบของระยะล้นของถนนแล้วก็ความห่างของแหล่งน้ำเนี่ยมันผิดข้อบังคับชัดเจนอยู่แล้ว
6: มาต่อกันที่ความเดือดในสภากันหน่อยครับอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่ามีการอภิปรายเรื่องของพรบงบประมาณปี70นะครับแต่ที่เดือดนี่คือเดือดเรื่องน้ำนะฮ
0: ะ
6: เป็นการจัดสรรงบประมาณในการขุดน้ำบาดาลในพื้นที่แล้วโครงการมันมีตั้ง281โครงการคุณณัชชาพรรคประชาชนตั้งคำถามว่าแล้วทำไมกว่า281โครงการดังกล่าว141โครงการมันกระจุกอยู่ในพื้นที่สสภูมิใจไทยครับโอ้โหเรื่องนี้เดือดขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับคือเบื้องต้นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าทางด้านของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งงบประมาณสัก 1,500 ล้านบาทในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ประชาชน281โครงการแล้วพบว่า141โครงการอันนี้ต้องบอกว่าเกินครึ่งนะฮะอยู่ในพื้นที่สสพรรคภูมิใจไทยแหมก็มันครึ่งนึงแหละคุณผู้ชมครับทางด้านของคุณบุญจงวงไตรรัตน์สสนครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยเองก็ในฐานะครับกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุที่ทางด้านของโครงการดังกล่าวเนี่ยดูแล้วเหมือนกับว่าอยู่ในพื้นที่สสที่พรรคภูมิใจไทยอยู่จำนวนมากเรื่องนี้ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีสสเขต172คนซึ่งมันมากกว่าพรรคประชาชนแล้วส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชนบทเมื่อประชาชนเจอปัญหาก็มีการประสานหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ลงไปดูกันว่าพื้นที่ไหนเหมาะในการจัดสรรโครงการลงไปในพื้นที่หรือไม่เป็นไปตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพอตอบแบบนี้เข้าคุณณัชชาจากพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นมาสวนเลยครับว่าจำนวนสสไม่ได้ตอบคำถามถึงการกระจุกตัวของโครงการลองไปฟังกันดูครับ
7: ที่ผ่านมาก็จะชอบใช้วิธีการนี้พรรคฉันมีส.ส.มากกว่าพรรคคุณมีส.ส.น้อยกว่าแต่ท่านดูครับพรรคร่วมรัฐบาลท่านท่านไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยแล้วครับเพื่อนเขาอุตส่าห์ไปยกมือให้เป็นนายกอ่ะไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่เห็นหัวเขาเลยให้เขา57บ.ก้ำกืนฝืนทนเนี่ยนั่งเอามือกุมไว้ไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อนี่ท่านประธานลองดูนี่ผมพูดทุกพรรคการเมืองพรรคท่านประธานด้วยนั่งมองตาปิดๆได้ไงปล่อยให้เขาเอาไป141โครงการพรรคท่านเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้อยู่57
8: ท่านนชา
7: ผมยอมไม่ได้ท่านประธาน
8: กำลังพาดพิงไปอีกเป็นหลายพรรคท่าน
7: ผมพาดพิงไม่เสียหายผมพาดพิงทวงสิทธิ์ให้พรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละครับระบอบสีน้ำเงินที่บอกว่าฟาดเรียบแดงไม่เหลืออะไรเลย
9: ท่านประธาน
7: ใจ
9: ท่านประธานครับ
10: ท่านประธานครับ
9: ท่านประธานครับ
11: ท่านประธาน
6: และจากความเดือดที่สสณัฐชากล่าวออกมาแบบนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าสสหลายคนก็ลุกขึ้นประท้วงต้องมีการปิดไมค์กันยกใหญ่ลองดูกันหน่อยฮะ
7: ผมประท้วงข้อ9ครับการควบคุมครับเรื่องของการควบคุมการประชุมของท่านประธานครับปล่อยให้เขาเสียดสีมาตลอดเลยนะครับปล่อยให้เขาว่าพรรคภูมิใจไทยมาตลอดตั้งแต่พื้นที่เลยครับเพราะฉะนั้นผมอยากคิดว่าเสียงดังควางแจ๊สผมก็เสียงดังเหมือนกันนะครับท่านประธานครับสิ่งที่เป็นอนุสรณ์สิ่งที่เป็นศักดิ์ศรีของสสทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันครับศักดิ์ศรีเท่ากันใจนิดเดียวครับท่านประธานไอ้ที่ว่าผมสอดไอ้เสียดสีนี่ผมเสียดสีอะไร
8: ท่านณัชชาหยุดก่อน
7: เมื่อกี้ผมเสียด2สีท่านประธาน
8: ท่านณัชชา
7: เอาให้ชัดที่ท่านประท้วงเนี่ยท่านเสียดให้ผมเสียดสีอะไร
8: ท่านณัชชาครับ
7: ท่านประธานครับขออนุญาตครับประท้วงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมว่าผมขออนุญาตสีท่านระบุให้ชัด
6: นี่แหละครับที่บอกว่าสภาเดือดทั้งที่เป็นเรื่องขุดน้ำน่าจะใจเย็นนะฮะปรากฏว่าเดือดกันเลยทีเดียวนะครับปิดท้ายด้วยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับแล้วก็เจ้าตัวตั้งข้อสังเกตครับถึงการกระจุกของงบประมาณและรวมไปถึงการจัดสรรโครงการไปยังพื้นที่ที่อาจจะไม่ตรงกับปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงๆฟังเสียงจากเจ้าตัวหน่อยครับ
12: เป็นการตั้งข้อสังเกตสิ่งที่ผมกังวลมากกว่าคืออะไรครับท่านประธานอยากจะฝากท่านประธานเตือนไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ท่านลุกขึ้นมาพยายามอธิบายบิดเบือนรับข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเลยเป็นเรื่องปกติมากที่งบประมาณไปลงในพื้นที่เขตพรรคท่านอย่าลืมนะครับในสภาแห่งนี้เคยมีการคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับมาตรา144เรียบร้อยแล้วนะฮะคำพูดของท่านเป็นบันทึกในที่ประชุมเนี่ยระวังนะครับว่าจะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144ขอบคุณครับท่านประธานครับ
6: จากนั้นก็ได้มีการลงมติตามรายมาตราครับพร้อมกับมีการปิดประชุมสภากันไปนะครับเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืน40นาทีเดี๋ยววันนี้จะมีอภิปรายต่อและลงมติกันต่อในวันนี้กันครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมใครที่ขึ้น BTS สยามก็ตกใจกันไปมีการแชร์คลิปนะคะว่านักศึกษา2สถาบันตีกันอีกแล้วอุเทนถวายกับปทุมวันค่ะเห็นว่าเป็นการนัดล้างตากันแต่ว่าชาวบ้านคนอื่นที่เขาโดยสารรถไฟฟ้าเดือดร้อนไปด้วยค่ะทะ ะเลาะกันที่ชั้น3นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนกําลังเดินทางไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทํางานแล้วสยามน่ะเป็นสถานีที่คนเยอะมากๆด้วยเพราะนั้นส่งผลกระทบกับหลายคนมากเลยนะคะก่อเหตุกันที่ชั้น3สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเนี่ยค่ะก่อนที่ตำรวจที่นครบาลปทุมวันสายตรวจจราจรฝ่ายสืบสวนต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์

0: แล้วก็ระงับเหตุนะคะซึ่งก็พยายามทำดีที่สุดและต้องยอมรับว่ากำลังเจ้าหน้าที่บางทีก็ไม่พอเรื่องนี้อาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรืออว.บอกว่าคือ 2-3 เดือนก่อนจริงๆปัญหานี้มีการหารือกับผู้บริหาร2สถาบันแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทแล้วจริงๆเนี่ยเขาปรับเวลาเรียนให้เหลื่อมกันแล้วนะคะแต่ในมุมของคนที่เขาใช้รถไฟฟ้า BTS สยามเขาก็สะท้อนมาว่าก็มีการไปยืนรอถึงแม้จะปรับเวลาเหลื่อมกันมันก็ดูจะไม่เป็นผลเท่าไหร่แต่จริงๆนอกจากเขาจะมีนโยบายปรับเวลาเรียนให้เหลื่อมกันจะได้ไม่ต้องมาเจอหน้ากันไม่ต้องมาป้ากันแล้วเนี่ยควบคู่ไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันก็พยายามผลักดันเรื่องประเด็นการย้ายสถานศึกษาโดนกลับมาพูดอีกแล้วค่ะโดยเฉพาะอุเทนถวายที่จะให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นและจะมีกรมธนารักษ์เข้ามาช่วยดูแลเรื่องพื้นที่การพูดคุยกับกลุ่มแกนนำหรือว่ารุ่นพี่ที่เป็นหัวโจกนะคะจะพยายามใช้เหตุผลหลักฐานทางกฎหมายแต่อาจารย์เชนก็ใช้คำว่ามันก็ไม่ง่ายคือมันก็ไม่จบมาสักทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครบาดเจ็บก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่พี่น้องประชาชนที่เขาใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดการปัญหากันอย่างเบ็ดเสร็จค่ะ
1: พยายามที่จะทำให้ทั้งสองสถาบันเนี้ยมีการเคลื่อนย้ายนะครับโดยเฉพาะอุเทนถวายเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายออกไปที่จุดอื่นการทำในเรื่องนี้กำลังดำเนินการไปแต่ในส่วนผมเนี่ยคิดว่าค่อนข้างช้านะครับก็มีการพูดคุยพอสมควรในการที่จะหาออปชันเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าหากยังไม่มีที่ก็หาให้ตัวอุเทนถวายเนี่ยใช้พื้นที่ของตัวเองในการที่จะเคลื่อนกลุ่มของนักศึกษาเนี่ยออกไปจากพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงในการปะทะกันได้เพราะเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของไม่ใช่ว่าแค่นักศึกษาในสถาบันแต่เป็นคนที่เดินอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับหลายคนโดนลูกหลง
0: เดี๋ยววันนี้ค่ะ 11:00 นก็กระทรวงอว.เขาจะเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันนะคะยืนยันว่าจะใช้ข้อกฎหมายหลักเกณฑ์เป็นตัวตั้งจะต้องยุติปัญหาให้ได้ภายใต้กรอบของกฎหมายก็หวังว่าจะแก้ปัญหานี้ให้ได้สักทีนะคะ
2: จะว่าไปแล้วใกล้แล้วนะครับกับเอเชียนเกมซึ่งจัดขึ้นที่ไอจิแล้วก็นาโกย่าที่ญี่ปุ่นแต่ปรากฏล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับกลายเป็นภาพที่หลายคนตกใจครับนี่คือสภาพของน้ำครับที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนทำให้พื้นที่เมืองนาโกย่าเองรวมถึงที่ไอจิเองเนี่ยนี่น้ำท่วมนะครับถึงขั้นที่ว่ารถคันนี้เนี่ยลอยตามกระแสน้ำไปโอ้โหท่วมเยอะจริงๆนะครับคือเกิดเหตุฝนตกหนักในเมืองนาโกย่าครับแล้วก็หลายพื้นที่จังหวัดไอจิด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายยาวถึงช่วงค่ำสถานีอุตุนิยมวิทยานาโกย่าระบุว่าตรวจวัดปริมาณฝนที่ตกลงมาได้มากถึง 104.5 มิลลิเมตรภายในเวลา1ชั่วโมงครับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ถือได้ว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ในรอบ136ปีแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นแล้วที่อย่างวันหญิงไทยก็จะมีการตบกันก่อนด้วยถูกไหมฮะก่อนที่จะมีพิธีเปิดเอเชียนเกมด้วยนะครับทำให้หลายคนกังวลใจกันไปฝนที่ตกลงมาหนักแบบนี้ทำให้นี่ครับสภาพของถนนต่างๆรวมไปถึงครับทางลงใต้ดินของจุดหลายๆจุดเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำอย่างนี้ฮะโอ้โหดูสิครับไหลลงคลองไหลลงบันไดอันนี้ด้านล่างรู้สึกว่าจะเป็นพวกฟิตเนสนะฮะก็ทำให้เป็นภาพที่ตกใจเนี่ยมันจะมีภาพที่น้ำเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากท่อระบายน้ำแล้วพุ่งขึ้นมาสูงมากคุณผู้ชมเนี่ยดูสิโอ้โหหลายคนบอกตกใจเอ๊ะนี่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มีการใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากเมืองนาโกย่าอย่างเร่งด่วนแล้วก็เห็นบอกว่าทั้งคืนตั้งทีมเฝ้าระวังน้ำนะครับพร้อมกับเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและจุดที่เป็นลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและก็ดินถล่มกันด้วยและหากว่านับถอยหลังกันออกไปก็คือประมาณสัก10วันครับก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจะเกิดขึ้นรวมไปถึงนอกจากนาโกย่าแล้วไอจิก็คือจังหวัดไอจิเนี่ยยังเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับถ้าอย่างไรตอนนี้ก็มีนักกีฬาจากหลายชาติโดยเฉพาะนักกีฬาจากทีมชาติไทยก็เดินทางไปที่เมืองนี้แล้วเช่นกันครับ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรเดอร์ที่บาดเจ็บค่ะแล้วก็บอกว่าสามีเธอไปประสบอุบัติเหตุนะคะคุณสุวรรณันเนี่ยออกมาร้องเรียนแทนสามีเลยคือสามีเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เสียหลักชนฟุตบาทที่ปากซอยสุวินทวงศ์20สามีบาดเจ็บนะคะกระดูกไหปลาร้าหักเลยก็ต้องมีการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภรรยาบอกว่าหลังทราบว่าสามีเกิดอุบัติเหตุเธอก็ย้อนไปจุดเกิดเหตุตั้งใจจะไปเอามอเตอร์ไซค์สามีกลับแต่ปรากฏไม่เจอรถแล้วเธอก็เลยประสานไปที่ตำรวจสน.มีนบุรีค่ะเธอบอกว่าไม่ค่อยจะได้รับการอำนวยความสะดวกเท่าไหร่เท่าที่ควรในนี้เป็นมุมของเธอซึ่งตำรวจชี้แจงได้นะคะคือลักษณะตำรวจก็คงจะงงๆโยนประโยชน์มาเหมือนกันว่าต้องไปถามกู้ภัยกู้ภัยก็โยนถามตำรวจนะคะกู้ภัยเขาก็ตอบไปว่ากู้ภัยเขามีหน้าที่นำส่งคนเจ็บเท่านั้นเธอบอกไม่เป็นไรตัดสินใจไปหาหลักฐานเองก็ไปเจอวงจรปิดของโรงงานใกล้จุดเกิดเหตุแล้วก็เห็นชายปริศนาเข็นรถสามีไปค่ะ
1: อย่างนี้เลยเหรอ
0: จังๆเลยแหละหลักฐานมันชัดเธอก็เลยวอนให้เอารถมาคืนด้วยเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งจะออกมาได้4เดือนเท่านั้นแล้วตอนนี้รายได้หลักก็คือการขับไรเดอร์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็เท่ากับว่าเดือดร้อนหนักขึ้นไปอีกค่ะ
2: ไปดูรถแฟนก็คือมันไม่เจอค่ะ
3: แล้วร้อยเวรคนนั้นเขาว่าไงบ้าง
2: ร้อยเวรคนนั้นหนูก็เลยโทรหาเขาแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาอ่ะคือไม่ได้มาดูที่เกิดเหตุเขาก็เลยไม่รู้ว่าใช่น้องที่อยู่หลังเวรเขาอ่ะเป็นคนยกรถไปหรือเปล่าใช่ค่ะ
3: ก็คือเขาก็โยนกันไปโยนกันมา
2: ใช่ใช่ค่ะอยากฝากว่าเอารถมา
0: หลักฐานชัดใครเอาไปนะคะมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโนสีน้ำเงินใครเจอหรือมีเบาะแสชายในคลิปแจ้งได้ที่สน.บินบุรีหรือ191ค่ะ
1: มันจี๊ดใจที่เมียต้องไปตามหาภาพเองด้วยไง
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับไปที่บึงหนองเขียวแหมชื่อแบบนี้หลายคนบอกว่ามันเขียวอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับบึงหนองเขียวเนี่ยเป็นแค่ชื่อเรียกแต่ตอนนี้เขียวจริงครับแล้วชาวบ้านบอกว่าถ้าเขียวขนาดนี้ไม่ไหวจะเคลียร์นะครับนี่คือบึงหนองเขียวใกล้สวนสาธารณะที่อบจ.เชียงใหม่เขาดูแลครับแล้วพบว่ามันมีการแพร่กระจายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินบริเวณผิวน้ำตามริมบึงแล้วก็ตอนนี้ดูสิฮะเขียวขนาดเนี้ยมันไม่ใช่แค่เขียวแล้วมันไม่ใช่ว่าสวยนะคุณผู้ชมครับกลิ่นเนี่ยโอ้โหคล้ายกับปลาเน่าครับคล้ายกับน้ำมันเน่าแล้วตอนนี้มันเป็นทั้งบึงเลยนะครับตอนนี้ก็เลยร้องไปที่ทางด้านของอบจ.เชียงใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบเบื้องต้นท่านนายกอบจ.ก็รับปากเรียบร้อยนะครับว่าจะเข้ามาแก้ไขและจัดการให้บึงหนองเขียวกลับมากลายเป็นบึงหนองใสเอ้ยน้ำใสในเร็ววันนี้นะครับธรรมชาติก็ต้องดูแลเนาะสุขภาพก็ต้องดูแลเหมือนกัน
4: ถูกต้องแล้วค่ะมีเรื่องดีมาฝากกลับไปฟังข่าวกันต่อนะคะเรื่องจริงคุณผู้ชมสุขภาพเนี่ยต้องดูแลจริงๆนะคะโดยเฉพาะตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอย่ามองข้ามวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันกับคุณอู๋ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากมาแชร์ว่าไม่มีใครอยากจากคนที่เรารักไปนะครับแต่บางครั้งเรากำลังเดินเข้าไปสู่วันนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะอย่างผมครับเป็นเสาหลักของบ้านนะทำงานหาเงินทุกวันครับแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับเวลานี่เหนื่อยผมมักจะหาของหวานของมันของทอดมากินเพราะมันรู้สึกว่ากินง่าย
4: ค่ะ
5: มันทำให้มีแรง
4: หลายคนชอบแบบนี้
5: ใช่ครับแต่ผมใช้ชีวิตแบบนี้มาหลาย10ปีครับคุณชมพู่จนวันนึงผมเริ่มมีอาการปากแห้งตลอดเวลาเข้าห้องน้ำบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะฮะเหนื่อยง่ายทั้งที่ไม่ได้ออกแรงอะไรนะครับเป็นแผลทีนึงก็หายช้าครับชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้ารู้สึกแน่นๆจุกๆด้านขวาใต้ชายโครงอีกนะครับท้องก็อืดน้ำหนักตัวก็ขึ้นง่ายตัวก็บวมนะครับจนวันนึงเนี่ยไปตรวจร่างกายครับพบว่าเป็นทั้งน้ำตาลสูงไขมันสูงครับและที่ช็อกเลยคือมีภาวะไขมันพอกที่ตับครับซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะลุกลามได้ความรู้สึกตอนนั้นคือถ้าผมเป็นอะไรไปครอบครัวจะอยู่ยังไงเพราะเราเป็นเสาหลักของบ้านนะฮะผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีดูแลมาหลายวิธีครับแต่ละวิธีเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงผมเองมีโรงงานเป็นของตัวเองครับผมก็เลยตัดสินใจค้นคว้าวิจัยหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะนะลงดูแลงานวิจัยเองนะฮะการคัดสรรวัตถุดิบเองการควบคุมกระบวนการผลิตเองนะครับอันนี้เป็นโรงงานผมเองนะเครื่องจักรเนี่ยผมนำเข้าจากต่างประเทศนะฮะมีมาตรฐานสากลครับผมลงดูแลเองควบคุมการผลิตเองทดลองกับตัวเองจนเห็นผลได้มาเป็นตัวนี้ฮะคุณชมพู่มะละคินอกพลัสนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆนะครับผมใช้สารสกัดธรรมชาติมากถึง6ชนิดนะครับสารสกัดจะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินครับมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญนะฮ
4: ะ
5: หลังจากที่ผม

0: ได้ลองมาสักระยะหนึ่งเนี่ยตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าปากไม่แห้งเหมือนก่อนละนะครับรู้สึกว่าไม่เขาเรียกว่าเรานอนหลับได้เต็มที่ไม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนนะครับแล้วก็รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเลยกินอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะฮะทุกวันเนี้ยกลับมามีแรงนะครับท้องไม่อืดอาการชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าก็ไม่มีแล้วตัวก็ไม่บวมละรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะนะครับแล้วก็ล่าสุดผมกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญอีกรอบผู้เชี่ยวชาญชมเลย
1: เป็นไงคะ
0: ค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลนะฮะไขมันที่ตับมันก็ดีขึ้นครับผมได้ยินแบบนี้ผมก็ดีใจมากเพราะผมจะได้อยู่กับคนที่ผมรักไปอีกนานๆนะครับวันนี้ใครที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่ามีความกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันที่ตับนะลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลผมอยากให้ลองมาละคินกพลัสตัวนี้ดูนะฮะวันนี้ผมมาแนะนำด้วยโปรโมชั่นพิเศษผมเป็นเจ้าของโรงงานมาเองจัดหนักจัดเต็มให้วันนี
1: ้
0: ปกติ2กล่องนะฮะผมจะลดเหลือเพียงปกติ2กล่องเนี่ยเกือบ 2,000 นะลดเหลือเพียง999บาทนะฮะเฉพาะคุณผู้ชมที่โทรมาภายใน2นาทีต่อจากนี้นะผมจะขอแถมเพิ่มให้ฮะ1กล่องครับ
1: ค่ะ
0: 2กล่องครับ3กล่องครับ
1: 4
0: กล่องครับ
1: พอมั้ยครับ
0: 2แถม4นะฮะ
1: ให้เยอะมาก
0: แต่ผมอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันอย่างเต็มที่นะครับเอาแบบนี้นะ2แถม4ผมว่าไม่พอผมรบกวนทีมงานเอาของมาให้ผมทีนะผมจะแถมให้กันสดชัดๆกลางรายการเนี่ย
1: เปลี่ยนสดๆตรงนี้เลยนะ
0: ใช่ครับรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยแล้วช่วยแก้ไขให้ผมทีผมจะแถมเพิ่มให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะผมจะแถมเพิ่มเป็นกล่องที่5นะครับและกล่องที่6นะครับวันนี้เป็น2แถม6ไปเลยไม่ต้อง2แถม4แล้ว2แถม6 8กล่อง999บาทโทรมาที่เบอร์021130168ครับ021130168 LINE @au68 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นรีบโทรนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะฮะมาขออีกก็ไม่ให้แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: สารสกัดที่ผมใช้ในมะระคินกพลัสเนี่ยจะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญนะฮะปกติเนี่ยบอกได้เลยว่ามะระคินกพลัส2กล่องถ้าใครซื้อแยกหรือใครซื้อออนไลน์นะ2กล่องนี่เกือบ 2,000
1: ใช่ค่ะ
0: 1กล่องเนี่ยปาเข้าไปแล้ว900กว่าบาทวันนี้ลดเหลือเพียงทั้งหมดนี้เลยนะฮะ999บาทแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับรีบโทรนะครับโทรให้ทันโทรทันแถมฟรีอีก6กล่องเป็น2แถม6 8กล่อง999บาท2แถม6 999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้เลย1นาทีสุดท้าย021130168ครับ021130168 LINE @au68 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหลายคนมองข้ามคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวคุณชมพู
1: ่
0: แต่เรากินเนี่ยบางครั้งนะอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาดูแลหรือไม่ค่อยมีเวลาเลือกบางทีของหวานของมันของทอดมันทำให้มีแรงไงแต่โรคมันจะตามมานะผมเองเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องน้ำตาลไขมันสูงนะครับภาวะไขมันพอกตับผมทานกับตัวเองผมให้คนที่ผมรักทานค่าต่างๆเนี่ยตอนนี้ที่เคยมีปัญหากลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะฮะวันนี้แนะนำด้วยโปรโมชั่นพิเศษเลย2แถม6 8กล่อง999บาท021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะผมมีโรงงานเป็นของตัวเองผมเป็นเจ้าของโรงงานนะผมตัดสินใจค้นคว้าวิจัยหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเพราะผมเองเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องนี้คนใกล้ตัวผมไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อผมหรือญาติญาติผมมีปัญหาเรื่องอาหารการกินไขมันสูงน้ำตาลสูงนะฮะตัวนี้ผมพัฒนามาใช้กับคนใกล้ตัวโรงงานผมเนี่ยมีมาตรฐานสากลนะฮะเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศโรงงานมีมาตรฐานทั้ง GHP HACCP มะระคินกพลัสตัวนี้เป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆจริงๆ2แถม6 8กล่อง999บาทครับ8กล่อง999บาทโทรมาที่021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นวันนี้วันเดียวนะฮะรีบโทรให้ทันถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วโทรมาขอก็ไม่ให้แล้วนะฮะตัวนี้จะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญครับ
1: คุณอู๋สายหมดแล้วค่ะ
0: สายหมดแล้วว
1: ันนี้ให้เยอะจริงๆ8กล่องเลย999ถูกมาก
0: เอาอย่างนี้ผมให้ไม่จำกัดจำนวนสายแล้วกันแต่จนกว่าจะหมดเวลานี้นะครับ
1: คุณ
0: ต้องโทรให้ทันจนกว่าจะจบรายการนี้เท่านั้นนะครับไม่จำกัดจำนวนสายไหนๆก็ไหนๆหลักอยากให้มีสุขภาพที่ดีกันอย่างเต็มที่2แถม6 8กล่อง999บาทก่อนจบรายการนี้เท่านั้นนะครับไม่จำกัดจำนวนสาย2แถม6 8กล่อง999บาท021130168ครับ021130168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะ2แถม6 8กล่อง999บาท021130168ครับ021130168 LINE SIAU68 นะฮะมีบริการเก็บเงินปลายทางใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันที่ตับนะฮะคุณลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลอยากให้ลองมาละคีนกพลัสตัวนี้ดูนะฮะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษรายการนี้รายการเดียววันนี้วันเดียวนะฮะให้ไม่จำกัดจำนวนสายจนกว่าจะหมดเวลานี้2แถม6 8กล่อง999บาท021130168ครับ021130168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรน
1: ี้แล้วนะ
0: ใช่ครับ2แถม6 8กล่อง999บาทรีบโทรกันตอนนี้เลยนะฮะ021130168 021130168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับคุณชมพู่ครับ
1: นี่แหละเจ้าของโรงงานมาเองเพิ่มให้แล้วไม่จำกัดสายรีบโทรด่วนเลยนะคะ2แถม6วันนี้ให้เยอะมากจริงๆ999คุ้มมากๆเลยคุณอู๋ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้แข่งหมดเวลาลงแล้วนะคะไปติดตามชมทิศทางข่าวกันต่อค่ะ
2: วันนี้นายยศชนันในฐานะรัฐมนตรีอว.นัดถกแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอุเทนถวายและปทุมวันหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทบน BTS สยามเผยปรับเวลาเรียนและส่งนักศึกษาออกฝึกงานเพื่อลดโอกาสเผชิญหน้าพร้อมเร่งหาพื้นที่ย้ายอุเทนถวายหมอโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเดือดระบบเปิดฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ได้ไม่มีข้อมูลรักษาทำคนไข้กว่า50คนรอนานขณะที่โรงพยาบาลชี้แจงอยู่ระหว่างย้ายข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ไปศูนย์ข้อมูลใหม่ยืนยันข้อมูลเดิมไม่ถูกลบและแพทย์ยังสามารถเปิดดูผ่านระบบเดิมได้รัฐมนตรีท่องเที่ยวเผยได้ข้อสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสวงเงิน 3,500 ล้านบาทแจก1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พัก 1,500 บาทพร้อมคูปองท่องเที่ยวสูงสุด 2,000 บาทสำหรับเมืองรองเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมผ่านแอปเป๋าตังเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนแต่เว้นช่วงเทศกาลปีใหม่หวังกระตุ้นท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนสทนช.ประกาศเตือน 9-13 กันยายนนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศเสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมสั่งหน่วยงานพร่องน้ำเตรียมเครื่องจักรและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าครม.แต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโดยย้ำทีมโฆษกรัฐบาลจะเน้นข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่เน้นตอบโต้หรือเติมไฟทางการเมือง
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลครับยังอยู่กับผู้ก่อตั้งเพจและช่องกูรูลิฟวิ่งนะฮะคุณวินอิทธิศักดิ์เหยียนเพชรครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: พูดคุยกันต่อเลยนะฮะครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของตลาดโดยรวมของอสังหาริมทรัพย
9: ์ครับ
8: แล้วผมก็ทิ้งท้ายไว้บอกว่าถ้าคุณผู้ชมนะหรือใครที่มีเงินเดือนประมาณสัก 30,000 ถึง 50,000 บาท
9: ครับ
8: คิดอยากจะซื้อบ้านนะเราจะประเมินอย่างไรตัวเองควรจะซื้อบ้านลักษณะแบบไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงคุณมีครั้งที่แล้วบอกว่าให้เลือกตามไลฟ์สไตล์อันนั้นคือจุดแรก
9: จุดแรก
8: แต่แน่นอนแหละเงินเดือนมันก็มีผลแหละเราอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบหนึ่งแต่เงินเดือนอาจจะป ไปไม่รอดแนะนำอย่างไรในการที่จะเลือกซื้อบ้านสำหรับคนที่มีเงินเดือนกรอบนี้ฮะ30,000 ถึง 50,000
9: ได้ครับจริงๆขอแก้ก่อนว่าจริงๆเรื่องความพร้อมการเงินเป็นอันดับแรกเป็น priority

0: ติดมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าบ้านคุณซื้อบ้านที่ชอบไลฟ์สไตล์ที่ใช่แต่คุณผ่อนไม่ไหวสุดท้ายบ้านถูกยึดนะเพราะฉะนั้นแล้วการเตรียมความพร้อมเรื่องการเงินสำคัญมากๆซึ่งโจทย์หลักเวลาคนจะซื้อบ้านอ่ะคนชอบตั้งคำถามว่
1: า
0: เอ๊ะฉันจะซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ดีจริงๆผิดต้องถามใหม่ว่าคุณผ่อนไหวเท่าไหร่อันนี้สำคัญกว่าเพราะว่าบ้านหนึ่งหลังอยู่กับคุณไป 20-30 ปีถ้าคุณซื้อเพียงเพราะคุณแบบขยันขยอทำไงก็ได้ให้ผ่านแต่สุดท้ายผ่านแล้วไม่ไหวจะเกิดประโยชน์อะไรครับสุดท้ายก็เป็น NPL เข้ากรมบังคับคดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นโจทย์แรกต้องมาดูก่อนว่ายอดผ่อนเท่าไหร่ที่ผ่อนไหวซึ่งโดยปกติแล้วผมจะแนะนำเป็นเกณฑ์กลางเลยครับว่าเราควรผ่อนบ้านไม่เกิน 40% ของรายได้สมมติรายได้เราเข้ามา100บาทเดือนนี้เราเงินเดือน100บาทเราควรจะผ่อนบ้านไม่เกิน40บาท
1: ถ้าเงินเดือน 30,000 ก็ควรไม่เกิน 12,000
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้าเงินเดือน 50,000 บาทก็ไม่ควรเกิน
0: 20,000บาทสมมติเป็น 50,000 ก็ได้ให้โควต้าเยอะหน่อยนะครับเงินเดือน 50,000 ผ่อนบ้านได้ไม่เกิน 20,000 บาทก็ต้องถามกลับครับว่าเอ๊ะไอ้ยอดผ่อนบ้าน 20,000 เนี่ยมันเป็นราคาบ้านประมาณกี่ล้าน20,000 ก็อาจจะตกอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่
1: า
0: ไม่เกิน4ล้านนี่แหละครับก็ได้โจทย์แล้วอ๋อเมื่อฉันผ่อนไหว 20,000 ฉันก็ควรจะซื้อบ้านแค่ประมาณราคาไม่เกิน3ล้านดังนั้นอย่าหาเรื่องไปดูบ้านราคา5ล้าน6ล้านเพราะสุดท้ายต่อให้กู้ไหวกู้ผ่านคุณก็อาจจะผ่อนไม่ไหวอยู่ดีดังนั้นนี่เป็นโจทย์แรกครับว่าคุณผ่อนไหวเท่าไหร่ต่อเดือน
1: อันนี้ชัดเจนเนาะพอเรารู้เสร็จปุ๊บผ่อนไหวต่อเดือนเท่าไหร่ปุ๊บเราก็จะดูแลตีกลับมาเป็นราคา
0: บ้านใช่ครับ
1: ประมาณเท่านี
0: ้
1: แล้วก็เอาราคาบ้านตรงนี้แหละไปดูว่าไอ้ทำเล
0: มันตอบไหมตอบโจทย์คุณไหมมันต้องย้อนคิดย้อนกลับไปไม่ใช่ตั้งต้นว่าฉันอยากได้เนี่ยคอนโดกลางสีลมเนี่ยฉันอยากได้มากมันตรงไลฟ์สไตล์ฉันมากแต่มัน20ล้านอ่ะเงินเดือนฉัน 30,000 อะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะมันต้องคิดย้อนกลับไปด้วยเอาที่เราผ่อนไหวจริงๆครับ
1: เอางี้ถ้าเราผ่อนไหวโอเคเราบอกว่าเราผ่อนไหวนะเราพูดนะคุณผู้ชมฟังอยู่เอ้ยคุณบินเขาพูดอย่างงี้เอ้ยเกณฑ์ฉันผ่อนไหวเท่านี
0: ้
1: แต่ธนาคารเวลาเขาดูอ่ะนอกเหนือจากเรื่องของเงินแล้วอ่ะฮะทางธนาคารเขาเอาอะไรมาประกอบการพิจารณาในการปล่อยกู้ให้คุณซื้อบ้านนี่คือคำถามพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
6: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
7: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
5: ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
2: เงินทองของจริง
1: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงนะฮะคุณวินฮะเข้าประเด็นเลยนะครับนอกจากเงินเดือนแล้วที่ธนาคารเขาดูใช่ไหมเขาต้องว
0: ิ
1: เคราะห์ว่าเอ้ยคุณเงินเดือนประมาณเท่านี้คุณน่าจะผ่อนไหวเท่านี้ปล่อยกู้ได้เท่านี
0: ้
1: นอกเหนือจากเงินเดือนแล้วเขาดูอะไรไหม
0: เขาดูในสิ่งที่ผมบอกไปในเบรกแรกเลยครับคือ DSR สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้นี่เป็นเกณฑ์ที่ธนาคารเขาดูเลยนะครับเขาจะดูว่าวันนี้คุณผ่อนอะไรไว้เท่าไหร่บ้างนอกจากบ้านถ้าสมมติวันนี้รายได้คุณร้อยนึงแต่คุณผ่อนบัตรผ่อนรถผ่อนสินเชื่อนู่นนี่นั่นไปแล้วสัก40บาทแล้วคุณอยากจะซื้อบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยใจเย็นก่อนไหมวันนี้เงินร้อยนึงยูใช้ไปแล้ว40ถ้าให้ผ่อนบ้านอีกยูจะเหลือกินหรือจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อน DSR จึงเป็นเกณฑ์หลักเลยครับที่ผมแนะนำไปว่าคุณควรจะต้องไปเช็คกับตัวเองก่อนซึ่งมันเช็คไม่ได้ยาก

0: ว่าวันนี้คุณผ่อนอยู่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับรายได้ของคุณรวมๆแล้วรวมผ่อนบ้านไม่ควรเกิน 50% ซึ่งจริงๆมันก็ทำได้ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราผ่อนไปดาวเปเรเตอร์ไว้ไม่รู้เท่าไหร่ 0% ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะและยังไม่รวมพวกบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตต่างๆที่เราไปสร้างบาปสร้างกรรมกันเอาไว้นะครับไอ้พวกเนี้ยโดนนำมาคิดหมด
1: เ
0: พราะฉะนั้นมันถึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับวันนี้เราเลยเห็นการปฏิเสธสินเชื่อที่เยอะมากๆนะครับมากกว่า 50-60% โดนปฏิเสธหมดนะครับเพราะคนไทยนี่เยอะมากนี่เป็นเกณฑ์ที่แบงค์เขาพิจารณาหลักๆเลยคือสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ปล่อยกู้ถูกต้องอาจจะไม่ได้แปลว่าไม่ปล่อยถูกต้องไหม
0: ถูกต้องครับเช่นสมมติบ้าน3ล้านแต่โอ้โหหนี้เราเยอะแบบนี้เขาอาจจะปล่อยเอาไป1.5 ล้านพอเพราะคุณพอจะไหวแค่1.5 ล้านอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการคิดของเขา
1: โอเค
0: ซึ่งเราในฐานะผู้ไปขอกู้ครับสิ่งที่ผมแนะนำตลอด
1: นี่อยากรู้เหมือนกันว่าควรจะแต่งตัวหรือควรจะเตรียมตัวอย่างไรในการที่จะไปคุยกับ
0: ได้ครับ
1: ธนาคาร
0: เวลาเราจะซื้อบ้านอ่ะให้คิดภาพว่าเรากำลังจะเดินทางไกลอ่ะเรากำลังจะอยู่กับหนี้บ้านไป 20-30 ปีอ่ะครับแล้วก็คงจะไม่มีคนสติดีคนไหนที่เดินทางไกลแล้วจะแบกโต๊ะไว้บนหัวนะครับคือแบกของเต็มไปหมดเลยไว้บนหัวนั่นคือหนี้สินนั่นเองดังนั้นเราควรจะปลดเปลื้องหนี้ให้ได้มากที่สุดก่อนเอาให้มากที่สุดครับบางตัวอย่างนี้ใหญ่ๆอย่างนี้รถโอเคเข้าใจได้ว่ามันคงทำได้ไม่หมดหรอกแต่อันนี้ที่ดอกเบี้ยแพงๆอย่างบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดรบกวนช่วยเคลียร์ให้หมดก่อนจะมีโอกาสกู้ได้วงเงินเต็มแล้วก็แบงก์จะอนุมัติได้ง่ายขึ้นครับมันก็มีบางธนาคารนะครับพี่ทินว่าแบบเห็นว่านี่เยอะแต่ช่วยๆย้อนหยวนน่ะอันนี้ทำยกตัวอย่างเช่นราชการอาชีพมั่นคงย้อนหยวนให้ผ่านไปน่ะสุดท้ายมันก็ได้มีความสุขวันกู้ผ่านมันจะมีคำที่ผมชอบพูดครับว่าหน้าบานตอนกู้หน้ายู่ตอนผ่อนหน้ายับเป็นกระดาษ A4 โดนขยำเลยครับก็ตรงนี้แหละต้องเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนิดนึงมันการซื้อบ้านไม่ได้จบแค่ตอนกู้เนาะมันอยู่กับยูต่อไป 20-30 ปีก็คิดให้มันดีนิดนึงครับผม
1: อ่ะคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาตัวเองกันดูนะฮะ
0: ใช่ครับหวังดีไม่ใช่อะไรหรอกครับที่พูดคือเราคลุกคลีกับคนที่มาปรึกษาเราเยอะและส่วนมากคนที่มาปรึกษาส่วนมากเข้ามาเพราะเจอปัญหาแล้วมันไม่ทันแล้วอ่ะอยู่ไปกู้มาแล้วอ่ะดังนั้นนี่คือวิธีที่ป้องกันไม่ให้ไปเจอปัญหาครับ
1: โอเคคุณผู้ชมพอทราบเสร็จแล้วนะก็ลองพิจารณาตัวเองดูนะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าอยากจะมีบ้านหลังแรกอ่ะพอพิจารณาตัวเองแล้วเคลียร์บัตรนี่ไอ้เคลียร์นี่บัตรอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะ
0: ครับ
1: เอาวะเลือกบ้านหลังแรกเลือกอย่างไรดีเพื่อที่จะให้เราไปได้รอดและมีความสุข EP หน้าติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมครับเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 8:15 นโดยประมาณทางช่องวัน31และเวลา 10:30 นทางช่อง GMM 25ขอบคุณคุณวีนะครับ
0: ขอบคุณพี่ติ๊ก
1: เจอกัน EP หน้าเงินทองของจริงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง
3: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพร
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
6: ่น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
7: อการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้เขตจำกัดกับสกายนานี S to the End Fancon
8: เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ภาคภูมิใจของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสครั้งแรกได้สำเร็จจนสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศล่าสุดกลายเป็นภารกิจสุดยิ่งใหญ่ของนักแสดงมากความสามารถรัศมีแขฟ้าเกื้อกูลที่เอ่ยปากเอาไว้ก่อนหน้าหากนักตบลูกยางสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกได้เจ้าตัวจะวิ่งรอบวัดพระแก้วถึง100รอบ
9: แล้วตัวต้นเหตุตัวเจ้าเล่ห์สุดก็คือพี่นุสราต้อมคำที่นั่งอยู่ข้างๆบอกแขเธอต้องอะไรแบบนี้บ้างสิเพราะแขปกติขออย่างเดียวไม่ค่อยบนเธอวิ่งรอบโมโนสิ10รอบคนอยากชันต้องวัดพระแก้วก็ได้เธอก็ไม่วิ่งรอบพระแก้วเธอก็วิ่งสัก10สิ10มันน้อยไปคนแบบฉันฉันจะวิ่ง100รอบเอาจริงๆดีใจกับน้องๆมากกว่านะฮะดีใจที่เราได้ไปโอลิมปิกมากกว่าแล้วก็การวิ่ง100รอบเนี่ยเราก็คือแบ่งเป็นวิ่งเราใช้เวลาระยะประมาณ2เดือนตอนนี้แขกก็วิ่งมาได้ละ6รอบแล้วเย็นนี้ไปวิ่งต่อก็เป็น10รอบเห็นมั้ย3วัน10รอบเองเพราะเราก็ไม่อยากบาดเจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการลดไม่มีใครมาวิ่งแทนไม่มีใครมาแบ่งใครทั้งนั้นเพราะว่าเอาจริงๆจากใจก็แก้มรกตศักดิ์สิทธิ์มากไม่กล้าเล่นด้วยเลยไม่กล้าลองของไม่กล้าอะไรทั้งสิ้น
10: Oh My Food Concert จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่16เสาร์ที่17และอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ณไบเทคไลฟ์งานนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในตัวของโฟร์ณัฐวัฒน์ที่สะท้อนผ่านการเติบโตรอยยิ้มและความสามารถที่หลากหลายรอบด้านของเขาโฟร์ตั้งใจที่จะเนรมิตและถ่ายทอดคำว่าความมหัศจรรย์ออกมาในรูปแบบที่

เป็นตัวเองผ่านเรื่องราวธีมผจญภัยและการล่าสมบัติเพื่อชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมเดินทางและเก็บเกี่ยวโมเมนต์สุดพิเศษไปด้วยกันโปรดักชั่นแสงสีเสียงจัดเต็มมาพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใครที่อยากไปร่วมผจญภัยกับโฟสแบบเรียลไทม์และใกล้ชิดสามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทางที่ Ticketmaster ทุกสาขาหรือ www.ticketmaster.com และมาเจอกันที่ All My Fort Concert นะคะGive me more.

0: พระเอกสายลุยณเดชน์คุกิมิยะที่ล่าสุดเพิ่งไปพิชิตภารกิจวิ่งเทรลระยะทาง45กิโลเมตรร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆซึ่งเป็นครั้งที่2ในรอบปีโดยเจ้าตัวยอมรับว่าแม้จะเป็นการแข่งขันที่โหดแต่สนุกเพราะได้ชาเลนจ์ตัวเองเลยอยากพาเพื่อนรักอย่างหมากปรินลงแข่งด้วยในครั้งหน้าเพราะว่าปีนี้ต้องพักเบรกตามคำสั่งคุณภรรยาญาญ่าอุรัสยาเพราะห่วงเรื่องสุขภาพนั่นเองล่ะค่ะ
1: ภรรยาก็บอกว่ารักษาสุขภาพหน่อยนะกลัวว่าเราแบบหักโหมจนบาดเจ็บอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบปีนี้แบบพอแล้วแหละอะไรเงี้ยค่อยแบบให้ร่างกายไม่ได้พักแล้วค่อยไปเริ่มใหม่ปีหน้าพื้นป่าสีเขียวลมวิวทิวทัศน์มันสามารถรักษาจิตใจเราได้มันเหมือนเป็นพลังงานที่มันมอบให้กับเรารู้สึกว่าคนที่ไปวิ่งเทรลก็เป็นคนที่น่ารักมากๆครับผมช่วยเหลือกันดูแลกันเพราะว่าก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในการวิ่งเทรล
0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Stars Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปกับโชว์สุดพิเศษที่แฟนๆ The Golden Show ไม่ควรพลาด
2: งานเลี้ยงรุ่นที่รวมเสียงระดับคุณภาพไว้มากที่สุดกำลังเริ่มขึ้นแล้วครับกับ The Golden Show All Star Concert 2026ความพิเศษในครั้งนี้นะครับเรารวมศิลปิน Golden Song ครบทุกซีซั่นมาไว้บนเวทีเดียวกันพวกเราพร้อมที่จะขับกล่อมเพลงทองคำเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคน
0: คุณผู้ชมสามารถซื้อบัตรได้แล้วทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางแล้วไปพบกันในวันเสาร์ที่7แล้ววันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้กับ The Golden Show All Star Concert 2026ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะคะ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: กลงตำรวจเขาได้ผลตรวจสอบไหมกอล์ฟหรือยังอะว่าใช่หรือเปล่าที่เป็นอาวุธฆ่าสมศรีอะ
1: ยังค่ะแต่วันนี้ตำรวจจะสรุปผลให้ค่ะ
0: งั้นเราก็คงทำอะไรไม่ได้สินะนอกจากนั่งรอสรุปผลจากตำรวจอย่างเดียว
1: แต่ทรายว่าเราเข้าใกล้ตัวคนร้ายมากแล้วล่ะค่ะเหลือก็แค่หลักฐานมัดตัวให้ได้เท่านั้นเองแม่ใหญ่ใจเย็นๆนะคะ
0: จ้าฉันจะใจเย็นๆเชื่อเธอเอ้าจริงๆนะฉันเชื่อเธอจริงๆนะไม่เห็นหรอว่าเดี๋ยวนี้ฉันใจเย็นมาก
1: เห็นค่ะขอบคุณมากนะคะงั้นเดี๋ยวทรายขอตัวไปเคลียร์งานก่อนนะคะเดี๋ยวถึงเวลาแล้วทรายจะพาไปหาหมอค่ะ
0: จะไปทำอะไรคะไป

0: ันยังอยู่ครบ32หรือเปล่าเอ่ย
1: ทำไมถามแบบนั้นน่ะ
0: ก็ได้เห็นว่าสายไปดูแลแม่ใหญ่แต่เช้านี
1: ้สายไปดูแลแม่ใหญ่นะไม่ได้ไปออกรบซะหน่อย
2: ก็นึกว่าสายจะโดนแม่ใหญ่กินหัวไปซะแล้ว
1: อย่าเผลอไปพูดให้แม่ใหญ่ได้ยินนะเดี๋ยวจะโดน
0: รู้สึกว่าสายจะไม่หนักใจเวลาเจอแม่ใหญ่เลยนะเดี๋ยวนี
1: ้นั่นสิไม่รู้ทำไมเหมือนกันน่ะเดี๋ยวนี้ไม่เกรงไม่ต้องเตรียมตัวรับแรงปะทะเหมือนแต่ก่อนเลย
0: แบบนี้เขาเรียกว่าโดนน้ำชินหรือเปล่า
1: ไม่ขนาดนั้นหรอกเบสแต่เดี๋ยวนี้ท่าทีของแม่ใหญ่ดูอ่อนลงนะไม่เกรียวกราดพ่นไฟใส่เราเหมือนแต่ก่อนเลยอ่ะ
0: หรือว่ากระสุนจะไปตัดต่อมเกรียวกราดของแม่ใหญ่ไป
1: เบสไม่เอาไม่พูดแบบนั้นนะเหมือนเราไปสมน้ำหน้าเขาอ่ะไม่เอาแล้วไม่คุยเรื่องนี้หรอกซายต้องรีบแล้ว
0: จะรีบไปไหน
1: ซายต้องรีบพาแม่ใหญ่ไปตรวจที่โรงพยาบาลอ่ะเดี๋ยวรถพยาบาลจะมารับอีก15นาที
0: ตอนนี้สั่งมาทำไมไม่กินเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวกะว่าเสร็จงานก่อนแล้วค่อยกินอ่ะ

0: ื่อก่อนอยู่เมืองนอกคงช่วยสาววิธีนี้บ่อยอะสิ
1: จะบ่อยแค่ไหนดี
2: ไปดีกว่าน
1: ี่ได้ล้อเล่นก็มีสายคนเดียวนั่นแหละ
2: ขอบคุณนะที่อุตส่าห์รอกันมาตั้งนาน
1: แล้วจะให้เรทรออีกนานแค่ไหน
2: รอไม่เอาแล้วเรทไม่ทันโลกรีบไปรับแม่ใหญ่กันปะไปอะไรอ่ะ
3: รถพยาบาลมาถึงแล้วครับรออยู่ทางด้านโน้น
2: ช่วยเข้าไปดูในบ้านแม่ใหญ่ให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ดูอะไรทราย
2: ทรายเห็นคนอยู่ในบ้านเหมือนกับที่คุณเห็นทรายไปก่อนนะคะ

0: พี่นริน
1: ใช่เหรอใช่พี่นรินเล่เดี๋ยวพี่อาจจะหายไปก็ได้นะ
0: ใช่พี่จริงๆด้วย
1: พิสูจน์สิ

0: พี่ตายไม่ได้สวรรค์ยังไม่ให้พี่ตายพี่ต้องกลับมาแก้แค้นให้คนที่มันทำกับพี่ก่อน
1: หมายความว่าที่พี่ตกผ่านน้ำตกไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหม
0: พี่ถูกหมาลอกกัดหมาที่มันได้ดิบได้ดีในภูนาลาหมาที่พ่อเราเลี้ยงมาจนเชื่อแล้วก็ไว้ใจแต่สุดท้ายมันก็ลอบกัดแล้วก็คิดจะฆ่าพี่

ของฉันกูนราต้องเป็นของฉันคนเดียวเข้าใจไหมอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้า

0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
2: ส
1: ามยังใครตะโกนแบบมาวันแม
0: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามิลโปรเทคกิมมี่มอร์

0: Samurai Millilitres. Be your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. Samurai Millilitres.
1: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า
2: It's real.
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal. สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
6: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
5: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
7: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
8: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
5: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
10: ใช้จ่าส

0: ยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
1: ้หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ์
3: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
4: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
5: ชนะแล้ว
6: อีกสักเกมไหม
4: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
12: รับชุดไหนดีครับ
13: เอาชุด
14: ออสตาง
15: ค์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
16: ้จับตาการประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้หลังการประชุมครั้งก่อนล่มเป็นครั้งที่8จากปัญหาองค์ประชุมท่ามกลางวาระสำคัญที่ยังค้างพิจารณาจำนวนมากโดยเฉพาะทิศทางทีวีดิจิทัลและกิจการโทรคมนาคม
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
18: ้พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวคืนนี
19: ้ด่าเราแบบชัดเจนมากคือเขาไม่ได้อยากอยู่กับเราเราก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาคือหลอกวะทำไมถึงต้องหลอกทำไมไม่รักทำไมไม่พูดอ่ะ
18: คืนนี้ห้าทุ่มทางช่องวัน31
20: จริงหรือมั่วเอสอูดและปกป้องโอฮาน่าถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
21: หุยสับสนนะ
20: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
21: ไม่ถูกเขานะอุ้น
22: เราก็เท่ซะด้วยนี่ก็ลำบากว้าวุ่นเลย
20: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
21: เหม
20: ือ
21: นโทษผมแอคไปแล้ว
18: จริงหรือมั่วคืนนี้หลังละครจบ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
21: ถ้ามึงไม่ยุ่งกับกู
23: ก็จะไม่มีใครต้องเดือดร้อน
24: ไม่ว่าคุณจะกดจะเหยียบคุณก็จะไม่มีทางหยุดผมได้

0: วิตเลยว่าจะไปทางไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ใต้ล่าคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา 20:30 น
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
4: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
5: ใช้ครีมตามสัญญา
6: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
5: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
7: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
6: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
1: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
8: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
10: เดินหน้าต่อเราได้ทำในส่วนที่ยากแล้วคือกำจัดไอ้นลินอีกไม่กี่ก้าวก็จะได้พูนารามาอยู่ในมือแล้วต้องสู้ให้ถึงที่สุดฉันจะไม่มีวันลืมวันที่จะเอาคืนไอ้นาราด้วยการจัดการกับลูกชายมัน

0: พี่ไม่รู้ว่าพี่สลบไปนานแค่ไหนแต่พอรู้สึกตัวอีกทีมันก็มืดมากแล้วก็มีดินอัดแน่นไปหมดจนพี่ขยับตัวไม่ได้ที่มันทำอะไรพี่มันเอาพี่ไปฝังไม่ได้หลุมฝังศพ
1: ไอ้ชั่วนั้นมันคงคิดว่าพี่ตายไปแล้วก็เลยฝังอำพรางศพ
0: พี่คิดว่าพี่ตายไปแล้วพี่เจ็บปวดมากไม่มีแรงอากาศก็ไม่มีพี่แทบจะหมดลมหายใจคิดว่าพี่ไม่รอดแต่คำฝากฝังของพ่อดังก้องอยู่ในหัวพี่พ่อบอกว่าอย่าทิ้งน้องอย่าทิ้งแม่อย่าทิ้งภูนาราเด็ดขาดถ้าพี่ไม่อยู่เลดกับแม่ก็อาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของมันพี่ก็เลยบอกตัวเองยังไงพี่ก็ต้องรอด

0: 싶죠?
1: เฮ้ย เล็ก จะไปไหน
2: ไอ้มันทำกับพี่ขนาดนี้ ฉันจะไปจัดการ
1: ใจเย็นๆ อย่าวู่วามนะ พี่ถึงไม่อยากบอกใครกับพวกแบบนี้ ถ้าเราเอาผิดอาอีตตอนนี้ก็คงทำได้แค่คดียักยอกเงินปูนาลา เขาอาจจะหลุดคดีพยายามฆ่าพี่ เพราะเขาทำลายหลักฐานไม่หมดแล้ว แต่พี่อาจจะเปิดโปงเขาทุกเรื่อง รวมถึงไอ้คนที่มาร่วมมือกับเขาด้วย เล่ต้องใจเย็นๆก่อน แล้วฟังพี่ เข้าใจไหม
3: เล็ก

0: คุณเอกครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการสอบปากคำคุณ
1: สอบปากคำผมเรื่องอะไร
2: ผลเลือดที่หัวไม้ก๊อบของคุณออกมาแล้วนะครับเป็นเลือดของคุณสมศรีจริง
1: ๆผมยืนยันตามคำเดิมผมไม่ได้เป็นคนฆ่าสมศรี
2: แต่ไม้ก็เป็นของคุณนะครับแล้วก็พบอยู่ในห้องพักของคุณด้วยผมจำเป็นจะต้องสอบปากคำคุณถ้าคุณไม่ยินยอมผมจำเป็นจะต้องขอหมายศาล
1: อย่าลำบากเลยครับไหนๆก็มากันพร้อมขนาดนี้ผมยินดีให้สอบปากคำผมไม่ได้ทำอะไรผิดที่จะต้องหนีแต่พวกคุณต้องสอบปากคำผมที่นี่โดยที่มีคุณนเรศร่วมรับฟังด้วย
2: ตกลงครับผมจะสอบปากคำคุณที่นี่ส่วนคุณนเรศก็แล้วแต่เขานะครับ

0: ผมยินดีเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนอายิ้มอะไรครับ
1: อายิ้มดีใจไงอาจจะได้ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเวลาถูกสอบปากคำเชิญครับตำรวจบุกมาสอบปากคำถึงที่แต่เขากลับไม่สะทกสะท้านอะไรเลย
2: เรียกอาบินด่วนกลับมามีงานสำคัญอะไรเหรอครับ
1: ผมต้องขอโทษอานะครับที่ต้องเรียกอากลับมาจากพักร้อนแบบนี
2: ้พักร้อนเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องงานน่ะสำคัญที่สุด
1: มันไม่ใช่เรื่องงานหรอ
2: ไม่ใช่เรื่องงานและเรื่องอะไรล่ะครับ
1: ก็เรื่องบัญชีนี่แหละครับผมตรวจสอบดูแล้วมีเงินของคุณนราหายไป30ล้าน
2: 30ล้านเลยเหรอครับเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
1: มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมันมีมาหลายครั้งแล้วอาจจะร่วมๆ100ล้านแล้ว
2: โอ้โหเป็น100ล้านเลยเหรอครับนี่ตรวจสอบดีแล้วเหรอครับเงินเยอะแยะมากมายขนาดนั้นมันหายไปได้ไง
1: ผมถึงได้เรียกอามานี่ไงครับเพราะผมอยากรู้ว่าอาทำยังไงเงินมันถึงได้หายไป
2: ทำไมถึงไม่ถามอาล่ะครับอาไม่ได้ดูแลเรื่องการเงินนะ
1: อาจะไม่รู้ได้ยังไงก็ในเมื่ออาเป็นคนยักยอกเงินไป
3: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช้โดดใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
4: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQUST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองHiQUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS School
5: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
6: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
5: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
5: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
8: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
9: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา

0: ชามหน่อยดิ
1: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
2: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
1: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อน

0: ไหนอย่า
1: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: แม่กับ

0: หมิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
4: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
5: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: นี่ภูเขาไฟคะทำไมให้เหมือนของจริงนะ
9: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
8: ภูเขาไฟลาวา
9: โฟโมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
10: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoin Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
11: ตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
12: ไม่ได้ทำนะครับพ่อคุณสมศรีมาบอกผมว่าเงินหายผมมาขอเอกสารมาตรวจสอบแล้วผมก็ได้พบกับความจริงว่าเงินที่มันหายไปมันอยู่ในส่วนงานที่อ่างรับผิดชอบผมไม่ได้มาพูดจามั่วๆโดยมีหลักฐานนะครับคุณอาน ี่นรินตรวจสอบดีแล้วเหรอครับอาไม่รู้เลยนะครับจะมาโทษอาแบบนี้ไม่ได้นะ อาครับเอาเอกสารนี้ไปให้ตรวจสอบดูก็ได้ครับอย่างที่บอกนะครับว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกทุกครั้งที่เงินมันหายเนี่ยมันมาจากส่วนงานที่อารับผิดชอบอายอมรับมาเถอะครับว่าอาเป็นคนยักยอกเงินของคุณอลาไป อย่าเรียกว่ายักยอกเลยครับเรียกว่าเป็นเงินที่อาควรจะต้องได้ดีกว่าเงินของภูนารามันจะเป็นเงินของอาได้ยังไงครับ ไอ้สนามกอล์ฟอยู่ข้างนอกครึ่งนึงมันเป็นที่ดินของอา อาครับที่ดินที่ใช้ก่อสร้างภูนาราเนี่ยพ่อผมซื้อจากอามานะครับจ่ายเงินอาไป70ล้านแล้วก็โอนโฉนดที่ดินเนี่ยมาเป็นชื่อของพ่อผมหมดแล้วมันจะเป็นของอาได้ยังไงแต่ถ้าไม่มีที่ดินของอาไอ้ภูนาราเนี่ยก็ไม่มีวันได้เกินหรอกนี่อากำลังจะเรียกร้องบุญคุณจากครอบครัวผมด้วยการยักยอกเงินของครอบครัวผมหรอครับอาไม่ได้ยักยอกแต่มันเป็นเงินที่อาควรจะต้องได้ด้วยแรงกายแรงใจที่อาบุกเบิกที่นี่ขึ้นมากับมือ
13: แล้วที่พ่อผมให้ตำแหน่งงานอาสูงๆให้เงินเดือนอาเยอะๆให้ความไว้วางใจเนี่ยมันไม่พอหรอครับอาม
12: ันไม่พอฉันควรจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของมูลนาราควรจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ควรจะต้องเป็นเจ้าของแต่พ่อแกพ่อแกมันทำทุกสิ่งเพื่อตัวเองเพื่อลูกเพื่อเมียเสวยสุขจะไม่เคยเห็นเงาหัวจะ
13: เลยอย่ามาว่าพ่อผมนะ
12: อย่ามาขี้รวยแกน่ะมันเด็กรุ่นลูกปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมกระดูกอ่อนอย่างแกถ้าไม่ได้ฉันช่วยบริหารป่านี้สนามกอล์ฟแม่งเจ๊งชิบหายหมดแล้ว
13: แต่แกงชิบหายไม่ใช่คนเรื่องของผมนี่มันสมบัติผมไม่ใช่ของอาเรื่องของอามีเรื่องเดียวนะตอนนี้ไปหาเงิน30ล้านมาคืนบูดารา
12: แค่30ล้านแค่30ล้านน่ะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำฉันไม่คืน
13: อาจจะคืนเงินผมหรือติดคุกเลือกเอา
12: ไอ้เจริญ
13: นี่มันท่าแท้ของอาใช่ไหมเนี่ย

0: ก็ไม่รับเดินตามหาซะทั่วเลยค่ะ
1: ฉันติดธุระอยู่อะมีดราม่าอะไรมารายงานฉันหรอ
0: มีสิคะไม่งั้นจะฮอตไลน์มาขนาดนี้หรอคะ
1: เรื่องของใครล่ะวันนี
0: ้ก็เรื่องของผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าป้าสมศรีนะสิคะวันนี้ตำรวจมาสอบปากคำถึงที่เลยค่ะ
2: คุณอิดพร้อมนะครับ
3: พร้อมครับแต่ก่อนที่คุณจะถามคำถามผมเนี่ยผมขอถามคำถามคุณก่อนข้อนึงคุณสันนิษฐานว่าคุณสมศรีเสียชีวิตเวลากี่โมงครับ
2: ผมตอบไม่ได้ครับ
3: คุณตอบไม่ได้หรือว่าไม่อยากตอบ
2: เอาเป็นว่าผมตอบไม่ได้ก็แล้วกันครับ
3: แสดงว่าคุณรู้คำตอบแต่คุณไม่ยอมตอบผมถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรครับเชิญคุณถามคำถามได้เลย
2: วันที่เกิดเหตุช่วงระหว่างเวลา9โมงถึง10โมงคุณอยู่ที่ไหนและคุณทำอะไร
3: ถามคุณณเรศก็ได้เลยครับผมอยู่กับเขา
4: วันนั้นตอน9โมงถึง10โมงแกทำอะไรอยู่ที่ไหนเรศ
5: ตำรวจโทรมาแจ้งว่าเจอรถของสายที่ถูกคนร้ายขโมยไปจอดทิ้งไว้อยู่ข้างทางฉันกับสายก็เลยตามไปดู
3: ผมก็เลยไปกับคุณณเรศแล้วก็คุณสายใช่มั้ยณเรศ
5: ใช่ครับ
2: แล้วต่อจากนั้นคุณอยู่ที่ไหน
3: ก็อยู่คุณณเรศนะครับถามก็ดูได้เลย
4: หลังจากไปดูรถเสร็จแกทำอะไรต
5: ่อไปเยี่ยมแม่ใหญ่ที่โรงพยาบาลกับสาย
3: ผมก็ไปกับคุณณเรศไงผมบอกแล้วไงว่าผมอยู่กับเขาตลอดใช่ไหมณเรศ
5: ใช่ครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: รถไฟลุกรถจุกๆวันนี้วันเดียวแล้ววันนี้ค่ะยังจะชวนคุณผู้ชมเช็คร่างกายกันนิดนึงใครเป็นสายชอบกินชอบหวานวันนี้เอาความขมมาไล่ความหวานกับมะระขี้นกกันบอกว่าอุ๊ยกินไม่ได้ขมๆถามคนนี้เลยคนนี้กินเก่งมากแม่อ้วนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: แม่อ้วนมะระไหนขมเห็นนะว่าไป
2: เที่ยวไปเที่ยวเมืองซาลาลับเป็นชายแดนประเทศเยเมน
1: โอ้
2: ใช่ไปเที่ยวไปแอดเวนเจอร์ไปคนเดียว
1: โอ้รถมาก
2: เที่ยวเดียวคือบางคนน่ะเขาไม่ชอบแบบว่าเหมือนวิธีการใช้ชีวิตแบบเราใช่ป่ะ
1: ทำไมเราก็มาเที่ยวอ่ะ
2: โอ้โหนั่นไม่เที่ยวแต่เธอรู้ไหมว่าอาหารทางอาหรับเนี่ยมันหวาน
1: ใช่ไห
2: ม
1: ล่ะมันกินไม่อร่อยอ่ะ
2: คือเธอไม่อร่อยฉันอร่อย
3: โรตี3ชิ้นเหรอ
2: ไม่ใช่3ชิ้นโรตีเนี่ยเธอรู้ไหมโรตีเนี่ยฉันกินไปประมาณครึ่งถาดเลยนะ
1: อู้ถ้าจะอร่อย
2: อันนี้ซาอูอันนี้กินที่ซาอูของหวานนี่คือมันหวานจริงๆมันอร่อยจริงๆ
1: หวานมันบันเทิงเลย
3: ทำทุกทริปใช่ไหม
2: ใช่
3: แล้วทีเนี้ยแม่หลังจากที่กินขนาดเนี้ยเที่ยวขนาดเนี้ยแล้วแม่ดูแลตัวเองยังไง
2: ก็กินเยอะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองเธอดูเดี๋ยวย้อนกลับไปภาพเมื่อกี้เน
1: ี่
2: ย
1: อันไหนอันโรตี
2: ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่มีส้มตำมา
1: เดี๋ยววนกลับมา
2: เธอดูอันนี้นะ
1: อุ้ยนี่เป็นโรตีแป้ง
2: เธอดูไม่ใช่ที่นั่งกับพื้นอันโอ้โหอันนี้โรตีเธอดูนะว่าฉันกินหนักๆแต่ในถาดมีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไรคะ
2: มะระขี้นกอยู่ในถาด
1: กินเป็นประจำเลย
2: คืออย่างนี้จะพูดให้ฟังนะคนอาหรับเนี่ยเขากินหวานกินอะไรต่ออะไรเขาก็มีความรู
1: ้
2: เขากินมะระขี้นกอยู่ในถาดมะระขี้นกเห็นไหม
1: บ้านเราเนาะมะเหมี่ยวเนาะกินกับน้ำพริกเน
2: า
1: ะ
2: เขากินคือประเทศเขาอะมันเหมือนไม่มีมะระสกัดใช่ไหมเขาก็กินมะระขี้นกแทนแต่นี้พอเสร็จแล้วเราเนี่ยเป็นคนกินน้ำมันกินมะระขี้นกของมะระพลัสตัวนี
1: ้
2: เพราะว่ามะระพลัสตัวนี้เวลากินเข้าไปเนี่ยม
1: ัน
2: ไปช่วยปรับสมดุลน้ำตาลได
1: ้
2: คนที่หลีกเลี่ยงการกินข้าว
1: ค่ะ
2: กิน

0: หวานกินอะไรต่ออะไรไม่ได้อ่ะจะต้องเอาความขมไปไล่ความหวานด้วยกินมะระพัดตัวนี้
1: ต้องมีเทคนิคเน
2: า
1: ะ
2: คือจริงๆนะใน1แคปซูลของมะระพลัสอะค่ะไม่ได้มีแค่มะระขี้นกนะคือตัวเนี้ยมะระขี้นกเขาจะมีสารซาแลนตินอันนี้ไปปรับสมดุลเขายังมีสมุนไพรอื่นๆอีกเยอะมากช่วยกันทำงานซึ่งวันเนี้ยรถไฟลุกมันต้องจึ้ง
1: คุ
2: ณแม่อันนี้คือโปรที่ไม่เคยมีที่ไหนเลย3กระปุกแถม3กระปุกแบบโอ้6 กระปุก
1: เลยอะ
0: จริงๆไม่เคยมีเลยนะ6กระปุกเนี่ยตั้งแต่ขายมาก็ยังไม่เคยเจอ
1: แต่วันนี้9เดือน9ไง
0: อ่ะ9เดือน9 6กระปุกกินกัน6เดือนนะคะ 1,099 บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรให้ทันนะ1252หรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอหรือว่าไลน์แอปได้หมดทั้งหมดเลยนะ
1: อ่ะต้องรีบเลยเพราะเราให้แค่150เซตเนาะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมขาสายเนี่ยคือไหลไปเยอะแล้วนะคะตอนนี้เหลือสินค้าอยู่แค่120กว่าเซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครดูอยู่ตอนนี้นี่คือรถไฟลุกรายการนี้ต้องโทรให้ทัน1252เก็บเงินปลายทางค่ะ
0: แม่อ้วนกินอย่างนี
2: ้
0: คือบอกเลยว่าหลายคนก็บอกแม่อ้วนกินจริงไหมนะคะคือที่กินเนี่ยนะคะเพราะอย่างนี้ค่ะกินคือมันเป็นแคปซูลที่เป็นธัญพืชแบบนี้กินง่ายแล้วคนที่กินขมไม่ได้เนี่ยกินตัวนี้เข้าปากนี้
1: ก็ไม่ต้องเจอความขมใช่ไหม
0: ไม่ต้องเจอ
2: วันละเม็ดนะคะก็คือพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะใน1เม็ดเนี่ยนะคะมีสารสกัดอื่นๆมีมะระขี้นกที่มีซาแลนตินช่วยปรับสมดุลน้ำตาลมีโครเมียมมีส่วนช่วยในการทำงานของอินซูลินในการนำกลูโคสเข้าเซลล
1: ์
2: วิตามิน B12 ช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติและทั้งหมดเนี้ยรวมอยู่ใน1เม็ดที่แม่อ้วนกินไปเมื่อกี้ลดมาก
1: แล้วแม่อ้วนอ่ะกินมาเป็นระยะเวลานึงแล้วรีวิวให้ฟังหน่อยเป็น
0: โอ้โหเดี๋ยวนะคือตั้งแต่ฉันเป็นคนรักสุขภาพมาทุกคนรู้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือฉันเนี่ยกินตัวนี้มันน่าจะไม่ต่ำกว่า3ปีนะ
2: โอ้ใช่ใช่
0: สามปีนะ
1: ตั้งแต่เรา
2: ตั้งแต่เลย
0: ตั้งแต่มะระขี้นกมาเลยเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนรู้ว่ามะระขี้นกมันจะมีตัวซาแลนตินและตัวซาแลนตินตัวนี้มันจะมีอยู่เฉพาะในมะระขี้นกเท่านั้นแล้วที่กินมะระพัดตัวนี้เพราะว่าในมะระพัดตัวนี้มีซาแลนตินจริง
2: ๆ
0: อยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลทางโภชนาการตรงนี้เลย
2: ค
0: ือตั้งแต่กินมานะฉันพูดนะสำหรับตัวฉันเนี่ยอาการแบบอย่างนี้อย่างเงี้ยมันไม่มีขับรถเองแล้วก็อาการที่ว่าลุกเข้าห้องน้ำฉีกกระปิกกระปอยปัจจุบันเนี้ยคือมันดีขึ้นจนกระทั่งแบบว่าใช้ชีวิตปกติได้เธอรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลมันคือยาพิษที่อร่อยที่สุดนะ
2: มันหลอกล่อเราไงแต่ว่ามันทิ้งอะไรมากมาย
0: มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินตัวมะระพัดตัวเนี้ยมันคือการตอบโจทย์เพราะว่าฉันน่ะอยากเป็นคนแก่ที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยจะเที่ยวอีกหลายๆปีแล้วเวลาอยากกินอะไรเนี่ยเราก็สามารถกินได้แต่ต้องตามด้วยมะระพลัดตัวนี
1: ้โอ้โหแต่แม่ขาระหว่างแม่พูดที่เหลือ45เซตแล้วนะคะคุณผู้ชมใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยแม่อ้วนเขาใช้ชีวิตดีเขายังได้เที่ยวเขายังกินอะไรก็ได้แต่เขามีวิธีการในการดูแลตัวเองนะคะวันนี้9เดือน9คุณผู้ชมเราจัดมาให้แล้วกับ6กระปุก6กระปุกนี่คือเยอะที่สุดนะคะปกติโปรเนี้ย 4,000 กว่าบาทไม่ได้มาง่ายๆต้องรอ9เดือน9กับ 1,099 บาทวันนี้คุณอยากได้โทรด่วน1252ส่งฟรีค่ะ
0: ส่งฟรีกันกับไปทางได้ด้วยตัวนี้เน
2: า
0: ะ
2: สแกน QR code ก็ได้ไปเป็นเสริมคือใครๆก็กินแล้วอย่างพี่ตากล้องของเราเนี่ยนะคะก็คือเรามานี่แหละเรามาขายเรามาทายอินเขาบอกว่า
1: ทุกคน
2: มีพฤติกรรมแบบนี้เลยผมชอบกินหวานเขาก็อ่ะเอารอให้เขาลองทานเขากลับมารีวิวว่าเฮ้ยพี่ผมรู้สึกได้ว่าก่อนกินกับหลังกิน
1: อ
2: ะมันต่าง
0: อันแน่นอนแล้วก็หลายคนอย่าชะล่าใจนะเธอคิดว่าเธอตัวเล็กแบบน
1: ี้
0: แ
1: บบนี้
0: จะไม่มีนะไม่ได้นะ
1: ต้องก
0: ิน
1: ไหมแม่เริ่มได้หรือยัง
0: มันควรจะเริ่มตั้งแต่กินของหวานกินแป้งเพราะฉะนั้นใครที่นะ
1: คะ
0: ลดเลี่ยงแป้งไม่ได้ขนมถุงไม่ได้ขนมของหวานไม่ได
1: ้
0: มันจะต้องกินตัวนี้เข้าไปเพราะว่าพอกินเข้าไปมันจะสามารถปรับได
1: ้
0: นะคะแม่อ้วนน่ะอยากใช้ชีวิตท่องเที่ยวไม่อยากวีลแชร์ไม่อยากไปนอนในห้องที่มีคนมาเยี่ย
1: ม
0: นะคะแล้วก็อยากใช้ชีวิตที่มันสดใสแบบนี้นี่เธอดูฉันเดินทางทั่วโลกคนเดียวอ่ะ
2: นี่คือสูงวัยในฝัน
1: ใช่จริงสูงวัยในฝันได้ไปไหนก็อยากไปก็ได้ไป
2: แล้วเขาสดใสนะแล้วเขาสดใสแล้วเขารับงานเองนะไม่ว่าจะเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศคุณแม่มีความสุขมาก
1: เอาเป็นว่าเราตอนนี้อยู่ที่บ้านอ่ะแม่ก็คือกลางคืนก็ตื่นตลอดเวลานอนหลับไม่สนิทอะไรแบบนี้ก็เป็นทุกข์นะคนเป็นลูกอ่ะ
0: คือหลายๆคนจะมีอาการแบบนี้คือ บอกลงเลงลงเลงแล้วก็ไม่กล้าขับรถใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: แล้วบางคนก็ลุกขึ้นไปเข้าน้ำบ่อย
1: ๆใช่ค่ะ
0: ลุกไปครั้งหนึ่งกว่าจะกลับมานอนหลับที่มันยุ่งยาก
1: ไม่หลับแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพี่แม่อ้วนนะบอกว่าณตอนนี้เกือบจะ 90% คือไม่ลุกขึ้นไปฉีกแล้วกันเพราะฉะน
2: ั้
0: นถ้าเกิดใครอยากได้มะละพลัดตัวนี้ที่แม่อ้วนกินแล้วก็คนทั้งประเทศกินวันนี้โกดังแตกแน่นอนเพราะว่าไม่เคยขายถูกขนาดนี้มาก่อนนะคะเป็นตัว9เดือน9ได้ไป6กระปุกเลย
1: และแอบกระซิบว่าดีกว่าออนไลน
2: ์
1: แต่ตอนนี้ต้องรีบนะคุณผู้ชมเห็นไหมแม่อ้วนนี่คือแบบทนไม่ไหวเพราะมันจะหมดเวลาแล้วของก็จะหมดตอนนี
2: ้
1: 24เซตสุดท้ายถ้าใครดูอยู่ตอนนี้นะคะ9เดือน9มันมีวันนี้คุณต้องโทรวันนี้1252ถึงจะได้โปรนี้นะเฉลี่ย183บาท
0: นี่ฉันขายอยู่ในออนไลน์ของฉันนะ
1: ค่ะ
0: 2กระปุก500ไปดูได้เลย
1: เมื่อกี้กรี๊ดเลยนะพอบอกว่าถูก
0: ถูก
1: ต้องซื้อให้ทันนะคุณผู้ชม
2: อ่ะแม่สรุปให้หน่อยว่ากินไปแล้วเป็นยังไงบ้างดี
0: ค่ะคือตัวนี้นะคะมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปผลลัพธ์ที่ได้มานะคะแล้วก็ทำให้เรามั่นใจนะคะในการใช้ชีวิตไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนะคะเรารักใครเรารักสามีรักพ่อรักแม่เราให้กินเลย1เม็ดนะคะเพื่อเป็นการดูแลนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะจัดอาหารให้สมดุลออกกำลังกายด้วยแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสำหรับพี่อ้วนมั่นใจเชื่อใจนะคะมะละพลัดตัวนี
2: ้
0: ใครอยากได้โทรด่วน1252ถูกที่สุดเท่าที่เคยขายมาค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้ามั่นใจจริงๆเนี่ยต้องทำอย่างนี้ให้ดูอีกรอบ
2: สดใสมาก
1: เนาะถ้าเป็นผู้ใหญ่ทำแบบนี้ไม่ได้นะ
0: นี่ฉันอายุได้ฉันอายุเกือบ70แล้วนะยังทำอย่างนี้ยังรับงานยังขับรถแล้วก็สดใสขนาดนี้ใครอยากสดใสใครอยากดูแลตัวเองนะคะ1252โทรเลยมะละพลัดค่ะ
2: ใช่แล้วอุ้ยเซตสุดท้ายกับอีกกี่เซตน่ะ
1: ค่ะ
2: 15
1: เซตสุดท้ายคุณผู้ชมโทรให้ทัน1252วันนี้เฉลี่ยแล้วแค่183บาทต่อกระปุกวันนี้เก็บเงินปลายทางโทรก่อน1252 1,099 บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะ
0: ใช่แล้วโทรด่วนๆนะคะคืออย่างนี้ค่ะใครที่ว่าหลีกเลี่ยงของที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายไม่ได
1: ้
0: กินวันละ1เม็ดเท่านั้นนะคะลงทุนกับตัวเองมันถูกมากๆเม็ดนึงไม่กี่บาทต่อวันนะคะดีกว่าที่จะไปแก้ปัญหาภายหลังดีกว่า
2: จริงเหลือรังเหลือรังวันนี้โทรได้เลย1252โปรนี้วันนี้เท่านั้นไม่ได้มาบ่อยๆ9เดือน9ค่ะทั้งหมดนี้พันกับ99บาทค่ะโทรมานะคะ1252เอ้าๆๆ
1: ไม่นะเพลงก็ไม่ได้เปิดแต่เขาเต้นเองได้นะคุณผู้ชม
0: ไม่เป็นไรไปแล้ววิ่งหาย
1: ไปไปแม่อ้วนคุณผู้ชมรีบโทรมานะ1252ย้ำว่าโปรวันนี้คือ9เดือน9ถ้าอยากได้ตอนนี้โทรตอนนี้ทั้งหมด6ขวดค่ะ
2: อย่าลืมนะคะทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายด้วยแล้วเสริมด้วยมะละพร้าวตัวนี้ค่ะโทรมา1252วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ซิสเต็มมา Xbox C พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ซิสเต็มมา
1: หยุดหยุดยืนนิชามายืนรออะไร
2: เดี๋ยวซายไปถามให้นะคะ
1: เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องปล่อยเลยเดี๋ยวฉันเขียนไปเองฉันเขียนไปเองปล่อยแล้วซะอีก
2: คุณพี่นี่พี่การตรงไหนสงสัยว่าคุณพี่จะไม่ได้ใส่แว่นสายตายาวก็เลยได้มองอะไรผิดเพี้ยนน่ะ
1: โทษน่ะสิเพี้ยนพี่การด้วยพี่การทางใจ
2: คุณพี่
1: อ๋ออีล้อเล่นน่ะพี่โกรธนะพี่กันพี่กันพี่กันพี่กัน
2: นี่เป็นอะไรหรอคะหรือว่าหมอจะให้ยาผิดขนาดมากินคะ
1: ไม่รู้ดิไม่ได้เป็นหมาโอ้ขอโทษพูดผิดไม่ได้เป็นหมอ
3: แม่ใหญ่คะเรากลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่านะคะ
2: เดี๋ยวก่อนไม่อยู่รอฟังผลที่ตำรวจเขาสอบสวนในอีกด้วยกันหรอคะ
3: ตำรวจมาที่นี่หรอคะ
2: ใช่สอบสวนก็อยู่ห้องนู้นน่ะแล้วผลเลือดที่เมย์กอล์ฟก็ออกแล้วนะคะว่าเป็นของคุณสมศรีจริงๆเลขามัวแต่ทำอะไรอยู่เดินไปเดินมาอยู่หรือไงถึงไม่รายงานเจ้านายอ่ะคุณพี่คะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าในภูนาราเนี่ยคนเก่าคนแก่ของเราก็เป็นฆาตกรนะคะ
1: งั้นเธอก็เป็นคนเก่าคนแก่เธอก็เป็นฆาตกรด้วยอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ได้เป็นค่ะ
4: แต่เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลไม่นานนะครับสักชั่วโมงหนึ่งได้อาอิดก็แยกตัวกลับไปก่อน
5: คุณออกจากโรงพยาบาลกี่โมงครับคุณอิด
6: ก็ประมาณเที่ยงนั่นแหละครับ
5: แล้วคุณไปไหนต่อ
6: ผมก็กลับมาทำงานที่ภูนาราจากโรงพยาบาลมาที่ภูนาราเนี่ยขับรถอย่างเร็วที่สุดใช้เวลาประมาณ40นาทีตอนที่คุณเจอศพสมศรีเป็นคนแรกคุณได้ดูนาฬิกาหรือเปล่าว่าตอนนั้นมันกี่โมง
7: ดูจากเวลาที่ผมโทรแจ้งข่าวกับนเรศตอนเจอศพก็ประมาณเที่ยง50นาที
6: แล้วตอนที่คุณไปเจอศพเนี่ยคุณคิดว่าสมศรีเขาตายมานานหรือยัง
7: น่าจะสักไม่เกิน20นาทีเลือดยังสดศพก็ยังอุ่นๆอยู่เลย
6: ถ้าอย่างนั้นเราก็สันนิษฐานได้ว่าสมศรีน่าจะเสียชีวิตเวลาประมาณเที่ยงครึ่งเอาอย่างนี้นะครับคุณตำรวจสมมุติว่าผมเป็นคนทำเนี่ยถ้าผมต้องออกจากโรงพยาบาลไปในที่เกิดเหตุมาดักรอแล้วก็ฆ่าคุณสมศรีผมต้องมาถึงที่เกิดเหตุก่อนเที่ยงครึ่งคุณตำรวจคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับคิดว่าเป็นไปได้ไหมนาเรศ
8: เอาไปถามทางนั้นดูสิครับผมไม่ใช่ตำรวจ
9: อาตอบให้ก็ได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงถ้าอาทำได้อาต้องหายตัวไป
6: และถ้าไปช้ากว่านั้นคุณก็ต้องเจอผมแต่นี่คุณไม่เจอเพราะว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ฆ่าสมศรี
10: จบการสอบสวนแต่เพียงเท่านี้นะครับอีกเรื่องเสื้อสูตรของผมที่คุณเอาไปตรวจคุณเจอคราบเลือดของสมศรีติดอยู่ที่เสื้อบ้างหรือเปล่า
7: ไม่เจอครับ
9: นั่นไงผมถึงบอกว่าการสอบสวนในวันนี้ไม่โคตรเสียเวลาเลยผมไม่ได้ฆ่าสมศรีนางนิชาน่ะเป็นคนฆ่า คุณต้องไปจับมันไม่ใช่ผม

0: ดูเหมือนคุณนี้อยากจะให้คุณอิดเป็นฆาตกรที่ฆ่าคุณสมศรีจริงๆนะคะ
1: ฉันไม่ได้อยากให้เขาเป็นแต่เขาเป็นฆาตกรจริง
0: ๆมั่นใจไปอีกคุณนี้รู้ได้ไงคะว่าเป็นตัวจริง
1: ถามอะไรโง่ๆหลักฐานโจ่งแจ้งแดงแจ๋ขนาดนั้นทั้งกระดุมเสื้อสูทแล้วก็หลักฐานที่ไมค์กอล์ฟอีก
0: แล้วถ้าเกิดคุณอิดไม่ได้เป็นฆาตกรล่ะคะ
1: ถ้าไม่ใช่เขาอ่ะก็เป็นฉันงั้นสิที่เธอพูดเนี่ยหมายความว่าแบบนี้ใช่ไหม
2: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีคนร้อนตัวอยู่ตรงนี้1อัตรา

่อให้พวกแกรวมตัวกันมาน้องภูนราก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแต่ฉันแค่คนเดียวจะทำลายพวกแกทุกคน

0: สรุปว่าคุณอิดฆ่าคุณสมศรีใช่ไหมคะเงียบทำไมล่ะคะใช่หรือไม่ใช่คะ
1: ยังไม่สรุปครับขอตัวกันนะครับ

0: จ๊สงสัยคุณนี่เขาเครียดเนาะ
1: เครียดเรื่องอะไร
0: เอ้าก็ถ้าผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งไม่ใช่คุณอิดก็ต้องตกมาอยู่คนนี้ไง
1: ก็จะไปฆ่าพี่สมศรีได้ยังไงเออแล้วเรื่องยักยอกเงิน2.5 ล้านมันก็จบไปแล้วคงไม่ใช่หรอก
2: อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะไม่แน่นะเธอ2 คนอาจจะได้แต่งงานกัน
1: ไม่นะ
3: เออทรายเดี๋ยวเล่ดไปส่งแม่ใหญ่เองทรายไปพักเถอะ
4: เล่ดจะไปส่งแม่ใหญ่เองเหร
3: ออืม
4: ไม่ต้องให้ทรายไปด้วยเหร
3: ออืมเล่ดไปส่งคนเดียวได้ทรายจะได้กลับไปทำงานไงแบ่งหน้าที่กันทรายพาแม่ใหญ่ไปหาหมอแล้วเล่ดลำไม้ต่อไปส่งแม่ใหญ่ที่บ้าน
2: จะทำอะไรก็ทำช้าช้าง
4: ั้นก็ตามนั้นค่ะถุงยาของแม่ใหญ่เหมือนคุณนรินทร์มากอ่ะ
2: ไหนข้างเหมือนนรินทร์หมายถึงใครอ่ะ
4: คนนั้นนะคะ
2: ไหนคนไหน
4: คนนั้นเหมือนมากค่ะ
2: เฮ้ยเหมือนตรงไหนป้าต้องมีปัญหาหรือเปล่า
4: แต่สายว่าเหมือนนะคะ
3: สาย
2: อุ้ยมอเตอรี่อยู่นั่นแหละตามไปเร็วเร็ว
3: ตรงนั้นวิวแชร์ไปไม่ได้ครับไปทางนี้นะครับแม่ใหญ
2: ่ตรงไหนก็ไปเร็วนั่นไงอยู่ตรงนั้นแม่คนนี้เร็วจริงๆเลยร้องเลยเร็วๆสิเร็ว
3: ครับครับแม่ใหญ่

0: เห็นคุณนรินทร์ไหมคะ
1: คุณนรินทร์ไม่เห็นครับ
0: ที่เขาใส่หมวกใส่แมสค่ะเดินลงไปทางนั้นนะคะ
1: ไม่เห็นครับพอดีผมกำลังเช็คยอดจองห้องพักของเดือนนี้อยู่ครับ
2: ไหนนรินทร์ไม่ใช่หรอกเธอตาฝาดเขาบอกไม่ใช่ยังตามไปอีกโอ๊ย

0: รินทร์ทำไมคุณยังไม่กลับมาอีกสายมั่นใจค่ะว่าคุณยังมีชีวิตอยู่รีบกลับมาไวๆนะคะ
1: ผมกลับมาแล้วนะสายเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่เราคงได้เจอกัน

0: อ่ะส่งแค่นี้กลับไปได้ละ
1: นี่ถ้าแม่ใหญ่หิวหรือว่าอยากได้อะไรครับบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมไปหาให
0: ้ไม่ต้องก็บอกแล้วส่งแค่นี้กลับไปได้แล้วไปสิไป
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอยู่ดูแลแม่ใหญ่เอง
0: นี่จะประสาทหรือไงฉันพูดอยู่ชัดเจนอยู่แค่นี
1: ้ดูแลแม่ใหญ่
0: ยังฟังไม่จบ
1: ก็สายสั่งไว้ดีคร
2: ับเมื่อไหร่เจอกันแล้วจะเลิกเถียงกันสักทีครับ
0: นาเรนออกมาทำไมลูกนี่นาเรนเห็นแล้วนะนี่ความลับก็แตกสิ
2: ความลับแตกก่อนหน้านี้แล้วครับแม่เล่เจอผมแล้ว
0: ว่าทำไมไม่บอกแม่ปล่อยให้แม่ปิดปากเงียบอยู่คนเดียวอ่ะ
1: แสดงว่าผมแสดงได้แนบเนียนนะครับเนี่ยถึงไม่มีใครรู้ว่าผมได้เจอพี่นรินทร์แล้วแม้แต่แม่ใหญ่เอง
0: จ้าแนบเนียนตีบทแตกระดับออสการ์แต่ฉันไม่มีรางวัลจะให้หรอกนายใหญ
1: ่รางวัลของผมก็คือได้พี่นรินทร์กลับมายังไงล่ะครับยังไงวันนี้เหนื่อยพี่
0: ก็คุยกันไปก็แล้วกันเนาะ
2: ครับ
0: ฉันเคยพยายามแยกพี่น้องคู่นี้ออกจากกันเคยทำทุกทางให้พี่ชายเกลียดน้องชายตราหน้ามันว่าไอ้ลูกเมียน้อยจะมาแย่งความรักแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปฉันทำลงไปได้ยังไงนี่เลยพ่อแกเป็นอย่างนี้พ่อแกเป็นอย่างนี้ดิไงฮะไม่เคยมีใครสั่งสอนนี่ลูกอย่างน้อยนี่ลูกอย่างน้อยเจ๊จะตายไหมท้องจะเสียหายแบบพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอฮะ
3: หยุดเถอะอย่าทำอะไรนะดาวเขาเลยสงสารเขา
0: สงสารมันทำไมตอแหลทำท่าทางเป็นผู้ดีน่าสงสารแต่ในใจมันน่ะคิดจะเคลียร์เราสองคนแม่ลูกให้พ้นจากคุณพ่อตลอดเวลาแล้วก็จะสวยสุขอยู่คนเดียวฝันไม่เถอะอีดาวชาตินี้มึงไม่มีทางสมหวังหรอก

0: เห็นหรือยังว่าเอาผิดคนอย่างอาอิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดตำรวจมีหลักฐานเขายังหักล้างได้โดยไม่ใช่ทนาย
1: ครับนี่ขนาดไม่มีทนายเขายังใช้ผมหักล้างหลักฐานได
0: ้พี่ถึงต้องใจเย็นๆไงถามว่าพี่แค้นมันไหมพี่แค้นมันมากนะอยากจะไปกระชากหน้ากากมันกระชากคอมันแล้วก็บอกทุกคนว่ามึงเป็นคนวางแผนฆ่ากูแต่พี่ทำไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยนะมันแค้นอยู่ในอกพี่ขนาดนอนไม่ยังนอนไม่หลับเลยภาพที่ถูกมันกดน้ำภาพที่ถูกมันฝังดินมันยังตามมาหลอกหลอนพี่ทุกวัน

0: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
4: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
5: Magic Clean Is that good?

0: ลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
1: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
0: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
1: ่เบคกิ้งโซดาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
5: รีดเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
6: แสงเธอมันโผล่จับ
7: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู

0: มิติใหม่ของวงการละครเวทีเลย
1: ตลกมีทุกรสชาติ
2: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
3: แอบน้ำตาคลอด้วย
4: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
1: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
5: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar for Health Blue Boy อร่อย
6: Wonder
5: Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
7: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
8: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
2: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่7-Eleven
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมายโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
9: ์2ตัวจี๊ดจากเมืองมันยาเดอะมิวสิคอลนนท์อินทนนท์และหญิงณัฐฐาควงคู่เมาส์เสด็จเบื้องหลังการทำงานจะสนุกครบรสขนาดไหนห้ามพลาดในข่าวเที่ยงช่องวันช่วงรอบวันวันนี้นะคะ
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
11: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
13: รูปเนี้ยหลายปีแล้วเชื่อไหมผิวตอนเนี้ยดีกว่าเยอะ
14: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
15: ก็เราคู่ควร
16: ต้องขอโทษพี่นะครับที่โกรธจนขาดสติเกือบทำให้ความแตกเสียเรื่อง
17: กับแม่พี่ก็ยังไม่ได้บอกว่าคนที่วางแผนฆ่าพี่แล้วก็ยักยอกเงินบุญราไปคืออาอิฐ
16: ถ้าแม่ใหญ่รู้เข้าแม่ใหญ่คงระงับอารมณ์ไม่ได้ยิ่งกว่าผมแล้วก็ตามไปเอาเรื่องอาอิฐแน่
17: ๆพี่รู้ก็เลยไม่ได้บอกไง
16: แต่พี่รู้ไหมครับว่าแม่ใหญ่สงสัยอาอิฐเป็นคนแรกตั้งแต่พี่หายตัวไปแล้วก็ตามไปอารวาสอาอิฐถึงโรงพยาบาล
17: คนของพี่บอกแล้วว่าอิดแกล้งทำไม่ได้รับบาดเจ็บจากการที่ไปช่วยพี
16: ่คนของพี่ใครครับ
17: ก็คนที่ไปช่วยพี่แล้วก็พาพี่กลับมา

0: คนนี้แหละครับพ่อ
1: คุณใช่ไหมที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าพบผู้ชายที่ทางเรากำลังตามหาอยู
2: ่ใช่ผมรักษาเขาอยู
1: ่คนคนนี้ใช่ไหมครับ

0: มื่อถึงเวลาเนี่ยเลขก็จะได้เจอ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้พี่ขอแสดงความยินดีกับเลขก่อนดีกว่าตอนที่พี่รู้เนี่ยพี่ดีใจที่สุดเลยนะ
1: พี่ดีใจเรื่องอะไรครับ
0: ก็เรื่องสายไง
1: ครับ
0: เลขโชคดีมากนะที่ได้หัวใจของสายไปผู้หญิงที่น่ารักและก็แสนดีเลขเพิ่งกลับมาเนี่ยทำได้ยังไงฮะ
1: คือจริงๆแล้วผมกับสายเราเคยรักกันครับแต่ว่าต้องแยกจากกัน
0: จริงดิ
1: ผมต้องขอบคุณพี่มากๆนะครับที่ช่วยสายเอาไว้ทำให้ผมได้เจอกับสายครั้งหนึ่ง
0: มันยังไงเรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังสิ

0: ไปทำอะไรมาทำไมถึงกลับดึกเรศ
1: จ่าย
0: นี
2: ่นี
0: ่ตอบมาสิไปทำอะไรที่บ้านแม่ใหญ่จนดึก
1: ก็ไปดูแลแม่ใหญ่ไง
0: อย่างเรศเนี่ยนะไปดูแลแม่ใหญ่นาน 3-4 ชั่วโมงแค่เข้าใกล้นาทีเดียวยังหนีเลย
1: ก็นั่นเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ต่อให้เรศไม่อยากทำเรศก็ต้องทำ
0: ไม่เชื
1: ่อแล้วถ้าทำแบบนี้เชื่อไหม
0: แล้วนะ
1: นี่จะหนีไปไหนสาย
0: อะไรเล็ดไ
3: ม่จะหนีรอดหรอ
0: โอ๊ยเล็ดโอ๊ยพอได้แล้วพอไม่เล่นแบบนี้
1: สายเจ็บตรงไหนอะไหน

0: ไหน
1: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
2: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเล่นเจ็บเจ็บแล้ว
0: แม่เหรอ
1: เล็ดหยุด
0: เดี๋ยวเล็ดกัดลิ้นขาดเลย
1: เล็ดพอได้แล้วเล่นอะไรเนี่ยนี่ตอบมาสักทีได้เข้าไปทำหรือเปล่า
0: ทำอะไรอ่ะ
1: ก็ที่ให้กุญแจบ้านแม่ใหญ่ไว้ไงได้เข้าไปดูหรือเปล่าว่ามีใครอยู่ไหม
0: อ๋อเข้าไปสิ
1: เป็นไงเจอใครไหมไม่เจอใครเลยเหรออ
0: ืม
1: จริงเหรออ
0: ืม
1: แล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยไม่พูดไม่จาพยักหน้าทำท่าทำทางอย่างเดียว
0: ก็เรนไม่อยากพูดอะไรนอกจากคำว่ารักไง

0: ายการนี้ใครไม่รีบคือพลาดมากวันนี้ตื่นเช้ามาพาตัวเองไปส่องกระจกสักนิดนึงมาเช็คกันหน่อยว่าอายุมากขึ้นมันเจ็บมากแล้วนะแต่ยังไม่พอริ้วรอยมันตามมามันฟ้องบางทีมันไปก่อนอายุไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยตรงหน้าผากใต้ตาจับจีบหางตาเอ่ยลึกไปหมดร่องแก้มมันหย่อนมันย้อยมันคล้อยมันยานถ้ามันเป็นทั้งหมดเนี้ยหมายถึงว่าร่างกายเราเริ่มขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของทุกปัญหาหลายคนบอกว่าฟังมาแล้วพับขนาดนี้นั่นหน้าหรือกระโปรงพีทเนี่ยมันยังจับจีบไปหมดแต่แม่ขาวันนี้ก่อนที่จะกังวลใจไป เรามาอยู่กับครีมรกแกะยูซาและแอบแวะบอกกันว่าจากกระปุกปกตินะ850บาทคุณผู้ชมณวินาทีนี้เท่านั้นจะเหลือแค่กระปุกละไม่ถึง150บาทและแอบสปอยของแถมว่าใหญ่ยักษ์อลังการแบบนี
0: ้
1: กลับไปที่พี่ม้าบอกว่าผิวของเราขาดคอลลาเจนมันมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างอย่างแรกเลยมันแห้ง มันกร้านทาอะไรลงไปแม้กระทั่งการแต่งหน้าการทารองพื้นเหมือนมันบ้วนออกมาจากหน้าผิวของเราเลยบางคนบอกว่าแค่เดินผ่านพัดลมโก่งนิดเดียวครีมที่ทาไว้เฮ้ยมันหายไปไหนหมดเลยมันรู้สึกแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความหย่อนความย้อยความคล้
0: อ
1: ยผิวมันเสียความยืดหยุ่นไปเลยคุณผู้ชมยิ่งในวัย50บวกขึ้นไปต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนเขาผลิตไม่พอกับการใช้งานนั่นแปลว่าอะไรมันเหมือนไม่มีอยู่อีกเลยพี่ม้าจับทางไหนมันจมทางนั้นเลย
0: Why?
1: วันนี้ในรอบ4ปียูสตาร์ค่ะไม่หยุดพัฒนาคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยนะนี่คือครีมสูตรฝาม่วงที่คิดค้นมาแล้วค่ะว่าขอเติมคอลลาเจนซึ่งเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กเข้มข้นซึมลึกและแน่นอนนึกถึงยูสตาร์นึกถึงอะไรพี่ม้านึกถึงตัว ครีมรกแกะสารสกัดนำเข้าจากออสเตรเลียและถ้าจะบอกว่าตัวนี้แม่80บวกเอาอยู่ไหมล่ะลูกคุณผู้ชมขาดูคุณแม่80คนนี้บอกเลยว่า
0: ได้มั้ยอ่ะ
1: มันยิ่งกว่าความกล้านผิวหน้าแม่จะลูบจะกวาดไปทางไหนแม่รู้สึกว่ามันสากมันกล้านมันแห้ง
0: จริง
1: แม่บอกแบบนี้และเรื่องของความหย่อนคล้อยพี่มะแกส่องตอนเช้านะแกบอกว่าหย่อนมาถึงตรงนี้รู้สึกตาตกส่องตอนเย็นตกกว่าเดิมอีกแต่พอใช้ยูสตาฝาม่วงเน้นย้ำแม่ใช้เป็นประจำสม่ำเสมอเช้าเย็นและคุณสามารถทาหนาๆแทนมาร์กหน้าไม่ต้องลุกมาล้างได้เลยเพราะวันนี้ที่พารีบอกให้ถมให้ได้ใช้เพราะมันเหลือแค่กระปุกละไม่ถึง150บาท
0: ลดมากสมมงลดไฟลุกวันนี้โทรไว้ก่อนเลย1252ได้อะไรไปบ้างคะ
1: วันนี้ได้ไปเลยค่ะครีมรกแกะ1กระปุก100ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและแม่ใช้ได้นานมากนะเท่ากับครีมครึ่งกิโลเลยได้ไปวันนี้5กระปุกยังไม่พ
0: อ
1: ให้ของแถมเรียกว่าสวยเด้งเต็มระบบวันนี้ให้ไปด้วยค่ะสำหรับโลชั่นบำรุงผิวนะคะแล้วก็ครีมอาบน้ำวันนี้หน้าสวยผิวสวยเด้งแล้วผิวแน่นแน่นไปด้วยคอลลาเจนวันนี้จัดไปในราคาแบงค์พันมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทพอยลี่ให้แค่150เซต1252รีบโทรพี่ม้าบอกแบบนี
0: ้
1: ตอนนี้สายไหลเร็วมากเพราะครั้งที่แล้วมาโซเอาเลยคุณผู้ชมเปิดตัวไปครั้งที่แล้วโซเอาและมีคนรอเยอะ

0: 1รอบนี้ง้างรอซื้ออยู่เพราะอะไร คนที่เขาได้ใช้แล้วเฮ้ยเขาสัมผัสกับผิวหน้าตัวเองเลยตั้งแต่ทาคืนแรกว่าทำไมเนื้อครีมแม่นี่คือความแตกต่างถ้าไม่ดีเราไม่ทำคุณผู้ชมค่ะยูสตาร์เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาแล้ว25ปีไม่ใช่ครีมกระแสไปเลยย้ำเสมอว่าความเข้มข้นเรามีเนื้อครีมตัวนี้ไม่เหมือนที่เคยเจอคุณผู้ชมไปเลยให้คำนิยามแบบนี้นะมันเป็นครีมที่เย็นที่สบายแม่นี่พอยลี่ขนาดเมคอัพนะคุณไม่มีทางเอาครีมลกแก่ยี่ห้ออื่นมาทาแบบนี้ได้และบอกคุณผู้ชมแบบนี้แม่จ๋าใต้ตาที่แม่รู้สึกว่าโอ้โหมันยุบมันจมแล้วแม่ทำยังไงดีและตัวนี้ไฮไลท์พี่ม้าทำตามแม่ง้างทำตามได้เลยวิธีการทาแม่จ๋าย้อนเลยจ้ะย้อนสอนแรงโน้มถ่วงแม่ทาแบบนี้มันเป็นการไปกระตุ้นและไปยกกระชับไอ้ความหย่อนความย้อยความคล้อยความยานแม่มันยกกระชับได้ด้วยมือเราเด้งมากหน้าเด้งมากพี่ม้า
1: เนี่ย
0: นี่ไงและถ้าไม่เชื่อแม่หมีมาค่ะคุณแม่ไพลี่นะปีที่68พี่ม้าจะ70แล้วแม่ผิวในวัยจะ70มันเกิดอะไรขึ้นคนที่พารีบอกว่าทาครีมตอนเช้าเดินผ่านหน้าพัดลมโอ้โหจับหน้าทีแห้งกล้าน
1: แ
0: ต่งหน้าไม่ติดไม่ใช่ใครที่ไหนแม่พารีเองคือแกรู้สึกแบบนี้เลยว่าครีมปกติทั่วไปมันเอาไม่อยู
1: ่
0: วันนี้ยูสตาร์เรียกว่ามาปฏิวัติการดูแลผิวหน้าของเราด้วยครีมที่มันลงลึก
1: เดี๋ยวนะ
0: ตรงจุดเกิดเหตุ
1: ขางตาใต้ตาความอิ่มของผิวอะมาเลยเนี่ย
0: มันมามันฟูถามว่าทำไมมันถึงตรงจุดเกิดเหตุได้พี่ม้านอกจากมีรกแกะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มันมุ่งตรงไปถ
1: ึ
0: งเนี่ยมันแดงมันฟูมันสู้มือแบบนี้คุณผู้ชมยังมีสารสกัดจากสาหร่ายหิมะซึ่งตัวนี้เป็นการปกป้องผิวของเราจากธรรมชาติที่ผิวของเราอิ่มฟูและแข็งแรงซึ่งวันนี้นะคุณผู้ชมขา
1: สายแพ็
0: คตกกระปุกละไม่ถึง150บาทรีบโทรเลยเพราะถ้าหมดครั้งนี้พอยลี่ยังไม่มีคิวเข้ามาต่อไปถ้าครีมที่มีมันเอาไม่อยู
1: ่
0: จัดเซตนี้ไปเลยคุณผู้ชมค่ะ999 999 1252รีบโทรก่อนใช้วันนี้หลายๆคนบอกว่าสะสมปัญหามานานเท่าไหร่วันนี้ยังไม่สายกับการดูแลผิวหน้าตัวเองได้ง่ายๆคุณผู้ชมค่ะแค่ทาลงไปทาเช้าทาเย็นและทาหนาๆแทนมาร์คหน้าได้เลย
1: สายแน่น
0: มากตัวนี้ทำไปชอบเหลือเกินก็พี่หยานี่คือตัวแทนหนึ่งคนที่ต้องบอกพี่ม้าแบบนี้ว่าอยู่กับยูสตาร์มาในทุกสูตรพี่หยาบอกว่าก่อนหน้านี้ปัญหาพี่หยาในตัวแทนผู้หญิงวัยเลข5เจอทั้งความแห้งกล้านปัญหาเรื่องของความหย่อนคล้อยเฮ้ยมันมามากขึ้นและมันมาแบบหนักถาโถมในทุกวันอย่าคิดว่าเรามีปัญหาหน้าวันนี้ปล่อยไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไว้ค่อยดูแลถ้าดูแลเลยวันนี้เฮ้ยมันกลับมาได้เร็วขึ้นนะคุณผู้ชมคะย
1: ิ
0: ่งเจอกับสารสกัดแบบนี
1: ้คือ
0: หน้าสดนะ
1: เนี่ยผิวดีมากแล้วแต่งหน้าน้อยๆนี่คือผิวที่ใฝ่ฝัน
0: แกหมุนมาให้ดูแบบนี้เพราะอะไรนี่คือความจริงใจที่ยูสตาร์มอบให้คุณผู้ชมเสมอมาคือเรามาเป็นคลิปเลยคุณผู้ชมให้ได้เห็นงานผิวจริงๆว่าเฮ้ยมันอิ่มมันฟูมันเด้งได้แบบนี
1: ้
0: เรายังมีทั้งตัวของไฮโดรไลท์อย่างที่บอกไปนะไฮโดรไลท์คอลลาเจนมันลงไปแล้วเป็นโมเลกุลเล็กคุณผู้ชมขาอะไรที่คอลลาเจนร่างกายมันไม่ผลิตแล้วอ่ะมันลงไปตรงจุดเกิดเหตุเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนตรงไหนที่มันดูแฟบมันดูไม่ฟูมันดูไม่อิ่มมันไม่ยกกระชับก็สามารถทาและตัวนี้นะพอลี่ชอบอย่างหนึ่งพี่ม้าคือตัวเนื้อครีมพอลี่เป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมพัฒนากับยูสตาร์มาค
1: ุ
0: ณผู้ชมมันจะให้ความเย็นนิดๆเพื่ออะไรถูกต้องความเย็นนิดๆเวลาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าผิวหน้าเรามันได้ปลอบประโลมอ่ะพี่ม้าม
1: ัน
0: สบายผิวหน้าแล้วบริเวณรอบดวงตาไม่ต้องเว้นนะคุณผู้ชมคะหางตาแบบเนี้ยไอรอยตินกาแม่ยก
1: ยกตบยก
0: แม่ยกแบบนี้เลย
1: ลด
0: ตรงไหนที่ตกแม่จ๋ายกยกยกและวันนี้อย่าลืมบริเวณใต้คอคอนี่ก็เป็นแลนด์มาร์คที่แม่ๆหลายคนบอกอลี
1: ่
0: มันบอกอายุมากจะมาเหี่ยวมาย้อยมันเกิดขึ้นตรงนี้ใช่พี่ม้าถูกต้องทาย้อนปบขึ้นไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมขามันจะเด้ง
1: เด้งจริง
0: มันจะดึงแบบนี้และตัวครีมบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะ
1: เนื้อครีม
0: สบายผิวมาก
1: เนาะ
0: มันเย็นมากๆคุณผู้ชมขาตัวนี้แหละที่จะไปปลอบประโลมผิวของเราและวันนี้ปกติกระปุกละ850บาทจะเหลือไม่ถึง150บาทคุณผู้ชม
1: ลด
0: บทหน้าจอนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเอาไปเลยครีมรกแก่ฝาม่วง5กระปุกยังไม่พอให้ไปด้วยสำหรับโลชั่นทาผิวขวดใหญ่จุก
1: ๆ
0: แล้วก็นี่เลยค่ะครีมอาบน้ำอีก1ขวดใหญ่ใหญ่กว่าหน้า
1: ไปซื้อ
0: ใหญ่มากคุ้มมากและเอาจริงพี่ม้าของแถมยูสตาร์นี่ไม่ได้มาเล่นๆเสมอเวลาใครได้ไปโอ้ยอยากได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้10ยังอยู่หน้าจอ1252 1252รีโทรคุณผู้ชมพอยลี่เอามาให้หมดหน้าตักนะเพราะปกติให้100สายคือ ต็มที่แต่วันนี้ดันไปถึง150
1: ลด
0: หมดแล้วก็หมดเลยคุณผู้ชมไม่ไปต่อรายการต่อไปก็ได้แต่วันนี้ใครอยู่หน้าจอตอนนี
1: ้
0: 1252โทรตอนนี้จองสิทธิ์ก่อนก็ได้ถ้าเอาจริงๆนะสีม่วง
1: คือถ้าพลาดอ่ะรอนานเลยนะเพราะว่าล็อตแรกอ่ะพลาดไปคือรอเป็นเดือน2เดือนคือเราอ่ะจะไม่เร่งไม่รีบผลิตเราใช้ขั้นตอนเราใส่สารสกัดอัดเต็มฉะนั้นวันนี้โทรได้โทรต่อสายไว้ที่เบอร์1252จ้า
0: ใช่แล้วไหนๆตัวนี้นะคุณผู้ชมคะเหมาะกับทุกคนจริงๆนะแล้ววันนี้นะอีกหนึ่งที่ให้ไปคือตัวของนี่เลยโลชั่นทาผิวเด้งใสมาก
1: ใสแน่นมาก
0: โอ้โหจริงๆนะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้หลายคนบอกว่าดูไม่ทันเลยไปรีดแม่ให้ดูทีนึงนี่คือของแถมเป็นตัวที่บอกเลยว่าเป็นโลชั่นทาผิว
1: อุ้ยเด้งทั้งตัวเด้งทั้งหน้าเลยอ่ะ
0: เด้งผิวเนียนบอกเลยว่าแล้ววันนี้ไม่ได้มาขวดจิ้มลิ้มมาขวดใหญ่ๆไซส์ยักษ์ยักษ์ให้ทั้งอาบน้ำให้ทั้งทาผิวพลาดวันนี้ก็มีแค่วันนี้วันเดียวแม่พลาดแล้วพลาดเลยอย่าให้รู้อะไรไม่เท่ารู้อย่างนี้โทรดีกว่าเพราะนั้นโทรเลยนะคุณผู้ชมขา
1: บอกกับใครบ้างน้อง
0: บอกกับทุกคนเลยโดยเฉพาะใครที่บอกว่า30 40ฟิล์มอะไรที่ใช้อยู่ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้ววันนี้เติมยูสตาร์ไปเลยค่ะนี่คือรกแก่ฝาม่วงที่เป็นการเติมคอลลาเจนแบบตรงจุดเกิดเหต
1: ุ
0: ตรงไหนที่หย่อนคล้อย้อยยานหรือว่าแห้งกร้านวันนี้ให้ยูสตาร์ตัวนี้เข้าไปเติมเต็มทั้งสารสกัดรกแกะทั้งในส่วนของคอลลาเจนและนี่คือสูตรเดียวที่เอาอยู่บอกคุณผู้ชมแบบนี
1: ้
0: หมดแล้วหมดเลยจริงๆขายดีมากๆนะ
1: ฉะนั้นย้ำนะ5กระปุกใหญ่แถมอีก2ขวดทั้งหม

0: ู่โรงแรมใหญ่โตแหมแอบไปอยู่สุขสบายชินะมึง
1: เฮ้ยคงคิดว่าจะหนีแล้วพ้น
0: แกดูสิโอ้ยดูสิแกดูสิโรงแรมใหญ่โอ้ยแกดูสิ
2: สวัสดีครับมีอะไรช่วยหรือครับ
0: ฉันเป็นแม่ของคนที่ดูแลโรงแรมนี
2: ้แม่ของคนที่ดูแลโรงแรมนี
1: ้ใช่และฉันก็เป็นพ่อ
2: ประธานโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณพูดถึงใครครับ
0: โอ้ยอะไรกันเนี่ยไม่รู้จักนี่นี่นี่นี่อ่ะนี่นี่แม่คนนี้ลูกฉัน
2: หมายถึงคุณทรายเหรอครับ
0: ใช่นางทรายนั่นแหละฝากไปบอกมันหน่อยนะว่าพ่อกับแม่มันเนี่ยมาเยี่ยม

0: ฉันเห็นหน้าแกเนี่ยฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าฉันยังไม่ได้จัดการแกเรื่องที่แกมาแส่เรื่องของฉันเลย
1: คุณนี่พูดเรื่องอะไรคะ
0: ก็แกไปใส่ไฟฉันกับพี่ใหญ่หาว่าฉันอยากให้นายอิทธิ์ติดคุกแกจำเอาไว้เลยนะทีหลังแกอย่ามาแส่เรื่องของฉันไม่อย่างนั้นแกจะไม่โดนตบแค่ครั้งเดียวแน่
1: อยู่ดีๆคุณนิวก็มาตบทรายทรายก็เลยอยากจะส่งต่อความรู้สึกให้คุณนิวรู้ว่าเวลาโดนตบมันเป็นยังไงมันไม่ได้เจ็บที่หน้าหรอกนะคะแต่มันเจ็บที่ใจที่มีคนมาทำกับเราแบบนี้แล้วอีกอย่างเนี่ยทรายก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่ไฟเรื่องคุณอิทคุณนิวดูไม่ออกหรอคะว่าท่าทางคุณมันออกฟ้องตัวคุณเองอะ
0: หลักฐานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่ว่านายอิทฆ่าสมศรีใครทำอะไรมันก็ต้องชดใช้กรรมมันไม่ติดคุกก็ต้องถูกประหารชีวิต
1: แล้วถ้าคุณอิดติดคุกหรือถูกประหารชีวิตใครล่ะคะที่จะได้ผลประโยชน์ไป
2: แกถามแบบนี
0: ้แกหาว่าฉันปั้นหลักฐานใส่ร้ายนายอิดเหรอ
1: สายยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะคุณนี่พูดออกมาเองทั้งนั้นน่ะ
0: อิดสาย
3: สายครับ
1: มีอะไรคะคุณวี
3: มีคนมาขอพบครับ
1: ใครคะ
0: ก็แม่แกไง
1: ทำไมเหรอจะคิดว่าใครเหรอพวกคุณมาที่นี่ทำไมคะ
0: ทำไมทำหน้าตกใจอย่างนั้นล่ะที่แกคิดว่าแกจะหนีฉันพ้นหรือไงฮะ

0: อย่ามาเรียกฉันว่าลูกฉันไม่ใช่ลูกคุณเชิญกลับไปได้แล
1: ้วแกหยุดอยู่ตรงนั้นนะมันไฟถ้าแกเดินหนีฉันไม่แต่ก้าวเดียวแล้วก็ฉันจะแฉแกให้หมดทั้งโรงแรมเลย
0: รับรองแกไม่มีวันที่จะมีน้ำหน้าได้อยู่ที่นี่อีกแน่

0: ปกรณ์ทะเลทะเลเปิดประตูทะเลเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะจะทำอะไรโดยเวลาการแบบนี้ไม่ได้นะ
1: นี่เข้าไปทำอะไรในห้องควบคุมกล้องวงจรปิด
2: ก็มาเอาข้อมูลภาพทั้งหมดที่กล้องบันทึกไว้ได้ยังไงล่ะ
1: ข้อมูลภาพอะไร
2: ก็ข้อมูลภาพทุกภาพทุกความเคลื่อนไหวที่กล้องบันทึกไว้ได้ในคุณนาลายังไงล่ะครับ
1: ตั้งแต่เดือนก่อนหน้าที่พี่นรินทร์ไปประสบอุบัติเหตุจนถึงวันนี้แต่นาเล่จะทำแบบนี้ไม่ได
2: ้ทำไมผมจะทำไม่ได้ครับในเมื่อผมมีอำนาจในการบริหารคุณนาลา
1: แต่อาดูแลรักษาความปลอดภัยที่นี่ถ้านาเล่อยากได้อะไรต้องบอกอาหาข้อมูลให
2: ้ผมไม่รอครับผมไม่รออะไรทั้งนั้นน่ะผมอยากเคลียร์ทุกคดีที่มันเกิดขึ้นในคุณนาลาให้มันกระจ่างเร็ว
1: ๆทั้งการตายของคุณสมศรีกฤติภูมิโดยเฉพาะพี่นรินทร์พี่ชายผมแต่ว่า
2: อาจจะหาว่าผมข้ามหน้าข้ามตาอาก็ได้ครับแต่ผมมีอำนาจที่จะทำ
1: ฉะนั้นผมขอบอกอาไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันครับ
3: ผมไม่ให้คุณเอาฮาร์ดดิสก์ออกไปจากที่นี
4: ่คุณกำลังขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะครับ
5: แต่ผมเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของที่นี่ถ้าคุณอิดไม่อนุญาตให้คุณเอาฮาร์ดดิสก์ไปผมก็จำเป็นต้องขัดขวางตามหน้าที่ครับ
2: แต่ผมอนุญาตคุณกล้าขัดคำสั่งผมไหมล่ะ
1: ผมยังไม่อยากไล่คุณออกตอนนี้หลีกทางให้ตำรวจซะ
3: เดี๋ยวผมไม่อนุญาตให้คุณเอาฮาร์ดดิสก์ออกไป
2: แต่ผมอนุญาตไงครับอาใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์ขวางทางนั้น
3: นั่นเล่น
1: ได้เรื่องไหมคุณเอกผมจะรีบไป
6: คุณเอาฮาร์ดดิสก์ไปตรวจสอบก่อนเลย
7: ครับผม

0: เลขครับได้แล้วครับเจาะข้อความพี่สมศรีได้แล้วครับ
1: เจอไฟล์ข้อมูลบัญชีหรือยังครับ
2: ครู่นึงนะครับผมกำลังหาอยู่เจอแล้วครับไฟล์บัญชีมันมีเยอะมากเลยนะครับคุณจะให้ผมหาข้อมูลจากไฟล์ไหนครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมหาเองดีกว่าครับ

0: มันเข้าไปเจาะคอมพิวเตอร์สมศรีทำไมวะก็คงเป็นเรื่องบัญชีการเงินของคุณนารานั่นแหละครับโหยเรื่องนั้นฉันก็ต้องรู้สิวะสมศรีมันทำการเงินนะเว้ยมันไม่เจาะเรื่องเงินมันจะไปเจาะเรื่องอะไรฉันกลัวมันจะไปเจอไฟล์ที่ไอ้กิตติภูมิส่งให้ป้าสมศรีก่อนตายน่ะสิทำไมไปเจอไฟล์นั้นพวกเราซวยแน่
1: เจอแล้วเหรอรีบส่งให้พี่เดี๋ยวพี่จะตรวจสอบเองคุณสมศรีคงจะหมายเหตุเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันรั่วไหลว่าใครเป็นคนเอาไปส่งมาเลยนะพี่รออยู่ขอบใจมากนะเล่พี่ทำทุกอย่างแทนพี่วันนี้พอแค่นี้ไปพักได้ละ

0: คุณนเรศสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับวิเห็นคุณทรายไหมครับ
0: เห็นว่ามีญาติมาหานะคะ
1: ญาติมาหา
2: คุณยังไม่เคยมาอีก
3: พวกคุณมาทำไมรีบพูดเรื่องของคุณค่ะ
4: ไม่ต้องรีบพูดก็ได้ลูกเดี๋ยวค่อยคุยกันคุณเอาเลย
3: ฉันมีงานต้องทำนะคะไม่ได้มีเวลาว่างมายืนรอฟังพวกคุณทั้งวัน
5: แดกจริตทำเป็นขยันขึ้นมาเชียวนี่แกไม่เห็นหรือไงว่าฉันหิวแล้วฉันกำลังจะกินโยเล่นอยู่ได้นี่เอาเมนูมาหน่อยสิ
6: ฮะจะสั่งอีกแล้วเหรอคะบนโต๊ะบางจานยังไม่ได้ชิมเลยนะคะ
2: ออกมาเถอะออกมาเถอะ
5: แล้วนี่แกเป็นใคร
6: เป็นเลขาค่ะดูก็เป็นเผือก
5: ทุย
6: อุ้ยว้าย
3: นี่อย่ามาทำอะไรแบบนี้ที่นี่นะคะไม่ให้เกียรติทรายก็ให้เกียรติสถานที่บ้าง
5: โอ้โหนี่แกอยู่ที่นี่มีเกียรตินักเหรอโอ้ยมีหน้ามีตาอยู่สุขสบายก็ลืมแม่อย่างฉันละสิ
3: พูดผิดพูดใหม่นะคะคุณไม่ใช่แม่แท้ๆของฉันสถานะก็แค่แม่เลี้ยง
5: แล้วไงถึงฉันเป็นแม่เลี้ยงฉันก็เลี้ยงแกมาตั้งแต่พ่อแกตาย
4: นี่นี่พ่อด้วยพ่อก็เลี้ยงทรายมาอย่างประคบประงมนะลูกลืมพ่อไม่ได้นะลูก
3: อย่ามาอวดอ้างสรรพคุณความเป็นพ่อเป็นแม่หน่อยเลยฉันไม่ใช่ลูกพวกคุณแล้วคุณก็ไม่ได้ดูแลอะไรฉันเลยฉันต่างหากที่รับใช้พวกคุณอย่างทาสอ่ะ
7: แรงกับคุณทรายเขามีปัญหาอะไรกันน่ะ
8: สองคนนั่นน่ะมันเป็นพ่อแม่ของนางทราย
7: พ่อแม่ก็ไหนคุณทรายบอกว่าพ่อคุณทรายฆ่าตัวตายไปแล้วไม่ใช่เหรอ
8: เฮ้แกก็เชื่อนางทรายไม่ลืมหูลืมตาเลยนะรู้ไหมว่าแกกำลังถูกนางทรายต้มซะจนเปื่อยแล้ว

0: วแน
1: ่ที่คุณเดินทางมาไกลถึงที่นี่ก็เพื่อจะมาแฉทรายเหรอคะ
2: พวกเราสองคนไม่แฉก็ได้นะแต่มันจะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน
1: คุณจะเอาอะไรแลกเปลี่ยนคะ
2: ข้าเลี้ยงดูไงข้าเลี้ยงดูที่พวกเราสองคนเลี้ยงดูหนูมาไง
1: อะไรนะคะข้าดูแล
0: เออข้าเลี้ยงดูที่ฉันต้องเหนื่อยยากลำบากพาแกจะมาจากกรุงเทพแล้วกลับมาบ้านเกิดฉันส่งเสียจนแกเรียนจบแล้วแกก็ทำเลวใส่พวกฉันแล้วหนีไปชุบตัวอยู่ที่นี่ไง
1: อย่ามาแอบอ้างว่าส่งเสียทรายเรียนนะคะที่ทรายเรียนจบเนี่ยเพราะว่าทรายทำงานพิเศษหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ตัวเองพวกคุณสองคนพยายามบีบบังคับไม่ให้ทรายเรียนจบด้วยซ้ำแล้วก็ค่ากินค่าอยู่บ้านที่ซุกหัวนอนทรายก็ทำงานทุกอย่างในบ้านใช้หยาดเหงื่อแรงกายแลกมากับการรับใช้พวกคุณทั้งนั้นน่ะแล้วยังมีหน้ามาเรียกร้องบุญคุณอีกเหรอคะ
0: นั่นแหละบุญคุณบุญคุณที่แกอยู่ในบ้านฉันไงแกต้องจ่ายค่าหนี้บุญคุณมาให้ฉัน10 ล้าน
3: ฮะ10 ล้านเรียกอย่างว่าคุณทรายเป็นเจ้าของพุนาราอย่างนั้นแหละ
1: ทรายไม่มีหรอกนะคะ10 ล้านแต่ถ้าแค่ 2-3 พันเป็นค่าเสียเวลาที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลถึงที่นี่เพื่อมาแฉทรายทรายก็พอ

0: Visa Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
1: งานเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
3: ได้ไหมครับ
2: Formos Omega 369
4: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
5: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
4: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
4: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
7: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3 ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน

0: เยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
2: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
1: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
3: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
2: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
1: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
10: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ไลน์ @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลดได้ส่งเลย
11: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
12: จัดเต็ม
13: ว้าว
12: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
11: ผลผลิตดี
14: เต็มได
12: ้ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
17: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
18: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
19: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
20: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
21: ยังเบื่อง
22: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
23: ่เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอด1ใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: เทพไทย
25: กลับบ้าน
26: AAS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
27: Give me more

0: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
1: 7ล้านบาทครับ
2: เมื่อที่ดินวัดโคกปังตกอยู่ในมือคนชั่วภารกิจครั้งใหม่ที่ต้องร่วมพลังกันจึงเริ่มขึ้น
3: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
4: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาท
5: หมู่เฮา
6: บ้านโคกปัง
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวนักตบวัดโคบังทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
7: เศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วาโปรับออยเมนต์
9: ถูกฉันหรือไงฉันไม่เอาหรอกนะจ่ายฉันมาเดี๋ยวนี้10ล้าน
10: ไม่มีค่ะถึงมีทรายก็ไม่ให้เพราะพวกคุณไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับทรายเลยละอายใจกันบ้างนะคะอย่ามาใช้วิธีสกปรกแบบนี้ฝากส่งแขกด้วยนะคะที่เพนได้ค่ะเดี๋ยวเพนจัดให้ค่ะแล้วก็ค่าอาหารเรียกบินมาเก็บที่ทรายนะคะ
11: ครับคุณทราย
9: นี่น้ำทรายอย่าจะหนีฉันหนีไปไม่ได้นะน้ำทราย
10: หมดเลยเนี่ยสั่งมาเต็มโต๊ะแบบเนี้ยนึกถึงคนที่เขาไม่กินสิ
9: อีบวก
12: ตอนที่เราจากกันสายต้องเจออะไรแย่ๆขนาดนี้เลยเหรอสาย
13: ช่างมันเถอะเร่มันผ่านมานานแล้วอ่ะสายไม่อยากพูดถึงมันอีก
10: หยุดค่ะหยุดไปได้ไปไม่ได้นะคะหยุดก่อนหยุดก่อน
9: อีล่าหน้าด้ามายืนกอดผู้ชายอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเลยคนก็อยู่กันเยอะแยะหน้าไม่อาย
14: พวกคุณนั่นแหละที่หน้าไม่อายมายืนด่าทรายเปล่าเปล่าเปล่าแบบนี้ยังกล้าเรียกตัวเองว่าแม่อีกเหรอ
15: นี่แกเป็นใครเนี่ยมาแสเรื่องของครอบครัวเขาแบบนี้นะ
9: ไม่น่าถามเลยยืนกอดกันกลมดิ๊กขนาดนี้ก็คงจะผัวเมียกันนั่นแหละ
15: นี่ผัวเมียกันเหรอเนี่ยโอ้สายลูก
9: นี่มันไวไฟจริงๆเลยนะนางทรายเอางี้แล้วกันฉันจะให้โอกาสแกจ่ายให้ฉันได้ไม่ล่ะ10ล้านไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฉันจะแฉแกให้ผัวแกฟังให้หมดเลยว่าแกเนี่ยมันโชคโชนเรื่องบนเตียงแค่ไหน ยังมาใส่ได้ป้ายสีทรายให้ได้ฟังนะ
16: มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอคะคุณสายที่แสนดีแล้วก็เพอร์เฟกต์แถมยังเป็นพนักงานที่เก่งในภูนาราด้วยไม่มีทางทำเรื่องขาวๆแบบนี้หรอกค่ะฉันไม่เชื่อคุณอย่ามาพูดจามั่วๆหน่อยเลย
9: หูยฉันไม่ได้มั่วนะคะฉันพูดเรื่องจริง
16: เรื่องจริงยังไงหรอคะถ้าแน่จริงคุณก็พูดออกมาให้หมดเปลือกเลยสิคะพวกเราจะได้เชื่อ
13: แม่อย่าไปอยู่เขาย
16: ุ่งอะไรล่ะถ้าคุณทรายเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลย
9: ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงอะสิเห็นไหมล่ะเนี่ยมันถึงได้ยืนหน้า

0: ขนาดเนี้ยเอาไว้ยังไงจ่ายให้ฉันได้ไหมล่ะ10 ล้านแล้วฉันจะปิดปากเงียบไม่พูดเลย
1: สายลูกพ่อว่าเนี่ยจ่าย10 ล้านให้แม่เขาเถอะลูกและพวกเรา2 คนเนี่ยจะไม่กลับมาให้สายเห็นอีกเลย
2: ฉันก็ไม่ได้อยากเห็นหน้าพวกคุณอีกแต่ฉันไม่มีเงินที่พวกคุณอยากได
1: ้แล้วแฟนสายล่ะมีไหม
3: แหมจะไม่มีได้ยังไงล่ะก็เขาเป็นถึงทายาทเจ้าของที่นี่ฉันจะบอกให้นะมีเป็น1,000 ล้านเลยแหละ
2: โอ้นี่คือทายาทเจ้าของโรงแรมเหรอมีหน้าล่ะนางทรายมันถึงได้เจ้นมาอยู่ด้วยเนี่ย
0: เดี๋ยวคุณนี่มันคุ้นหน้าฉันมากเลยนะเหมือนฉันเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ฉันจำได้แล้วก่อนที่นางทรายมันย้ายจากกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันเคยมีอัลบั้มถ่ายรูปคู่กับผู้ชายอยู่

0: เหมือนคุณด้วยใช่คุณหรือเปล่า
1: ใช่เป็นผมนี่แหละผมกับทรายเรารักกันมานานแล้วแล้วที่ทรายเขาคิดถึงผมอ่ะก็ไม่ใช่เพราะว่าทรายบ้าผู้ชายอย่างที่คุณคิดอะไรแย่ๆแต่เป็นเพราะว่าเราสัญญากันไว้ว่าจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกด้วยกันและพอไปใช้ชีวิตอยู่กับพวกคุณทรายเลยหมดโอกาสตามผมไป
0: นี่อย่ามาโทษฉันนะมันไม่เกี่ยวกับฉันซะหน่อย
1: ถึงผมจะไม่เห็นกับตาว่าทรายต้องเจออะไรแย่ๆตอนที่อยู่กับพวกคุณแต่ดูจากกิริยาวาจาของพวกคุณตอนนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าชีวิตตอนที่ทรายต้องไปอยู่กับพวกคุณเป็นชีวิตที่แย่มาก
2: ๆพอเถอะเล็ก
1: ตอนนี้ผมรู้จักกับทรายพ่อของทรายยังมีชีวิตอยู่ทรายเป็นคนที่มีความสุขมากๆแต่พ่อไปเรียนต่อที่เมืองนอกพ่อของทรายเสียชีวิตทรายก็เหมือนหายไปจากโลกนี้เขาต้องไปตกนรกอยู่กับพวกคุณนี่ไง
2: พ่อเถอะเล็กทรายไม่อยากย้อนกลับไปคิดถึงวันนั้นอีก
0: จะไม่จ่ายใช่ไหมได้ถ้าอย่างนั้นทุกคนในนี้รู้ไว้เลยนะว่านางทรายเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์แล้วมันเสียตัวให้กับพ่อเลี้ยงของมันแล้ว

0: จ่ายฉันมา10ล้านแล้วก็ฉันไปนานแล้วแต่พวกแกเนี่ยดื้อด้านแล้วก็อวดดีแถมยังให้ผู้ชายของแกมาชี้หน้าด่าฉันฉอดๆอีกฉันก็เลยต้องแฉความร่านของแก
1: คุณโกหกแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งนั้นสายไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายคนนี้มีแต่เขาที่พยายามล่วงเกินสายเป็นปีๆที่สายต้องทนหลีกเลี่ยงเขา
0: ตอแหลแกได้เหรอที่ยั่วเขาแล้วเอาตัวเขาแลกเพราะอยากได้ตังไปเที่ยวมงคลแกพูดไปสิ
2: ใช่จ้ะฉันเองเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกนะคือเด็กมันก็ยั่วฉันนี่เห็นว่ามันเป็นลูกฉันไม่อยากจะยุ่งกับมันหรอก
0: อุ้ยนี่ไงเห็นไหมคะฉันบอกแล้วว่าอีเนี่ยมันร่าน
3: โหหัวคุณนี่หล่อเหลือเกินเห็นสารรูปแล้วเนี่ยใครเอาลงก็ตาบอดละ
0: โอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันก็ตาบอดนะสิคะ
3: ไม่ได้ขามานี่สิ
0: ขา
3: เอาไปถ่ายแทนทีเกกาดาไม่ถนัด
4: โอ้ยจัดเต็มสุดเลยค่ะแม่ใหญ
3: ่นี่แล้วถ้าเกิดแม่ทรายมันไปอ่อยผัวเธอผัวเธอไม่ถูกแทงหรอกเพราะว่าผัวเธอเนี่ยมันหัวงูไปปล้ำไปพยายามข่มขืนแม่ทรายก็เลยถูกเด็กมันแทงเอาดีนะที่ไม่ตายถ้าตายอ่ะนรกเขาไม่รับหรอก
2: นี่คุณเอาเรื่องเถวอะไรมาพูดเนี่ย
3: เอาเรื่องแกให้แล้ว
0: เฮ้ยนี่ไม่มีหลักฐานอย่ามาใส่ร้ายผัวฉันนะ
3: โอ้หลักฐานอยากได้เหรอได้เลยเพราะว่านรินลูกชายฉันที่เป็นคนช่วยแม่ทรายเอาไว้เขาถ่ายเก็บเอาไว้หมดแหละทั้งร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายที่ถูกผัวของเธอใช้กำลังข่มขืนไหนจะรอยเลือดที่มือแล้วก็เสื้อผ้าใครเห็นเขาก็อเนจอนาถกันทั้งนั้นน่ะ

0: กนรกอยู่กับแม่เลี้ยงแล้วก็เจอพ่อเลี้ยงเนี่ยที่มันบ้ากามที่พยายามใช้กำลังข่มขืนจนต้องป้องกันตัวลูกชายฉันนรินเนี่ยเขาถ่ายรูปเก็บไว้ทุกเม็ด
1: แล้วฉันก็มีหลักฐานเหมือนกันว่านางทรายเนี่ยมาแทงผัวฉันแล้วฉันก็ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วด้วย
0: งั้นเธอก็ยอมรับแล้วสิว่าผัวเธอเนี่ยเข้าห้องลูกเลี้ยงแล้วก็พยายามปล้ำกระทำชำเราจนถูกเด็กอะมันแทงเอา
2: ฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นสักหน่อย
0: แล้วที่แกถูกแทงอะถูกแทงเพราะอะไร
2: วันนั้นเนี่ยเด็กมันให้ท่าฉันลากฉันเข้าห้องพอฉันไม่เล่นด้วยมันโมโหมันก็เอามีดแทงไง
1: ขอโทษค่ะฉันไม่อยู่จริงๆค่ะ
0: ฉันก็ใจแม่เลขาเพราะว่าฉันเองเนี่ยก็เก็บเอาไว้ไม่ไหวเหมือนกัน
3: อีกสักครู่ติดตามชมพายุสายหลังจบรายการของเด็ด
4: คราวนี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานนะคะเอารังนกมาลดราคากับคุณปอภัทรภูมิค่ะ
5: สวัสดีครับพี่ย่าครับสวัสดีแฟนละครพายุสายทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนพี่ย่าบอกครับเช้าวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานครับเอารังนกแท้มาลดราคาให้แฟนละครช่องวันเนาะใครดูละครเขาอยู่ละครยังไม่จบนะเดี๋ยวจบช่วงของพี่ย่าครับละครพายุทรายมารอออนแอร์ต
4: ่
5: อวันนี้ผมมาสดครับพี่ย่า9เดือน
4: 9ใช่
5: พี่ย่าเอาตรงๆนะออนไลน์ตอนนี้เขาลดราคาตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มวันนี้คือทีวีรายการแรกนะ10โมงอีก29นาทีผมย้ำนะฮะเช้าวันนี้ผมเอารังนกแท้มาลดราคาให้กับแฟนรายการช่องวัน31เนาะหลังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามหลังนกว่าเป็นยาอายุวัฒน
4: ะ
5: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวพี่อาสังเกตแบบนี้หลายคนนะโดยเฉพาะแม่บ้านหรือแฟนละครเวลาจะซื้อรังนกแต่ละทีใครเป็นเหมือนผมบ้างเมื่อก่อนจะซื้อแต่ละทีคือรอเทศกาลบางทีรอปีใหม
4: ่
5: บางทีรอตรุษจีนหรือบางทีรอเหมือนช่วงวันแม่ที่ผ่านมาแต่หลักการกินนกพิยามันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นคนจีนโบราณเขาเลยนิยามนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวแต่แล้วคนไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยพิยาเอาตรงๆราคาแพงอักกล้องจับที่รังนกหน่อยถามพิยาท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะรังนกแท้ไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45มล.ส่วนตัวพิยาเคยซื้อราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
4: เป็นร้อยค่ะ
5: หลักร้อยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
5: แต่ซึ่งแต่ทีก็รอโอกาสพิเศษแต่แล้วคนจะรู้แล้วว่ารังนกอ่ะยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมปกติขวดแบบนี้ราคาเป็นร้อยเนาะจะซื้อแต่ละทีก็รอโอกาสพิเศษแต่วันนี้9เดือน9ฮะโรงงานมาขายของเองครับและจะเอารังนกมาลดราคาให้เป็นกรณีพิเศษเนาะขออนุญาตกล้องจับไปที่รังนกหน่อยรังนกแท้ยิ่งกินร่างกายแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นปกติขวดนึงเป็นร้อยนะครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ100บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมี 1,200 อ่ะลดเท่าไหร่9เดือน9พี่ย่าถึงจะซื้อฮะ
4: อุ้ย 1,000 นึงก็ซื้อแล้วค่ะ
5: อ่ะจาก 1,200 เหลือ 1,100 เนาะ
4: ค่ะ
5: ขออนุญาตนะท่านผู้ชมครับวันนี้1,100ตามที่พี่ย่าขอนะ
4: โอเค
5: เด
4: ี๋
5: ยวๆ
4: ค่ะ
6: 1,000ไม่ขายค่ะ
5: เดี๋ยวๆยังไงฮะ
6: ให้
5: 720ครับเดี๋ยวๆๆๆ9เดือน9 720บาทเดี๋ยวๆนะลังนกปกติขวดนี่เป็น100
4: ค่ะ
5: 12ขวดคือขออนุญาตกลับไปที่เฟรมเดือนหน่อยครับ12ขวดคือ 1,200
6: 1,100
4: 1,100
6: ให้720
4: โอ้ย
5: 720ท่านผู้ชมยืนยันเนาะ720บาทพี่ย่า
4: ค่ะเลย
5: จริง1,100ก็เอาแล้วเนาะปกติขวดนึงเป็น100 12ขวด 1,200 วันนี้เหลือ720บาทท่านผู้ชมตอนนี้รายการสดนะฮะไม่ได้เตรียมกันนะ10โมงกับอีก31นาที720บาทของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
6: ให้เพ
5: ิ่มค่ะอ่ะของแถมได้เหมือนเดิมมาได้ของแถมเหมือนเดิมพี่ย่าเนี่ยครับ720บาท9เดือน9แล้วก็ได้เหมือนเดิมเนาะคอลลาเจนเหมือนเดิม
4: โอ้อ่
5: ะดูแลกระดูกข้อก็ต่อว่าเขายืนยัน720บาทเนา
6: ะ
5: ทีมงานจะแก้เพจโปรเสร็จแจ้งหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวรอทีมงานแก้เพจโปรยืนยันบทนี้720บาทพี่ย่าเอาตรงๆนะรังนกปกติขวดนึงเป็น100
4: ค่ะ
5: 24ขวดอย่างต่ำต้องมี2,400บาท1,000นึงก็เอาไว้นะ
4: ใช่สิ
5: ตอนนี้เหลือ720บาทอันนี้อยากความรู้สึกเป็นไงบ้าง
4: โอ้โหต้องรีบจัดละค่ะ9เดือน9
5: 9เดือน9ส่งฟรีเหมือนเดิมครับ720บาท
4: ส่งฟรีอีก
5: ได้หมดนี่นะส่งฟรีด้วยรังนกปกติขวดนึงเป็น100แก้เพจโปรเสร็จแจ้งเนาะ24ขวดอย่างต่ำ2,400บาทวันนี้ยืนยันที่720

0: ช่วงรอเพจโปรขอดูส่วนประกอบรังนกหน่อยรังนกของเราเป็นรังนกแท้พี่ย่ายิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นแล้วสูตรนี้มันมีความพิเศษพี่ย่าเราเพิ่มเซรามายด์คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราใส่คอลลาเจนลงไปครับดูแลกระดูกข้อต่อพวกเขาและเราเพิ่มเซรามายด์ครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ใส่นานาเข้าไปคือเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายปกติขวดนึงเป็นร้อยนะ24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทพี่ย่าบอกว่าลด1,000นึงก็เอาแล้วเนาะวันนี้ทีมงานให้720บาทรังนก24ขวด2โหลให้ดูโรงงานของเรานิดนึงจะได้มั่นใจไม่ใช่ว่าลดราคาแบบนี้แล้วเอาอะไรมาลดให้นะโรงงานเป็นมหาชนนะชื่อเต็มคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนข้อดีของโรงงานมหาชนมาขายของเองพี่ย่า1ไม่ต้องผ่านประคับประคองกลาง2พี่ย่าดูบนหน้าจอนะครับทุกขวดเราดีฐานทุกขวดเราใส่ใจและนี่คือรถผลิตใหม่นะจริงๆตั้งใจจะลด1,000นึงนะแต่นี่ทีมงานแจ้งว่าเหลือแค่700กับ20บาทอ่ะขออินเสิร์ตลงแล้วตัวคอลลาเจนให้เหมือนเดิมเนาะให้เหมือนเดิมอ่ะขออนุญาตกล้องจับมาหน่อยครับช่วยครับพี่ย่าคนเราพออายุมากขึ้นหลายคนดูละครพายุทรายอยู่คุณแม่คุณพ่อเวลาอายุมากขึ้นปัญหาที่ตามมาคือกระดูกและคนเวลามีปัญหากระดูกคือมันเป็นไปตามอายุครับกระดูกปอกกระดูกบางเป็นเรื่องปกติมันส่งผลยังไงครับบางคนยืนก็ปวดลุกก็ปวดนั่งก็ปวดและเวลาหลายคนมีปัญหาจะนึกถึงคอลลาเจนแต่ความยุ่งยากของการกินคอลลาเจนพี่ย่ามันต้องชงเองซื้อน้ำเปล่าทีซื้อน้ำผลไม้ทีแต่คอลลาเจนตัวนี้เป็นรูปแบบของแคปซูลกินง่ายครับวันละ1แคปซูลไม่ต้องชงเองเพราะส่วนประกอบคุณน่ะและคอลลาเจนสูตรเนี้ยเป็นคอลลาเจนประเภทไททูที่ดูแลหัวเข่าโดยตรงใครลุกปวดนั่งปวดเอาไปกินฟรี3กล่องและเงื่อนไขในการส่งนิดเดียวพี่ย่าเก็บกล่องให้ทีมงานให้ไป3กระปุกเนาะอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมหมดหน้าจอทีมงานคือ720บาทเนาะอ่ะขออินเสิร์ตรถ1โปรพร้อมยังครับ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะแก้ไขโปรเรียบร้อยแล้วพี่ย่าหมดนี้720บาทส่งฟรีด้วยพี่ย่าถามความรู้สึกพี่ย่านิดนึงก่อนเปิดโปรว่าเป็นไงบ้างฮะ
2: 9เดือน9วันลดมากเลยนะ
0: เยอะมากเลยนะหมดนี้720บาทเอาเฉพาะคอลลาเจนที่กินได้3เดือนจริงๆก็คุ้มนะรังนกอีก24ขวดอ่ะ02-06-588ขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับทุกผู้ชมวันนี้9เดือน9เนาะ10โมงอีก34นาทีให้โทรก่อน10โมงอีก45นาทีเนาะรังนกปกติขวดนึงเป็น100ครับ24ขวดยังต่ํา 2,400 บาทเช้าวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นคอลลาเจนพี่ย่าดูแลกระดูกข้อต่อพวกเขาแต่ตอนนี้กินเป็นแคปซูลไม่ต้องชงเองเนาะให้ฟรีอีก3กระปุกกินได้อีก3เดือนหมดหน้าจอ720บาทครับ02-06-588ยังครับปกติรังนกขวดนึงเป็น100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ําพี่ย่าต้องมี 2,400 บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นเช้าวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทคอลลาเจนชนิดเม็ดครับไม่ต้องชงเองนะกินฟรีอีก3กระปุกก็ได้อีก3เดือนดูแลกระดูกข้อต่อพวกเขาหมดหน้าจอ720บาท902-06-588ครับพี่ย่าเห็นโปรนี้แล้วความรู้สึกพี่ย่าเป็นไงบ้างฮะ
2: โปร9เดือน9วันนี้คือคุ้มมากจริงค่ะ
0: จึงนะพี่ย่า
2: จึงมาก
0: ทุกคนตกใจนะเพราะปกติเราต้องขวดดื่มไป100กับ24ขวดอย่างต่ํา 2,400 บาทเมื่อกี้เราลด1,000นึงก็ว้าวแล้วเนาะตอนนี้ทีมงานแจ้งว่ายืนยันว่า720บาทคอลลาเจนแบบเม็ดไม่ต้องชงเองอีก3กระปุกก็ได้อีก3เดือนหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-06-588ครับให้ดูส่วนประกอบของคอลลาเจนนิดนึงเวลากินคอลลาเจนปกติต้องชงเองซื้อน้ำผลไม้บ้างซื้อกาแฟบ้างแต่ตอนนี้เป็นเม็ดกินง่าย3กระปุกกินได้3เดือนท่านผู้ชมครับดูแลหัวเข่าโดยตรงอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับย้ำครับรังนก24ขวด 2,400 วันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทคอลลาเจนชนิดเม็ดอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ720บาท02-06-588ย้ำกับ02-06-588เช้าวันนี้มีสิทธิ์แลกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยเนาะและขอโปรรอบสุดท้ายครับเลยครับพี่ย่าเอาตรงๆนะเอาเฉพาะรังนกอ่ะ24ขวดยังต่ํา 2,400 บาทวันนี้9เดือน9เหลือ720บาทคอลลาเจนชนิดเม็ดครับดูแลกระดูกข้อต่อพวกเขาไม่ต้องชงเองนะกินเป็นเม็ดพอ3กระปุกกินได้3เดือนหมดหน้าจอยืนยัน720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-06-588เบิ้ล2ชุดเอาของแถมไปด้วยย้ำเบอร์ท้องท้ายก่อนดูละครพายุทรายต่อครับ02-06-588ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
2: โปร9เดือน9รีบจัดกันเลยนะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สมจริงหน่อยซาร่ารูปอย่างแกเนี่ยนะจะบอกว่าเด็กอ่ะมันลากเขาไปกินในห้องถ้าไปแจ้งความนะแล้วไปบอกว่าแกเนี่ยจะลากเด็กเขาไปกินในห้องฉันรับรองเลยว่าถ้าเกิดตำรวจเขาเห็นซาร่ารูปแล้วหนังหน้าอย่างแกเนี่ยเขาเชื่อแน่นอน
1: ได้ฉันจะมีหลักฐานฉันจะไปแจ้งความกับตำรวจว่านางทรายเนี่ยมันหนีคดีที่แทงผัวฉันมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี
0: ่ไปเลยฉันจะได้งัดเอาใบรับรองแพทย์ที่คุณหมอเขาเขียนเอาไว้ว่าแม่ทรายเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ได้รับการบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจอย่าเพิ่งขาดเดี๋ยวฉันยังมีหลักฐานอีกนะที่เธอเนี่ยมาขู่กันโชคแม่ทรายอ่ะ10 ล้านอยู่ในนี้ไง
2: ไม่ต้องห่วงค่ะภาพเสียงคมชัดระดับ

ยศยศยศอย่ากรีดในโรงแรมนะคะอย่างนี้ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะไม่ใหญ่ขาข้อหาเข้ามาก่อกวนสร้างความเดือดร้อนให้กับแขกในโรงแรมทำให้โรงแรมขาดรายได้เพราะฉะนั้นต้องเรียกค่าเสียหาย10 ล้าน

0: สุดที่รักกลับไปแล้วหรอ
1: ดูคุณนี้มีความสุขดีนะคะที่ได้รับรู้ชีวิตแย่ๆของทรายถ้ารู้แล้วมันทําให้คุณนี้อยู่ที่ภูนาราโดยไม่ก่อเรื่องแย่ๆอะไรขึ้นมาอีกทรายก็ยินดีค่ะ
2: อีขังคกขึ้นวอแกคงคิดสินะว่ามีนาเล็กกับพี่ใหญ่คอยถือหาแกอยู่แต่แกจําเอาไว้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่ภูนาราน
1: ี่คุณนี้ขู่ใครคะขู่ทรายหรือขู่คุณนาเล็กกับแม่ใหญ่คะ
2: ฉันขู่ตรงไหนฉันก็แค่อยากเตือนสติแกว่าแกก็เป็นแค่หมาข้างถนนที่นรินทร์เขาเก็บมาเลี้ยงจับอาบน้ำกำจัดเห็บเผาตัดขนให้ใหม่ให้เป็นหมาดูมีระดับเพดดีกรีแล้วก็เลี้ยงให้เฝ้าภูนาราที่นี่ภูนาราเนี่ยมีอาถรรพ์แกอย่าสะเอออย่าสารแน่คิดว่าภูนาราเป็นของแกขนาดพี่นาราเป็นผู้สร้างที่นี่แล้วก็ทายาทแท้ๆอย่างนรินทร์ยังต้องมีอันเป็นไป
1: คุณนี้ก็เลยคิดว่าจะแก้อาถรรพ์ที่นี่ได้ด้วยการมาเป็นเจ้าของซะเองอย่างนั้นเหรอคะไม่มีคุณนรินทร์แต่คุณนเรศยังอยู่เขาจะมาเป็นเจ้าของภูนาราคุณต่อไปอาถรรพ์วิญญาณชั่วร้ายที่สิงอยู่ที่นี่จะต้องถูกเขากำจัดออกหมดแน่นอนและสายจะเป็นคนช่วยเขากำจัดเองค่ะอย่าฝันไปเลยค่ะ

0: ูดีจิ
1: วันนี้ไอ้นาเล่มันพาตำรวจมาถอดเทปจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มาเจาะข้อมูลบัญชีในคอมพิวเตอร์ของนางนมศรีทุกอย่างวุ่นวายไปกันหมดคุณต้องหาทางช่วยผมทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
0: ช่วยยังไงครับผมเองก็โดนเหมือนกัน
1: โดนอะไร
0: โดนล้วงลูกนะสิครับผมได้กลิ่นมานะว่าตอนนี้มีทีมลับตามสืบคดีการตายของนายนรินทร
1: ์หน่วยงานไหน
0: ถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็นเพื่อนตำรวจของนายนเรศนี่แหละ
1: ไอ้โกเมศมันเข้ามายุ่งวุ่นวายจนทุกอย่างปั่นป่วนไปกันหมด
0: ไอ้นเรศนี่แหละที่เป็นคนสั่งเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ไว้ใจการทำงานของทีมผมแล้วมันถึงให้เพื่อนตำรวจมันเนี่ยตั้งทีมสืบเพื่อหาหลักฐานใหม่ไง
1: หลักฐานอะไรอีกวะหลักฐานทุกอย่างก็ทำลายไปหมดแล้วไงยกเว้นแต่ว่ามันจะขุดทั้งป่าเพื่อหาศพอินทรีที่เราฝังไว้จนเจอ
0: มันก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได
1: ้แล้วให้ทำไงให้ขุดศพมันขึ้นมาแล้วก็ย้ายหนีงั้นเหรอป่านี้ศพมันไม่เน่าหมดแล้วเหรอ
0: ทำอย่างนั้นถือว่าไม่ฉลาดยิ่งเป็นการเพิ่มหลักฐานใหม่ให้ไปเจอหลักฐานเก่าอีก
1: แล้วคุณจะให้ผมทำยังไง
0: ทางที่ดีผมว่าคุณหาทางดีที่ไล่ไว้ดีกว่า
1: คุณ

ซายกลับมาแล้วนะเรศเรศอยู่ไหมคะส่งแม่ใหญ่ตั้งนานยังไม่กลับมาอีกแล้วเนี่ย

0: ไม่ใช่เงินมากมายอะไรแต่ก็ทำให้คุณสองคนไม่เสียเที่ยวที่มาค่ะแล้วก็หวังว่าจะไม่เจอหน้ากันอีกนะคะ
1: แม่

0: ฉันก็ขออวยพรให้หล่อนเนี่ยผัวรักผัวหลงนะยะแล้วฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้หมอนั่นเนี่ยมันจะเหมือนเดิมกับแกอีกไหมถ้ามันรู้ว่าแกเนี่ยโดนพ่อเลี้ยงเคลม
1: แมวอย่าคิดมากไปทำของอร่อยๆเป็นมื้อเย็นไม่รอเร่ดีกว่า

0: ลับมาสักค่ำเชียว
1: พอดีเรดไปคุยกับแม่ยายหลายเรื่องเนี่ย
0: คุยเรื่องทรายที่แม่เลี้ยงมาอาละวาดวันนี้ด้วยใช่ไหมคะ

0: สายของแร่เข้มแข็งตลอดไม่ใช่หรอ
1: สายไม่อยากให้เร่มาอายเรื่องของสายอะ
0: เร่จะต้องอายอะไรก็ในเมื่อสายไม่ได้ทำอะไรผิด
1: เร่มั่นใจในตัวสายเหรอเพราะสายไม่ถูกพ่อเลี้ยงทำอะไรจริงๆอะ
0: สายฟังนะสายใครจะพูดยังไงอะแม่ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเล่เชื่อสายแค่คนเดียว
1: เชื่อทั้งที่เล่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงน่ะหรอ
0: เล่จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสายเคยเล่าเรื่องที่พ่อเลี้ยงของสายทำอะไรสายให้เล่ฟังหรือเปล่า
1: สายไม่เคยเล่าให้ใครฟังนอกจากคุณนรินทร์คนเดียว
0: ถ้างั้นก็ไม่ต้องเล่าหรอกเรื่องมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวสายไม่สบายใจเปล่าๆนะโหสายคนเก่งของเรททำกับข้าวรอเรทกลับมาเหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรทรีบขึ้นไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวลงมาดินเนอร์เลยนะน่ารักที่สุด
2: คืนนั้นหลังจากกลับจากทำงานพิเศษที่ต้องตื่นไปขายของ

ตั้งแต่เช้ามืดจนดึกดื่นวันนั้นสายแทบไม่ได้นั่งพักเลยทั้งวันพอกลับถึงบ้านสายก็หมดแรงแล้วก็หลับไปแล้วเขาก็เข้ามา

ูพลอยลูกพลอยครูพลอยพ่อไม่ทำอะไรรุนแรงหรอกลูกพ่อรักลูกนะลูกใจเย็นใจเย็นดีแล้วดีแล้วไม่ร้องแล้วไม่ร้องไม่ร้องพ่อมือออกนะใจเย็นนะลูกใจเย็นนะลูก

Ah!

0: ิน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้งผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มกระมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
5: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
6: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
12: ช้า
11: หร
12: ือ
11: ย
12: ัง
11: ใครตะโกนแบบมาวันแม
13: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
14: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟางนะคะพามาศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะคะที่นี่เนี่ยมีประวัติยาวนานกว่า100ปีเลยค่ะส่วนตัวฟางน่ะคิดว่าที่นี่น่าจะเด่นในเรื่องการขอเรื่องการงานค่ะแล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวฟางพาไปไหว้ค่ะ
15: สวัสดีค่ะพี่ป้านหรือเปล่าคะ
14: ค่ะ
15: ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะ
14: อ๋อได้ค่ะพา
15: ขอบคุณค่ะตัวจริงผิวดีมากเลยครับอันนี้ที่ใช้เซรั่มกระปุกแดงๆปะคะหนูดูอยู่นะในทีวี
14: อ๋อใช่ใช่ค
15: ่
14: ะ
15: ใช่อยากผิวดีแบบพี่ปานแบบมีแนะนำไหมคะ
14: คุณอะไร
15: เปิ้ลค่ะน้องเปิ้ล
14: น้องเปิ้ลเห็นก็คือเฟรจิน่าค่ะก็เอาอย่างนี้ละกันค่ะไหนๆมาแล้วนะคะถ้าขอกันตรงนี้นะคะก็จะกล้าให้เลยเหมือนกันค่ะพิเศษให้น้องเปิ้ลนะคะแล้วก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะแต่ว่าต้องโทรมาตอนนี้นะ5นาทีนี้ไม่จำกัดสายคุณผู้ชมคะกดรอเลยนะคะที่1577นะคะ1577หรือ LINE @ Regina Brand
16: เซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาค่ะและแฮนด์ครีม1หลอดทั้ง

0: ดนี้นะคะจาก 1,200 บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,900 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ใช้ไปเลยยาวๆ 2-3 เดือนนะคะตกวันละ30บาทเท่านั้นเองนะคะ
2: งั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปโทรก่อนนะคะ
1: อ่ะเลยขอให้ได้นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วนะคะเคล็ดลับของที่คือการที่เราต้องเอาผลไม้ที่เราไหว้เนี่ยกลับไปด้วยนะคะทั้งสองสามอย่างก็ไปทานนะคะให้เป็นสิริมงคลนะคะอย่าลืมนะคะรีโพนะคะให้ทันอ้าวน้องเปิ้ลโทรยังโทรแล้วค่ะเอาโทรให้ทันนะคะ1577นะคะหรือ LINE @ brand
0: เซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาค่ะและแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมดนี้นะคะจาก 1,200 บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,900 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ใช้ไปเลย3เดือนค่ะตกวันละ35บาทเท่านั้นเองนะคะรีโพให้ทันที่1577หรือ LINE @ brand
0: โปรโมชั่นนี้นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะ
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: ฟันผุเยอะเลย
9: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
10: มีนิดเดียว
11: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
12: ต้องบีบเต็มแปลง
13: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโอเค
14: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
15: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
16: หอม
17: อะไร
16: ถั่วอยาก
17: ขั่ว
7: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
15: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
18: โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเตรียมแถลงข่าวช่วงบ่ายวันนี้กรณีคลิปคุณหมอโวยเดือดหลังคนไข้กว่า50คนรอตรวจแต่ฟิล์มเอ็กซเรย์ยังมาไม่ถึงทั้งที่แจ้งปัญหาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเบื้องต้นยืนยันภาพเดิมไม่ได้ถูกลบและข้อมูลส่วนอื่นยังใช้งานได้ตามปกติติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน

0: Jesus.
1: คุณครับคุณ

0: เรื่องวันนั้นมันจบแค่นั้นจริงๆเขาทำอะไรสายไม่ได้เพราะสายสู้เขา
1: สายเนเธอร์สายเพราะว่าเรดรู้ว่ามันทำอะไรสายไม่ได้หรอก
0: สายยอมตายดีกว่าถ้าต้องถูกเขาข่มขืน
1: ปล่อยมันออกมาให้หมดซะสายความทุกข์ที่สายต้องเก็บไว้คนเดียวมานานหลายปีอะที่เลือดอยากให้สายเล่าเขาอยากให้ระบายมันออกมาแล้วก็ทิ้งมันออกไปจากชีวิตซะไม่ต้องคิดถึงมันอีก
0: เรดเชื่อสายเหรอว่าเรื่องที่สายเล่ามันเป็นเรื่องจริง
1: เชื่อสิเรดเชื่อว่าสายไม่ได้เป็นอย่างที่แม่เลี้ยงสายพูดเรดเชื่อว่าผู้หญิงอย่างสายอะต่อให้ต้องลำบากขนาดไหนก็จะไม่มีทางเอาตัวเอาศักดิ์ศรีของผู้หญิงไปแลกกับเงินเด็ดขาดแล้วเรดก็เชื่อนะว่าเรดรักคนไม่ผิด
0: สายดีใจที่สายเลือกคนไม่ผิดได้รักคนอย่างคุณ

0: ุณนรินทร์ค่ะ
1: นี่เธอคิดจะทำอะไร
0: คุณนรินทร์กลับมาแล้วใช่ไหมคะแม่ใหญ
1: ่นรินทร์จะกลับมาได้ยังไง
0: คุณนรินทร์ต้องกลับมาแล้วแน่ๆค่ะ
1: นี่เธอพูดบ้าพูดบออะไรของเธอ
0: สายไม่ได้พูดบ้าพูดบอค่ะ 2-3 วันมานี่สายสังเกตเห็นนรินทร์ใช้เวลาอยู่ที่บ้านหลังนี้นานเป็นพิเศษซึ่งปกติไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะ
1: ก็ฉันเหงาฉันก็เลยเรียกนรินทร์มาคุยเฉย
0: อีกเรื่องค่ะแม่ใหญ่รู้เรื่องพ่อเลี้ยงทำไม่ดีไม่ร้ายกับทรายแล้วคุณนรินทร์มาช่วยเอาไว้พาไปหาหมอแล้วมีรูปไว้เป็นหลักฐานด้วยเหรอคะ
1: ก็นรินทร์เป็นคนเล่าให้ฉันฟังเนี่ยฉันจะรู้ได้ยังไงอ่ะ
0: คุณนรินทร์เล่าให้ฟังเมื่อไหร่คะ
1: ถามอะไรมากมายเนี่ยเพราะเราเห็นสองต้องนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่เขาจะหายตัวไป
0: เล่ามานานแล้วได้ยังไงกันคะขนาดเรื่องพ่อแท้ๆของทรายแม่ใหญ่ยังไม่รู้เรื่องเลย
2: หล่อนก็บอกนักข่าวเขาไปสิว่าพ่อแม่ของหล่อนเป็นใครหัวนอนปลายเท้าเป็นยังไงทำไมจับพัดจับผูมาอยู่กับลูกชายฉันได
0: ้เป็นความโชคดีของทรายค่ะที่ได้เจอคนดีๆอย่างคุณนรินทร์และทรายขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าทรายไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหา
2: ฉันบอกให้หล่อนเล่าเรื่องของตัวเองว่าหล่อนเป็นใครมาจากไหนพ่อแม่ทำอะไรแล้วเดี๋ยวฉันจะตัดสินแล้วก็สรุปเองว่ามันเป็นไปอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าฉันจะเป็นคนสรุปเอง
0: แม่ใหญ่ไม่เคยรู้เรื่องของทรายเลยแล้วอยู่ดีๆแม่ใหญ่ก็มารู้เรื่องพ่อเลี้ยงทำไม่ดีไม่ร้ายคุณนรินทร์มาช่วยเอาไว้พาไปหาหมอไปตรวจร่างกายแล้วมีใบรับรองแพทย์ได้ยังไงกันคะเหมือนแม่ใหญ่เพิ่งรู้เหมือนมีใครเพิ่งมาเล่าให้ฟัง
1: จะมีใครมาเล่าให้ฉันฟังได้ยังไงก็นรินทร์นั่นแหละที่เป็นคนเล่าให้ฉันฟัง
0: ใช่ค่ะมีคุณนรินทร์คนเดียวเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้แล้วคุณนรินทร์จะไม่เล่าให้ใครฟังเด็ดขาดถ้ามันไม่จำเป็นค่ะ
1: ก็แม่เลี้ยงของเธอพาพ่อเลี้ยงมาแหกอกถึงที่นี่จะมารีดไถเงินถึงคุณนรินทร์

0: ください。
1: ซายคิดแล้วค่ะว่าคุณต้องไม่ตายยังไงคุณก็ต้องกลับมา
0: ด้วยแรงใจและแรงศรัทธาของซายแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้ช่วยผมรอดกลับมา
1: เป็นเพราะความดีของคุณตั้งหากครับกุศลของความดีที่คุณทำให้คนอื่นช่วยปกป้องคุณให้คุณรอดปลอดภัยกลับมาค่ะ

0: ี้ถ้าทรายไม่เอะใจไปหาความจริงด้วยตัวเองถามจริงๆเถอะค่ะคุณนรินทร์คิดจะบอกทรายเมื่อไหร่กันคะ
1: คือเมื่อผมมีหลักฐานพร้อมที่จะเอาผิดไอ้คนที่มันวางแผนฆ่าผม
0: เมื่อไหร่จะถึงวันนั้นคะอีกนานไหมคะ
2: นี่แม่เองก็อยากรู้จนอกจะแตกตายเลยนะว่าไอ้ฆาตกรชั่วมันคือใครอ่ะมันถึงได้คิดจะฆ่าลูกชายแม่อ
1: ีกไม่นานหรอกครับกรรมก็จะตามทันมันแล้วล่ะหลักฐานที่ให้รวบรวมอ่ะใกล้จะครบแล้วใช่ไหมนะเล่

0: ช่ครับพี่หลักฐานในส่วนของผมอ่ะรวบรวมครบแล้วขาดก็แต่ส่วนของพี่ครับ
1: ส่วนของพี่ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวพี่ไงพี่คือหลักฐานที่สำคัญที่สุดส่วนหลักฐานที่เหลือเนี่ยผู้ช่วยของพี่คงจะรวบรวมครบวันนี้แหละขอบใจมากนะทราย
2: ขอบใจเรื่องอะไรเหรอคะ
1: ก็ขอบใจที่รักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับผมไงว่าจะดูแลภูนาราแล้วก็ไม่ทิ้งไปไหนผมรู้นะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างทรายเนี่ยต้องเจออะไรที่หนักมากแต่ทรายก็ยังอดทนอยู่รอผมเป็นเสาหลักในการอยู่ดูแลภูนาราถ้าไม่มีทรายเนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนที่ผมกลับมาเนี่ยมันจะเหลือภูนาราของผมอยู่หรือเปล่ามันอาจจะตกเป็นของคนเลวไปแล้วก็ได้
2: ไม่ใช่แค่ทรายคนเดียวหรอกนะคะที่ดูแลนเรศเองก็ช่วยดูแลภูนาราไว้รอคุณเหมือนกันค่ะ
0: ผมเปล่าเลยนะครับพี่ผมช่วยแค่นิดเดียวเองคนที่ทุ่มเททั้งชีวิตไม่ยอมทิ้งภูนาราไปไหนอ่ะก็คือทรายครับต่อให้จะโดนตบตีโดนประจานโดนด่าโดนไล่แค่ไหนอ่ะเขาก็ไม่เคยทิ้งภูนาราเลย
3: ถ้าจะพูดขนาดนี้ก็แฉไปเลยดีกว่าไหมเพราะคนที่ด่าคนที่ไล่ประจานแม่ทรายอ่ะคือฉันเอง
0: ผมเปล่าเลยนะครับแม่ใหญ่ผมไม่ได้คิดจะฟ้องเลยนะครับว่าแม่ใหญ่เป็นคนทำ
3: ไม่ฟ้องแต่พูดทำไม
0: ผมก็แค่จะอธิบายเฉยครับแม่ใหญ่แม่ใหญ่อย่าโกรธผมเลยนะครับ
3: ฉันไม่ได้โกรธหรอกฉันยอมรับว่าฉันทำร้ายแม่ทรายจริงๆทำสารพัดเลยพยายามไล่แม่ทรายให้ออกไปจากภูนาราด้วยความเกลียดชังอคติที่คิดว่าแม่ทรายจะมาเกาะภูนาราแล้วฉันก็ไม่เชื่อด้วยว่าแม่ทรายจะหวังดีกับนรินทร์จริงๆ

0: ธอจะด่าฉันก็ได้นะแม่ทรายครั้งนี้ฉันยอมรับว่าฉันผิดจริง
1: ทรายผิดเองค่ะที่ทำให้แม่ใหญ่ไม่ไว้ใจทรายขอโทษค่ะเรามาลืมเรื่องที่ผ่านมากันเถอะนะคะทรายเองไม่เคยโกรธแม่ใหญ่เลยค่ะทรายเข้าใจความรักของแม่ว่าต้องเสียใจแค่ไหนที่ต้องสูญเสียลูกไปจนไม่กล้าไว้ใจใครได้อีก
0: ขอบใจมากนะแม่ทรายที่เข้าใจฉันงั้นเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะ

เอ็นเนเรทให้ฉันทีหมดทายาทคนสุดท้ายของพี่นาราแล้วเนี่ยครูนารากอล์ฟค่ะก็ต้องตกเป็นของญาติใกล้ชิดและสนิทที่สุดอย่างฉันเราเคยลำบากมาด้วยกันกว่าจะมาถึงวันนี้เราจะไม่ทิ้งกันนะเมื่อวันที่ภูนาราตกเป็นของฉันกิจจะได้ทุกอย่างอย่างที่กิจไม่เคยมีชีวิตของเราจะต้องสุขสบายไปตลอดชีวิตจะต้องไม่กลับไปลำบากอีก

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันพุธที่9กันยายน2569นะครับ9เดือน9ครับอยู่กับเรา2คนนะครับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับแล้วก็ชวนทุกท่านนะครับคุยข่าวเข้ามานะครับแน่นอนนะฮะทางแอปพลิเคชันวันดีและทุกช่องทางนะครับของสำนักข่าววันนิวส์ครับ
1: วันนี้เราเริ่มด้วยเหตุการณ์ที่มีชายอายุ31ปีมีเรื่องกับคู่กรณีนะคะถึงขั้นมีการชักปืนออกมาข่มขู่กันด้วยสุดท้ายทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแต่ว่างานนี้ตำรวจใช้วิธีแกะรอยจากคลิปของพลเมืองดีและสามารถรวบตัวได้ภายในเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งตามคลิปนี้นะคุณผู้ชมถือปืนแล้วไปเตะผู้ชายที่ใส่เสื้อสีชมพูจนนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นเลยนะคะจากนั้นเจ้าตัวก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้น 17:55 นเมื่อวานนี้ที่ลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้สำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตำรวจสน.ห้วยขวางรับแจ้งเหตุก็รีบเข้าไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บยังอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะและก็มีชาวบ้านส่งคลิปเหตุการณ์ให้ตำรวจใช้เป็นเบาะแสดูจากรูปพรรณสันฐานเสื้อผ้ามอเตอร์ไซค์และเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีก็ทราบว่าผู้ชายคนนี้ชื่อนายหนุ่มอายุ31ปีนะคะทำงานอยู่แผงขายผลไม้ใกล้ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอาชีพเสริมประมาณ2ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ

0: วจพบในหนุ่มกลับมาที่แผงขายผลไม้ก็เลยเข้าจับกุมตัวซึ่งในหนุ่มก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริงๆและบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มสุราด้วยกันที่แฟลตการเคหะห้วยขวางจากนั้นเนี่ยก็อาสาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งผู้บาดเจ็บระหว่างทางมีปากเสียงกันจนเหตุการณ์บานปลายเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะแล้วก็ความผิดเรื่องอาวุธปืนก่อนส่งตัวดำเนินคดีแล้วค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งดราม่าใหญ่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยในโลกโซเชียลแชร์คลิปคุณหมอท่านหนึ่งมากมายเลยนะครับพร้อมกับเสียงชื่นชมในตอนแรกแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเสียงในโซเชียลเหมือนจะแตกเป็น2ฝ่ายนะครับกับกรณีที่คุณหมอโวยบอกว่าเนี่ยคนไข้เห็นไหมเขามานั่งรอกันเต็มโรงพยาบาล 40-50 คนทำไมฟิล์มเอ็กซเรย์ถึงมาไม่ถึงสักทีทั้งที่บอกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ตำหนิเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วจะให้คนไข้เนี่ยเอายาเดิมไปกินก่อนมันได้หรือครับ
2: ก็บอกในอาทิตย์ที่แล้วนะว่าเราจะต้องทำต้องมีฟิล์มเอ็กซเรย์ต้องเป็นโรคฟิล์มคนไข้เก่าที่ทำไมมันต้องด่าก่อนถึงจะได้อะจะให้ขึ้นไปหาพอมาตอนนี้เลยไหมพาไปร้อยคนนี่แหละขึ้นไปร้องเรียนกันเลยไหม
3: ที่เราไปถามก็คือให้เขาทำฟิล์มให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนเมื่อคืน
2: ใช่ไหมตอนนั้นคือตอนไหน
3: ตั้งแต่ที่แล้ว
2: อาทิตย์ที่แล้วคือวันอังคารที่แล้วเจ็ดวันที่แล้ว
3: คุณได้ประมาณ40%ที่ทำได้
2: เขาใช้เวลา1อาทิตย์ทำ 40% อย่างนี้เหรอคุณหมอบอกยานี่ไปกินก่อนไม่มีข้อมูลอะไรเลยกินได้ไหมล่ะได้ไหม
4: ได้จ
2: ะให้ทำยังไง
1: คุณผู้ชมฮะเนี่ยเหตุการณ์นี้นะครับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณหมอเอกนะไม่สามารถเปิดดูภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้ในระบบได้ทำให้ไม่สามารถตรวจวินิจฉัยต่อได้ครับทั้งที่คุณหมอเนี่ยประสานเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการตั้งแต่ช่วงเช้าแต่เวลาผ่านไปคุณผู้ชมลองดูนะคือคนไข้ในรอเพียบเลยก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยแก้ไขทำให้ฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยก็ดูไม่ได้ได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่อยู่ที่จังหวัดตรังแต่โรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชทำให้ทั้งคนไข้และญาติๆที่มาตามหมอนัดก็นั่งรอกันเต็มไปหมดเห็นไหมฮะคุณหมอเอกเนี่ยก็เลยออกมาทวงถามถึงการแก้ปัญหาและตั้งคำถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาเสียเวลารอจากความไม่พร้อมของระบบแล้วที่เห็นคุณพยาบาลที่พยายามชี้แจงเนี่ยนั่นคือจังหวะที่พยาบาลพยายามโทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่นะครับคุณหมอก็เลยเอาไมโครโฟนเนี่ยไปจ่อที่ปากของคุณพยาบาลเพื่อให้คนไข้เนี่ยได้ยินการประสานงานพยาบาลก็พยายามชี้แจงนะครับว่าติดต่อไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมาช่วงเช้าแต่เกือบเที่ยงก็ยังไม่มาทีนี้คุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยโซเชียลเนี่ยชื่นชมคุณหมอบอกว่าโอ้โหแบบนี้รักษาสิทธิ์คนไข้น
0: ะ
1: ไม่ค่อยเห็นนะคุณหมอเอามาโวยแทนคนไข้ปกติก็คือปล่อยให้ไว้รออยู่งั้นแหละ
0: แล้วก็มีบางคอมเมนต์เลยน่าจะเป็นคนในพื้นที่บอกอย่าลงโทษหมอเอกนะถ้าเกิดว่าหมอเอกโดนลงโทษจากคลิปนี้ที่มีการทำให้โรงพยาบาลได้รับผลกระทบเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านจะมารวมตัวกันปกป้องคุณหมอ
1: ใช่ไหมฮะเพราะถ้าคุณหมอไม่พูดไม่ทวงถามเนี่ยชาวบ้านก็รอกันไปอย่างเงี้ยแล้วระบบก็ไม่ได้ประกันแก้ไขหรือเปล่าอันนี้มุมหนึ่งนะฮะแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยบางท่านก็เห็นใจคุณพยาบาลท่านนี้มากบอกว่าอย่าไปทัวร์ลงพยาบาลเขานะเพราะว่าแม้ปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไขเนี่ยแต่คุณหมอก็ไม่ควรจะใช้คำพูดหรือใช้อารมณ์กับพยาบาลที่หน้างานไหมเพราะพยาบาลเองเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเขาก็พยายามจะประสานแล้วก็ติดตามแล้วและพยาบาลก็อาจจะไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจในการแก้ปัญหาโดยตรง
0: ค่ะเอาก็เลยกลายเป็นว่ามีความเห็นต่าง2ฝ่ายปกป้องคนไข้ได้แต่ก็ต้องเคารพศักดิ์ศรีของทุกวิชาชีพด้วยทีนี้ตัวคนโพสต์บ้างก็จริงๆชื่อคุณเอกเหมือนกันนะคะเขาก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ต้องการจะโจมตีแพทย์หรือพยาบาลแต่ก็อยากจะชื่นชมคุณหมอที่ออกมาสื่อสารโดยการปกป้องสิทธิ์ของคนไข้แม้น้ำเสียงในคลิปจะฟังดูดุดันเสียงดังจนอาจทำให้บางคนเข้าใจผิดโดยขณะเกิดเหตุก็มีคนไข้หลายคนเลยนะคะที่ปรบมือให้คุณหมอด้วยซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาอยู่ที่ระบบและหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาลพร้อมตั้งคำถามนะคะว่าเมื่อระบบยังไม่พร้อมเหตุใดจึงปล่อยให้คนไข้เดินทางมาตามนัดค่ะ
5: คุณหมอไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้อยู่ในระบบนะครับโดนลบออกไปหมดหรือเกิดจากเหตุการณ์อะไรไม่แน่ใจนะครับที่ผมจับใจความคุณหมอได้เนาะว่าฟิล์มเอ็กซเรย์มันไม่มีผมไม่แน่ใจนะว่าเคสนี้เนี่ยมันผิดอยู่ตรงไหนเนาะเพราะเราเป็นประชาชนเนาะผมไม่ได้ออกมาโจมตีคุณหมอผมไม่ได้ออกมาโจมตีพยาบาลนะครับแต่ผมอยากให้โรงพยาบาลเนี่ยปรับปรุงพัฒนา
1: ถามคุณผู้ชมแล้วกันนะครับว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่าล่าสุดทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ก็ได้ชี้แจงเบื้องต้นผ่านทางเพจของโรงพยาบาลนะครับเนี่ยฮะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากการย้ายข้อมูลภาพเอ็กซเรย์จากศูนย์ข้อมูลเดิมไปยังศูนย์ข้อมูลใหม่โดยขณะนี้ย้ายข้อมูลช่วงปี65ถึงปี69แล้วส่วนข้อมูลอื่นครับเช่นผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยังสามารถดูได้ตามปกติข้อมูลภาพเอ็กซเรย์เดิมเนี่ยไม่ได้ถูกลบนะครับถ้าคุณหมอท่านไหนต้องการดูข้อมูลย้อนหลังที่ยังไม่ได้ย้ายก็สามารถเข้าไปดูผ่านระบบเดิมได้ประสานห้องทะเบียนเอ็กซเรย์ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลได้ทีนี้ไม่แน่ใจว่าในเมื่อทุกอย่างมันยังอยู่แล้วมันทำได้เนี่ยแล้วภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยตกลงมันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้เดี๋ยววันนี้นะครับบ่ายโมงครึ่งผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจะแถลงข่าวเรื่องนี้อีกครั้งอย่างเป็นทางการ
0: ค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจากประเด็นดราม่าที่มันพาดพิงไปถึงเรื่องของวิชาชีพพยาบาลด้วยอันนี้คือล่าสุดเลยนะคะจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์เช้าวันนี้เลยว่าการทำงานต้องให้เกียรติอย่างเท่าเทียมกันทุกวิชาชีพมีคุณค่านะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าจะวิชาชีพไหนก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการเห็นความปลอดภัยของผู้ป่วยมาก่อนแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าศักดิ์สีความเป็นมนุษย์เท่ากันมีหลายคนเข้าไปให้กำลังใจคุณพยาบาลกันเยอะมากแล้วก็บอกว่ารักศักดิ์ศรีพยาบาลการปกป้องคนไข้นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ที่สำคัญก็คืออยากให้ช่วยกันเคารพทุกวิชาชีพด้วยปรากฏว่าเรื่องนี้คลิปนี้คุณผู้ชมคุยกับคุณผู้ชมแฟนข่าวเขาเที่ยงช่องวันด้วยก็ได้นะคะว่าไปใช้บริการโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยรอนานกันแค่ไหน บางท่านมาคอมเมนต์เนี่ยมาตั้งแต่7โมงครึ่งกว่าจะกลับเนี่ยบ่ายสามครึ่งกว่าจะกลับเนี่ย5โมงเย็น บางคนบอกรอตั้งแต่เช้าถึงเย็นได้ยามา3แผงเจอคุณหมอ3นาทีบางคนไม่ได้ตรวจก็มีต้องกลับมาวันรุ่งขึ้นนี่คือม
1: ันเสียเวลาไปเลย
0: เสียเวลาไปเลยคือมันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลนี
1: ้ครับ
0: หลายคนบอกมันช้ากันหลายที่เลยนะ
1: คืออันนี้ก็สองมุมเลยคือเรื่องไอ้ความช้าไอ้การต้องรอเนี่ยอันนี้มุมนึง ก็ชื่นชมคุณหมอที่ออกมาท้วงแต่มุมนึงอย่างที่สมาคมพยาบาลออกมาว่าแหมมาตำหนิพยาบาลต่อหน้าคนไข้เนี่ยบางทีมันอาจจะแหมไม่ไว้หน้ากันหรือเปล่าอะไรแบบนี
0: ้นะก็ต้องทำงานด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเผื่อคุณหมออาจจะมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้รอฟังรวมไปถึงทางโรงพยาบาลด้วยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราตามกันต่อด้วยนะคะเรื่องของไอ้กลิ่นน้ำมันที่ล่าสุดเนี่ยไปพบแถวแถวพระราม3ก็เข้าไปแก้ปัญหากันต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้วนะคะกทม.เร่งเข้าไปควบคุมและล่าสุดเนี่ยมีการสูบน้ำมันไปกว่า 22,000 ลิตรนะคะยืนยันเบื้องต้นที่ชาวบ้านกังวลจะไปกระทบแหล่งน้ำไหมยังไม่กระทบแหล่งน้ำสาธารณะนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดหน้าดินหาจุดรั่วและตอนนี้สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือมันอาจจะมีไอระเหยจากน้ำมันซ
1: ึ่
0: งก็ยังต้องเฝ้าระวังไฟไหม้กันแบบ24ชั่วโมงด้วยนะคะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมค่ะก็ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3รอยต่อคลองเตยยานาวานะคะตอนนี้กทมใช้วิธีบล็อกท่อนะคะวางบูมซับน้ำมันแล้วก็ปิดพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ100เมตรนะคะล่าสุดได้สูบแล้วก็รวบรวมน้ำมันปนเปื้อนจาก4จุดก็อย่างที่บอกได้ไป 22,000 ลิตรแล้วนะคะแล้วก็นำไปกำจัดตามกระบวนการขณะที่คราบน้ำมันเนี่ยตอนนี้มันจะเหลือเหมือนกับเป็นฟิล์มบางๆกลิ่นนี่เริ่มลดลงแล้วท่านผู้ว่าก็ยืนยันนะคะว่าน้ำมันเนี่ยยังไม่ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะก็ยังไม่ต้องอพยพชาวบ้านในชุมชนแต่มอบหมายเขตคลองเตยให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็ให้บริษัทน้ำมันเอกชนเนี่ยเร่งหาสาเหตุจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยระวังกันแบบ24ชั่วโมงเลยนะคะ
1: คือคนตกใจนะว่าไอ้ที่มันรั่วหรือมันซึมเนี่ยมัน 20,000 กว่าลิตรเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: แล้วเจ้าของน้ำมันเขาไม่รู้เลยเหรอนะฮะแล้วมันมาจากไหนถูกไหมฮะเอาแบบนี้ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ไปตรวจวัดค่า LEL ซึ่งเป็นระดับไอระเหยที่เสี่ยงต่อการติดไฟและระเบิดก่อนเข้าปฏิบัติงานนะก็พบว่าอยู่ที่ประมาณ 5-14% ก็สามารถดำเนินการได้แต่ต้องควบคุมความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและตรวจวัดทุก1ชั่วโมงนะครับส่วนการหาต้นเหตุอันนี้แหละที่หลายคนสงสัยว่าตกลงมันมายังไงเป็นหมื่นลิตรนะครับ
0: ค่ะ
1: บริษัทบางจากเตรียมเปิดผิวจราจรกว้างประมาณ3เมตรในจุดต้องสงสัยเพื่อตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมันขณะที่กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจหาออยล์ฟิงเกอร์ปรินท์เพื่อแกะรอยแหล่งที่มาแล้วนะว่ามาจากไหนคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์จริงๆหลายคนบอกนะเออ จ้าของเนี่ยเขาน่าจะรู้นะว่าน้ำมันมันหายไปไหนเป็นหมื่นลิตรเนี่ยจริงๆมาแสดงตัวเลยไม่ต้องรอก็ได้หรือเปล่า
0: ถูกต้องนะเพราะว่าจริงๆในระบบท่อข้างล่างเนี่ยจริงๆเจ้าของท่อต้องรู้ใช่ไหมคะเอาอย่างนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็เป็นประธานในการประชุมหลังพบน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระรามสามเนี่ยนะคะแล้วก็ได้มีการหารือแนวทางป้องกันน้ำมันรั่วไหลโดยเฉพาะจากบรรดา Data Center หลายแห่งที่

0: ที่การสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงสูงหลักแสนลิตรหลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วที่พระราม9กระทบชุมชนโดยรอบมาแล้วซึ่งคุณพิพัฒน์ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหารือแนวทางร่วมกันก่อนจะมีการแถลงรายละเอียดกับสื่อมวลชนต่อไปแล้วบังเอิญถนนเส้นนี้ดันชื่อถนนเชื้อเพลิงอีกคนก็กังวลคือข้างล่างมันมีท่อน้ำมันน่ะใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ถ้าท่อน้ำมันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับ data center แต่ทีเนี้ยณวันนี้อยากรู้ว่าใครคือเจ้าของน้ำมันแล้วมันรั่วจาก data center ไหมมันอยู่ตรงนี้มาตั้งนานท่อน้ำมันเนี่ยมันลึกลงไปตั้ง5เมตรมันระเหยมันรั่วขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยจริงหรือ
1: นะแล้วก็มีจุดอื่นอีกหรือเปล่า
0: ใช่ไหม
1: ครับเพราะนี่แค่เส้นเดียวเท่านั้นเองนะฮะเอาฝากเร่งรัดเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งรัดเช่นกันเพราะว่าเราอ่านข่าวปลาหมอคางดำเนี่ยมานานเป็นปีแล้วนะฮะแต่ว่าการกำจัดก็ยังไม่แล้วเสร็จไม่เสร็จสิ้นจากประเทศไทยของเราล่าสุดคุณผู้ชมไปโผล่อีสานแล้วปลาหมอคางดำโผล่กาฬสินธุ์ตอนแรกชาวบ้านสงสัยใช่หรือเปล่าล่าสุดผลออกมาแล้วฮะยืนยันว่าเป็นปลาหมอคางดำนะฮะชาวบ้านที่กาฬสินธุ์ครับจับปลามาได้แล้วเขาสงสัยเอ๊ะทำไมมันเหมือนปลาหมอคางดำจังเลยเนี่ยฮะจับมาได้จากเขื่อนลำปาวครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ประมงจังหวัดก็เลยเก็บตัวอย่างปลาตัวนี้ไปตรวจสอบคือถ้าดูจากหน้าตามันเนี่ยเป็นผมก็เชื่อว่าใช่นะฮะล่าสุดเมื่อวานครับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ยอมรับว่าผลตรวจเบื้องต้นจากแลบกรมประมงยืนยันแล้วนะฮะที่เห็นเนี่ยและจับมาได้จากเขื่อนลำปาวเนี่ยคือปลาหมอคางดำจริงๆนะครับหลังจากนี้จะประสานฝ่ายปกครองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งในวันที่12กันยายนเพราะถ้าปล่อยไปเนี่ยจะเกิดความเสียหายหนักเนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นศูนย์กลางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของภาคอีสานโดยเฉพาะกุ้งกล้ามกรามและปลานิลซึ่งมีมูลค่าผลผลิตรวมกันกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีคือพูดง่ายๆว่าถ้าปลาหมอคางดำมันไปอยู่กับกุ้งกล้ามกรามและปลานิลเนี่ยเดี๋ยวกุ้งกับปลานิลมันจะไม่เหลือแล้วมันจะเหลือแต่คางดำนะฮะจริงๆจะลงพื้นที่12กันยาเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเร็วกว่านั้นได้ก็จะดีมากนะครับขณะเดียวกันครับปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำที่ประเทศไทยครับเมื่อวานครับศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาที่น่าสนใจมากคือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำ54คนเนี่ยเขารวมตัวกันเนี่ยครับไปฟ้องกรมประมงกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวม18รายกรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าในเรื่องปลาหมอคางดำปรากฏศาลปกครองกลางสั่งให้กรมประมงเร่งควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายในกรอบเวลา180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมป้องกันสัตว์น้ำต่างถิ่นและสั่งให้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งให้ผู้ว่าสมุทรสงครามพิจารณาออกประกาศให้พื้นที่อัมพวาอำเภอเมืองบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเลยนะครับปลาหมอคางดำเนี่ยฉุกเฉินแล้วนะครับเพื่อเปิดทางจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนให้ได้ส่วนคดีแพ่งที่มีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2,486 ล้านบาทจากบริษัทเอกชนและกรรมการรวม9รายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลาหมอคางดำนั้นขีดเส้นใต้คดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับต้องรอฟังศาลแพ่งกรุงเทพใต้14กันยายนนี้ว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มหรือไม่แต่เดิมเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยรับไว้แล้วแต่ทางคู่ความเขายื่นอุทธรณ์ฮะ
0: ค่ะแล้วก็อย่างทางเพจไบโอไทยก็แชร์เลยนะคะเขาสู้กันมาเนี่ย14ปีเขาถือว่านี่คือชัยชนะก้าวแรกนะคะที่ศาลปกครองสั่งให้ประกาศให้พื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะคะส่วนที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สำหรับกรมประมงเนี่ยได้รับงบ 4,800 ล้านบาทมีข้อมูลระบุว่าประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ 2,400 ล้านบาทเป็นงบบุคลากรอีกครึ่งหนึ่งคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ สส กทม.ของพรรคประชาชนระบุว่าถูกนำไปใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะคือเอาไปสร้างอควาเรียมหรือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนหลายร้อยล้านบาทในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีระยองพะเยาร้อยเอ็ดนครปฐมซึ่งคุณสุพนัทเนี่ยระบุเขาว่าโครงการสร้างอควาเรียมในจังหวัดต่างๆของกรมประมงก็ทำให้เกิดคำถามว่าอันนี้คือกรมประมงหรือกรมอควาเรียมกันแน
1: ่
0: ขณะที่จำนวนอควาเรียมที่อยู่ในการดูแลของกรมประมงเองตอนนี้นะคะก็มีมากถึง16แห่งอยู่แล้วค่ะก็ยังไม่มีท่าทีจะหยุดสร้างเลยค่ะ
2: กรมประมงในปีนี้นะครับที่ชอบสร้างในสิ่งที่ไม่ควรสร้างอย่างอาคารใหม่ที่ขอมาในปีนี้อย่างการสร้างอควาเรียมนะครับซึ่งก็มีงบประมาณผูกพันรวมนะครับ594ล้านนะครับเป็นอควาเรียมที่จังหวัดอุดรนะครับซึ่ง

0: ต่อตารางเมตรก็แพงมากในภาพรวมต้องบอกว่ากรมประมงมีอควาเรียมในการดูแลประมาณ16แห่งนะครับและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสร้างอควาเรียมผมไม่แน่ใจนี่คือกรมประมงหรือกรมอควาเรียมกรมแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกันแน่นะครับทั้งที่พวกเขาเรื่องเหล่านี้เนี่ยควรเป็นการคอลแลบกับภาคเอกชนหรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนไปดำเนินการแต่ไม่ใช่ภาครัฐเป็นคนไปดำเนินการเอง
1: คือพูดง่ายๆฮะต่อเนื่องจากประเด็นของคุณสุพนัทก็คือว่างบประมาณที่จะไปสร้างอควาเรียมเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นมันจะมีประโยชน์มากกว่าหรือไม่เอารวมๆนะฮะงบที่สร้างอควาเรียมแต่ละแห่งรวมกันเนี่ยที่บอก 2,400 ล้านหรือหลายพันล้านเนี่ยถ้ามาใช้กับเรื่องตอนต้นกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวประมงหรือเกษตรกรมากกว่าหรือเปล่า
2: ค่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยสภาเดือดเมื่อสักครู่เห็นภาพไปละคุณกายณัฐชาจากทางพ
1: ร
2: รคประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นด้วยนอกเหนือไปจากเรื่องกรมประมงกรมอควาเรียมแล้วเนี่ยอันนี้เรื่องของคุณกายเป็นเรื่องของการขุดเจาะน้ำบาดาลซึ่งไปพบว่ามีงบประมาณใช้เนี่ย 1,500 ล้านบาทแต่ข้อสังเกตของคุณกายณัฐชาก็คือมันไปกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของสสภูมิใจไทยเมื่อวานก็เลยโต้กันเดือดเลยนะคะระหว่างการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70เมื่อวานนี้เนี่ยประเด็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งคำถามคืองบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปี70เนี่ยมีการตั้งงบ 1,500 ล้านบาทเพื่อขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ประชาชน281โครงการแต่พบว่ามี141โครงการเลยก็คือเรียกว่าครึ่งๆอ่ะนะคะอยู่ในพื้นที่ของสสภูมิใจไทยพอโยนมาแบบนี้คุณบุญจงวงไตรรัตน์สสนครราชสีมาภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากก็ต้องชี้แจงว่าสสเขาก็มีหน้าที่รับฟังปัญหาจากประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนน้ำทั้งสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่วนสาเหตุที่โครงการอยู่ในพื้นที่สสภูมิใจไทยเยอะคุณบุญจงบอกอ้าวก็ภูมิใจไทยเนี่ยมีสสเขตเยอะไง มี172คนแล้วก็มีการขิงนิดนึงก็มากกว่าสสพรรคประชาชนด้วยนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ชนบทไง
1: ก็จริงของเขา
2: อ่ะก็จริงของเขาในข้อที่จริงถูกไหมพอไปเจอประชาชนเขาประสานมาบอกหน่วยราชการมาแก้ปัญหาหน่อยพื้นที่ไหนเหมาะสมขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มได้ไหมเขาก็เข้าไปดูให้โดยคุณบุญจงก็บอกว่าไอ้ที่เข้าไปดูแล้วเสนองบมามันก็เป็นไปตามกระบวนการหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการอ่ะพอโต้มาแบบนี้ฝั่งคุณกายณัฐชาก็แย้งอีกว่าการอธิบายเรื่องจำนวนส.ส.เนี่ยมันไม่ได้ตอบคำถามถึงการกระจุกตัวของโครงการค่ะ
3: 30ที่ผ่านมาก็จะชอบใช้วิธีการนี้พรรคฉันมีส.ส.มากกว่าพรรคคุณมีส.ส.น้อยกว่าแต่ท่านดูครับพรรคร่วมรัฐบาลท่านไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยแล้วครับเพื่อนเขาอุตส่าห์ไปยกมือให้เป็นนายกอะไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่เห็นหัวเขาเลยให้เขา57บอกำกืนฝืนทนเนี่ยนั่งเอามือกุมไว้ไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อนี่แหละครับระบบสีน้ำเงินที่บอกว่าฟาดเรียบแดงไม่เหลืออะไรเลย
4: ขออนุญาตท่านประธาน
3: คร
4: ับ
3: ใ
4: จขออนุญาตประธานครับ
5: ท่านประธาน
4: ครับขออนุญาตท่านประธานครับ
2: เออประโยคสุดท้ายดูดเสียงไม่ทันเลย
1: ฮะ
2: กินไม่เหลือแต่ใช้อีกคำหนึ่ง
1: แล้วโอ้โหฝั่งภูมิใจไทยท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานโอ้แย่งกันพูดเลยเมื่อกี้
2: เมื่อวานนี้คือคุยเรื่องน้ำนะฮะ
1: ครับ
2: แต่ร้อนแรงเดือดมาก
1: ร้อนเป็นไฟเลย
2: ร้อนเป็นไฟเลยนะคะแล้วพอเอิญมันเพิ่งจะครบรอบไง MOA ถูกไหมก็เลยถูกโยงเข้ามานะเอาทีนี้ก็เหมือนที่คุณออฟบอกนะคะมันก็เลยเกิดภาพสภาวุ่นนะครับก็มีแบบสสเยอะมากเลยนะคะที่ลุกขึ้นประท้วงโต้เถียงกันดุเดือดสุดท้ายเนี่ยประธานต้องปิดไมโครโฟนหลายรอบเลยนะคะดูบรรยากาศช่วงนี้อีกทีนึงค่ะ
3: ผมประท้วงข้อ9ครับการควบคุมครับเรื่องของการควบคุมการประชุมของท่านประธานครับปล่อยให้เขาเสียดสีมาตลอดเลยนะครับปล่อยให้เขาว่าพรรคภูมิใจไทยมาตลอดตั้งแต่พื้นที่เลยครับเพราะฉะนั้นผมอยากคิดว่าเสียงดังควางแจ๊สผมก็เสียงดังเหมือนกันนะครับท่านประธานครับสิ่งที่เป็นอนุสรณ์สิ่งที่เป็นศักดิ์ศรีของสสทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันครับศักดิ์ศรีเท่ากันครับแต่ด่าเพื่อนคนเดียวไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านช่วยวินิจฉัยหน่อยว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูก
6: ผมติดใจนิดเดียวครับท่านประธานไอ้ที่ว่าผมสอดไอ้เสียดสีนี่ผมเสียดสีอะไร
7: ท่านณัชชาหยุดก่อน
6: เมื่อกี้ผมเสียดสองสีท่านประธาน
7: ท่านณัชชา
6: เอาไว้ชัดที่ท่านประท้วงเนี่ยท่านเสียดให้ผมเสียดสีอะไร
7: ท่านณัชชาครับ
6: ท่านประธานครับขออนุญาตครับประท้วงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมว่าผมขออนุญาตสีท่านระบุให้ชัด
2: อ๋อ
1: โอ้ หนื่อยแทนประธาน
2: เหนื่อยค่ะคือเราเป็นประชาชนเราก็อยากจะเห็นสภายุคใหม่ที่โต้เถียงกันด้วยเหตุผลด้วยข้อเท็จจริงด้วยข้อมูลนะคะไม่อยากให้เสียดสีหรือเอาเรื่องสีเนี่ยเข้ามาเป็นข้อโต้แย้งกันเอาสุดท้ายก็เดินหน้าต่อท่ามกลางความวุ่นวายไปสู่การลงมติรายมาตราแล้วก็ปิดการประชุมไปในช่วงเที่ยงคืน40นาทีที่ผ่านมานะคะ
1: ครับก็เดี๋ยวตามกันต่อนะครับเพราะว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคนนะงบของเรานะครับคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะฮะคือหลายคนก็ถามมาบอกว่าเอ๊ะมันยังเยียวยาไม่ครอบคลุมไม่ครบเลยหรือเปล่าล่าสุดนะครับทางรัฐบาลได้ออกประกาศนะครับเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินในการเยียวยาอีก240ล้านบาทครับคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกรัฐบาลได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.75 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วง26ธันวาคมปีที่แล้วถึง23กรกฎาคมปีนี้เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับแต่จริงคนก็ถามนะฮะ
2: ค
1: ือเขาเดือดร้อนตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วนี่กันยายน69ยังไม่ได้เลยหรือนะครับเงินเพิ่มเติมนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะใช้งบประมาณจากงบกลางนะมาสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยจะแบ่งตามหน้าจอนะครับคือให้กระทรวงกลาโหมเนี่ย166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกประมาณเกือบ10ล้านบาททั้ง3หน่วยงานครับจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้กับคนที่ได้รับผลกระทบการจัดสรรครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากมติครม.เดิมตั้งแต่30ธันวาคมปีที่แล้วที่ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินเยียวยาเดิม 577.3 ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วง3สิงหาคมปีที่แล้วถึง25ธันวาคมปีที่แล้วอันนี้ก็มาอนุมัติต่อนะฮะอีก200กว่าล้านโดยกำหนดเอาไว้ตอนนั้นว่าถ้ามีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่พอก็ให้หน่วยงานเนี่ยเสนอขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนแล้วก็อันเนี้ยสามารถเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแล้วรัฐบาลบอกแบบนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับคือการจัดหาเรือฟรีเกตสำหรับกองทัพเรือของเราพลเรือเอกกรวิทย์ฉายรัตถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการครับได้ลงนามในประกาศกองทัพเรือเรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟรีเกตจำนวน1ลำไอการหาเรือฟรีเกตเนี่ยอันนี้หลายท่านบอกว่าทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านพี่น้องประชาชนเห็นตรงกันจากสถานการณ์ชายแดนตั้งแต่เรื่องไทยกัมพูชาแล้วล่ะว่าเราจำเป็นต้องหาเรือฟรีเกตมาเพิ่มเติมเพราะของเดิมเนี่ยก็น้อยกว่าที่ควรจะมีแล้วก็พังไปก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นควรจะจัดหามาผลการคัดเลือกปรากฏว่าบริษัทฮันวาโอเชียนจำกัดของเกาหลีใต้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการโดยมีการเสนอราคาทั้งสิ้นนะครับ 16,730 ล้านบาทซึ่งกองทัพเรือระบุว่าราคานี้ครอบคลุมการจัดหาเรือฟรีเกตพร้อมระบบอุปกรณ์อะไหล่เครื่องมือน้ำมันเชื้อเพลิงการฝึกอบรมและการรับประกันต่างๆตลอดจนถึงการส่งมอบณฐานทัพเรือสัตหีบที่ชลบุรีหรือพื้นที่อื่นที่กองทัพเรือกำหนดการจัดหาเรือฟรีเกตเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปฏิบัติการทางทะเลและการป้องกันประเทศในระยะยาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณวันนี้ที่เขาตั้งคำถามกันหรือมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็คือว่าเอ๊ะบริษัทที่ได้เนี่ยมีการล็อกสเปคไหมทำไมถึงเป็นเจ้านี้ทั้งที่เรือฟริเกตลำเก่าก็ใช้เจ้านี้แล้วก็มีปัญหาหลังจากใช้ไปแค่7ปีหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวทางกองทัพเรือเนี่ยเขาจะชี้แจงในวันที่18กันยายนนี้อย่างเป็นทางการแต่เอาอย่างนี้วันนี้ออเดิร์ฟก่อนในเรื่องใหญ่รายวันคุณผู้ชมครับเที่ยงครึ่งวันนี้ครับผมชวนกองทัพมาคุยเรื่องนี้และสถานการณ์ไทยกัมพูชาต่อเลยว่าตกลงเรือฟรีเกต 17,000 ล้านบาทของบริษัทฮันวาโอเชียนเนี่ยมันมีล็อกสเปคจริงไหมเพราะยื่น6ตก5ยื่นมา6บริษัทตกไป5แต่เจ้านี้ดันได้แล้วเรือลำเดิมที่พังก็เจ้านี
2: ้
1: ทำไมถึงต้องเป็นเจ้านี้วันนี้ผมชวน2ท่านมาคุยกันนะครับขวามือครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือ และซ้ายมือครับพลโทภราดรพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเที่ยงครึ่งวันนี้ครับ
2: ค่ะคือเรือฟริเกตเนี่ยอันนี้ไม่เถียงหรอกว่าจำเป็นนะคะแต่ว่าล็อกสเปคไหมงบประมาณที่ใช้ไปคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้เราคนไทยทุกคนต้องรู้นะคะสำคัญมากๆสลับอารมณ์คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวตั้งพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าในแอปวันดีตอนนี้เนี่ยมีซีรีส์มาให้ดูเยอะมากๆเลยนะคะกับวันดีชอสแล้วหลายคนบอกว่าดูแล้ววางไม่ได้กดแบบตอนต่อตอนเลยนะคะโดยเฉพาะซีรีส์แนวตั้งที่เป็นซีรีส์ของไทยเรา3เรื่อง3รสเลยนะคะเอาขนมาให้ดูแบบจัดเต็มค่ะคุณผู้ชมช็อตดราม่าจากจีนสุดไวรัลก็มีนะคะดูกันแบบจุกๆกว่า160เรื่องทั้งภาคไทยซับไทยนะคะบางคนบอกดูเนี่ยเผลอกดตลอดคืนเลยนะคะกะว่าจะมีสักตอนหนึ่งปรากฏว่าตอนเดียวไม่มีอยู่จริงเอามาดูฝั่งวันดีช็อตของเรากันก่อนซีรีส์ที่ผลิตโดยคนไทยแซ่บถึงใจแบบจัดเต็มดูได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะบนแอปวันดีเท่านั้นกับเงาแค้นทวงคืนเกมแค้นที่พร้อมเอาคืนทุกความเจ็บกระเพราเทพเชฟเทวดาซีรีส์สายป่วนที่มาพร้อมกับเรื่องราวสุดมันและผ่านโรงที่รักเรื่องราวความรักสุดวุ่นที่ดูเพลินแบบกดกันตอนต่อตอนไม่รู้ตัวเลยนะคะทั้งหมดนี้ดูได้เฉพาะบนแอปวันดีและซีรีส์ช็อตให้เลือกอีกเพียบเลยนะคะตอนสั้นจบไวดูแล้วสนุกมากๆนะคะสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดค่ะนี่คือโปรแกรมสุดพิเศษในเดือนกันยายนนี้นะคะสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทต่อเดือนเหลือเพียง99บาทเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกค่ะ
1: คุณผู้ชมครับแก๊งเงินกู้มาอีกแล้วครับแต่ว่ารอบนี้โป๊ะมากเพราะว่าไปทวงหนี้ผิดคนทวงหนี้ผิดบ้านเจ้าของบ้านงงบอกไม่เคยกู้เลยแต่แก๊งนี้มาทำลายข้าวของแล้วเอาลวดมัดประตูจากด้านนอกขังเจ้าของบ้านไว้ข้างในดูฮะเรื่องราวบานปลายถึงขั้นแจ้งตำรวจครับช่วงนี้ห้ามพลาด
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
10: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
9: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
11: มิวเป็นไรอ่ะ
12: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
11: ไม่มี
13: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
14: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
15: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
16: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy Original Number one brand Thailand 300 milliliters
17: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
18: It's real
19: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
20: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
21: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
22: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
21: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
23: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
24: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
23: เ
21: ฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
25: ์ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
26: ปากสะอาด
27: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
25: ดีต่อเหงือกและฟัน
26: รสดีใช้ง่าย
27: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
25: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
28: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
29: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
30: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
31: ดาวนี่ลักษ
32: ์ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนาน เปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
28: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
0: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.

0: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่เวิร์คลินกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
1: อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไปลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยคอมโปรมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
3: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงสูงก็สะดวกดีนะคะ
2: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทวันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: มองเฟลอโอมิรอล
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
8: ่แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
3: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: My Dee Marshmallow ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
1: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
2: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับสาวคนนึงผวาเลยนะฮะเธอบอกว่าเธอไม่เคยกู้เงินน
4: ะ
3: แต่มีแก๊งเงินกู้เนี่ยมาทวงหนี้ถึงบ้านนะฮะแล้วปรากฏเอาลวดเนี่ยขังเธอไว้ในบ้านด้วยล็อกจากข้างนอกนะฮะสุดท้ายเธอทนไม่ไหวครับต้องแจ้งตำรวจครับตำรวจก็ลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือฮะเพราะว่าเธอออกจากบ้านตัวเองไม่ได้นะคุณเอนามสมมุตินะครับอาศัยอยู่ที่บ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นในพื้นที่หมู่12ตำบลนาป่าที่ชลบุรีหลังรับแจ้งว่ามีแก๊งเงินกู้นอกระบบบุกเข้ามาทวงหนี้ถึงบ้านพักและมีพฤติการข่มขู่ทำให้เกิดความหวาดกลัวเอาลวดมัดประตูไว้อย่างแน่นหนาจากด้านนอก
4: ค่ะ
3: ไอ้นี่2ชั้นเลยปะเนี่ยประตู
4: ร
3: ั้วด้วย
4: ทำไปเล่นไปนะเกิดฟืนไฟไหม้เกิดมีเรื่องฉุกเฉินทำยังไงเนี่ย
3: ออกไม่ได้นะฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: เนี่ยมัดไว้แบบนี้จนตำรวจเนี่ยต้องมาช่วยมาเปิดนะฮะคุณเอก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีชายชะกัน3คนแต่งตัวชุดสีดำสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านนี่ฮะแล้วก็ส่งเสียงตะโกนวอยวายแล้วบุกเข้ามาทวงหนี้เงิน

0: ู้ 4,000 บาท
1: ค่ะ
0: เธอยืนยันเธอไม่เคยกู้เงินจากกลุ่มนี้แล้วไม่รู้เรื่องหนี้ 4,000 เพราะว่าเพิ่งย้ายมาเช่าบ้านหลังนี้ไม่ถึง1เดือนเลยคาดว่ากลุ่มชายแก๊งนี้น่าจะมาทวงหนี้ผิดคนน่าจะเป็นหนี้ของเพื่อนที่เคยเช่าบ้านหลังนี้ก่อนหน้านี้ครับ
2: เพื่อนคนนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอ
3: เขานอนโรงพยาบาลค่ะเขาไม่สบาย
2: อ๋อเขาไม่สบายแก๊งเงินกู้เขามาไงต่อเขาก็มาทวงกับเราแทน
3: ใช่เขามาทุบบ้านทุบอะไร
2: ทุบเลยนะ
3: ร้องเลย
2: อุ้ยทำร้ายเขาของเลยนะ
3: ใครจะกล้าลงมา
2: แล้วเขาเราได้บอกเขาไหมว่าเอ้ยเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะ
3: ไม่
2: ได้บอกเลย
3: แต่ว่าโทรคุยกับเพื่อนตลอดว่าให้คุยกับเขาหน่อยให้เขาไป
0: อ่ะหลังเกิดเหตุนะครับเธอก็เลยไปแจ้งความให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวกลุ่มชายคนนี้มาดำเนินคดีครับ
1: ค่ะเอาจริงๆเนี่ยผิดบ้านก็ผิดแล้วเรื่องนึงนะต
0: ่
1: อให้เขาเป็นลูกหนี้จริงๆทำแบบนี้ก็ผิดอีกอยู่ดีทวงหนี้แบบนี้ไม่ได้นะคะเอาอีกเรื่องนึงหญิงสาวคนนี้ขับรถอยู่ดีๆคุณผู้ชมถ้าเป็นเราจะทำยังไงนะคะมีรถคนขี่เนี่ยลักษณะคล้ายตำรวจซะด้วยมาเฉี่ยวชนรถเราเสร็จหันมายิ้มให้เสร็จแล้วเขาก็ขี่หนีไปเลยอะค่ะ

0: พี่เฉียวหนูอ่ะ
1: พี่เอาดีๆ
2: อ้าวคุณพี่
1: อ้าว
2: ไปแล้ว
1: พ
2: ี่
1: เฉียวหนู
2: แล้วไปเลยเหรอ
1: ไปเลยค่ะดีนะคะเนี่ยว่ากล้องหน้ารถเนี่ยจับภาพได้ชัดเจนแล้วจริงๆตรงนี้การจราจรขวักไขว่นะคะหน้าห้างคุณจะพักหลังสิทธิ์คิดดูสิ
2: รถเยอะอยู่แล้ว
1: นะคะเป็นเหตุการณ์2ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้เลยนะคะหญิงเจ้าของรถเนี่ยเธอกำลังขับรถผ่านที่หน้าห้างแล้วมีจักรยานยนต์เธอบอกนะตอนนั้นเข้าใจว่าคนขี่แต่งตัวเป็นตำรวจอ่ะใช่ไหมคะก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เบียดนี่จังหวะนี้ก็เฉี่ยวชนกันเธอก็เลยเปิดกระจกตะโกนบอกว่าเฮ้ยพี่ชนนะอีกฝ่ายเนี่ยมุมนี้เราอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ว่าคนขับเขาบอกหันมายิ้มให้อ่ะ
2: ครับ
1: แล้วพี่มายิ้มให้ทำไมเนี่ยเราไม่ลงมารับผิดชอบพี่หนีไปเลยนะคะเธอบอกรถเธอทำประกันชั้น3เป็นแบบ3 plus คือถ้าไม่มีคู่กรณีต้องจ่ายค่าซ่อมเองคลิปนี้เป็นไวรัลเลยนะคะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักล่าสุดวันนี้เราสอบถามไปที่รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์สรุปรู้แล้วนะคะว่าคนขี่รถเป็นใครเขาเป็นอาสาจราจรไม่ใช่ตำรวจ
2: อ้าว
1: ระบุว่ากำลังขี่รถไปตรวจสอบเหตุรถจอดเสียเจ้าตัวอ้างว่าก็รู้ตัวอยู่ว่ารถเนี่ยมีการเฉี่ยวชนแล้วก็เหมือนไม่ได้เห็นว่ามันเสียหายอะไรถึงได้กล้าหันมายิ้มเพื่อเป็นการขอโทษค่ะวันนี้เดี๋ยวจะเรียก2ฝ่ายมาเจรจากันบ่าย3นะคะ
3: เกิดการครับเขาบอกว่าเห็นว่ารถนะครับไม่เสียหายแล้วก็เขาก็หันกลับมาแล้วก็ยิ้มขอโทษนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะนัดทางคู่กรณีนะครับเข้ามาดำเนินการนะครับวันนี้ครับเวลา10ก็เบื้องต้นนะครับตรวจสอบแล้วนะครับทางผู้ที่โพสต์คลิปก็ยังไม่ได้มาแจ้งความ
1: ก็เดี๋ยวทางเจ้าของคลิปยังไม่แจ้งความแต่ว่าไม่เป็นไรคลิปมันมีหลักฐานแล้วนะคะก็เดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อให้ด้วยเป็นอาสาจราจรซะเองด้วยสิถ
2: ้
1: าทำแบบนี้นะ
2: คุณผู้ชมครับสลับมาที่วันนี้มีอีกหนึ่งงานดีๆมาบอกต่อกันนะครับคุณผู้ชมที่กำลังมีแพลนจะจัดบ้านแต่งบ้านใหม่ถูกใจแน่นอนติดตามพร้อมกันได้เลยครับ
4: บริษัทเวลแฟร์จำกัดฉลองความสำเร็จในโอกาสครบรอบ43ปีพร้อมตอกย้ำบทบาทผู้จัดงานแสดงสินค้าเพื่อบ้านโดยเตรียมยกระดับงานแสดงสินค้าให้ยิ่งใหญ่และครบครันยิ่งกว่าที่ผ่านมาในงาน Home Mega Show ภายในงานได้รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้านไว้แบบจัดเต็มทั้งเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าเพื่อการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 22,000 ตารางเมตรโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการรวมผู้ประกอบการมากกว่า500รายที่มาพร้อมโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษอีกมากมายเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้บริโภคและเปิดพื้นที่ให้ธุรกิจได้พบกับกลุ่มลูกค้าโดยตรงสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสินค้าเพื่อบ้านหรือมีแผนปรับปรุงและตกแต่งบ้านงาน Home Mega Show จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคม 2569 ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
1: คุณผู้ชมคะพูดถึงเมืองมารยา The Musical มีอยู่คู่หนึ่งที่ต้องบอกว่าถูกพูดถึงเยอะมากๆและเจอกันทีไรปะทะกันเดือดทุกซีนนะคะนั่นก็คือแม่ของดินี่และผู้จัดการของเพียงดาววันนี้พี่หญิงรัฐาคุณนนท์อินทนนท์จะมาเจอการปะทะกันในรอบวันนะคะแซ่บแน่นอนเดี๋ยวเจอกันค่ะ
5: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
6: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่

0: อะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอนแฟนคอน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่เซ็นทรัลพัฒนาฉลองความสำเร็จ1ปีเซ็นทรัลพาร์คต้อนรับกว่า25ล้านวิสิตเป็นนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า10ล้านวิสิตพร้อมเดินหน้าสู่ Bangkok's World Stage ดันกรุงเทพมหานครสู่ Destination อย่างยิ่งใหญ
3: ่เราก็สรรหาทั้ง Tenants หรือ Experience อะไรที่ใหม่ๆอาจจะเป็น First in Thailand First to Bangkok เนี่ยให้กับลูกค้ามาตลอดรวมถึงทั้ง Fashion, F&B หรือ Other Experiences นะครับ
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
6: อร่อย
5: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
8: ยังเบื่อง
9: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
10: อืมดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
11: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
12: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
13: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
14: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
15: ผิวดูใสฉ่ำ
14: ต้องโดน
15: ใหม่ซิตรา
11: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
16: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบคไทมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
17: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสุดโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
18: ้GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
19: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
18: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
20: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
21: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
18: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
22: ์สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดี้พลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 0805625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 0805625
23: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
24: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100%

0: คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
1: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาลิเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกิน

0: ั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
1: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
0: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
2: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่
2: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Fancon
3: รับวันมาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้แขกรับเชิญของเรามาจากเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลเล่นไปแล้ว18รอบ
5: ครับ
3: ดีด
5: ี
3: เลิศดีเป็นเสิร์ตดีเป็นเจิดดีเป็นเจิดดีเป็นอะไรดี
6: จะเล่นได้แล้วนะเนี่ย
7: เขาร้องได้แล้วนะเนี่ย
3: เพราะฉันไปดู2รอบแล้ว
5: เออ
3: กระไรตังไปด้วย
5: เออ
3: เพราะอะไรรู้ไหมคุณจะบอกเลยว่านี่คือเสน่ห์ของละครเวทีผู้ชมค่ะคือไม่ว่าคุณจะไปดูกี่รอบไม่เหมือนกันสักรอบแต่นักแสดงทุกคนเต็มที่ทุกรอบนี่รวมถึงเพื่อนเพื่อนที่อยู่กับเราเพื่อนที่แบบซื้อตั๋วไปกับเราอ่ะและนั่งข้างเราอ่ะที่เขาจะเมาจะมอยจะพูดจะหุ้ยจะหิวอ่ะไม่เหมือนกันสักรอบแล้วมันดีมากมันเป็นฟิลกู๊ดมันแบบมันฉ่ำใจไม่ต้องพูดแล้วค่ะ
5: โอ้ย
3: จบแล้ว
5: เออ
6: ไม่ได้คืออ
3: ิน
6: กว่าเราอีกอ่ะ
3: อินกว่าคนเล่นเหรอวันนี้ก็เลยต้องเชิญคู่นี้มาคู่นี้เขาเป็นผู้จัดการทั้งคู่เออแต่คนนึงควบความเป็นแม่ด้วยขอต้อนรับหญิงและสาและอิน
8: สวัสดีค่ะ
6: สว
8: ั
6: สด
8: ี
6: ค
8: ่
6: ะ
8: สวัสด
6: ี
8: ค่ะอ
6: ยู่
8: น
6: ี
5: ่สวัสดีครับ
3: เล่นไป18รอบแล้วเป็นยังไงบ้าง
8: ก็ยังสนุก
6: สนุกมาก
8: ใช่
3: มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆล่ะนุ้ยว่าคือพอมันคือเวลาเหมือนเล่นเล่นไปทุกรอบทุกรอบมันจะยิ่งแบบ
6: เข้าเนื้อ
3: เออเราจะไม่ต้องจำอะไรละเราจะเป็นตัวละคร
8: จำพี่
6: มันจะต้องจำเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราเล่นไปบางทีมันจะมีการปรับเพื่อให้ตัวละครส่งให้คนดูรู้สึกอี
3: ก
8: ใช่ก็จะมีบุญเติมส่ง
6: ใช่บุญเติมส่ง
8: เติมอยู่อย่างนั้น
6: เติมอยู่
8: ชีก็เติมเรื่อยๆ
6: เติมจนพี่บอยบอกว่าเติมบท
8: วันนั้นเป็นรอบที่พี่บอยไม่อยู
6: ่ใช่
8: เติมบทกันเอง
6: คือคิดกันไว้แล้วว่าจะเล่นอันนี้นะ
8: แต่เราไม่รู้ว่าเขามาองค์สอง
6: ไม่แต่ที่เขามาองค์สองเพราะว่าวันนั้นพี่เบิร์ดมาดูพี่เบิร์ดมาดูแล้วเหมือนเราก็รู้ก็แบบพี่เบิร์ดมาดูตื่นเต้นอ่ะ
3: ใช่ต้องทำให้เต็มที
8: ่ใช่
6: แต่ตื่นเต้นยิ่งกว่าคือพี่บอยเซอร์ไพรส์เราอีกเข้ามา
8: ใช่
6: แล้วแบบอุ้ย
8: แล้ววันเราปกติเวลาเราเล่นเสร็จเขาก็จะปล่อยให้กลับบ้านใช่ป่ะแล้ววันรุ่งขึ้นอ่ะเผอิญดวงที
6: ่
8: สองตัวนี้เจอในลิฟต
6: ์ดีเลย
8: โอ้โห
6: แล้วเหมือนตอนแรกเราก็
3: แล้วเราพูดได้ไหมว่าพี่ไปก่อนเลยค่ะ
6: ไม่ได้เข้าพร้อมกันเลย
8: เข้าพร้อมกันเลย
6: เพราะแต่งหน้าเสร็จพอด
8: ีพอประตูพี่สับผิดนะประตูลิฟต์ปิดปุ๊บพี่บอยพูดคำแรกเติมบทกันเหรอดูอยู
3: ่สั่นเลย
6: และนี่เหมือนจะช่วยน้องก็น้องอ่ะสักพักนึงเห็นน้องหน้าเสียทำอะไรไม่ถูก
8: ก็ช่วยกันนั่นแหละ
3: แล้วพี่บอยว่าไงสรุป
6: พี่บอยก็บอกว่าโอเค

0: แต่พี่ว่ามันจะดูคาแรคเตอร์มันจะดูสนิทกันไปนิด
1: เกินไปนิดนึง
0: อะไรอย่างเงี้ยก็ระวังละกันระวังเวลาเล่นแบบ
1: ถามว่าเราฟังพี่บอยไหมเราเล่น
2: นนท์จ๋า

0: คือเป็นผู้จัดการของพี่ดาวนะ
1: ใช่
2: เป็นนางเอกเบอร์ต้น
0: ยอมไม่ได้
1: ใช่ไม่ยอมได้
2: หนูไม่เคยยอมอยู่แล้วพี่หนูพูดเลยนะหนูไม่เคยยอมเลยคนที่ฟาดมาหนูฟาดกลับไม่รู้จะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เป็นพี่หญิงรัฐฐานหนูจะเคารพในนั้นโมเมนต์ของพี่หญิงรัฐฐานแต่ถ้าเป็นฟาดหนูฟาด
1: เออแต่ว่าคือหน้าเวทีอะฟาดไม่ยับแต่ว่าหลังเวที DM มาแม่ถ้าวันนี้หนูทำอะไรเกินเลย
2: ไปจริงเหรอ
1: แม่ถ้าวันนี้หนูทำอะไรเกินเลยไปอ่ะหนูขอโทษหนูรักแม่มาก
0: ก็ถีบหน้าเขาอ่ะไม่ได้ถีบ
2: เป
0: ็
2: นการยกขาเหยียบคนขึ้นไป
1: เราก็สปริตเตะ
0: ที่เขาส
1: ู
0: ้นะ
2: ถ้าหมุนไม่ทัน
0: อ
2: ่ะเสย
0: เฮ้ยขอดูเพลงนี้หน่อยดิไวรัลนะคนกดไลค์เป็นแสนเลยเธอคนดูเป็นล้านอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่คนดีคนดัง
0: คนดีคนดังอ่ะ
2: ขอฉากนั้นงานที่เราโอ้ยค่ะดีดีนี่ดีมากดีเลิศดีประเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่างเพราะดีนี่ของคุณแม่แสนประเสริฐวู้ยดีเทพดานางฟ้านางสวรรค์ลงมาเกิดเป็นลูกดีนี่ของคุณแม่นี่จริงๆไม่ได้หลอกขอให้ดีขอให้ดังทำไม่ได้ให้ตลอดละกัน
1: นี่ก็ชมกันมากป่ะถ้าลูกดินนี่มาได้ยินของชื่นใจอุ้ยลืมแต่ก็เป็นพ่อแม่ไงที่ปั้นให้ดังแล้วก็ดังอย่างยิ่งใหญ่ความดีเอาไว้ดีทีหลังแต่ความดังต้องดังกว่านี้เพราะยังไงตอนสุดท้ายลูกดินนี่ต้องดังกว่าใคร
2: แล้วคีใส่กันเลย
1: ใช่
2: อันนี้แค่น้ำจิ้ม
0: เป็นยังไง
3: เหมือนเข้าเนื้อเลยจริ
0: ง
3: ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องเตรียมไม่ต้องนับ
0: ก็นี่ถึงบอกว่าเข้าเนื้อเข้าไปอยู่ใน DNA แล้ว
2: ขอโทษนะคะอันนี้เล่นหรือเปล่าคะ
3: นี่ก็อยู่ด้วย
1: เล่นแล้วบนเวทีด้วย
0: เข้าใจด้วยความที่แบบว่าเคยเล่นละครเวทีแล้วชอบมากชอบศาสตร์นี้มาก
4: ครับ
0: คือเมื่อเวลาที
1: ่ตอนนั้นแม่ร้องยังไงนะ
0: แม่ร้องแม่ร้องเสียงสูงเป็นภาษาเกาหลีด้วย
2: ดูเหมือนก
1: ัน ขอแม่หนุ่ยคืออะไรขอแม่หนุ่ยคืออะไรนะตอนนี้นนท์บอก
0: เฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะอะไรนะคือลิขิตรักจริงจังร้องเพลงยังไงให้พี่บอยแล้วคนทั้งโรงเกรงไปด้วยกันว่าจะถูกคีหรือเปล่าแต่หญิงบอกว่าเฮ้ยแม้ว่าดูแล้วมันจะแบบมันเหมือนง่ายอ่
1: ะ
0: คือเรามีความสามารถไงแล้วเราร้องมามันเหมือนง่าย
2: เลยเหรอครับขอบคุณ
0: จริง
1: คนอื่นพูดแล้วดูดีเลย
2: ไม่แล้วเมื่อกี้เราพยักหน้าไปเราด้วยอ่ะขอบคุณครับพี่ด
0: ูจริงมันเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ง่ายนะการที่จะแบบว่าสองคนจะแบทเทิลกัน
1: คือปกติอ่ะเวลาที่มันเป็นเพลงละครเวทีค่ะส่วนใหญ่ถ้าโซโล่ร้องคนเดียวเนี่ยมันจะเป็นคีย์ของเราหมายถึงว่ามันจะเป็นคีย์ของผู้หญิงขออนุญาตใช้คำว่าคีย์ผู้ชาย
2: คีย์ LGBT
0: ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ต้องขอโทษ
1: คือพอต้องร้องกับนนอย่างเงี้ยมันก็จะมีเลนที่เป็นเลนที่เป็นคีย์ผู้ชายอย่างเช่นแบบว่าว่านี่ก็ชมกันมากไปอันนี้จะเป็นคีย์ใกล้ๆกันก็คือแบบว่านี่ก็ชมกันมากไปถ้าลูกดินนี่มาได้ยินคงชื่นใจแต่ว่าพอเราไปปึกมันต้องเหมือนกับท็อปโน้ตขึ้นมาอีกทีเพื่อให้เป็นเพราะยังไงตอนสุดท้ายลูกดินนี่ต้องดังกว่าใครเงี้ยมันเหมือนกับเราต้องตั้งสติอะค่ะว่าเวลาเราเล่นเราสลับเลนของคนบางทีเราร้องเชสแต่ว่าเราต้องขึ้นไปร้องเฮดเราต้องกลับมาเชสแล้วในเวลาเดียวกันมันมีการเดินทางของตัวละครเลเวลของการบิ้วค่อยๆโกรธค่อยๆโมโหแล้วก็ต่อสู้กันวิ่งไล่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันต้องเป็นอิโมชันแนลอ่ะความรู้สึกมันต้องยังอยู
2: ่แล้วมีแรปอีกนะพี่หนุ้ย
1: ใช่
2: มีแรปด้วยแล้วก็มีเหมือนว่าพอแรปเสร็จปุ๊บหยุดแล้วก็มาพูดมาด่ากัน
0: พูดปุ๊บแล้วร้อง
2: ร้อง
1: ร้อง
2: แล้วก็มาแรปอีกรอบอะไรอย่างมันคือมันหลายสิ่งหลายอย่าง
0: แล้วไหนเราจะเติมมุกอีก
2: เติมมุกอีกแล้วรอคนดูขำเสร็จอีกแล้วค่อยจะเข้าบางท
1: ีโอ้ย
0: จังหวะ
1: คนด
0: ู
1: ขำนาน
2: บางทีคนดูขำนานแล้วก็จะแบบอุ้ยทำหน้าเขาไม่ถูกกูทำหน้าไงวะ
1: ร้องต่อก็ยังไม่ได้เราต้องแบบพิกอัพจากอารมณ์ที่เราพอสไปกลับมาไม่ได้อะไร
0: ต้องตอบไว
2: ้เพราะเราด่ากันน่ะเราจะห้ามยิ้มไม่ได้เชิดไปก่อนแต่คนดูขำแบบเล็กเก้เลยไหลสั่นน่ะ
0: แล้วชอบไงแล้วชอบไงแล้วต้องแบบผมเนี้ย
3: เออต้องยิ้มผมเสียงดังอีก
0: ต้องรอให้จ้า
2: ก็ต้องเว้นหรือบางทีอย่างเงี้ยเราเล่นอะไรไปอย่างเงี้ยเราไม่คิดว่าคนดูจะขำคนดูขำเราก็ต้องเว้นแต่อารมณ์ตัวละครเราก็ต้องอยู่อย่าง
1: น
2: ั้
1: นแล้วบอกเลยนะคะตอนนี้เราพัฒนาการจบของเพลงนี้ไปเดี๋ยวมันจะยาวขึ้นไปเรื่อย
2: ๆคนดีคนดัง
1: คนดี
2: ปกติแล้วมันก็จะแบบสักอ่ะ10วี
1: 20วี20
2: ตอนนี้จะ1นาทีแล้วคือไม่ยอมที่มาที่โกรธที่ทะลึงตามาหนูก็ทะลึงตาไปโดดดีจนคอนดักเตอร์ข้างล่างอ่ะไม่รู้จะจบยังไงพี่บอมคือแบบอะไรวะยังไงวะเนี่ย
1: ตอนปกติอ่ะพี่บอมต้องอย่างนี้ใช่ป่ะ
0: เออ
1: ตอนนี้คือ
2: ปล่อยฟรี
1: เอาให้จบจบสักที
2: มันโมโหอ่ะ
0: หรือว่าวันนี้มีรอบเราจะลองไปแบบ โอ้ยนี้กันไหมไปช็อตนักแสดง
4: ให้คนดูทำเหรอ
0: ให้คนดู
1: โอ้ยคนบอกหยุดได้แล้ว
0: หยุดได้แล้ว
2: ท่อนของเราที่เราบอกว่ามันยาวจนคนดูตก

0: มือแล้วอะเรายังร้องกันอยู่เลย
1: ใช่ใช่แล้วเราต้องเหมือนแบบส่งซิกกันเองว่าหยุดเถอะหยุดเ
0: ถอะแล้ว
2: ทำไมต้อง
0: ร
2: ู้กัน
0: เราจะรู้กัน
2: ไ
0: ห
2: ม
0: โอ้ยมาโอ้ยตอนหลัง
1: ใช
2: ่ใช่นี่คือเสน่ห์
3: ครับ
2: นี่คือเสน่ห์อย่างที่นุ้ยบอกว่าละครเวทีแต่ละรอบไม่เหมือนกันถูกไหมแต่อีกอย่างนึงที่คนดูแบบว่าพูดแล้วหูหาห
3: ู
2: หาเลยเพราะว่านี่ข้างหลังที่ไปดูรอบล่าสุดข้างหลังเฮ้ยเขาเปลี่ยนกันได้ไงอ่ะ
3: เขาทำได้ยังไง
2: เฮ้ยเปลี่ยนชุดทำไมเร็วขนาดนี้อ่ะ
0: ชุดเนี่ยต้องบอกกันเลยของหนูประมาณ10ชุด
1: นี่พอกันค่ะ10พอกัน
0: แต่พี่แพทน่าจะประมาณ16
1: 14
2: โอ้โห
0: 16
2: แล้วมีอย
0: ู่
2: เป็นชุดแรกๆอ่ะชุดแรกที่เขาไปเหมือนไปเล่นเป็นชุดสีขาว
1: อ
2: ันนั้นน่ะคือเหมือนเดินหมุนตัวแล้วก็บึ้ง
0: เปลี่ย
2: นชุดไปเลยอ่ะ
1: ชุดนั้นมีแมคานิกแต่พูดไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้ต้องไปดูเท่านั้น
0: แล้วบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์
1: จริง
2: เออแล้วของเราอ่ะ
1: ของหญิงเนี่ยองค์หนึ่งหญิงจะตัวบวมมาก
0: เพราะว่าใช่หลายจาน
2: คือถ้าไปดูอ่ะไม่ใช่คุณแม่น้องดีนี่บวมโซเดียมนะคะ
1: ใช่นะคะบางทีใส่3ชุดอยู่ข้างในนะเพราะว่าอย่างซีนถ้าจำได้มันจะมีซีนที่เข้าไปในออฟฟิศก้องสกุล
2: จ้ะ
1: แล้วก็มันจะมีพูดถึงแฟลชแบ็กตอนดีนี่เป็นเด็กแล้วกลับมาที่ออฟฟิศอันนั้นสองชุด
2: เฮ้ยแต่ดู
1: ใส่ถอดใส่ถอด
0: เลิน
1: ใส่แล้วถอดแล้วใส
0: ่แล้วต้องเดินอ้อมด้วยอ้อมข้างหลังเวท
1: ีอ้อมหลังอ้อมวิงค่ะจากซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยแล้วก็ท้ายองค์สองก่อนจะเป็นซีนแอคหลุมที่ใส่แว่นนะคะ
2: อ
1: ันนั้นก็สองชั้นแต่มันเป็นสองชั้นแบบทั้งชุดนะพี่คือเสื้อกระโปรงแล้วก็เสื้อกระโปรงอีกทีนึงตัวนั้นอะตัวบวมมากเลยเหมือนโซเดียมมากเวลาเพื่อนบอกเฮ้ยทำไมชุดเหลืองนั่นแกตัวบวมจนเอวเท่าไหร่วะได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือ2ชุด
2: เพราะว่ามันต้องพรีเชนมันคำว่าพรีเชนนี่คือแบบเป็นแค่กี่เท่า
0: ไหร่ภายใน5ถึง10วินาท
1: ีแต่ที่ชาเลนจิ่งสุดๆเลยนะคือชุดก่อนเข้าคนดีคนดังมันจะเป็นซีนลิฟวิ่งรูมในห้องเล่นจำได้ไหมใส่ชุดเหมือนชุดแม่น้อยอ่ะชุดแบบเป็นเดรสผ้ายาวๆ
2: อยู่บ้าน
1: เหตุผลที่เป็นยาวเพราะว่าหญิงใส่กางเกงไว้ข้างในแล้วพี่หญิงใส่กางเกงตัวสีชมพูไว้ข้างในแล้วแต่ว่าต้องถกกางเกงขึ้นแล้วก็ทำแปะติดไว้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล่วง
2: ลงมา
1: แล้วถึงเวลาก็คือเดินเข้าวิงถอดออกแล้วก็เสื้อจริงๆมันจะเป็นเสื้อข้างในกับแจ็คเก็ตแต่หญิงให้เดรสเซอร์แบบเย็บติดไปเลยเป็นเสื้อตัวเดียวแล้วก็ใส่ตีนตุ๊กแกชุดนั้นน่ะหญิงเปลี่ยน6วินาที
2: โ
0: หเพราะหนูจะอยู่ตรงข้ามเห็นพี่หญิงพอดีพี่หญิงมาปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเดินออกหนูก็
1: มาจากอีกฝั่ง
2: แล้วเธอมีแบบทำ
3: เมื่อกี้ชุดเมื่อกี้เลย
2: เหม
1: ือนแบบแมจิคัลโมเมนต์มาก
2: ๆหนูอยากจะบอกเลยนะว่าอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆคือคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เอาเรียกว่าเกินบาทที่เราแบบจ่ายไปเพราะไม่ใช่แค่คู่นี้ยังมีคู่พี่แพทน้องดีนี่และคู่อื่นๆองค์รวมอีกเยอะแยะมากมายไหนจะองซอมอีก
0: องซอม
2: แล้ว
0: พลัง
2: แล้วพี่แพทอ่ะพูดอ่ะแล้วก็ร้องเพลงอ่ะแล้วก็โห
1: ใช้คำว่า
2: พุ่งอ่ะ
1: ใช้คำว่าพี่แพทด่าแล้วร้องเพลง
2: ดีกว่าแต่สิ่งพุ่งได้ยังไงแบบพี่แพทกินอะไร
0: แล้วคำหยาบคายจากพี่แพทคือลดบอกเลย
2: แล้วตบจริงอะไรจริงบนเวท
1: ีในชีวิตนี้คุณจะไม่ได้ยินคำพูดเหล่านี้ออกจากปากแพทสุทัศนีถ้าคุณไม่ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะ
2: ใช่เนาะองค์สองก็ดีมากจริงๆคือดีตลอดทั้งเรื่องราวเนาะเพราะฉะนั้นรีบไปซื้อบัตรกันได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางค่ะ
3: ค
2: ุณผู้ชมค่ะเพราะว่าจะเปิดรอบการแสดงถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะและที่สำคัญเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลเปิดการแสดงวันนี้ด้วยคือพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ถูกไหมแล้วหญิงบอกว่ามาดูวันนี้เถอะวันนี้เราได้พักแล้ว
1: เรา
2: จะโตมาก
0: เสียงมันจะใสแล้วอินมากถึงขั้นซื้อผ้าห่มเลยเหรอคะ
2: ใช่
3: เฮ้ย
2: ไปดูฟ้าจระไข่ไม่ซื้อนะ
3: เอ้ย
1: เปิ้ง
2: เ
1: รามีเมอร์ชด้วยนะเรามีเมอร์ชันไดซ์ด้วยนะเรามีสติกเกอร์เลิศมาก
2: สติกเกอร์ทำไมฉันไม่ได
1: ้สติกเกอร์นี่ไงหญิงยังแปะเลยแต่อันนี้มีไหม
2: เอาไปซื้อได้ไปซื้อมาได้
1: จะมีคำว่าแบบมันยา
2: ได้แ
1: ตะ
0: แล้วก็อีกอันหนึ่งเพลงนะครับเพลงที่ในละครเนี่ยฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแล้วฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลย
2: หรือไปเล่นกันก็ได้
0: เอาไปเล่นกันก็ได้ในติ๊กต็อกอะไร
2: เรื่องนี้แบบดีมากจริงๆคุ้มค่าจริงๆอยาก
0: หมดเวลาขอบคุณ
2: นะคะ
0: หมดเวลาแล้ว
2: เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปดูโปรดักชันดีจริงๆกับเมืองมันยาเดอะมิวสิคัลนุ้ยกล้ามาการันตีเพราะว่าคุณไปดูแล้วคุณไม่กลับมาด่านุ้ยแน่นอนเลยวันนี้ขอบคุณหญิงและถาแล้ว
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะ
2: ค่ะส่วนวันนี้เราได้ฟังแรปเนาะจากเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลแล้วเรายังมีอีกหนึ่งนักร้องค
3: ่
2: ะที่จะบอกเลยว่าพี่กลับมาร้องเพลงหนูฟังแล้วหนูดีใจมากเลยพี่หนูฟังเพลงพี่หนูโตมากับเพลงพี
3: ่ครับ
2: คือพี่บีพีรพัฒน์นะคะกับคอนเสิร์ตเดี่ยว B and Beyond นะคะขนเพลงตลอด20ปีของพี่บีมาจัดเต็ม3ชั่วโมงเลยนะคะแล้ววันนี้พี่บีบอกว่าพี่มีเพลงมาฝากน้องแบบร้องสดเลยนะน้อง

0: สวัสดีครับ
1: พี่สุดยอดเลยอ่ะ
0: ยอด
1: พี่บีร้องสดในเวลานี้อ่ะแล้วเหมือนยังไงพี่แจ๊ค
2: เหมือนเปิดแผ่นคือร้องยังไงแบบนี่เสียงสดสดนะ
3: ครับผม
2: สุดยอดจริง
3: เมื่อกี้เปิดแผ่นครับ
1: ไม่ใช่เราไม่มีคอนโทรลตรงนั้นเลย
3: เปิดแค่ดนตรี
0: สุดยอด
1: สุดยอดคอนเสิร์ตนี้ทำไมพี่ถึงแบบอยากจะกลับมาทำอีกครั้ง
3: ท้าความไปที่ปลายปีที่แล้วมีบีเดย
1: ์
3: 5รอบแล้วผมคือศิลปินมันเยอะแล้วผมได้ออกแค่บางวัน1เพลง
0: ครับ
3: ใช่
1: มันไม่พอ
3: บางวันครึ่งเพลง
0: เฮ้ย
3: ฮะแต่งตัวออกมาเป็นไอ้หมดแดงกับพี่บอยเป็นโชว์โชว์กับเข้าไปแล้วก็แฟนคลับก็เข้ามาถล่มพี่ผมหนูซื้อบัตรมาดูพี่มาจากเชียงใหม่พี่ออกมาเป็นไอ้หมดแดง
1: แค่20นาที
3: ประมาณไม่ถึงประมาณครึ่งเพลงอ่ะประมาณไม่เกิน5นาทีอ่ะใช่
0: แต่งต
3: ั
0: วนาน
3: แล้วก็ออกมาจบใช่แต่งตัวนานกว่าจริง
2: ๆคืออยากดูเต็ม
3: เขาก็เลยแบบเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยคุยกับทางCI ซึ่งเป็นผู้จัดเนี่ยเขาก็เลยโอเคก็เลยเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมา
1: ต้องขอขอบคุณน้องคนนั้นนะจึงมีคอนเสิร์ตในวันนี้ปอจองบัตรวันไหนครับพี่
3: จองบัตรวันที่19กันยายนนี้นะครับที่ Ticket Major นะครับเริ่มขายบัตร 10:00 น
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ไปจองได้เลยนุ้ยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนร้องได้ทุกเพลงแล้วก็โตมากับบีบีพัฒน์อยู่แล้ว
3: ครับ
0: แล้วคอนเสิร์ตวันไหนครับ
3: วันคอนเสิร์ตวันที่19พฤศจิกาครับจัดที่BCC Hall ครับ Central ลาดพร้าว
2: รอบนี
1: ้วันไหนล่ะเต็มเต็มเลย
3: วันไหนอ๋อโอเคเต็ม
1: เลย
3: ครับ
0: รอบนี้เต็มเต็มเลยนะฮะ
3: รอบนี้คนเดียวครับ
1: เออ
3: รับเชิญด้วยใช่อ
2: ุ้ยแล้วกำลัง
1: แบบ14อะไร
3: 14
1: วันที่จัด14
3: พฤศจิกายน
1: พี
3: ่ใช่
1: 14พฤศจิกาย
2: นถูกแล้วว
1: ันบัตร19กันยา
3: 19ใช่
1: ย้ำอีกทีซื้อบัตร19กันยา

0: จ้ะแล้วไปเจอกันวันที่14พฤศจิกายน
1: ครับผมนะเอาศิลปินมาเช้าๆกันอย่างนี้แหละครับ
0: ขอโทษหนูขอโทษ
2: ใช้พลังร้องเพลงไปแล้ว
0: แต่จะบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนะคะ
1: ขอบคุณพี่บีด้วย
2: ขอบคุณครับพี
0: ่
2: บ
0: ีสุดยอดเลยต้องไปดูพี่บี
3: น้องกำลัง
0: กดบัตรฟังเพลงพอแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยมีความรู้สึกของเด็ก
2: ๆ
0: ที่ถูกพ่อแม่เนี่ยกดดันแรงกดดันนี่มันหนักขนาดไหนลูกเดี๋ยวกลับมาฟังความรู้สึกกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวดีๆค่ะ
4: สวัสดีค่ะมารับแขกวันนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องข้อและข่าวต้องมาฟังแขกรับเชิญของเราค่ะคุณอูค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องผู้ใหญ่ในบ้านนะครับเวลาเขาเป็นอะไรมักจะไม่ยอมบอกลูกหลานนะครับอย่างตัวผมครับทำงานหนักตลอดชีวิตเลยอายุ50กว่าแล้วเป็นคนเชียงรายมีโรงงานอยู่ที่ชลบุรีทำงานแทบไม่มีเวลากลับบ้านไปดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยบางครั้งนานเป็นปีฮะพอมีเวลากลับไปก็สังเกตว่าพวกท่านใช้ชีวิตประจำวันไม่เหมือนเดิมจะลุกจะนั่งก็ลำบากค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆเดินเดินก็เดินได้ช้าลงขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยไหวครับต้องเอามือจับราวเสาบันไดขึ้นไปนะฮะชวนออกไปข้างนอกแกก็ไม่อยากไปครับบ่นตลอดเวลาว่าไม่ไหวฮะเจ็บเข่าครับผมเห็นแล้วรู้สึกว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเพราะคุณพ่อคุณแม่แก่ลงทุกวันจะ80แล้วนะฮะผมจึงพาไปพบผู้เชี่ยวชาญครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมบอกวิธีดูแลมาหลายวิธีฮะแต่พวกท่านนั่งฟังอยู่ด้วยท่านกลัวท่านกังวลครับผมเองมีโรงงานเป็นของตัวเองนะฮะเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาของพวกเขาโดยเฉพาะอันนี้เป็นตัวผมที่อยู่ในโรงงานผมเองนะฮะผมลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบนะฮะการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮะเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมทันสมัยมากนะอย่างเครื่องจักรตัวนี้ Liquid Capsule อัตโนมัติเป็นเครื่องอัตโนมัติหนึ่งในไม่กี่เครื่องในประเทศไทยนะฮะที่นำเข้ามาเครื่องนี้จะผลิตด้วยแคปซูลเปลือกบางตัวนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะแตกตัวได้ไวสารสกัดจะถูกนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะฮะสังเกตว่าผมลงดูแลเองทุกขั้นตอนพัฒนาจนได้มาเป็นตัวนี้ฮะคุณธัญญา
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ไวต้าเอสพลัสนะครับซึ่งเป็นน้ำมันสกัดจากงาดำซึ่งสารสกัดเนี่ยผมนำเข้าจากประเทศเยอรมันเลยนะครับจะช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อครับช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อนะฮะมีส่วนช่วยป้องกันเรื่องกระดูกพรุนครับมีส่วนช่วยลดอาการมือเท้าชาฮะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ผมได้ทานเนี่ยท่านชอบมากเลยเมื่อก่อนชวนไปไหนมาไหนไม่ยอมไปฮะหลังๆเป็นคนชวนผมไปทำกิจกรรมนอกบ้านฮะไปไหนรู้ไหมครับนี่ครับไปถ้ำนาคาถ้ำนาคาเนี่ยมีการปีนเขาขึ้นบันไดสูงมากนะท่านทำได้สบายเลยเดินเร็วนำผมไปไกลนะครับเดินกระฉับกระเฉงอย่างจุดเนี้ยเกือบตั้งฉากนะคนจะ80แล้วยังขึ้นได้สบายเลยขึ้นไปแล้วยังนั่งยองๆนั่งคุกเข่าได้ทำได้สบายนะฮะเดินหลายชั่วโมงไม่บ่นว่าเหนื่อยเลยนะ 4-5 ชั่วโมงเลยพิชิตถ้ำนาคากันมาแล้วและยังไปกันต่อนะกิจกรรมเรามีบ่อยครับไปพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนอยู่ที่จังหวัดแพร่สังเกตคุณพ่อล้วงกระเป๋าเดินชิลมากไม่เอามือจับราวเสาบันไดเลยฮะแล้วเดี๋ยวสังเกตคุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปแล้วยังนั่งคุกเข่ากราบพระได้สบายเลยครับนี่ฮ
0: ะ
5: ผมดีใจที่คุณพ่อคุณแม่กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนะฮะยิ่งได้เห็นคุณแม่นะเวลาแกมาที่บ้านแกจะเห็นหญ้ารกหน่อยผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลเท่าไหร่ก็ลุกนั่งถอนหญ้าได้สบายสบายแบบชิวๆเลยฮะคนอายุจะ80ยังทำได้ขนาดนี้ดังนั้นใครก็ตามนะครับที่เป็นอย่างที่ผมเล่าไปมีปัญหาเรื่องกระดูกแล้วข้อลุกโอยนั่งโอยอยากแนะนำให้ลองไวเตสพลัสตัวนี้ผมตั้งใจทำออกมาจริงๆวันนี้มาแนะนำด้วยโปรโมชั่นพิเศษครับปกติไวเตสพลัส1กล่อง990บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง599บาทเท่านั้นนะครับเฉพาะ99ท่านแรกโทรให้ทันนะผมจะถอยเพิ่มให้ครับ1กล่องครับ2กล่องครับเป็น1แถม2และพิเศษวันนี้นะจัดพิเศษให้ผมจะแถมไวเตสพลัสขนาดพกพาอีก9กล่อง
0: ค่ะ
5: 1กล่องตัวเนี้ยมี10แคปซูลนะฮะรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลนะครับรบกวนคุณธัญญารับแทนท่านผู้ชมหน่อยนะครับทั้งหมดนี้เซตนี้1แถม11 180แคปซูลไปเลยนะฮะคุณจ่ายเองเพียง599บาท1แถม11 599บาทโทรมาที่021088543ครับ021088543 LINE Assign Shop 8สแกน QR Codeที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไวเตสพลัสตัวนี้ผมดูแลเองทุกขั้นตอนพัฒนามาเพื่อคนในครอบครัวนะครับจึงอยากให้ไวเตสพลัสกลับไปดูแลคนในครอบครัวของคุณด้วยนะฮะโปรโมชั่นวันนี้ผมมาเองพิเศษนะครับปกติ1กล่อง990บาทวันนี้ลดเหลือเพียง599บาทเท่านั้นทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง16สายสุดท้ายแล้วโทรให้ทันนะครับ ถ้าโทรทันรับไปเลยอีก2กล่องไวเตสพัดขนาดพกพาอีก9กล่อง1กล่องมี10แคปซูลเซตนี้รับไปเลย180แคปซูล1แถม11 180แคปซูล599บาท02108-8543ครับ02108-8543 LINE แอดช็อป8สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะสารสกัดเนี่ยจะมีส่วนช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อนะฮะมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อมีส่วนช่วยป้องกันเรื่องกระดูกพรุนนะฮะมีส่วนช่วยลดอาการมือเท้าชาครับอย่างที่บอกหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ผมทานเนี่ยท่านชอบมากเลยหลังจากที่ทานแล้วเนี่ยไปทำกิจกรรมนอกบ้านกันอย่างเป็นประจำไปถ้ำนาคากันมาแล้ว1รอบจะไปรอบ2กันอีกแล้วนะฮะวันนี้โปรโมชั่นแนะนำเลยครับผมใช้เองใช้กับคนในครอบครัว1แถม11นะฮะ599บาทเซตนี้180แคปซูลคุณจ่ายเองเพียง599บาทเท่านั้นนะครับ1แถม11โทรมาที่เบอร์02108-8543ครับ02108-8543 LINE @shop8 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้พิเศษที่แถมให้คือไวเตสพัดขนาดพกพา9กล่อง1กล่องเนี่ยมีถึง10แคปซูลเซตนี้รับไปเลยอีก90ทั้งหมดนี้1แถม11 180แคปซูลรวมทั้งสิ้น180แคปซูลนะฮะ599บาทโทรมาตอนนี้เลยที่เบอร์02108-8543ครับ02108-8543 LINE @shop8 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะเอ้าสายหมดแล้ว
4: ค่ะคุณอู๋
5: เอายังไงดีเอางี้ผมตัดสินใจเพิ่มให้นะครับผมเป็นเจ้าของเองผมตัดสินใจเพิ่มให้อีก30เซตสุดท้ายก
4: ับ
5: เวลาที่เหลืออยู่ประมาณ1นาทีนะครับรีบโทรให้ทันนะครับ1แถม11 30เซตสุดท้ายกับ1นาทีนะครับ599บาท1แถม11 599บาท02108-8543 ครับ02108-8543 LINE @shop8 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ1แถม11 599บาท02108-8543 02108-8543 LINE @shop8 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องกระดูกและข้อลุกโอยนั่งโอยอยากแนะนำให้ลองไวเตสพลัสตัวนี้ผมตั้งใจทำออกมาจริงๆวันนี้โปรโมชั่น1แถม11 599บาท02108-8543ครับ02108-8543 LINE @shop8 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะพิเศษวันนี้ที่แถมให้คือไวเตสพัดขนาดพกพาอีก9กล่อง1กล่องมีถึง10แคปซูลรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูล1แถม11 599บาทเท่านั้น02108-8543ครับ02108-8543 LINE @shop8 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับคุณธัญญาครับ
4: ค่ะสำหรับผู้ใหญ่บ้านไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องข้อและข่าวนะรีบจัดเลยคือโปรวันนี้คุ้มจริงๆคุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหนูมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ผู้ชมคะเมื่อพูดถึงซีรีส์วิมานอากาศหรือว่า Sky Castle Thailand เนี่ยเมื่อคืนนี้เป็นยังไงล่ะหนูบอกไว้แล้วว่าห้ามพลาดแล้วก็ห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าน้องจินตกตึกแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะโรสอะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอยู่ค่ะแต่เมื่อพูดถึงเรื่องราวของการกดดันในครอบครัวแล้วมันมีอยู่จริงๆนะในสังคมอ่ะแล้วมีใครบ้างล่ะคะได้ฟังเสียงจากเด็กๆบ้างวันนี้เราเลยลองไปถามเด็กๆดูว่าถ้าต้องถูกกดดันขนาดนั้นเขารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะ
3: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สะท้อนการแข่งขันการถูกเปรียบเทียบและความกดดันจากคนในครอบครัวที่มีแนวคิดว่าตัวชี้วัดความสำเร็จในสังคมนั้นคือการศึกษาแต่ในทางกลับกันก็หลงลืมไปว่าสิ่งที่เลือกสรรคิดมาอย่างดีให้ลูกนั้นเป็นสิ่งที่ลูกต้องการจากใจจริงหรือไม่เราเลยพาคุณผู้ชมมาสำรวจความรู้สึกภายในใจของเด็กใน Sky Castle ที่เป็นตัวแทนคนเจ็ดลูกในสังคมปัจจุบันว่าลึกๆแล้วพวกเขาเหล่านี้รู้สึกอย่างไร
6: หนูไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนค่ะ
7: ที่ฉันไม่คิดเลยว่าคำพูดแบบนี้มันจะออกมาจากปากของ
6: ก็เพราะว่าพ่อคาดหวังหนูแบบนี้ไงหนูถึงไม่กล้าบอกพ่อ
8: เรารู้สึกว่าทุกคนต่างเป็นเหยื่อของความกดดันทางใดทางหนึ่งจากคนที่ตัวเองรักหรือว่าจากตัวเองก็ตามที่แบบคิดว่าการที่เราได้ไปถึงจุดสูงสุดมันจะเท่ากับว่านั่นคือคุณค่าของเราซึ่งแบบแค่เรียนอย่างเดียวก็ปวดหัวแล้วแต่อันนี้คือมันเหมือนแบบมันปวดหัวไปด้านสังคมด้วยมันรู้สึกมันท็อกซิกไปหมดเลย
7: จุดสูงสุดของพีระมิดสำหรับพวกแกมันคือการเป็นนายกรัฐมนตรีนะเว้ย
9: นั่นสำหรับพ่อผมไม่เคยอยากเป็นนักการเมืองเลยด้วยซ้ำอ่ะ
10: รู้สึกว่าคุณพ่อเขาไม่รับฟังความต้องการของเราครับเขาพยายามที่จะยัดความคิดของเขาเข้ามา ป็นตัวเราแล้วก็คาดหวังกับเรามากเกินไปพ่อพูดมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าต้องการให้ไปอยู่จุดสูงสุดของพีระมิดแต่ว่าผมก็มีความฝันของผมเองความฝันพ่อกับความฝันผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันแต่ว่าก็พยายามทำให้พ่อภูมิใจมากที่สุดที่ทำได
4: ้ทำตัวให้มันดีได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของพี่เพชรเขาได้ไหมเนี่ย
8: เออหนูมันไม่ดีเองอะจะโดนพ่อแม่กดดันมาว่าต้องเรียนให้เก่งเหมือนพี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบทำให้พ่อแม่สนใจในเรื่องอื่นแทนอย่างเช่นพังข้าวของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรียนไปยังไงมันก็เก่งไม่ได้เท่าพี่อยู่แล้วแต่จริงๆพาวเนี่ยอยากให้เขาสนใจไม่ว่าจะชมหรือจะว่าอะไรแค่สนใจก็พอแล้ว
11: ไม่น่าเชื่อเลยการที่ลูกๆเนี่ยยอมรับแรงกดดันมันจะมากมายขนาดนี้นะคะติดตาม Sky Castle ได้นะคะทุกวันจันทร์อังคาร 2:30 น.ดูทางทีวีทางช่องวัน31นะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะคะไม่น่าเชื่อว่าเด็กๆบางคนอาจจะยอมทำตามแรงกดดันที่พ่อแม่ให้เพราะอยากได้รับความรักหรืออยากได้รับการยอมรับจากคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่เดิมพันเนี้ยมันสูงเกินไปหรือเปล่าการที่จะต้องเอาชนะโดยไม่สนว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความรุนแรงหรือเปล่าอุ๊ยแล้วใครเป็นคนทำให้จินตกตึกล่ะคะเพราะฉะนั้นธนาคารนี้อย่าลืมมาเจอกันกับ Sky Castle นะคะแต่ที่สำคัญครอบครัวโรสดูแลน้องคิรินเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะตามใจลูกอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เวลาระวันหมดลงแล้วนะคะออปชั่นนนรออยู่สวัสดีค่ะ
12: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิววันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Allianz อยุธยา
13: ขอแนะนำเพียรเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
14: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์นะครับวันนี้2ประเด็นใหญ่ที่เราชวนทุกท่านมาคุยกันนะครับหนึ่งในนั้นสถานการณ์ไทยกัมพูชาเราตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมเรื่องของแก๊ง call center scammer ที่เราเปิดไปเมื่อวานนี้ยังมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกันนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงที่แซงทางโค้งเหลือเกินนะครับนั่นก็คือเรือฟริเกตนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อมวลชนหลายสำนักรวมถึงเราเองเนี่ยก็ได้พูดคุยกันมาประมาณนึงนะฮะแต่มันยังไม่ชัดเจนความชัดเจนเนี่ยบังเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับเมื่อกองทัพเรือประกาศผู้ชนะการประมูลจัดหาเรือฟริเกตมูลค่าเกือบ 17,000 ล้านบาทว่าผู้ชนะคือบริษัทฮันวาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับทีนี้พอประกาศออกมาแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะครับว่าล็อกสเปคไหมบริษัทระดับโลกจากประเทศอื่นเนี่ยสิงคโปร์ตุรกีสเปนหรือบริษัทอื่นของเกาหลีใต้ตามที่เห็นที่หน้าจอเนี่ยนะครับเขาไม่ผ่านคุณสมบัติตรงไหนนะทำไมถึงเลือกเจ้านี้นะครับไม่พอนะครับมีบางท่านไปเปรียบเทียบกับเรือฟริเกตลำแรกของเราคือเรือหลวงภูมิพลว่าเราก็ใช้ของบริษัทนี้แหละแล้วปรากฏ7ปีเครื่องยนต์พังตอนนี้ใช้การไม่ได้เต็มประสิทธิภาพต่างๆนานานะครับขณะเดียวกันครับ เรื่องของการล็อกสเปคเนี่ยก็ถูกพูดถึงกันมาพอสมควรแล้วว่าทำไมต้องเป็นบริษัทแห่งนี้รวมไปถึงมีการเชื่อมโยงกับบริษัทแห่งนี้ในประเทศไทยว่าตัวแทนบริษัทนั้นเป็นใครอะไรยังไงด้วยนะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้พูดคุยกับหลายฝ่ายเพื่อรับทราบข้อที่จริงเพิ่มเติมนะครับอยู่กับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือและพลโทภราดรพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับสวัสดีครับพี่หมายคร
15: ับครับ
14: อ๋อครับโฆษกครับ
16: สวัสดีครับคุณออฟครับ
14: ขอบคุณทั้งสองท่าน
15: ครับประ
14: หล
15: ั
14: ดการนะครับโอ้วันนี้แน่นอนประเด็นร้อนแรงนะฮะต้องรบกวนท่านโฆษกนะแต่ก่อนจะถามถึงประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยช่วยฉายภาพให้คุณผู้ชมลุงป้าน้าอาเนี่ยเข้าใจก่อนว่าเรือฟริเกตคืออะไรเอาไว้ทำอะไรมีความจำเป็นอะไรต้องซื้อเริ่มจากทางกองทัพครับ
16: ครับขออนุญาตถ้าผมพยายามจะพูดให้ง่ายนะครับเรือฟริเกตเนี่ยมันเป็นชื่อเป็นชื่อรูปแบบของเรือประเภทหนึ่ง
14: ครับ
16: ซึ่งถ้าจะดีไฟง่ายๆก็คือกำหนดง่ายๆก็คือเป็นเรือที่มีขีดความสามารถในการทำการรบทั้งสามมิติ
14: ครับ
16: สามมิติก็คืออากาศพื้นน้ำแล้วก็ใต้น้ำนะครับเรือฟริเกตเนี่ยเป็นโซลูชันที่กองทัพเรือหลายประเทศเนี่ยนิยมนำมาใช
14: ้
16: โดยเฉพาะกองทัพเรือที่มีขนาดกลางกับขนาดเล็กนะครับโดยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆอาจจะมีเรือที่มีลักษณะขีดความสามารถแบบนี้อยู่ อยู่หลายประเภท
14: ครับ
16: แบบแรกผมเรียกว่าขนาดไซส์ L แล้วกัน large ก็เป็นพวกเรือประจัญบาน
14: ครับ
16: นะครับเรือประจัญบานก็จะมีขนาดใหญ่มีขีดความสามารถในการรบทั้ง3มิติเช่นเดียวกันอย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นเรือที่เคยเพิ่งมาจอดที่เมืองไทยเร็วๆนี้แถวภาคตอนออก
14: อ๋อของสหรัฐนะฮะ
16: ครับจะมีเรือ1ใน3ลำที่มาจอดเนี่ยเป็นเรือประเภทนั้น
14: ครับ
16: ประเภทฟริเกตเนี่ยก็จะเป็นขนาดไซส์ M
14: อ๋อไซส์กลาง
16: ไซส์กลางก็คือประมาณ 3-4,000 ตัน
14: ครับ
16: เมื่อกี้ L ก็จะประมาณอยู่ที่5 6 7จะใหญ่กว่านั้น
14: ครับ
16: แล้วก็ไซส์ S ไซส์ S เนี่ยกองทัพเรือเราเคยมีแล้วนะครับก็คือเรือคอร์เวตก็คือมีขีดความสามารถในการรบทั้ง3มิติเช่นเดียวกัน
14: ครับ
16: แต่มีไซส์ประมาณ 1,000 ตัน 1-2,000 ตัน
14: ครับ
16: แล้วก็เรือฟริเกตที่ผ่านมาของเราที่เคยมีก็เป็นเรือชุดเรือหลวงชุดนตักสินนเรศวร
14: ครับ
16: เจ้าพญาบางประกงกระบุรีสายบุรีซึ่งปัจจุบันขีดความสามารถในการรบของเขาทั้ง3มิติเนี่ยมันเหลือบางเหลือบางมิติเพราะฉะนั้นขีดความสามารถในการที่จะเป็นเรือฟริเกตโดยสมบูรณ์แบบเนี่ยมันถูกขนถ่ายลงไป
14: ถ้าเกิดว่าที่เรามีตอนนี้เหลือลำเดียวไหมครับที่ยังครบ
16: เรามีทั้งหมดตอนนี้เราดีไฟว่าเรามีทั้งหมด4ลำแต
14: ่
16: ต้องเรียนอย่างนี้ครับ4ลำนี้ก็คือ1คือเรือหลวงภูมิพลม
14: ีอ
16: ายุการใช้งานประมาณ7ปีส่วนตักสินนเรศวรเนี่ยตอนนี้อายุ30ปีขึ้นละ30ปีกว่าละซึ่งอายุการใช้งานของเรือพวกนี้จะอยู่ที่40ปี
14: อ๋อไม่เกิน40ปีด้วย
16: นั่นหมายความว่าไลฟ์ไซเคิลเขาจะหมดละ
14: ครับ
16: มันเหมือนการกำหนดอายุการใช้งานเหมือนรถยนต์นะครับ อยู่ที่ว่าจะดูแลรักษาเท่าไหร่แต่มันก็จะมีมาตรฐานของการใช้งานอยู
14: ่ครับ
16: ตักสินนเรศวรเนี่ยใกล้ละ
14: ใกล้ละ
16: เหลืออีก1รอบ
14: ใกล้เกษียณ
16: ใกล้1รอบ
14: ครับ
16: แล้วก็สิ่งที่เราเอามาทดแทนเบื้องต้นก็คือเรือหลวงรัตนโกสินทร
14: ์ครับ
16: ซึ่งเป็นเรือคอร์เวตไม่ใช่เรือฟริเกต
14: เป็นไซส์เล็ก
16: เขาก็อายุประมาณ37ปี
14: ซึ่งเยอะแล้ว
16: เดียวจะหมด
14: ครับ
16: เพราะฉะนั้นผมต้องเรียนว่าขีดความสามารถของกำลังทางเรือซึ่งเรือฟริเกตเนี่ยเป็นกำลังเรือหลักในทะเลนะคร
14: ับ
16: ที่มีที่ทุกประเทศมีความจำเป็นเรามีความจำเป็นในการใช้งานเช่นเดียวกันในการป้องกันอธิปไตยแล้วก็ดูแลเรื่องเส้นทางคมนาคมของสินค้าทั้งหมดที่เข้าประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้มันถึงผมใช้คำว่าถึงเดดไลน์ Deadline แล้วครับที่เราต้องดันต้องเดินหน้าจัดหาเพราะว่าตักรัตนโกสินทร์อีก 2-3 ปีจะเกษียณ
14: ครับ
16: เกษียณอายุผมใช้คำง่ายๆแล้วกัน
14: ครับครับ
16: ตักสินนเรศวร
14: ก็
16: อีกจะเป็นระลอกถัดมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรวันนี
14: ้เราก็ไม่มี
16: เราจะเหลือเรือภูมิพลแค่ลำเดียวนะครับแล้วก็การจัดหาเรือลำนี้ไม่ใช่ซื้อวันนี้ได้พรุ่งนี
14: ้
16: มันเป็นการเหมือนสร้างบ้านแต่เป็นการสร้างบ้านระยะยาวเราจะใช้เวลาในการต่อเรือลำนี้ประมาณ 5-6 ปี
14: อ๋อโอเคนะฮะเบื้องต้นประมาณนี้ก่อน
16: ประมาณนี้ก่อน
14: ถามท่านโฆษกประมาณนี้เดี๋ยวถามในมุมพี่แมวบ้างนะฮะเรือฟริเกตเนี่ยถ้าฟังแบบนี้ดูแล้วผมว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ามีความจำเป็นว่าต้องซื้อแต่ในมุมของพี่แมวบ้างฮะมันเกี่ยวโยงกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาไหมในเรื่องที่ผ่านมากับเรื่องของน่านน้ำกองทัพเรือของเราจำเป็นต้องมีเรือฟริเกตกี่ลำอะไรยังไงกันแน่
15: เกี่ยวข้องมากเลยพี่ยังมองเลยว่างบประมาณปี70เนี่ยจากที่กองทัพเรือเนี่ยจริงๆความต้องการ2ลำด้วยซ้ำ
14: ใช่ครับ
15: นะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดทางงบประมาณทำให้ได้1ลำจริงๆเนี่ยถ้าพี่เป็นผู้มีอำนาจที่มีในอำนาจรัฐบาลนะที่ตกลงใจเรื่องงบประมาณเนี่ยพี่ยืนยันต้องให้เขา2ลำเพราะมันเป็นเรื่องทางยุทธศาสตร
14: ์
15: มันเป็นเรื่องทางจิตวิทยาที่จะทำให้ที่เรามีคู่กรณีภัยคุกคามกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาจะได้รู้ว่าเรามีความพร้อมเรามีอำนาจกำลังรบทางทหารเนี่ยไม่ว่าจะบกเรืออากาศเหนือเขาอยู่แล้วต้องดำรงสภาพตรงนั้นไปแต่คำว่ามี2เนี่ยแน่นอนไอ้ลำที่2ตรงนั้นเนี่ยเราควรจะมีงบหัวเชื้อไว้ก่อนเลยก็ได้
14: ไม่
15: จำเป็นต้องเบ็ดเสร็จมีระดับหัวเชื้อซึ่งกองทัพเรือเนี่ยเขาจะสามารถออกแบบได้อ่ะ1ลำลำแรกเต็มๆใช้กี่งวดต่างๆกี่ปีเสร็จใช่ไหมไอ้อันลำที่2ควรจะมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมเข้ามาถ้าในนัยยะของพี่นะยืนยันเพราะมันเป็นเรื่องจิตวิทยาและความพร้อมจริงๆแล้วเราปฏิเสธไม่ได้นะทางในภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics ตรงนี
14: ้
15: ไอ้อ่าวไทยเราเนี่ยสัมพันธ์กับแปซิฟิกเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้เลยเพราะยังไงก็ตามเถอะพี่ใหญ่จีนก็ต้องการมามีอิทธิฤทธิ์ที่ท่าเรือเหลี่ยมจริงไหมสหรัฐก็ต้องการมีอิทธิฤทธิ์มีกองเรือ8ไอที่7อยู่แล้วนะครับที่จะมาเกื้อหนุนแล้วก็ประเทศไม่ว่าจะเกาหลีใต้ไม่ว่าจะญี่ปุ่นไม่ว่าจะฟิลิปปินส์ฉะนั้นเราเช่นเดียวกันมันก็ต้องมีกำลังตรงนี้แสดงเขาเรียกว่าอำนาจกำลังรบไอ้ตัวนี้มันสำคัญนะมันเป็นเรื่องจิตวิทยาและทำให้เกิดความหมายว่าเชื่อมั่นคือกองทัพเรือทำให้เชื่อมั่นไอ้กองทัพบกเชื่อมั่นตามด้วยแล้วขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนเชื่อมั่นฉะนั้นตรงนี้พี่ถึงบอกว่าเอาละการได้มาเรือตรงนี้อาจจะมีข้อคำถามมากที่เดี๋ยวต้องไปถาม
14: โฆษก
15: กองทัพเรือต่อไปแต่พี่ยืนยันเลยว่าจำเป็นมากๆและจริงๆถ้าในยะของพี่เนี่ยมันต้องใ ไอ้ลำใหม่เนี่ยสองลำเลยด้วยซ้ำไป
17: ทีนี้พอได้ลำเดียวแล้วมันจะมีผลเลยไหม
15: ก็ยังไงเขาก็จะบอกว่าในปีถัดไปจะจัดงบมาให้ไงแต่เป็นของพี่เนี่ยไม่ใช่ต้องไปปี71ให้มันปี70เลยแต่ว่าโอเคลำที่2จะ

0: มีการออกแบบว่าจะใช้จังหวะจากโอนของวนเงินยังไงก็ว่ากันไป
1: นะ
0: ฮะใช่ครับ
1: คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วว่าถึงความจำเป็นว่าทำไมเราต้องมีเรือฟริเกตมาประจำหน้าน้ำของประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะมันเกี่ยวพันกับหลายมิติอยู่ทีนี้ถามต่อเลยฮะที่เชิญท่านโฆษกมาก่อนที่เดี๋ยวเขาจะว่าวันที่18ใช่ไหม
2: 18
1: ที่จะแถลงอย่างเป็นทางการ
2: แต่
1: ว
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้พอด้วยความที่สังคมมีคำถามพอสมควรเลยขออนุญาตเชิญท่านโฆษกมานะฮะเริ่มจากบริษัทที่ชนะประมูลก่อนเลยครับ บริษัทฮันวาจากเกาหลีใต้โอ้โหคนลือกันสนั่นบอกล็อกสเปคไหมบริษัทอื่นเนี่ยที่เขายื่นมาเนี่ยเขาก็ชั้นนำเผลอๆชื่อชั้นอาจจะเหนือกว่าหรือเปล่าทำไมถึงตกกันหมดประเด็นนี้ก่อนเลยฮะ
2: ผมขออนุญาตท้าความนิดนึงนะครับเพราะว่าการตอบสั้นๆง่ายๆว่าไม่ล็อกสเปคคงง่ายไปสำหรับคุณออฟในเจตนารมณ์ครั้งแรกของกองทัพเรือเนี่ยเมื่อเราผมชอบเปรียบเทียบกับการสร้างบ้าน
1: ครับ
2: ทุกท่านเวลาสร้างบ้านเนี่ยเรามีแบบบ้านในใจ
1: ใช่ฮะ
2: เราอยากเราดูว่าครอบครัวเราใหญ่ขนาดไหนต้องการกี่ห้องนอนห้องน้ำต้องการสระว่ายน้ำที่จอดรถกี่คัน
1: ครับ
2: กองทัพเรือก็ทำแบบเดียวกันครับเราก็ออกแบบบ้านตามฟังก์ชันที่เราต้องการเมื่อเราได้แบบบ้านที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็ไปเดินหาครับว่าบริษัทรับสร้างบ้านที่ไหนที่เรามั่นใจ
1: ครับ
2: สิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์ในการต่อเรือฟริเกตและมีมาตรฐาน
1: ครับ
2: ผมใช้คำสองอย่างนะครับประสบการณ์และมาตรฐาน
1: ครับ
2: นะครับเราก็ได้ชื่อบริษัทอู่ต่อเรือมา11ราย
1: ครับ
2: ทั่วโลกนะครับเสร็จแล้วเราก็เชิญเขาเข้ามาสู่กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
1: ครับ
2: เราก็เอาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยแบบบ้านกับเงื่อนไขเราเนี่ยส่งให้เขาที่เราเรียกกันว่า TOR
1: ครับ
2: ว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนบ้านเราต้องมีของใช้ยี่ห้ออะไรบ้างสายไฟยี่ห้ออะไรสุขภัณฑ์ยี่ห้ออะไรก็ให้เขา
1: ครับ
2: แล้วก็บอกเรามีเงินอยู่แค่นี้นะ 17,000 ล้าน
1: ครับ
2: เขาก็กลับไปทำกันบ้านให้เวลาเขาทำกันบ้านจนถึงวันที่21มีนาคม
1: ปีนี้ถูกไหม
2: ปีนี
1: ้ครับ
2: เป็นวันที่เขาจะต้องยื่นข้อเสน
1: อ
2: ปรากฏว่าใน11เจ้าที่เราไปเชิญเข้ามานะ
1: ครับ
2: จากทั่วโลกนะครับย้ำอีกทีประสบการณ์และมาตรฐานเข้ามายื่น6ราย
1: อันนี้คือตามที่เป็นข่าวถูกไหมหกรายนี
2: ้เป็นไปตามข้อเท็จจริงเลย
1: โอเค
2: 6ราย
1: ครับ
2: 6รายแปลว่าอะไรครับแปลว่า6รายเนี้ยถ้าคุณออฟเป็นบริษัทเจ้าของรับสร้างบ้านคุณออฟเห็นเงื่อนไขของผมแล้วแสดงว่าคุณออฟทำได้
1: เ
2: ขาก็ทำได้ทั้ง6รายเขาก็ยื่นข้อเสนอเข้ามา
1: แล้ว
2: ล็อกสเปคตรงไหนครับ
1: อ๋อไม่ทีนี้ผมถามต่อได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวสลับมาถามพี่แมวนะฮะ
2: ถ้าสเปคถ้าแบบบ้านของผมพี่แมวทำได้คนเดียวล็อกจะยื่นไหมครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างเงี้ยล็อกแน่นอน
2: ยื่นไหมครับก็มันทำไม่ได้อะสมมติผมบอกว่าผมต้องการสุขภัณฑ์ยี่ห้อนี้ซ
1: ึ่
2: งสุขภัณฑ์เจ้านั้นไม่เคยขายคนอื่นขายพี่แมวคนเดียวคุณออฟจะเข้ายื่นเสนอราคาไหมครับทั้งที่รู้เพลงไหมชื่อเพลง
1: ครับ
2: ทั้งที่รู
1: ้ครับทีนี้มันมีประเด็นนิดหน่อยนะตรงนี้นะโฆษกฮะคือบางท่านเขาตั้งข้อสังเกตว่า1หรือว่าเงื่อนไขทางเทคนิคที่พอเหลือ6รายแล้วเนี่ยพอเหลือ6แล้วนะฮะ
2: ครับ
1: เราไปตีกรอบเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าจนมันแคบแล้วมันบีบจนเหลือฮันวาเจ้าเดียวอีกเจ้าที่เหลือเนี่ยเขาก็เลยไม่ผ่านหรือไม่ทันเวลาหรือยังไงกันแน
2: ่ขอบคุณครับที่ถามอยากตอบจังเลยครับ
1: ครับ
2: กติกาเงื่อนไขเวลาเราให้เขาเนี่ยเราให้ตั้งแต่ TOR ฉบับแรก
1: ตั้งแต่ตอน11
2: รายเขาทำกันบ้านมาแล้ว6รายใน11ตัดสินใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเข้าร่วมแข่งขันแสดงว่าคนอื่นทำได้คุณก็ทำได
1: ้
2: ทุกคนทำได้หมดใช่ไหมครับแล้วกระบวนการพิจารณาทุกอย่างกระบวนการพิจารณานะครับทุกอย่างเขียนอยู่ในเอกสารฉบับนั้นทุกคนรู
1: ้ครับ
2: วันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าในนั้นเขียนอะไร11รายรู้หมดครับเอกสารนี้ไม่ได้เป็นความลับ
1: ครับ
2: ไปถามเขาได้เลยว่าในนั้นเขียนวิธีกระบวนการพิจารณาไว้อย่างไรนั่นคือกติกาเหมือนเราเล่นฟุตบอลกติกามาตรฐานเล่นกีฬาไหนกีฬากติกามันก็มาตรฐาน
1: ครับ
2: เช่นเดียวกันกับสนามแข่งขันเรือฟริเกตกติกาก็มาตรฐานครับ
1: ทุกคนใช้มาตรฐานและกติกาเดียวกัน
2: ซึ่งระบุอยู่ในเอกสารฉบับนั้น
1: แต่5 เจ้าที่ตีตกไปเนี่ยเป็นเพราะเขายื่นไม่ทันหรือว่าเขาทำอะไรให้เราไม่ได้เท่ากับเจ้านี้
2: เขายื่นทันครับเพราะหกรายทั้งหมดยื่นข้อเสนอทุกคน
1: ครับ
2: ที่เป็นเอกสารในภาพที่เคยปรากฏอยู่ในเพจกองทัพเรือครับมีเอกสารเป็นหลังๆหลายๆลังเป็นกองๆอยู่ในนั้นทุกบริษัททำหมดครับทีนี้กระบวนการพิจารณาก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในนั้นว่าเมื่อแต่ละรายจะต้องยื่นเอกสารที่มาสร้างบ้านให้คุณออฟ
1: ครับ
2: ก็ต้องมีแบบบ้านมีรายการครุพันธ์ว่าอย่างเช่นจะติดแอร์ยี่ห้ออะ

0: อะไรกี่ BTU แล้วถ้าเกิดมันไม่สมบูรณ์ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างที่จะเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออ
1: ๋ออ่ะมันมีข้อสังเกตนิดนึงนะพี่แมวรอแป๊บนึงนะ
2: ครับ
1: มีข้อสังเกตนิดนึงจากอย่างเช่นคุณอนาลโยจากไทยอาร์คอสเขาบอกว่าโอเคไม่ได้ติดหรอกแต่ว่าเจ้านี้เนี่ยเหมือนกับให้ข้อเสนอต่ำที่สุดสเปคเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาก็โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่ามันดูเทียบกับอีก5เจ้าที่เหลือแล้วเนี่ยเจ้านี้ดูจะเราได้ประโยชน์น้อยกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: โอเคการได้ประโยชน์มากน้อยเนี่ยผมอาจจะตอบได้ชัดไม่ได้
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่อยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจก็คือเวลาเรากำหนดเงื่อนไขในการที่จะซื้ออะไรบางอย่างกลับไปเรื่องบ้านเหมือนเดิม
1: ครับ
0: คือเราขีดเส้นไว้เรียบร้อยแล้วว่าต่ำกว่านี้ไม่รับสูงกว่านี้ดีนึกออกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น6รายที่เขาตัดสินใจมาเสนอแสดงว่าเขามั่นใจว่าของเขา
1: ดีสูงกว่า
0: เส้นที่เราขีดไว
1: ้แต่อยู่ในงบ 10,000
0: แล้วก็อยู่ใน 17,000 ล้านถูกต้องครับคำถามคือการด้อยกว่าหรือไม่อ่ะมันต้องเปรียบเทียบกับหลายมิติถูกต้องไหมครับอาจจะเป็นเรื่องของการทำ comparison ที่ดูในเชิงมิติเวลาเราซื้อรถยนต์จากในโชว์รูมเราบอกว่ายี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนี้คำถามคือมัน tangible หรือ intangible
1: คือมันเปรียบเทียบหลายเรื่อง
0: มันมีหลายมิติแต่สิ่งแน่ๆที่เราเจอก็คือว่าทุกอย่างที่มันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ
1: ์ครับ
0: ที่เป็น evidence based ที่ผมชอบใช้คำนี้ฮะพยายามจะให้ประชาชนเข้าใจว่าหลักฐานก็คือสิ่งที่ข้อมูลที่เขาให้มาหนึ่งอย่างแรกคือเขาให้มาแล้วมันต้องน่าเชื่อถือด้วย
1: ครับ
0: มันต้องน่าเชื่อถือด้วยอย่างเช่นรถคันนี้บอกว่าวิ่งได้เป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งได้ 1,000 กิโล
1: มันก็เวอร์ไปบางทีก็ไม่น่าเชื่อถือถูกไหมฮะ
0: ก็ต้องไม่น่าเชื่อถือก็ต้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยถึงแม้จะพันกิโลจริงนะครับ
1: ครับ
0: แต่เราก็ต้องดูจากสิ่งที่เขาเสนอมาแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าเราควรจะเชื่อเขาแค่ไหนครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพิจารณาดูตามเนื้อผ้าครับว่าเราจะได้อะไรจากการจัดซื้อครั้งนี
1: ้แต่ว่าผมฟังแบบนี้เหมือนกับบริษัทอื่นเขาเสนอมาเวอร์ไปเกี่ยวไหมฮะถ้าอย่างน
0: ั้นเดี๋ยวผมคิดว่าในวันที่18
1: ครับ
0: ทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
1: โอเคอ้าวประมาณนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะขอถามพี่แมวบ้างในมุมพี่แมวตั้งข้อสังเกตเหมือนบางท่านไหมฮะเรื่องล็อกสเปค
2: อันเนี้ยคงปฏิเสธไอ้เพราะว่าชุดความคิดความนึกคิดไม่ได
1: ้ครับ
2: แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะกองทัพเรือต้องทำให้โปร่งใสเป็นใช้ได้โปร่งใสเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็หมายความว่าถูกระเบียบถูกกฎหมายอันเนี้ยมันเป็นภูมิคุ้มกันอยู่แล
1: ้
2: วแต่ตอนนี้ที่คนเขาตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยอะนะพอดีเขาก็อาจจะเห็นไอ้การที่แต่ละฝ่ายเนี่ยตอบที่โอเวอร์สเปคอ่ะให้ดูดีขึ้นนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปพิสูจน์จริงๆว่ามันอยู่ในกระดาษแต่จริงๆมันใช่หรือเปล่าด้วยนะต้องให้ความเป็นธรรมเหมือนกันใช่ฉะนั้นตรงนี้สำคัญที่สุดคือความโปร่งใสถูกระเบียบแต่ตอนนี้คนเขาก็ไปมองในแง่ว่าเอาละถ้ามันโปร่งใสถูกระเบียบมากแต่อยากได้ผลลัพธ์อ่ะเฮ้ยถ้าผลลัพธ์มันมองแล้วอันนั้นเอ๊ะพอไปอ่านไอ้นั้นมันดีกว่านี
1: ้
2: แต่ทั้ง6รายที่บอกมันไม่มีใครผิดหมายความว่าในชั้นต้นแต่พอคัดไปแล้วอ้าวไอ้ที่5เนี่ยมันไปตกสะดุดเท้าตัวเองหรืออะไรยังไงก็ไม่
1: ร
2: ู้เพราะนั้นมันเหลือตรงนี้ก็ในแง่ความยุติธรรมความโปร่งใสกับถูกระเบียบก็ต้องถูกเพียงแต่ว่ากองทัพเรือก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเอ้ยคนอาจจะมุมมองว่าไอ้ผลลัพธ์อ่ะแหมไอ้ตรงนั้นมันดีกว่าเอ๊ะมันน่าจะเอาละถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้มาขยับคุยกับไอ้เจ้าที่ได้หน่อยซิว่าเฮ้ยเติมอะไรให้มันคล้าย
1: ๆอ๋อของเจ้าอื่นที่เขาเสนอมา
2: อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในหลักเนี่ยถ้ากองทัพเรือเขาอธิบายความได้เนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็ไม่ผิดระเบียบเพราะตรงนี้เราต้องยึดความเป็นธรรมไม่งั้นเดี๋ยวบางคนมาบอกอ้าวไม่งั้นพอไม่ได้ปั๊บก็มาเติมเข้าไปใหญ่เลยไม่ได้ข้อยุติสักทีเอาหมดเวลาเลยไม่ทันใช้งบประมาณเลยไม่ได้อะไรสักอย่าง
0: ซึ่งตอนนี้ขออนุญาตเสริมท่านพี่แมวนิดหนึ่งก็คือมันเป็นกติกาที่ต้องใช้ apply to all ครับ
2: คือ
0: ใช้กับทุกคนโดยเท่าเทียม
2: ค
0: ือเราดูเจตนาอย่างเดียวไม่ได
2: ้
0: บางทีมันอาจจะเกิดความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดนั้นมันส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียม
2: น่าสำคัญมาก
0: เหมือนคล้ายๆกับมันเคยเกิดขึ้นสมัยผมเด็กๆอ่ะเราทำข้อสอบผิดข้อสอบช้อยส์นะครับมันเลื่อนซึ่งโอกาสมันเกิดขึ้นได้อ่ะเราอ่านข้ามข้อแล้วก็ตอบคือเขาไม่ใช่ไม่มีความรู้นะครับแต่เราจะเปิดโอกาสให้นักเรียนคนนั้นมาแก้ข้อสอบไห
1: ม
0: มันเป็นธรรมกับคนอื่นพอหรือยังถ้าเราเปิดให้เขาแก้แสดงว่าเราต้องเปิดให้คนอื่นแก้ด้วยเหมือนอย่างที่พี่แมวท่านพูดบอกว่าถ้าตรงนี้คุณลืมใส่ข้อมูลมาถ้าเจ้านี้ลืมเจ้าอื่นก็ลืมได้ก็ต้องให้ทุกเจ้าต้องให้เหมือนกันคำถามคือเรายังสามารถรักษาความเป็นธรรมอยู่ได้ไหม
1: ครับ
0: นี่คือคำตอบ
1: ทีนี้ผมขออนุญาตถามต่อเลยนะฮะว่าเรื่องของล็อกสเปคเนี่ยมันยังมีบางประเด็นนะฮะที่เขาตั้งข้อสังเกตนะครับต้องถามท่านโฆษกนะว่ามันมีเรื่องว่า

0: มีคณะนายทหารเรือไทยเนี่ยไปดูงานที่อู่ของฮันวาก่อนมีการประกาศผลเอ่ยหรือมีสื่อเกาหลีใต้เสนอเรื่องนี้ก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะหรือบริษัทฮันวาเนี่ยลำแรกเรือหลวงภูมิพลเราก็ใช้อยู่และปรากฏว่า7ปีก็มีปัญหาแล้วคนก็เลยเหมือนกับเชื่อมโยงว่าทำไมยังต้องเป็นเจ้านี้อีกอย่างเงี้ยครับไอ้ข้อสงสัยต่าง
1: ๆขออนุญาตตอบ3ข้อขออนุญาตตอบ3เรื่องนี้ก่อน
0: โอเค
1: เรื่องแรกก็คือคณะที่ไปดูงาน
0: ครับ
1: เท่าที่ผมได้รับข้อมูลคณะนั้นเป็นคณะจากกรมยุทธการทหารเรือ
0: ครับ
1: เป็นการเป็นประชุมเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งเขาเป็นอิชชูอื่นนะครับแต่เนื่องจากว่ามีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็เลยมีการไปดูงาน
0: ครับ
1: ก็เป็นความบังเอิญโดยที่ไม่เจตนาแต่มีความเกี่ยวพัน
0: ครับ
1: เรื่องที่สองก็คือเรื่องของ
0: สื่อเกาหลีใต
1: ้สื่อเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: มีความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าในกระบวนการจัดหาใดๆก็ตามเนี่ยก่อนที่จะประกาศวันนี้เราเริ่มคุยกับผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาก่อนล่วงหน้าแล้วเกือบ2เดือน
0: ก็คือเขารู้
1: ตัว
0: ก่อนแล้ว
1: เราบอกเขาแล้วว่าเขาอยู่ในเทนเดทีฟที่จะได
0: ้
1: ซึ่งมันถามว่าเราคุยเรื่องอะไรในกติกาของกฎหมายในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยมีอำนาจในการต่อรอง
0: ครับ
1: ต่อรองต่อให้เราเลือกเขาแล้วในข้อเสนอราคานั้นของชิ้นนั้นแต่เรายังมีสิทธิ์ไว้ยังมีสิทธิ์ในการต่อรอง
0: ครับ
1: เราก็ขอเขาลดราคาซึ่งเราต้องขออ
0: ันนี้หมายถึงว่าเราเลือกเขาแล้ว
1: เราเลือกเขาแล้ว
0: แล้วเรามาต่อรองว่าขอลดจาก 17,000 ล้านหน่อยได้ไหม
1: จากที่เขาเสนออ
0: ๋อ
1: ขอลด
0: ครับ
1: ขอลดราคาเพื่อให้ประเทศได้ประโยชน
0: ์ครับ
1: ให้ได้ประโยชน์หรือเขาอาจจะให้อะไรเราเพิ่มก็ได้ให้อะไรเราเพิ่มก็ได้
0: ถ้าไม่ลดถูกไหมฮะ
1: ถ้าไม่ลดครับ
0: ไอ้ผมย้อนไปนิดเดียวฮะคือไอ้ประเด็นแรก
1: ส่วนใหญ่สิทธิ์ของการต่อรองก็คือเป็นเรื่องของราคาเป็นหลักส่วนเรื่องของการให้อื่นๆอะไรก็เป็นเรื่องของเขา
0: คือดูราคาเป็นหลักก่อนถูกไหมฮะทีนี้ไอ้ข้อแรกนิดเดียวฮะท่านโฆษกฮะคือคนก็จะสงสัยนะว่าไหนๆเราไปที่เกาหลีใต้แล้วเนี่ยจริงๆมันมีอีกเจ้านึงก็ฮุนไดของเกาหลีใต้ถ้าเพื่อความแฟร์ถ้าไปดูของฮันวาไม่ไปดูของฮุนไดด้วยเกาหลีใต้เหมือนกันอะไรเงี้ย
1: ผมว่าน่าจะเป็นความบังเอิญครับเพราะว่าคนที่ arrange เรื่องนี้เป็นกองทัพเรือเกาหลีใต้ถ้าผมจำไม่ผิด
0: ครับครับ
1: เขาเป็นโฮสครับเขาเป็นโฮสในการที่จะจัดโปรแกรมให้
2: ตามคำเชิญ
1: ไปตามคำเชิญใช่
0: เอาสองประเด็นนี้ก่อนถามพี่แมวนะฮะพี่แมวเอ๊ะไหมฮะว่าเอ๊ะเหมือนบังเอิญไปไหมไปดูพอดีสื่อเกาหลีใต้รู้ก่อนอะไรเงี้ยครับ
2: ตรงนี้ต้องยอมรับไงก็เราไปตามที่ฝ่ายกองทัพเรือเกาหลีใต้เขาเชิญนี
0: ่
2: ใช่มันไม่โอไม่เอหรอกมันก็ไปตามคำเชิญนั่นแหละครับแต่เอาละมันก็เข้าในสูตรบังเอิญได้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่ายอมรับได้เพราะมันเป็นคำตอบที่ชัดเจนอ่ะไม่ใช่เราออกแบบว่าของเราจะมุ่งไปที่บริษัทนี้ตรงๆอย่างเดียวนะครับอันนี้มันก็ไปตามที่เขาเรียนเชิญมาก็ถือว่าไม่น่าเป็นต้องข้อสงสัยอะไ
0: ร
2: นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วล่ะทั้งสองบริษัทตรงเนี้ยของเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆบริษัททันวานี่เขาตอนหลังนี่เขา
0: เป็นยังไงฮะ
2: เขาหมายความว่าเขามีตักคล้ายๆศักยภาพ
1: ศักยภาพ
2: ดีกว่าใช่ครับ
0: คือถ้าในเอาเท่าที่ข้อมูลพี่แมวมี
2: ถูกต้องใช่
0: คือทันวานี่เขาก็ถือว่า
2: เขาดีกว่าที่เมื่อเทียบเทียบกับอีกบริษัทหนึ่ง
0: ของเกาหลีใต้
2: ใช่ถูกต้องใช่ครับ
1: ขออนุญาตเรียนคุณเอาเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับจากข้อมูลเนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นข้อมูลเปิดนะครับตอนที่เราหล่อต่อเรือหลวงภูมิพลเนี่ยตอนนั้นน่ะอู่ต่อเรือเนี่ยชื่อแดวู
0: ครับใช่ฮะ
1: บางคนเรียกว่า DSME
2: ใช่ครับ
1: ปรากฏว่าตอนหลังก็มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการนะครับไม่ใช่เขาไม่มีความสามารถเขามีความสามารถในการต่อเรือภูมิพล
0: ครับ
1: แต่เขามีอาจจะมีปัญหาเรื่องการบริหารงานและมีปัญหาทางประสบภาวะเศรษฐกิจ
2: ใช่ครับ
1: ก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัท
0: ฮันวา
1: ครับเมื่อปีประมาณสักน่าจะ2560กว่าหลังจากที่เรือหลวงภูมิพลได้รับมอบแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการสร้างตอนที่สร้างเรือภูมิพลเป็นแดวูตอนรับเป็นแดวูรับเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกเปลี่ยนมือไปเป็นฮันวาแล้วก็ตอนนี้เข้าในชื่อของฮันวาคำถามคือมีความเชื่อมโยงกันไหมครับ
0: อันนี้โฆษกกำลังจะตอบอีกคำถามหนึ่งของผมแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ว่าคนสงสัยว่าล็อกให้กับเจ้าเดิมไหมในเมื่อเรือหลวงภูมิพลก็ฮันวาแต่มีปัญหา7ปีเกิดปัญหามากมาย
1: ครับก็คือเริ่มตอบว่าถ้ามองในเรื่องของความเชื่อมโยงผมกลับไปตอบคำถามแรกบางคนชอบพูดว่าเรือลำนี้มีสัญญาใจถ้าวันนั้นมีการสัญญาไว้กับผู้บริหารของแดวูวันนี้เจ้าของบริษัทแดวูไม่รู้อยู่ตรงไหนเจ้าของเปลี่ยนมือ
0: เหมือน
1: บริษัทในประเทศไทยบริษัทเทเลคอมที่ถูก
0: เทคโอเวอร์
2: ผสมกัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็ลักษณะเดียวกันก็คือคนได้ประโยชน์จากโครงการนี้เปลี่ยนมือเพราะนั้นคำว่าสัญญาใจผมว่าน่า

0: จะน่าจะเลิกพูดได้แล้ว
1: ครับ
0: นะครับส่วนเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือหลวงภูมิพลนั้นเนี่ยมันเป็นความชำรุดที่เราเกิดเราตรวจพบเจอในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับบางคนใช้ว่าเครื่องพังผมก็ว่าจริงๆมันก็ใช้คำว่าพังได้คือมันชำรุดเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเครื่องยนต์มันชัตดาวน์โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่รุนแรงกว่านั้นมันถูกบังคับโดยอัตโนมัติให้มันชัตดาวน
1: ์แล้วใครไปทำให้มันเสียหาย
0: ก่อนหน้านั้นก็คือมันอาจจะเกิดสิ่งแปลกสิ่งปนเปื้อนบางอย่างที่ประกบกดอยู่ในกระบอกสูบจนระบบมันอะลามแล้วมันไม่ยอมให้เราใช้ต่อเพราะว่าการฝืนใช้ไปเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายมากกว่านั้นแต่มันก็ไม่ถึงกับเสียหายที่ซ่อมทำไม่ได้แต่เราก็ตามเนี่ยเมื่อเรากลับมาตรวจสอบแล้วเนี่ยเราพบว่าการซ่อมทำกับการซื้อใหม่เนี่ยการซื้อใหม่ลองเทอมเนี่ยคุ้มค่ากว่าเพราะอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ก็มีมาระยะหนึ่งแล้วการซื้อเครื่องใหม่มีความคุ้มค่ากว่าแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เก่าทั้ง2เครื่องอ่ะก็ยังสามารถเก็บไว้เป็นอะไหล่ได้
1: ก็โอเคเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะ
2: ครับ
1: ซื้อใหม่ซื้อเครื่องใหม่
0: ซื้อเครื่องใหม
1: ่ไม่ใช่ซื้อเรือ
0: ซื้อเครื่องใหม่
1: เ
0: ป็นที่เป็นตามที่เป็นข่าวอ่ะครับ
1: โอเคซื้อเครื่องใหม่เนี่ยดีกว่าไปซ่อมอันเก่า
2: แต่อันเก่าก็เอาไว้เป็นอะไหล่ได้ไง
0: ที่ผมจะเรียนว่าอย่างนี้ครับเรียนว่าการคำว่าเครื่องยนต์เก่าเนี่ยไม่ใช่เราเอาของเก่าไปโยนทิ้งนะครับ
1: ครับ
0: ของเก่าเนี่ยด้วยระบบอัตโนมัติชัตดาวน์ของมันเนี่ยมันทำให้ไม่ไปต
1: ่อ
0: เราห้ามเราใช้เหมือนรถเราอะลามเวลาลูกเครื่องยนต์ขึ้นบนหน้าปัดนะครับมันบอกให้เรารีบเข้าศูนย
1: ์
0: คือมันบอกเราแล้วแต่เครื่องยนต์อันนี้คือมันชัตดาวน์ไม่ให้เราใช
1: ้
0: เพราะถ้าใช้ต่อเนี่ยมันจะเสียหายมากกว่านี้ฝืนทนใช้มันไปถ้าเป็นแมนนวลเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช้
1: ม
0: ันเพราะนั้นเราก็อย่างหวังว่าเมื่อเราเครื่องยนต์นี้กลับออกมาแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ใหม่ลงไปแล้วเครื่องยนต์เก่าเราก็จะคงมาบำรุงรักษาตามสมควรเพื่ออาจจะใช้เป็นอะไหล่ได้ในอนาคตให้กับเครื่องยนต์ชุดใหม่
1: ถามประเด็นนี้กับพี่แมวนิดนึงฮะเรือหลวงภูมิพลที่เป็นเรือฟรีเกตเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: คนตั้งข้อสังเกตบอกว่าใช้แค่7ปีเองบางลำ30กว่าปียังไม่เป็นไรแต่ว่า7ปีเครื่องยนต์พังแล้วอย่างเง
2: ี้
1: ยพ
2: ี่แมวมันคือมันพังมันต้องไปดูว่าต้นเหตุที่มันทำไงให้มันเกิดเหตุอ่ะไอ้ที่อะไรที่มันไหลเข้าไปในกระบอกสูบนะไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องไปพิสูจน์ทราบอ
1: ่
2: ะใช่ไห
1: ม
2: ว่าถามว่ามันเป็นเหตุเป็นผลที่เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับมันก็อาจจะผิดจากจากตัวเครื่องยนต์หรือจากน้ำมือมนุษย์ไปทำให้มันเป็นเหตุที่บางทีความผิดพลาดของกำลังพลอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ต้องพิสูจน์ทราบกันไปแต่มันเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลที่ยังรับได้อยู่ไงและขนาดเดียวกันเฮ้ยเพื่อความปลอดภัยแน่นอนแล้วก็หมายว่าการลงทุนน่ะระยะยาวที่จะต่อไปเฮ้ยซื้อใหม่มันดีกว่าแต่ไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้เป็นขยะนี่มันก็ยังสำรองได้แล้วก็พอเอาออกมาปั๊บมาซ่อมบำรุงแก้ไขเนี่ยซึ่งมันต้องใช้เวลาไงแต่ตอนนี้ความเร็วที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่อเนื่องอ่ะการซื้อมาใส่มันเร็วกว่าใช่ไหม
1: ครับ
2: ใช่ไหมเหมือนบางเครื่องบางอันเนี่ยเหมือนรถยนต์เนี่ยเราเปลี่ยนเครื่องเนี่ยบางทีมันเร็วกว่าที่ไปควานหาไอ้ที่มันผิดอยู่นะไอ้ควานกันอยู่นั่นเป็นเดือนๆไอ้นั่นบอกซื้อมายกใหม่3วันจบอะไรเงี้ยมันเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเงี้ยใช่ฉะนั้นตรงนี้เพราะเรามีข้อจำกัดอยู่แล้วนะที่ขาดแคลนเรือเราก็ต้องการปฏิบัติการเร็วต่อเนื่องอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ถ้ากองทัพเรือเขาหมายว่าอยู่ในขีดความสามารถบริหารจัดการในการใช้กบประมาณของกรอบเขาเนี่ยมันก็รับได้ใช่ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวผมขอเบรกตรงนี้แป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามทั้งประเด็นนี้ต่อและประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาด้วยครับสักครู่ครับ
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
6: ้ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
7: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเราดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
8: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้50กรัม5กระปุกค่ะมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
9: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
13: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
14: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
13: เพราะเราปิดผมขาว
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่อัปปาเช
16: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
10: ่ I love อัปปาเช่
17: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
18: ปากสะอาด
19: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
17: ดีต่อเหงือกและฟัน
18: รสดีใช้ง่าย
19: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
17: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
21: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
22: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
23: แม่จะทำอะไรอะคะ
22: ก็จะสอยมะม่วงสิ
23: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
22: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
23: มันไม่เหมือน
24: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
25: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
22: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
24: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
26: ค่อยๆเดินนะแม
22: ่อุ๊ยหลางหลาย
24: ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
22: ยังไหวอยู
24: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
22: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
27: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
24: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065585ไทยประกันชีวิต
28: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
29: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
30: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ช่วงที่พักเบรกโฆษณาเนี่ยก็ถามทั้งสองท่านเป็นข้อมูลนะคือวันนี้ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดนะว่าตกลงแล้วเรือฟริเกตลำใหม่ที่จะมาทำไมต้องเป็นเจ้านี้แล้วลำเก่าที่อยู่เนี่ยเรือหลวงภูมิพลเนี่ยที่บอกว่าเครื่องยนต์พังเนี่ยมันเกิดอะไรกันแน่เมื่อสักครู่แลกเปลี่ยนกันอยู่นะฮะว่าเอางี้เอาประเด็นนี้ให้จบก่อนฮะเรือหลวงภูมิพลที่เป็นเรือฟริเกตเหมือนกันที่บอกว่าเครื่องยนต์ดีเซลพัง2เครื่องอะไรเนี่ยตกลงแล้วเรารู้สาเหตุหรือยังฮะมาจากไหนใครทำพังแค่ไหนครับ
0: เราทราบจากผลที่เกิดนะครับว่าเครื่องยนต์มันใช้ไม่ได้เพราะอะไรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นแล้วก็แล้วบางสาเหตุเราคิดว่าเราเจอแล้วแต่ก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับเหมือนที่ผมเคยเรียนแล้วว่าทันทีที่เราทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเนี่ยกองทัพเรือก็พร้อมจะชี้แจง
1: ครับ
0: ส่วนเครื่องคำว่าเครื่องยนต์ที่มีคนถามว่ามันพังอย่างไรนั้นเนี่ย ขออนุญาตอธิบายง่ายๆกว่านี้ครับ
1: ค
0: ือมันไม่ได้เสียหายอะไรมากมันแค่เราแค่เจอไม่ใช่เราแค่เจอเราเจอสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันหล่อ

0: ในห้องเครื่องยนต
1: ์ครับ
0: มันเป็นผงซัลเฟอร์นะครับเราคิดว่าซัลเฟอร์เนี่ยพอมันมีมากเนี่ยค่ามันเกินเกณฑ์มันทำให้เกิดความร้อนบนเครื่องยนต
1: ์
0: ซึ่งระบบเนี่ยมันถูกชัตดาวน์อัตโนมัติ
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่ยอมให้เราใช้งานต่อเพราะว่าจะเกิดความเสียหายมากกว่านี
1: ้
0: เราก็เลยหยุดใช้งานมัน
1: ครับ
0: แล้วก็มา

0: ครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์นั้นได้อยู
1: ่
0: แล้วก็เหมือนอย่างที่พี่แมวท่านกรุณาให้ความเห็นนะครับก็คือเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมากกว่าที่จะซ่อมนะครับแล้วก็เราคิดว่าเครื่องยนต์เก่าก็ยังสามารถใช้เป็นอะไรได้เพราะว่าตัวของมันเองเนี่ย
1: ครับ
0: ตัวเครื่องยนต์ก็ยังมีความสมบูรณ
1: ์เอ๊ะมันมีประกันมีอะไรมั้ยฮะ
0: ประกันมีครับแต่หมดไปแล้วครับเพราะว่าปกติประกันของเรือเนี่ยก็จะมีอายุประมาณ1ปี
1: 1
0: ปีเหมือนสินค้าทั่วไปเพราะว่าสินค้า product ที่อยู่แต่ละชิ้นที่อยู่บนเรือครับมันมาจากหลายที่มากหลายประเทศแล้วแต่ละ product แต่ละชนิดก็มีอายุการใช้งานและระยะเวลารับประกันของมันซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในห่อเดียวกัน
1: อ๋อ
0: ถูกต้องมั้ยครับ
1: แต่ตัวเรือเนี่ย1ปี
0: 1
1: ปีใ
0: ช่ครับตัวเครื่องยนต์ก็1ปี
1: เรือกับเครื่องยนต์ใน1ปี
0: เขารับประกันให้1ปี
1: โอ้พี่น้องประชาชนอาจจะตั้งคำถามได้ไหมว่า
2: แต่มันเป็นสแตนดาร์ด
1: มันเป็นสแตนดาร์ดถูกไหมฮะ
2: ไม่ใช่เฉพาะ
1: หมื่นล้าน
2: ไอ้ประเทศไหนเวลาซื้อเนี่ย
1: ก็หนึ่งปีเหมือนกันเอาเคลียร์ตรงนี
0: ้จะมีพิเศษก็เฉพาะเรือดำน้ำที่กำลังจะมาเนี่ยครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยช่วยรับประกันเพิ่มให้หลังจากที่มันหยุดเรื่องเครื่องยนต์ไปแถมให้เป็น2ปีซึ่งปกติของเขาก็ปีเดียวเหมือนกัน
1: ครับครับครับเอาประเด็นนี้ก่อนฮะในมุมพี่แมวคิดว่ามีประเด็นไหมฮะกับคือประชาชนฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจว่าเฮ้ย7ปีทำไมพังแล้วทำไมประกันน้อยอะไรเงี้ยพ
2: ี่ไม่แล้วเมื่อกี้เหตุผลที่ทางโฆษกตอบเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้ว
1: ครับ
2: และพี่ยังยืนยันนะว่าความจำเป็นเร่งด่วนที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเผชิญภัยคุกคามนะครับจากนอกประเทศและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราก็มีเรือจำกัดอยู่ด้วยฉะนั้นการที่จะต้องประสิทธิภาพสูงแล้วพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้เร็วได้เราต้องยึดหลักนี้พร้อมเผชิญภัยคุกคามใช่ไหมไม่ใช่เอ้ยเอ้าไฟแดงขึ้นแล้วก็เอ้ยเสียงทุลังไปรับรับรอรอเอาจะซ่อมจะอะไรเนี่ยซ่อมก็ไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่ใช่ไหมเหมือนเราเอารถเข้าไปซ่อมอ่ะบางกรณีปุ๊บเนี่ยพอมันเสียเนี่ยโอ้โหกว่าจะหาจุดผิดกว่าจะซ่อมรออะไรเนี่ยยาวนานแต่ขณะเดียวกันยกเครื่องเปลี่ยนเนี่ย
1: เร็วกว่า
2: แต่ทันสถานการณ์ที่เราเผชิญภัยคุกคามอยู่อันนี้คือหัวใจว่าทันต่อเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ประกอบกับเรามีข้อจำกัดของจำนวนเรืองที่มันมีน้อยอยู่แล้ว
1: ก็จะเป็นต้องใช้
2: และอันนี้ก็เป็นเรือถือว่าใหม่กับเพื่อนแล้วนะดังนั้นมันมีความจำ
1: เป็นอายุน้อยกว่าเพื่อน
2: ใช่แล้วจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่บกพร่องหรือไอ้เครื่องตัวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบเสียแบบโอ้โหใช้อะไรไม่ได้เลยมันเพียงแต่ว่ามีการแจ้งเตือนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยพอเราอันใหม่มาปั๊บเรามาหาเหตุจนชัดเจนมาปรุงแต่งไว้ก็สามารถเป็นอะไรได้อีกใช่ครับ
1: อีกประเด็นนึงครับโฆษกครับเห็นบอกว่ามีระบบปืนต้านทานขีปนาวุธระยะประชิดหรือฟาลันพังแต่เคลมทันก่อนหมดประกัน
0: ครับ
1: อันนี้ยังไงฮะ
0: ตอนที่เรารับเรือมาเนี่ยก็มีการตรวจรับนะครับการตรวจรับก็จะมีการตรวจรับอยู่3จังหวะใช้คำว่า3จังหวะเลย
1: ครับ
0: จังหวะแรกก็คือเป็นการตรวจรับที่โรงงานก่อนที่เขาผลิตเสร็จแล้วก็เป็นการเราเรียกว่า factory acceptance test
1: ครับ
0: ก็คือดูว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นมีความสมบูรณ์ก่อนที่จะมาติดตั้งบนเรือไหม
1: ครับ
0: ขั้นตอนที่2ก็คือเมื่อของมาติดตั้งบนเรือแล้วเนี่ยเรือยังไม่ได้ออกทะเลเราเค้าเรียกว่า harbor acceptance test
1: ครับ
0: นะครับเป็นการทดสอบระบบเหมือน dry run ไวๆนะครับสุดท้ายก็คือ sea phase คือออกทะเลจริงก็คือ sea acceptance test 3 อย่างไอ้เป็นขั้นตอนปกตินะครับเพื่อทดสอบในขั้นตอนการรับเข้าสุดท้ายคือ final acceptance test ก็คือออกทะเล
1: ครับ
0: ซึ่งในขั้นตอนนั้นเนี่ยระบบปืนป้องกันตนเองระยะประชิดที่เราเรียกว่าฟาลังใช่ไหมครับได้ตรวจรับผ่านเรียบร้อยแล้ว
1: คือตอนนั้นผ่าน
0: แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็พอใช้มาจนใกล้จะหมดอายุการใช้งานรับประกัน1ปีเนี่ยปรากฏว่าตรวจพบความชำรุดบกพร่องเราก็รายงาน
1: คือหมายถึงว่าไม่ถึง1ปีเนี่ยมันชำรุดถูกไหมฮะ
0: มันชำรุดก่อนมันเกิดข้อบกพร่อง
1: ครับ
0: เราก็รายงานไปที่เคลมไปที่บริษัทอู่ต่อเรือ
1: เขาว่าไงฮะ
0: เขาก็บอกว่าเขาก็รับเคลมครับเขาก็ต้องมันก็ต้องลงมาส่งคนมาตรวจสอบว่าเกิดข้อขัดข้องจริงจากนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยตอนนั้นซึ่งเป็นแดวูเนี่ยก็ได้แจ้งกลับไปทางบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นบริษัทจากสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: ก็ให้มีการมาตรวจสอบซึ่งจังหวะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยก็เข้าช่วงโควิด
1: ครับ
0: พอดีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางมาประเทศไทยของเอนจิเนียร
1: ์
0: ก็มีความล่าช้าก็ดีเลย์ไปจนกระทั่งถึงหมดโควิดเสร็จก็มาตรวจสอบก็ปรากฏว่าพบความเสียหายจริงนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือก็ยังรอเรื่องวิธีการแก้ไขอยู่เพราะเนื่องจากว่าต้องเข้าใจว่ายุทธปกรณ์ทางทหารเนี่ยมันไม่ใช่ออฟเดอะเชลฟ์ไม่ใช่มีอะไรสแตนด์บายพร้อมเปลี่ยนเราต้องสั่งผลิต
1: คือแปลว่าตอนนี้เนี่ยก็คือไอ้ระบบปืนเนี่ยก็คือยังไม่ได้เปลี่ยน
0: ยังรออะไร
1: แล้วข่าวลือที่บอกว่ามันเป็นรุ่นเก่าที่ซื้อมาโรงงานผลิตเขาไม่ได้ผลิตอะไรอันนี้ไปแล้วอันนี้จริงไหม
0: ครับจริงครับจริงก็เป็นไม่คือผมกลับไปพูดเรื่องเดิมก็คืออะไรทุกอย่างเนี่ยจะต้อง made by order
1: โอเคคือมันไม่มีรอไว้
0: เหมือนเครื่องยนต์เรือเนี่ยครับ เครื่องยนต์เรือแม้แต่เครื่องยนต์ลำที่เราซื้อมาเปลี่ยนภูมิพลเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อ off the shelf นะครับไม่ใช่มีแล้วเอาเงินจ่ายเราต้องสั่งผลิต

0: ครื่องยนต์เรือดำน้ำที่เราเปลี่ยนจากเรือประเทศจีนเราก็สั่งผลิตวันที่เราตกลงที่จะแก้ไขสัญญาโครงการเดินหน้าต่อก็คือเครื่องยนต์ผลิตระบบอาวุธส่วนใหญ่เป็นอย่างนี
1: ้
0: ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วเดินไปซื้อแล้วส่งได้เลยไม่ใช
2: ่
0: ส่วนใหม่ก็คือ made to order
2: ครับ
0: ครับ
2: ประเด็นนี้ครับพี่แมว
1: เ
2: ร
1: ื่อง ด้วยก็ตรงกันนั่นแหละ
2: ครับ
1: พี่ถึงบอกว่ามันยืนยันแต่ตอนนี้โอเคมันอยู่ในประกันไงแล้วเขาก็โอเค
2: คืออันนี้ไม่ต้องบอกเพิ่ม
1: มันก็เห็นชัดนะไอ้ปืนเนี่ยอะไรหรือทำเนี่ยของสหรัฐนะ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ของเกาหลีนะ
0: สองสหรัฐ
1: นั่นแหละครับฉะนั้นมันตรวจสองเด้งแน่นอนเกาหลีที่เขาเป็นคู่สัญญาตัวเฮ้ยใช่บกพร่องจริงปั๊บบริษัทสหรัฐที่เป็นตัวผลิตเออจริงเพียงแต่จังหวะไอ้โควิดแต่ตอนนี้ก็แบบไงพี่บอกเฮ้ยไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วางไว้บนหิ้งแล้วว่าเฮ้ยสั่งซื้อเปิดสต็อกเอามาเลยไม่ใช่
2: แบบน
1: ั้นมันก็ต้องผลิตใช่มันไม่เหมือนกระสุนนะกระสุนยังผิดสำรองไว้ได้แต่ถ้าเป็นตัวปืนเองเป็นตัวอุปกรณ์ต่างๆเองเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ไม่งั้นมันไปสต็อกไว้โอ้โหลงทุนมหาศาลสิใช่ไหมแต่กระบวนการผลิตก็ไม่ใช่หมายความว่าจะใช้เวลาอะไรนานจนเกินควรใช่ครับ
0: พูดให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีได้สบายใจขึ้นหน่อยนึงนะครับก็คือเรื่องนี้เราตรวจสอบความชำรุดของห้องเจอก่อนที่หมดประกันเราเรียกร้องให้เข้ามาแก้ไขแล้วเรายังถือหลักประกันอยู
2: ่เพราะฉะนั้นแปลว่าต่อให้เวลามันล่วงเลยมา
0: วันนี้เรายังถือหลักประกันนั้นอยู่เพราะว่าความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลารับประกันแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขถือว่ายังอยู่ในประกันยังไม่พ้นภาระผูกพันวันนี้ไม่ว่าจะอู่ต่อเรือที่เป็นแดวูเดิมซึ่งเปลี่ยนเป็นฮันวาแล้วและบริษัทสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงเนี่ยเขารับรู้รับทราบแล้วก็รู้ว่าความรับผิดชอบของเขาคือต้องทำต้องซ่อมมัน
2: ไม่ได้แปลว่ามันตกรุ่นมาตั้งแต่วันที่เราซื้อถูกไหม
0: ไม่ครับ
1: ไม่ครับเพราะอาวุธมันต้องตกรุ่นอยู่แล้วล่ะปีต่อปีเพียงแต่สำคัญว่ามันมีประสิทธิภาพอยู่แต่ถ้ามันมีข้อบกพร่องมีเสียหายก็ซ่อมได้เพียงแต่การซ่อมแน่นอนมันไม่ใช่ไปชักอะไรอยู่ในห้องเก็บมาก็เท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติแบบสากล
0: ขออนุญาตขยายความเรื่องตกรุ่นนิดหนึ่งเผื่อเดี๋ยวประชาชนจะไม่เข้าใจเพราะมันมีเรื่องไทม์ไลน์ของมันเรือภูมิพลเนี่ยเรารับมาปี62โดยประมาณนะครับเราใช้เวลาต่อเรือประมาณ5ปีถอยหลังไปอีก5ปีนะครับแล้วก่อนหน้า5ปีนั้นที่เราจะเซ็นสัญญาต่อเรือได้เนี่ยก่อนหน้านั้นมีการทำโครงการมาก่อนล่วงหน้า 2-3 ปีเหมือนระบบงบประมาณนะคร
1: ับ
0: 2ปีล่วงหน้าแล้วก็มีการวางแผนว่าจะซื้ออะไรจะวางระบบอะไรอยู่ในเรือ
2: เม
0: ื่อเอา62ลบ5ลบอีก2 นั่นคือปีโดยประมาณของการกำหนดสเปคเรือลำนั้นนั่นหมายความว่าปีนั้นกับปีนี
1: ้
0: 10กว่าปีแล้วครับ10
2: ครับ
0: สิบกว่า
2: แล้วต้องรออีกนานไหมฮะทั้งเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็เรื่องระบบปืน
0: เรื่องนี้ระบบปืนที่กำลังจะซ่อมเนี่ยเรายังเร่งรัดอยู่นะครับก็ยังอยู่ใน process ของกองทัพเรือที่ติดตามทวงถามทำให้เกิดให้กลับมาพร้อมเร็วที่สุด
2: ครับ
0: เพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ท่านผู้บัญชาการฐานเรือท่านมอบนโยบายให้เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือเพราะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการซ่อมทำเรือหลวงภูมิพลเนี่ยเร่งกันสุดๆเลยครับ
2: โอเคนะขอพักอีกแป๊บเดียวนะฮะประเด็นต่อเนื่องเลยครับว่าคนก็จะถามต่อนะท่านโฆษกว่าเอาในเมื่อของเจ้านี้เนี่ยโอ้โหทำไมใช้มาปุ๊บปัญหามันยุบยับรอบนี้ก็ยังเป็นเจ้านี้สักครู่กลับมาคุยครับ
3: เมื่อความสนุกถูกชักใยด้วยเส้นหนึบแดงจากซอสมาสเตอร์ใหม่ของยำยำสุดเด็ดตัวแดงเข้มแดงโยนเส้นกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งและกลิ่นชิคโครหมูย่างบาร์บีคิวเส้นใหญ่เหนียวนุ่มแดง
4: หนึบแดงนัวแดง

0: กระทิงแดงแจกทองคำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
1: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งหยดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
2: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
3: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
4: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
5: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
4: ่กับหนังรักไขขำของคนขยันลืม
6: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
5: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
4: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียม

0: ไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
4: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
5: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
6: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช
7: ็คฉลากก่อนใช้ยาย
2: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
9: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
8: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
10: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
9: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
8: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้ติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
12: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
13: ปากสะอาด
14: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
15: ดีต่อเหงือกและฟัน
13: รสดีใช้ง่าย
14: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
15: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
16: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
17: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
18: Let the soy 300 milliliters Be your original Let the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml
19: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
18: It's real
20: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End Sancon
21: กลับมานะครับวันนี้คุยกันต่อนะฮะกับเรื่องของเรือฟรีเกตนะครับว่าเป็นความจำเป็นขนาดไหนที่ไทยเราต้องมีเพื่อเอาไว้ต่อกรกับกัมพูชาในอนาคตนะฮะประเด็นนึงครับต้องถามทางโฆษกต่อเลยเดี๋ยวถามพี่แมวนะฮะคืออ่ะเราฉายภาพไปแล้วว่าเรือหลวงภูมิพลที่เป็นเรือฟรีเกตลำเก่าจากบริษัทเดิมเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรอ่ะทำไมรอบนี้เนี่ยก็ยังเลือกฮันวาเจ้าเดิมไม่ลองเปลี่ยนไปเจ้าอื่นเหรอครับ
22: อย่างแรกก็คือเราได้บทเรียนจากเรื่องของความชำรุดของเครื่องยนต์เรือหลวงภูมิพลนะครับ
21: ครับ
22: ก่อนที่จะมาออกแบบกำหนดเป็น TOR ในเครื่องยนต์ลำใหม่เรามีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการออกแบบเครื่องยนต์ลำนี้แล้วต้องเรียนว่ามันเป็น lesson learned ที่เรานำมาใช้ในทันทีในการกำหนดไปใน TOR เรือฟรีเกตลำใหม่เพื่อป้องกันปัญหา
21: ครับ
22: ครับ
21: เพราะฉะนั้นสเปคใหม่เนี่ยมันดีกว่าเดิมแน่นอนถูกไหม
22: ไม่เหมือนเดิมครับ
21: ไม่เหมือนเดิม
22: ครับเราคิดว่าเรามั่นใจกับสเปคใหม่มากกว่า
21: อ๋อแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอันเก่าเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดตอน TOR เดิมไหม
22: เรายังคิดว่าในวันนั้นที่เรากำหนด TOR เมื่อประมาณปี2550กลางๆเนี่ยนะครับเรายังคิดว่าในสมัยนั้นเราก็คิดถูกในระดับหนึ่งแต่วันนี้เราเจอบทเรียนเนี่ยส
21: ิ
22: ่งที่เราทำอย่างแรกคือนำบทเรียนมาแก้ไขเพราะฉะนั้นวันนี้ใน TOR ใหม่ที่เกิดขึ้นกับเรือลำนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงว
21: ิ
22: ธีคิดเรื่องการออกแบบระบบมีใหม่แล้วครับ
21: โอเคนะอยากให้พี่แมวช่วยฉายภาพนะครับว่าเนี่ยวันนี้เราคุยกันเรื่องเรือฟรีเกตเนี่ยกองทัพเรือของกัมพูชาณวันนี้เขาเป็นยังไงทำไมกองทัพเรือถึงต้องอยากได้นั่นอยากได้นี่ตอนนี้ฮะ
23: พี่ยืนยันก่อนนะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นการเผชิญหน้าแบบสง

0: งครามแล้วนะระหว่างไทยกับกัมพูชา
1: แม้ว่าจะหยุดยิงอยู่นะ
0: ถูกต้องแต่มันเป็นสงครามที่ไม่ประกาศเป็นสงครามไฮบริดสงครามลูกผสมสมัยใหม
1: ่
0: ที่ต้องใช้อำนาจกำลังรบผสมประสานกับการปฏิบัติการจิตวิทยาการปฏิบัติการข่าวสารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองภายในประเทศอะไรเต็มไปหมดแต่จริงๆมันคือสงครามเมื่อมันคือสงครามเราก็ต้องพร้อมในการที่จะเผชิญภัยคุกคามทันทีฉะนั้นความพร้อมรบคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดและความพร้อมรบนี่ต้องทั้งกำลังทางบกทางเรือทางอากาศเรายอมรับอยู่แล้วในความเป็นจริงกัมพูชาก็รู้เราเหนือกว่าทุกไม่ว่าจะอำนาจการรบทางบกทางเรือทางอากาศนะเฮ้ยแต่ไม่ใช่ว่าเขานิ่งเฉยอยู่นะจากทางเรือที่เราบอกว่าเราเหนือชั้นน่ะ
1: ตอนน
0: ี้เขาได้คอเวตจากทางจีนมา2ลำแล้วนะเอาล่ะมันอาจจะด้อยกว่าฟริเกตก็จริงแต่มันก็ยังเหมาะกับสมรภูมินี้ได
1: ้หมายถึงว่าเขาก็ยังใช้ได้
0: ถูกต้องใช่ไหมในอ่าวไทยอย่างเงี้ยเขาใช้ระดับโควิดก็ยังได้อยู่นะที่จะมาลุกลามเราได้ฉะนั้นตรงนี้ไงเราต้องมีศักดิ์สงครามทางเรือที่พร้อมกว่าจริงๆเราพร้อมกว่าอยู่แล้วเพราะเราเป็นฟริเกตก็เหนือกว่าอยู่แล้วเฮ้ยแต่ประมาทไม่ได้ต้องมีพร้อมที่มันจะหมุนเวียนปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องเพราะการเผชิญเหตุแบบนี้มัน24ชั่วโมงนะออฟ
1: ไม่
0: ใช
1: ่
0: อย
1: ู่
0: ด
1: ี
0: บอกเอ้ยเรียกมาเดี๋ยวเวลาไม่ใช่มัน24ชั่วโมงฉะนั้นความจำเป็นพี่ถึงยืนยันไงพอตอนนี้ที่กองทัพเรือต้องเฮ้ยมันลดน้อยถอยลงเพิ่มเติมอยากได้2ลำไงปรากฏว่ารัฐบาลก็ให้1แต่พี่บอกไงถ้าพี่เนี่ยมีอำนาจวาสนาเป็นผู้นำรัฐบาลนะมันต้อง2ลำเพราะว่ามันได้ทั้งผลทางเค้าเรียกว่ายุทธศาสตร
1: ์
0: ทางจ
1: ิ
0: ตว
1: ิ
0: ทยา
1: จ
0: ิ
1: ตว
0: ิ
1: ทยา
0: 100% เพราะว่ากองทัพเรือพร้อมเนี่ยไอ้กองทัพบกเนี่ยมันยิ้มด้วยแต่ที่ยิ้มที่สุดคือประชาชนกองทัพอากาศก็ยิ้มด้วยเพราะว่ามันต้องสนที่กำลังปฏิบัติการร่วมกัน
1: คร
0: ับ กองทัพเรือมีพร้อมอากาศพร้อมบกพร้อมประชาชนเนี่ยยิ้ม
1: โอเคนะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในช่วงท้ายนะครับถึงเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับอยากให้ลองครับใครที่ยังไม่เคยลองสบู่สมุนไพรธรรมชาติห้ามพลาดนะครับกับสุขสกินโซปนะฮะจัดโปรเด็ดนะครับวันนี้9เดือน9แน่นอนโปรดีนะฮะคุณการ์ตูนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณออฟต้องบอกเลยนะคะว่า 9.9 แบบนี้เนี่ยไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยแม่แค่รอยกหูโทรศัพท์อย่างเดียวเลยพี่ออฟ
1: ครับ
2: ยิ่งแบบเราอายุเยอะขึ้นนะความเป็นธรรมชาติต้องมาก่อนค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะก็เลยนำสุขสกินมาฝากกันแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าหญิงแห่งวงการสมุนไพรไทยสำหรับตูนเนี่ยยกให้เป็น number 1เลยสวัสดีค่ะคุณปอง
3: สวัสดีค่ะแม่ตูนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งปีมีวันเดียวนะคะ9เดือน9นานๆมาทีด้วยวันนี้ต้องขอจัดชุดขายดีมาให้ใครที่เคยซื้อแล้วไม่ทันนะฮะซื้อตอนนี้ได้เลยนี่คือเซตสบู่ก้อนเขียวในตำนานจากสุขสกินช่วงนี้ฝนตก มีอากาศอับชื้นหลายคนพอเจออับปุ๊บมันจะเกิดกลิ่นขึ้นมาก ลิ่นอับอับกลิ่นเก่าๆกลิ่นแก่ๆกลิ่นเหม็นๆแล้วพอเกิดมีกลิ่นตัวปั๊บจะเกิดอาการคันพอวัย40 50 60 70หลังอาบน้ำเสร็จจะเกิดอาการคันวันนี้ใครเคยซื้อสบู่สุขสกินก้อนละ290แต่เดี๋ยววันนี้ป้องจะให้หลัก10ใครเคยซื้อหลักร้อยวันนี้จะได้หลัก10และถูกกว่าสบู่ทั่วไปที่เคยซื้ออีกแม่นกก็ใช้พี่หนุ่มสันติสุขก็ใช้พี่หนุ่มสันติสุขบอกว่ามีปัญหาผิวแห้งตรงแขนเนี่ยเต็มไปหมดเลยปรากฏพอใช้ก้อนเขียวคือสูตรนี้คุณผู้ชมไม่ใช่สบู่โซดาไฟนะฮะแต่มันเป็นสบู่เบสน้ำมันเป็นสบู่สมุนไพรมีสายทั้งน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกเพราะฉะนั้นใครผิวแห้งๆลอกแตกเป็นขุยคนอายุเยอะๆ30 40 50 60 70ใช้ไปเลย
2: ใช้ได
3: ้ใช้ได้แล้วดีมากโปรวันนี้คือโปรสุดคุ้มขายดีที่สุดนะคะ
2: ถูกต้อง
3: ปกติเนี่ยก้อนหนึ่งป้องขายอยู่ก้อนละ290วันนี้ลด300เด
2: ี๋
3: ยวจะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้นะ
2: ลด300ไปเลย
3: คืออย่างนี้นะพี่
2: ลด300ไปแล้ว
3: 1ก้อนเนี่ยนะก้อนละ290 5ก้อนเนี่ย 1,500
2: ใช่5ก้อน 1,500
3: ใช่2แพ็คเนี่ย 3,000 นะฮ
2: ะ
3: วันนี้ป้องจะลดเหลือ999แล้วเดี๋ยวป้องจะให้แชมพูสูตรแม่มีพิสมัยวิไลศักดิ์แก้ผมร่วงไปอีก4ขวด
2: 4ขวดใหญ
3: ่แล้วเดี๋ยวป้องจะให้ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวฟูตัวเด้งให้อีก10ห่อ
2: 10ห่อแบบนี้
3: วันเดียว9เดือน9นะฮะ
2: ต้อง
3: กดที่ต้องซื้ออย่างละพันอย่างละพันสบู่พันหนึ่งแชมพูพันหนึ่งวันนี้ไม่ต้องกำแบงค์พัน2ใบวันนี้ขอแบงค์พันใบเดียวมีทอด้วย999บาท
2: 999บาทจริงๆนะคะไม่ได้โกหกแต่ต้องรีบตอนนี้เท่านั้นเพราะว่ามันจะหมดน่ะคุณผู้ชม1252กดโทรศัพท์มาก่อนได้เลยแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ1แพ็ค 1,500 บาทแต่วันนี้จ่าย999บาทได้ทั้งหมดเป็น10กว่าชิ้นแบบนี้เลยดูแลทั้งผิวหน้าแล้วก็เส้นผมหนังศีรษะด้วย
3: แม่ตูน34บาทไปซื้อสบู่ธรรมดายังไม่ได้เลยนะ
2: จาก200กว่าบาทแล้ว34บาท
3: ตกเฉลี่ยเนี่ยก้อนละ34บาท
2: ไ
3: ปซื้อโซดา

0: ไฟยังไม่ได้เลยนะวันนี้สบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู
1: ่ใช
0: ่ใครรู้ตัวว่ามีกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นแกกลิ่นเค็มกลิ่นคาวพี่สุธี
1: อันนี้พ่อค้าปลาเลยนะ
0: ทำปลาในตลาดความคาวมันติดเข้าซอกเล็บเลยเลยบอกพี่ถ้าพี่อาบแค่ธรรมดามันไม่พอมันเอาไม่อยู่ถ้าเจอความคาวมันต้องล้างด้วยพวกมะนาว
1: อ้าวใช่
0: ใช่ฮะมะนาวดับคาว
1: นี่แหละ
0: สูตรนี้เราใส่ตัวมะนาวดับคาวสูตรนี้นะคะเราใส่ตัวเขาเรียกว่าพวกกดก้านเท้าเหงือกปลาหมอมะลิบุญนาคดับกลิ่นให้อยู่พี่ดาทำกับข้าวอากาศร้อนเผาแสบร้อนเผาผิวหน้าตาเหงื่อไหลคายย้อยกลิ่นตัวอับเหม็นมากเลยกลับไปเนี่ยเราบอกพี่ฟอกเลย
1: ฟอกไปเลย
0: คือพอเจออากาศมันร้อนอ่ะพอเจอสบู่ลิตรเย็นสมุนไพรลิตรเย็นพี่ดาบอกกลิ่นกุกกลิ่นแกกลิ่นอับกลิ่นคาวหายหมดแสบร้อนเผาผิวเจอสมุนไพรลิตรเย็นจบเลย
1: อ่ะแล้ววิธีใช้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวต้องอย่างงี้นะกับตัวนี้มั้ยคะ
0: ได้
1: พี่ตีฟองให้ไปด้วยมั้ย
0: ใช่เดี๋ยววันนี้ให้ตีฟองไปด้วยคือผู้ชมอันนี้ตัวแทนฝุ่นอันนี้ตัวแทนน้ำปลาครับ
1: โอ้ยกลิ่นเหม็นหน้าคุณป้องเหม็นคาว
0: เหม็นคาวเลยอ่ะป้องขออนุญาตนะคะ
1: เหม็นคาวเหม็นเค็ม
0: เหม็นอับตัวนี้นะคะฟอกแค่แป๊บเดียวแม่ตูนเออดูดิเนี่ยโอ้โหดูสิเนี่ยมันน่าก
1: ลิ่นสบู่หอมมาก
0: มันอาบแล้วมันมันเหลือเกินอาบแล้วมันสะใจแล้วดูฟองเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยโอ้โห
1: ขายเข้าเรื่อยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย 9.9 มีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นแต่ต้องโทรให้ทันในรายการอย่าดูเพลินนะแม่รีบโทร152จ้า
0: ใครนะคะไม่ชอบอาบน้ำใครมีปัญหากลิ่นตัวเหม็นคาวเหม็นเค็มนะคะเอาตัวนี้ไปอาบนะคะกลิ่นน้ำปงน้ำปลาความคาวเป็นไงหอมมั้ย
1: หอมหอมเลยนะตูเลยนะ
0: เดี๋ยวว่าขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตนะ1 2และ3
1: ผิวดู
0: ข้างนี้คือข้างที่ป้องล้างเอาอย่างงี้เห็นปะ
1: เห็นค่ะ
0: เห็นไหมข้างนี้คือข้างที่ป้องล้างคือมันใสกิ๊กเลยอ่ะมันผ่องแล้วกลิ่นน้ำปลากลิ่นคาวกลิ่นตัวคาวไม่มีเลย
1: เอาอยู่เรียกว่าเอาอยู่ในเรื่องของกลิ่นวันนี้ต้องปกติเนี่ยถ้าคุณอยากได้ทั้งยาสระผมเอ่ยหรือว่าจะเป็นสบู่เอ่ยคุณต้องซื้อแยกคนละเซ็ต
0: ถูก
1: แต่วันนี้เจ้าหญิงแห่งวงการสมุนไพรบอกว่าไม่ต้องแม่จัดมาให้ในวันเดียวกันเลยแต่ต้องโทรให้ทันวันนี้และตอนนี้เท่านั้นนะ999บาทมีอยู่จริงได้เลยป้าปังนะคะคุณป้อง
0: สบู่นะคะจาก 3,000 นะคะวันนี้เหลือแค่หลัก10นะคะตกก้อนละ34บาทสบู่ทุกวันนี้เอาธรรมดามันไม่พอเอามาอยู่มันต้องใช้เป็นสบู่เบสน้ำมันแม่ผิวแห้งๆหลังอาบน้ำเสร็จผิวลอกผิวคันผิวมีกลิ่นแม่ต้องใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมพวกนี้ไปช่วยแล้วผมร่วงนะให้เอาแชมพูสูตรนี้ไปสระนี่คือแชมพูสูตรแม่มีพิสมัยที่ไปสระนะคะและเดี๋ยวป้องจะแถมตัวครีมอาบน้ำตัวหอมตัวเด้งตัวเด็กไปด้วยแม่มีปัจจุบันนี้85
1: อายุ85แล้วผมต้องบางลงไปแล้วแหละ
0: คือแหวกไปตอนไหนเจอแต่หนังหัวเลยเลยบอกแม่ทุกวันนี้แม่ไม่ใช้เคมีเลยกลัวผมร่วงเลยบอกแม่แม่ใช้สมุนไพรเอาตัวเนี้ยสระเย็นสบายหัวโล่งหัวมากเจอทั้งกดก้านเผาเจอทั้งเหงือกปลาหมอเจอทั้งขิงขิงเนี่ยอาบสะอาดสระผมสะอาดเชื่อไหมไอ้ใครที่มีกลิ่นหนังหัวนะอ่ะพอสระด้วยขิงนะกลิ่นหนังหัวดีมาก
1: แล้ววันนี้ให้ไป4ขวด
0: 4ขวดแล้วเดี๋ยวให้ดูนะนี่คือครบชุดในวันเดียวเลยนะให้ดูนะแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชปัจจุบันที่67นะคะผู้หญิงวัย67นะคะตอนนี้หน้าเด็กมากๆผมดำขับสวยมากวันนี้วันเดียวนะคะวันเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่า1ปีมีครั้งเดียว9เดือน9 1ปี
1: มีครั้งเดียวเป็นตูนตูรีบยกหูโทรศัพท์แล้ว1252นะคะจัดไปทั้งหมดนี่เลย
0: หน้าเด็กมั้ยหน้าเด็ก
1: หน้าเด็กมากผมก็สวยเพราะฉะนั้นเซตเดียวเลยเนาะคุณป้อง
0: ใช่เอา50ชุดสุดท้ายเอาให้ทันวันนี้ใครโทรทันแล้ว300ใครโทรทันซื้อสบู่หลักร้อยไม่ต้องวันนี้ขอแค่30บาท30กว่าบาทเนี่ยซื้อสบู่ธรรมดายังไม่ได้เล
1: ย
0: ต้องเป็นสบู่สมุนไพรใครที่แบบช่วงนี้กลิ่นตัวอับมีอาการคันวันนี้ไม่ต้องไปซื้อแยกปกติสบู่พันหนึ่งแล้วอะ
1: ใช่เซ็ตละพ
0: ันแชมพูอีกพันหนึ่ง
1: เซ็ตละพัน
0: แน่ๆต้องจ่าย 2,000 สำหรับเซ็ตเนี้ยวันเนี้ยเอาแบงค์เทาใบต่อใบเดียวพอ
1: ใช่
0: มีตังทอด้วย999บาทเท่านั้น
1: รีบโทรมาเลยค่ะ1252นะคะโทรเกินกว่าแบบสินค้าจะหมดไปเลยคูปอง300บาทเดี๋ยวเรายังมีอยู่20เซตสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้วันเดียวเท่านั้นที่จะได้ของแถมไปดูแลทั้งเส้นผมหนังศีรษะแล้วก็ผิวหน้ายังโทรได้อยู่จนกว่าสินค้าจะหมดแต่ใกล้หมดแล้ว999บาทยังโทรได้จนกว่าสินค้าจะหมดเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะคุณป้องร
0: ี
1: บโทรนะคะ1252หรือว่าสแกน QR code ก็ได้ค่ะ
0: รีบเลยนะคะส่งฟรีทั่วประเทศวันเดียว 9.9 เอาให้ทันเอาให้ได้ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะโทรเลยค่ะ1252ค่ะ
2: คุณครับ1252รีบกดนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาทิ้งท้ายหน่อยนะฮะต้องถามท่านโฆษกนะฮะกองทัพเรือได้เรือประเทศไทยก็ได้ด้วยกับเรื่องเรือฟรีเกตเชิญนะ
3: ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่กองทัพเรือภูมิใจนะครับก็ถือเป็นโครงการแรกผมเข้าใจว่าเป็นโครงการแรกของหน่วยงานภาครัฐของไทยนะครับที่ได้นำเอานโยบายเรื่องชดเชยทางเศรษฐกิจหรือ offset policy เนี่ยมาบรรจุไว้ในสัญญาและในเงื่อนไขซึ่งอาจจะแตกต่างกับทางสิ่งที่เคยทำมาก็คือเราจัดซื้อก่อนจากนั้นเราก็ค่อยเจรจาว่าเราจะได้อะไรตอบแทนกลับมาอีก ต่เที่ยวนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราเอาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยใส่เข้าไปในเงื่อนไข TOR เลย
2: ระบุไปเลย
3: ระบุไปเลยว่าเราต้องการต่อเรือในประเทศเราต้องการช่วยเชยทางเศรษฐกิจ1 2 3 4ที่แบ่งเป็น 6-7 หมวดนะครับมีเรื่องของทุนการศึกษาเป็นเรื่องการลงทุนต่อเรือในประเทศเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2: ครับ
3: เราใส่ไว้ในนี้หมดเลยแล้วถือว่าทั้งหมดคือ1ในเงื่อนไขของข้อเสนอในการพิจารณาด้วยน
2: ี่
3: คือเราภูมิใจมากเพราะว่าผมถึงใช้คำว่ากองทัพเรือได้เรือประเทศก็ได้ด้วยวันนี้สิ่งที่เราเคยให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยตัว actual value สิ่งที่ผู้ได้งานจะมาลงทุนในบ้านเราคือเม็ดเงินล้วนๆนะครับ 7,000 ล้านโดยประมาณ 7,000 ล้านโดยประมาณแล้วก็อาจจะสร้าง circulate สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกประมาณ300เท่าโดยประมาณนะครับซ
2: ึ่
3: งตรงเนี้ยยังเรายังเชื่อว่าประเทศไทยน่าจะมีการขับเคลื่อนซึ่งเป็นมิติใหม่ของการจัดซื้อยุทธปกรณ์ของภาครัฐนะคร
2: ับ
3: ที่ไม่ใช่ว่าเราได้ของอย่างเดียวแต่เราจะสร้างเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันด้วย
2: ครับครับพี่แมวแล้วครับทิ้งท้ายเรื่องนี้
4: บทสรุปเลยครับตอนนี้ประเทศไทยเผชิญสงครามที่ไม่ประกาศอยู่จริงๆคือเผชิญสงครามต้องพร้อมรบ 100% นะครับฉะนั้นรัฐบาลต้องตระหนักความพร้อมรบกำลังทางบกทางเรือทางอากาศโดยเฉพาะทางเรือเนี่ยครับเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้ต้องมีกู้เงินเพิ่มดังนั้นเมื่อตอนกู้เงินเพิ่มออกเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยช่วยใส่งบจัดเรือลำใหม่ให้กับกองทัพเรือในปี70ไปด้วยอีกลำหนึ่งนะครับว่าเรามีความพร้อมรบประชาชนก็จะปลอดภัยประเทศชาติมั่นคงจริงไหมเศรษฐกิจความปลอดภัยมาเศรษฐกิจก็แข็งแรงตามมาการท่องเที่ยวก็ตามมาฉะนั้นแบบที่ห่วงโซ่ที่โฆษกกองทัพเรือพูดไปม
2: ี
4: ความจำเป็นนะครับเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยต้องกู้เงินเพิ่มเมื่อกู้เงินเพิ่มแล้วช่วยใส่งบ
2: มาให้ทางนี้ด้วย
4: เรือถูกต้อง
2: นะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณเสแมวครับ ขอบคุณโฆษกครับวันนี้ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ

โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: ารรูปพี่ล้ำสิดูไม่ได้เลยอ่ะ
1: ไอ้สินชีวิตพี่มันแหลกเหลวมาทั้งชีวิตแล้วมันคงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้หรอกถ้าพวกแกมีชีวิตที่ดีกว่าก็ทำตัวให้มันดีๆนะ
0: มันจะดีไปได้ยังไงพี่ล้ำถ้าพี่ล้ำยังทำแบบนี้อยู่ตลอดไปเนี่ยฉันก็ต้องเป็นน้องชายของผู้หญิงหากินแบบนี้ตลอดไปเหมือนกันอ่ะ
2: ไอ้สินลามตามไปแล้วนะมึง
0: หรือไม่จริงพี่รอดฉันโตขึ้นมาฉันก็ถูกเพื่อนล้อตลอดเพราะฉันเป็นน้องของผู้หญิงหากินน่ะที่โรงเรียนใครๆก็รู้กันไปทั่วฉันจะคบกับใครเขาก็รังเกียจฉันถามไม่ทำมันดูก็ได
2: ้มึงเงียบไปเลยนะมึงมองหน้าผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนี้มึงมองผู้หญิงหากินคนนี้ไม่ใช่หรอที่ทำงานหาเงินมาเลี้ยงพวกมึงจะปีกก้าขาแข็งฮะแล้วพวกมึงวิเศษมาจากไหนกันถึงมายืนด่าพี่สาวตัวเองแบบนี
0: ้ก็เลยทำไมไม่เลิกทำล่ะพี่พี่ล้ำยอมให้มันตบตียอมให้มันรังแกอยู่ทำไมอ่ะฉันไม่ดีใจหรอกนะพี่ล้ำที่ฉันโตขึ้นมาด้วยเศษเงินที่พี่ต้องไปนอนกับผู้ชายมาเป็นร้อยเป็นพันแบบนี้
2: ไอ้เซนจำไว้เลยนะแทนที่มึงจะยืนด่าพี่ล้ำมึงควรกราบตีเขาที่ซ้ำ
0: พี่รอดจะตบหน้าฉันอีกกี่ทีก็ได้นะพี่แต่ฉันอยากให้พี่รู้ไว้อย่างนึงฉันมีพี่สาวเป็นคนงานก่อสร้างฉันยังภูมิใจกว่ามีพี่สาวเป็นคนพี่ล้ำ
2: ไอ้เซน
3: พี่เซนเสียง

0: ขอให้ดูบ้างสิบอกข้าบ้างว่าเลขอะไรวะบอกหน่อยบอกหน่อย
1: ไม่มา
0: ไ
1: ปเรื่องอะไรจะบอกล่ะบอกก็ไม่ขังดิของแบบนี้มันอยู่ที่บุญวาสนาใครบุญวาสนามันโว้ยคืนข้าบอกแกก็สวยพอดี
0: ไอ้ขี้งกระวังจะถูกนะโถ
2: แม่เกิดเรื่องใหญ่แล้วแม
3: ่อะไรโต
2: อย่าเพิ่งถามตอนนี้เลยรีบกลับบ้านก่อนเถอะ
3: ทำไม
2: ตอนนี้ผู้ใหญ่มีอยู่ที่บ้านแล้ว
3: ฮะผู้ใหญ่เหรอ
2: ไปเร็วแม
3: ่เออไปไหนวะ
0: ไอตัวเล็กก
2: ็
0: ชอบเรื่องชาวบ้านก็ชอบไปเรื่องชาวบ้านดีกว่าลูกโอ้โหเรื่องนี้ท่านไหนเรื่องของแม
3: ่ไหน
4: อะไรไว้โตนี
2: ่แหมนี่จ้ะแม
4: ่เออไอเราก็ชอบใช่ไหมเรื่องอย่างเนี้ย
1: นี่มาอะไรกันฮะมึงมากันทำไมฮะผู้ใหญ
4: ่
1: บ้านนี้ไม่มีจอนะเว้ย
0: มีสิวะมันยิ่งกว่าจออีกนะเว้ย
1: มึงพูดอะไรของมึงเฮ้ยเพียน
0: ก็ไอ้ลูกชายตัวดีของมึงนี่ไงมันพาลูกสาวกูเนี่ยไปทำผู้หญิงผู้ยามทั้งคืนเนี่ยตามึงบอกเรื่องไงมึงถึงไม่รู้เรื่องอะไร
4: อ้าวอีเพียนแล้วใครใช้ให้อีทิพย์ลูกของมึงน่ะมันนอนกับลูกอีหลายมันล่ะแหมโนมพ่อจะตั้งเต้าเนี่ยรีอยากจะมีผัวเหรอฮะ
3: ฮะก็เลือดแม่มันแรงไงอีวอน
0: อีหลายมึงทำไมปากหมายงี้วะ
1: ทำไม
0: กูว่ามึงกับกูอ่ะไปคุยกันที่โรงพักดีกว่าไหมจะได้ให้ตำรวจเดล่าคอลูกชายของมึงนี่เข้าคุกเข้าตารางให้เข็ดไปเลยเอาไหม
3: ลูกกูกลัวแล้วไปเลยไปดิรีบไปเลย
0: ไปสิวะ
3: รีบประจานให้ทั่วทั้งตำบลเลยลูกมึงจะมาล่านอยากมีผัวจะตัวสั่นตั้งแต่เรียนมึงจบชั้นประถมอ่ะ
2: ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนฉันว่านะเราค่อยๆพูดค่อยๆจางกันดีกว่านะไหนๆเรื่องมันก็เลยเถิดไปถึงขั้นนี้แล้วนะฉันว่าถ้าตกกระตากไปเนี่ยก็อายชาวบ้านเขาเปล่า
4: ใช่ยังไงมึงอยากมีลูกขี้คุกขี้ตารางแล้วไงวะ
0: เฮ้ย
4: เฮ้ยยอมมันไปก่อนหน้าแล้วค่อยเคลียร์ที่หลังอ่ะไปยอมไปสิ
0: ยอมก่อนนะ
4: โน้นโน้น
1: กูรำคาญหรอกนะมึงเอาไงมึงว่ามาแต่กูขอบอกตรงเลยนะกูไม่ใช่คนมีเงินถุงเงินถังถ้ามึงอยากให้ลูกมึงมาเป็นสะใภ้กูแล้วก็ให้มันไปออกจากโรงเรียนซะแล้วมาอยู่นี
2: ่ว่าไงทิ้งฉันไงก็ได้จ้ะแล้วแต่แม่กับพี่โตอ่ะ
0: มาได้กูน่ะเลี้ยงลูกกูมาจนโตเป็นสาวมึงจะเอาไปฟรีๆได้ยังไงฮะคนทั้งตำบลเขาจะคิดยังไงเขาคิดว่ากูเนี่ยโง่เป็นควายไม่เหมือนมึงนี่ลูกสาวได้ผัวฝรั่งมีเงินมีทองตั้งมากตั้งมายเฮ้ยเอามาแบ่งกูใช้สักหมื่นก็ได้นะเรื่องจะได้จบๆไปแล้วลูกชายของมึงอ่ะก็จะได้ไม่ต้องติดคุกติดตารางอ่ะเอาไหม
3: หมื่นนึง
0: อ่ะยิ่งน้อยไปนะมึง
2: เฮ้ยไม่
4: โอ้ยอะไรกันนี
2: ่เย็นแ
0: ม่ได้หรอได้หรอมึง
3: ทิ้ง
0: เลด
1: ไอ้ทิ้งมึงตัวเท่านี้นะลี่อ่านมีเมียจะเอาที่ไหนก็ไปละฮะเงินทองสักบาทยังหากินไม่เป็นเลยเอาไง
5: โหแม่ต้องเดือดร้อนเลยแม่อยู่กันไม่ได้ก็เลิกกันเท่านั้นเองจริงไหมจ๊ะ
6: จริงจ้า
1: ฮะพวกมึงโอ้ยกูจะบ้าตายเด็กสมัยนี้เฮ้ยจะเอาเงินที่ไหนให้มันละเนี่ยนาก็ติดจำนองหมดโอ้ยกุมไว
2: ้ก็บุญรอดไงแม่มันมีเงินไปขอเงินมันมาใช้สักหมื่นสองหมื่นสิแม
7: ่ขอหันน้ำเปล่าแป๊บนึงเดี๋ยวละ
8: เจ๊ได้ละค่ะ
9: เ
8: ด
9: ี๋
8: ยวขอนะคะ
9: ขอโทษครับบุญรอดไม่อยู่เหรอครับผมจำรสชาติอาหารที่บุญรอดทำได้ที่คนไทยเขาเรียกรสมือ
10: บุญรอดลาออกไปแล้วออกไปตั้งแต่วันที่นายช่างพามาส่งที่นี
9: ่ลาออกไปแล้วแล้วไปอยู่ไหนครับ
10: อ่ะนี่นายช่างไม่รู้หรือว่ามันไปอยู่ไหนอ๋อลืมไปนายช่างก็คงจะจ่ายมันชั่วครั้งชั่วคราวสิถึงเอามันไม่อยู่
9: คนอื่นผมไม่รู้แต่บุญรอดไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้น

0: ไปมันดีมันวิเศษนักนี่โถในละคุณนะสิไม่ว่าอุตส่าห์ให้งานมันทำเงินเดือนก็เพิ่มให้ดูสิมันจะปล่อยให้คุณทำงานคนเดียวงงๆคุณละหงุดหงิดป่ะ
1: สมุนเ
0: นอร์แทงเบาๆสินี่ก็แทงโดนกู

0: ียวเห็นนางสุนีไหมไม่เห็นเลยจ้ะเจ๊
1: เจ๊เมื่อตอนฉันออกมานะฉันเห็นมันนั่งหน้ามุ้ยเป็นตูดอยู่ที่หัวบันไดบ้าน
0: นั่งหน้าเป็นตูดยังไงวะน่าเกลียด
1: จริงอ่ะ
2: ครับกำลังพยายามอยู่ครับ
3: ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะ
2: ครับ
4: เฮ้ยลูกศิษย์เฮ้ยหยุดเฮ้ยลือทำแบบนี้ใบมีดก็พังหมดสิวะ
3: โอ้มานี่เลยมานี่มานี่กูจะทำให้ดู
4: เฮ้ยเวลาลือเจียเนี่ยนะลือต้องเอาเข้าทีละมิลนี่มันมีขีดบอกอยู่นี่เห็นไหม
2: ครับ
3: ลือดูมีอะไรอะเหมย
5: ว่าจะออกไปทำรายงานกับเพื่อนอาจจะกลับบ้านค่ำหน่อยนะป้า
4: โอ้ยเหมยเอ้ยลือจะไปเรียนทำไมให้มันเสียเวลาจบมาเนี่ยลือก็ต้องมาคุมงานแทนป้าอยู่แล้ว
5: โถป้าก็อ้วนไม่อยากไปรู้เท่าแก่งงๆนี่นา
4: ลืออยากจะไปไหนก็ไปอ้วนไม่อยากเถียงกับลือเถียงทีไรแพ้ลือทุกทีเลย
3: ไป
4: เอาบุญศิลป์มาดูนี่ดูนะเนี่ยมันต้องทีละมิลแล้วช้าๆไม่ต้องรีบอ้าวอภิศีลลือดูว่าอยู่หรือเปล่าเนี่ย
2: ดูครับ
4: เอออ้าวเอาเหมยไม่ยังไม่ไปอีกเหรอมันยืนบิดอยู่ได้โหนี่ก็ตีตายเลย
5: จ้ะ
4: อ้าวลือนี่เหมือนกันยืนตาละห้อยอยู่ได
2: ้ผิด
4: ว่าบอกก่อนว่าไม่ชอบนะมามองลูกสาวว่าไล่ออกเลยนะ
2: ครับครับ
4: มาทำ
2: ครับโอเค
4: เอาเข้าทีละมิลเลยนะเออ

0: าหนูจะไปไหนลูก
1: ดาอาจจะกลับบ้านนะคะจินเขาไม่ต้องการดาอีกต่อไปแล้ว
2: หนูดาจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอย่าลืมสิว่าหนูดาเป็นสะใภ้ของบ้านนี้เพราะฉะนั้นหนูดามีสิทธิ์ที่จะอยู
3: ่ผมไม่อยากอยู่กับเขาครับนี่ถ้าไม่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ผมกลับมาผมไม่มีทางกลับมาแน่นอนถ้าเขายังอยู่ที่นี
2: ่จินใจเย็นๆสิลูกยังไงซะก็คนเคยรักกันจะโกรธแค้นกันไปก็ไม่มีประโยชน
3: ์แต่ผมทำใจไม่ได้เลยครับคุณพ่อที่ต้องมาอยู่กับคนที่ทำให้ลูกผมต้องตาย

0: ผมไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกเรื่องของเรามันจบลงแล้วครับ
1: จินจิน

0: ันเดียวลดเยอะจัดหนักจัดเต็มนะคะแล้วต้องถามตัวเองนะสังเกตดูผิวของเราอ่ะมันเริ่มหย่อนเริ่มคล้อยเริ่มตกคือเวลาหยิบออกมาแล้วมันแบบไม่กลับคืนหรือเปล่าคุณผู้ชมอย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยให้ผิวมันฟ้องอายุของเราเด็ดขาดถ้าเกิดว่าครีมที่คุณมีมันเอาไม่อยู่ต้องตัวนี้เท่านั้นเลยยูสตาร์สูตรนี้ดียังไงคุณพลอยลี่
1: สวัสดีค่ะปัญหาที่พูดมาทั้งหมดจบได้และเอาอยู่กับยูสตาร์ฝาสีม่วงถ้าโทร1252ก่อนเลยเพราะนี่ค่ะคือยูสตาร์ที่มาในสูตรของนอกจากมีรกแกะแล้วใช่ไห
0: ม
1: ยังมีคอลลาเจนและที่สำคัญนะเป็นนี่เลยพี่จ้อยคอลลาเจนที่มาแบบบูสเตอร
0: ์
1: บูสเตอร์แปลว่าอะไรมันแปลว่าลงไปตรงจุดเกิดเหตุเพราะฉะนั้นความหย่อนความคล้อยความย้อยความยานที่คุณแม่เจออยู่ที่ส่องกระจกก็เจอทุกวันต้องเป็นครีมสูตรนี้และตัวนี้เท่านั้นและอยากให้ดูเนื้อครีมจริงๆคุณผู้ชมค่ะความเข้มข้นที่ยูสตาร์มีมาให้เหมือนเดิมคือแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันการซึมเข้าผิวและความรู้สึกจากการได้ทาครีมตัวนี้เพลี่บอกแบบนี้น
0: ะ
1: ไม่เหมือนครีมตัวอื่นที่คุณเคยทำมาอย่างแน่นอน
0: เนื้อครีมเขาดูเด้งเหมือนเจลลี่เลยอะ
1: ที่เยลลี่ถูกต้องพี่จ้อยมันให้ความรู้สึกที่เย็นสบายผิวหน้าตั้งแต่ที่ตัวเนื้อครีมได้สัมผัสลงไปที่ผิวของเราและความเย็นเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนอกจากปอบประโลมผิวของเราแล้วนะมันยังไปกระชับรูขุมขนทำให้ผิวหน้าของเรามันแน่นขึ้นม
0: ัน
1: อิ่มขึ้นมันฟูขึ้นและเฟลลี่บอกแบบนี้นะว่าแม้แต่ว่ารอบดวงตาตรงบริเวณตีนกาแบบนี้ค
0: ุ
1: ณผู้ชมก็สามารถเอาตัวบูสเตอร์ครีมของเราไปทาเอาไปยกเอาไปเกลี่ยเอาไปรูดหลายคนบอกว่าโอ้โหบางทียิ้มมา 3-4 ขีดแบบนี้ไม่เป็นไรเพราะอะไรขนาดคุณแม่ในวัย80กว่าพี่จ้อยบอกแบบนี้เลยนะว่าแค่ทาครีมทั่วไปอ่ะมันเอาไม่อยู่จริงๆลูกทาไปแล้วเดินผ่านพัดลมหุยหน้ามันแห้งกร้านและอีกหนึ่งอย่างที่เห็นคือบริเวณรอบดวงตาพอตามันตก
0: มัน
1: หน้าม
0: ัน
1: หย่อนกรอบหน้าไม่ชัดพี่จ้อยมันดูโซมทั้งหน้าแต่ดูข้างหลังใช้คุณแม่
0: ตอนนี้เขาดูเหมือนอายุ40 50เองนะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่คือย้อนได้แบบนั้นความสดใสกลับมาแค่คุณใช้เป็นประจำเช้าแม่ก่อนแต่งหน้าตอนเย็นหรือทานหนาๆแทนมาสก์หน้าแล้วนอนได้เลยถ
0: ้
1: าวันนี้จะทาจะถมเท่าไหร่จ่ายต่อกระปุกไม่ถึง150บาทค
0: ่ะเฮ้ยโปรวันนี้ 9.9 แค่99เซต1252โปรใหญ่วันนี้ซื้อ3แถมให้อีก2กระปุกและยังไม่พอค่ะวันนี้เนี่ยเราแถมเพิ่มเซตนี้ให้นะ
1: ใช่แล้ว
0: ทั้งครีมอาบน้ำและโลชั่นแบบขวดใหญ่เบิ้มแบบนี้อีก2ขวดไม่ต้องเลือกเลยได้ไปทางหน้าจอจ
1: ่
0: ายแค่999บาทเอาราคานี้จริงเหรอพลอยลี
1: ่ให้ราคานี้พี่จอยพูดถูกทั้งหมดและขนาดแค่ของแถมนะขวดละ500 ml แล้วรวมเป็นพันแล้วน
0: ะ
1: แต่คุณผู้ชมขาวหมดหน้าจอวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันมีทอน999บาทและส่งให้ฟรีจองสิทธิ์ก็ได้โทรเข้ามาด่วนๆ1252พลอยลี่เอามาฝากแค่99เซต
0: ใช้ได้ยาวๆครึ่งปีเลยนะเนี่ย
1: ใช้ยาวเลยพี่จอยแล้วจะสัมผัสได้เลยว่าโหยผิวหน้าเราที่มันขาดคอลลาเจนพอมันได้เติมเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยหน้ามันอิ่มมันฟูยังไงคุณผู้ชมพลอยลี่บอกแบบนี้นะว่าครีมตัวนี้วิธีการใช้งานคุณผู้ชมขาจะเป็นแบบนี้ขอให้คุณท
0: า
1: แบบย้อนเพราะปัญหาแม่ๆหลายๆคนจะเจอบริเวณกรอบหน้าพี่จอยมันตกมันห้อยมันคล้อยลงมามันไม่กระช
0: ับย้อยลงมาตรงไหนตก
1: ถูก
0: ยกเลยตรงไหนตกนี่ยกเลย
1: ยกเลย
0: แต่ครีมปกติทั่วไปมันทำไม่ได้นะ
1: กำลังจะบอกว่าใช่ค่ะแม่ถ้ายังไม่ได้สั่งฝาสีม่วงไปรูดปื๊ดรูดปื๊ดโกย
0: ขึ้น
1: โกยขึ้นไม่ได้แบบนี้คุณแม่
0: จริง
1: แล้วดูเลยนะทำด้วยตัวเองทุกวันตื่นเช้ามาคือหน้าข้างหนึ่งเห็นปะตอนนี้หน้าไม่เท่ากันแล้วนะสองข้าง
0: จริงผิวไฟนี่คือหน้าย
1: กมา
0: ดูยกดูเด้งอ่ะ
1: ใช่และยืนยันให้อีกหนึ่งท่านด้วยดาราอย่างพี่หยาเรื่องอ๋อเจ้านี่คือตัวแทนของผู้หญิงผิวในวัยเลข5พ
0: ี
1: ่หยาบอกว่าแน่นอนพี่หยาอยู่กับรกแกะยูสตาร์มาเนี่ยช่วยเรื่องริ้วรอยอยู่แล้วล่ะรกแกะน
0: ะ
1: แต่ว่าอีกหนึ่งปัญหาที่สาววัยพี่หยา50กว่าต้องเจอคืออะไรความหย่อนคล้อยกรอบหน้ามันตกมันไม่ชัดพี่จ้อยและมันก็ทำให้หน้าของเราดูหมองมันดูโทมน
0: ี
1: ่เลยพี่หยาก็เลยบอกว่าพ้นหลังใช้พี่จ้อย
0: พี่หยาสดใสขึ้นมากเลย
1: มาก
0: ผิวหน้าดูเด้งดูฉ่ำฟูไปหมดเลยอ่ะ
1: มันไปเพิ่มความยืดหยุ่นหรือแบเรียร์ของผิวให้มันกระชับให้มันอิ่มให้มันฟูและในขณะเดียวกันตัวรกแกะมันก็ไปลดเลือนริ้วรอยหนังสาหร่ายหิมะอีกคุณผู้ชมขามันไปกระชับรูขุมขนปอบกระโหลกผิวเรามีไฮยาลูรอนเก็บล็อกความชุ่มชื้นเอาไว
0: ้
1: วิตามิน B5 คือโปรวิตามินคุณผู้ชมขาเอาไปเต็มลดความ ความอักเสบเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าผิวแพ้ง่ายบอกเลยว่าใช้ตัวนี้ได้สบายใจและผิวหน้านุ่มเด้งใสแต่ต้องเร็วๆคุณผู้ชม
0: ต้องวันนี้เท่านั้นเพราะครั้งที่แล้วมานี่คือหมดสต็อกกลางรายการเลยน
1: ะ
0: วันนี้เติมของมาให้แล้วและโปร 9.999 เซตเอาให้ทันซื้อ3แถม2ไม่พอแถมครีมอาบน้ำและโลชั่นตัวหอมขวดใหญ่เบิ้มไปให้ทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาท
1: เท่านั้นพี่จ้อยราคาเดียวเลยเอาแม่แบงค์พันมีเงินทอนปกติถ้าหมดเวลารายการกระปุกนึงมันจะดีดเด้งไปที่850บาททันทีแต่ถ้าแม่หยิบโทรศัพท์แล้วโทรเดี๋ยวนี้โทรเถอะแม่1252มันจะเหลือแค่140กว่าบาทนิดๆเพราะอะไรพี่จ้อยคราวที่แล้วรีบไม่สามารถเอารกแกะฝาม่วงมารายการนี้ได
0: ้
1: เปิดตัวมามันหมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมม
0: ัน
1: โซเอาเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เลิกดี 9.9 เราเติมสต็อกวันแรกใครเปิดมาเจอปัญหาผิวหน้าอย่าปล่อยเอาไว้พลี่บอกแบบนี้เลยและนี่คือการเพิ่มคอลลาเจนกว่าสุดเดิมไปอีก10เท่าไม่ต้องใครที่ไหนแม่พลี่อันนี้คุณแม่หมีวัย68จะ70แล้วผิวคนจะ70คุณผู้ชมดูเอาเลยรูขุมขนก็กว้างแต่งหน้าไม่ติดความเหี่ยวความกร้าน
0: ตกลงมาชัดเลยแก้ม
1: ถูกต้องอาบน้ำอุ่นนอนห้องแอร์ไม่พอเวลาที่ผิวหน้ามันหย่อนมันคล้อยตามันตกโง่เฮงไม่ดีเลยแต่ทุกวันนี้ไปไหนราศีคุณหญิงคุณนายค่ะ
0: โอ้จริง
1: เพราะอะไรก็แค่ครีมของรกแก่นี่แหละฝา
0: แก้มเปลี่ยนครีมมาเป็นฝาม่วง
1: พี่จอยเอาแบบนี้นะในกลุ่มแก้คราวที่แล้วมีคนซื้อไม่ทันคืององแงกันเลยเพราะอะไรเนี่ย
0: แล้วพอแบบเอามือจิ้มอย่างเงี้ยชัดเลยนะ
1: ม
0: ัน
1: กดแล้วยังเด้ง
0: มันเด้ง
1: แบบนี้ตัวนี้คอลลาเจนที่เราเลือกใช้นะคุณผู้ชมขาเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนนั่นคืออะไรความพิเศษคือโมเลกุลมันเล็กมากๆเพราะฉะนั้นมันซึมลึกคุณแม่บริเวณกรอบหน้าพอลี่บอกว่าคุณแม่ทาแล้วทาย้อนแบบนี้ใช่ไหมแต่บริเวณคอคุณผู้ชมขาเวลาได้ไปนะแม่นวดยกหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ขาและบริเวณลำคอเป็นอีกจุดนึงยุทธศาสตร์ที่หลายคนบอกว่าโอ้โห
0: ลืมทามานาน
1: มากเลยมันเหี่ยวมากเลยแม่ทาไปแบบนี้แม่ลูกทาแบบปะกันเลยเพราะอะไรวันนี้ใครอยากมีผิวหน้าที่มันอิ่มฟูขาดคอลลาเจนอะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดไปเลยคุณผู้ชมขาและวันนี้นะบอกตรงๆเลยว่ากระปุกเราไม่ถึง150บาทแต่ถ้าหมดแล้วหมดเลยจริงๆและพี่จอยจะสังเกตเห็นว่าพอทุกคนหน้าที่มันยกมันกระชับขึ้นแล้วมันอิ่มมันเด้งมันใสมันฟูเนี่ยมันดูเด็กกว่าอายุจริง
0: ๆดูเด็กแล้วทุกคนมั่นใจสดใสขึ้นได้ในวัยของเราคุณผู้ชมและต้องโปรวันนี้วันเดียวเท่านั้น 9.9 ซื้อ3แถมอีก2กระปุกและยังแถมทั้งครีมอาบน้ำและโลชั่นให้อีก2ขวดใหญ่ๆใช้ยาวๆครึ่งปีตกกระปุกละ150บาทเท่านั้นนะคะ1252เร็วเลยด่วนเลย
1: ด่วนเลยวันนี้ไม่ต้องจ่ายแพงกับการที่จะยกหน้าดูแลผิวหน้าและเติมคอลลาเจนแบบตรงจุดคุณผู้ชมยูสตาร์พัฒนาครีมสูตรนี้มาพอดีร่วมด้วยยูสตาร์อยู่คู่คนไทยมา25ปีไม่ใช่ครีมกระแสบอกเสมอว่าหลายๆคนได้ลองใช้และโดยเฉพาะสูตรนี้สูตรคอลลาเจนแบบบูสเตอร์ลงไปตรงจุดเราเลือกคอลลาเจนในแบบที่ดีที่สุดมาให้เพื่ออะไรตอบโจทย์และแก้ปัญหาแบบตรงจุดและเป็นอีกหนึ่งสูตรที่คุณผู้ชายหลายๆคนพอได้ลองใช้ครั้งแรกคุณสามีติดใจเลยผ
0: ิ
1: วผู้ชายก็ใช้ได้เพราะมันไม่เหนียวเหนอะหนะมันไม่ได้เจอแบบนี้ในสูตรรกแก่ที่อื่นและเนื้อครีมมันเย็นพี่จ้อย
0: สบายผิวมาก
1: อากาศเมืองไทยเรายังไงมันก็ร้อนอบอ้าวเน
0: ื
1: ้อครีมเย็นๆแบบนี้ที่มันไปปอบประโลมผิวของเราคุณผู้ชมและทำให้รูขุมขนเรามันกระชับพอยลี่พูดเสมอว่าถ้าใครยังไม่ได้ลองใช้ฝาม่วงนะไม่อยากให้พลาดจริงๆและยิ่งถ้า

0: แบบนี้ย้ำเลยนะคะว่าฝ่าม่วงเนี่ยเหมาะกับใครบ้าง
1: บอกกับทุกคนบอกแบบนี้เลยแม่เตือนให้รู้กันเลย40อัพขึ้นไปผิวหน้ามันเลิกผลิตคอลลาเจนแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ขาดเราเติมไปแบบตรงจุดเลยขนาดวัยเลยคาดหวังยังใช้แล้วหน้าสดใสขนาดนี้วันนี้แม่รออะไรอยู่กับการกดเบอร์โทรศัพท์1252เอามาให้ได้แค่วันนี้วันเดียวคุณผู้ชมขา
0: ค่ะ
1: กระปุกนะครีมรกแก่เท่ากับครึ่งกิโลครึ่งปีมาเจอกันอีกทีค่อยเสียสตังค์แม่ขาความคุ้มค่าแล้ววันนี้ให้ของแถมไซส์ใหญ่ไซส์ยักษ์ค่าส่งไม่เอาสักบาทแบงค์พันมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทในโปรวันนี้ 9.9 ที่ยูสตาร์นำมาฝากให้พี่จ้อยใครอยากซื้อฝากซื้อแจกซื้อตุนซื
0: ้อดุนได้ตุน
1: ห้ามวางสายเด็ดขาดค่ะ
0: โปรวันนี้คุ้มที่สุดแล้วนะหาราคานี้ไม่ได้อีกแล้วคุณผู้ชม1252รวมมาได้เลยยังโทรทันนะทั้งหมดเวลาของเรา2คนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะห้ามวางสายนะ
0: โอ้ย

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
1: เรียนเสร็จแล้วฉันจะเลี้ยงสลิมอ่ะเดี๋ยวมากินกัน
2: เขาอยู่ตรงนี้เองอ่ะ
1: ครูครูครูมวลครูอยู่ไหม
3: อ้าวเห็น
1: สวัสดีค่ะแล้วเด็กๆนี่คุณครูมวล
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกสวัสดีอ่ะนั่นเด็กใหม่เหรอ
1: ก็เด็กใหม่หลายคนอยู่ครูมาไม่กี่วันน่ะคุยกับฝรั่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เลยอยากจะพามาเรียนกับครูเพิ่มเติม
5: ใครบอกว่าฉันไม่เก่งล่ะเจ๊ทุกวันนี้ฉันยัง yes oh yes ได้ดีอยู่นะนี่เจ๊เรื่องบางเรื่องอ่ะไม่ต้องพูดมากก็ได้แค่มองตาก็รู้ว่าต้องการอะไรขอแค่ให้เรื่องอย่างว่านี่เก่งจริงแล้วทำให้มันติดใจก็พอใจ
6: อุ๊ยบอบก็ไม่เห็นติดใจกันเลยสุนี
5: อ้าวเดี๋ยวโคตรตายมึงเดี๋ยวกูตบปากแตกกับร้อยเอ็ดมิทาลี
1: โอ๊ยพอโอ๊ยหนกหูเอะอะโวยวายใจครูเขามั้ง
3: เอาล่ะไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวครูจะสอนให้นะขอให้ตั้งใจเรียนก็พอไม่กี่วันหรอกก็สามารถใช้ทำหากินได้แล้ว
5: ครูขอแบบทางลัดได้ไหมขอแบบสอนทีเดียวรู้เรื่องอ่ะครูคงรู้ใช่ไหมว่าฉันมาเรียนเพื่อหาผัวฝรั่งไม่ได้มาทำปริญญาน
1: ี่สุนีฉันรู้ว่าหล่อนน่ะมาหาผัวแต่ฝรั่งพวกนี้มันไม่ได้โง่หรอกนะมันรู้ว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ยควรค่าราคาเท่าไหร่คนไหนควรจะนอนชั่วคราวหรือว่าค้างคืน
5: เจ๋
1: อะไร
3: เห็นพูดถูกแต่ถ้าเราทำให้พวกฝรั่งเนี่ยเข้าใจเราได้อย่างลึกซึ้งนะเขาก็อาจจะนอนกับเราหลายคืนหรือไม่แน่นะก็อาจจะยกให้เราเป็นเมียเช่าถาวรแล้วก็หอบหิ้วเรากลับไปเมืองนอกเมืองนาอยู่ด้วยกันกับเราก็ได้อยู่ที่ว่าเราสามารถจะผูกใจเขาได้หรือเปล่าแล้วชื่ออะไรอะเราอะ
1: ชื่ออะไร
5: สุนีครู
3: สุนีก็ลองคิดดูว่าตัวเองอยากเป็นเมียเช่านานๆหรือแค่มองตากันไปมองตากันมาและพามันขึ้นเตียงถ้าต้องการแค่นั้นล่ะก็ไปเดินริมหาดเอาก็ได้ต้องการกี่สิบบาทแค่พูดได้ก็พอครูจะสอนให
4: ้เจ็ดบาท
5: อีโดคุณลุงอย่าไปวิ่ง
1: ต่อของลวงกันหน่อยสิ

0: พี่รอดพี่คิดจะทำอะไรอ่ะ
1: ก็เอาเงินที่ข้าเก็บมาหมุนนะสิวะตอนนี้ต้องหาเงินมาจ่ายค่าห้องที่ข้ากะว่าจะกันส่วนหนึ่งไว้ทำทุนด้วย
0: โหพี่มันต้องใช้เงินเยอะนะไปลูกจ้างเขาไปก่อนดีไหมพี
1: ่ไอ้สินถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้จะเริ่มเมื่อไหร่วะข้าไม่อยากเป็นลูกจ้างมันต้องปีทั้งชาติหรอกนะเว้ยพอกันทีต่อจากนี้อีบุญรอดจะขอเป็นเจ้านายตัวเอง

0: จ๊งเป็นเจ๊งสิวะน่าจะมีอยู
1: ่ไปเองค่อยๆกินสิเองแล้วก็ติดคอหรอ
2: มันฉันหิวนี่พี
3: ่ยอดฉันขอจานนะคะเดี๋ยวรับคำสั่ง
4: ได้ครับจาน
3: บุญรอด
0: ครูเฮ้ยวันนี้ครู
3: สวัสดีแล้วคุณรอดมาทำอะไรเนี่ย
0: แล้วครูมาทำอะไรแถวนี้คะ
3: ครูมาธุระเสร็จธุระแล้วก็เลยแวะมาหาอะไรทาน
0: ไอ้ทำไหว้ครูเขา
2: สวัสดีจ้าครู
0: นี่คุณทำน้องชายหนูเองค่ะครู
3: เออคุณรอดฝากบอกคุณป้อมด้วยนะว่างๆครูจะแวะไปอุดหนุน
0: คงไม่ได้แล้วค่ะ
3: เอ้า
0: หนูลาออกมาแล้วค่ะ
3: ตายจริงลาออกแล้วบุญรอดจะทำมาหากินอะไร
0: ของร้านอาหารนี่แหละครูมันอยู่ในสายเลือดหนูละนี่ก็มาหาห้องเช่ากับน้องว่าแถวนี้มันแพงมากเลยครูหาทุกห้องไม่มีถูกเลยค่ะ
3: แถวนี้มันเป็นทำเลทำมาหากินมันแพงอยู่แล้วบุญรอดถ้าบุญรอดต้องการห้องเช่านะติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้ยินว่าเจ้าของเนี่ยเขาจะกลับไปต่างจังหวัดพอดีราคาเนี่ยครูว่าพอพูดคุยกันได้นะเดี๋ยวบุญรอดไปดูก่อนแล้วถ้าบุญรอดถูกใจครูจะช่วยพูดได้อีกแรงนึง
0: จริงนะครู
3: จริง
0: ขอบคุณค่ะ
5: หนูไม่ได้เขียนจดหมายมาถึงครูตั้งนานพอดีช่วงนี้หนูกำลังยุ่งเรื่องย้ายที่อยู่นะคะที่อยู่ใหม่อยู่ห่างจากที่เก่าพอสมควรเจ้าของเข้าใจดีให้เช่าราคาถูกแต่ว่าทั้งนี้นะคะหนูได้อานิสงส์จากครูมวลที่เคยสอนภาษาอังกฤษให้สมัยที่ย้ายมาอยู่ที่อู่ตะเภาใหม่ๆด้วยค่ะหนูเลยแบ่งบ้านเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งไปด้วยค่ะมีทั้งขายอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งนิดหน่อยอาศัยว่าพอมีคนรู้จักหนูบ้างเขาเลยบอกต่อๆกันไปหนูก็พอได้ทุนคืนบ้างค่ะจะดีอยู่หน่อยก็ตรงที่ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแม่ครัวเพราะว่าหนูทำเองทุกอย่างค่ะครูส่วนพนักงานเสิร์ฟก็ได้บุญศีลกับบุญธรรมมาช่วยกันทำนี่แม่ยังไม่รู้นะคะว่าหนูลาออกจากร้านคุณป้อมถ้ารู้แล้วก็ต้องด่าเปิงแน่เลยค่ะท่าทางหนูกับแม่คงต้องเกิดปีชงกันแน่เจอหน้ากันทีไรเป็นต้องทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายทุกทีเลยค่ะครู
0: อะไรนะอะไรนี่หูเข้าฝาหรือเปล่าเอ็งลาออกเหรอเอ็งนี่มันโง่จริงๆเลยเป็นถึงผู้จัดการร้านเงินเดือนตั้ง 2-3,000 บ้าหรือเปล่าฮะลาออกทำไมที่ก็มีให้นอนอาหารก็มีให้กินยังเผื่อแผ่มาถึงน้องๆได้อีกโง่จริงๆเลยแล้วที่เอ็งไปเปิดกิจการใหม่เกิดมันเจ๊งขึ้นมาจะทำยังไงฮะอีลาด
1: โหแม่แล้วแม่จะให้ฉันเป็นลูกจ้างเขาไปทั้งปีทั้งชาติหรือยังไงคนเรามันต้องหาทางขยับขยายบ้างสิแม่เพราะว่าชาตินี้ฉันได้เป็นเท่าแก่เขาบ้าง
0: หน้าอย่างเองอ่ะได้เป็นถึงผู้จัดการก็บุญโขนและอีรอดความรู้เท่าหางอึ่งเส้นสายก็ไม่มีเอ็งเลิกฝันกลางวันได้แล้วนะเออถ้าเป็นเมียเช่าเราค่อยว่าไปอย่างอย่างเงี้ยเหมาะสมกับใบหน้า
1: แม่
0: หืม
1: นี่แม่ก็เป็นผู้หญิงทำไมถึงอยากให้ลูกสาวตัวเองเป็นเมียเช่าเขานักนะ
0: อืม
1: ขอโทษนะแม
0: ่เออ
1: ฉันถามแม่หน่อย
0: เออถามอ่ะ
1: ให้แม่ไปนอนกับผู้ชายที่แม่ไม่ได้รักแม่ทำได้เหรออ
0: ีลาด
1: เห็นไหม
0: หลับหูหลับตาไปเถอะวะไม่กี่นาทีนะก็ท่องไปเงินแกดีเงินก็ลอยมาแล้วไม่ต้องคิดมากนักนะข้าจะได้ลืมตาอ้าปากเขาสักทีนะอีลอดนะโง่ที่สุดอีดำตายแล้วอีดำมึงถือหวยกูหุยเอามาเขียนเละเทะหมดเลยวันนี้มาส่งไปที่โรงเรียนเด็กกำพร้าเลยว่าทำมันหน้านิ่ง
1: เอาไอ้ทิ้งแอลของพวกนี้ไปเก็บไ
0: ป
2: เรื่องอะไรฉันจะไปเที่ยวกับเมียฉัน
0: เฮ้ยหยุดนะ
1: เมีย
0: วันนี้กูตีตายเลยเนี่ยหยุดสวัสดีเธอจ่ายวิธีนี้

0: น่นอนดูจากหน้าตามดิเติม
1: พี่โตน้องพี่มา
0: อีล้ำหรืออีรอดอ่ะ
2: โอ้โหหอมกระเทียมน่ากินจังเลยเว้ยอีรอดคือไอ้ทิ้งอ่ะมันดันไปยุ่งกับลูกอีเพียนมันก็เลยโมโหจะเอาเรื่องเอ็งมีเงินสัก15,000ไหมวะข้าจะไปจ่ายค่าเสียหาย
3: 15,000
2: จริงๆอีเพียนมันเรียกแค่10,000นะแต่ข้าอยากจะได้สัก4,000-5,000ให้ไอ้โตมไปลงนานะสัก15,000กำลังดีเลย
3: แม
2: ่ฮะ
3: เงินต้องเป็นหมื่นๆฉันไม่มีหรอก
2: เอ้า
3: ฉันไม่มีจริงๆนะแม่ฉันเพิ่งออกจากงานมาแม่ก็รู้นี
0: ่แล้วจะปล่อยให้ทิ้งมันติดคุกหรือว่านางรอด
3: แล้วใครใช้มันไปยุ่งกับเขาล่ะนี่ฉันจะบอกให้นะไอ้เงินที่ฉันมีฉันเก็บไว้ทำทุน
4: เนี่ยสายใจดำมาจากใครวะฮะไอ้ทิ้งน่ะมันน้องเองแท้ๆพาตามออกมานะใจคอเองจะให้มันติดคุกติดตารางทั้งชีวิตเลยหรือไงคะ
2: อีนี่ละคุณงกใจดำเห็นแก่ตัวที่สุด
3: แม่ถ้าฉันเนี่ยละคุณอย่างที่แม่ว่าเนี่ยนะฉันไม่หาเงินมาให้แม่กับน้องใช้หรอกนนใช้เงินคนเดียวสบายใจเถอะไปแล้วทำงานงกเนี่ย
4: หอมกระเทียมรีบๆเนี่ยซื้อมาทำไมคะ
2: พี่โต
4: จะน่ากินตรงไหนเลย
3: แล้วฉันก็เห็นก็กินนี่ทุกครั้งเลยหาก็หมดตลอด
0: โ
3: อ้เฮ้ยพี่โตเงินสาวที่โอ้ย
0: โอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้มึงอู้ฟู่พกเงินทีละ5,000-6,000เลยเหรอวะนางรอดโธ่ไอ้นี่มึงยังทำปากแข็งไม่ยอมช่วยไอ้ทิ้งอีกนะมึง
3: พี่โตเงินที่ฉันไว้ทำทุนนะเอาเงินฉันมา
0: ทำทุนอะไรกูไม่สนใจกูจะเอาเว้ย
2: เฮ้ยไปเลย
4: ไปเลยไปเลยไปเลยไปอย่านะอีรอดหยุดเลยเงินแค่นี้แต่เองให้ข้าไม่ได้หรอกไม่ต้องมาเรียกเขาว่าแม
3: ่แม่เงินเนี่ยมันก้อนสุดท้ายของฉันนะจะเก็บไว้ทำทุนนะแม
4: ่ก็หาใหม่สิวะไม่จะยากตรงไหนล่ะยังไงอะข้าก็ไม่ปล่อยให้ไอ้ทิ้งติดคุกติดตารางหรอกไอ้

หนูดาแม่ไม่อยากเห็นหนูดาต้องอยู่ในความทุกข์แบบนี้นานๆเลยนะลูกจินพาหนูดาไปทำบุญร้อยวันให้หนูแดงหน่อยสิลูก

ดาจะไม่ขอร้องให้จินยกโทษให้ดาแต่จินจะทำอย่างนี้กับดาได้ไหมดาเองก็เสียใจไปไม่น้อยไปกว่าจินจินรู้ไหมว่าไม่มีวันไหนที่ดาไม่คิดถึงลูกเลย

0: จูไปรอร้านนู้นนะที่เดิมนะไปตามไปคุณร้อนมีเรื่องอะไรจ๊ะ
1: หนูเหนื่อยค่ะเหนื่อยจนไม่มีแรงแล้วค่ะครู
0: บุญรอดครูก็ไม่รู้หรอกนะว่าบุญรอดมีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีอะไรที่ครูจะช่วยได้ขอให้บอกนะอย่าได้เกรงใจคนดีคนขยันอย่างบุญรอดครูเต็มใจช่วยเสมอ
1: ขอบคุณค่ะครูแค่ครูแนะนำให้หนูมาเช่าที่นี่ให้หนูกับน้องมีที่ทองทำมาหากินครูก็ช่วยหนูเต็มที่แล้วค่ะไอ้ส่วนที่เหลือขอให้หนูได้ทำด้วยตัวเองนะคะครูแต่ถ้าครูจะช่วยครูช่วยแนะนำลูกศิษย์ครูมากินที่ร้านหนูได้ไหมคะหนูจะได้มีเงินไปต่อทุน
0: ได้เลยบุญรอดเรื่องแค่นี้เองได้เลยบุญรอดครูช่วยบุญรอดได้อยู่แล้ว
1: นะขอบคุณนะคะครู
0: นะบุญรอด
2: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
3: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลยบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
4: ว้าว
3: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
3: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
4: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
5: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
6: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
8: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
9: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
10: เนสกาแฟ Rich Aroma
11: สูตรใหม่
10: เพิ่มกาแฟ
11: เติมนม
10: อร่อยไปอีก
11: เติมกาแฟ
10: สูตรใหม
11: ่ลองหน่อยนะ
12: ทั้งแผ่นจะรสดีกัน
13: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมู

0: แท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
1: Notตบวัดคกปังจอนแอร์ตอนแรกวันพรุ่งนี้แล้วจีจี้ณัฐกุลเลยขอการันตีว่าทีมนักตบเสิร์ฟที่เด็ดท่าไม้ตายสุดปังเพียบเลยล่ะค่ะ
2: เดี๋ยวบอกเลยว่าถ้าใครแบบว่าอยากดูเขาเรียกว่าวอลเล่ที่แบบว่ามีท่าจัดเต็มภาคแรกแล้วภาคนี้เนี่ยบอกเลยว่าเต็มคาราเบลกว่าเดิมแน่นอนค่ะ
3: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
4: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขัดในโรงพยาจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
7: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
8: กระแสเธอมันโผล่จับ
9: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
10: ดีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
11: ตลกมีถูกรสชาติ
12: ดีนี
13: ่
12: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
14: แอบน้ำตาคลอด้วย
15: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
16: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
17: กับใดที่ฉันยัง
18: น้องมิกกี้น้องเกล
19: สวัสดีค่ะ
20: หลาดเหลือพี่น้องครับ
21: อันนี้แฟนผม
22: ไม่กลัวติดคุกหรอ
23: ผมจะกลัวทำไมครับ
24: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่างละ
25: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม199บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกช่องวัน31ขอพาคุณไปตราตรึงกับสังเวียนแห่งความแค้นกับละครกระแสแรงที่ครบเครื่องทุกอารมณ์ที่เคยถูกพูดถึงไปทั้งประเทศกันอีกครั้งใต้ล่างเมื่อโชคชะตาขีดเส้นให้เขาเดินเข้าสู่สังเวียนแห่งความแค้น
26: กูตามเองพ่อมึงแม่มึงกูว่าจะทำ
25: การแก้แค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมจึงเริ่มขึ้น
27: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้
25: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีใต้ล่าเริ่มวันพุธที่9กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
28: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
29: ใช้ครีมตามสัญญา
30: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
29: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
30: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะจริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
31: จูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
25: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
32: งานเสร็จแล้ว
33: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
34: ได้มั้ยครับ
33: Formos Omega 369
35: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีวัน
25: Systema X Proxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ Systema มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Richest Yogurt
36: มีไข่เจียวอย่างเดียวมันรู้สึกขาดอะไรไปไม่รู้นะพี่เนาะเช่นแกงส้มผัดผัก
37: มีให้กินก็ดีถมไปแล้วกินกินไม่ทันอ่ะอิ่มเหมือนกัน
36: ก็ทุกทีมีกับข้าวทั้งสองสามอย่าง
37: ตัวอย่างเดียวนี่แหละวะร้านเพิ่งเปิดก็ประหยัดประหยัดกันหน่อยสิวะนี่ทำไปไหนวะเนี่ยป่านี้ไม่กลับบ้านกลับช่องทะเลถลายจริงๆเลยมันนี่แถวนี้มันจะไปไหนได้วะหรือว่า

0: 哎，你见起没家的话
1: 哎他们กลับบ้าน
2: บ้าน
1: เฮ้ยมึงทำเอ็งมีพี่สาวเป็นเมียเช่าเหรอวะ
0: เฮ้ยเห็นพี่มึงก็มีตังค์สิวะพี่สาวขอตังค์ไปเติมเหล้าหน่อยสิ
3: พี่รอดพี่กลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันกลับอยู่ฉันเอง

0: ภาพบอกให้เองกลับบ้านเสียแรงที่ข้าทำงานส่งเสียให้เองเรียนอยากให้เองมีอนาคตได้ดีได้ดีเหมือนคนอื่นเขาแต่นี่อะไรเองไม่สนใจเรียนไปมั่วสุมยาไอ้พวกนั้นไอ้ที่เรียนตกตุ้งวิชาเพราะแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ก็ฉันเรียนไม่เก่งนี่พี่รอดก็เคี่ยวแข็งให้ฉันเรียนอยู่ได
0: ้ข้าถามหน่อยถ้าเองไม่เรียนแล้วจะทำอะไรกินความรู้ก็ไม่มี
1: มันก็เรื่องของฉันพี่ไม่ต้องมายุ่งแม่ก็ไม่เคยว่าอะไรฉันเลย
0: กูไม่ยุ่งไม่ได้ก็ไม่ใช่กูนี่เหรอที่ทำงานงงๆหาเงินเองใช้เองไม่อยากเรียนไอ้กลับไปทำนาเนี่ยนะนาที่ไม่รู้ว่าเขาจะมายึดเมื่อไหร่ไอ้อยากได้แบบนี้ใช่ไหม

0: ำเองจะกลับบ้านจริงเหรอวะ
1: อยู่ทำไมอ่ะพี่รอดไล่ฉันกลับแล้วนี
0: ่ก็เองมันไม่ได้เรื่องจริงนี่ว่าเลิกเรียนแทนที่เองจะรีบกลับบ้านมาช่วยพี่ทำงานคราวที่แล้วเองก็โดนพวกผู้หญิงมอมเหล้าครั้งนี้เองก็ไปกินเหล้าเมายากับเพื่อนพี่รอดคงเหลืออดกับเองแล้วล่ะ
1: เพื่อนที่โรงเรียนมันกินกันอ่ะฉันก็แค่อยากลองดู
0: เพื่อนเองจะกินอะไรก็ปล่อยมันกินไปสิวะเองไม่จำเป็นต้องกินตามเพื่อนเองในธรรมเองลองคิดดูดีๆนะเองอยู่ที่นี่จะดีจะชั่วยังไงเองก็ยังได้เรียนหนังสือแต่ถ้าเองกลับบ้านไปเนี่ยเองจะทำอะไรกินวะ
2: ที่ข้าเคี่ยวเข็นบังคับเองทุกวันเพราะว่าข้าหวังดีกับเองนะข้าไม่อยากเห็นเองลำบากไปตลอดชีวิตนาเนี่ยข้าเคยทำมาก่อนทำไมข้าจะไม่รู้ว่าข้าวแต่ละเม็ดกว่าจะได้มาเนี่ยมันเหนื่อยสายตัวแทบขาดปีไหนน้ำน้อยข้าวมันก็แห้งตายไม่มีเงินไปใช้หนี้เขายิ่งทำมันก็ยิ่งจนข้าเห็นพ่อลำบากมาตลอดชีวิตจนพ่อตายเราก็ยังลำบากพี่ล้ำทนเห็นแม่กับน้องลำบากไม่ไหวก็ออกไปหางานทำยอมให้คนเขาประณามว่าเป็นเมียเช่าเป็นผู้หญิงหากิน

ยอมเพื่อพวกเอง

0: บายโอช้อปปิ้งนะคะบ่ายๆแบบนี้ใครโดยเฉพาะสวเนี่ยกำลังง่วงเหงาหาวนอนตื่นค่ะเพราะวันนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะแยมอยู่กับไอดอลสูงวัยที่มีเคล็ดลับความสดใสไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ยังคงสดใสเสมอวันนี้ขอต้อนรับแม่อีทแล้วก็คุณป๋อ CEO สุภาพโอสดสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะแม่ที่วันนี้ให้เกียรติมาเจอเราในโปร9เดือน9
1: คุ
0: ณ
1: ข
0: อมาถึงที่เลย
2: ครับเพื่อมาแจกเคล็ดลับครับว่าอายุ75ปีเท่าสุภาพบุรุษทำยังไงเนี่ยไม่ถึงแข็งแรงขนาดนี
0: ้
2: ไปเต้นแอโรบิกมาล่าสุด
1: นี่ก็เล่นโยคะได้เหมือนเดิม
0: คือปกติถ้าเป็นสูงวัยหลายๆคนอาจจะล้าและพักและนอนและอยู่เฉยๆและแต่แม่อีทยังคงทำกิจกรรมอย่างสดใสอย่างน
1: ี้ใช่ก็เมื่อถ้าหากว่าร่างกายเราแข็งแรงนะคะลูกมันจะมีความสุขแล้วสารแห่งความสุขนั้นมันจะพร้อมให้เราเนี่ยออกไปไหนใครชวนไปไหนก็ไปกันและพร้อมที่จะทำงานนี่แม่อีทไปขึ้นถ้ำนาคามาอุ้ยสบาย
0: ค่ะคือเราดูเทปนี้กันหลายรอบอึ้งทุกรอบค่ะแม่ว่าแม่ๆคนอื่นโดยเฉพาะแม่ๆแยมนะขออภัยนะคะอายุเท่าแม่อีทเลยค่ะคือแค่นั่งรถออกไปตลาดปากซอยอ่ะแม่ก็บ่นปวดเข่าแล้ว
1: โอ้เอ็นดูงั้นเดี๋ยวแม่อีทฝากน้ำมันงาดำรำข้าว
0: ขอบคุณมากค่ะแต่วันนี้ในฐานะที่คุณป๋อพาแม่อีทมาลุย9เดือน9กับเรามันวันนี้วันเดียวเท่านั้นคุณป๋อคะมีโปรโมชั่นพิเศษฝากคุณแม่ทางบ้านไหมคะ
2: เตรียมตัวมาให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไปเต้นแอโรบิกคู่กับแม่อีทได้นะครับวันนี้เป็นถุงใหญ่ถุงรีฟิลเลยนะครับถุงสุดคุ้มประหยัดที่สุดต้องได้ทำมาแล้วนะครับเป็นถุงรีฟิล1ถุง180แคปซูล
0: 180
2: เทียบเท่า6กระปุกแต่ก่อน6กระปุกผมขายเป็นพันนะครับ
0: พันกว่า
2: แต่วันนี้ในรายการนี้เท่านั้นครับผมแถมอีก1ขวดเท่า6บวก1ได้7แล้วนะ
0: เหมือนได้7ขวดเลย
2: ยังไม่พอแถมอีก5ซองถ้าซองนี่30แคปซูลเปรียบได้เท่ากับ6ขวดบวก7ขวดบวก8ขวดเท่ากับ8ขวดเลยแต่ราคาต่ำพันครับวันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นได้ทั้งหมด240แคปซูลครับ
0: เยอะมากย้ำว่านี่คือวันที่แม่อีทมาด้วยตัวเองราคานี้ไม่มีวันอื่นนอกจากวันนี้ถ้าอยากได้นะคะวันนี้เท่ากับ8ขวดแค่990บาทไม่มีโปรนี้วันอื่นรีบโทรให้แค่90เซตแต่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเหลือ84เซตแล้วเพราะฉะนั้นโทรด่วน1252ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วแม่อีทใช้ชีวิตไม่ใช่แค่ปกตินะคะดีกว่าผู้สูงอายุทั่วไปหลายคนที่แบบปกติจะลุกไปไหนก็คืออย่างต้องแงะตัวเองขึ้นจากเก้าอี้แม่อีทใส่ส้นสูงเดินไปเดินมาเฉยเลย
1: ก็เนี่ยแล้วถ่ายละครไม่ใช่เทคเดียวนะคะละครนี่จะ5เทค6เทคก็ต้องทำให้ได้แต่ต้องทำแม่นี่กลับมาเล่นโยคะได้เหมือนเดิมมานั่งสมาธิได้เหมือนเดิมแต่ก่อนหน้านี้มันก็มีแหละค่ะล
0: ู
1: กก็70กว่าแล้วมันก็เริ่มแบบลุกก็โอยนั่งก็โอยอ่ะนะคะมีปัญหาเพราะนั้นแม่อีทถึงบอกไงคะใครๆก็แข็งแรงอย่างแม่อีทได้

0: หากว่าเราใส่ใจดูแลตัวเราเองซะตั้งแต่เนิ่น
1: ๆ
0: จริงค่ะแม่อีทเนี่ยพอร่างกายเขาบอกแล้วพอลงจากรถแล้วแบบเดินกระเพลกมีอาการนิ้วล็อกเพราะแม่อีทจะขับรถเองขับนานๆจะมีอาการนิ้วล็อกเพราะนั้นต้องหาตัวช่วยและตัวช่วยนั้นต้องปลอดภัยและกินเข้าไปแล้วทำให้แม่อีทนั้นอาการแบบลุกก็โอยนั่งก็โอยตัวตึงทั้งหลายอ่ะหลังจากกินไปแล้วหลังจากนั้น14วันมันตัวเบา
1: จะทำโอ้โหผู้ชมดูภาพเอาเองคอนเทนต์อะไรแม่ก็เล่นได้หมด
2: เล่นได้หมด
1: นี่คือในวัย70กว่า
2: ต้องไปตามอีทที่ช่องตอนนี้แม่อีทรู้สึกว่าสดชื่นแข็งแรงอยากไปไหนกิจกรรมเยอะมาก
1: ๆ
2: นี่ทานมา6ปีเต็มๆป
1: ั
2: จจุบันตอนนี้แม่อีทก็ทานทุกวันเวลาทานแคปซูลแล้วไม่ใช่เฉพาะแม่อีทนะครับแน่นอนครับคนใกล้ๆตัวผมไม่ว่าจากมาม่าผมก็ทานเองแล้วก็มีเหล่าโกผมก็ทานเห็นในรูปไหมครับสุภาพบุรุษ
1: คุณป๋อ
2: เมื่อ7
1: ไหนใ
2: จเย็นไม่ใช่ครับเหล่าโกผมย่าย่าทวดผม
1: คุณย่าย
2: ืนข้างหน้าอากงผมเลยผู้ก่อตั้งนะครับปัจจุบันอายุ92ปีถามว่ายังอยู่ไหมยังอยู่นะครับแข็งแรงด้วยนะครับ
1: ขออภัยกำลังจะถามเลยค่ะ
2: เหล่าโกเห็นไหมครับยังนั่งหลังตรงอยู่ยังเดินไปเดินมาขึ้นโรงบ้านได้สบายเลย
1: เหล่าโก
2: อายุ92
1: ปีคุณผู้ชมค่ะนี่คือเคล็ดลับของสวที่ต้องเรียกว่าอาวุโสมากจริงๆ92ป
2: ีนะแล้วเหล่าโก้บอกว่าขยันกินเพราะเห็นแม่อีทตอนหลานไปให้ไม่ค่อยกินนะครับบอกเหล่าโก้บอกว่าเห็นแม่อีททานเนี่ยทานประจำแล้วบอกว่ารู้สึกว่าร่างกายสดชื่นอยากจะไปขึ้นถ้ำนาคาเหมือนแม่อีท
1: แม่อีทตอนนี้นะคะกลายเป็นไอดอลของคนทั้งประเทศแต่ตอนนี้ค่ะเหลือแค่65เซตและสายรอเป็นร้อยๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดูอยู่นะคะย้ำว่า9เดือน9หมายถึงว่ามีวันนี้วันเดียวใครที่โทรวันนี้เท่านั้นถึงจะได้โปรนี้ปกติคุณป๋อให้แค่6ขวด
2: ครับผม
1: ขวดก็คือได้1,200กว่า1,200กว่าบาทแต่วันนี้ไม่ใช่7ขวดนะคะแต่รวมแล้วเหมือนได้8ขวดเลย
2: 8ขวดแล้วถุงรีฟิลตัวนี้คุ้มมากนะครับถุงรีฟิล180แคปซูลแถมอีก1กระปุกแล้วก็แถมอีก5ซองรวมทั้งหมด240แคปซูล
1: แค่990
2: บาทปกติเนี่ยยังไงต้อง 1,000-2,300 แน่นอนนะครับอันนี้เหลือไม่ถึง 1,990 บาทแต่ให้วันนี้วันเดียว
1: ต้องโทรจองก่อน
2: แล้วของเหลือไม่เยอะแล้ว
1: ของเหลือไม่เยอะแล้วเพราะฉะนั้นเบอร์เราขึ้นให้ตลอดเราขึ้นเบอร์แช่ไว้เลยนะคะ1252วันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมต้องรีบโทรใครโทรก่อนได้ก่อนต่อให้ทีมงานยังไม่รับสายคุณโทรเข้ามาค่ะอย่าวางสายเด็ดขาดมันเป็นโปร9เดือน9วันนี้เก็บเงินปลายทางนะคะคุณผู้ชมค่าส่งก็ไม่เสียส่งฟรีถึงหน้าบ้านแล้วมาดูกันปกติเนี่ยคือเราจะได้เห็นกระบวนการผลิตได้ยากมากคุณป๋อพาเข้าไปดูเลย
2: ครับโรงงานของเรามีมาตรฐานทั้ง GMPISO มีฮาลาลด้วยนะครับพี่น้องมุสลิมสารับสามารถทานได้แล้วสุภาพบุรุษอยู่มา76ปีนะครับไปไหนก็เจอไปบิลบอร์ดไปรถเมย์ไป BTS ไปป้ายต่างๆเนี่ยเห็นหน้าแม่อีทมาตลอดท
1: ั้
2: งนั้นนะครับเห็นแม่อีทยิ้มให้ที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับรีบกดโปรเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยหารมาต่อเม็ดเหลือเม็ดละ4บาทเท่านั้นเอง
1: โอ้โหคุ้มมากคุณผู้ชมนี่นะคะที่ไปที่ไหนๆทุกคนก็เรียกว่าน้ำมันแม่อีทน้ำมันแม่อีทคือตอนที่คอลเซ็นเตอร์เรารับสายเนี่ยนะคะไม่มีใครสั่งว่าเอาน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถเลยนะคะเขาสั่งว่าน้ำมันแม่อีท
2: แต่เหลือแค่40เซตเองนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะครับเพราะอยากให้รีบโทรเพราะโปรโมชั่นเนี่ยคุ้มมากๆแล้วก็ตัวถุงรีฟิลนะครับผมทานเองอยู่แล้ว
1: คุณป๋อเองก็ทานเอง
2: ก่อนนอนทานทุกวันก่อนนอนแต่บางทีเนี่ยครับรู้สึกว่าร่างกายมันล้าอาจจะออกกำลังกายมารู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวนะครับผมก็ทานที่ออฟฟิศด้วยปวดใหญ่เนี่ยผมจะวางไว้นะครับวางไว้ทุกที่เลยแต่วันนี้ที่คุ้มกว่าเดิมยิ่งคุ้มเพราะว่าเรามีถุงรีฟิลตัวถุงรีฟิลนะครับทั้งลดการใช้เม็ดพลาสติกรักโลกด้วยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเนี่ยเราจัดมาให้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: โอ้โหสายแน่นมากแม่อีทค่ะต้องขอบคุณที่วันนี้แม่อีทมาเจอคุณผู้ชมที่นี่นะคะแต่แม่อีทนานๆจะมาทีวันนี้เอาโปรมาให้ไม่ใช่6ขวดย้ำเลยว่าแม่อีทมาเพิ่มให้อีกนะคะคุณผู้ชมอีกเหมือนกับได้อีก2ขวดเป็น8ขวดแต่จ่ายถูกกว่าเดิม990บาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วเหลือเม็ดละ4บาทไม่มีพรุ่งนี้ถ้าอยากได้โทรวันนี้เท่านั้น1252วันนี้สายแน่นมาก
0: คุ
1: ณผู้ชมหมาม้าของคุณต๋อเอง
2: หมาม้าผมกิน
1: เราก
2: ็กินกินทั้งบ้านเลยนะครับแล้วหมาม้าเนี่ยครับก็จะกิน2เม็ดก่อนนอนแต่ว่าคือทุกคนผมไม่แน่ใจไม่รู้เพราะอะไรนะครับผมบอกให้ทานไม่ค่อยทานไม่อีทบอกทาน6เม็ดกินตามไม่อีทไม่ก็ทาน2เม็ดกินตามไม่อีทนะครับแล้วตอนนี้หมาม้านะก็ไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปแต่ละประเทศไม่ซ้ำกันเลย
1: นะครับเพราะว่าเห็นประเทศอีกแล้วนะ
2: เนี่ยมาม่าเห็นแม่อีทไปขึ้นถ้ำนาคามาม่าก็ไปปีนเขา
1: ไปด้วยเนี่ย
2: เป็นอะไรก็ไปปีน
1: เป็นไอดอลสูงวัย
2: เจ็ดสิบแล้วนะมาม่า70แล้วแล้วช่วงเนี้ยครับนี่เห็นไหมไปขี่ม้ามา
1: คุณผู้ชมต้องแข็งแรงต้อง
2: แล้วเห็นบันไดไหมครับ
1: แบบนี้ได้
2: เห็นบันไดแล้วไปเข้าค่ายด้วยพอร่างกายแข็งแรงแล้วนะครับก็ต้องอุทิศตัวเองนะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยเหลือชุมช
1: น
2: แล้วเวลาไปทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นประโยชน์เขาอยากดูร่างกายแข็งแรง

0: เพื่อคนอื่นจะได้มีแรงไปช่วยเหลือคนอื่นได้
1: คุณผู้ชมนอกจากคนใกล้ตัวคุณป๋อเองคือทำเองให้คุณแม่ให้คนในครอบครัวกินเองแล้วแม่อีทที่เป็นไอดอลแล้วได้ข่าวว่าตัวแม่อีทเองเนี่ยไปไหนมาไหนมีแต่เพื่อนๆถามแล้วก็ขอลอกสูตรขอเคล็ดลับแล้วเอาไปเป็นของฝาก
2: ใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนแล้วแม้แต่ตัวแม่อีท
1: ค่ะ
2: เวลานี้แม่อีทไม่ต้องซื้อของขวัญให้ใครแล้วค่ะเวลาจะให้ใครก็คือมอบน้ำมันงาดำลำข้าวเนี่ยมอบให้เขาแล้วเวลาเขาได้รับแล้วแม่อีทเห็นหน้าที่เขาดีใจแล้วเรามีความสุขอย่างเอาไปแจกแม่ครัวกองถ่ายแม่ครัวบอกอุ้ยแม่อีทเหมือนพระมาโปรดเรื่องที่แล้วอ่ะกินแล้วมันดีดีเนี่ยมาคะเพราะฉะนั้นง่ายๆมากถ้าไม่อยากฝากชีวิตไว้กับหมอตัวเราต้องแข็งแรงก่อนถ้าเราแข็งแรงเราก็จะเป็นคนสูงวัยที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าโซฟาอยู่กับบ้าน
1: และ
2: จริงแล้วมันเป็นสมบัติล้ำค่าเพราะถ้าเราไม่ป่วยลูกหลานอย่างลูกไปทำงานลูกก็มีความสุข
1: ไม่ต้
2: อง
1: ห่
2: วงใช่ยิ่งอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นง่ายๆค่ะแม่อีทพิสูจน์มาแล้วว่าในน้ำมันงาดำล้ำข้าวของสุขภาพโอสถแค่2เม็ดก่อนนอน
1: สายแน่นมากตอนนี้ต้องย้ำให้คุณผู้ชมถ้าอยากได้โทรตอนนี้เท่านั้น990บาท1252แต่ยังขออนุญาตแทรกคิวให้คุณป๋อคะสายรอยาวเพื่อเป็นร้อย
0: แน่นๆเดี๋ยวไม่อีทมานี่กว่าหมดสต๊อก
1: ใช่วันนี้โปรโมชั่นไม่พอแล้วขอ
0: เฉพาะ9เดือน9โปรนี้นะครับผมต่อให้10นาทีผมเก็บให้ทุกสายเลยเพราะนั้นตอนนี้ของมากวาดเรียบร้อยเกือบหมดแล้วนะครับอยากได้โปรโมชั่นนี้ต้องรีบโทรเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นครับ
1: ค่ะวันนี้ย้ำนะคะเหมือนได้8กระปุกแค่990บาทโทรด่วนที่1252สั่งสุภาพโอสถได้เลยวันนี้เดี๋ยวไปช่วยรับสายเรา3คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เขียวฝรั่งอยากไปอะแกโต๊ะนั้นอะ
1: โต๊ะไหนเจ
0: ๊นั่งไงโต๊ะหนึ่งหัวเม่ง
1: ๆเฮ้ยไม่เอาเจ๊ไม่หล่อเลยคืนนี้ฉันอยากเกิดอยากจะเลือกขึ้นมาบ้างอะเจ
0: ๊นั่งเขียวอาชีพอย่างแกเนี่ยนะมันไม่ต้องเลือกมันเหมือนเสี่ยงดวงเลยมันก็ต้องมีหล่อบ้างไม่หล่อบ้างคะเขากันไปหลับหูหลับตากั้นอกกั้นใจทำๆไปเถอะเงินมันดีนะเว้ย
1: เงินมันจะดีสักเท่าไหร่เชียวเจ
0: ๊รีบรีบไปซะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนใจซะก่อน
1: คิดซะว่าทำเพื่อเงินแล้วกันเนาะ
0: ใช่เจ๊
2: ทำไมเนี่ยเมื่อไหร่จะได้แขกคิดถึงหน้าลูกมึงเข้าไว้สิแล้วเงินเนี่ยมึงจะเอาที่ไหนส่งให้ลูกถ้าไม่ทำงานเนี่ยโอ๊ยลูก
0: แล้ว
2: ทำงาน
0: ฮัลโหลฮัลโหล Do you want to go with me?
3: No.
4: เดี๋ยวกูตบให้คว่ำเลยไปไปกินกันริมหาดโน่นไปเลย
5: เฮ้ยเจ๊แล้วมึงสูงมาจากไหนวะฮะมึงก็หากินกับฝรั่งเหมือนพวกกูนั่นแหละ
4: โอ้ย
5: พูดจาอะไรนะหัดดูตาม้าตาเรือซะบ้างนะเว้ยเดี๋ยวปากมึงใหญ่จะซ่อนน้ำข้าวไม่ได
4: ้มึงใหญ่มาจากไหนทำไมกูต้องกลัวมึงฮะพวกมึงน่ะหัดตักน้ำใส่กระโหลกช่างร่องตัวสารลูกเตยซะบ้างคนอย่างพวกมึงอะนะเอาไปแปรให้ฝรั่งกินฟรีๆเขายังกระเดือไม่ลองเลยเพราะฉะนั้นอีแม่เราหมดอายุมึงพาลูกเราหมดอายุของมึงเนี่ยไปไกลๆเตะกูเลยไป
5: ยี่
1: เจ๊อย่ามีเรื่องมีราวกันเลยนะอายเขาเนี่ยเราก็ข้ามถิ่นกันมาจริงๆนะเจ๊
5: ไม่กูไม่ยอมไปกูว่าแต่ว่ากูเป็นแม่แล้วหมดอายุกูไม่ยอมกูจะเอาเลือดปากอีกสวะสวะยังมันออกให้มันกินน้ำพริกไปได้สักเดือนครึ่งเดือนมามึงไป
6: มันด้วยวะ
2: รู้จักแต่อีล้ำมันเป็นพี่ของนางบุญรอด
6: บุญรอดไหนวะ
2: ก็อีรอดที่เคยทำงานกับเจป้อมไง
6: ในที่สุดกูก็ได้เห็นสารลูกพี่สาวอีบุญรอดกับตาพี่มึงไปริมหาดมึงจะสูงส่งกับพี่มึงได้ยังไงวะอีบุญรอด
5: นะเอาไปเลยคราวหน้าแกล้งลืมบ้างก็ได้นะเจ๊
0: โอ้โหเรื่องเงินเรื่องทองนะนางเขียวไม่มีใครเขาลืมกันหรอก
4: โอ้ยเจ๋งว้า
0: เจ๋ง
4: กูรักลิซ่าบ้าจริงๆนุ้ย
5: เออกูรู้แล้วมึงจะแหกปากทำไมเนี่ยฮะดูซิมันตลาดสดนะเดี๋ยวคนเขาก็หาว่ามึงอารมณ์ค้างไม่ได้ผู้ชายหรอกอีนี่เ
4: นี่ยไงใครหน้าไหนวะจะมาว่ากูยื่นหน้ามาดูหน่อยสิ
5: เดี๋ยวดูคุยอ้อยกูเนี่ยเป็นเพื่อนมึงนะ
7: บุญรอดหรือหายหน้าหายตาไปไหนตั้งหลายวันนะอ้วคิดว่าเลือกกลับบ้านนอกไปแล้วเนี่ย
5: โอ้ยเฮียกลับไม่ได้หรอกต้องอยู่ทำมาหากินเฮียนี่เดี๋ยววันนี้ซื้อหลายอย่างโรดให้ฉันด้วยนะ
7: ได้ได
5: ้หน้าตาอย่างบุญรอดเนี่ยน่าจะหาคนเลี้ยงนะจะได้ไม่ลำบาก
8: ฉันเลี้ยงตัวเองได้ป้าถ้าฉันจะหานะ
3: นะฉันหานานแล้วไม่รอให้คนอย่างป้ามาบอกฉันหรอกตกลงไอ้ผักเนี่ยจะขายไปป้าถ้าไม่ขายฉันจะได้ไปซื้อร้านอื่นที่เขาไม่ชอบแสเลยชาวบ้าน
8: ขายเอาอะไร
9: ขาย
3: แต่เช้าเลย
10: นางสุนีเมามากเนี่ยแกก็รีบกลับบ้านไปนอนดีกว่าไหม
8: ไม่กลับเจ๊
11: เนี่ยฉันอยากระบาย
8: ฉันจะระบายปอดเปลือกไป
10: มานี่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องใช่ไหม
8: รู้เจ๊กลับไปได้ย่อย
10: เออ
8: ไปเจ๊
10: ยุ่งดี
12: ๆนั้นแหละ
10: อายชาวบ้าน
3: เหลืออีกตั้งเยอะแน
8: ่อีบุญรอด
10: นางสุนีกลับบ้านกลับทางนี้ไป
8: เจ๊เจ๊เป็นไงบ้างอ่ะสุนีโนเวย์จ้ะยังไม่ทันมีเรื่องเลยจะกลับได้ยังไงฉันจะไปถามเจ๊มันคนเดียวในช่างบ้างไม่สนใจฮะ
9: นอดบ้านเดี๋ยวพี่จะมีเรื่องเลยอายเขา
8: จ่ายทำไมคนอื่นไม่เห็นต้องอายเลยรู้ทั้งรู้ใจข้าวต้นผัวบอก
13: จะนั่ง
8: มึงยังหน้าด้านหน้าทนไม่ยอมเลย
13: เจ้าค่ะ
8: ออกมาดูอีผู้หญิงที่แย่งผัวชาวบ้านนี่แล้ว
10: ฉันว่าทำเมามากละกลับบ้านไปนอนไปไม่ต้องมาเที่ยวร้านลานชาวบ้านเขา
8: ชาวบ้านเหรอชาวบ้านอายเหรอชาวบ้านใจทำไมตื้อที่แท้ก็อยากได้อยากโดนเหมือนกันรู้ป่ะไม่อย่างนั้นวันนั้นน่ะมึงจะโดดขึ้นรถผัวกูทำไมใครมาลาดมึงก็โดดมารถผัวกูทำไม
10: กี่รอบแล้วมึงอ่ะ
13: ฮะแหมทำเป็นคนดีชอบดูถูกชาวบ้านเขาที่แท้มึงนี่นะก็คันยิ๊กยิ๊กยิ๊กยิ๊กยิ๊กมึงก็อยากเหมือนกันนั่นแหละถ้ามึงอดรนทนไม่ไหวนะกันนะมึงก็ไปยืนขายอยู่ชายหาดมันอีกตกอับพี่สาวมึงอ่ะตกอับ
8: มาบอกก่อนเลยนะ
13: กูไม่ถูกมึงทำไมฮะกูพูดความจริงกับพี่สาวมึงอ่ะอี

0: กับพวกมึงกูจะไม
1: ่อีดำตับเป็ดอีไอ้ทูนูแล้วมึง
2: ใจเย็นๆ

0: ในช่างวบจะไปร้านเลิศครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าไอหิวละ
2: ของห้าร้านอร่อยก็ยากนะเพราะบุญรอดไม่อยู่แล้วนี
1: ่ Yeah she makes good food huh
2: ใช่
1: ใช่
0: ในช่างครับแต่ผมได้ข่าวว่าบุญรอดเนี่ยไปเปิดร้านอาหารอยู่ใกล้บ้านครูมัวนะครับในช่างรู้จักไหมครับ

0: สวัสดีครับไออยากกินผัดไทย
1: ที่นี่ไม่มีผัดไทยถึงมีก็ไม่ขายให้ฝรั่ง
0: ทำไมอ่ะไอมาที่ร้านอยู่เพื่อจะได้กินอาหารผัดไทยของยูจะได้มีกำไร
1: โอ้ยไม่จำเป็นหรอกร้านยังไม่ได้หวังพึ่งเงินพวกฝรั่งมั้งค่ะถ้าอยากกินนะโน้ไปกินร้านอื่นเลยเชิญ
0: แถวนี้ไม่มีร้านอาหารแล้วมีแค่ร้านของบุญรอดแล้วก็ไอก็ขับรถมาไกลเพื่อจะได้มากินร้านอาหารอยู่นะ
1: แล้วใครใส่ให้มาจะมาทำไมไม่กินแถวที่ทำงานในช่างล่ะแถวนั้นร้านอาหารออกเยอะแยะจะขับมาถึงที่นี่ให้เปลืองน้ำมันรถทำไม
2: คือ
1: ฮะ
2: เฮ้ยบุญรอด
1: อ้าวฮัลโหล what you eat what you eat
2: the same too
1: the same โอ้ยผัดไทยได้เดี๋ยววันนี้ทำสุดฝีมือเลยอ่ะซิ้นเลยจ้าซิ้นเลยจ้าวันนี้ทำให้อร่อยเลยนะ
3: อร่อย
0: ไทย excuse meเขาสั่งผัดไทยแล้วเขาก็เป็นฝรั่งเหมือนไออ
1: ยากกินผัดไทยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ได้รอเดี๋ยวนะในช่าง
0: โอเค

0: เฮ้ยพี่รอด
1: ฮะ
0: ทำไมพี่ใส่น้ำปลาเยอะขนาดนั้นเหรอพี่เดี๋ยวคนกินก็ตายพังกันพอดี
1: ดีจะได้ไม่ต้องกลับมากินอีก
0: อ้าวทำไมไปได้ลูกค้าอย่างนั้นเหรอพี
1: ่ทำไมก็มาทีไรนะก่อนเรื่องวุ่นวายทุกทีแค่นี้นะชาวบ้านร้านตลาดนะก็พูดกันปากต่อปากแล้วว่าข้าเนี่ยอยากแย่งผัวนางสุนีจนตัวสั่น
0: เนี่ยที่หมายถึงนายช่างบล็อกคนนั้นใช่ไหม
1: เ
0: ออก็ถ้ามันไม่จริงพี่จะกลัวอะไร
1: เอ้ไอ้สินนี่ก็ข้าไม่ชอบ
0: โห
1: คอยดูนะข้าจะทำให้ไม่อยากกลับมาเหยียบที่นี่อีก

0: ครับ it's really nice to see you again ไอก็จะได้กินอาหารอร่อยอร่อย
1: อาจจะไม่อร่อยแล้วก็ได้รีบกินนะจะได้รีบกลับ
0: ทำไมอ่ะยูไม่ชอบไออ่ะ
1: แล้วทำไมต้องชอบนายช่างด้วย

0: ลืมไปเป็นฝรั่งพูดไปนี่คงไม่เข้าใจนี่ฉันจะบอกให้ผู้หญิงไทยที่มาอู่ตะเภาเขาไม่ได้มาหากินกับฝรั่งอย่างเดียวหรอกนะบางคนเขาก็มาทำมาหากินอย่างอื่นด้วยอ่ะรีบกินแล้วรีบกลับซะฉันไม่อยากให้เมียเช่าของนายช่างเนี่ยมาด่าฉันถึงนี
1: ่เมียเช่าอยู่หมายถึงใคร
0: ก็จะใครล่ะที่หอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่บ้านนายช่าง
1: อ๋อคือสุนีเนี่ยเขามาเองไอ้ไม่เคยชวนเข้ามาอยู่ด้วยนะคุณรอด

0: ินให้หมด
1: ไหวไหมครับนายช่าง
2: อย่าไหวไหวยูจะไปเรียนอ่ะ
1: อ๋อครับผมเรียนช่างอยู่ที่วิทยาลัยครับ
2: โอ้ยูอยากเป็นช่าง
1: ผมเป็นอะไรก็ได้ครับที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพี่ล้ออีกแรงครับ
2: That's great ถ้าเกิดว่ายูอยากเป็นช่างจริงๆอ่ะยูมาหาไอสิเดี๋ยวไอช่วยเทรนให้
1: ขอบคุณครับนายช่าง
0: อ้าวไอศิลป์ไม่เรียกไปอีกก็สายเราเองฮะ
2: มันรอดเดี๋ยวไอไปส่งให้ได้นะ
0: แล้วมันธุระโครงการอะไรของนายช่างไปส่งน้องฉันฮะมันไปของมันเองได้โตจนหมาเลียตูดไม่ถึงอยู่แล้วเนี่ย
2: หมาเลียตูด
1: อ๋อเป็นสำนวนไทยครับหมายความว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วครับงั้นเดี๋ยวผมไปรอนายช่างที่รถนะครับ
2: โอเค
3: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: อร่อย
3: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
6: แม่จะทำอะไรอะคะ
7: ก็จะสอยมะม่วงสิ
6: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
7: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
5: มันไม่เหมือน
8: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
9: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
7: ไงล่ะรัฐก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
8: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
10: ค่อยๆเดินนะแม
7: ่อุ๊ยหลากหลาย
8: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
5: ยังไหวอยู
8: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
5: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
7: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
5: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
8: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5530ไทยประกันชีวิต
11: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
12: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
15: จัดเต็ม
16: ว้าว
15: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
14: ผลผลิตดี
17: เต็มไ
15: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
18: รับชุดไหนดีครับ
19: เอาชุด

0: เครื่องดื่ม M150 ผสมมี12และมีไรโบส
1: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชา
2: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
3: ช้
2: าหร
3: ือ
2: ย
3: ัง
2: ใครตะโกนแบบมาวันแม
4: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
5: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
6: อร่อย
7: ฟินเวอร
5: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
8: เนสกาแฟริชอโรมา
9: สูตรใหม่
8: เพิ่มกาแฟ
9: เติมนม
8: อร่อยไปอีก
9: สูตรใหม
10: ่ลองหน่อยนะ
11: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วยมาจิกคลีนแอคทีฟบูสเตอร์ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลยมาจิกคลีน
12: ผู้ว่ากทม.สั่งเร่งหาต้นเหตุหลังพบน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำย่านถนนเชื้อเพลิงเน้นย้ำความปลอดภัยเป็นหลักเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนถกไม่เถียงรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีลกณภูเก็ตและคุณสาธิตวงศ์หนองเตยร่วมวิเคราะห์ปมร้อนสาดไปครับสมาชิกสภาเดือดกลางดึกส้มน้ำเงินซัดกันนัวชมสดพร้อมกัน 15:45 นช่องวัน31
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
14: ้ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
15: ้สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีวันเปลี่ยน
16: เมย์ฉันจะบอกให้ผู้หญิงไทยที่มาอู่ตะเภาเขาไม่ได้มาหากินกับฝรั่งอย่างเดียวหรอกนะบางคนเขาก็มาทำมาหากินอย่างอื่นด้วยนะรีบกินแล้วรีบกลับซะฉันไม่อยากให้เมียเช่าของนายช่างนี่มาด่าฉันถึงนี
17: ่เมียเช่ายูหมายถึงใคร
16: ก็จะใครล่ะที่หอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่บ้านนายช่าง
17: อ๋อคือสุนีเนี่ยเขามาเองไอ้ไม่เคยชวนเขามาอยู่ด้วยนะคุณรอด

0: ินให้หมด
1: ไหวไหมครับนายช่าง
2: เนี่ยไหวยูจะไปเรียนอ่ะ
1: อ๋อครับผมเรียนช่างอยู่ที่วิทยาลัยครับ
2: โอ้ยูอยากเป็นช่าง
1: ผมเป็นอะไรก็ได้ครับที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพี่ล้ออีกแรงครับ
2: That's great ถ้าเกิดว่ายูอยากเป็นช่างจริงๆไงยูมาหาไอสิเดี๋ยวไอช่วยเทรนให้
1: ขอบคุณครับนายช่าง
0: อ้าวไอศิลป์ไม่เล่ไปอีกก็สายเราเองฮะ
2: มันรอดเดี๋ยวไอไปส่งให้ได้นะ
0: แล้วมันธุระโครงการอะไรของนายช่างไปส่งน้องฉันฮะมันไปของมันเองได้โตจนหมาเลียตูดไม่ถึงอยู่แล้วเนี่ย
2: หมาเลียตูด
1: อ๋อเป็นสำนวนไทยครับหมายความว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วครับงั้นเดี๋ยวผมไปรอนายช่างที่รถนะครับ
2: โอเคเดี๋ยวไอไปก่อนนะบุญรอดแล้วก็ไอก็จะบอกเพื่อนไอให้มาอุดหนุนนี่เยอะเลยอันนี้มื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นรวมกันเลยนะ

0: ดีมากดีมากออกเสียงได้ชัดเจนแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกเขาว่าฉันเป็นผู้หญิงสวยให้เติมคำว่า beautiful เข้าไปแล้วพูดว่า I am a beautiful girl ออกเสียงสิ
1: ทำไมใช้คำว่าเกินล่ะคะครูทำไมไม่ใช้คำว่าวูมั่น
0: ก็มันจะน่ารักน่าเอ็นดูไง
2: เกินน่ารัก
0: แต่ถ้าเราอยากจะบอกเขาว่าเราต้องการคนจริงใจนะให้พูดว่า I want to be honest หรือจะพูดคำว่า I need someone sincere อันนี้ก็ได
1: ้โอ้ยาก
3: โอ้ยากแล้วอ่ะยากไปป่ะคะใช้แค่ yes no okay thank you ก็พอไหมคะครู
4: นี่เป็นจูฉันสอนให้ก็ได้พูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเราอยากได้เงินมันใช่ไหมแล้วก็บอกมันว่า I love you I love your money you can pay me okay จบง่ายไหม
3: เออ
1: ใช่ครูคุณจะพูดอ้อมไปอ้อมมาทำไมอ่ะฝรั่งมันมาทำสงครามเวลามันเหนื่อยมันก็อยากได้ผู้หญิงมาช่วยให้มันผ่อนคลายบีบบีบนวดนวดทำให้มันสบายก็แค่นี้เองนะครู
4: นางสุนีแกนี่มันนรกส่งมาเกิดจริงๆเลยหน้าตาแกก็ดีนะแต่ลืมใส่สมองมาตอนเกิดหรือไงวะฮะ
1: เจ๊ว่าฉันทำไมอ่ะ
4: ฉันไม่ได้ว่าฉันด่าแกเลย
1: เจ
4: ๊จริงไหมล่ะจริงฉันที่ฝากขุดแกมาจากผู้หญิงหากินต่ำๆและดูสิเนี่ยไม่ทิ้งสันดานเดิมเลยรักดีบ้างสิรักเรียนเรียนเข้าไป
1: เจ๊อ่ะ
0: ใจเย็นๆอย่าทะเลาะกันค่อยเป็นค่อยไปนะจ๊ะไม่มีใครหรอกเก่งมาตั้งแต่เกิดแต่เราต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อเราจะได้อย่างน้อยพูดให้เขาฟังและเข้าใจและเขาฟังเราพูดรู้เรื่องอ้าวมาเรียนกันต่อดีกว่ามามา I am a woman
5: I am a woman
0: ดีI am a beautiful girl
4: เดี๋ยวฉันสั่งอาหารรอนะพูดรีบตามมาเลยนะ
0: จ่าเทนเดี๋ยวฉันตามไปจ้ะ
4: ไม่ต้องแอบตาม
1: รู้อย่างนี้นะเรียนให้ถึงสูงสักก็ดีหรอกได้พูดกับฝรั่งรู้เรื่องป่านี้นะฉันคงเจอรักแท้ไปนานแล้ว
3: โอ้มารู้ตัวเมื่อสายแบบนี้สงสัยว่าแกต้องกลับบ้านไปหาผัวไทยที่มันนั่งแน่ๆเลย
1: ไม่กลับหรอกคนอย่างฉันนะหัวเด็ดลิงขาดยังไงก็ไม่กลับอุตส่าห์ดันต้นมาตั้งไกลคอยดูนะถ้าฉันพูดภาษาอังกฤษเก่งเมื่อไหร่แล้วก็จะต้องตามหาเจ้าชายฝรั่งหล่อๆรวยๆมาทำผัวให้ได
4: ้โอ้ยนี่ฉันว่าแกนะกลับไปอ่านนิยายประโลมโลกต่อเถอะน่าจะสนุกนะฝันเฟื่องจริงๆเลยรู้ภาษาอังกฤษแค่2คำ yes กับ no เนี่ยคงจะไปไหนได้ไกลหรอก
6: พวกแกนี่มันเพ้อเจ้อจริงๆเลย
1: อ้าว
6: นี่แกไม่ได้ยินเสียงท้องฉันร้องเลยเหรอหิวข้าวอ่ะเจ๊ไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: ฉันไม่ได้ยินเสียงอ
6: ่
4: ะ
6: ได้ยินเสีย
3: งเนาะฉันก็หิวท้องอ่ะเสียงจะเครียดอ
1: ่
3: ะ
1: หิวผู้ชายเลยสิมึงนางโจ
3: หิวฝรั่ง
1: โอ้ยมึงไปเลยป่ะ
3: อยากจะกินฝรั่ง
1: ไปเลยค่ะผีเล่น
4: ร้านนี้เรามั่งที่คุณมวลว่า
6: โอ้ยเจ๊ร้านเล็กยังจะรู้หนูแบบนี้จะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้
4: กินไม่ได้ก็ใคร
3: กินกินก็ไปเถอะนะก้อยไม่ใช่ผู้ร่างมากดีมาจากไหนมาจากสลัมด้วยกันทั้งนั้นแหละเว้ย
1: อ้าวนี่อีจูอย่างน้อยบ้านกูกับอีอ้อยเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพนะเว้ยไม่เหมือนบ้านมึงหรอกอีบ้านนอกคอกนะน้ำไฟเข้าเรียนก็ไม่รู้ฮะมึงอ่ะเอาแม่ค้าอยู่ไหนเนี่ยหิวจนท้องไส้จะขาดแล้วเอามารับลูกค้าดิเซ่
6: เอ้ยข้าวเว้ย
4: แล้วจะสั่งอะไรดีล่ะคะคุณสุนี
1: พี่บุญรอด
7: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
8: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: บอกเลยว่าทุกวันนี้นะหลายคนอาจจะคิดเหมือนอ๋อมพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นรายได้เราน้อยลงแล้วข้าวของตอนนี้คือทุกอย่างแพงขึ้นเงินทองหายากขึ้นบอกเลยว่าวันนี้มีแผนประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมสูงมากๆครั้งก่อนมานะสายถล่มทลายมากๆเลยค่ะนั่นก็คือแผนนี้เลยค่ะบุพการีมีเงินใช้ไปพบกับตัวแทนคนสวยของเราเลยดีกว่านะคะน้องณัชชาค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
0: แม่ชอบมากเลยว่าแผนประกันชีวิตตัวนี้บุพการีมีเงินใช้ครั้งที่แล้วมาสายแตกมากเลย
1: สายแตกมากค่ะสายไหม้เลยค่ะคุณแม่โดยจะบอกว่าโครงการบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นโครงการที่ได้รับความนิยมเยอะมากๆเลยโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่สมัครง่ายเงื่อนไขไม่ยุ่งยากและที่สำคัญผลตอบแทนยังคุ้มค่าด้วยค่ะคุณแม่ค่ะและโครงการนี้ยังเป็นการวางแผนเป็นหลักประกันให้กับตัวเองและก็ครอบครัวในอนาคตด้วยและที่สำคัญคืออันนี้อยากจะบอกเลยว่าเบี้ยถูกมากค่ะเริ่มต้นแค่วันละ9บาทเท่านั้นค่ะคุณแม่ค่ะ
0: นี่แค่เกินนะเปิดหัวมาเกินขนาดนี้บางคนแบบว่าตอนนี้แบบนั่งจดจ่อฟังแล้วว่าคือมันง่ายแค่ไหนแล้วได้เงินคืนยังไง
1: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีเรียกได้ว่าเอาไว้ใช้จ่ายซื้อความสุขให้กับตัวเองได้เลยค่ะเพราะว่าหลายๆท่านทำงานหนักมาทั้งชีวิตแล้วก็อยากจะพักผ่อน
0: ได้เงินก้อนด้วยเหรอเนี่ย
1: ใช่ค่ะคุณแม่และเงินคืนก้อนที่2นะคะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีด้วย
0: หมายความว่าได้2ก้อน
1: ได้2ก้อน
0: ก้อนแรกอายุ75
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ 200,000
1: 200,000
0: ก้อนที่2 90ได้ 600,000
1: ค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมคะลูก
1: ใช่ค่ะแล้วก็โครงการนี้นะคะยังมีความคุ้มครองนะคะที่มีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาด้วยให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันเรียกได้ว่าทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยนะคะหรือหากมีการเสียชีวิตใน2ปีแรกก็จะได้รับคืนค่าเบี้ยที่ชำระเข้ามาทั้งหมดด้วยแล้วบวกเพิ่มอีก 5% ของเบี้ยที่ชำระมาดังกล่าวหรือหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะก็จะได้รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยโดยเงื่อนขายการสมัครง่ายมากๆเลยค่ะคุณแม่
0: ค่ะจริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีที่สำคัญไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะเบอร์นะคะ022065529ค่ะย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งนะคะ022065529ค่ะ
0: โทรด่วนเลยค่ะหลายคนนี่บอกว่าแบบนี้จริงหรือเปล่าคะมันง่ายขนาดนี้จริงเหรอคะเพราะหลายคนแบบว่ามันไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามจริงหรือเปล่าคะลูก
1: จะบอกเลยว่าคุณพี่ๆนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สบายใจได้เลยเพราะของเราค่ะไม่มีการตรวจไม่มีการตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะ
0: บอกก่อนเลยนะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ออกมาตอนสมัยวัยรุ่นนะเราก็ไม่เคยสนใจวางแผนพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วเรามีลูกเรามีครอบครัวเราก็จะต้องแบบเฮ้ยดูแลเขาเรียกว่าดูแลบ้านปลายชีวิตของเราไม่ให้เป็นภาระลูกหลานน่ะหนูนึกออกไหมแบบสร้างหลักประกันอย่างที่หนูบอกและที่สำคัญบ้านปลายชีวิตเราจะได้แบบให้ลูกหลานอุ่นใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นไม่อ่อมเลยนะคิดว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ยเงินทองเราหายากแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: ฉะนั้นเราจะต้องมีแผนประกันชีวิต
1: เพื่อความอุ่นใจ
0: ไว้ให้อุ่นใจตัวเองอ่
1: ะ
0: อย่างนี้แล้วคุณลูกสามารถสมัครให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะ
1: ลูกๆนะคะสามารถโทรเข้ามาสมัครให้คุณพ่อคุณแม่ได้หรือคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะคะจะโทรติดต่อเข้ามาเองก็ได้เพราะโครงการบุพการีมีเงินใช้เป็นโครงการที่ได้รับความนิยมเยอะมากๆเลยนะคะเราทำไว้เป็นหลักประกันและเป็นมรดกให้กับลูกหลานซึ่งในอนาคตอะค่ะการที่เรามีรายได้หลายทางดีกว่าทางเดียวแน่นอน
0: ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแบบเยอะแยะคือเพียงแบบว่าเริ่มต้นวันละ9บาท
1: คือ
0: คุ้มขนาดนี้คือไม่มีอีกแล้วแล้วก็เงื่อนไขสิทธิประโยชน์คือดีมากๆเลยหนูย้ำอีกครั้งที่ลูก
1: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับคืนสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเมื่ออยู่ครบอายุสัญญาอายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและสำหรับเงื่อนไขการสมัครง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุของแต่ละท่านซึ่งสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยและโครงการนี้นะคะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสำหรับท่านใดที่ดูอยู่นะคะเบี้ยเริ่มต้นนะคะแค่9บาทและโครงการนี้ค่ะเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีท่านใดที่ดูอยู่จะโทรเข้ามาเองหรือว่าให้ลูกหลานโทรเข้ามาให้ก็ได้นะคะย้ำเบอร์อีกรอบนึงค่ะคุณแม่เพราะว่าสายเข้ามาเยอะมาก
0: สายแน่นมาก
1: 022065529ค่ะย้ำอีกรอบนึง022065529
0: เอาเบอร์นี้เลยนะ อย่างไม่อ่อมเนี่ยนะคะคือมีประกันชีวิตหลายตัวอยู่แล้วสามารถทำตัวนี้แอดเพิ่มเข้าไปได้ไหม
1: อยากจะบอกเลยว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่มีประกันอยู่แล้วก็สมัครบุพการีมีเงินใช้จากไทยประกันชีวิตเข้ามาเพิ่มเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวเพิ่มได้แล้วที่สำคัญในระหว่างสัญญาก็จะมีเงินคืนให้ในระหว่างสัญญาด้วยหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะมีเงินคืนสูงสุดให้ลูกหลานด้วยอยู่ที่600,000 บาทเลยนะคะเรียกได้ว่าทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได
0: ้ฉะนั้นแล้วใครกังวลเนี่ยนะบอกเลยไม่ต้องกังวลว่าจะส่งเบี้ยไหวไหม
1: ค่ะ
0: มันส่งได
1: ้ได้แน่นอน
0: ใช่ไหมคะแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเบี้ยจะขึ้นหรือเปล่า
1: สบายใจได้เลยหมดกังวลเรื่องนี้เพราะว่าเบี้ยของเราเป็นแบบคงที
0: ่วันแรกเท่านี้ตกลงเท่านี้ก็ต้อง
1: เท่าน
0: ี้
1: ล็อกเลยค่ะ
0: อายุมากขึ้นรายได้เราย่อมน้อยลงอันนี้บอกเลยว่าเป็นการวางแผนในการใช้เงินกับตัวเองแล้วก็ครอบครัววันนี้นะประกันตัวนี้คือได้รับความสนใจจริงๆบุพการีมีเงินใช้นะคะสามารถทำให้ตัวเองใครที่มีอายุตั้งแต่50 ถึง 70หรือว่าลูกหลานมีคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ที่อายุระหว่างนี้ก็สามารถทำให้ได้ด้วย
1: ทำได้ค่ะเรื่องนี้นะคะ
0: ผลประโยชน์และเงื่อนไขหนูบอกเลยลูกว่า
1: ได
0: ้จริง
1: ค่ะคุณแม่ค่ะสำหรับผลประโยชน์นะคะขอย้ำอีกรอบนึงค่ะเงินคืนนะคะก้อนแรกได้รับสูงสุดอยู่ที่200,000 บาทเลยเมื่ออายุครบ75 ปีและเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเมื่ออายุครบ90 ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเช่นกันสำหรับเงื่อนไขการสมัครง่ายมากๆเลยค่ะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9 บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยเราจะคำนวณตามช่วงอายุของลูกค้าแต่ละท่านโดยสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่รับสายได้เลยและโครงการนี้นะคะเริ่มรับตั้งแต่อายุ50 ถึง 70 ปีที่สำคัญโครงการนี้ค่ะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกหลานท่านใดที่ดูอยู่สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะ02-206-5529
0: ประสานเสียงกันเลยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ประกันตัวนี้จริงๆนะคะบอกเลยว่าการที่เรามีเงินเก็บอย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเงินเก็บอย่างเดียวมันไม่งอกเงยไง
1: ค่
0: าเงินมันจะลดลงถูกไหมแล้วก
1: ็
0: เราอ่ะไม่มีสมมติว่าเราโตขึ้นไปปุ๊บอายุเยอะขึ้นงานการเราก็ไม่ได้ทำแล้วเงินเก็บอย่างเดียวไม่ได้เราต้องวางแผนหนูคิดดูเงินเก็บอย่างเดียวสมมติว่าเราไม่อยู่อย่างเงี้ยงานค่างานศพค่านู่นค่านี่เงินก็ใช้หลักแสนอยู่นะ
1: ใช่ค่ะคืออย่างบ้านนัชชาเนี่ยคือบอกเลยว่าหลายแสนมากแล้วยุคปัจจุบันเนี้ยคือไม่ใช่น้อยเลยนะคะในสำหรับค่าจัดงานศพคือต้องบอกเลยว่าการที่เราไม่มีประกันติดไว้เนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นภาระของลูกหลานแน่นอนเพราะฉะนั้นควรจะทำโครงการนี้ติดไว้เลยค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะนอกจากผลตอบแทนเราจะคุ้มค่าเบี้ยที่จ่ายไปก็ไม่จ่ายทิ้งไม่สูญเปล่าเลยนะคะเพราะเราจะมีเงินคืนในระหว่างสัญญาให้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการอยู่ครบกำหนดสัญญาก็ให้เงินก้อนด้วยหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเช่นกันเรียกได้ว่ามีไว้อุ่นใจแน่นอนค่ะ
0: ชอบตรงที่บอกว่าเบี้ยที่จ่ายไปเนี่ยเราคือไม่สูญเปล่า
1: ไม่สูญเปล่า
0: เพราะว่าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะได้รับเงินคืนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: บอกเลยนะว่าวันนี้ผลประโยชน์และเงื่อนไขเนี่ยคือง่ายจริง
1: ๆง่ายมากๆเลยค่ะ
0: ย้ำไปอีกลูก
1: ได้เลยค่ะ
0: ย้ำเลย
1: ค่ะสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะสูงสุดอยู่ที่200,000 บาทเมื่ออายุครบ75 ปีเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุด600,000 บาทเมื่ออยู่ครบอายุ90 ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเช่นกันและเงื่อนไขการสมัครง่ายมากๆเลยค่ะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9 บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุของลูกค้าแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยและโครงการนี้เริ่มรับตั้งแต่อายุ50 ถึง 70 ปีโดยที่สามารถโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้หรือว่าให้ลูกหลานโทรสมัครให้ก็ได้นะคะและโครงการนี้อยากจะเน้นย้ำเลยว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์02-206-5529ค่ะย้ำเบอร์อีกรอบนึงนะคะ02-206-5529ค่ะ
0: ในบ้านปลายชีวิตของเราเนาะเราก็อยากจะแบบว่ามีเงินใช้มีเงินกินมีเงินไปเที่ยวที่สำคัญเลยไม่เป็นภาระลูกหลาน
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วจริงอันนี้นะสำคัญจริงๆนะแต่ก่อนไม่เคยคิดจริงๆตอนสมัยเราวัยรุ่นน่
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้เราคิดเพราะเราอ่ะมีครอบครัวใช่มั้ยแล้วลูกหลานเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขาลำบากฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่าตอนนี้กำลังสนใจอยู่หรือว่ายังไม่เคยทำประกันตัวไหนมาก่อนอ
1: ัน
0: นี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะจากไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้ตัวนี้ยังไงก็อย่าลืมโทรนะคะ02-206-5529ขอบคุณไทยประกันชีวิตมากๆ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่
0: เอานี้เวลาหมดลงแล้วขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: เฮ้ยทำได้แล้วดีจ้า

0: ๋ยวฉันสั่งอาหารรอนะคุณรีบตามมาเลยนะ
1: จ่าเทนเดี๋ยวรีบตามไปจ้ะ
0: ไม่ต้องแอบตาม
2: รู้อย่างนี้นะเรียกให้ถึงส่งสักก็ดีหรอกได้พูดกับฝรั่งรู้เรื่องป่านี้นะฉันคงเจอรักแท้ไปนานแล้ว
3: โอ้มารู้ตัวเมื่อสายแบบนี้สงสัยว่าแกต้องกลับบ้านแล้วไปหาผัวไทยที่มันนั่งแน่ๆเลย
2: ชิปไม่กลับหรอกคนอย่างฉันนะหัวเด็ดลิงขาดยังไงก็ไม่กลับอุตส่าห์ดันต้นมาตั้งไกลคอยดูนะถ้าฉันพูดภาษาอังกฤษเก่งเมื่อไหร่ก็จะต้องตามหาเจ้าชายฝรั่งหล่อรวยมาทำผัวให้ได
4: ้โ
5: อ้ย
4: นี่ฉันว่าแกนะกลับไปอ่านนิยายประโลมโลกต่อเถอะน่าจะสนุกนะฝันเฟื่องจริงๆเลยรู้ภาษาอังกฤษแค่2คำ yes กับ no เนี่ยคงจะไปไหนได้ไกลหรอก
5: พวกแกนี่มันเพ้อเจ้อจริงๆเลย
6: อ้าวนี
5: ่นี่แกไม่ได้ยินเสียงท้องฉันร้องเลยเหรอหิวข้าวอ่ะเจ๊ไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: ฉันไม่ได้ยินเสียงอ่ะ
5: ได้ยิน
4: ว่
5: าอะไร
3: ฉันก็หิวร้องอ่ะใส่จะเครียดอ
6: ่
3: ะ
6: หิวผู้ชายเลยสิมึงนางโจไปเลย
3: ไป
6: กิน
4: ฝรั่ง
6: ไปเลยค่ะ
4: ผี
6: เล่น
4: ร้านนี้เรามั่งที่คุณมวลว่า
5: หวยเจ๊ร้านเล็กยังจะรู้หนูแบบนี้จะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้
4: กินไม่ได้ก็ใครกิน
3: กินก็ไปเถอะนางอ้อยไม่ใช่ผู้ล่างมากดีมาจากไหนมาจากสลัมด้วยกันทั้งนั้นแหละเว้ย
6: อ้าวนี่อีจูอย่างน้อยบ้านกูกับอีอ้อยเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพนะเว้ยไม่เหมือนบ้านมึงหรอกอีบ้านนอกคอกนะน้ำไฟเข้าเรียนก็ไม่รู้ฮะมึงอะเอาแม่ค้าอยู่ไหนเนี่ยหิวจนท้องไส้จะขาดแล้วเอามารับลูกค้าดิเซ่
5: เ
6: ฮ
5: ้ยค่ะเว้ย
4: แล้วจะสั่งอะไรดีล่ะคะคุณสุนี
6: อีบุญรอด
4: ฉันเองตกลงจะสั่งอะไร
6: ถ้ากูสั่งน้ำหน้าอย่างมึงจะมีปัญญาทำให้กูกินเหรอฮะอีบุญรอด
4: ถ้าอย่างงั้นนะมึงนะ
6: โอเคโอเคโอเคโอเค
4: มึงไม่กินกูกินแดงกูหิวหิวไหมวะ
5: หิว
4: เออบุญรอดไปเอาอะไรมาก็ได้ป่ะพวกเราหิวจนตาลายละขอเร็วๆหน่อยก็แล้วกันนะอร่อยอร่อยด้วยเร็ว
5: ไปบุญรอด
6: เร็วๆเลยนะ
1: บุญรอด
7: เออสวัสดีค่ะ
1: บุญรอดเอาเมนูเด็ดที่บุญรอดเคยทำให้กูกินไง
4: เออนั่นแหละที่คุณมวลน่ะคุณมวลแนะนำมาขอเร็วๆนะบุญรอดหิวตาลายอยู่แล้วไปไปไปเอานั่งชิมมึงเร็วๆหิวนางสุนีนั่งไม่นั่งกูนั่งนะเว้ยเอาคุณนั่งนี
6: ่โถบุญรอดทำเป็นเปิดร้านบังหน้าเอาไว้หลอกฝรั่งโง่ๆใช่ไหมนี่ก็รู้ทันมึงหรอกนะคนอย่างมึงเนี่ยก็อยากได้ผัวฝรั่งจนเนื้อเต้นระริกระริกเหมือนกันหรือว่า
4: ถ้าฉันอยากได้ผัวฝรั่งใจจะขาดจะคงไม่ต้องดิ้นรนให้เหนื่อยเหมือนแกแบบนี้นี่จะบอกให้ฝรั่งเขาไม่ได้โง่หรอกนะเขาดูออกว่าของบางอย่างนี่มันหาง่ายขายคล่องแค่มีเงินก็ซื้อกินได้
6: แต่ของบางอย่างมันขายไม่ได้เพราะมันไม่มีราคาไงอีบุญรอด
4: ใช่ก็มันไม่มีราคาไงก็ถึงได้กินทิ้งกินขว้างกินไม่กี่ครั้งก็เบื่ออยากจะโละทิ้งใจจะขาดไม่อย่างนั้นคงไม่ไล่แกลงจากรถหรอกใช่ไหมสุนีจะกินไหม

0: ไปหาเขามาแล้วแสดงว่านายช่างนี่ต้องชอบบุญรอดเอามากๆนะ
1: โน่เปล่าไอเห็นใจบุญรอดที่เขาต้องออกจากงานเนี่ยก็เพราะว่าไอเป็นต้นเหตุนะ
0: ก็เลยรู้สึกผิดว่างั้นเถอะ

0: จะบอกให้ฟังนะบุญรอดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเขาไม่ได้เก่งแต่ปากเขาเอาตัวรอดได้สมชื่อฝีมือการทำอาหารขนาดนั้นนี่นะเผลอๆนี่อีกหน่อยอ่ะแย่งลูกค้าคุณป้อมได้สบายเลย
1: แต่ว่าบุญรอดเขาไม่ยอมให้ไอเข้าร้านคือไอได้ยินว่าเขาเปิดร้านใหม่ไอก็อยากจะไปอุดหนุนเพื่อเขาจะได้มีเงินเยอะ
0: นี่จะบอกให้ฟังนะผู้หญิงไทยนี่ก็เป็นแบบนี้ปากอย่างใจอย่างเขาเนี่ยเรียกร้องความสนใจอยากให้เราเอาอกเอาใจเราง้อเขา
1: เดี๋ยวไปก่อนละกัน
0: อ้าว
2: บ๊อบบ๊อบ
1: เ
2: ฮ้ Why you just worry man
1: เดี๋ยวไอมานานแล้วล่ะเดี๋ยวอยู่ตามสบายนะ
2: เฮ้ยบ๊อบ
3: ก่อนนะ
0: โอ้โหเนี่ยเป็นเอามากนะเนี่ยในช่างใหญ่นี่ไม่รู้ไปติดอกติดใจหรือบุญรอดนักหนา
4: ฉันไปเลยนะเจ
5: ๊น้ำแข็งนะตั้งแต่
4: เช้าม
5: าส่งด้วย
4: ฉันรีบไปไหนนะสุนีลูกค้ายังไม่วายเลย
6: นางเขียวก็ต้องเห็นใจนางสุนีมันนะมันไม่ได้แซ่บสวยเหมือนพวกเรานี่ผู้ชายเลยไม่ได้ต้องการ
4: สุนี no way จ้ะอีฝรั่งพวกเนี้ยฉันไม่มองให้เสียเวลาหรอกทั้งกระจอกทั้งเปลืองตัวอย่างอีสุนีอ่ะนะต้องนายทหารระดับหัวแถวอย่างในช่างบับเท่านั้น ฉันไปแล้วนะเดี๋ยวนายช่างบับจะรอ
7: สวย

0: ไปไหนมาคะซูนิรอป๊อปตั้งนานแล้วนะบ้านก็เข้าไม่ได้
1: ไอไม่ได้บอกให้อยู่มาที่นี
0: ่ก็ซูนิคิดถึงบ๊อบนี่นาของซูนิก็อยู่ที่นี่จะให้ซูนิไปไหนได้ล่ะคะบ๊อบ
1: ไอว่าเราคุยกันรู้เรื่องเลยนะว่าไอไม่ต้องการให้อยู่บ้านไอต้องการให้อยู่ขนของของอยู่ออกไปไอ don't wanna be disturbed I wanna be alone
0: อยากอยู่คนเดียวหรืออยากจะเช่าอีบุญรอดต่อใช่สิซูนีมันเก่าแล้วนี่แต่ขอโทษนะซูนีจะอยู่ที่นี่และอีกหน่อยซูนีก็จะมีลูกกับบ๊อบ
1: You crazy!
0: ไม่รู้แหละยังไงซูนิก็จะอยู่ที่นี่เจ้าค่ะเอ้ยออกมาดูหน่อยแล้วผัวจะไล่เมียออกจากบ้านอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไปกันใหญ่แล้วซูนีนี่อยู่ไม่อายชาวบ้านเขาบ้างเหรอ
0: ซูนีหน้าหนาซูนีหน้าทนซูนีไม่อายและที่สำคัญซูนีจะไม่ยอมแพ้อีบุญรอดเด็ดขาดไปซูนี
1: เฮ้ย stop ฟังผมนะต่อจากนี้ไปห้ามรบกวนผมเด็ดขาด

0: าใหม่เนาะ
1: ใช่ๆ
2: พี่นิดคะเดี๋ยวเหมยขอไปดูหนังสือทางด้านนู้นหน่อยนะคะ
3: ค่ะ
4: พี่รอดจ๊ะเดี๋ยวพี่รอดดูผ้าถุงไปก่อนนะฉันขอไปดูหนังสือทางนู้นหน่อย
5: เกียร์ทะเลถลายแล้วเอง
4: จ้ะ
0: ขอลื้อหน่อยนะจ๊ะ
4: คุณเหมยครับ
2: คุณศิลป์มาทำอะไรที่นี่เหรอจ๊ะ
4: มาช่วยพี่รอดซื้อของแล้วก็มาดูหนังสือนิดหน่อยนะครับ
2: ไม่อยากรู้ว่าคุณศิลป์ชอบอ่านหนังสือด้วย
4: ชอบสิครับหนังสือทำให้เรามีความรู้เวลาว่างๆเนี่ยก็มาซื้ออ่านตลอดแหละครับ

0: คุณเหมยคะ
1: ค่ะพี่นิด
0: กลับเถอะค่ะชักช้าเดี๋ยวป้าดุเอานะ
1: ค่ะเดี๋ยวเหมยขอจ่ายเงินก่อนนะคะพี่นิดไปรอเหมยที่รถก่อนนะคะ
0: เร็วๆนะคะ
1: ค่ะบุญสิงห์ทุกวันหยุดฉันชอบมาอ่านหนังสือที่นี่ว่างๆมาอ่านด้วยกันสิ
2: ครับ
1: ไปก่อนนะ

0: จ๋าพี่รอด
1: เอ็งยิ้มอะไรวะ
0: ไม่มีอะไรจ้ะ
1: พี่ลือคนเอาไปเอาแล้วไอศิลป์
0: จ้าพี่รอด
1: เร็วๆ
0: ไปแล้วจ้า
1: คุณดาค่ะมีจดหมายคุณจินมาด้วยค่ะ

0: หญิงคนนี้ใช่ไหมเจนถึงไม่ยอมกลับบ้าน
1: มันเรื่องของผมแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาเปิดจดหมายผมอ่านด้วย
0: ถ้าดาไม่เปิดจดหมายดาจะรู้ไม่รับหลังดาเจนแอบไปคุยกับคนอื่นบอกดามาสิว่ารักกันแล้วใช่ไหมทำไมไม่ตาม
1: แล้วจบกันไปแล้วเนอะดา
0: ใช่สิเจนมีคนรักใหม่แล้วนี่ดาจะเป็นตายร้ายดียังไงเจนก็ไม่สนนี่ทั้งที่ดาทิ้งทุกอย่างมาเพื่อจินแต่จินกลับมองไม่เห็นเลยว่าดาเสียสละอะไรมาเพื่อจินบ้างทำไมจินถึงทำกับดาแบบนี้ทำไมล่ะจินทำไมจินจินบอกหน้าดาสิว่าทำไมทำไมจินถึงทำกับดาแบบนี้ทำไม
2: พี่รอดพอดีเลย
3: อะไรใครคะคุณหนูจี๊ดมีอะไรคะ
2: พี่จินกับพี่ดากำลังทะเลาะกันใหญ่เลยพี่รอดรีบเข้าไปห้ามเถอะค่ะ
3: มาไปค่ะ
0: ปล่อยให้คุยกันให้รู้เรื่องไง
1: ปล่อยไง
0: ไม่
1: ได
0: ้ไม่
1: ปล่อยผมไง
0: บอกว่าคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไงไม
1: ่ปล่อยผม
0: มานี
1: ่ปล่อยไง
0: คุณตา

0: ดีขึ้นไหมคะคุณดาถ้ายังไม่ดีไปโรงพยาบาลไหมคะ
1: ไม่เป็นไรหรอกบุญรอดเจ็บแค่นี้ไม่ถึงตายหรอก
0: คุณดาคะไม่เอานะคะไม่พูดแบบนี้ค่ะอย่ามาพูดเลยค่ะเรื่องเป็นเรื่องตายคนเรานี่กว่าจะเกิดมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะ
1: แต่ดาไม่รู้จะอยู่เพื่อใครจินก็มีคนใหม่แล้ว
0: คุณดาคะคุณดาฟังรอดนะคะคุณดาต้องมีชีวิตอยู่แต่ไม่ใช่อยู่เพื่อคนอื่นแต่อยู่เพื่อตัวเองค่ะคุณดาเชื่อรอดนะคะ

0: แล้วมันเรื่องอะไรกันเนี่ยถึงได้ทะเลาะกันรุนแรงแบบนี้เล่าความจริงมาสิลูก
1: ดาวเขาไปเจอจดหมายที่วรรณภาเขียนมาหาผมนะครับเขาก็เลยโกรธ
0: แล้วใครล่ะวรรณภาเนี่ย
1: เขาเป็นรุ่นน้องผมที่มหาลัยครับแต่เราแค่คบกันเฉยๆนะครับไม่ได้จริงจังอะไร
2: จินทำอะไรทำไมไม่นึกถึงจิตใจของหนูดาเขาบ้างอ่ะลูกเขาอุตส่าห์อดทนทำทุกอย่างเพื่อแก้ตัวในความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นแต่ลูกเล่นทำลายความหวังเขาซะไม่มีชิ้นดีเลยอ่ะ
1: ผมกับดาวเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วครับคุณแม่เพราะยังไงผมก็ไม่มีวันลืมในสิ่งที่เขาทำไว้ได้หรอกครับ

0: คุณจินคะคุณจินจะทำยังไงต่อไปคะเนี่ย
1: ยังไม่รู้เลยฉันคงต้องกลับไปเรียนต่อให้จบนี่ก็เสียเวลามามากพอแล้วจะเรียนจบทันเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ก็ดีนะคะให้เวลาต่างคนต่างได้คิดอยู่ใกล้กันก็มีแต่ทำร้ายจิตใจกันเปล่า
1: บุญรอดไม่โกรธฉันหรอก
0: รอดจะโกรธคุณจินทำไมล่ะคะผู้ชายมันก็เจ้าชู้แบบนี้ทุกคนล่ะค่ะรอดเข้าใจงั้นรอดกลับก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเย็นเกินไปค่ะ
1: เดี๋ยวสิงั้นให้ฉันไปส่งนะ
0: ค่ะเพิ่งเปิดเองค่ะพออยู่ได้ค่ะคุณจินโอ๊ยแต่ถ้าจะให้รวยนี่ต้องอีกนานเลยค่ะไม่มีคนช่วยทำคนเดียวไม่ไหวแล้วค่ะ
1: ไม่หรอกนะเธอเก่งจะตายฉันเอาใจช่วยนะ
0: ขอบคุณค่ะคุณจินเข้ามาดื่มน้ำดื่มท่าก่อนไหมคะ
1: ฉันว่าไม่ดีกว่ามันดึกแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านอีกเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วง
0: ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาส่งรอดคุณจินคะแล้วก็อย่าคิดมากนะคะรอดเชื่อค่ะว่าเวลาเนี่ยช่วยเยียวยาทุกอย่างแล้ววันหนึ่งคุณจินก็จะรู้เองว่าควรต้องทำยังไงต่อไม่มีใครโทษคุณจินหรอกนะคะไอ้เรื่องความรักเป็นเรื่องของหัวใจมันห้ามกันไม่ได้หรอกค่ะ
1: ขอบใจมากนะบุญรอดขอบใจจริงถ้าไม่ได้เธอฉันคงแย่กว่านี้มาก
0: ขับรถกลับดีๆนะคะ

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ถูกต้องแล้วฮะคุณผู้ชมครับติดตามการเมืองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะมันเดือดจริงๆนะฮะสภาเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหแลกกันคนละหมัด2หมัดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะเมื่อวานนี้มีการอภิปรายงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรครับมันลามไปจนถึงการถามหาวุฒิการศึกษากันกลางสภาครับยังมีวลีเด็ดจากคุณไอซ์รัชนกนะฮะที่ย้อนท่านประธานสภาบอกว่าคุณละเมิดสิทธิการยืนของดิฉันขณะที่นอกสภาก็ร้อนแรงไม่แพ้กันครับเมื่อโทรโข่งป้ายแดงก็คือโฆษกละของรัฐบาลหมอเอกนี่แหละครับนี่โฆษกป้ายแดงใหม่ๆพึ่งแถลงเปิดตัวไปเมื่อวานตอนบ่ายๆนะครับพอตกดึกฮะเปิดวอกับคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรที่หน้า Facebook กันเลยทีเดียวเอ๊ะครับบอกเลยวันนี้พลาดไม่ได้จริงๆเดือดจริงๆครับแขกรับเชิญของผม2ท่านครับท่านแรกครับท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณทินครับ
1: ส่วนท่านนึงครับท่านเป็นผอหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองนิด้านะครับรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะเดือดจริงๆเป็นไงฮะเอาแบบตรงๆนะฮะคนที่อยู่สภา
2: ปวดครับในสภาเดือดมากเมื่อคืนจริงๆเดือดกันมาทั้งสองวันนะ
1: จากประสบการณ์การทำงานการเมืองครับของคุณสาธิตครั้งนี้เดือดที่สุดเท่าที่เคยเจอมาไหมครับ
2: คือจริงๆแต่ละครั้งมันก็มีปัจจัยเดือดนี้แตกต่างกันเนาะ
1: ครับ
2: ยุคที่ผมเคยเผชิญกับระบอบทักษิณตอนนั้นก็เดือดพอกันนะตอนนั้นมันเป็นเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมกับแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการแทรกแซงงบประมาณซึ่งเมื่อคืนก็เดือดสุดสมัยโน้นก็เป็นประชาธิปัตย์ใช่ไหมเป็นฝ่ายค้านก็เดือดเพราะมีร้อยกว่าคนภูมิใจไทยก็โอ้ยสองสามร้อยรอบนี้ก็จะเป็นพรรคประชาชนส้มชนกันน้ำเงิน
1: ครับนี่เขายังชนกันอยู่นะตอน
2: ระบอบน้ำงงน้ำเงินนี่โอ้
1: ตอนนี้ก็ยังชนกันอยู่นะ
2: มาเต็มชนตลอด
1: เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทีละประเด็นนะครับแต่อาจารย์พิชัยติดตามนะผมเชื่อว่าต้องมีเจอดูไฮไลท์บ้างอาจารย์ถามจริงฮะมันถามคำถามเดียวกันนะครับเคยเจอสภาแบบขนาดนี้ไหม
3: คือช่วงระบอบทักษิณเนี่ยหนักกว่านี้อีกนะมีการอะไรนะเข้าองค์เก้าอี้ก็ตอนนั้นเนี่ยเดือดคือตอนนี้เนี่ยเดือดคำพูดแต่ตอนนั้นเนี่ยเดือดทั้งคำพูดแล้วก็การกระทำด้วย
1: แต่ยุคนั้นเข้าใจว่าโซเชียลมีเดียไม่ได้แรงเท่า
3: ไม่ได้แรงเท่า
1: ไม่ได้กว้างขวาง
3: สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นขั้วการเมืองไงแล้วก็ต่อสู้กันแรงในขณะนี้ก็มันก็ดูเป็นขั้วแหละแต่ว่าลักษณะของการต่อสู้เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดพีคเหมือนกับในยุคนั้น
1: โอเคงั้นเอาประเด็นนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมครับสภาเดือดประหลอดแตกคุณผู้ชมฮะถ้าประหลอดแตกนี่ต้องร้อยกว่าองศาขึ้นไป
2: โอ้โห
1: ใช่ไหมที่ประมาณนี้นะครับอย่างนี้เขาบอกว่ายิ่งดึกยิ่งเดือดนะฮะการประชุมสภาเมื่อคืนที่ผ่านมาในระหว่างที่มีการพิจารณางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมครับไฮไลท์นะเราจะคัดแต่ไฮไลท์มานะทีมงานถกไปเถียงเนี่ยคือช่วงที่สสกายหรือว่าสสณัฐชานี่นะฮะเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนนี้แหละครับคุณผู้ชมตั้งคำถามอย่างนี้นะคุณผู้ชมตรงไปตรงมาถามว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลของบประมาณปี2570วงเงิน 1,500 ล้านกว่าบาทมีการขุดบ่อบาดาล281โครงการปรากฏว่าเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่ของภูมิใจไทยทั้งหมด141โครงการถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคิดได้ประมาณ57กว่าเปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้งหมดเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเกินครึ่งหนึ่งของโครงการทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่พื้นที่ของภูมิใจไทยเหรอปรากฏว่าสสนครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยคุณบรรจงฮะได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่าต้องยอมรับความจริงว่าสสเขตพรรคภูมิใจไทยมีทั้งหมด172เขตส่วนพรรคประชาชนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งและสสเขตส่วนใหญ่นั้นอยู่ทุกภาคและอยู่ในพื้นที่ชนบทแล้วยังมีเน็บแบบแสบๆบอกว่าและขอให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านณัฐชานะครับปลาหมอคังดำเข้าใจไว้ด้วยโอ้โหฟังบางช่วง

0: ตอนก่อนนะก่อนจะมาวิเคราะห์กันครับฟังครับ
1: ครับ
2: เรามาดูในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับปีนี้เนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีการของบประมาณในส่วนนี้ทั้งหมด 1,501,790,000 บาทเศษใน 1,500 กว่าล้านท่านประธานทราบไหมมี281โครงการใน281โครงการเป็นโครงการบ่อบาดาลในพรรคภูมิใจไทยถึง141โครงการหรือกินสัดส่วนงบประมาณภาษีจาก 1,501 ล้านปาเข้าไป861ล้านคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ 57.39 เปอร์เซ็นต
3: ์แต่ประเด็นที่เป็นคำถามคือว่าทำไมโครงการน้ำบาดาลเหล่านี้กรมทรัพยากรน้ำจึงบรรจุอยู่ในพื้นที่ที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ของสสพรรคภูมิใจไทยมากกว่าสสพรรคประชาชนท่านประธานครับเราต้องยอมรับความจริงว่าสสเขตของพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน172เขตส่วนพรรคประชาชนนั้นน้อยกว่าครึ่งนึงและที่สำคัญสสเขตของภูมิใจไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วอยู่ทุกภาคใต้ออกตกเหนือมีหมดและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทฉะนั้นเวลาผู้แทนลงพื้นที่พบปัญหาแบบนี้ก็สะท้อนประสานไปยังหน่วยงานราชการส่วนพื้นที่ใดจะขุดเจาะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กระบวนการวิธีการของหน่วยงานราชการนั้นๆฉะนั้นตรงนี้จึงขอให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านณัชชาป้าหมอคางดำโปรดจงเข้าใจไว้ด้วย
0: เดือดฮะคุณผู้ชมอีกนิดนึงก่อนที่จะไปฟังทั้ง2ท่านอีกนิดเดียวนะครับพอประเด็นนี่แหละฮะสสประหมองคังดำจนเข้าใจไว้ด้วยคุณณชาเหมือนโดนระเบิดลงฮะตอบกลับแบบเจ็บจี๊ดถึงพรรคร่วมรัฐบาลแถมพาดพิงไปถึงท่านประธานที่นั่งอยู่นะฮะท่านประธานน่ะคุณเลิศศักดิ์พูดว่าอย่างไรฟังครับ
4: ขออนุญาตท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับยกมือนานแล้วครับท่านประธานครับ
5: ท่านประธานครับผมอัครเดชผมมีทักโลด
4: ท่านประธานครับ
5: ผม
4: ขออนุญาตนะครับ
5: ขออนุญาตท่านประธานครับ
4: ในเรื่องของจำนวนสสเนี่ยส่วนมากที่ผ่านมาก็จะชอบใช้วิธีการนี้พรรคฉันมีส.ส.มากกว่าพรรคคุณมีส.ส.น้อยกว่าแต่ท่านดูครับพรรคร่วมรัฐบาลท่านท่านไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยแล้วครับเพื่อนเขาอุตส่าห์ไปยกมือให้เป็นนายกอ่ะไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่เห็นหัวเขาเลยให้เขา57บอกั้มกืนฝืนทนเนี่ยนั่งเอามือกุมไว้ไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อนี่ท่านประธานลองดูนี่ผมพูดทุกพรรคการเมืองพรรคท่านประธานด้วยนั่งมองตาปิดๆได้ไงปล่อยให้เขาเอาไป141โครงการพรรคท่านเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้อยู่57
6: ท่านณัชชา
4: ผมยอมไม่ได้ท่านประธาน
6: กำลังพาดพิงไปอีกเป็นหลายพรรคท่านนั้นท่าน
4: ผมพาดพิงไม่เสียหายผมพาดพิงทวงสิทธิ์ให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่งั้นท่านยกมือเขาเป็นนายกอย่างเดียวที่เหลือก็ฟาดเรียบนี่แหละครับระบบสีน้ำเงินที่บอกว่าฟาดเรียบแดงไม่เหลืออะไรเลย
7: ขออนุญาตท่านประธานครับ
4: ท่าน
7: ประธานครับ
8: ท่านประธานครับ
9: ท่านประธาน
7: ครับขออนุญาตท่านประธานครับ
10: ท่านประธานครับ
7: ท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับขออนุญาตครับ
11: ผมในฐานะของสมาชิกสภา
7: ท่านประธานครับ
0: โอ้ยผมว่าคนที่น่าจะปวดหัวมากสุด
12: ท่านประธาน
0: โอ้พูดกันไม่หยุดเลยคุณผู้ชมนี่ก่อนที่จะไปฟังคุณสาธิตว่าคุณสาธิตน่าจะมีมุมมองของที่ครอบบอดในการเมืองอาจารย์พิชัยมองว่าโอ้มันกลายเป็นว่าวิวาทะกันแบบ
13: ครับ
0: ขุดกันฟาดกันโดยที่เดี๋ยวก่อนนั้นแล้วสาระสำคัญของการอภิปรายมันอยู่ตรงไหนแล้ว
13: คือประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ลักษณะของการจัดสรรงบประมาณเนี่ยไปกระจุกอยู่ในพื้นที่ของสสรัฐบาลเกือบทั้งหมดเลยอย่างกรณีที่เราดูเนี่ยพรรคภูมิใจไทยกับเพื่อไทยซัดไป 75% นะของพรรคนี
0: ้
13: ในขณะที่พรรคฝ่ายค้านก็มีรู้สึกจะมีพรรคกล้าทำได้อยู่บ้างแต่ผมไม่เห็นไม่ประชาธิปัตย์เนี่ยรู้สึกจะไม่มีนะ
7: น้อยสุดได้
13: แล้วก็พรรคประชาชนไม่มีเลยแล้วเป็นไปได้ไงไม่มีเพราะเขามีสสอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยสสภาคเขาม ีอยู่ในพื้นที่ชนบทก็มีเพราะนี่อันนี้ก็ชัดว่าเป็นลักษณะของการจัดสรรงบประมาณในเอื้อประโยชน์ให้กับพื้นที
0: ่
13: ที่เป็นพื้นที่ฐานคะแนนของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือปมปัญหาใหญ่
0: อาจารย์แต่มัน
13: ระบบการเมืองไทย
0: เป็นทุกยุคทุกสมัยหรือเปล่าครับว่าถ้าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยแน่นอนของเวลาจัดสรรพื้นที่มันก็นะก็เราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็จะลงในพื้นที่เราเอง
13: ถูกมันก็เป็นทุกยุคทุกสมัยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องไงเพราะว่าเวลาจัดโครงการเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องดูปัญหาความต้องการที่แท้จริงแล้วก็จัดสรรกันมาตามความเดือดร้อนของประชาชนไม่ใช่จัดสรรที่เอาพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเป็นหลักงั้นวิธีการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันควรจะเลิกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันหนักขึ้นไงเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีบ้า

0: เกรงใจกันบ้างแต่ขณะนี้เนี่ยไม่เกรงอกไม่เกรงใจเลย
1: ขอบคุณอาจารย์พิชัยที่พูดคำว่าแต่ก่อนมีเกรงใจกันบ้างตอนนี้คือไม่เกรงอกเกรงใจมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่เกรงอกเกรงใจแล้วใช่ไหมนี่คือฟาดกันไปฟาดกันมาขนาดนี้เลย
2: อันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่มีการเปิดกันเรื่องทำนองนี้นะครับจริงๆมันมีงบของอื่นๆด้วยแต่ผมอยากให้แยกสองส่วนระหว่างวิวาทะกับตัวสาระของสิ่งที่มีการนำเสนอนะครับคือคนกล่าวหาเนี่ยแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากอธิบดีจากหน่วยงานเลยว่า1,500 กว่าล้านในแบ่งเป็นโครงการ200กว่าเนี่ยถ้าจำแนกเป็นเขตพื้นที่เป็นแบบนี้แต่ที่ผมประหลาดใจก็คือว่ากรรมาธิการยอมรับเลยเหมือนกับว่าจัดตามพื้นที่ส.ส.ซึ่งอันนี้มันผิดนะครับเพราะการจัดเรื่องบ่อบาดาลมันต้องจัดตามความต้องการของพื้นที่เช่นแล้งไม่แล้งถ้าพื้นที่แล้งเนี่ยไม่ว่าอยู่พื้นที่ส.ส.อะไรจะซ้ำพักไหมไม่เกี่ยวแต่คุณต้องให้เขาก่อนนะครับหนึ่งและสองบ่อบาดาลบางตัวเอาไปทำระบบประปา
1: ครับ
2: ซึ่งมันต้องไปดูว่าพื้นที่ไหนต้องการแล้วก็ควรจะต้องให้เขาแต่การที่กรรมาธิการมายอมรับเสียเองว่าที่ภูมิใจไทยได้เยอะเพราะส.ส.เยอะแล้วที่พรรคประชาชนได้น้อยเพราะส.ส.น้อยพรรคอื่นได้น้อยเพราะส.ส.น้อยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงมากต่อการขัดรัฐนูลมาตรา144ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเพราะมันคือการไปแทรกแซงการใช้จ่ายการจัดงบประมาณของส่วนราชการนึกออกไหม
1: ผมเข้าใจมาตลอดนะคุณสาธิตผมเชื่อคุณผู้ชมก็เข้าใจมาตลอดว่าการจัดสรรงบมันก็ต้องไปดูพื้นที่ว่าตรงไหนต้องการมากเราก็ต้องไปช่วย
2: นั่นคือหลักการที่ถูกต้องฮะ
1: คือผลประโยชน์ของประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ผลประโยชน์ของประชาชน
2: คือบางทีส.ส.ลงพื้นที่แล้วมาร้องเนี่ยแต่ถ้าพื้นที่นี่มันไม่จำเป็นก็ต้องไม่จัดนะครับนี่คือหลักของราชการหลักราชการไม่ได้บอกว่าสามารถจัดงบตามความต้องการส.ส.แล้วแบ่งตามจำนวนที่นั่งได้ไม่มี
1: นั่นคือผิดหลัก
2: นี้ผิดหลักอยู่แล้วผิดกฎหมายด้วยนะผมจะบอกกรรมาธิการตอบเมื่อคืนเสียงมากนะครับข้อที่2เรื่องวิวาทะเนี่ยจริงๆวิวาทะที่มันเดือดขึ้นมาเนี่ยพอไปจี้ต่อมเรื่องพรรคเพื่อไทยก่อนเพราะประธานเดือดตอนนั้นแหละส่วนภูมิใจไทยเนี่ยพอโดนจี้บอกว่าเนี่ยจัดแบบเนี้ย มันก็คือไปลงพื้นที่ภูมิใจไทยเยอะแล้วก็เอาเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลเขายกมือให้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยโดนฟาดเรียบเลยคำว่าฟาดเรียบเนี่ยมันเจ็บเนาะเพราะในความรู้สึกคนตอนนี้ทั้งทั่วประเทศก็จะมีความรู้สึกว่าสีน้ำเงินมันจะเอาหมดแล้วอะแล้วคำว่าฟาดเรียบเนี่ยมันโอ้โหโคตรจี้ใจดำเลยอะผมเห็นขึ้นมาเป็นแผงผมตกใจมากเมื่อคืนมันเยอะขนาดนี้เลยขึ้นมาเสียงครมไม่หมดเลยท่านประธานครับท่านประธานครับ
1: คุณผู้ชมผมขอตัดวันนี้มีหลายคลิปนะเดี๋ยวไปต่อนิดนึงนะครับคือพอฟาดเรียบอะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมครับก็เริ่มมีการประท้วงกันสนั่นคุณผู้ชมพอได้ฟังนะอาจารย์ได้นะฮะคุณสาธิตเห็นนะคือประท้วงกันสนั่นโดยไฮไลท์อีกช่วงนึงคือหลังจากที่คุณวิชัยสุดสวัสดิ์นะฮะซึ่งเป็นสสชุมพรพรรคภูมิใจไทยประท้วงบอกว่าผมยกมือตั้งนานแล้วยกตั้งแต่ปลาหมอคังดำแล้วผมอยากรู้ว่าเป็นไอดอลอย่างไรปลาหมอคังดำเต็มประเทศแล้วพร้อมกับท้วงติงประธานว่าปล่อยให้เขาเสียดสีตลอดเลยปล่อยให้เขาว่าพรรคภูมิใจไทยมาตลอดคุณณัฐชาก็สวนกลับแทบจะทันทีเลยนะฮะก่อนจะเกิดการโต้เถียงกันไปมาจนทำให้ท่านประธานเนี่ยปิดไมค์ทุกฝ่ายเลยอ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงฟังครับ
3: ขออนุญาตท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับยกมือนานแล้วครับท่านประธานครับ
4: ท่านประธานครับ
5: ผมอัครเดชวงศ์มิทักษ์โรจน์
3: ท่านประธานครับผมขออนุญาตนะครับ
4: ขออนุญาตท่านประธานครับ
3: ผมยกตั้งนานแล้วครับ
4: ท่านประธานอนุญาต
3: ยกตั้งแต่ปลาหมอคางดำนู้นนะครับ
4: ครับท่านประธานครับ
3: ผมอยากรู้ว่าเป็นไอดอลเขาอย่างไรปลาหมอคางดำเต็มประเทศแล้วครับเพราะฉะนั้นเขายังปราบไม่หมดไม่โอเคก็ได้ครับขออนุญาตท่านประธานครับ
6: ท่านวิชัยเชิญครับท่านประท้วงข้อไหน
3: กราบเรียนท่านประธานครับผมวิชัยสุดสวัสดิ์ครับผมประท้วงข้อ9ครับการควบคุมครับเรื่องของการควบคุมการประชุมของท่านประธานครับปล่อยให้เขาเสียดสีมาตลอดเลยนะครับปล่อยให้เขาว่าพรรคภูมิใจไทยมาตลอดตั้งแต่พื้นที่เลยครับเพราะฉะนั้นผมอยากคิดว่าเสียงดังควางจัดผมก็เสียงดังเหมือนกันท่านช่วยวินิจฉัยหน่อยว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูก
7: ผมติดใจนิดเดียวครับท่านประธานไอ้ที่ว่าผมสอดไอ้เสียดสีนี่ผมเสียดสีอะไร
6: ท่านณัชชาหยุดก่อน
7: เมื่อกี้ผมเสียด2สีท่านประธาน
6: ท่านณัชชา
7: เอาให้ชัดที่ท่านประท้วงเนี่ยท่านเสียดให้ผมเสียดสีอะไร
6: ท่านณัชชาครับ
3: ท่านประธานครับขออนุญาตครับประท้วงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมว่าผมขออนุญาตสีท่านระบุให้ชัด
6: ผมปิดไมค์แล้วนะครับท่านอาชาท่านวิชัยครับ
1: โอ้เป็นยังไงล่ะฮะ ผมเห็นใจท่านเลิศศักดิ์พัฒนาช

ชัยคุณมากเลยนะท่านมันคือดูจากหน้าท่านนะอาจารย์มิชัยท่านต้องแบบจะไปยังไงต่อแต่ยังไม่จบเท่านั้นคุณผู้ชมยังไม่จบเท่านั้นขอนิดนึงนะขอยังไม่จบเท่านั้นครับมีอีกท่านนึงขึ้นมาพูดเช่นเดียวกันเป็นสสจากราชบุรีนะฮะพรรคภูมิใจไทยคุณอัครเดชนะครับท่านมีพูดถึงขั้นว่าท่านตกเลขหรือเปล่าท่านจบวุฒิอะไรมาประโยคนี้ออกมาจากปากท่านพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามให้ได้ครับ

0: านแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดถ้าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
2: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
3: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
4: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
5: ทิพรส
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
7: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: กลับมาต่อนะครับถมไม่เถียงครับอยู่กับอาจารย์พิชัยนะฮะและคุณสาธิตนะครับอย่างนี้ก่อนที่จะไปฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์เพิ่มเติมเอาประเด็นนี้ให้จบคุณอัครเดชคุณผู้ชมครับซึ่งท่านเป็นสสจากพรรคภูมิใจไทยนะครับผู้ชมประท้วงต่อว่าขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมให้ดีนะครับแม้แต่ปิดไมค์แล้วเราได้ยินใช่ไหมฮะปิดไมค์แล้วยังดังขนาดนั้นเลยคุณสาธิตมันดังขนาดนี้จริง
9: โอ้ผมเหลือเชื่อมากผมเคยอยู่สภาอู่ทองมานะอันนี้สภาที่จะไปยะสภาเนี่ยใหญ่กว่าที่อู่ทองเท่านึงนะมีระบบซับเสียงด้วยผมไม่นึกเลยว่านี่อยู่นอกห้องประชุมมาฟังสิมันดังขนาดนี้เลยเหรอ
8: คนมันเยอะไ
9: หมแต่อยู่ในห้องมันก็ขลุ่มมากนะครับคนมัน500นะ
8: คนเต็มเลย
9: ใช่เวลามีเหตุอย่างนี้ทุกคนไม่ว่าอยู่ตรงไหนของสภาทุกคนจะลงมาหมด
8: ออกแสดงเป็นเหตุใหญ่ใช่ไหม
9: เกาะขอบสนามลิงไซ
8: อย่างนี้คุณผู้ชมครับคือคุณอัครเดชบอกให้ท่านประธานคุมการประชุมให้ดีซึ่งท่านประธานก็คือท่านเลิศศักดิ์นะฮะคุณผู้ชมครับจากเพื่อไทยนะคุณผู้ชมครับและมีการให้ถอนคำพูดด้วยบอกว่าท่านประธานคุมการประชุมไม่ดีและอยากให้มีการถอนคำว่าระบอบน้ำเงินเนื่องจากว่าเป็นคำที่เสียดสีและไม่มีอยู่จริงและยังย้อนถามเรื่องการขุดบ่อบาดาลว่าเรามีส.ส.190กว่าคนนะอาจารย์ได้141บ่อแบบนี้มันเอาเปรียบพรรครัฐบาลพรรครัฐบาลอย่างไรล่ะ ก็ถูกแล้วนี่ท่านตกเลขหรือเปล่าท่านจบวุฒิอะไรมาพูดอย่างนี้นะฮะคุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนลุกขึ้นมาประท้วงบอกว่าการดูถูกว่าจบอะไรมามันไม่ได้นะประธานจะปล่อยผ่านถ้อยคำแบบนี้ได้อย่างไรก่อนจะขอให้มีการถอนข้อความดังกล่าวแต่ปรากฏว่าท่านประธานฮะท่านประธานชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการดูถูกนะครับ
9: เขาถาม
8: จนเกิดวิวาทะระหว่างท่านประธานคุณโรมและคุณอัครเดชเราตัดไฮไลท์มาจัดเต็มดูครับ
10: อยากจะให้ถอนนะครับคำว่าระบอบน้ำเงินจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำที่เสียดสีนะครับระบอบน้ำเงินเนี่ยไม่มีจริงนะครับท่านประธานท่านมากล่าวเท็จครับท่านบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเอาเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลเราเนี่ยมีส.ส.เนี่ย190กว่าคนได้141บ่อแล้วก็ถามว่าทางเนี้ยได้57บ่อท่านคูณ3ไปเท่ากันไหมครับถามว่าเอาเปรียบยังไงท่านตกเลขหรือเปล่าท่านจบวุฒิอะไรมาครับผมถามครับเนี่ยวันเนี้ยท่านตกเลขหรือเปล่าเทียมนี้ไม่จบท่านประธาน
11: ท่านประธานครับผมรังสิมันต์โรมครับ
12: เชิญครับ
11: ผมประท้วงท่านประธานครับถ้าจะดูถูกว่าจบอะไรกันมาดูถูกว่าคำนวณเลขเป็นกันหรือเปล่าท่านประธานครับในฐานะที่ท่านประธานเป็นประธานในที่ประชุมนี้ท่านประธานจะปล่อยผ่านถ้อยคำแบบนี้ได้หรอครับดังนั้นผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยครับแล้วก็ขอให้ผู้ที่กล่าวถ้อยคำนี้เนี่ยถอนข้อความนี้ออกไปขอบคุณครับท่านประธานครับ
12: ท่านรังสิมันต์ครับผมวินิจฉัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่าน

0: กระเดชได้เป็นใช้เป็นการอธิบายนะครับอธิบายว่าคำนวณอย่างไรไม่ได้เป็นการดูถูกครับผมวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นการดูถูก
1: ขออนุญาตครับท่านประธานสั้นๆนิดเดียวผมใช้เวลาไม่นาน
0: ผมวินิจฉัยแล้วครับ
1: ท่านประธานครับท่านประธานต้องดูข้อความที่ปรากฏจริงเขา

0: ว่าท่านจบอะไรมาม
1: ันเสียดสีตรงไหนครับผมถามว่าท่านจบอะไรมาแค่ท่านณัฐชาก็ขึ้นลุกขึ้นมาตอบดีครับว่าท่านจบอะไรมา
2: ท่านอัครเดชเดี๋ยวสักครู่ครับผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับถ้าท่านใช้คําว่าจบอะไรมาโดยการพูดลอยๆแบบเนี้ยมันจะเหมือนเป็นการเสียดสี
0: ครับท่านประธานครับเพื่อให้เคารพท่านประธานนะครับเพื่อให้การประชุมเดินหน้าได้นะครับผมไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นคําถามแต่ถ้าท่านประธานให้ผมถอนผมก็ขออนุญาตท่านประธานถอนครับขอบคุณครับ
3: ผมขออนุญาตไปที่อาจารย์พิชัยก่อนครับอาจารย์ดูทั้ง3ท่านตรงนี้แล้วเอานี้การทำงานของท่านประธานในครั้งนี้เพราะก่อนหน้านี้เราพูดถึงการทำงานของประธานในที่ประชุมนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครั้งนี้อาจารย์พิชัยมองว่าท่านเลิศศักดิ์เป็นยังไงฮะในการ
4: คือดูพยายามจะคุมนะให้อยู่ในเกมแล้วก็ตะกี้เนี่ยก็ถือว่าก็คุมได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าทางผู้พูดเนี่ยเขาก็ยอมถอนคำพูดที่ตัวเองพูดก็แปลว่าคำพูดของประธานเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่ในแง่นั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่เราดูตอนก่อนที่จะเบรกเนี่ยอันนั้นเนี่ยคุมไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนก็ผมว่าพูดกันทั้งสภานะตะโกนเป็นร้อยอ่ะเพราะว่าตะโกนเป็นร้อยนะ
3: แต่แบบนี้มันกลายเป็นว่ามันเหมือนหยามเกียดกันหรือเปล่าฮะที่การพูดว่าคุณจบอะไรมาคุณตกเลขหรือเปล่าคุณคำนวณเป็นไหมอะไรประมาณนี้
4: ลักษณะการพูดแล้วเป็นลักษณะนั้นนะแล้วก็สิ่งที่เขาพูดอันหนึ่งอันนี้เป็นลอจิกนะที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งตามสัดส่วนของสภาและสัดส่วนของสสซึ่งอันนี้มันก็ผิดแล้วไงถ้าเอาตามสัดส่วนของสสจริงเนี่ยก็ต้องมาดูสิว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยมีสส190
3: ครับ
4: ควรจะมีกี่บ
3: ่
4: อเพื่อไทยมีเท่าไหร่70กว่าควรจะมีกี่บ่อแล้วก็พรรคอื่นๆนะควรจะมีเท่าไหร่นั่นก็คือถ้าจะเอาตามเขานะ
3: ถ้าจะเอาตามสัดส่วน
4: ตามก็เอาตามนั้นแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผิดลึกไปกว่านั้นก็คือว่าเขาจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนสสไงไอ้นี่มันผิดที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเพราะว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันจัดตามสัดส่วนสสไม่ได
3: ้
4: มันต้องจัดตามปัญหาและความต้องการความเดือดร้อนของประชาชน
3: ครับ
4: นั่นก็คือหลักในการจัดงบประมาณแต่พอพูดตอกย้ำตั้งแต่คนที่เป็นประธานมัดคอตัวเองทั้งนั้นนะ
5: ใช่
4: แล้วมีคนไปร้อง144ได้เลยนะมีคนไปร้อง144ได้เลยเพราะว่าเขาห้ามสสเข้าไปแทรกแซงไงแล้วก็หลักการในการจัดงบเนี่ยมันไม่มีจัดการจัดตามจำนวนสสไม่มีหลักการแบบนี
3: ้
4: แต่ทีนี้ก็ยืนยันโดยตรงว่าเขาจัดตามหลักการสส
3: ครับเพราะฉะนั้นถ้าร้องมาตรา144ก็อาจจะเข้าข้อน
4: ี้มีโอกาส
3: และโทษนะครับด้วยความขอเป็นความรู้หน่อยครับมาตรา144นี่คือใครต้องเป็นคนร้อง
5: คือคือสามารถที่จะใครไปร้อง
3: ประชาชนได้ไหมได้ไม่ได
5: ้ใช่ครับ
3: ประชาชนก็ได
5: ้ผมเข้าใจว่า144
4: สสเนี่ยแหละ
5: สสร้องได
4: ้ใช่สสร้องได
5: ้มันเคยมีกรณีที่รองประธานสภาคนหนึ่งไปจัดงบประมาณของสภาเนี่ยไปในพื้นที่ตัวเองแล้วก็มีคนไปร้องใช่
4: ใช่ก็ที่เชียงรายไง
5: ที่เชียงราย
4: รองประธานสภาเนี่ยเจอไปแล้ว
5: แล้วโดนตัดสินแบบ
4: ต
5: ัดสิทธิ
4: ์เร็วด้วย
5: ใช่
4: อ
5: ๋
4: อ
5: โอ
4: เ
3: ค
5: คือเข้าใจว่านี่หลุดเสียงในหัวนะ
4: เ
5: อาจริงๆ
3: เส
5: ีย
3: งในหัวคือแพ้เสียงในหัวอย่างนี้นะ
5: แพ้เสียงในหัวคือสสภูมิใจไทยนี่บอกว่าก็ทำไมล่ะสสไปเจอความเดือดร้อนมาแจ้งเขาก็ทำให้โดยหลักนะครับคุณแจ้งความเดือดร้อนแล้วจัดงบประมาณนี้ไม่ได้นะรัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ปีผมก็ใจรัฐธรรมนูญ50ก็ห้ามแล้วมาจนถึงกระทั่งรัฐธรรมนูญ60เขาห้ามสสนี่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณที่ทำได้เนี่ยสังเกตดูไหมสภามีหารือ ก็คือมาสะท้อนความเดือดร้อนผ่านสภาไปแต่ไปดีลโดยตรงนี้ไม่ได
3: ้
5: ผมเข้าใจว่าของจริงอาจมีคนทำเสื้อนี้อันนี้เสี่ยงมากนะพอทำปุ๊บเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วคาดการก็กลัวก็กลัวคนมีอำนาจก็จัดให้พอจัดให้พอโดนบอกเฮ้ยควรเอาเปรียบเพื่อนนี่ว่าก็แล้วทำไมอ่ะพวกกูเยอะนึกออกไหมไอ้นี่แพ้เสียงในหัวป่ะ
3: ไม่รู้แพ้เสียงในหัวหรือเปล่าโอเค
5: คุณผู้ชมพวกเรา
3: แพ้เสียงในหัว
5: พวกเราเยอะก็เลยเหมือนสารภาพกรรมาธิการก็พูดอันนี้ประเด็นใหญ่นะครับส่วนในวิวาทนี่ผมว่าดูที่เจตนาไอ้เจตนาถามว่าคุณจบอะไรมาเนี่ยสมมติผมถามนะคุณทินจบอะไรมาครับ
3: อัน
5: น
3: ี้
5: เจตนาอ๋อเข้าใจอย่างงี้จบอะไรมาเนี่ยมันต่างกันนะ
4: น้ำเส
5: ีย
4: ง
5: ไหม
4: น้ำเสียง
5: มันต่างกันอันนี้คือเจตน
3: า
5: แต่ประธานนี่เข้าใจว่าคงพยายามไกล่เกลี่ยแต่ว่าตัวสสอัครเดชคงจะรู้แล้วว่ามันไม่ดีหรอกไปเหมือนบูลลี่เขาแบบนี้ก็เลยยอมถอนไป
3: แต่พูดถึงถ้าประเมินจากประชาชนในมุมของประชาชนผมว่าท่านเลือกสรรท่านก็ชัดเจนนะ ท่านก็เด็ดขาดนะผมวินิจฉัยไปแล้วผม

0: ินิจฉัยไปแล้วจบ
1: คือการวินิจฉัยของประธานถือเป็นที่สุดเพราะประธานที่ดีที่เก่งเนี่ยคือต้องนิ่งต้องแม่นข้อบังคับ
0: ท่านนิ่งมาก
1: แล้วต้องฟังข้อเท็จจริงเพราะในสภาเวลาจะฟังข้อเท็จจริงนี่ไม่ง่ายนะถ้าเสียงมันขรมมากนะตกลงกันไหนจริงไม่จริงนะเพราะว่านี่นะ
0: แม่ไม่รู้ว่าในชีวิตนี้สักครั้งหนึ่งผมจะได้มีโอกาสไปอย
1: ู่
0: ในสถานที่แบบนี้แล้วลองฟังของจริงบ้างได้หรือเปล่านะครับผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาต่อเนื่องได้นะครับแต่มีประเด็นนึงที่ผมอยากจะมองข้ามไปข้างหน้าคืออย่างนี้ครับการที่มีการเตะถ่วงกันอย่างเงี้ยผมเรียกใช้คำว่าเตะถ่วงหรือเปล่านะประท้วงกันไปประท้วงมาเล่นคำนะฮะดึงนู่นดึงนี่มันเป็นการดึงเชงอะไรบางอย่างหรือเปล่าถ้ามองลึกๆ ลงไปแล้วฮะของการประท้วงกันไปประท้วงกันมาคุณสาธิตมองไง
1: ให้เปิดเต็มๆเลยไหมให้เปิดเต็มๆเลยไหม
0: คุณสาธิตจะเปิดเต็มๆผมถ้าเปิดเต็มๆผมอยากประชาชนอยากรู
1: ้
0: เพราะว่าสิ่งที่เราจะได้จากถูกไหมอาจารย์ชัยเราได้จากการที่สสที่เป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปในสภาทำหน้าที่เพื่อที่จะให้ประเทศชาติของเราดีขึ้นเนี่ยเราอยากรู้ไงว่าเอ๊ะตกลงคุณทำเพื่อประเทศชาติกันจริงหรือไม่เพราะเท่าที่ดูมันสุภิมันก็วิวาทะกันอย่างเดียวแล้วสาระสามอย่างที่ผมบอกไหม
2: ครับ
0: สาระของมันอยู่ตรงไหนอาจารย์พี่
2: ครับก็จะกี้ไงวิธีการจัดสรรงบประมาณอันนี้คือสาระหลักว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่ไม่ใช่แบ่งตามจำนวนเขตสส
0: แต่ตอนนี้ทะเลาะกันคือทะเลาะกันเรื่องคุณจบจากไหน
2: การดึงไอ้นั้นก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นลูกอะไรลูกผลกระทบที่ตามมาเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาบ้างก็เป็นสีสันของสภา
1: คืออ
2: ยู่บ้างมันก็มีทุกอัน
1: คืองบเที่ยวนี้มันมีข้อสังเกตจากคนในสภาคือพรรครัฐบาลเนี่ยปกติเวลาเรื่องงบประมาณเนี่ยเขาจะพูดกันค่อนข้างน้อยนะฮะจะเป็นฝ่ายค้านจะเยอะวาระ2เนี่ยนะฮะแต่เที่ยวนี้ในฝ่ายรัฐบาลตามคนมาพูดกันเยอะมาก
0: แสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่าง
1: ค
0: ือ
1: ข้อสังเกตชัดๆเลยมีความพยายามจะดึงการพิจารณางบซึ่งควรจะจบวันนี้ให้ยาวออกไปอีก
0: คำถามคือคุณสาธิตโปรยมาขนาดนี้แล้วพยายามที่จะดึงเพื่ออะไรอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเดี๋ยวผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวมาฟังคุณสาธิตพูดแล้วเดี๋ยวอาจารย์พิชัยมองยังไงจะดึงจริงหรือเปล่าแล้วดึงอะไรดึงเพื่ออะไรอันนี้คือคำถามสำคัญแต่ความเดือดมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้มีความเดือดต่อเนื่องไฮไลท์ที่บอกว่าเดือดสุดๆกรณีของคุณไอซ์รัชนกคุณไอซ์รัชนกสีนอกครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับเดือดถึงขั้นบอกว่าท่านประธานจะมาละเมิดสิทธิการยืนของดิฉันเหรอคะพักสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาฟังเต็มๆถกไม่เถียงสักครู่เดียวครับ

0: ผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
2: ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนภาคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
4: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
5: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
4: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นาฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
3: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
4: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
3: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
6: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
3: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำ

0: หายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
1: สสพักประชาชนในพื้นที่แพร่ระบาดของปลาหมอคางดำจี้กรมประมงและกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองกลางในการเร่งยับยั้งการแพร่ระบาดส่วนการประกาศเขตภัยพิบัตินั้นไม่ได้มีแค่จังหวัดสมุทรสงครามแต่ยังมีอีก19จังหวัดขู่หากไม่เร่งเยียวยาจะฟ้องตามมาตรา157ติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง

0: นับสนุนโดย
1: อาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
0: ยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงนะฮะยังอยู่กัน2ท่านนะครับคุณสาธิตแล้วก็อาจารย์พิชัยนะครับอย่างนี้อาจารย์พิชัยผมขออนุญาตนะเพราะ คุณสาธิตโปรยว่าเอ๊ะมันมีการดึงกันจริงๆหลายคนก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วแหละดึงอ๋อมันดึงเรื่องนี้แหละตกลงมันดึงเพื่ออะไร
2: คือมันเรื่องมันมาตั้งแต่ที่แล้วเวลาวันพฤหัสเนี่ยวาระสภาเนี่ยพอจบกระทู้เนี่ยมันต้องต่อด้วยเรื่องรับทราบแล้วไปเรื่องยติทีเนี้ยฝ่ายค้านก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เสนอบอกอาทิตย์หน้าเราถกกันเรื่องยติใต้เถอะรัฐบาลบอกว่าได้แต่ว่าให้รับทราบรายงานจบก่อนบังเอิญว่าการบรรจุรับทราบเนี่ยเป็นรายงานกกต. ปี2567
0: นั่น
2: ถามว่า2567มันพีคยังไง มันพีคตรงมันเป็นปีเลือกสว. แล้วยังไงแล้ววันที่14 กันยาเนี้ย กกต. ต้องวินิจฉัยคดีหัวสว.
0: ครับ
2: ทีนี้มันคาดหมายกันได้อยู่แล้วว่า อภิปรายกันเยอะแน่ๆ ในเรื่องของไอ้ตัวรายงานนี้ ผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวิปรัฐบาลโยมนะให้เราอภิปรายเรื่องกตก่อน
0: เ
2: ราก็เตรียมอภิปรายตามปกติ
0: ก็ตกลงกันแล้วว่าให้
2: คุยกันเรียบร้อยพอมาถึงอาทิตย์ที่เป็นอาทิตย์ที่ต้องอภิปรายกันอาทิตย์ที่แล้วปุบปับรัฐบาลส่งไลน์ไปถึงพวกส.ส.เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังเที่ยงเนี่ยจบกระทู้เตรียมเข้าห้องจะโหวตเราว่ามันจะโหวตอะไรก็มันตกลงกันแล้วอ่ะก็เลยเป็นที่มาของข่าวลือว่าเขาจะยกยติมากลบเรื่องของรายงานกกต.เป้าหมายคือลากยติให้ยาวแล้วไม่ต้องพูดกับเรื่องสว.
0: เขาไม่เห็นใจคุณแสวงบุญมีกับทีมงานเลยเหรอที่รอตั้งแต่เช้าแล้วอะ
2: เออแสวงไปแล้วไปสภาแล้ว
0: อ๋อ
2: ใช่
0: นั่งรออยู่เนี่ยมีภาพเลยเนี่ยภาพรถเพลไม่รู้กี่รอบ
2: ผมก็ลืมไปปลอบใจแกนะเพราะแกรอนานมาก
0: รอนาน
2: ปรากฏว่าพอถึงเวลารัฐบาลเสนอจริงๆว่าเอายติขึ้นก่อนทางฝั่งฝ่ายค้านนี่จริงๆแล้วเราก็รู้ว่าสู้ไม่ได้นะเสียงเราก็ต่อรองว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมยติก็ได้แต่ให้คำรับประกันได้ไหมยติจบเนี่ยเอารายงานกกต.เข้าปรากฏว่าทั้งคนทำหน้าที่ประธานทั้งฝั่งวิปไม่รับรองเราก็รู้แล้วอ้าปากก็เห็นถึงโน่นก้นกบเลยแหละว่าไม่ยอมไม่พูดแน่นอนนะครับก็ปรากฏว่ารัฐบาลก็ลงชื่อผู้อภิปรายยาวเหยียดเลยเรื่อง3จังหวัดนั่นคืออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็กะมาอาทิตย์นี
0: ้
2: ทีนี้อาทิตย์นี้จริงๆเขาวางเรื่องงบประมาณเนี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยต้องกลับมาตัวรายงานอีกถ้าเกิดยติมันจบก็ขึ้นรายงาน
0: ครับ
2: ปรากฏว่าการอภิปรายเราก็แปลกใจว่าทำไมส.ส.รัฐบาลซึ่งไม่ค่อยพูดมาก่อนมันมาลงชื่อกันเยอะจังนะแล้วแต่ละคนพูดกันยาวๆแล้วไม่มีการปิดการลงชื่อลงไปเรื่อย
0: รู้สึกไปเองป่ะฮะคุณสาธิต
2: ฮะ
0: รู้สึกไปเองก็เปล่า
2: ประจักษ์ด้วยสายตา
0: โอเคอ
2: ันนี้คือดึง
0: ครับ
2: เพราะว่าโดยหลักวันแรกครับต้องจบมาตรา15
0: ครับ
2: ปรากฏว่าวันแรกไม่จบมาตรา15มาวันถัดมาคือวันอังคารมาวันนี้วันพุธเนี่ยเพิ่งได้ประมาณสักกับประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่จบก็ต่อพรุ่งนี้วันพฤหัสก็แปลว่าตัวรายงานก็ไม่ได้เข้าพอไม่ได้เข้าก็เลยวันที่14
0: ก็จบแล้ววันที่14เรารู้ผลแล้ว
2: ก็ไปอภิปรายวันที่17
0: อภิปรายหลัง
2: จากเกิดเหตุไปแล้วก็ไปอีกเรื่องนึง
0: อันนี้คือการดึงที่คุณคำว่า
2: ที่จะบอกก็คือว่ามีส.ส.เราคนหนึ่งไปคุยกับฝั่งของภูมิใจไทยนั่นก็ผู้หญิงคุยกันนะเนาะ
0: อ
2: ันนั้นก็เผลอพูดออกมาในทำนองว่าเนี่ยเขาก็ปล่อยงบประมาณยาวๆหน่อยจะได้ไม่ต้องพูดกันเรื่องส.ว.อ๋ออย่างนี้นี่เองถึงบังอ้ออ
0: ๋ออาจารย์พี่ชายคิดยังไงให้กับประเด็นนี้ดึงผมว่าหลายคนก็คงดูออกว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบ
3: ดึงอันนี้คือดึงแน่นอนจากที่เล่ามาเนี่ยชัดเจนมากทีนี้เนี่ยเป้าประสงค์ก็

0: คือว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยกลายมาเป็นกระแสก่อนที่จะตัดสินวันที่14เพราะพอมันเป็นกระแสสภาพูดกันเนี่ยนักข่าวก็จะต้องไปลงกันแน่แล้วก็มันก็จะเป็นกระแสกดดันทางกกต.เขาก็คงมีความกังวลถ้าเจอกระแสนี้ก็ไปอีกดอกนึงนะก็คือตอนนี้มันก็มีหลายกระแสแล้วพอเจออันนี้อีกดอกนึงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้กกต.เนี่ยเกิดไข้เขวได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจว่าจะส่งหรือไม่ส่งได้หรือว่าจะส่งจำนวนเท่าไหร่นะนั่นก็คือผมคิดว่าที่เขาคิดนะเขาก็เลยต้องดึงออกไปทีนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย
1: นี่นะอาจารย์ขอบคุณมากที่อาจารย์พูดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะเราก็ถามว่าตกลงมันจะหนักกว่าเก่าหรือเปล่าแทนที่จะเปิดให้พูดไม่พูดกลายเป็นว่ายิ่งถูกประคมข่าวหรือเปล่าอาจารย์พิชัย
0: ก็คือสถานการณ์เนี่ยมันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ขึ้นมาว่าคุณดึงเรื่องแล้วแม้กระทั่งดึงเรื่องไปแล้วมันก็แค่ลดกระแสจากสภาแต่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันกระจายไปทั่วสังคมแล้วก็จะมีการออกไปเดินขบวนกันวันที่13ซึ่งในนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าคุยกันในสภาด้วยซ้ำไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าคุยกันสัปดาห์หน้าเนี่ยสมมติว่ากกต.ไม่ส่งกกต.ไม่ส่งไม่ส่งส่ง103เอาส่งแค่เฉพาะสว.ก็ได้138คนแล้วก็ไม่ส่งฝ่ายการเมืองสักคนหนึ่งเนี่ยพออภิปรายรอบหน้าเนี่ยผมว่ากลายเป็นตำบลกระสุนตกเลย
1: หนักเลย
0: ครับหนักเลยเนี่ยคุณสาธิตเนี่ยก็เตรียมไว้แล้วหรือว่าคนอื่นๆนะก็จะต้องมีการอภิปรายแล้วก็ตั้งคำถามถึงความชอบธรรมว่าทำไมถึงไม่ส่งนักการเมืองที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยดีไม่ดีกับหนักกว่าเดิมนะเพราะคนก็ยังสนใจติดตามเพราะว่าถ้าเกิดไม่ส่งเนี่ยอารมณ์ของคนในสังคมก็ยังคุกรุ่นใช่ไหมแต่ทางสภาเนี่ยอภิปรายสำทับเข้าไปอีกก็คราวนี้ก็ดูไม่จืดอ่ะ
1: ฮะไอ้คุณสาธิตมันต้องมาเวทกันมาชั่งน้ำหนักกันนะฮะระหว่างที่ไม่ให้อภิปรายใช่ไหมฮะดึงเชงไปเรื่อยๆจนไม่ได้พูดในสภากับเอาละปล่อยให้พูดเลยรายงานไปกกต.ไปอันไหนมันจะหนักกว่ากันอ่ะมันดูเหมือน
2: คือมันเราก็ไปตัดสินใจแทนภูมิใจไทยก็ไม่ได้แต่มันเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าเกิดวิปรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่โดยตรงในสภาแล้วตกลงแบบนี
1: ้ครับ
2: แล้วจู่ๆมาเปลี่ยนใจนี่อีรับสายจากแถวไหนหรือเปล่า มีใครโทรมาสั่งหรือเปล่าน
1: ั่นไง
2: ซึ่งไอ้คนที่โทรมาสั่งหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีหรือไม่มีเราไม่รู้นะครับเขาก็ประเมินเกมว่าทำแบบนี้เขาถือว่าเขาได้เปรียบก็คือไม่มีการพูดถึง
1: โอเค
2: แต่ในขณะเดียวกันนี่ผมว่าก็อย่างที่อาจารย์พิชัยพูดคือมันไปประมาทความรู้สึกสังคมไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยพอข้อมูลข่าวสารมันหลั่งไหลผ่านโซเชียลคนรับรู้หมดแล้ววะ
1: ถูกครับ
2: บางทีเผลอๆนะไม่พูดเนี่ยจะหนักกว่าพูดนะ
1: นี่
2: ไงคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันปิดหูปิดตาประชาชนนี่นา
1: อันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกแบบที่คุณสาธิตพูดแบบนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวเราไปรอที่ออนไลน์ตอนนี้เลยนะฮะเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไปเถียงไปรอกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกประมาณสักนาทีกว่าๆตรงนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตจากเรื่องนี้ไปอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เขาบอกว่าเดือดสุดๆก็คือช่วงที่คุณไอซ์ราชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลุกขึ้นมาขอใช้สิทธิ์พาดพิงในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณซึ่งทางประธานได้มีการวินิจฉัยว่ายังไม่มีการพาดพิงถึงคุณไอซ์คุณไอซ์จึงเปลี่ยนเป็นขอใช้สิทธิ์หารือแทนจนเกิดสถานการณ์วุ่นวายมีเสียงโห่จากเพื่อนสมาชิกคุณไอซ์จึงขอประท้วงท่านประธานเธอใช้คำนี้เลยนะครับบอกว่าท่านประธานปล่อยให้เพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาพูดพร่ำเท่านั้นแหละครับท่านประธานขอให้ถอนคำนี้ทันทีจากนั้นคุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนได้ลุกขึ้นขอใช้สิทธิ์พาดพิงเช่นเดียวกันแต่ระหว่างที่คุณเท้งกำลังพูดอยู่นั้นท่านประธานบอกให้คุณไอซ์ปิดไมค์และนั่งลงคุณไอซ์ก็สวนเลยครับบอกว่าท่านประธานจะมาละเมิดสิทธิการยืนของดิฉันเหรอคะซึ่งมีรายงานนะคุณผู้ชมจากทั้งผู้สื่อข่าวที่อยู่ในสถานที่นะบอกว่าตอนนั้นน่ะคุณไอซ์มีอาการโกรธจนเห็นได้ชัดเลยนะฮะจนเพื่อนส.ส.ในห้องนะที่เป็นพรรคประชาชนเนี่ยต้องมาช่วยเบรกอารมณ์นะฮะคุณผู้ชมไปต่อกันในออนไลน์ไปดูช่วงนี้นะคุณผู้ชมและมีประเด็นคุณชวนหลีกภัยพูดถึงคุณสนธิลิ้มทองกุลด้วยไปรอกันในออนไลน์ขอบคุณครับในทีวีครับคุณสาธิต
0: ครับ
1: เจอกันในออนไลน์ถกไปเถียงครับสวัสดีครับ

0: more.
1: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
1: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
2: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
3: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้เจอกัน9เดือน9นะคะ9กรกฎาคม9กันยายน2569ค่ะ
4: คุณผู้ชมครับติดตามวันนิวนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ดูสดทางแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมดูเรื่องของอากาศกันหน่อยหลายพื้นที่เนี่ยเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วบางเมืองบางพื้นที่เขาบอกเป็น100ปีเพิ่งจะเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือน้ำเนี่ยมันทะลักพุ่งจากท่อระบายน้ำความสูงเท่ากับตึก2ชั้นท่ามกลางแรงดันมหาศาลนะครับจนทำให้น้ำทะลักท่วมเต็มท้องถนนจุดที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเมืองนาโกย่าในจังหวัดไดจิของญี่ปุ่นนะครับหลังจากเจอฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงจนทำให้ท่อระบายน้ำไม่ทันครับน้ำท่วมไหลทะลักเข้าไปที่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินครับส่วนแม่น้ำสายหลักของเมืองนะครับก็คือแม่น้ำโชในและก็แม่น้ำยาดะนะครับต่างก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล้นท่วมถนนบ้านเรือนหลายจุดแล้วมีรถยนต์หลายคันนะครับคุณผู้ชมถูกกระแสน้ำเนี่ยฮะพัดพาไปทำให้การเดินทางสัญจรเป็นอัมพาตนะครับรถไฟความเร็วสูงระงับการให้บริการเส้นทางระหว่างสถานีนาโกย่าและสถานีกิฟุฮาชิมะเบื้องต้นเนี่ยมีผู้บาดเจ็บ41รายมีรถยนต์พังเสียหายถึง200คันจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะครับเมืองนี้คนไทยไปเที่ยวกันเยอะนะนาโกย่านะครับคุณผู้ชมตอนนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนน้ำท่วมสูงสุดแล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เมืองนาโกย่านี้บอกคุณผู้ชมนะเกิดขึ้นก่อนที่เมืองนาโกย่าเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคือเขาจะจัดวันที่19กันยายนก็คืออีก10วันข้างหน้าแล้วนะครับทัพนักกีฬาของไทยจะเริ่มทยอยเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับ
5: ค่ะคนไทยที่จะไปนาโกย่าไปญี่ปุ่นตรวจสอบอากาศกันก่อนด้วยและพูดถึงเรื่องฝนนะคะกลับกรุงเทพมหานครในช่วงนี้กำลังเลิกงานกันคุณผู้ชมฝนก็มาอีกแล้วหลายพื้นที่เลยเดี๋ยวไล่ภาพให้ดูนะคะคุณผู้ชมกลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยค่ะหนองจอกลาดกระบังมีนบุรีคลองสามวาสายไหมมีโอกาสฝนยาวเลยนะคะส่วนน้องแขมบางบอนบางแคบางขุนเทียนจอมทองและทุ่งครุจับตากลุ่มฝนที่จะเคลื่อนเข้าพื้นที่เป็นช่วงค่ำจากนั้นหลักสี่บางกะปิบึงกลุ่มคันนายาวดอนเมืองและบางเขนจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมตั้งแต่หลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าฝนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ในช่วงค่ำค่ะ
4: คุณผู้ชมครับมากันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDS นะครับหลังจากปล่อยตัวอย่างออกมา2เวอร์ชันก็เรียกเสียงฮือฮาแบบสุดๆไปเลยจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้เลยครับ
6: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDS นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบท Henry มินนี่นิชาหรือ Mindy Idol ศิลปินไทยชื่อดังในวงการ K-POP ในบท Lucy เสริมทับความหาด้วยปากกี้เกียรติกิจเจริญเบิ้ลปทุมราชวิเวียนทิพากรผลงานจากโปรดิวเซอร์วันวรรณดีจาก Friendzone ระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนกำกับโดยเมธาราธรจาก I Find Thank You Love You จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เล่าเรื่องของ Henry เจ้าของโฮสเทลหนุ่มอารมณ์ดีที่มีอาการสมองรีเซ็ตทุกคืนขณะที่ลูซี่กัปตันบอลลูนพูดเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่กลับมาตกหลุมรักผู้ชายที่ตื่นมาแล้วจำเธอไม่ได้ต้องเริ่มต้นจีบผู้ชายคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางภารกิจพิชิตหัวใจสุดโอลมานมาร่วมลุ้นว่าความรักที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันจะลงเอยได้หรือไม่เตรียมออกเดทครั้งแรกของเฮนรี่และเดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ไปพร้อมกันในเฮนรี่

0: First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่จะชวนทุกคนตกหลุมรักซ้ำๆ17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
1: คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญที่เชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะกับพฤติกรรมของนายแซมคนร้ายที่บุกโรงแรมที่หัวหินกลางดึกก่อนจะตรงเข้าไปทำร้ายพนักงานสาวที่กำลังนอนหลับอยู่เสียชีวิตล่าสุดศาลมีคำพิพากษาออกมาแล้วค่ะ

0: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
1: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: ำได้อยู่ดี
1: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
2: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
2: ไอ้แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่อะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปู
3: ่มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
6: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech SD
8: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
7: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
9: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
10: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
9: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
11: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
10: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
9: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะFarm Daily Veggie Plus Fiber สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
13: Farm Daily Veggie Plus ใน1ซองของ Farm Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบ Farm Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มี

0: ส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
5: ค่า forecast พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
6: น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: คุณผู้ชมคะในที่สุดความยุติธรรมก็ได้ทำงานแล้วนะคะหลังจากมีคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคนไทยทั้งประเทศจับตาดูความคืบหน้าของข่าวนี้ที่มีคนร้ายบุกเข้าไปฆาตกรรมพนักงานสาวของโรงแรมที่หัวหินอย่างโหดเหี้ยมนะคะ
8: ซึ่งภาพนี้หลายคนเห็นภาพแล้วบอกทำใจไม่ได้จริง
7: ค่ะทำร้ายเหยื่อขณะกำลังหลับเพื่อชิงทรัพย์นะคะคุณผู้ชมศาลมีคำพิพากษาออกมาเป็นที่เรียบร้อยประหารชีวิตคนร้ายรายนี้นะคะย้อนไปเหตุการณ์19มกราคมที่ผ่านมาช่วงตี3เสร็จเศษคนร้ายรายนี้คือนายแซมได้เข้าไปที่โรงแรมในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปีนข้ามเคาน์เตอร์ไปโดยที่มีพนักงานหญิงหลับอยู่บริเวณนั้นก่อนจะใช้ท่อนเหล็กทุบจนเธอเสียชีวิตแล้วชิงเอากระเป๋าและโทรศัพท์มือถือของผู้ตายหลบหนีไปโดยมีกล้องวงจรปิดจับภาพทั้งหมดเอาไว้ได้ตำรวจก็ระดมกำลังจนจับนายแซมได้ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ
8: ในชั้นพิจารณาคดีนะครับจำเลยให้การรับสารภาพต่อศาลอย่างไรก็ตามศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าเป็นคดีอุกชะกันที่มีความรุนแรงและสะเทือนขวัญประกอบกับพฤติการในการกระทำความผิดเป็นไปอย่างโหดร้ายทารุณก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างร้ายแรงแม้จำเลยจะรับสารภาพแต่ศาลเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรปราณีพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยครับด้านแม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยกับทีมข่าวนะครับว่าดีใจที่ศาลมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตได้มีการจุดธูปบอกลูกสาวแล้วนะครับเชื่อว่าลูกสาวจะรับรู้ว่าศาลให้ความเป็นธรรมแต่ครั้งนี้ยังเป็นเพียงคำพิพากษาของศาลชั้นต้นยังมีอีกหลายขั้นตอนคงจะต้องรอดูต่อไปนะครับ
7: ซึ่งคดีนี้นะคะก็เป็นคดีที่มีการพิพากษาประหารชีวิตเป็นคดีที่2ของศาลจังหวัดหัวหินคดีแรกเคยลงโทษประหารชีวิตเรียกว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์สะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศคือกรณีในเกมจำเลยที่ไปทำร้ายร่างกายและฆาตกรรมน้องแก้มบนรถไฟนะคะและล่าสุดก็ม
8: ี
7: คดีสะเทือนขวัญอีกคดีหนึ่งที่ศาลตัดสินประหารชีวิตแต่รอบนี้เนี่ยไม่มีการลดโทษเลยแม้จะสารภาพก็ตามค่ะ
8: เอาบันเทิงนะครับมาอีกเรื่องนึงแต่ผมว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนนะครับนักตบวัดโคกปังเดียซึ่งก็เป็นนักตบเหมือนกันรอตบอยู่แล้วเชิญเดียได้เลยครับ
9: ค่ะพี่พีขอบคุณพี่พีและสวัสดีคุณผู้ชมค่ะตบมือละกันเนาะอย่างนี้แทนแต่ว่าตอนนี้ทีมนักตบวอลเลย์บอลเจนซีจากบ้านโคกปังเขาเตรียมจะกลับมาสร้างอะไรสนุกสนุกให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะกับนักตบวัดโคกปังกลับมาคราวนี้นี่คือเด็กๆมาพร้อมกับภารกิจใหม่ทวงคืนพื้นที่วัดโคกปังนี่ทันสมัยมากเขาจะใช้กีฬาวอลเลย์บอลทางถนัดนี่แหละค่ะในการทวงคืนแต่ครั้งนี้จะมีอะไรแปลกใหม่บ้างไปติดตาม

0: านครั้งนี้ก็ทุกคนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะก็คือจากภาคแรกมาภาคที่สองเนี่ยมาเจอกันอีกทีเอ้ยน้องๆสูงขึ้นแล้วสูงเกือบจะถึงหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: น้องเปลี่ยนกันไปเยอะมากเปลี่ยนทุกคนเลยค่ะ
2: จิ๋วหน้าไม่กลมแล้วอ่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: เอาที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างเมาให้ฟังหน่อย
5: โลกส่วนตัวสูงขึ้น
4: ทุกคนเลยปะ
5: ทุกค
6: น
5: ทุกคน
6: เขาก็จะจับกลุ่มกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: ถ้าในพาร์ทวอลเล่ที่แบบว่าทุกคนแบบเฝ้ารออะไรเงี้ยภาคนี้หนูว่าโหไปไกลเลยล่ะ
7: เราเอาอะไรไปชนะเขาเรามีลูกตกไม้ตาย
8: ถ้าเล่นไม้ตาย
0: ใครเนี่ยได้เป็นแฟนคลับของนักตบบ้านโคกปังเนี่ยก็คือห้ามพลาดเลยค่ะภาค2เพราะว่ามันขึ้นแน่นอน
9: ใครกำลังรอภาค2อยู่นะคะก็นี่เลยค่ะเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เนื้อเรื่องของพวกเราก็จะมีอุปสรรคมากขึ้นแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นค่ะ
10: สู้มั้ยคะ
9: สู
11: ้นี่ตัวสูงขึ้นด้วยฉะนั้นก็ต้องตบแรงขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมรอให้กำลังใจเด็กๆได้เลยนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงจากวัดโคกปังในนักตบวัดโคกปังเริ่มตอนแรกพรุ่งนี้1ทุ่มตรงทางหน้าจอช่องวัน31และดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวค่ะวันนี้เนี่ยมีภาพบรรยากาศความน่ารักนะคะในงานดีน่า X Bam Bam Is That Good มาฝากคุณผู้ชมด้วยจะฟินแค่ไหนไปดูค่ะ
12: เก็บตกภาพบรรยากาศความสนุกและความประทับใจจากงานดีน่า X Bam Bam Is That Good อีกหนึ่งโมเมนต์สุดพิเศษที่ดีน่าได้ต้อนรับแบมแบมเข้าสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการงานนี้ไม่ว่าจะทีมแม่ทีมแฟนทีมหน้างานหรือทีมหน้าจอก็ฟินและสนุกไปด้วยกันเพราะกิจกรรมจัดเต็มทั้งได้เล่นได้อิ่มท้องและผู้โชคดีลัคกี้แฟนยังได้ใกล้ชิดกับแบมแบมบนเวทีแบบสุดๆนอกจากนี้ยังมีน้องทั่วมาขอจากดีน่าที่มาเติมสีสันเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเหล่าแม่ๆให้แฮปปี้กันตลอดทั้งงานสำหรับคุณผู้ชมที่อยากมาร่วมสนุกและทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ต้องเสียใจไปค่ะทางดีน่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้อีกแน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นสามารถรอติดตามข่าวสารได้ทางดีน่าแล้วมารอฟินไปกับกิจกรรมครั้งต่อไปด้วยกันได้เลยค่ะ
11: สำหรับตอนนี้เดี๋ยวขอเตรียมตัวไปตบก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเตรียมตัวรอดูวัดโคกปังพรุ่งนี้ได้เลย1ทุ่มสวัสดีค่ะ
13: โอ้ยรู้สึกชาๆเนาะคนละตบหรือเปล่าก็ไม่รู้
4: ตบลูกวอลเล
13: ่อ๋อตบลูกวอลเล่นะคุณผู้ชมนะ
4: ตบคุณเดียนะคะ
13: เอาเกาะไม่ปล่อยสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับรัฐบาลอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้กับ3หน่วยงานนะในการเยียวยาให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดน240ล้านบาทแต่สส.กังฟูเนี่ยเปิดศึกครับแล้วก็บอกว่ามีการตัดงบทหารแนวหน้าแต่ไปเพิ่มให้กับนายพลเปรียบแรงเลยครับเหมือนต้นหอมกลับหัวเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
14: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
15: ่โอป้าทาจิมะ
16: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
17: มีมี
18: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค

0: Future Time ใน
1: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
2: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
2: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่

0: ู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
1: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
2: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ป
3: ุ๊มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
6: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
1: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
2: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
1: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
3: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
2: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: Give me more

0: าทิตย์นี้ติดตามชม
1: สเปคของน้าเราเป็นยังไง
2: เกาหลีผิวสีขาวมีซิกแพคเยอะๆค่ะ
0: จริงรู้ไหมจะตรวจสอบ26อาทิตย์นี้อ้าวดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594อย่าโทรออก
4: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
6: ้มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Fancon Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
9: เราก็ไม่ปล่อยเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับมีเรื่องของงบประมาณเราฟังว่ารัฐบาลเนี่ยมีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมช่วยให้หลายกระทรวงนะ

0: ครับโดยเฉพาะนำไปเยียวยาแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่างบประมาณที่นำไปเพิ่มให้กับคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยมันมีบางส่วนมันไปตกหล่นอยู่กับพวกนายพลแทนที่จะไปอยู่กับพลทหารนะครับเราไล่เรียงเรื่องงบประมาณแบบนี้คุณผู้ชมครับเงินเยียวยาครั้งนี้เป็นการอนุมัติเพิ่มนะจากกรอบเดิม577,300,000 บาทที่ครม.เคยอนุมัติเอาไว้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงเดือน3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568ก็คือปีที่แล้วรอบนี้มีการอนุมัติเพิ่มนะครับเพิ่มวงเงินเยียวยาไปอีก240,000,000 บาทเป็นการนำไปช่วยเหลือประชาชนและก็เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนตั้งแต่ช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคมปีนี้นะครับรัฐบาลก็มีการกำชับบอกให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งคนที่บาดเจ็บคนที่เสียชีวิตให้ถูกต้องป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อนนะครับและก็เร่งตรวจสอบสิทธิ์เบิกจ่ายให้ถึงมือไม่ให้ตกหล่นไปด้วย
1: ถอดงบให้ดูชัดๆ240ล้านที่เอามาเยียวยาเพิ่มให้กับชาวบ้านนะคะมาจากกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีก9ล้าน5แสนบาทนะคะซึ่งคุณกังฟูวสวัตหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังออกมาระบุเขาว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการเยียวยาชาวบ้านชายแดนเพิ่มเติมแต่ยังไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณกระทรวงกลาโหมที่มีการจัดงบให้กองทัพเหมือนต้นหอมกลับหัวก็คือให้งบกำลังพลระดับนายพลเพิ่มแต่งบทหารหน้าแนวกลับขาดค่ะถึงตอนนี้ทหารหน้าแนวยังได้รับเงินเบี้ยจากการสู้รบและเงินเยียวยาไม่ครบทุกนายเลยนะคะสสกังฟูบอกว่าที่สำคัญยังมีการตัดงบวิทยุสื่อสารและการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์โดยอ้างว่าดำเนินการไม่ทันแต่กลับมีงบไปสร้างสระว่ายน้ำและสถูปเจดีย์ซึ่งมองว่าไม่ตอบโจทย์ภารกิจหลักโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนค่ะ
0: มีการยกตัวอย่างคุณผู้ชมครับคุณกังฟูเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นถึงความจำเป็นในการที่ต้องมีวิทยุสื่อสารก็ยกตัวอย่างกรณีพลทหารโชคมงคลเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวบนเนิน754แล้วกว่าจะทราบเรื่องส่งทีมเข้าไปในพื้นที่เนี่ยใช้เวลานานถึง2วันเลยนะครับสะท้อนปัญหาการสื่อสารและการเข้าถึงพื้นที่ส่วนเรื่องของรั้วชายแดนรั้วระยะทางประมาณ 1,300 เมตรแรกและเฟสที่2ที่เตรียมจะมีการก่อสร้างเพิ่มอีกกว่า2กิโลเมตรก็ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลนะครับแต่เป็นเงินจากกองทุนหทัยทิพย์ที่มีการบริจาคจากภาคประชาชนและก็คณะสงฆ์เจ้าตัวย้ำว่าหากรัฐบาลต้องการแสดงจุดยืนเรื่องของความมั่นคงและความรักชาติก็ควรจัดงบให้ตรงกับความจำเป็นของทหารที่ปฏิบัติภารกิจจริงๆโดยเฉพาะกำลังพลแนวหน้าไม่ใช่ปล่อยให้ขาดแคลนทั้งเงินวิทยุสื่อสารยานพาหนะขณะที่งบในภารกิจอื่นยังได้รับการจัดสรรอย่างต่อเนื่องครับ
2: ที่งบที่ไม่ควรจะเพิ่มกับเพิ่มอย่างงบในพลคืองบกำลังพลหรืองบบุคลากรของกองทัพเนี่ยเหมือนต้นหอมกับหัวครับพี่ออฟคืออ้วนอยู่ข้างบนรีบอยู่ข้างล่างวันนี้นอนอยู่ที่ชายแดนเนี่ยเงินพสรเงินเบี้ยการสู้รบเนี่ยต้องให้เขาแล้วก็เงินที่เยียวยาก็ต้องยอมรับมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ครบทุกคนทุกนาย
3: คร
2: อบครัวเขาก็รออยู่ผมเชื่อได้เลยว่าภาษีของประชาชนทุกวันนี้เขาอยากให้คนที่ไปดูแลบริเวณคนที่อยู่ตามแนวชายแดนวันนี้งบวิทยุคุณไปตัดเขาคุณอ้างว่าทำไม่ทันงบสระว่ายน้ำคุณจะทำงบสถูปเจดีย์คุณจะทำมันใช่ภารกิจหรือไม่
1: นอกจากทหารชายแดนแล้วนะคะยังมีอีกคนที่รอการเยียวยานะคุณผู้ชมเรานำเสนอข่าวให้ต่อเนื่องค่ะเจ้าของปั๊มน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกษหลังได้รับความเสียหายหนักจากจรวด PM 21ของกัมพูชาที่สถานการณ์ดูเหมือนยังนิ่งอยู่เลยในเรื่องของการช่วยเหลือนางกมลรัตน์พลเศษเลิศเจ้าของปั๊มเดินหน้าร้องเรียนมาหลายรอบแล้ว
0: คร
1: ั้งล่าสุดคือ27สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่เธอก็เดินทางมาหารือกับคณะกรรมการด้านงบประมาณที่สภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับนางสาวรัชนกศรีนอกหรือสสไอซึ่งหลังการประชุมก็ส่งเอกสารผลการหารือไปที่ศรีสะเกษแล้วด้วยเหมือนกันคุยกับคุณไอรัชนกเสร็จร้องเรียนหลายที่หลังน้ำตาหลายรอบจนถึงขณะนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าขั้นตอนการดำเนินการของจังหวัดเนี่ยมันไปถึงไหนที่สำคัญก็คือยังไม่มีหนังสือจากภาครัฐแจ้งแบบเป็นทางการเลยอะค่ะว่าเธอจะได้รับการเยียวยาหรือไม่และถ้าได้รับเยียวยาจะเป็นเงินเท่าไหร่ค่ะ
4: จะให้เงินเยียวยาเราจะให้เท่าไหร่ก็ขอให้หนังสือตอบกลับมาหรือถ้าไม่ให้ก็ขอให้ได้หนังสือตอบกลับมาค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาหวังว่ารัฐจะให้หรือไม่ให้เราก็จะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนแล้วค่ะเราก็จะได้รู้ว่าถ้ารัฐไม่

0: ได้เราจะได้ดำเนินการต่อไปในทิศทางไหนตอนนี้ก็รอแค่หนังสืออย่างเดียวค่ะ
1: ซึ่งคุณกมลรัตน์เนี่ยก็ย้ำเลยว่าสิ่งที่ต้องการคืออยากได้คำตอบชัดเจนเหมือนเธอบอกอ่ะคือมันต้องเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรมีหนังสือแจ้งมาหน่อยว่าตกลงรัฐจะให้ไม่ให้ใช่ไหมคะก็จะได้รู้ว่ายังต้องรอไหมหรือจะหาทางแก้ปัญหาเดินหน้าต่อด้วยตัวเองแล้วโอ้โหเสียหายแบบมูลค่ามหาศาลเป็น10ล้าน
2: เรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยคุณผู้ชมครับต้องอธิบายนิดนึงนะครับก็จะมีคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเนี่ยก็คือชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนที่เขาได้รับผลกระทบจริง
1: ๆ
2: แล้วก็มีทหารครอบครัวทหารเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะเอาเงินงบประมาณเนี่ยไปช่วยเหลือได้แต่ว่าในส่วนของปั๊มน้ำมันเนี่ยมันติดขัดช่องโหว่ในเรื่องของกฎหมายไม่สามารถที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมไปช่วยเหลือในภาคเอกชนได้นะครับ
1: ค่ะคือเหมือนกับเป็นบริษัทเป็นนิติบุคคลไม่ใช่เป็นเอกชนคนธรรมดาเป็นประชาชนอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นช่องโหว่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของเงินประกันด้วยที่ไม่ครอบคลุมภัยจากสงครามดังนั้นนะคุณกมลรัตน์คือว่ามืด8ด้านเลยค่ะตอนนี
2: ้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลจะหาหรือจะช่วยเรื่องนี้ก็ต้องให้หน่วยงานได้ความมั่นคงคุยกับกระทรวงการคลังและต้องเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งเธอก็บอกว่าก็อยากจะให้รู้อย่างชัดเจนเหมือนกันว่าสรุปแล้วจะได้หรือไม่ได้อยากฟังเป็นเอกสารอยากมีเอกสารมาเลยนะคุณผู้ชมนะมันจะได้จบนะครับอันนี้คือทางภาคอีสานเอาไปดูทางภาคตะวันออกกันบ้างคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องของการเยียวยาแล้วตอนนี้ชาวบ้านตามแนวชายแดนก็ยังเสี่ยงอยู่นะครับจากระเบิดตกค้างของกัมพูชาภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คืออยู่ที่โคกสูงสระแก้วนะครับเขาไปเจอลูกปืนคอตกอยู่ในวัดป่าศิลารัฐพัฒนาชาวบ้านผวาหนักเลยครับเพราะว่าสภาพที่ไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมก้อนลูกนี้พร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็เชื่อว่าอาจจะเป็นลูกระเบิดที่ถูกติดมากับโดรนของกัมพูชาทหารพรานและก็ชุด EOD น่ะต้องเร่งเข้าไปทำลายอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าเป็นอาวุธจากโดรนพีชีพหรือเปล่านี่ทำลายไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีอีกเยอะนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนในพื้นที่โคกสูงสระแก้วนะครับนี่ก็ทำให้เห็นว่ายุทธวิธีการลบของฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาเปลี่ยนตลอดนะครับสอดคล้องกับบิ๊กดุลครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมที่ท่านก็ออกมาบอกว่าจากการปะทะรอบที่2ที่ผ่านมาเราได้เห็นว่ากัมพูชาเนี่ยเปลี่ยนยุทธวิธีการลบตลอดและรูปแบบการลบก็เปลี่ยนไวมากนะครับจนไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้ามันมีการปะทะกันรอบที่3มันจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นรูปแบบไหนอีกหรือเปล่านะครับดังนั้นเอาถ้าฝ่ายเราก็ต้องอย่ารอให้มันเกิดวิกฤตเลยต้องมีการคาดการณ์แล้วก็ป้องกันแล้วก็เรียนรู้ปรับตัวเพื่อให้ไทยกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับท่านก็มีข้อเสนอ5แนวทางเหมือนกันก็คือ1สร้างระบบเตือนภัยและคาดการณ์ล่วงหน้าลดความเสียหายก่อนเกิดเหตุ2ก็คือเชื่อมความร่วมมือรัฐเอกชนและก็ภาคประชาชน3คือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป็นด่านแรกในการรับมือกับภัยต่างๆที่จะมา4คือเราต้องลงทุนเทคโนโลยีอนาคตโดยเฉพาะ AI และ5ก็คือสร้างความมั่นคงด้วยการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องเตือนภัยให้กับภาครัฐครับ
3: 2ครั้งที่ผ่านมาเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างแล้วไม่รู้ว่าครับอย่างที่3ผมก็มันเปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับอย่างที่บอกนะครับมันได้หมายแค่ความเข้มแข็งขนาดหมายถึงความสามารถของประเทศในการป้องกันในการรับมือฟื้นตัวและก็การก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคง
1: ส่วนอีกท่านหนึ่งที่ให้ความเห็นเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาคือเสแมวพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็อย่างที่เรารายงานข่าวท่านก็มองว่านี่คือสงครามไฮบริดแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของการสู้รบในสนามรบธรรมดาแต่ว่ามันยังมีสงครามข่าวสารที่เป็นเกมการทูตที่เราต้องเฝ้าระวังด้วยแล้ววันนี้ท่านก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องของเรือฟริเกตนะวันนี้ในเรื่องใหญ่รายวันก็ได้มีการพูดถึงกันเยอะคือความจำเป็นต้องมีแน่นอนแต่ว่าเรื่องสเปคอันนี้ก็สำคัญสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้เรื่องใหญ่รายวันนะคะที่ YouTube ข่าวช่องวันค่ะ
2: อีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่คุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าเกิดที่โรงเรียนอีกแล้วเหรอครับเป็นโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับคนร้ายบุกเข้าไปยิงคุณครูผู้หญิงเสียชีวิตหน้าห้องเรียนเด็กนักเรียนและคุณครูคนอื่นๆอยู่ในเหตุการณ์ที่ขวัญผวามันเกิดอะไรขึ้นและคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
4: แก้ลมวิงเวียน ด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี่
7: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
5: ล้างเก่งมาก
7: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
8: ่หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
9: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
10: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
11: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
10: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
12: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
13: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
10: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
14: ์ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
15: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
16: ดูแม็กซ์ดูโกรสาร DI Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
17: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
18: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
17: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิ๊กบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
18: ใหม่บลิสสูตรซักด่วน

0: ทำได้ดิ
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
7: ่อัปปาเช
8: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
7: ่ I love อัปปาเช่
9: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
10: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย

0: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา
2: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟองมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
2: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
2: ่ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
4: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
5: ่ Let the soy 300 milliliterBe your original. Let the soy original number one brand Thailand. 300 million. Let the soy อร่อยคุ้มค่า. It's real.
6: ดวลเพลงชิงทุนพบกับแรปเปอร์หนุ่มแดนใต้

0: แฟ
1: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดกับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: 5โมงเย็น7นาทีนะคะคุณผู้ชมเรากลับมาวันนี้มีเหตุการณ์สลดใจเกิดขึ้นและเป็นการยิงกันในโรงเรียนอีกแล้วนะคะ
4: และเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเป็นโรงเรียนอนุบาลด้วย
3: เด็กตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยสงสารมากนะคะมีคุณครูเสียชีวิต1คนนะคะแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองทราบเรื่องรีบมารับเด็กๆกลับบ้านกันวุ่นวายไปหมดนะคะโดยน้องๆก็ยังอยู่ในอาการตกใจร้องไห้กระจองงอแงด้วยความเสียขวัญคุณครูผู้ปกครองต้องช่วยกันปลอบโยนนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเด็กๆ44คนของโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ไม่มีใครบาดเจ็บส่วนผู้เสียชีวิตค่ะเป็นคุณครูอายุ48ปีชื่อครูเปิ้ลนะคะตำรวจสภ.บางละมุงเข้าไปตรวจสอบพบเสียชีวิตหน้าห้องเรียนเลยค่ะสภาพโดนยิงเข้าที่กกหูมีปลอกกระสุนตกอยู่1นัดหลังเกิดเหตุผู้ว่าชลบุรีรีบลงพื้นที่สั่งปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนทันทีนะคะ
4: ทีนี้พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะครับบอกว่ามือปืนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสามีของครูเปิ้ลนะครับเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีโดยก่อนเกิดเหตุเห็นฝ่ายชายเนี่ยขับรถเก๋งมาจอดและจากนั้นเดินตรงเข้าไปหาครูเปิ้ลมีการพูดคุยกันไม่กี่คำจากนั้นผู้ชายชักปืนยิงจนคุณครูล้มลงครับตัวเขาเองกับนักเรียนตกใจพยายามหาที่หลบก่อนที่สามีของครูเปิ้ลจะขับรถออกจากโรงเรียนไปทันทีครับ
5: เขารู้จักกันก็ยิ้มกันให้กันทักทายกันสวัสดีครับพี่แต่เขาไปยิ้มไม่อะไรเขาก็เดินลุงๆมาเลยแล้วเขาก็ไปเรียกแฟนเขาแหละแล้วแฟนเขาออกมาแล้วก็แฟนเขาเหมือนทำนองพูดว่าแล้วพี่มาไหมอีกอะไรเนี่ยคือผัวแค่พูดว่ามึงหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เนี่ยเตะประมาณนี้เลยผมยิ่งกลัวเลยนะก็เดินสวนผมก็เลยทำอะไรไม่ถูกอ่ะคือต้องหาว่าพี่หลบอ่ะ
4: หลังเกิดเหตุครับตำรวจไปตรวจสอบรอบวงจรปิดในโรงเรียนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมพบว่าช่วงสายขณะที่ครูเปิ้ลเนี่ยกำลังเดินอยู่หน้าห้องเรียนจู่ๆร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ผู้เป็นสามีมาในชุดเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นเดินถือปืนตรงเข้าไปหาครูเปิ้ลนะครับจากนั้นชักปืนยิงครูเปิ้ลล้มลงเจ้าตัวเดินวนเวียนอยู่ตรงบริเวณนั้นประมาณ10นาทีได้ครับจากนั้นรีบเดินกลับออกมาก่อนที่จะขับรถออกจากโรงเรียนหลบหนีไปครับ
3: หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสภ.บางละมุงพบร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก็ขับรถกลับไปที่บ้านพักซึ่งจริงๆก็อยู่ห่างจากโรงเรียนไปแค่3กิโลเมตรเองก็หลบซ่อนอยู่ที่บ้านพักเลยนะคะตำรวจก็ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบพยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวแต่ไม่สำเร็จไม่มีเสียงตอบรับออกมาเลยนะคะก็เลยต้องประสานญาติแล้วก็ลูกชายคนเล็กให้มาช่วยเกลี้ยกล่อมแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าผู้ก่อเหตุจะยอมมอบตัวค่ะ
6: มาช่วยนะครับพี่ทางคดีเราคุยได้นะครับเราเอาความปลอดภัยตัวเราก่อนนะครับพี่ใจเย็นๆวางอาวุธจะออกมาแสดงตัวครับพี่วางอาวุธจะออกมาแสดงตัวครับพี่รับโทรศัพท์ด้วยครับ
4: นักข่าวไปคุยกับเพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุบอกช็อกครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือปกติทั้งคู่นิสัยดีมากๆฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนใจเย็นครับคิดไม่ถึงว่าจะบุกไปยิงภรรยาเสียชีวิตถึงในโรงเรียนอนุบาลที่ผ่านมาไม่ทราบว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่เคยมาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับความเครียดปัญหาสุขภาพและต้องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ครับ
7: ครับแต่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรใช่ไหมครับ
8: มีแค่แค่แกอยากเออรี
7: ่ครับอ๋อครับ
8: ก็มาถามผมเหมือนกันว่าเออรี่เนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อตัวแกก็เป็นคนใจเย็น
7: ครับ
8: ผมก็คิดไม่ถึงว่าอารมณ์ชั่ววูบอะไรมันถึงขนาดนั้น
7: ครับ
8: นี่แหละจะต้องตามไปยังเมียถึงนั่น
7: ครับ
9: ไม่ได้พี่ขันไม่ได
3: ้ล่าสุดนะคะตำรวจก็ได้เชิญตัวพี่ชายของผู้ก่อเหตุมาพูดคุยนะคะแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากในบ้านเลยค่ะพี่ชายของผู้ก่อเหตุบอกว่าน้องเครียดเรื่องสุขภาพมีโรคประจำตัวนะคะก็คือเป็นลมชักแล้วก็ยังมีโรคอื่นๆด้วยแต่ว่าไม่ได้เจอกันมา2ปีแล้วตัวเองมาถึงเห็นบ้านปิดเงียบมองไม่เห็นตัวเลยค่ะก็เลยต้องใช้โทรโข่งช่วยพูดเกลี้ยกล่อมให้น้องออกมามอบตัวคือตอนนี้ชาวบ้านเองก็ระแวงกันไปหมดแล้วค่ะ
10: เราแวงไปหมดถึงเวลาเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรไปแล้วเราเป็นตำรวจถูกไหมตำรวจในพื้นที่และในครอบครัว
11: เขาตะโกนไปว่าไง
10: ไม่มีเสียงมาเลย
11: เขาพูดไว้
10: เขาพูดว่าโอเคเราเป็นตำรวจนะเราเข้าใจนะเราทำอะไรเสร็จแล้วอย่าลืมหมู่บ้านนี้ก็พักอาศัยอยู่นี่ตำรวจมาล้อมเต็มเลยเองเป็นตำรวจ

0: ส่วนชนวนเหตุที่ทำให้ร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ลงมือก่อเหตุครั้งนี้คือหลายคนก็ยังงงแล้วก็คาใจนะครับว่าสาเหตุจริงๆมาจากเรื่องอะไรเพราะว่าคุณผู้ชมดูขวามือครับวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็เพิ่งจะจัดงานแต่งงานให้กับลูกชายไปแล้วก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยกันทั้งคู
1: ่ค่ะ
0: มีญาติมีแขกผู้ใหญ่มาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยคูเปิลเนี่ยยังโพสต์ขอบคุณแขกนะที่ไม่ร่วมที่มาร่วมงานทุกคนเมื่อ3วันก่อนคือภาพทุกอย่างใน Facebook เนี่ยมันก็มาหมดเลยคุณผู้ชมครับก็ยังงงแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นได้นะครับ
1: คือภาพด้านขวานี่คือเมื่อวันที่5กันยายนเพิ่งจัดงานมงคลไปแต่วันนี้กลายเป็นความสูญเสียแล้วเพื่อ10กว่าชั่วโมงก่อนจะเกิดเหตุร้ายเนี่ยครูเปิ้ลก็ยังโพสต์ภาพตัวเองใส่ชุดไทยสวยๆร่วมงานแต่งงานของลูกชายอยู่เลยอะค่ะสอบถามข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดของครูเปิ้ลทราบมาว่าทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะก่อนเกิดเหตุเมื่อวานฝ่ายชายนำโทรศัพท์มือถือของครูเปิ้ลไปตรวจดูและพบข้อความบางอย่างนำมาสู่การก่อเหตุช่วงสายของวันนี้คนใกล้ชิดให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาครูเปิ้ลหวาดกลัวสามีเคยอยากไปพักอาศัยอยู่กับลูกชายซึ่งก็เป็นตำรวจอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่กลับมาเกิดเหตุสลดขึ้นซะก่อนนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าระหว่างที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ขับรถออกจากโรงเรียนหลบหนีกลับบ้านเจ้าตัวโทรศัพท์หาลูกนะคะแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดเหตุทั้งหมดไปแล้วก็เหมือนจะทำร้ายตัวเองด้วยแต่ว่าอันนี้ยังขออนุญาตไม่ยืนยันนะ
0: เอาคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเนี่ยลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุประเมินแนวทางในการดูแลสภาพจิตใจของเด็กแล้วก็คุณครูมีเด็กอยู่ทั้งหมด44คนนะครับมีคุณครู3คนมีเจ้าหน้าที่อีก3คนทุกคนปลอดภัยแต่สภาพจิตใจอ่ะเด็กขวัญเสียคุณผู้ชมครับก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยประเมินสภาพจิตใจของเด็กแล้วก็คุณครูนะครับให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วย้ำนะครับว่าให้สื่อสารกับเด็กอย่างเหมาะสมไม่ทำให้เด็กๆรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปมากกว่านี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เองตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการปิดล้อมบ
0: ้
1: านพักของตำรวจผู้ก่อเหตุนะคะคุณผู้ชมผ่านมาหลายชั่วโมงเกือบ10ชั่วโมงแล้วนะ
0: ตอนนี้ประมาณ7ชั่วโมงแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็นี่ใกล้ค่ำแล้วด้วยเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเรื่องแสงสว่างเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าประสานลูกชายเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นตำรวจอยู่ทางใต้แล้วก็พูดจริงๆนะเพิ่งเป็นเจ้าบ่าวด้วยนะคะให้มาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมคุณพ่ออีกแรงหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าทางผู้ก่อเหตุเองตอนนี้คือมีอาวุธติดตัวแล้วก็ด้วยความที่ผู้ต้องหาเองเป็นตำรวจด้วยก็จะทราบยุทธวิธีของตำรวจด้วยกันในการปิดล้อมจับกุม
0: ทำให้เพียงถ้าดูตามภาพก็คือตำรวจเนี่ยก็คือปิดล้อมบ้านเฉยๆรอใช้วิธีก็คือรอลูกชายกำลังเดินจากใต้เดินทางจากใต
1: ้
0: มาเกลี้ยกล่อมคุณพ่อนะคะ
1: ก็ขอให้จบลงโดยที่ไม่มีความสูญเสียเพิ่มนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูเปิ้ลนะคะเป็นคุณครูอนุบาลที่น่ารักมากแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนครูแล้วก็ลูกศิษย์ตัวน้อยทุกคนด้วยนะคะเนี่ยค่ะภาพของคุณครูเปิ้ลเนี่ยเด็กๆรักมาก
0: นักข่าวอยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับคุณผู้ชมเอาอีกเรื่องนึงนะอันนี้เรื่องใกล้ตัวนะครับฝนฟ้ามาอีกแล้วแล้วที่น่าสงสารเป็นเด็กๆคุณผู้ชมเป็นเด็กนักเรียนที่เชียงใหม่ฝนตกหนักมากทำให้เด็กๆเนี่ยติดอยู่นะครับต้องฝากกระแสน้ำออกมาครับ
2: จริงครับคุณมิ้วก็วันบูเจ็ดแม่ตื่นไม่ละมาจังหวัดตากครับนักเรียนกลับจากบ้านไม่ได้ครับเนี่ยต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่จุดไม้จุดมือข้ามแม่น้ำครับเนี่ย
0: นี่คุณผู้ชมครับคือมันเป็นรอยเชื่อมระหว่างตากกับเชียงใหม่นะครับแต่น้ำแบบนี้คุณผู้ชมคือเห็นว่าปริมาณน้ำไม่เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับเด็กๆนะเดินแบบนี้อันตรายมากๆนะครับน่าเห็นใจเด็กๆนะครับเพราะว่าฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงหลังจากน้องๆเนี่ยเลิกเรียนพอดีจุดนี้ก็คือบ้านทุ่งต้นงิ้วตำบลแม่ตื่นนะครับเป็นรอยต่อของอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่กับอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากฝนตกหนักเกิดน้ำป่าลงมาตามลำห้วยอย่างรวดเร็วและดูสีน้ำและดูความแรงนะครับจริงๆไม่อยากให้มอเตอร์ไซค์หรือว่าเด็กๆฝ่าไปนะครับเพราะกลัวจะมีอันตรายนะครับเด็กนักเรียนเองผู้ปกครองเนี่ยคุณผู้ชมพอรู้ว่ามีน้ำป่าไหลหลากผู้ปกครองรีบไปรับลูกหลานเนี่ยกลับมาบ้านนะครับเพราะเกรงว่าน้ำมันจะเพิ่มระดับแล้วก็ไหลแรงมากขึ้นเด็กๆต้องลุยข้ามลำห้วยท่ามกลางกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวหลายคนบอกว่าโหเหตุการณ์แบบนี้คืออันนี้ยังดีนะน้ำมันไม่เยอะนะแต่ถ้าทิ้งไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วฝนตกหนักเนี่ยน้ำอาจจะเยอะมากกว่านี้ก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังพบด้วยนะครับว่ามวลน้ำมีน้ำไหลหลากข้ามถนนภายในหมู่บ้านเข้าไปท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านทำให้ได้รับความเสียหายไป2หมู่บ้านนะครับ

0: ็คือพื้นที่หมู่ที่7และหมู่ที่11ตำบลแม่ตื่นเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้นำชุมชนเร่งเข้าไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านพบว่าถนนเสียหาย1จุดนะครับจนรถยนต์ไม่สามารถที่จะผ่านได้เหลือเพียงรถขนาดเล็กที่ยังพอสัญจรได้ครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ถ้าดูลักษณะพื้นที่ประเทศมันเป็นทั้งลำห้วยแล้วก็เป็นภูเขานะครับหากฝนตกมันตกลงมาซ้ำๆแบบนี้น้ำป่ามันจะไหลหลากและอาจจะทำให้ทางเข้าหมู่บ้านได้รับผลกระทบได้นะครับ
1: นอกจากนี้ที่จังหวัดเชียงรายนะคะฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลปออำเภอเวียงแก่นทำให้น้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งลำห้วยนี้อยู่ติดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหานก็ทำให้คุณครูกับชาวบ้านตกใจเป็นห่วงอพยพเด็กๆนะคะสร้างความโกลาหลกันพอสมควรเพราะว่าเนี่ยน้ำมันมาไวนะคะไม่ทันได้เดี๋ยวเป็นอันตรายได้นะคะแล้วก็กระแสน้ำเนี่ยมันเพิ่มระดับแล้วไหลตรงเข้าศูนย์เด็กเล็กเลยเนี่ยแล้วเอ็นดูจูงกันออกมาแบบนี้ลูกนะหลุดมือไม่ได้ละพื้นก็ลื่นฝนก็ตกนะคะเอาดูภาพบรรยากาศหน่อยนะคะ
2: จบเลยจ้ะ
3: นี่ค่ะรถชับเลยหรือเจ้าแป้งอยู่น้องมูจิเจ้าแป้งอยู่ส่วนเด็กเล็กเนาะเขียมูเยอะไปเด็ก
1: เกาะกันดีๆนะลูก
0: เด็กน้อยนะคุณผู้ชมว่ายน้ำยังคงไม่เป็น
1: นะ
0: ผู้ปกครองต้องไปรับกันก่อนนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเร่งพาเด็กเล็กออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยท่ามกลางการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะหากถ้ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องน้ำป่าในพื้นที่สูงมันจะไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วมากๆเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผู้ปกครองแน่นอนครับเห็นภาพแบบนี้แล้วกังวลครับเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยคุณผู้ชมเด็กตัวเล็กเท่านั้นเองช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยนะครับต้องเร่งอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วให้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะครับ
1: ขอบพระคุณคุณครูด้วยนะคะดูแลเต็มที่แล้วมีน้องหมาด้วยนะโอ้โหก็ต้องหนีทั้งคนทั้งสัตว์นั่นแหละคุณผู้ชมมาแบบนี้เอาลำปางเมื่อวานนะคะฝนตกหนักมากเลยโดยเฉพาะอำเภอเถินก็เกิดเหตุสลดบนถนนสายเถินลี้เลยค่ะเพราะนายสนธยาอายุ42ปีขับรถไปรับภรรยาจากศรีสะเกษจะกลับบ้านที่ดอยเต่าที่เชียงใหม่มาถึงเถินเนี่ยฝนตกหนักรถลื่นถลายตกข้างทางทั้งสองเนี่ยปลอดภัย เบื้องต้นเนี่ยนะคะมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือนำรถขึ้นมาได้อ้าวปรากฏว่ารอดจากตรงนั้นนะคะขับออกมาเพียง20เมตรเองจู่ๆนี่คุณผู้ชมคะในวงกลมสีแดงหินก้อนใหญ่มากเลย
0: ใหญ่มากเลย
1: ร่วงตกจากหน้าผาลงกลางรถอ่ะจากหลังคาลงมาสู่ตัวคนขับก็คือในสนธยาคือขออนุญาตนะเสียชีวิตต่อหน้าเมียเลยนะคะเอาฟังเสียงภรรยาที่นั่งอยู่ข้างๆค่ะ
4: คือตอนนั้นเราเห็นหินหรือยัง
5: ไม่เห็นค่ะคือมันตกมาใส่แฟน
4: ตูมเดียวเลย
5: ใช่ค่ะตูมเดียว
4: คือตอนนั้นก็คือรถกำลังวิ่งกำลังออกตัวแล้วเราทำยังไงพี่ตอนนั้นพี่
5: พอตกมาหันไปเห็นแฟนก็เรียกแฟนแบบคือเห็นแฟนแล้วก็แฟนเขาหมดสติไปแล้วคือเขาไม่รู้
1: แสดงความเสียใจมากเลยนะคะเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเดินทางมากว่า900กิโลเมต
0: ร
1: เหลืออีกไม่ถึง100กิโลเมตรจะถึงบ้านแต่ต้องมาพบกับความสูญเสียแบบนี้นะคุณผู้ชมดูร่องรอยของรถว่าหินมันหนักแค่ไหนอะค่ะ
0: คือรถมันลงมาตรงคน
1: ตรงคนขับเลย
0: คนขับพอดีเลยอะ
1: หลังคายุบลงไปเต็มๆเลยแบบนี้ค่ะแล้วจริงๆก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุไปรอบแล้วเหมือนโกงความตายมาได้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ช่วยโอ้โหพอขึ้นมาจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ20เมตรมาเจอหินหล่นใส่อีกแล้วก้อนเบลอคือเราเนี่ยอ่านข่าวหินสไลด์หินร่วงบ่อยแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่มันรุนแรงแบบตกใส่คนเต็มๆแบบนี้นะคะก็หลังจากเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็เคลียร์รถออกจากจุดเกิดเหตุนะคะแต่เน้นย้ำว่าบริเวณดังกล่าวยังเป็นพื้นที่เสี่ยงดินและหินถล่มซ้ำได้อีกนะคะ
0: ไปที่กาญจนบุรีกันบ้างคุณผู้ชมครับฝนตกหนักมากทำให้มวลน้ำเนี่ยจากพื้นที่สูงมันไหลหลากลงมาท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมขอดูอีกทีแล้วกันนะครับ

โอ้โหคุณผู้ชมครับเราไม่อยากให้ประมาทนะบางครั้งเนี่ยเราก็บอกแล้วนะว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะครับเป็นเหตุการณ์ระทึกนะครับคือหลายคนบอกรอดหรือไม่รอดนะเอาแต่ใจช่วยอย่างเดียวจุดนี้ก็คือบ้านพุล่อนะครับอยู่ในทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกระแสน้ำแรงครับรถก็พยายามนะจะฝ่าเส้นทางนี้ต้านกระแสน้ำขึ้นไปให้ได้นะครับถูกน้ำดันนะเนี่ยวิทย์จะลงมาจากเนินแล้วนะครับชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยบอกแล้วจะไม่ให้ไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทางเข้าหมู่บ้านพอดี

0: แต่จะไปต่อก็ต้องฝากกระแสน้ำก็ไปไม่ไหวอีกก็พยายามจะต้องประคองรถท่ามกลางมวลน้ำที่มันไหลแรงสุดท้ายคุณผู้ชมครับทำยังไงสุดท้ายต้องยอมถอยฮะเพื่อความปลอดภัยอันนี้ตัดสินใจถูกแล้วอย่าฝ่าไปเลยนะครับอันตรายมันเยอะนะนี่ฮะไปไม่ได้แล้วถอยกลับรถและรอจนกว่าน้ำจะลดถึงเดินหน้าต่อไปได้ครับ
1: แล้วสุดท้ายอ่ะฝนมันไม่ตกไปตลอดนะคะฝนหยุดแล้วนะมวลน้ำเริ่มลดลงค่ะก็สามารถสัญจรกันได้แล้วเพียงแต่ยังต้องระวังเพราะถนนลื่นยังมีน้ำไหลผ่านเป็นระยะบ้างนะคะชาวบ้านยังต้องเฝ้าระวังหากมีฝนตกลงมาอาจมีมวลน้ำไหลลงมาแรงรวดเร็วได้อีกก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
0: คุณผู้ชมครับดูสภาพอากาศกันหน่อยนะเรดาร์ฝนเตือนหนักมากพรุ่งนี้ฮะที่ไหนตกบ้างเขาบอกภาคอีสานตอนล่างจากนั้นกลุ่มฝนจะเริ่มขยับมาที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกนะครับพรุ่งนี้จังหวัดที่ต้องจับตาดูนะเพราะจะมีฝนตกหนักก็คืออภิน้องยโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์มีสัญญาณฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับส่วนใครที่อยู่ภาคกลางนะลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าจะสูงนะฝนฟ้าคะนอง 70-80% ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกอ่ะคุณผู้ชมครับอยู่นี่ละเอาเหนือจริงคือเหนือกับทุกจังหวัดและภาคตะวันออกเนี่ย
1: แดงหมดเลย
0: แดงหมดเลยฮะดิฉะนั้นพรุ่งนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่ดูข่าวอยู่ยังไงดูแลสุขภาพกันนะ
0: ครับ
1: และช่วงนี้คนไม่สบายเจ็บป่วยกันเยอะโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้แน่นมาที่หมอพยาบาลทำงานหนักนะคะ
0: แต่ก็มีดราม่ากันเกิดขึ้นแล้ว
1: ก็ม
0: ี
1: ดราม่านะคะเพราะว่าคุณหมอก็เป็นคลิปที่เรานำเสนอเมื่อวานแหละคุณผู้ชมที่นครศรีธรรมราชนะคะก็ออกมาโวยที่หน้าห้องตรวจเพราะว่าคุณหมอเนี่ยไม่สามารถตรวจคนไข้ได้จากการเปิดดูฟิล์มเอ็กซเรย์ในระบบไม่ได้และสุดท้ายก็กลายเป็นประเด็นดราม่าที่วันนี้โรงพยาบาลก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วย้อนกลับไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
2: ก็บอกด้วยนะที่ที่แล้วว่าเราจะต้องทำต้องมีฟิล์มเอ็กซเรย์ต้องเป็นโรคฟิล์มคนไข้เก่าที่ทำไมมันต้องด่าก่อนถึงจะได้อะจะให้ขึ้นไปหาพอมาตอนนี้เลยไหมพากันไปร้อยคนนี่แหละขึ้นไปร้องเรียนกันเลยไหม
3: ที่เราไปถามก็คือ
1: คุณผู้ชมคะก็เป็นคลิปที่เดือดมากๆเลยนะคะคุณหมอท่านนี้เนี่ยมีรายงานว่าเป็นคุณหมอด้านสมองของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะที่นครศรีธรรมราชก็ตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่เอ๊ะระบบเนี่ยมีปัญหาเปิดดูฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ได้แล้วก็ฝั่งคุณพยาบาลเหมือนกับต้องทำหน้าที่ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ว่านี้ในการมาดูแลเรื่องระบบเนี่ยก็เหมือนก็พลอยโดนไปด้วยต้องลุกขึ้นชี้แจงคุณหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอพอเปิดดูฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ได้ก็เท่ากับตรวจไม่ได้ถูกไหมคะแล้วจริงๆเนี่ยมีการประสานให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการตั้งแต่เช้าคนไข้รอกันเป็นร้อยชีวิตจนถึงใกล้เที่ยงยังไม่มีใครมาแก้ปัญหาและได้รับการแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเนี่ยเอาอยู่คนละจังหวัดเลย
0: อยู่
1: ตรังนะคะแล้วคุณพยาบาลก็แจ้งบอกว่าประสานตั้งแต่สัปดาห์ก่อน7วันเนี่ยแต่ทำไมมันคืบหน้าแก้ปัญหาระบบได้แค่ 40% คนไข้ก็นั่งรอสลอนเลยนะคะจนถึงขั้นที่คุณหมอเนี่ยทนไม่ไหวพูดทำนองว่าหรือจะชวนคนไข้กับญาติเป็นร้อยคนเนี่ยไปร้องเรียนกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วยกันเลยไหม
0: ทีนี้คุณผู้ชมครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปรถทัวร์แบ่งเป็น2สายบอกแบบนี้นะครับคือสายหนึ่งก็บอกชื่นชมให้กำลังใจคุณหมอนะผมใช้ชื่อคุณหมอเอกแล้วกันนะครับชื่นชมนะกล้าเป็นกระบอกเสียงแทนผู้ป่วยที่ต้องมารอระบบสาธารณสุขที่มันล่าช้าก็คนแน่นโรงพยาบาลเลย
1: มีบางคอมเมนต์เนี่ยเข้ามาปกป้องถึงขนาดที่เขาเป็นคนไข้ที่นี่นะแล้วเขาก็อ้างบอกว่าเนี่ยเขารักษากับหมอเอกได้ดีมากอย่าให้หมอเอกเป็นอะไรจากคลิปนี้นะถ้ามีอะไรเนี่ยชาวบ้านจะออกมาปกป้องหมอเอก
0: แต่ทีนี้รถทัวร์ก็ไปอีกที่นึงเหมือนกันคุณผู้ชมครับคือบางส่วนก็มองว่าการตำหนิพยาบาลและเจ้าหน้าที่ต่อหน้าคนไข้จำนวนมากๆแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมเป็นการกดดันและบั่นทอนจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับซึ่งไม่ได้เป็นคนวางระบบด้วยเข้าใจใช่ไหมครับพยาบาลเขาก็มีหน้าที
1: ่ประสาน
0: ให้แต่เขาไม่ใช่เป็นคนทำระบบนะครับที่สำคัญก็คือควรจะมีการพูดคุยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกันหรือเปล่ารถทัวร์แบ่งเป็นสองสายแบบนี้เลย
1: ทีนี้เนี่ยฝั่งของต้นเรื่องก็คือเจ้าของคลิปก่อนนะคะคุณรัฐพัฒน์เนี่ยยืนยันว่าที่ลงคลิปไปเพราะต้องการชื่นชมคุณหมอที่ปกป้องและเป็นปากเสียงแทนคนไข้ไม่ได้ต้องการโจมตีหมอหรือพยาบาลเลยแม้น้ำเสียงคุณหมอในคลิปอาจจะฟังดูเสียงดังดุดันบางคนอาจ

0: ข้าใจผิดว่าต่อว่าพยาบาลแต่ส่วนตัวมองว่าหมอพยายามจะสื่อสารถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ป่วยได้รับผลกระทบนับร้อยคนคนไข้หลายคนในวันนั้นปรบมือให้คุณหมอเลยนะคะ
1: ค
0: ุณรัฐพัฒน์มองว่าหากระบบยังไม่พร้อมก็ควรแจ้งผู้ป่วยให้เลื่อนนัดไม่ควรปล่อยให้มารอแล้วเสียเวลาอยากให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาระบบด้วยไม่ต้องกระทบทั้งแพทย์พยาบาลและผู้ป่วยอีกค่ะ
2: นะว่าเคสนี้เนี่ยมันผิดอยู่ตรงไหนเนาะคุณหมอไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้อยู่ในระบบนะครับโดนลบออกไปหมดหรือเกิดจากเหตุการณ์อะไรไม่แน่ใจผมไม่ได้ออกมาโจมตีคุณหมอผมไม่ได้ออกมาโจมตีพยาบาลนะครับแต่ผมอยากให้โรงพยาบาลเนี่ยปรับปรุงพัฒนาทุกวันนี้โรงพยาบาลคนหนาแน่นมากแล้วก็รอนานมากนะครับก็ฝากไว้นะครับคุณหมออ
1: ่ะคุณผู้ชมครับล่าสุดทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับพร้อมกับทีมผู้บริหารเลยนะแถลงขอโทษผู้ป่วยและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบนะครับยอมรับว่าสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนระบบจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่โดยระบบใหม่เนี่ยสามารถดูภาพเอ็กซเรย์ย้อนหลังได้5ปีส่วนข้อมูลเก่ากว่านั้นเนี่ยยังย้ายไม่เสร็จนะครับแต่สามารถเข้าไปดูผ่านระบบเดิมได้เพราะว่ายังไม่ได้ลบหากมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลสามารถติดต่อห้องทะเบียนเอ็กซเรย์ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานได้นะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการพูดคุยทำความเข้าใจระหว่างหมอเอกเอาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันและสามารถรักษาผู้ป่วยต่อจนเสร็จในช่วงเย็นวันเดียวกันได้นะครับก็มีการยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขัดแย้งระหว่างหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคทุกฝ่ายเนี่ยปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยหมดแล้วและก็ร่วมมือกันดีนะครับในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ครับ
3: นะคะยังยืนยันว่าไม่ได้ล่มถ้าล่มเนี่ยคงจะมีคนร้องหลายหลายคนเพราะไม่มีใครร้องเรียนหมอแผนกอื่นไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นสามารถดูทั้งใหม่และเก่าได้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาในการดูแลภาพเอ็กซเรย์ต่างๆนะคะเพียงแต่อาจจะมีความเข้าใจผิดหรือไม่ใช่เข้าใจผิดคือเข้าไปไม่ถูกก็เลยหาไม่เจอนะคะคือทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยทำงานเป็นทีมค่ะหมอก็ทำงานคนเดียวไม่ได้พยาบาลก็ทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมกันในการทำงานนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลให้เกียรติซึ่งกันและกัน
0: นี่แหละค่ะที่ผอ.บอกเลยค่ะเพราะผอ.เนี่ยคนกลางถูกไหมอันนี้ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วไปถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการลบข้อมูลผู้ป่วยทิ้งแต่เป็นปัญหาการสื่อสารภายในโรงพยาบาลที่ยังไม่ทั่วถึงยอมรับว่าช่วงเปลี่ยนผ่านระบบอาจเกิดความขลุกขลักมีข้อผิดพลาดในการให้บริการต้องขออภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบและรอรับบริการนานขึ้นนะคะรวมถึงขอให้หมอและพยาบาลถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าอกเข้าใจกันเพราะการทำงานในโรงพยาบาลมันมีความกดดันสูงจากจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนมากโดยเปรียบการทำงานของบุคลากรว่าเหมือนลิ้นกับฟันที่อาจมีกระทบกระทั่งกันได้บ้างแต่ขอให้พูดคุยและจับมือเดินหน้าร่วมกันเพื่อให้การดูแลรักษาประชาชนเป็นไปอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยที่ออกมาโพสต์เหมือนกันว่าการทำงานต้องให้เกียรติอย่างเท่าเทียมกันทุกวิชาชีพมีคุณค่านะคะยิ่งทีมสุขภาพเนี่ยควรสื่อสารกันด้วยความเคารพเพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือความปลอดภัยของผู้ป่วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นเท่ากันนะคะ
1: เอาส่งกำลังใจแล้วกันนะให้กับคุณหมอให้กับพยาบาลแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับคนไข้ทุกคนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะ
0: ขอฝากเพิ่มอีกเรื่องได้ไหมคะสะท้อนเข้ามาเยอะอ่ะบอกว่าแก้ปัญหาระบบคิวด้วยก็ดีนะคะคือปกติไม่ต้องว่ารอให้ระบบมีปัญหาแบบในเคสนี้เนี่ยก็รอคิวนานมากอยู่แล้วนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับไปอีกที่นึงนะชลบุรีนี่เงินกู้นอกระบบอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแก๊งเงินกู้นอกระบบไปทวงเงินทวงผิดบ้านนะครับพอทวงผิดบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านแก๊งเงินกู้ทำไงรู้ไหมเอาลวดครับมัดประตูขังเจ้าของบ้านเอาไว้เจ้าของบ้านออกไม่ได้เลยต้องให้คุณตำรวจมาช่วยหน่อยครับนี่มาช่วยแบบนี้คุณผู้ชม
0: ล็อกไว้ข้างนอก
1: แต่ต้องบอกว่าปาผิดบ้านนะทวงผิดบ้านอ่ะแล้วบ้านเขาได้รับผลกระทบนะครับตำรวจที่ชลบุรีฮะไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งออกจากบ้านหลังถูกลวดมัดประตูจากด้านนอกเปิดประตูออกไม่ได้นะครับตำรวจเนี่ยรีบแกะลวดก่อนเปิดประตูไปช่วยเหลือผู้เสียหายออกมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความตกใจและหวาดกลัวนะครับเขาบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น5โมงเย็นเมื่อวานนี้หลังผู้หญิงคนหนึ่งแจ้งตำรวจบอกว่าคุณตำรวจมาช่วยหน่อยแก๊งเงินกู้นอกระบบเป็นผู้ชาย3คนบุกมาทวงหนี้ถึงบ้านเลยแล้วก็มีพฤติกรรม

0: ขู่ด้วยเธอเล่าให้ฟังผู้ชายเนี่ยมาด้วยกัน3คนแต่งชุดดำสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านนะครับและตะโกนเอะอะโวยวายเลยมาทวงเงิน 4,000 บาทเธอยืนยันว่าไม่เคยไปกู้เงินเพิ่งจะย้ายเข้ามาเช่าบ้านได้ไม่ถึง1เดือนคาดว่าแก๊งเนี้ยน่าจะมาทวงหนี้ผิดคนเพราะลูกหนี้น่าจะเป็นเพื่อนที่เคยเช่าบ้านหลังนี้ก่อนเธอก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก่อนทั้งหมดจะรีบขี่รถออกไปแต่หลังจากนั้นกลับพบว่าประตูหน้าบ้านถูกลวดมัดจากภายนอก
1: แบบนี้
0: เธอทำให้ดูเลยมัดจากภายนอกเธออยู่ในบ้านออกไม่ได้
1: แล้วไปขังเขา
0: ใช่ก็ติดอยู่ในบ้าน
1: เกิดมีอะไรฉุกเฉินฟืนไฟไหม้ทำไงนะคะ
0: สุดท้ายโทรหาตำรวจเข้ามาช่วยหน่อยครับ
1: ค่ะ
2: เขาก็มาทวงกับเราแทน
3: ใช่ค่ะมาทุบบ้านทุบอะไร
2: ทุบเลยนะ
3: ร้องด
2: ้
3: วยอ
2: ุ้ยทำร้ายเขาของเลยนะผู้หญิง
3: แล้วก็พยายามจะปิดกล้องตรงนี้ด้วย
2: โอ้ผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิง
3: ผู้ชายคนนี้ค่ะ
2: เกิดตะโกนเสียงดังก็คือว่าคุกคามเรา
0: คุกคามแบบนี้ตำรวจแนะนำผู้หญิงคนนี้นะครับบอกว่าต้องไปแจ้งความนะตรวจสอบวงจรปิดแล้วหาผู้ชาย3คนที่ใส่ชุดดำเป็นไอ้โมงเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
1: ค่ะทวงหนี้ผิดคนยังไม่พอแล้วก็ย
0: ัง
1: ทวงหนี้ผิดกฎหมายด้วยนะแบบนี้ไม่ได้นะคะไปขังเขาเอาอีกเหตุการณ์คุณผู้ชมคะไปดูร้านราดหน้าย่านถนนราชบูรณะ9โมงเช้าวันนี้ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีกลุ่มชายชะกันกว่า10คนบุกมายืนปิดหน้าร้านส่งเสียงโวยวายข่มขู่ลูกจ้างที่เขากำลังทำอาหารอยู่นะคะทำให้ลูกค้าที่เขาอยู่ด้านในร้านเนี่ยหวาดกลัวกันไปหมดเลยแล้วลูกค้าไม่กินแล้วไงก็ทยอยออกจากร้านนะเดี๋ยวมันมีอะไรเขาก็กลัวถูกไหมคะก็ขายไม่ได้นายรณกรเจ้าของร้านบอกว่ามีลูกจ้าง2คนเคยกู้เงินนอกระบบจากคนกลุ่มนี้ 5,000 บาทแต่ขอโทษนะจ่ายดอกไป 9,000 แล้วค่ะ
0: เกินแล้ว
1: ค่ะที่ผ่านมาเจ้าของร้านก็ช่วยนะคะเจรจาไกล่เกลี่ยให้แล้วแต่ยังถูกแก๊งทวงหนี้ตามราวีจนลูกจ้างตัดสินใจไปแจ้งความที่สน.บุคโลต่อมาตำรวจพบบัญชีที่แก๊งทวงหนี้ใช้เป็นบัญชีม้าก็เลยดำเนินคดีคราวนี้แหละแก๊งทวงหนี้ไม่พอใจยกพวกมาที่ร้านเลยบังคับลูกจ้างเขาให้ไปถอนแจ้งความรอบแรกมาเจรจากันบ่าย 3 ไม่สำเร็จ 5 โมงเย็นวันเดียวกันในเสือหัวหน้าแก๊งมาพร้อมผู้ชายอีกคนอ้างเป็นตำรวจพกปืนมาด้วยมาเจรจาว่าหากยอมถอนแจ้งความจะไม่เรียกเก็บเงินต้นอีกสุดท้ายด้วยความกลัวลูกจ้างของเขาก็เลยยอมไปถอนแจ้งความค่ะ
4: ไอ้ร้านเนี้ยมันขายได้วันเท่าไหร่เชียวเดี๋ยวจะสั่งปิดสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มารอบสองเนี้ยมีพยานระบุได้ว่าผู้ก่อเหตุมากับผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็เขาจะเน็บเหมือนว่าเน็บอาวุธปืนไว้ข้างหลังใช่คือเขาไม่ได้โชว์ให้เห็นนะเหมือนว่าเขาก้มเก็บของ
0: คือเจ้าของร้านเนี่ยเขายังติดใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชายดังกล่าวนะครับมองว่ามันเข้าข่ายข่มขู่คุกคามและมีการบุกรุกนะครับก็เลยเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.ราชบูรณะเอาเป็นหลักฐานก่อนป้องกันอันตรายที่อนาคตก็อาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับส่วนข้อกล่าวอ้างว่า1ในกลุ่มผู้ชายตามภาพเนี่ยคุณผู้ชมเป็นตำรวจบอกต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงจากตำรวจต่อไปนะครับ
1: ค่ะส่วนเหตุการณ์ต่อไปอันนี้ก็เป็นความทุกข์ใจของลูกสาวเลยนะคะเธอบอกว่าถูกรองนายกอบต.ฮุบเงินชาปนกิจของคุณแม่ไปไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครก็เลยไปพึ่งคนนี้ดีกว่าเปิดภาพเลยค่ะมาแล้วค่ะคนนี้ค่ะ
0: เอา
1: ทนายตั้มบ้าพลังลงพื้นที่แล้วนะตอนนี
0: ้ครับ
1: รับเรื่องร้องเรียน
0: สรุปเป็นตั้มบ้าพลังนะ
1: ใช่ค่ะตามที่เจ้าตัวบอก
0: มีผ้าขาวม้าผูกเอวด้วยเนาะ
1: ลุกคุ้นๆอีกแล้วต้องมีหนวดล่ะรอบนี้นะคะไปที่ตำบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะรับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวธิดารัตน์อายุ34ปีประเด็นเงินชาปนกิจสงเคราะห์ของคุณแม่ซึ่งมีอยู่กว่า 100,000 บาททนายตั้มวันนี้ก็มาด้วยลุกติดหนวดนะคะแล้วก็ใส่เสื้อกางเกงสีดำผูกผ้าขาวม้าที่เอวสะพายกระเป๋าจากกระสอบปุ๋ยใส่รองเท้าแตะนะคะ
0: ใครนะ
1: คนนั้นแหละค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยมาคุยกับผู้เสียหายน้องบอกว่าคุณแม่เคยเป็นสมาชิกกองทุนชาปนกิจช่วงที่ป่วยขาดส่งเงินสมทบไปแล้วก็ถูกแจ้งมาว่าขาดสิทธิ์พอคุณแม่เสียชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคมก็มาทราบว่ามีรองนายกอบต.ซึ่งเป็นกรรมการกองทุนเป็นผู้ส่งเงินสมทบแทนคุณแม่ในช่วงหลังก็คือประมาณสัก 3,000 บาทเขาอ้างว่าเขาช่วยไป 3,000 ใช่ไหมเขามีสิทธิ์ได้เงินก้อนนั้นไปเลยซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการกองทุนเคยเรียก2ฝ่ายมาเจรจาแล้วเสนอให้แบ่งเงินคนละครึ่งแต่ไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากว่าฝ่ายรองนายกอบต.ยืนยันนะคะว่าจะมอบเงินให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตแค่ 20,000 บาทเท่านั้นค่ะ
5: ขาอะ
6: เสนอมา
5: เสนอเอ้ยคนกลางอะค่ะที่กทบ.อะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปคุยให้ถ้าคนละครึ่งเนี่ยตกลงไหม
6: แล้วเราตกลงไหม
5: ตอนแรกอะหนูเรียกไป60-40แล้วเขาก็บอกว่าให้50-50เขาบอกว่าที่ไปประชุมเนี่ยเขาลงมติว่า50-50หนูก็ยอมแล้วนะหนูก็ยอมแต่ว่าพอไปทางไปเขาบอกว่าไม่ยอมเขาจะทำบุญแค่20,000
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องลองดูอ่ะมีชาวบ้านที่ส่งแล้วเป็นแบบนี้โดนไหมเงินสัจจะสะสมทรัพย์แบบครอบครัวนี้แต่ว่าวันนี้ก็ทนายตั้มรับเรื่องก็ช่วยแก้ปัญหาให้
0: เอาอย่างนี้ละกันเอาแก้ปัญหาเบื้องต้นทนายตั้มพาผู้เสียหายไปยังอบต.หนองย่านะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับนายกอบต.กำนันประธานกองทุนและผู้เกี่ยวข้องหาทางออกร่วมกันนะครับโดยรองนายกอบต.ยังคงยืนยันว่าผู้เสียชีวิตขาดส่งเงินจนถูกตัดสิทธิ์ไปหลังคุยกัน1ชั่วโมงนะครับทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงกันได้โดยยอมแบ่งเงินประมาณสัก 100,000 บาทนะในสัดส่วน50-50ก็ได้ข้อยุติกันแล้วก็จบข้อพิพาทนี้นะครับหลังจากนี้กองทุนจะนัดผู้เสียหายนำเอกสารยืนยันการเสียชีวิตของแม่มาแสดงและรับเงินส่วนของครอบครัวในวันจันทร์ที่จะถึงนะครับขณะที่นางสาวธิดารัตน์ขอบคุณทนายตั้มบ้าพลังนะครับที่เข้ามาช่วยประสานและหาทางออกให้กับครอบครัวครับ
1: ซึ่งการลงพื้นที่ของทนายตั้มรอบนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าไปเหมือนกันกับของคุณกันจอมพลังทั้งการแต่งกายทั้งการก
0: ิน
1: ข้าวที่น้ำตกเหมือนมากเนี่ยแล้วคุณกันจอมพลังอ่ะก็ลงคลิปเนี้ยนะคะเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเป็นการไปช่วยชาวเหนือที่ดินถล่มแล้ว FC ฝั่งคุณกันเขาก็บอกทนายตั้มมาช่วยบ้างสิ
0: แล้วนี่เขาหาพร็อพหาอะไรมาได้เร็วมากนะ
1: ผ้าขาวม้าก็เหมือนกระเป๋ากระสอบที่สะพายข้างก็คล้าย
0: สีดำ
1: แขนยาวหนวดนี่ไม่ต้องพูดแล้วนะคะอ้าวก็เป็นคู่แฝดคนละฝาที่เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบทนายตั้มยังยืนยันตัวเองไม่ได้รับงานใครมานะคะและปัจจุบันแม้จะยังไม่มีการตอบโต้ของคุณกันจอมพลังแต่ว่าก็จะเดินหน้าให้ตรวจสอบต่อไปเรื่อยๆค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดหน่อยชาวบ้านบอกแปลกใจนะโครงการระบบกักเก็บน้ำกระจายน้ำของภาครัฐมันกระจุกอยู่ที่เดียวเลย4แห่งนะครับงบประมาณ94ล้านแต่เขาบอกว่าแต่ทำไมมันใช้กระจายน้ำไปให้ชาวบ้านแบบไม่เต็มที่ครับ
7: ท่อส่งน้ำเราเป็นในโครงการเราเป็นท่ออะไร
8: PVC มันมีหัวอยู่แต่มันไม่มีน้ำไปคร
7: ับ อ๋อมีหัว
8: ครับ
7: แต่ไม่มีน้ำ
8: ไม่มีก็อยู่กันคึ่ง
7: ๆโอ้อย่างนี้ต้องถามท่านนายกดีละ
0: เอาบิ๊กเต่าลงพื้นที่ไปด้วยนะคุณผู้ชมชาวบ้านในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดสะท้อนปัญหาครับโครงการระบบกักเก็บและกระจายน้ำของรัฐที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับแต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ขณะที่ยังมีข้อสงสัยเรื่องของโครงการที่มาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันและการกระจายงบประมาณมันทับซ้อนกันหรือเปล่านี่มีแผนที่นะครับว่ามันใกล้กันมากข้อร้องเรียนดังกล่าวนะครับนำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบของบิ๊กเต่านะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับร่วมกับปปช.ปปท.กรมพัฒนาที่ดินนะครับไปตรวจสอบโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดรวม4จุดงบประมาณเนี่ย94ล้านบาทนะครับดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2566ถึงปี2568นะครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ตรวจทั้งโรงสูบน้ำระบบกักเก็บน้ำจุดติดตั้งอุปกรณ์และพื้นที่เกษตรที่ควรได้รับประโยชน์นำไปเปรียบเทียบกับแบบแปลนเอกสารโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างนะคะโดยกำนันตำบลทุ่งกุลาซึ่งเป็นผู้เสนอขอรับงบประมาณยืนยันค่ะว่าต้องการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเกษตรกรและการก่อสร้างเนี่ยเป็นไปตามแบบที่ส่วนกลางกำหนดนะคะส่วนพลตำรวจตรีจรุลเกียรติบอกว่ายังไม่มีข้อสรุปว่ามีการทุจริตแต่จากข้อมูลเบื้องต้นก็มีหลายประเด็นที่ต้องตรวจสอบพร้อมย้ำนะคะว่าโครงการรัฐต้องเริ่มตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกคือสำรวจปัญหาให้ชัดมีน้ำต้นทุนเพียงพอและสร้างแล้วต้องใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะ
9: ตอนนี้เรามาถามเนี่ยคงแค่การสำรวจเนี่ยก็ตอบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีประเด็นที่เราต้องตามต่อเพราะฉะนั้นเรามีความเป็นห่วงว่าประมาณภาษีของแผ่นดินนั้นเดี๋ยวคงจะต้องร่วมตรวจสอบกันจริงจังถ้าพบว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการทุจริตก็คงจะต้องดำเนินการนะครับ
0: เอาหลังจากนี้ปปช.ปปท.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะตรวจเอกสารตรวจแบบแปลนพิกัดพื้นที่แล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและก็การใช้งานจริงนะครับเพื่อหาคำตอบว่างบ94ล้านทำตรงตามวัตถุประสงค์หรือเปล่ารวมถึงโครงการมีความซับซ้อนกันหรือไม่ระบบน้ำที่สร้างขึ้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ขับรถอยู่ดีๆถ้าเราเจอ

0: แบบนี้จะทำยังไงนะคะคือรถเราถูกชนไม่พอแต่มันมีประเด็นที่ทำให้เจ้าของรถเขาติดใจด้วยดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
1: พี่เฉียวหนูอ่ะ
0: นี่แล้วพี่ไปเลยเหรอคะอ้าวแล้วก็แต่งตัวเหมือนตำรวจซะด้วยตอนนั้นถูกไหมผู้เสียหายเขางงเลยแล้วก็ภาพอาจจะมืดนะคะแต่เขาบอกว่าจังหวะชนเสร็จยังจะหันมายิ้มให้อีกอย่างนี้มันไม่ได้นะ
2: อ้
0: าวนี่ให้ดูชัดๆตึ้งชนหรือเปล่าช่วงค่ำเมื่อวานแล้วหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตที่ปทุมธานีรถกำลังแน่นซะด้วยผู้เสียหายขับอยู่ในช่องทางด้านซ้ายมุ่งหน้าทางนครนายกแล้วถูกชายแต่งกายคล้ายกับเป็นตำรวจเฉี่ยวชนด้านหน้านะคะเธอก็ตะโกนเรียกเลยบอกว่าเนี่ยพี่ชนผู้ชายคนนี้เขาก็หันมายิ้มแล้วก็ขี่รถออกไปไม่จอดลงมาดูความเสียหายเลยค่ะผู้เสียหายเขาเลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงโซเชียลตั้งคำถามว่าถ้าเป็นตำรวจเนี่ยทำไมไม่หยุดรถรับผิดชอบหน่อย
2: อ้าวเนี่ยคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับพันตำรวจโทณัฐวัฒน์รองผู้กำกับสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็ออกมาชี้แจงว่าชายที่ขี่รถเป็นอาสาตำรวจจราจรและขณะเกิดเหตุเห็นว่ารถของตนเองและรถคู่กรณีไม่ได้รับความเสียหายเขาก็เลยหันมายิ้มเพื่อเป็นการแสดงการขอโทษ
0: ได้หรอ
2: ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีนะครับล่าสุดเองคุณผู้ชมครับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันและเจรจากันแล้วนะครับโดยตำรวจยอมรับจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดทางอาสาตำรวจเป็นฝ่ายเปลี่ยนเลนกระทันหันเจ้าตัวยอมรับว่าไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวด้วยจึงเป็นฝ่ายผิด 100% ฮะจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็มีการพูดคุยปรับความเข้าใจและขอโทษกันก็ถือว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดีครับ
1: เลยหนูแค่อยากเคลมรถเฉยๆไม่เรียกค่าเสียหายอะไรเลย
3: ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีใดๆทั้งนั้นนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค
4: ่
1: ะ
4: ก็ไม่มีอะไร
1: ไม่มีอะไร
4: ใจคาใจกันแล้วเน
1: า
4: ะ
1: คือหนูไม่ต้องการอะไรเลยแค่ต้องการแบบคู่กรณีเพื่อที่จะเคลมรถอย่างเดียวเลยจริงๆค่ะ
4: วันนี้ทางฝ่ายก็มาขอโทษเนาะ
3: ครับก็ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยครับเพราะผมอาจจะรีบร้อนไปหน่อยคือในการทำงานครับแล้วครับผมครับ
0: แล้วเราชอบความน้องๆนักข่าวนะกลายเป็นจบด้วยรอยยิ้มไปหมดเลยนะคะ
2: แล้วดูคุณผู้ชมผมว่าดูข่าวนี้คุณผู้ชมก็ยิ้มไปด้วยแหละ
0: น้องผู้เสียหายนะใช่ไหมสาวสวยของเราจิตใจงดงามนะ
2: ดูอะไรก็ดูดีไปหมด
0: ดูดีไปหมด
2: ว่าจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้ง
0: ค่ะอ้าวเนี่ยแต่ทีเนี้ยก็ทางฝั่งอาสาตำรวจเขาก็ขอโทษแล้วล่ะก็รีบร้อนไปหน่อยก็โอเคเคลียร์ใจกันได้นะคะแต่ว่าที่ยังไม่เคลียร์เนี่ยมันก็มีอีกประเด็นคุณผู้ชมเรื่องการแต่งกายของอาสาตำรวจนะคะเพราะว่าจากในคลิปก็ตามหรือว่าที่หลายคนเจอเนี่ยเครื่องแต่งกายมันคล้ายกับตำรวจประชาชนบางทีสับสนนะคะเพราะนั้นจุดสังเกตอย่างนี้นะเครื่องหมายป้ายชื่อและสังกัดว่าบุคคลนั้นเป็นตำรวจหรืออาสาสมัครที่เข้ามาช่วยปฏิบัติงานเนี่ยเราขึ้นเทียบให้ดูนะคะอาสาสมัครตำรวจจริงๆก็คือเป็นเพียงผู้ช่วยเจ้าพนักงานทีนี้ถ้าไปแต่งกายเรียนแบบหรือทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นตำรวจเนี่ยอาจจะมีความผิดกฎหมายอาญามีโทษจำคุกมีโทษปรับด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีความผิดในเรื่องของเครื่องแบบตำรวจด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการสวมใส่เครื่องแบบที่อาจทำให้คนเข้าใจผิดด้วยแล้วก็ต้องดูว่าใส่ถูกต้องไหมนะ
2: ครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับปบคางดำบุกอีสานเรียบร้อยแล้วไปโผล่ที่เขื่อนลำปาวเมื่อวานนี้นำเสนอข่าวไปเจอ1ตัววันนี้เจอ2ตัวและที่สำคัญตัวเมียไข่เต็มท้องเลยครับ
5: เจอเลยครับนะครับคือ
6: เป็นเมียเหรอคะ
5: เป็นตัวเมียนะครับมีไข่นะครับนะครับมีรังไข่นะครับชัดเจนนะครับตอนนี้คือพร้อมที่จะ
6: ออกมาแล้วใช่ไหมคะ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับ200ฟองอ่ะประมาณการได้แล้วนี่เราเพิ่งเจอน
0: ะ
2: ไม่รู้ว่ามันขยายพันธุ์ในเขื่อนลำปาวไปขนาดไหนแล้วนะครับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยผ่าท้องปลาหมอคางดำสองตัวนะครับชาวบ้านตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีเขาจับได้ในเขื่อนลำปาวเมื่อช่วงเช้าแล้วก็ส่งไปให้ดูนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นตัวผู้ส่วนตัวเมียเนี่ยผ่าท้องออกมาอย่างที่เห็นเลยครับไข่เนี่ยประมาณนะ200ฟองได้ประมงจังหวัดบอกว่าตอนนี้ท่านผู้ว่ากาฬสินธุ์กับฝ่ายปกครองและท้องถิ่นเนี่ยติดตามนะครับเรื่องของเส้นทางน้ำแหล่งน้ำและก็จะมีการปูพรมลงพื้นที่วันเสาร์นี้และมีการแจ้งชาวบ้านหากเจอเบาะแสให้รีบแจ้งนะครับเพื่อจะได้จับทำลายทันทีนักวิชาการประมงชำนาญการที่ผ่าท้องปลาบอกนะครับว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า การที่เจอปลาทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วไข่เต็มท้องแบบนี้แสดงว่ามันพร้อมที่จะขยายพันธุ์และเป็นอันตรายอย่างมากเลยนะครับ
0: ขณะเดียวกันเนี่ยทีมข่าวไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าใช้ปลานิลประกอบอาหารขายแต่ห่วงระบบนิเวศที่อาจกระทบต่อการขยายพันธุ์ปลาชนิดอื่นๆในเขื่อนลำปาวและเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่นจะได้รับผลกระทบแต่ถ้าปลาหมอคางดำกินได้บริโภคได้ไม่น่ากระทบคนในพื้นที่แต่นี่คือมันเสียงจากแม่ค้าไงแต่เกษตรกรไม่ได้คิดแบบนั้นเขากลัวระบบนิเวศมันจะมีปัญหากันไปหมดนะคะ
7: ไม่ได้รู้สึกตกใจแต่ก็เป็นห่วงประชาชนที่เขามีไร่มีนาอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบกับเขาหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันสามารถทานได้ประกอบอาหารได้มันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบนะคะ
2: อ้าวแล้วก็ที่ศาลปกครองกลางเนี่ยสั่งให้รัฐมนตรีมหาดไทยนะครับสั่งผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศเขตภัยพิบัติใน3อำเภอเปิดทางให้ใช้งบที่เกี่ยวข้องเอามาเยียวยาชาวบ้านพอพูดถึงการเยียวยาชาวบ้านคุณผู้ชมจำได้ไหมสำนักข่าววันนิวเราเคยไปคุยกับตาลื่นตาลื่นเนี่ยเขาเป็นคนที่ลงทุนเลี้ยงกุ้ง21ไร่แต่ชีวิตพลิกผันจากปลาหมอคางดำตอนนี้กลายเป็นคนเก็บขยะเก็บขวดขายเพราะว่าปลาหมอคางดำมันทำลายชีวิตของเขาหมดเลยนะครับคุณตาบอกว่าบุกเบิกทำกุ้งเลี้ยงกุ้งมาตลอดระยะเวลา30ปีตอนนี้ครอบครัวก็คือตอนนั้นเนี่ยครอบครัวดีมากเลยชีวิตดีมีรายได้จากกุ้งเยอะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังต้องเก็บขวดขายอยู่นะครับเนี่ยเสียใจนะจากบ่อกุ้งกลายมาเป็นบ่อน้ำตาไปแล้วเดี๋ยวรอดูมาตรการเยียวยาจากภาครัฐแล้วกันนะครับ
0: เสาร์นี้เขาจะปูพรมที่กาฬสินธุ์นะคะเพราะว่าเจอไข่ในท้องเนี่ยนักวิชาการบอกว่านี่อาจจะไม่ใช่ท้องแรกของมัน
2: มันอาจจะขยาย
0: แล้วก็นี่เฉพาะตัวที่จับได้ตัวเล็กๆที่หลุดจากเครื่องมือประมงเนี่ยอีกเยอะนะคะกระทบผู้คนนับ60ล้านชีวิตในพื้นที่อีสานด้วยไปดูที่เชียงใหม่คุณผู้ชมคะมีชาวบ้านออกมาขอความช่วยเหลือเป็นปัญหาสาหร่ายสีเขียวตอนนี้ระบาดเต็มบึงส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันที่ชาวบ้านกังวลว่ามันจะไปกระทบกับระบบนิเวศในพื้นที่นะคะชาวบ้านที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบบึงน้ำหนองเขียวตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้รับความเดือดร้อนนะคะหลังเจอสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินแพร่กระจายตามผิวน้ำบางจุดเริ่มส่งกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นคาวปลาและน้ำเน่าคือมองไปเนี่ยภาพมุมสูงจะเห็นว่าน้ำกลายเป็นสีเขียวแบบนี้เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบแก้ไขนะคะเพราะถ้าปล่อยไว้นานอาจกระทบคุณภาพน้ำและระบบนิเวศภายในบึงได
2: ้พอได้รับการร้องเรียนคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราประสานไปยังนายพิชัยนายกอบจ.เชียงใหม่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหานะครับพบว่าสาหร่ายส่วนใหญ่เนี่ยถูกลมพัดไปรวมตัวกันอยู่บริเวณริมตลิ่งภาพรวมของบึง 90-95% ยังไม่มีสาหร่ายปกคลุมนะครับขณะนี้ยังไม่พบปลาหรือว่าสิ่งมีชีวิตตายสำหรับบึงน้ำหนองเขียวพบปัญหาสาหร่ายแพร่ระบาดเป็นประจำทุกปีครับสาเหตุที่ทำให้สาหร่ายเนี่ยมันแพร่ขยายอย่างรวดเร็วเกิดจากหลายปัจจัยทั้งสภาพอากาศที่มันร้อนแสงแดดเพียงพอปริมาณฝนที่ลดลงรวมถึงสารอาหารในน้ำโดยเฉพาะปุ๋ยจากพื้นที่ทางการเกษตรที่อาจจะไหลไปปะปนกับน้ำในระบบชลประทานได้ครับ
8: ก็จะมีอาจจะมีประเภทปุ๋ยนะครับที่มาจากทางคลองชลประทานแล้วเข้ามาแล้วก็ด้วยความที่ว่าสภาพน้ำสมบูรณ์นะครับทำให้เกิดแบคทีเรียนะครับเจริญเติบโตได้นะครับแล้วก็วิธีการแก้เนี่ยปุ๋ยทางชลประทานก็คือจะต้องมีการระบายน้ำออกไป
0: ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่เร่งผันน้ำเข้ามาและพร่องน้ำในบึงเพื่อระบายน้ำบริเวณผิวน้ำที่มีสาหร่ายสะสมออกไปยังคลองระบายน้ำลดปริมาณสาหร่ายบรรเทาความเดือดร้อนหลังก่อนหน้านี้พยายามใช้เรือติดตั้งตาข่ายดันสาหร่ายให้มารวมกันแล้วเอาออกจากบึงแต่ไม่สำเร็จค่ะเพราะสาหร่ายมันเล็กกว่าตาข่ายนอกจากนี้อบจ.เชียงใหม่เตรียมหารือนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวแล้วนะคะตอนนี้ก็เร่งตามแก้ปัญหาน้ำสีเขียวแบบนี้ให้นะคะคุณผู้ชมส่วนท่านไหนชมเขาเย็นช่องวันอยู่มีความทุกข์เนื้อร้อนใจต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานเข้ามาได้เลยที่อินบ็อกซ์ข่าวช่องวันของเราแล้ววันช่วยได้จะไปช่วยเหลือคุณค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้9เดือน9ประชุมกสทช.ล่มเป็นรอบที่9อีกแล้วครับทั้งที่มันมีวาระที่มันค้างอยู่นะ193วาระนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปไม่ถึงไหนเลยโดยเฉพาะชะตากรรมของทีวีดิจิตอลนะครับเดินหน้าต่อไม่ได้เหมือนกันล้มแบบโอ้โหหลายรอบมากไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะครับเป็นรอบที่9การประชุมคณะกรรมการกสทช.วันนี้ไม่สามารถที่จะประชุมต่อได้นะครับมีวาระค้างพิจารณาถึง193วาระ ก่อนการประชุมนะครับเครือข่ายผู้บริโภคและตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเข้าไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาครับและขอให้สำนักงานกสทช.แจ้งให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์หยุดปฏิบัติหน้าที่หลังมีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดระบุว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และ

0: ให้กรรมการกสทช.ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับวันนี้เองเดี๋ยวคุณผู้ชมครับนายแพทย์สรณะก็ยังคงทำหน้าที่ประธานขณะที่มีกรรมการเข้าร่วมบางส่วนนี่ฮะมาประชุมนะแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ประชุมด้วยบางคนบอกว่าขอประชุมผ่านออนไลน์ส่วนกรรมการอีก3คนไม่เข้าร่วมนะครับทำให้ไม่ครบองค์ประชุมเหมือนเดิมโดยสภาองค์กรผู้บริโภคเรียกร้องให้สำนักงานกสทช.เปิดทางให้กรรมการที่เหลือ6คนสามารถทำหน้าที่และพิจารณาวาระที่ค้างอยู่ได้ครับ
1: ทราบว่าทุกอย่างรออยู่แล้วแค่กรรมการลงมติมันจะได้เดินหน้าได้ขอแค่นั้นเองนะคะว่าอยากให้มีการประชุมแล้วก็เรื่องเร่งด่วนต้องรีบตัดสินใจอันนี้อนาคตฟรีทีวีเนี่ยเหมือนกับผู้ป่วย ICU นะคะแล้วกรรมการน่ะก็6ท่านน่ะเหมือนหมอที่จะเข้าไปรักษาผ่าตัดแต่สำนักงานเสมือนขวางไว้ไม่เปิดประตูให้มันเสี่ยงนะคะที่คนไข้จะช็อกแล้วก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เป็นอุปสรรคให้กรรมการหรือหมอที่เขาจะมารักษาคนไข้ด้วยคือเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบนี้ค่ะว่ามันรอไม่ได้แล้วแล้วมันต้อง
0: มันรอไม่ได้แล้วจริงๆคุณผู้ชมครับเช่นเดียวกับภาคธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิทัลนะครับวันนี้ก็ยังคงย้ำเตือนไปถึงคณะกรรมการกสทช.ว่าใบอนุญาตจะหมดอายุในปี2572แต่ยังไม่มีโรดแมปที่ชัดเจนแล้วหากปล่อยให้การตัดสินใจมันล่าช้าแบบนี้มันจะกระทบทั้งผู้ประกอบการผู้บริโภคและความเชื่อมั่นต่อกสทช.ในฐานะองค์กรกำกับดูแลของประเทศนี้นะครับ
2: ค่ะคือฝากจริงๆอะค่ะฝากกสทช.ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนตาดำๆเนี่ยเขาดูข่าวนี้ทุกวันทุกคนมีความรู้สึกอยู่ในหัวใจหมื่นพันล้านในหัวใจที่พูดไม่ได้นะคะ9เดือน9ล่มครั้งที่9แล้วทีวีดิจิตอลมัน9ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมมาดูอีกเหตุการณ์อันนี้ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองลูกเล็กต้องระวังด้วยนะคะเด็กกับรถอย่าปล่อยไว้ตามลำพังอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรีต้องไปช่วยเด็กชาย2ขวบติดในรถเก๋งใกล้วัดดอนแจงที่อำเภอเมืองราชบุรีมีคุณแม่คุณตายืนรออยู่ด้วยความลุ้นระทึกนะคะคุณตาจะพาหลานไปตลาดวางกุญแจรถไว้บนเบาะและให้หลานเข้าไปนั่งหลังจากนั้นพอปิดประตูหนูน้อยเผลอไปกดปุ่มล็อกรถก็เลยติดอยู่ด้านในอะค่ะก็เลยต้องรีบช่วยออกมา
0: ทุกอย่างพอคลี่คลายแล้วคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ฝากเตือนไปยังผู้ปกครองหน่อยเก็บกุญแจหรือรีโมทรถต่างๆเนี่ยไม่ควรวางในจุดที่เด็กหยิบถึงคือไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทันทีนะครับคุณผู้ชมแต่หากเกิดเรื่องลักษณะแบบนี้ขึ้นจริงนะสิ่งที่ต้องรีบทำอย่างเร่งด่วนก็คือประเมินว่าเด็กยังรู้สึกตัวหรือเปล่าหายใจปกติหรือไม่จากนั้นรีบขอความช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะหากเด็กมีอาการซึมหมดสติหรือว่าร้อนจัดและที่สำคัญที่สุดก็คืออย่ารอนะครับหากสถานการณ์เสี่ยงต่อชีวิตและจำเป็นก็คือต้องทุบกระจกนะฮะอยู่ที่หน้าจอนะเป
2: ็
0: นประโยชน์คุณผู้ชมแคปเอาไว้ดูก็ได้นะครับ
2: แคปหน้าจอช่องวันส่งไลน์กลุ่มครอบครัวเลยค่ะย
0: ิ่
2: งบ้านไหนมีเด็กเล็กต้องช่วยกันดูแลนะคะคุณผู้ชมคะสลับอารมณ์วันนี้เรามีภาพบรรยากาศความอบอุ่นในงานพีคอาภูเพอร์พีคเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีตติ้งมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
3: มวลพลังความรักของเหล่าพีเพิลที่มีต่อสองหนุ่มคู่สีเพลพิกอบอุ่นหัวใจสุดๆในงานพีคกับผู้เพลพิกเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีติ้งบรรยากาศคึกคักสุดๆมีแฟนๆมารอที่จะเจอและได้ใช้เวลาเก็บความทรงจำดีๆกับทั้งคู่กันอย่างคับคั่งด้านสองหนุ่มเพลพิกเขาก็ดีใจสุดๆที่ได้มาอยู่ท่ามกลางความรักจากทุกคนแถมยังจัดเต็มความใกล้ชิดมาให้แฟนๆได้ฟินกันแบบเน้นๆอีกด้วย
4: วันนี้คุณหน้าใสนะเนี่ย
5: แน่นอนฮะยังไงก็ฝาก The Skin Collection ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามาจัดบูธอยู่ที่หน้างาน
4: ใช่มีบูธน่ารักน่ารักข้างหน้างานยัง
5: ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากที่เขาซัพพอร์ตเราทุกงานเลย
3: ซึ่งนอกจาก The Skin Collection จะมาร่วมให้กำลังใจเพอร์พีคและมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เหล่าพีเพิลได้ร่วมสนุกและของกลับบ้านไปแบบจุใจแล้วเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเขายังได้จัดงาน The Perfect Date and Exclusive Date Experience with Pearl and Peak แฟนๆก็สามารถไปอุดหนุน The Skin Collection กันได้
0: คุณผู้ชมครับไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กันบ้างเขาไปตรวจค้นแคมป์คนงานแคมป์หนึ่งปรากฏว่าพอคนงานรู้หนีแทบทุกซอกทุกมุมแต่จะพ้นสายตาเจ้าหน้าที่หรือเปล่าลองไปดูครับ
6: ฮัลโหลลูกพี่ลูกพี่ทำไรครับลูกพี่ทำไรทำไรเหรอไม่ออกไปพี่ฮะยิ้มแม่มึงออกไปสิเขารออยู่น่ะ
0: ฮัลโหล
2: ยิ้มหวาน
0: ฮัลโหลพี่เหมือนจะบังตาได้นะแต่บังตาไม่ได้นะ
2: กั้นหายใจแล้วต้องไม่มีใครเห็นฉัน
0: เสียงเจ้าหน้าที่ก็หัวเราะคนที่ถูกเนี่ยถามก็ยิ้ม
2: ค
0: ุณผู้ชมครับฮัลโหล อยู่ตรงไหนก่อนคือนี่เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับเขาไปที่พักคนงานชั่วคราวนะในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ไปเจอแรงงานเมียนมาบางรายพยายามหลบซ่อนตามจุดต่างๆทั้งในถุงกระสอบใต้โต๊ะรวมไปถึงคุณผู้ชมครับซิงค์ล้างจานก็มีใต้ที่นอนตามนี่ๆๆเดี๋ยว
2: อุ๊ยลงไปได้ไงอ่ะ
0: เฮ้ยแต่อันนี้เรามองไม่เห็นนะคุณผู้ชมนะ
2: อันนั้นเสื้อลายใช่ไหมคะ
0: ปลอมตัวไปถังแก๊ส ก็คือเข้าไปอยู่ใต้ซีนอ่ะคุณผู้ชมครับ แต่เจ้าหน้าที่ก็เก่งนะสุดท้ายก็หาเจอ
6: ผู้หญิงด้วยแล้วเร็วเข้าน
0: ี
2: ่มีปลอมเป็นกระสอบข้าวสาร
0: หลบเข้าไปอยู่ในกระสอบข้าวสารนะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่เก่งนะหาเจอนะครับคุณผู้ชมเป็นเจ้าหน้าที่กับฝ่ายปกครองของอำเภออุทัยอันนี้มุดเข้าไปอยู่ใต้ที่นอน
2: เหมือนแบบใต้ที่นอน
0: เหมือนทำซอกเอาไว้เล็กๆนะครับสุดท้ายจับกลุ่มแรงงานเมียนมาได้79รายเป็นผู้ชาย54ผู้หญิง25ก่อนจะส่งทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่ให้การพักพิงแรงงานต่างด้าวทั้งหมดด้วยนะครับ
2: ค่ะส่วนเหตุการณ์ต่อไปเล่นเอาแตกตื่นกันทั้งซอยและเป็นเหตุการณ์กลางดึกเมื่อจู่ๆมีผู้หญิงคนนึงขับรถเก๋งไล่พุ่งชนมอเตอร์ไซค์แต่งานนี้มันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังเพราะไล่ชนแบบ2ครั้งซ้อนๆกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะเสียงชนสนั่นกลางดึกเลยนะคะที่ซอยในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านหลับๆกันอยู่สะดุ้งหมดตื่นกันหมดตูมใหญ่เลยค่ะปรากฏชนไปรอบแรกแล้วรถเก๋งคันนี้เหมือนคนขับเลยไปหน่อยนึงแล้ววนย้อนกลับมาชนชายคนเดิมซ้ำอีกรอบนึงชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวกันไปหมดนะคะก็พยายามจะออกมาช่วยคนเจ็บ
0: เขาบอกอย่างนี้ฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นประตูเหล็กแล้วก็รั้วบ้านรถยนต์ที่จอดอยู่ในละแวกนั้นก็ได้รับความเสียหายชายที่ถูกไล่ชนขาหักไปไหนไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามร้องขอชีวิตบอกขอโทษหญิงคนขับเก๋งที่ก่อเหตุด้วยเจ้าของร้านขายเคสมือถือเนี่ยบอกว่าตอนนั้นตกใจมากเพราะว่าเป็นการจงใจพุ่งชนและเสี่ยงที่ชาวบ้านคนอื่นๆจะได้รับอันตรายไปด้วยนะครับส่วนร้านของเธอก็พังเหมือนกันประตูเหล็กกับรั้วเนี่ยก็พังไม่สามารถที่จะปิดได้เลยนะฮะคุณผู้ชม
2: อ้าวลองเดาซิว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีที่มาที่ไปจากอะไร
0: ครับ
2: ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าคนที่เธอชนคือสามีค่ะต้นเรื่องค่ะเอาละค่ะเธอจับได้ค่ะว่าสามีเนี่ยขับรถพาผู้หญิงคนอื่นเข้าโรงแรมมนุษย์เมียเนี่ยเรดาร์เขาจะรู้เขาก็ไล่ตามไปเลยจนไปเจอเห็นคาหนังคาเขาก็เลยเกิดการขับรถไล่ชนกันเพราะก่อนหน้านี้ผู้ชายเคยทำแบบนี้มาแล้วแต่อันนี้เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะ
0: ใช้ความรุนแรงเลย
2: เราเข้าใจแต่เราไม่สนับสนุนนะคะแล้วเธอในปริมาณแอลกอฮอล์126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็โดนแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเพิ่มไปอีก
0: ทีนี้จะเป็นปัญหานะเพราะว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ใหญ่มากกว่านี้เธออาจจะต้องโดนคดีมากกว่านี้นะอย่าทำเลยดีกว่านะครับ
2: ให้กำลังใจนะ
0: ดูข่าวที่หลากหลายแบบนี้ติดตามวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มดูสดผ่านแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
2: ส่วนช่วงนี้เราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
7: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากการแข่งขันระหว่างแชมป์น้ำพึ่งสาวร้อยเอ็ดน้ำเสียงหวานได้เจอกับคู่ท้าดวลอย่างมายสาวยโสธรพลัดถิ่นซึ่งก็เป็นน้ำพึ่งที่เอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่14เข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ได้แล้วทั้งสิ้น 155,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับแรปเปอร์หนุ่มแดนใต้ขอจับไมค์ขึ้นเวทีลูกทุ่งคว้าทุนส่งตัวเองเรียน
1: ได้ข่าวว่านายเป็นแรปเปอร์เหรอ
2: ใช่ครับแรปเปอร์ภาคใต้ครับ
1: แรปเปอร์ภาคใต้เหรอมีฉายามี AKA
2: ชื่อไนท์คิงครับ
1: ไนท์คิงตอนนี้มีช่องอยู่
2: ใช่ครับ
1: มีกี่ช่อง
2: มี2ช่อง
1: นี่มี2ช่องช่องนึงช่องนึงเป็นช่องแร็ปของเรา
2: ใช่ครับ
1: อีกช่องนึงเป็นช่องอะไร
2: ช่องเพลงลูกทุ่งครับ
1: ลูกทุ่งมันมีชื่อมั้ย
2: นายวชิรวิทย์เลยครับ
3: เป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ครับคืออยากช่วยแบ่งเบาภาระแม่ในการจ่ายค่าเทอมค่าที่พักค่ากินครับในตลอดระยะเวลาจนจบปริญญาตรีครับ
4: ไอ้หนุ่มรถไทยใจคอไม่ดี
5: ที่ชอบมากก็คือยังสวมเครื่องแบบลูกทุ่งได้ทั้งที่หัวใจเป็นแร็ปไปแล้ว
1: สวัสดีครับผมฟรังค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะพร้อมคุณมาแลกไปตำแหน่งช้างไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไก่ธนาวุฒิพี่แอนสุเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับ
6: สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สดีครับครู
8: สวัสดีค่ะ
1: เช่นเคยเปิดรายการกันมาก็ไปลุ้นโชนก่อนเลยกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีไถอยู่หน้าจอเตรียมรอโชคได้เลยกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และวันพุธแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในรังมาจากภาคอีสานเด้อสวัสดีครับคุณเบนครับใครกันบ้างที่สามารถร่วมสนุกกับแคมเปญที่ได้ครับ
9: ค่ะสำหรับผู้ที่สามารถร่วมสนุกกับแคมเปญของเราได้นะคะก็ต้องเป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทยค่ะแล้วก็พำนักอยู่ในประเทศไทยนะคะสามารถส่งได้ทุกภาคทั่วไทยเลยค่ะ
1: ครับส่งได้ตลอด24ชั่วโมงจ้าโชครายวันนะฮะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้นะฮะจากภาคอีสานจ้าเอาแล้วเด้อเอาแล้วเด้อฮอดไม่ล่าลุ้นกันแล้วเด้อ1จ้า2เด้อและนี่คือผู้ที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคอีสานจ้าทั่วถึงทั่วไทย5วัน5ภาคครับลุ้นสนุกกันทุกเย็นแบบนี้ฮะ2เรียบร้อยและนี่คือ2ร้านค้าที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับต้องขอแสดงความดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวอีสานทุกท่านด้วยครับวันคู่บ่ต้องรอกันเมินถึงคิวของชาวเหนือกันแล้วกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
10: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
11: ้ครีม 91Eหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252
6: พียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
7: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
12: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่

พียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ถ้ามึงไม่ยุ่งกับกู
1: ก็จะไม่มีใครต้องเดือดร้อน
2: ไม่ว่าคุณจะกดจะเหยียบคุณก็จะไม่มีทางหยุดผมได้

0: วิตเลยว่าจะไปทางไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ใต้ล่าคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา 20:30
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
4: วันพรุ่งนี้
5: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้มั้ยครับ
6: 7 ล้านบาทครับ
4: ฮะเมื่อที่ดินวัดโคกปังตกอยู่ในมือคนชั่วภารกิจครั้งใหม่ที่ต้องร่วมพลังกันจึงเริ่มขึ้น
7: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3 เดือน
8: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1 ล้านบาท
9: หมู่เฮา
10: บ้านโคกปังหวัง
4: มุกเขาคือตำนานดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวนักตบวัดโคกปังทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1 ทุ่มร้องเริ่มวันพฤหัสบดีที่10 กันยายนนี
2: ้เศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 สี่เหลี่ยมโทรออก
11: เดี๋ยวกดเล่นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
12: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
2: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
2: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
2: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
4: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
5: ใหม่บาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
7: รับกลับเข้าสู่ดนตรีชิงทุนนะฮะวันนี้เราจะได้พบกับนักร้องสาวฉายาหมอลำมหาลัยปลายกนกพรครับวันนี้มากับเพลงบอกคืนแล้วเนาะเจอกันครับ

0: ไปกันครับสวัสดีค่ะโอ้นี่ก็อีกเพลงในอัลบั้มอีลาพาราไดซ์
1: จ้า
0: เอ้ยอัลบั้มนี้ดนตรีมันมีสไตล์เป็นของตัวเองนะมันมีลายเซ็นของมันอยู่เหมือนกันเนาะเพลงนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงไปเจอมาจากไหนแล้วพี่ฟังหน่อย
1: อันนี้จริงเพลงนี้เป็นเพลงพี่เฟิร์นกัญญารัตน์เป็นคนแต่งค
0: ่
1: ะ
0: ร
1: ่วมในโปรเจกต์นี้ด้วย
0: ร่วมแต่งร่วมในโปรเจกต์นี
1: ้
0: แล้วก็บอกเนื้อหาตอนแรกก็ดูเป็นแข็งแกร่งเป็นเฟิร์นมากเลย แต่พอมาเป็นปลายก็ต้องมีการปรับเนื้อหาเวอร์ชันเฟิร์นกับเวอร์ชันปลายมันต่างกันยังไง
1: โอ้ของพี่เฟิร์นก็อย่างที่ทุกๆคนเห็นบุคลิกของแกก็จะมีความแข็งแรงของปลายก็จะงงๆเงี้ย
0: อ๋อจะเป็นมีความเป็นสาวเบิกกว่าหน่อยคืออย่างถ้าไปก็คือเฮ้ยเข้าใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทำไมไม่ลืมคนนั้นมาคอยมารักเราอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพี่เฟิร์น
1: ห้าว
0: เป็นห้าวหน่อยแต่ถ้าเป็นหนูก็จะมีความเจ็บมากกว่าพี่เฟิร์นนิดหน่อยฝากผลงานเพลงหน่อยค่ะ
1: ฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะบอกคือแล้วเนาะค่ะเพลงที่2ในอัลบั้มอีหลาพาราไดซ์รับรองว่าในอัลบั้มนี้ทุกคนจะได้รับทุกรสชาติครบทุกอรรถรสกันแน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: จ้าวันนี้ขอมอบกำลังใจทุกคนนะคะประจำที่ได้เลยค่ะ
2: ช่วงหน้าพบกับแรปเปอร์หนุ่มแดนใต้ขอคว้าทุนเรียนปริญญาตรีด้วยตัวเอง
0: ไอ้เราก็ปั้นทรงมาแต่วันเลยกล่าวว่านายออกมาเก่งหลุดแน่นอนเลยด้วยข่าวว่านายเป็นแรปเปอร์เหรอ
3: ใช่ครับแรปเปอร์ภาคใต้คร
0: ับ แรปเปอร์ภาคใต้เหรอมีฉายามั้ย AKA
3: ชื่อไนท์คิงครับ
0: ไนท์คิง
4: กระทิงแดงแจกทองทำทุนเพื่อชีวิตวัยติดปีปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
7: ้กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: อร่อยดีดีดีดีสถีนาใหม่เศรษฐีนา
12: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
13: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
14: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
13: เพราะเราปิดผมขาว
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
16: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
17: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
16: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
18: เสร็จงานเนี้ยลูกจะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
16: พี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
17: ผมเป็นนักเลง
19: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
16: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
18: ไอ้ป
17: ุ๊มึงหลอกกู
16: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
17: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
16: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
17: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
1: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: แอคโชคชัยขอชวนแฟนๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน The Golden Show All Star Concert 2026ค่ะ
4: การรวมตัวครั้งสำคัญที่แฟนๆ The Golden Song รอคอยมาถึงแล้วครับกับ The Golden Show All Star Concert 2026ครั้งนี้พิเศษสุดๆเพราะเรารวมตัวศิลปิน Golden Song ทุกซีซั่นมาไว้บนเวทีเดียวกันคุณจะได้รับชมบทเพลงทองคำและโชว์สุดตระการตาแบบเต็มอิ่มเปิดทำการแสดงทั้งหมด3รอบในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
20: ้ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
21: เนี่ยโกงนะ
20: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
21: หักเกศสองเป็นรักแรกของอัว
22: หรือ
21: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปหักเกศสองเป็นใคร
20: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
23: ว่าไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
24: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
25: สิทธิ์พร้อมขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
26: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
27: จัดเต็ม
26: ว้าว
27: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
26: ผลผลิตดี
28: เต็มไร่
27: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรา

0: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮอร์รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยเรายังอยู่กับแชมป์14สมัยน้ำพึ่งสาวร้อยเอ็ดน้ำเสียงหวานที่วันนี้ต้องมาเจอกับแรปเปอร์หนุ่มแดนใต้ขอมาสู้คว้าทุนเรียนปริญญาตรีเรามาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
1: เช้าวันนี้แชมป์14สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 155,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าค่ะเต็มที่เลยรู้สึกไงบ้างตอนนี้ 155,000 บาทแล้ว
2: รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็พร้อมสู้ต่อค่ะ
1: พร้อมสู้ต่อไหม
2: ค่ะ
1: หวังไม่ถึงกี่สมัยคะ
2: โอ้โหอยากได้ให้ปิดหนี้เลยค่ะ 300,000 เลยค่ะ
1: เรื่องสมัยไม่รู้
2: ใช่ค่ะ
1: ขอโฟกัสที่เรื่องเงินก่อนดีกว่าด้านนี้ให้เตรียมตัวกันเลยพบกับแรปเปอร์หนุ่มแดนใต้ขอจับไมค์ขึ้นเวทีลูกทุ่งฮะหวังชิงทุนเรียนปริญญาตรีด้วยตัวเองนะ

0: ายจากนครศรีธรรมราชโอ้ยไอเราก็ปั้นทรงมาแต่วันเลยกล่าวว่านายออกมาเก่งหลุดแน่นอนเลยนายไหว้หัวนำมาแต่ไกลเลยสวัสดีครับนายครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายวชิรวิทย์อินทรทัศน์ครับชื่อเล่นชื่อนายอายุ19ปีครับมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
0: ได้ข่าวว่านายเป็นแรปเปอร์เหรอ
1: ใช่ครับแรปเปอร์ภาคใต้ครับ
0: แรปเปอร์ภาคใต้เหรอมีฉายามั้ย AKA
1: ชื่อไนท์คิงครับ
0: ไนท์คิง
2: ปัจจุบันผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับคณะวิทยาการจัดการครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิตอลครับผมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ด้วยโควต้าความสามารถทางการร้องเพลงครับและก็ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ครับผมเรียนจบปวช.ปี3มาครับและอยากมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้านคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่ารู้สึกชื่นชอบทางการเขียนเว็บไซต์และก็ตัดต่อกราฟิกครับเป้าหมายสูงสุดของผมก็คืออยากสร้างเกมครับแล้วก็ปล่อยวางขายในแพลตฟอร์มต่างๆครับงานนี้เป็นงานที่ท้าทายสำหรับผมมากครับความตั้งใจของผมคือการเรียนรู้ให้มากที่สุดครับแล้วก็ต้องทำมันให้สำเร็จครับนอกจากการเรียนแล้วอาชีพเสริมของผมก็คือการเคาะบีทดนตรีขายครับเริ่มต้นจากผมชอบและผมอยากทำดนตรีเป็นมากครับเลยศึกษาจากใน YouTube ครับเริ่มแรกก็คือทำตาม YouTube ไปก่อนครับลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆครับการทำเริ่มแรกก็คือหาไฟล์เสียงกลองเสียงสะแนเสียงฉาบเสียงต่างๆครับมาลงในแอปโปรแกรมครับผมแล้วก็ตั้ง BPM ตามที่เราต้องการลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมัธยมปลายครับที่อยากเริ่มแต่งเพลงอยากเริ่มแรปอะไรแบบนี้ครับราคาเริ่มต้นก็จะมี200จนถึง500บาทครับบีทเพลงของผมที่ผมอยากตั้งราคาถูกก็เพราะว่าอยากให้คนที่มีงบน้อยได้จดลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองด้วยครับ
3: เห็นบอกว่าบางครั้งเคยแอบไปทำงานพาร์ทไทม์เล่าพี่ฟังหน่อย
2: ตอนนั้นที่แอบไปทำงานพาร์ทไทม์เพราะว่าช่วงนั้นเรียนอยู่อาชีวะครับเรียนอยู่ปวช.แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยุคโควิดระบาดครับแล้วผมเห็นแม่กับพ่อผมเริ่มรายได้ขาดหายครับผมเลยแอบไปสมัครทำงานพาร์ทไทม์ครับพาร์ทไทม์ที่ไปสมัครมันเป็นการออกบูธครับโดยที่แม่กับพ่อไม่ทราบแม่เพิ่งมาทราบภายหลังครับตอนที่งานเสร็จครับตอนนั้นที่ไปแอบไปออกบูธคุณแม่ดุเพราะว่างานมันค่อนข้างหนักครับและตอนนั้นผมอายุยังน้อยมากด้วยครับคุณแม่เลยเป็นห่วงครับสิ่งหนึ่งที่แม่ไม่เคยดุผมเลยคือการร้องเพลงครับและก็เกี่ยวกับดนตรีครับแม่สนับสนุนด้านการร้องเพลงโดยการพาไปห้องอัดครับเริ่มอัดเพลงโคเวอร์ลง YouTube อะไรแบบนี้ครับจนช่วงหลังก็ได้มีอาจารย์มาแต่งเพลงให้และก็ได้ทำดนตรีครับลงเป็นเพลงของตัวเองผมคิดว่าผมจะใช้ความสามารถในการร้องเพลงเพื่อหาเงินในการแบ่งเบาภาระคุณแม่ครับเลยตัดสินใจมาสมัครรายการดวลเพลงชิงทุนครับเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ครับคืออยากช่วยแบ่งเบาภาระแม่ในการจ่ายค่าเทอมค่าที่พักค่ากินครับในตลอดระยะเวลาจนจบปริญญาตรีครับถ้าได้เงินก้อนนี้มาคงแบ่งเบาภาระคุณแม่ผมไปได้เยอะเลยครับผมเลยอยากจะมาหาทุนตรงนี้เพื่อซัพพอร์ตคุณแม่ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอกำลังใจจากพี่น้องชาวใต้ในรายการดวลเพลงชิงทุนด้วยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับ

0: เราล้อเป็นตัวของตัวเองมากเลย
1: ที่ชอบมากก็คือยังสวมเครื่องแบบลูกทุ่งได้ทั้งๆ ที่หัวใจเป็นแร็ปไปแล้ว
2: เบิดแล้วบ่น้ำหนักเสียงเขาดี
0: ออกเสียงได้ดี
3: วันนี้ไม่รู้ว่าโชคจะไปตกที่ใคร
4: ไปดูกันซิว่าวันนี้ผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับเศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยแต่เรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับของคำที่พร้อมแจกโชค

0: ใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: เพราะความสำเร็จขยายได้ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X ขนาด108แรงม้าขยายพลังเกี่ยวอีกคันเพื่อเก็บทุกโอกาสที่เพิ่มขึ้นใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X
3: รับชุดไหนดีครับ
4: เอาชุด
5: ออสตาง
6: ค์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint

0: ามหน้าอยู่ดิ
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
3: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
4: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
5: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
6: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
7: ในฉลากก่อนใช้ยา
8: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
9: อร่อยดีดีดี
10: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
11: Give me more

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
2: ไปของเขาต้องไปกันแล้ว
3: เจ้าสัวคุณอัศวินรีบไปช่วยคุณผู้หญิงนะคะ
4: อาจารย์ผมอาจจะแจ้งหน่อยครับผมมีแผน
3: ค่ะ
5: ใหม่รถเกี่ยวรถข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของนายแรปเปอร์หนุ่มแดนใต้จากนครศรีธรรมราชที่วันนี้ขอใช้ความสามารถ

0: ผู้คว้าทุนเรียนปริญญาตรีนายจะทำสำเร็จหรือไม่หมอใจเชียร์เขากันครับ
1: เป้าหมายคืออยากทำเกมคอมพิวเตอร์สักเกมหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: แล้ววางขาย
2: วางขาย
1: เอาละจุดเริ่มต้นของความฝันนี้มันมายังไงเริ่มจากอะไร
2: เริ่มจากชอบคอมพิวเตอร์ครับได้คอมพิวเตอร์มาช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงโควิดครับคุณแม่ก็ซื้อให้มาเรียนออนไลน
1: ์แล้วคราวนี้คราวนี้เวลาเหลือดิเรียนออนไลน์มันแป๊บเดียวไหนที่คอมพิวเตอร์มันทำอะไรได้บ้างแม่
2: เรียบร้อยครับเล่นเกม
1: เล่นเกม
2: ครับ
1: เป็นเกมเหมือนโลกเสมือนจริง
2: ใช่ครับ
1: เราก็เข้าไปต่อสู้อะไรในนั้นไปทำภารกิจอะไรในนั้นได้
2: ใช่ครับ
1: เป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์นี่มันน่าสนใจเลยทำให้เราเรียนทางนี้เลยไหม
2: ใช่ครับ
1: คราวนี้มาเรียนรู้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นมาทำบีทได้ยังไงครับ
2: ก็ความชอบเหมือนกันนะครับก็คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีรายการฮิปฮอปแล้วผมก็ผมว่าฟังแล้วเฟี้ยวชอบอะไรแบบนี้แบบโดนใจเลยครับจังหวะนั้น
1: ส่งมาเลยมันเริ่มมีความเฟี้ยวชอบมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวดี
2: ใช่ครับ
1: เกิดความสงสัย
2: ใช่ครับ
1: แล้วทำยังไงถึงจะเรียนรู้ได้ยังไง
2: เซิร์ชใน YouTube เลยครับวิธีการอัดเพลง
1: วิธีการอัดเพลง
2: แค่นั้นเลยครับ
1: แค่นั้นเลย
2: ใช่ครับ
1: นานไม่กี่ชิ้นจนกว่ามันจะเริ่มมั่นใจว่าเฮ้ยเราน่าจะทำขายได้
2: ประมาณ 50-60 ชิ้นอยู่ครับเพราะว่าทำให้พี่ๆในแก๊งของแต่ละคนแต่ละเพลงก็ผมก็เคาะบีทให้มิกเสียงให้อะไรอย่างนี้ครับจนกว่าจะกล้า
1: ฝึกให้เขาฟรีๆไปก่อน
2: ใช่
1: งานฝึกเราเนี่ยแหละให้มันเกิดงานจริงไป
2: ใช่ครับ
1: มันไม่มีอะไรเพอร์เฟคตั้งแต่แรกหรอก
2: ใช่ครับ
1: ต้องคอยศึกษาประสบการณ์ไปเลยทำให้เขาไป
2: ใช่ครับ
1: บีฟแรกจากลูกค้าคนแรกเขาบอกว่าไงบ้างครับ
2: บีฟแรกก็จะเป็นแบบสายเวทครับแบบฮิปฮอปสายเวทมนต์อะไรแบบนี
1: ้งานนี้บีบหนักนะบีบยากนะคิดตังค์เข้าไปเท่าไหร่
2: ร้อยเดียวครับ
1: จากประสบการณ์จากค่าตัวร้อยเดียวตอนนี้ขึ้นมาเป็น
2: 200ครับ
1: เยี่ยมขึ้นมาเป็น200แล้วทำไมไม่ขายแพงกว่านี
2: ้อยากใจนึงก็อยากมีฐานลูกค้าเยอะๆครับแล้วก็อยากให้แบบน้องๆที่แบบทุนไม่มากพอสำหรับการทำดนตรีอะไรแบบนี
1: ้
2: ได้ลองทำด้วยครับ
1: คนที่มีฝีไม้ลายมือเรื่องการแต่งแร็ปไม่มีโอกาสที่จะปล่อยงานตัวเองเขาจะได้มีโอกาสปล่อยงานตัวเองจากฝีมือของเราเนี่ยแหละ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้มีช่องอยู่
2: ใช่ครับ
1: มีกี่ช่อง
2: มี2ช่อง
1: นี่มี2ช่องช่องหนึ่งเป็นช่องแร็ปของเรา
2: ใช่ครับ
1: อีกช่องหนึ่งเป็นช่องอะไร
2: ช่องเพลงลูกทุ่งครับ
1: AKA ฝั่งแร็ปเราชื่ออะไรนะ
2: ไนท์คิงครับ
1: ไนท์คิงฝั่งลูกทุ่งเรามีชื่อไหม
2: นายวชิรวิทย์เลยครับ
1: เนื้อหา2ช่องไม่เหมือนกัน
2: คนละขั้วเลยครับ
1: คนละขั้วเลยคนละขั้วเลยแตกต่างกันมาก
2: แตกต่างกันมากคร
1: ับ
2: อ
1: ย่างเพลงแร็ปนี่เราก็เคยแต่ง
2: ใช่ครับ
1: กับบทเพลงที่ชื่อว่า
2: ประเด็นสุดท้ายครับจะแซดๆหน่อย
1: จะแซดๆหน่อยเอาละแล้วถ้าพร้อมแล้วเชิญฟังบทเพลงจากนายเค
2: ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาเจอภาพที่สวยงามแต่วันนี้มันก็เบลอเราเคยสัญญาไว้

0: มานี้เดี๋ยวมันจะยาว
1: เพลงนี้ก็ทำขึ้นมาเอง
0: ใช่ครับ
1: ผลงานสำเร็จเรียบร้อยรู้สึกยังไงบ้างจากการเล่นเกมเล็กๆนะจากวันนั้นมันกลายเป็นความฝันของเราในวันนี
0: ้รู้สึกดีใจมากครับผ
1: ม
0: ที่ได้ทำเป้าหมายที่เราแบบอยากอยากทำให้มันสำเร็จแล้วทำมันได้แล้วครับ
1: ในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ใช่ขอให้เรามุ่งมั่นกับมันขอให้เราศึกษามันโลกมันพร้อมจะสปอร์ตเราเสมอมันจะมีวิทยาการที่ดีๆในทุกวันเริ่มใหม่ขึ้นเสมอขอให้เราเจอแรงบันดาลใจของเราและไปอย่างเขาคนนี้ 9Kเอาละวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรนาย
0: ไปเป็นทุนการศึกษาปริญญาตรีครับสี่ปี
1: สี่ปี
0: ประมาณ200,000ครับ
1: 200,000 บาทพร้อมสู้นะแรปเปอร์
0: พร้อมครับ
1: เป็นยังไงน้องปลายขา
2: โอ้เอาจริงๆนี่คือ

0: ไม่คิดว่าเขาจะมาในลุคนี้ได้โหพ่อหนุ่มแรปเปอร์แล้วเอาจริงเขามาแบบสูตรเนี้ยแบบนี้เฮ้ยแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นกำลังใจให้วันนี้ขอให้เป็นวันที่โชคดีสำหรับคนสู้ชีวิตครับ
1: ยา1บทเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นคือเพลง
2: ไอ้หนุ่มรถไถครับ

0: นายครับผมเป็นไงบ้างกับน้องปายอุ๊ยปายกับนายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นไงครับ
1: โอ้จริงเขามีความแพรวๆในตัวตั้งแต่เพลงขึ้นเลยแล้วก็มีความสมาร์ทของเขาใช่ครับก็ไม่คิดว่าพ่อหนุ่มแรปเปอร์จะร้องเพลงแนวนี้เหมือนกันเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ครับเป็นไงครับพี่ชายครับ
2: ผมชอบเรื่องเล่าของนายนะครับชอบเรื่องความสน
0: ความสนใช่
2: ความสนเขาอยากทำปุ๊บเขาไปดูใน YouTube แล้วทำเองเลยมันดีความสนชอบนะครับแล้วก็เดินมาถูกทางแล้วแล้วก็บุคลิกดีตอบคำถามเป็นคนน่ารักดีพอเปรียบมาร้องเพลงก็ไม่นึกว่าจะมาร้องเพลงลูกทุ่งอย่างนี้จริงๆเนื้อเสียงดีร้องเพลงดีนะครับแต่

0: บางทีเราชอบไปร้องแร็ปเปอร์ร้องอะไรเงี้ยบางลูกคอบางเสียงสำเนียงการเอื้อนที่ลูกทุ่งอยากได้เราเปลี่ยนมันซึ่งบางทีมันไม่สนอสำหรับลูกทุ่งแต่พี่ไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรหมายความว่าเอ๊ะเราร้องเป็นตัวเราถามว่าเราทำได้ไหมลูกเอื้อนเราทำได้นะเพียงแต่ว่ามันฉ่ำกับเพลงนี้หรืออย่างหรือเพลงนี้อยากได้สำเนียงไหนเราร้องเป็นตัวของตัวเองมากเลยวิธีการร้องเป็นตัวของตัวเองหมดเลยแต่แสดงถึงว่าเราเก่งนะเสียงดีแต่เดี๋ยวรอตัดสินว่ากรรมการต้องการอย่างไร
1: ขอบคุณครับยังไงพี่แอนครับ
2: ชอบน้องนายนะคะเป็นเด็กที่มีความคิดดีแล้วก็เป็นเด็กสมัยใหม่เป็นเด็กยุคใหม่ที่ลงตัวกับตัวเองคนเราจะทำอะไรสักอย่างนึงมันต้องมีความรักความชอบมากขนาดไหนที่แบบเป็นปีๆอ่ะพี่ฟังเขาถึงแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมันแบบบ่มเพาะมาด้วยตัวเองอ่ะต้องนับถือความสามารถของตัวเองมากๆในจุดนี้นะคะสำหรับแอนชอบนะคะแอนชอบในเรื่องของการร้องที่มันสมัยใหม่แบบผสมผสานอะไรใหม่ๆเป็นตัวของตัวเองแบบนี้มันนำเสนอให้เราได้เห็นได้ยินอะไรที่มันแปลกไปจากเดิมแต่ว่าโอเคแหละมันอาจจะต้องมีกฎกติกาอะไรของตัวเองบ้างเงี้ยในการตัดสินนะคะแต่ว่าการนำเสนอรูปแบบทั้งหมดเนี่ยถือว่าชอบมีความเป็นตัวของตัวเองได้ดีแล้วก็เสียงก็ดีแล้วก็ความสามารถด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ขอบคุณครับเป็นกุศลครับ
3: น้องนายทำให้ครูรู้สึกเฮ้ย ในความรู้สึกนะคือมีคำถามต่อว่าคนแบบนี้มีเยอะไหม อยากให้มีเยอะๆนายมีความลงตัวหลายอย่างในความเห็นครูนะลูกหนึ่งแล้วเป็นคนเก่งสองคือไม่ได้เอาความเก่งมาโชว์เลยซ่อนไว้ในความเป็นไทยทั้งหมดเลยการพูดคุยเหมือนคนไม่เก่งอะ แต่พอสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลงานของคนเก่งรวมไปถึงมันส่งมาถึงการร้องเพลงไอ้หนุ่มรถไถด้วยคือการร้องไอ้หนุ่มรถไถในเมโลดี้ใหม่ที่ไม่ได้ผิดเลยนะไม่ได้ผิดเลยลูกแทนที่จะขึ้นต้นว่าไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่ดีใช่ไหมก็หนูร้องยังไงนะลูกหนูร้องอีกโน้ตหนึ่งไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่ดีมันไม่ผิดแต่มันเป็นอีกเมโลดี้หนึ่งนะถ้าครูร้องก็เป็นไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่ดีแต่นายร้องไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่ดีมาลงที่คอร์ดเดียวกันนะแต่ได้อีกสำเนียงหนึ่งมันต้องใช้ความเก่งและความเข้าใจทั้งดนตรีลูกนี่คือสิ่งที่น่าพอใจจุดอ่อนในการร้องวันนี้ครูจึงไม่ติงเรื่องเมโลดี้ที่แตกต่างแต่มาติงตรงท่อนฮุกที่หนูสั่นประมาและไม่สมบูรณ์เล็กน้อยเท่านั้นเองนั่นลูกนะอยากให้นายผลิตผลงานออกมาเยอะๆลูกครูจะเป็นลูกค้าของหนูอีกคนต่อไปครับเก่งมากครับ
1: ขอบคุณครับ
4: มาดูกันครับว่าแชมป์14สมัยน้ำพึ่งสาวร้อยเอ็ดน้ำเสียงหวานวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างนายรักษาตำแหน่งแชมป์เข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนเพิ่มเติมได้หรือไม
5: ่แต่จะว่าไปพูดถึงเรื่องแร็ปเรื่องฮิปฮอปเนี่ยหมอลำก็คือเลยเน
6: า
5: ะ
6: คล้ายก
5: ันนะมันก็จะมีความคล้องจองมันมีจังหวะเล่งใช่ไหมตอนขึ้นเวทีหมอลำแบบว่าครั้งแรก
6: ดนตรีมันเร็วอะค่ะดนตรีซีคุณลอยค่ะต้องตามดนตรีให้ทันนะคะใช่ค่ะ
5: เสร็จแล้วเขาเจอตับเร็วๆอย่างเงี้ยเขาเล่นกันกี่นาทีอะตับแบบซีคุณลอยอะ
6: เพลงหนึ่งประมาณไม่แน่ใจไม่น่าจะถึง3นาทีไหมคะ
5: อ๋อไม่เร็วเหรอ
6: เป็นเพลงเต้ยอะค่ะ
5: เพลงเต้ยอ๋อแต่ไม่ได้เล่นกันต่อกันหลายๆเพลงนะ
6: ต่อกันค่ะใช่ค่ะ
5: เออ
6: แต่ว่าเป็นคนอื่นร้องค่ะ
5: สลับกันไปอ๋อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนักร้องจะเสียชีวิตนะฮะเอาล่ะวันนี้พร้อมลุยต่อไหม
6: พร้อมค่ะ
5: 1บทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลง
6: เบิร์ดแล้วบ่ฮักค่ะ

0: น้ำผึ้งครับผมเป็นไงน้องปลาย
1: ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากคุณตำรวจฟังเพลินดีมากเลยค่ะทั้งสองคนทุกคนมีความเก่งในตัวกันหมดเลยก็อยากขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยวันนี้ไม่รู้ว่าโชคจะไปตกที่ใครก็ต้องลองลุ้นดูดูเสื้อค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่ไรครับผม
2: น้ำผึ้งมาวันนี้ก็เสียงดีนะครับเด่นที่พี่ไทยชอบคือเราสามารถคอนโทรลเสียงได้นิ่งสังเกตอยู่จากท่อนแรกที่มันมีกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยแล้วเราเอามันอยู่เนี่ยแสดงว่าเราคอนโทรลเสียงได้นิ่งแล้วสะกดคนได้อยู่นะครับออกเสียงได้ดีอันนี้อารมณ์ก็ดีนะครับเดี๋ยวเราตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ครับพี่แอนครับ
3: น้ำหนักเสียงเขาดีค่ะแล้วก็คือตั้งแต่นั่งอยู่ตรงนี้คือเขาเอาอยู่ทุกเพลงเลยอ่ะแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าที่ปลายบอกคือเขาฟังเพลินแล้วก็ใจเขานิ่งเสียงเขานิ่งก็เลยทำให้เพราะบวกกับพรสวรรค์ที่มีด้วยนะคะเก่งค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: เป็นกุศลาครับเร็วครับติสักหน่อยครับตอนนี้เป็นเหลิงแล้วครับผม
1: ใช่ครับว่าเข้าทางถ้าเลือกเพลงแบบนี้ลูกจุดเด่นก็ยังเป็นเรื่องนั่นแหละลูกที่ทุกคนยอมรับและชื่นชมน้ำพึ่งก็คือเป็นคนเสียงดีแต่เวลาเอามาใช้ไปใช้แบบไม่ได้ปรุงมากมันเลยทำให้เราเชื่อกับน้ำเสียงที่หนูเปล่งออกมาอันนี้อยากให้รักษาไว้ลูกหาที่ติใช่ไหมก็มีอยู่เรื่องเดียวลูกบรรทัดสุดท้ายของท่อนแรกนะอย่างที่ครูบอกจะย้ำเสมอว่าบางทีการจะเอื้อนต้องดูว่ามันทำให้ความหมายมันเปลี่ยนไหมไอ้กะส่งมาให้อ่านอยู่บ่เซาทำยังไงคำว่าเซามันถึงจะเป็นเซาถ้าเราไปเอื้อนมากมันจะกลายเป็นคำอื่นไอ้กะส่งมาให้อ่านอยู่บ่เซามันกลายเป็นบ่เซาทันทีเลยวิธีการของนักร้องคือว่าร้องยังไงที่จะให้คงวรรณยุกต์ไว้ลูกมันไม่ได้ผิดในชั้นเชิงดนตรีไม่ได้ผิดในเรื่องของตัวโน้ตแต่มันผิดเรื่องวรรณยุกต์ครูจะกำกับเสมอว่าเพลงไทยโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งนี่มันจะสู้กันระหว่างวรรณยุกต์ไทยกับตัวโน้ตของดนตรี
0: แล้วมันจะไปยังไงครับครูมันจะไม่เอา
1: ก็ส่งมาให้อ่านอยู่บ่เศร้าห้ามเอื้อนถ้าเอื้อนปุ๊บจะเป็นเศร้าทันทีเลยเวลาคนคุมร้องก็จะกำกับตรงนี้ครับวันนี้ได้เศร้าเป็นหนึ่งดอกก็เลยติดเป็นหนึ่งแถวคร
0: ับ ขอบคุณครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์14สมัยของเราตั้งรับการเยือนของนายหนุ่มจากเมืองนครศรีธรรมราชไปดูกันซิว่าวันนี้ผลมันจะออกมาเป็นอย่างไร2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่แอนครับวันนี้แรปเปอร์ฮะขอทิ้งบีทร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อเขย่าพลังแชมป์มาดูซิว่าอย่างไหนจะถูกใจกรรมการจะได้แชมป์ไปครอบครองพี่แอนซิเรียมให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งครับผมคะแนนต่อไปครับขอดูจากพี่ไทยครับถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งเธอแชมป์สมัยที่15ทันทีถ้าเป็นชื่อของนายเสมอกัน 1-1 จบตรงนี้หรือว่าได้ลุ้นกันต่อพี่ไทยชนาวุฒิมอบคะแนนให้แกน้ำเพื่อนครับผมแชมป์15สมัยจ้าอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนเช็คก่อนนี้นั่นอะไรรูปอะไร
2: น้ำพึ่งแล้วเขาชนะบ่อยไงเขาเลยหาวิธีเขียนให้มันเขียนชื่อมันเบื่อแล้ว
0: มันธรรมดาไป
2: มันธรรมดาไปโยโ
0: ย่ก็ได้แต่จากกุศลาครับน้ำพึ่งครับไปแย้มครูครับแมตช์นี
1: ้จริงๆวันนี้ถ้านายมาแบบเสียงเต็มๆนะลูกแต่ก็ร้องแบบนี้แหละแล้วก็ท่อนฮุกไม่แกว่งเนี่ยยากเลยนะยากเลยเพราะว่ามันเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างร้องแบบเก่าแต่หนึบกับร้องแบบใหม่แต่เนียนมันจะยากอย่างนั้นเลยแต่วันนี้เสียดายว่านายเหมือนยังออกเสียงไม่ค่อยเต็มที่ลูกแล้วก็ท่อนฮุกยังเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้ดีเท่านั้นเองแต่ครูอยากให้หนูทำแบบนี้นะเพราะว่าใช้ความเก่งให้มันดูได้เรื่องใหม่ๆลูกและที่ชอบมากก็คือยังสวมเครื่องแบบลูกทุ่งได้ทั้งที่หัวใจเป็นแร็ปไปแล้ว เก่งมากลูกนี่คือเสือซ่อนคมครับเก่งครับ
0: ครับเราวันนี้ทำรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากครับเอาล่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์15สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์15สมัยไปเท่าไรดีไปคราวที่แล้วเฉียดเป็นอย่างมากเฉียดแสนจะมาอยู่ที่ 5,000 เป็นความเฉียดที่ค่อนข้างห่างไกลมาดูกันว่าตอนนี้สะสมเพิ่มไปเท่าไหร่เฮ้ยดูดีนะดูโอ้ยเอา 20,000 ไปชอบมีเอาชัยโยคืนด้วยเฮ้ยสะสมเพิ่มอีก 5,000

ทุนเดิมครับมีอยู่ 155,000 บาทวันนี้ได้รับทุนใหม่จากเตาไฟฟ้าลัคกี้เฟรมไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 160,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่อง131กับดนตรีเพลงชิงเธอ

0: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: าพ่อไม่ได้ฝันไปใช่ไหมลูกสิ่งที่พ่อเห็นคือความจริงใช่ไหมลูก
1: กลับมาแล้วจ้ะพี่แม่ขอโทษนะลูกแค่เราได้กลับมาอยู่พร้อมกัน3คนมันก็ดีมากๆแล้วจ้ะแม
2: ่ที่ฉันให้ต่อวีซ่าอเมริกาของรัฐ9เรียบร้อยหรือยัง
3: ผมไม่คุ้นที่ต่อไปไม่ได้แล้วรัฐ9
1: ตั้งแต่อยู่กันมาแม่ยังไม่เคยเห็นพ่อเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะ
4: ขอโทษไว้ก่อนนะครับผมเตรียมแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วครับ
5: นี่คือหมายจับนะครับนายวิทยาวงพัฒนสุขคุณถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการหรือผู้สั่งการให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายแล้วก็คดีค้ามนุษย์ครับ
6: ขอวิญญาณแล้วมาแล้ว

0: ฮัลโหล
1: พี่น้ำชัย
2: ตำรวจมันรู้เรื่องทุกอย่างที่ผมทำหมดแล้วนะพี่พี่ต้องช่วยผมนะพี
0: ่เกือบว่าไงนะ
2: ก็เรื่องที่พี่ให้ผมไปจัดการพรฟ้าไงพวกมันมาพร้อมกับหมายจับเลยพี่ต้องช่วยผมนะไม่งั้นผมจะแฉเรื่องพี่ก้าวให้หมดเลย
0: ไม่ได้นะแกจะทำแบบนี้ไม่ได้นะ
2: ทำไมผมจะทำไม่ได้ผมรู้ความลับของพี่ทุกเรื่องแหละ
1: ทั้งเรื่องพี่ขโมยมีคนอื่นมาสร้างตัวตนใหม่ให้กับพี่รัดเก้าแล้วถ้าผมแฉนะ
2: พี่กับพี่รัดเก้าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกพี่น้ำชัยพี่

0: ร้อยไปงานแถลงข่าวแล้วล่ะครับเจ้าสัว
1: รับกาวไปกับผมผมก็ไปกันแล้วไป
2: เจ้าสัวเดี๋ยว
1: พะไป
2: เจ้าสัวบอกฉันมาก่อนสิคะจะพาไปไหน
1: ไปเร็วๆนะไป
2: นี่ถ้าเจ้าสัวไม่บอกฉันจะไม่ไปไหนค่ะ
1: ไม่ต้องถามเรื่องนั้นแหละไป
2: ไปสัวจะพาคุณผู้หญิงไปไหนคะเร็ว
1: ไปไป

0: ครับป้าแวว
1: แย่แล้วค่ะคุณอัศวิน
2: เจ้าสัวพาคุณผู้หญิงไปไหนก็ไม่รู้ค่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะ
1: ไม่รู้จะทำอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: ปากกา
0: แล้วพ่อไปนานหรือยังครับ
2: ป้าก็ไม่รู้ค่ะคุณอัศวินรีบไปช่วยคุณผู้หญิงนะคะ
0: ได้ครับ
4: คุณอัศวินคะนั่นรถเจ้าสัวเนี่ยคะ
0: โทรหาจุ๊บแจ้งหน่อยครับผมมีแผน
4: ค่ะ

0: เจ้าสัวคะคุณจะบอกฉันได้หรือยังคะว่าคุณจะพาฉันไปไหน
1: ผมจะพาคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม
0: ่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นนะคะฉันขออยู่กับลูกที่นี่นะคะ
1: ลูกเขาดูแลตัวเองได้นะคุณต้องไปกับผม
0: คุณกำลังทำให้ฉันกลัว
1: กลัวนะเชื่อใจผมผมทำทุกอย่างก็เพื่อคุณ
2: เฮ้ย
1: อัศวินถนอมถอยรถ
2: ครับ
1: ถอยเร็ว
2: ถอยไม่ได้ครับเจ้าสัว
1: บังเข้าอย่าบังเข้า
3: เจ้าสัวไปฉัน
1: บังเข้าจะไปไหนบังเข้าบังเข้าอย่าบังเข้าบังเข้าอย่าไปบังเข้า
4: หยุดเลยครับพ่ออย่าปล่อยให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้เลย
1: อัศวินแกทำอะไรของแกเนี่ยถอยไป
3: ฉันจะไม่ยอมให้คุณพาแม่ฉันไปไหนทั้งนั้น
1: เธอพูดบ้าอะไรกับเธอเนี่ยฉันบอกเธอแล้วไงว่ารัตก้าวไม่ใช่แม่ของเธอ
0: ฉันชื่อพกาค่ะพรฟ้าคือลูกสาวของฉันและพี่จรัญคือสามีของฉันค่ะจะสมค่ะความทรงจำทุกอย่างของฉันกลับมาหมดแล้วค่ะ
1: จริงคุณยังจำอะไรไม่ได้คุณถูกไอ้พวกนี้มันหลอกอยู
3: ่ฉันกับแม่เราไปตรวจ DNA กันมาแล้วค่ะฉันกับแม่พกาเราสองคนคือแม่ลูกกัน
1: ไอ้หลักฐานแบบนี้ใครก็ทำขึ้นมาได้พวกแกเลิกปั่นหัวเมียฉันได้แล้ว
5: ถ้าเจ้าสัวยังบ่ซื่อให้หลักฐานจังสันคนๆนี่น่ะยืนยันได้ดีที่สุดว่าพวกเฮาเว้าความจริง

0: กาความจำเสื่อม
1: ฉันเป็นคนทำเอกสารให้คุณพกาไปอยู่กับเจ้าสัวนำชัยเอกสารทั้งหมดนั้นฉันยังเก็บไว้กับตัว

0: ่วนตัวผมก็จะไปมอบตัวกับตำรวจว่าเป็นคนทำให้คุณนุชเกิดอุบัติเหตุโต้งจะได้ไม่ต้องรับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำ
1: นี่แกเข้าข้างพวกมันด้วยเหรอ
0: ผมแค่อยากทำในสิ่งที่ถูกต้องครับผมขอโทษครับเจ้าสัวขอโทษที่ต้องทำแบบนี้ครับ
2: ขึ้นปากกาให้ผมกับลูกเธอนะครับแล้วผมสัญญาว่าผมจะไม่เอาเรื่องอะไรที่คุณเคยทำกับพวกเราน
3: ะคะเจ้าสัวคืนแม่ให้ฟ้าเถอะนะคะ
1: ไม
4: ่พ่อครับถ้าพ่อรักแม่จริงพ่อเคยถามแม่ไหมครับว่าแม่ต้องการอะไร
3: สัวค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่กับคุณแล้วก็ลูกสิ่งที่เจ้าสัวทำให้ฉันน่ะฉันคงไม่มีวันทดแทนบุญคุณได้หมดหรอกค่ะแต่ถ้าให้เลือกได้ฉันขอกลับไปทำหน้าที่แม่ได้ไหมคะเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่ฉันไม่ได้อยู่กับลูกเลยเจ้าสัวปล่อยฉันไปเถอะนะคะ

0: 假。
1: 莫莉，
0: 你睇下，你系假啦，睇下。
1: นี่พี่จะหนีไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ปล่อยให้คนที่ช่วยพี่ทุกอย่างติดคุกจริงๆเหรอ
0: ฉันไม่ได้เป็นคนสั่งให้แกไปทำชั่วกับผ่อนฟ้านะแกทำของแกเอง
1: ในเมื่อชีวิตผมมันจะต้องพังพี่ก็จะต้องพังไปกับผมด้วย
0: แกแค้นฉันเนี่ยแกยิงก็สิปล่อยแล้วก้าวไป
1: ผมรู้ไงถ้าผมยิงผู้หญิงคนนี้มันจะทำให้ทุกคนเสียใจไปที่สุด
0: ไอ้ยายาไปไปเมียไปไปไปไปไปกูไปเมียไปไปไปเมียไปไปไปไปไปไปไ
1: ปไปไปไปไป
2: แม
3: ่
2: แม
3: ่ครับ
4: แม่ครับ
2: แม่

0: ก้าว
1: แม่ครับ
0: ละก้าว
1: ละก้าวละก้าวละก้าวคุณต้องไม่เป็นไรนะละก้าว
0: ขนองมีผ้าไหมเอาผ้ามาแล้ว
1: นี่ครับครับ
0: ละก้าว
1: ละก้าว
2: ละ
1: ก้า
2: วแม่
3: นี่ครับคุณ
0: ผ้า
3: ครับ
0: อุ้ยพี่ก้าวละก้าวละก้าว
1: แม่
0: ละก้าว
1: แม่ละก้า
4: คุณถามไม่จริงเถอะสภาพแบบคุณเนี่ยทำให้ละก้าวมีความสุขได้จริงเหรอ

0: ้นไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
1: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
2: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
3: ์ว้าว
2: ไม่รีบไม่เหลือนะ
4: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
5: เลิกค่ะเ

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
2: ้เนสกาแฟริชอโรมา
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีก
3: สูตรใหม
4: ่ลองหน่อยนะ
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
5: อุ้ยขี้นก
6: เฮ้ยคุณโตเรียกใครอ่ะ
5: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
7: ขอโทษครับ
8: ไม่เป็นไรค่ะ
5: แพ็คใหม่5 บาทซื้อเลยที่ร้านค้า

0: เธอทำได้
1: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิต
2: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
3: Let's go
4: เพรสซ์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชา
5: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป
8: ็นอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
7: โกรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
9: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุ
10: ตสึเช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
11: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
10: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
11: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
12: ่ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
11: ์ว้าว
12: ไม่รีบไม่เหลือนะ
13: ปากเหม็นแน่ๆเ
14: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
15: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
16: ้หอมฟิน
15: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
17: สนับสนุนโดย
18: เพียร์สัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เครื่องดื่มเรดดี้พร้อมไปสุดเพื่อทุกวันของเลดี้เคลียร์ไอซ์คูลเมทัลช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
20: ตะเก้าตะเก้า
21: ไปนะคะเคสถูกยิงที่โทรมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
22: ใช่ครับกรุ๊ปโอเนกาทีฟครับเตรียมไว้แล้วใช่ไหมครับ
21: เตรียมไว้แล้วค่ะแต่ดูจากอาการคนไข้แล้วเลือดไม่น่าจะพอนะคะฉันกรุ๊ปเลือดโอเนกาทีฟค่ะใช่เลือดฉันได้ไหมคะต้องตรวจดูก่อนนะคะว่าเข้ากันได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้พยาบาลพาไปห้องเจาะเลือดนะคะ
22: ใช่คร
21: ับพยาบาลคะพาไปห้องเจาะเลือดด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะญาติรอด้านนอกนะคะ
20: ขอโทษนะละก้าวผมไม่อยากให้เรื่องเป็นแบบนี้เลย
23: ถ้าประกาศเป็นอะไรไปมันก็เป็นเพราะสิ่งที่คุณทำ
20: ผมแค่พยายามทำให้ละก้าวเขามีความสุขมากที่สุดคุณถามไม่จริงเถอะสภาพแบบคุณเนี่ยทำให้ละก้าวมีความสุขได้จริงเหรอ
23: ตลอดเวลาที่ประกาศอยู่กับผมประกาศมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มตอนนี้อยู่กับคุณล่ะคุณจำได้ไหมว่าประกาศยิ้มให้คุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถึงผมจะมีไม่เท่าคุณเราก็ผ่านอะไรกันมามากมายความรักของเราไม่เคยน้อยลงแต่กับคุณที่บอกว่ารักประกามันไม่ใช่หรอกคุณแค่รักตัวเอง

0: ในที่สุดก็จับตัวได้แล้วนะคะคดีผู้บริหารบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ที่ก่อเหตุยิงพี่สะใภ้ของตัวเองคุณวิทยาวงพัฒนสุขตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งภายในครอบครัว
1: มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะปรากฏว่าผู้ชายคนนึงมาร้องขอความเป็นธรรม

0: ตื่นมาได้เห็นหน้าพี่กับลูก
1: พี่ก็ดีใจ

0: ลูกก็เป็นลูกแม่เหมือนกันนะอัศวิน
1: ครับแม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวให้พรฟ้ากับลุงจรัญก่อนนะครับตั้งแต่แม่เข้าโรงพยาบาลเขาไม่ได้กินข้าวกันเลย
2: ขอบคุณนะคะคุณอัศวิน
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมานะครับแม่พ่อ
3: ขอพ่อเขาไปคุยกับแม่ได้ไหม

0: ทษนะที่ทำให้คุณเจ็บ
1: ฉันรู้จักคุณดีค่ะฉันรู้ว่าเจ้าสัวเองก็เจ็บไม่แพ้ฉัน
0: คุณเป็นคนที่รู้จักผมดีที่สุดเข้าใจผมทุกอย่างแต่ผมต่างหากแหละที่ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของคุณเลย
1: เจ้าสัว
0: ผมควรจะปกป้องดูแลคุณให้ดีแต่ผมกลับกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณมาเจอเรื่องแบบนี้

0: พ่อเองก็ต้องขอโทษลูกเหมือนกันนะทั้งที่ลูกเตือนพ่อมาตลอดแต่พ่อก็ไม่เคยฟัง
1: ผมรู้ครับพ่อว่าพ่อทำไปเพราะรัก
0: แต่มันก็เป็นความรักที่มากเกินไปจนกลายเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างที่คุณจรัญว่าสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาผมมีความสุขมากจนไม่ได้

คำนึงถึงความรู้สึกของพวกคุณว่าจะทุกข์ขนาดไหนตอนนี้คงมีสิ่งเดียวที่ผมจะชดเชยความผิดของผมที่ทำกับพวกคุณได้คงต้องยอมปล่อยคุณไปผมขอคืนชีวิตให้กับคุณนะขอให้คุณมีความสุขกับครอบครัวของคุณขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะ

0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ดูแลภรรยาอย่างดีที่สุด

0: คุณตำรวจครับ
1: คุณตำรวจไปทำอะไรครับ
2: ผมพร้อมมอบตัวแล้วครับผมยอมรับผิดในทุกอย่าง
3: จะสู้

0: ากดูแลแม่ด้วยนะลูก
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: เมื่อไอมีเสมหะ
4: ละลายเสมหะขับออกง่าย
3: บรรเทาไอ
4: ใช้โซงแมท
3: มีคาร์โบซิสเตอีน
4: อันตรายกว่าใช้ยา
5: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
6: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
7: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
9: ฉัน
8: ย
9: ัง
8: ใครตะโกนแบบมาวันแม่
7: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
10: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
10: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข
12: ้
10: น
12: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ

0: ิวก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
1: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
2: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
1: เจ้าวรส
3: มาแข่งโบว์ลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
4: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
5: ได้แล้ว
6: อีกสักเกมไ
4: หมใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
8: ่ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์

0: เนสกาแฟริชอโรมา
1: สูตรใหม่
0: เพิ่มกาแฟ
1: เติมนม
0: อร่อยไปอีก
2: เพิ่มกาแฟ
1: สูตรใหม
3: ่ร้องหน่อยนะ
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักหยด
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่บรีซสูตรซักหยด
6: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
7: เดี๋ยวม
8: ัน
7: ก
8: ็
7: ด
8: ี
7: เด
8: ี๋
7: ยวม
8: ัน
7: ก็ด
8: ี
7: แ
8: น่
7: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
9: แค่10บาท
6: ดีนะ
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
12: ยังเบื่อง
13: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
14: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
15: ้อัยการสำนักงานการสอบสวนเร่งปิดคดีแอมีนาลอบขนเฮโรอีนและถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียและขยายผลจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก3รายเพื่อสรุปสำนวนภายใน14กันยายนนี้ก่อนครบกำหนดฝากขังพร้อมล่าตัวการสำคัญที่ยังหลบหนีส่วนแอมีนาหากออสเตรเลียไม่ฟ้องและส่งตัวกลับทางการไทยมีสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกัน
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
17: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
18: ้งานเสร็จแล้ว
19: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
20: ไอ้แม่ครับ
19: Formos Omega 369
21: รับชุดไหนดีครับ
22: เอาชุด
23: ออสตางค
24: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
25: ้
26: สนับสนุนโดย Dumex Dugrow 3D Iron Plus มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสสว.ปลดล็อก SME ให้ธุรกิจของคุณเติบโตโตได้ไกลไปได้จริงสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
27: พ่อครับขอโทษนะครับ
28: ไม่ต้องเสียใจนะลูก

เราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วพ่อก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พ่อทำฝากดูแลแม่ด้วยนะลูก

0: พ่อรักลูกนะ
1: เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกัน

0: พี่เดี๋ยวพี่ไปถูกจานแกงเข้าไปหน่อยจ้ะ
1: มุมนี้ได้ไหมพะคะ
0: ได้แล้วจ้ะแล้วพอพี่กินแล้วอ่ะพี่รีวิวเหมือนเดิมเลยนะและอย่าลืมบอกด้วยนะว่าแกงกะทิสายบัวปลาทูเนี่ยเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในเพจของครัวแม่พะกาของเราจ้ะ
1: พะกาก็มารีวิวกับพี่สิรูปเพจอ่ะเขาอยากเห็นหน้าคนทำเธอแย่อยู่แล้ว
0: ไม่เอาหรอกพี่ฉันอายกล้องอ่ะเวลาฉันออกกล้องแล้วอ่ะฉันทำตัวไม่ถูกพี่รีวิวไปเถอะเวลาพี่กินแล้วอ่ะมันดูอร่อยมากเลย
1: ได้ได
0: ้พร้อมนะพี่นะได้แล้วจ้ะ
1: หอมกะทิสุดๆเลยนะครับแล้วก็เนื้อปลาทูแน่นๆจากแม่กองนะครับคัดเองกับมือเลยอย่าลืมนะฮะแกงกะทิสายบัวครัวแม่ปากาอร่อยชัวร์ไม่ต้องกลัวผิดหวังสั่งกันมาเยอะๆนะครับ
0: พี่รีวิวเก่งมากเลยอ่ะลูกค้าทักมาเยอะมากเลยอ่ะ
1: นี่ปากกาถ้าเพจเราขายดีขนาดนี้เก็บเงินอีกสัก2ปีอ่ะเราเปิดร้านกันเลยดีไหมพี่อยากให้คนที่ชิมฝีมือของปากกากันได้เยอะ
0: พี่แต่ฉันว่าเราขายในเพจก็ดีอยู่แล้วนะ
1: ทำไมล่ะ
0: ก็ถ้าเปิดร้านมันก็จะวุ่นวายฉันกลัวไม่มีเวลาให้พี่กับลูกอ่ะอยากจะชดเชยเวลาที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งนานพี่ฉันว่าฉันตัดคลิปตอนทำกับข้าวลงในเพจด้วยดีกว่าพี่ช่วยคิดหน่อยสิฉันใส่เพลงอะไรดี
1: เพลงอะไรดีนะเอาเพลงนี้ดีไหม

0: กคนคะเดี๋ยวคืนนี้เฮากินเลี้ยงให้เต็มที่ฮอดดึกเลยเด้อเดี๋ยวจุ๊บแจงสิเปิดร้านสายๆเอาเพื่อฉลองให้กับน้องพรฟ้าสาววิศวะป้ายแดงของเขา
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เ
2: ย้เย้เ
3: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย
0: ้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย
3: ้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้แม่แม่ชาเขียวอีกเลี้ย
1: งจ้า
4: จ้าจ้าจ้าจ้า
0: ของอร่อยมาแล้วจ้าม
1: าแล้ว
3: มาแล
1: ้วเฮ้ยโอ้แกงกะทิสายบัวของโดนบกโต้งเลยนี่บกโต้งขอเปิดแล้วครับนี่นะข้างหน้าปากกาจำยังไม่ได้บกโต้งไม่ได้กินแท้สายบัวเนี่ย
4: บักต๊อกเอาไปให้คนอื่นเขากินก่อนเอามาตั้งไว้นี่เดี๋ยวมึงก็กินมันผู้เดียวตัวเนี่ยมาตั้งให้พอก่อน
3: โอ้ยมาแล้วเนี่ย
5: ทุกคนคะฟ้าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ข้างๆฟ้ามาตลอดที่ฟ้าเรียนจบได้ก็เป็นเพราะว่าทุกคนด้วย
6: ฟ้าลูกพ่อก็ขอให้ลูกเอาความรู้ที่มีมาต่อยอดนะลูกนะก็ให้ชีวิตมีเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
5: ขอบคุณจ้ะพ
7: ่อส่วนแม่ก็ขอให้พรฟ้าลูกแม่ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะลูก
5: ขอบคุณจ้ะแม
1: ่นะครับ

นนั้นโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้โซ่หอบแหงงานละบานไปขายไปขาย

0: พ่อเขาตัดสินใจว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาแล้วแต่ว่าเขาฝากนี้มาให้นะครับ
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
2: ้เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟต์ที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
4: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
5: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
4: ดูแม็กซ์ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ

0: เยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
2: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
3: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
2: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
3: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
2: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
3: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
2: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
3: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
2: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: แค่ขอ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องขอ10บาท
6: แบ๊ก
7: แบ๊กเหรอ
8: แม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
7: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
9: เมื่อไอมีเสมหะ
10: ละลายเสมหะขับออกง่าย
9: บรรเทาไอ
10: ใช้โซแมท
11: มีคาร์โบซิสเตอีน
12: อันตรายกว่าใช้ยา
13: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
14: อาทิตย์นี้ติดตามชม
15: เป๊กของน้าเราเป็นยังไง
16: เกาหลีผิวสีขาวมีซิแพคเยอะๆค่ะ
17: จริง
18: รู้ไหมจะตรวจสอบอาทิตย์26อาทิตย์นี
19: ้ครับ
18: ดูทีวีช่องวันสามเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดี
20: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดับจาน59สี่เหลี่ยมโทรออก
21: วันพรุ่งนี้
22: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
23: 7ล้านบาทครับ
21: ฮะ
24: เมื่อที่ดินวัดโคกปังตกอยู่ในมือคนชั่วภารกิจครั้งใหม่ที่ต้องรวมพลังกันจึงเริ่มขึ้น
25: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
26: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาท
27: มูเฮา
28: บางโคกปัง
24: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
25: ที่เดียว
24: นักตบวัดโคบังทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี
29: ้เศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
30: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
31: เนี่ยโกงนะ
32: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
31: พักเกศสองเป็นรักแรกของอ้วน
33: หรือ
31: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปพักเกศสองเป็นใคร
30: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
34: แกรู้ว่าไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
32: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
35: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
36: อยู่คิดยัง

0: นายกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
1: ใช่ครีมตามสัญญา
2: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
1: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
3: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
2: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลียญโทรออก
6: ไม่ว่าคุณจะกดจะเหยียบคุณก็จะไม่มีทางหยุดผมได
7: ้ตายล่ะคืนนี้เสมอเป็นตอนแรกเวลา 20:30 นหลังข่าวในพระราชสำนัก
8: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
9: ใหม่ Dove UV Repair and Glow ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99%
10: ใหม่ With a Day สูตรโปรตีนสูง33กรัมรักนะ With a Day
11: คุณอัศวินทำไมคุณอัศวินไม่ชวนเจ้าสัวมาด้วยล่ะคะตั้งแต่เจ้าสัวพ้นโทษออกมาฟ้าก็ไม่ได้เจอเจ้าสัวเลย
12: คือว่าพ่อเขารู้สึกผิดนะครับก็เลยไม่กล้ามาเจอทุกคน
11: แต่เรื่องมันผ่านมา5ปีแล้วนะคะเจ้าสัวไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วล่ะค่ะทุกคนให้อภัยหมดแล้ว
12: ที่จริงแล้ววันนี้ผมไปส่งพ่อที่สนามบินมานะครับพ่อเขาตัดสินใจว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาแล้วแต่ว่าเขาฝากนี้มาให้นะครับ

ัศวินเคยเล่าความฝันของฟ้าให้อาฟังอาหวังว่าสิ่งนี้มันจะเป็นทุนตั้งต้นให้กับความฝันของเราได้ขอให้ฟ้ารับไว้นะอย่างน้อยมันจะได้ชดเชยความผิดที่อาเคยทำไว้กับครอบครัวของฟ้า

0: เยอะเกินไปค่ะฟ้ารับไว้ไม่ได้หรอกค่ะ
1: รับไว้เถอะครับพ่อเขารู้นะครับว่าความฝันของคุณน่ะมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นตอนที่ผมเล่าให้พ่อฟังอ่ะพ่อชื่นชมคุณมากเลยนะรับไปเถอะ
0: งั้นฝากรับไว้ก็ได้ค่ะฝากขอบคุณเจ้าสัวด้วยนะคะ
1: ได้ครับ
2: ฟ้าจะทำบริษัทรับเหมาแล้วแบ่งหุ้นให้พี่โต้งกับลุงสมบูรณ์แล้วก็พ่อเท่าๆกันเพราะวันที่ฟ้าลำบากเขาสองคนไม่เคยทิ้งฟ้าฟ้าอยากตอบแทนพวกเขาฟ้าคิดเอาไว้ว่าบริษัทของฟ้าจะสร้างบ้านราคาย่อมเยาให้คนที่มีรายได้น้อยกรรมกรอย่างพวกเราสร้างบ้านให้คนอื่นมาเยอะแล้วเราก็ควรมีโอกาสได้มีบ้านเป็นของตัวเองบ้างแล้วฟ้าก็จะใช้ระบบเช่าออมบ้านด้วยการเปลี่ยนเงินค่าเช่าเป็นเงินดาวเมื่อจ่ายครบตามข้อตกลงก็สามารถใช้เงินตรงนี้มาดาวบ้านได้ไม่ต้องไปกู้ธนาคารเยอะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าเปล่าๆไปทุกเดือน
3: รู้ใช่ไหมว่าทำแบบนี้กำไรมันจะไม่เยอะนะ
2: รู้ค่ะแต่ฟ้าเต็มใจแต่ถ้าบริษัทของฟ้าช่วยให้คนมีบ้านโดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงมากเขาก็จะมีความสุขฟ้าก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะ

เราก็คบกันมานานแล้วเนาะฟ้าก็เรียนจบแล้วบริษัทก็ลงตัวแล้วผมว่ามัน

0: ถึงเวลาแล้วแต่งงานกันนะ
1: ตกลงค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะกดจะเหยียบคุณก็จะไม่มีทางหยุดผมได
1: ้ป้ายล่าวันนี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา 20:30 นหลังข่าวในพระราชสำนัก
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: มิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: ปากเหม็นแน
4: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
6: Like the sun

0: Original Number One Brand Thailand 300 ml
1: และซอยอร่อยคุ้มค่า
0: It's real
2: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนัดท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนัดท่านนายอมอมารีรอห์มานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าสยามภารกรทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวทั้งเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2500

269ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองของนักศึกษา

จัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้ในปี2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่นำมาจัดแสดงจำหน่ายในครั้งนี้อาทิงานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้วไวน์จักรันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานผู้กันระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องเช่นตลับกระเบื้องเชิงเทียนและชุดกาแฟงานผลิตภัณฑ์ผ้าเช่นเน็กไทผ้าพันคอลายเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้เช่นถาดไม้จักรันไม้สินค้าเบ็ดตะเล็ดเช่นการ์ดอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้สำหรับโอกาสต่างๆงานนี้จัดถึงวันที่14กันยายนนี้ที่ Riving Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามภารกรเวลา 14:53 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องเจ้าพระยาท่าจีนโรงแรมแบนเดรินโอเรนเทนกรุงเทพทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2569เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวาระโอกาส100ปีคล้ายวันพระราชสมภพในปีพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อประสบนิกรทั่วประเทศคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อถวายเป็นพระเกียรติยศสูงสุดและเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ให้พระเกียรติยศยืนยงจึงเสนอจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นต่อมามูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิระหว่างปี2543ถึง2550ต่อมาปี2551สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิจนปัจจุบันรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อรับรางวัลและจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปีปีละ1รางวัลในปี2569มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลได้แก่สภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆจาก18ประเทศทั่วโลกเสนอประวัติและผลงานของผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณา26รายรวมถึงผู้ที่ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1รายซึ่งมูลนิธิได้พิจารณากันกรองตามขั้นตอนของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2569ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569คือศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์สิริปัทมสิริวรณกุลสุริยะจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาและบริหารการศึกษาและวิชาชีพการพยา

ฐบาลของศรีลังกาให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นสากลเป็นผู้นำทางวิชาการงานวิจัยเครือข่ายและมีความทุ่มเทเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาพยาบาลวิชาชีพการพยาบาลและคุณภาพชีวิตของพยาบาลประเทศศรีลังกาอย่างเข้มแข็งพิธีพระราชทานรางวัลกำหนดจัดขึ้นวันที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกช่วงเช้ามอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังเกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมเพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรวม 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพผลิตบัณฑิตเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคตรองรับสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทร
มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่26/3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและบริษัท T&J Rotel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีรับฟังสรุปจากผู้แทนกรมประมงด้านการปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์และโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายอัตลักษณ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างเกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเมื่อทรงทราบปัญหาของชาวประมงที่มีต้นทุนออกเรือจับสัตว์น้ำในทะเลสูงขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานให้ทั้งผู้จัดสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ช่วยลดต้นทุนและสร้างทางเลือกแก่ประชาชนปัจจุบันนอกจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วฟาร์มทะเลตัวอย่างยังมุ่งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยเฉพาะการนำสาหร่ายคีโตมอร์ฟาที่มีคุณสมบัติดูดซับไนโตรเจนฟอสฟอรัสและคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมาพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีทำเป็นเส้นได้และผลิตภัณฑ์สิ่งทอลดการกำจัดทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการพัฒนาโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานอย.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกปร.รองรับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการขยายตลาดองคมนตรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุของมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี2569รวม25คนเพื่อแสดงมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติผู้ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12/2569เพื่อร่วมการพิจารณากลั่นกรองแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมูลนิธิโครงการหลวงติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อมาเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ดาวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงแนวทางการจัดงานและกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานสู่ประชาชนช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569
ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการ

หลวงคณะทำงานอาสาสมัครเพื่อติดตามผลในรอบปีงบประมาณเร่งรัดการดำเนิน งานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนิน งานในปีงบประมาณต่อไปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวทางตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาววัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท RX Bytech ประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26 ทับ 3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดหนองหายจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท T&J ลอเทลจำกัดสถาบันเดลคาร์เนกี้ประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2ทับ2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดประเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าววัดสาครยี่สุนประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมศิลป์สมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะพิเดิมตัวยาโยเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: บีบนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: อ๋อ
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่บอเก
12: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
13: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
14: ้หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
15: ดาวนี่ลักษ์
16: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
17: ปากสะอาด
18: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
19: ดีต่อเหงือกและฟัน
17: รสดีใช้ง่าย
18: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
19: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
7: อร่อยที
2: ่ทำถึง
3: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
11: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
17: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันนะคะวันนี้ติดตามกันกรณีของจุดที่น้ำมันรั่วย่านพระราม3ซึ่งล่าสุดมีการสั่งเร่งซ่อมแซมแล้วก็เยียวยาผลกระทบแล้วนะคะโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงถนนพระราม3ด้วยตัวเองค่ะโดยขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วแล้วก็สั่งการให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนนะคะรวมถึงสั่งให้ทั้ง2บริษัทจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยโดยกระทรวงพลังงานจะติดตามการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนความคืบหน้าการปิดล้อมบ้านพักตำรวจที่ก่อเหตุยิงภรรยาจนเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนถึงขณะนี้ผ่านมาเกือบ10ชั่วโมงแล้วนะคะผู้ก่อเหตุยังไม่ยอมออกมามอบตัวแม้ตำรวจจะตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นการกดดันให้ผู้ก่อเหตุทนไม่ไหวแต่ขณะนี้ยังไม่เป็นผลค่ะยังคงอยู่ระหว่างการรอลูกชายเดินทางมาจากภาคใต้เพื่อมาช่วยเกลี้ยกล่อมขณะที่คนสนิทเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุกับภรรยานั้นมีปัญหาหึงหวงมาสักระยะหนึ่งเคยคุยกันเรื่องของการเลิกราการแบ่งทรัพย์สินก่อนจะเกิดเหตุสลดค่ะส่วนภาพรวมฝนฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนเรื่องของการรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่13กันยายนค่ะพื้นที่เฝ้าระวังคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะคะให้ระวังอันตรายจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะจบข่าวค่ำช่องวันในคืนนี้แล้วคุณผู้ชมติดตามละครใต้ล่ากันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
10: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N Fancon
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
20: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไม่เคลียอะไรอีกเลยนะพี่จะไม่ยุ่งกับเขาอีกโอเคไหมโอเคไหมพี่จะไม่ยุ่งกับเขาอีกโอเคไหมล่ะพี่บุญ
1: มันไม่ได้เลยเว้ยสา

อาม่าผมพูดกับผมบ่อยๆว่าต่อให้อะไรๆมันจะแย่แค่ไหนเราก็อย่าไปแย่ตามมันส่วนพ่อผมก็บอกผมบ่อยๆว่าให้ใช้ชีวิตให้ดีๆผมก็อยากทำให้ได้แบบนั้นตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้ผมพยายามแล้วแต่กับคนบางคนมันก็อดทนไม่ไหวจริงๆพ่อผมรับปากไว้ว่าผมจะดูแลฟ้าให้ดีที่สุดผมขอโทษนะถ้านี่มันคือวิธีเดียวในตอนนี้ที่ผมจะทำได้

0: วันนี้มีซ้อมรำต่อตอนเย็นน่ะเลิกกี่โมงเดี๋ยวไลน์บอกนะรอรับด้วย
1: สั่งเก่งจังเว้ยฮะ
0: นี่ได้ครับพี่สาวคนสวย
1: นี่สวยตายอ่ะทำไม
2: ไอ้ป้า

0: นี่เขาบอก
1: ใคร
0: ก็เด็กใหม่ไงถูกย้ายมาเพราะว่าพ่อทำโทษ
1: ฮะ
0: เมื่อก่อนเห็นว่าเรียนโรงเรียนหรูเลยนะแต่ไม่รู้ไปทำอะไรมาพ่อก็เลยย้ายทำอะไรที่นี่
1: แล้วไงอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้โรงเรียนเรามันง่อยถึงขั้นเป็นจุดทำโทษอะไรอย่างนี้แล้วเหรอแล้วดูมันขับรถในโรงเรียนดิในโรงเรียนขับรถมีไง
0: เฮ้ยเรียกว่า
1: แล้วไม่เห็นมันขับ
0: ใจเย็นใจเย็นก่อน
1: ใจเย็นอยู่เว้ย
2: รันพี่รันใช่ไหม
3: สวัสดีครับ
2: โรงเรียนของเรายินดีต้อนรับนะ
3: ขอบคุณครับอันนี้จดหมายครับพ่อฝากมาให้แล้วก็ฝากขอโทษที่ท่านยังไม่มีเวลาผมครับ
2: ไม่เป็นไรเลยคุณพ่องานเยอะขนาดนั้นก็ต้องยุ่งเป็นธรรมดา
3: ครับ
2: มาตามครูมา
1: แบบนี้สองมาตรฐานนะครับครูขับรถมาก็ได้จอดที่จอดรถครูก็ได้อย่างนี้คืออะไร
0: พอแล้วไปเรียน
1: เฮ้ยอะไรวะ
4: ไอ้คนที่เดินตามมันอะแม่มันจากโรงเรียนเก่าเลยนะเว้ยมีคนบอกว่าพ่อแม่งจ้างให้ออกตามลูกมันมามึงคิดดูเดินสลอดเลยมึงทำตัวสาวกี้ดิน
1: ั่นพี่มึงอะตัวกี้นำเลยไหนรึเปล่าน
3: ั่นมาพี่มีมึง
5: ชื่อไตล่าเด็กม.5กูได้ข่าวว่าแม่งใช้ได้เลย

0: 3 4 1 2 3
1: พวกเราฟังครูแป๊บนึงลูกอยู่ก่อนแป๊บนึงนี่เพื่อนใหม่ของเราจะชื่อฮีรันเถากุหลาบเพิ่งจะย้ายมาเรียนต่อม.6ที่โรงเรียนของเราเนาะท่านผอ.เนี่ยก็เลยอยากจะให้ฮีรันเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มันมากๆหน่อยครูก็เลยคิดว่าจะให้ฮีรันเนี่ยเขาเป็นคนอัญเชิญพานคืองี้นะฟารุ่งเดี๋ยวครูจะให้ฟารุ่งเนี่ยเป็นคนรำนำหน้าพานออกมาแล้วลูก2คนก็รำปิดท้ายคือเหมือนเดิมกับที่เราซ้อมมาทุกอย่างเลยแค่ให้ฮีรันเนี่ยเขาเป็นคนเชิญพานอยู่ตรงกลางเท่านั้นแหละเออแล้วครูฝากฟารุ่งหน่อยให้ช่วยซ้อมให้ฮีรันเขาหน่อยนะการแสดงมันจะเริ่มอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะเต็มที่นะลูกนะเออเต็มที่นะลูกครูไปละ
2: เราฟ้าลุงนะเธอคงไม่อยากทำสินะไม่เป็นไรนะทนเอาหน่อยละกันงั้นเธอไปนั่งรอตรงนั้นก่อนแล้วก็ดูว่าเราลำจากไหนไปไหนถึงเวลาเธอก็แค่เดินตามเราแค่นั้นเองง่ายๆ

0: อืมพี่เขาให้ไปรับกี่โมงลูก
1: เห็นบอกว่า2 ทุ่มนะกีมีไลน์มาบอกว่าจะติดรถเพื่อนกลับมาให้ไปรอรับตรงป้ายรถเมล์แถวหน้าปากซอย
2: เดี๋ยวเพื่อนที่โรงเรียนมีรถด้วยเหรอ
1: ฮึลาคนไม่รู้นี่ยังงงเลยว่ามากับใคร
2: แต่ว่าฟ้าเนี่ยนะทำนู่นทำนี่เยอะไปหมดนะพ่อเนาะ
1: โอ้ยเด็กจะทำพอร์ตขอทุนก็งี้แหละแม่กิจกรรมก็ต้องทำเกรดก็ต้องดี
0: อืมแล้วเราอ่ะจะเอาไงจะเป็นผู้กำกับใช่ไหม
1: ก็ถ้าได้ทุนก็เรียนนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็เรียนอะไรก็ได้ที่มันจบไวๆมาช่วยพ่อทำงานได้ไง
0: เอ้ยอะไรก็ได้ไม่ได้ตัวเราสำคัญรู้ไหม
2: ชอบพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวไปรอพี่เขาปะไปเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวแม่จัดการเก็บล้างเอง
1: โอ้ยไม่ต้องทิ้งไว้เนี้ยแหละเดี๋ยวล่าไปรับพี่เดี๋ยวกลับมาล้างให้แม่ก็เหนื่อยแล้วไปพักได้แล้วไปห้ามล้างเด็ดขาด
2: ครับผมพ่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยล่ามอยากเรียนอะไรอ่ะ
0: ตั้งแต่ล่ารู้ว่าพ่อบ้านเข้าธนาคารอีกรอบล่าก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องเรียนอีกเลย

0: มานี่มา
1: ฮึ
0: มานี
2: ่ว่าน
0: ี่พี่ฮิรันเพื่อนพี่เด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายมาวันนี้น่ะนี่ไตล่าน้องชายเรา
2: บ้านกันพรุ่งนี้เจอกันนะออกไปแล้ว

0: ังไงเนี่ยเพิ่งเจอแค่วันเดียวให้มาส่งแถวหน้าปากซอยบ้านอย่างนี้เนี่ยนะ
1: ก็เขาต้องเชิญพานก็ต้องซ้อมด้วยกันไงโอ้ยเจ็บชะมัดมือหนักเป็นบ้าเลยเองน้องเวน
0: อย่ายุ่งนะเว้ยผู้ชายแบบเนี้ยทรงแบบนี้ไม่เวิร์กนะบอกไว้ก่อน
1: นี่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องกันแน่เนี่ยหรือคิ้วตัวเองเป็นพ่อฮะ
0: ฮะโอ้ย
1: นี
0: ่เอ
1: ๊ะรู้ไหมว่านั่นใคร
2: ใช่ครับ
1: พ่อของฮิรันไงเขาเป็นเจ้าของสโมสรทัพกุหลาบนะ
2: ช่างพ่อมันเถอะ
0: ห้ามยุ่งจบ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อ
0: รีบเข้าบ้านได้แล้วเฮ้ย

0: ป้ากลับมาแล้วเหรอลูก
1: ครับฝากเอาผ้าลงเครื่องด้วยบอกว่าต้องรีบไปอ่านหนังสือ
0: เฮ้ยเราเนี่ยไปตามใจพี่เขาจนติดนิสัยบางอย่างเขาทำเองบ้างสิ
1: ให้อ่านหนังสือไปเถอะพ่อได้ทุนมาพ่อจะได้ไม่เหนื่อยไง
0: ล่าคิดถึงตัวเองบ้างนะไม่ต้องกังวลหรอกว่าพ่อจะไหวไม่ไหวพ่อยังแข็งแรงอยู่ยังทำงานได้อีกเยอะพ่อน่ะ
1: ไม่มีอะไรจะให้หรอกนอกจากความรู้ติดตัวเอาไว้ไปหาเลี้ยงตัวเองใช่ปะ
0: พูดไปแล้วหรอวะเนี่ย
1: โคตรบ่อยเลยอ่ะบ่อยจนจำได้หมดแล้วเนี่ย
0: ไหนมีอะไรว่ามาสิ
1: เป็นผู้ชายผิดต้องขอโทษได้รับต้องขอบคุณตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีดูแลคนที่รักให้ดีอะไรยิ้มอะไรเนี่ย
0: สบายใจไงล่าจำคำที่พ่อสอนได้แบบเนี้ยพ่อสบายใจ

ชมขนาดนี้คนลุกเป็นไงหรอไปพักได้แล้ว

0: ก็หลังจากที่เราทำประชาสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลางก็คิดว่าน่าจะขยายตัวได้ประมาณกว่า100สาขาแต่อันนี้เฉพาะในเขตกรุงเทพเท่านั้น
1: ฟังแบบนี้แล้วต้องแอบไปซื้อหุ้นของเถากุลาไว้รอแล้วนะครับเนี่ย
0: ยังไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวรอตอนช่วงทำประชาสัมพันธ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ก่อน
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ไปมาช้าแล้วเนี่ย
2: พอดีเขาไม่เชิญพาครับพ่อเขาเลยต้องอยู่สอง
3: เห็นนี้อีกหน่อยต้องมาช่วยคุณพ่อทำธุรกิจแล้วสินะคะเนี่ย
0: ก็ยังลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า
3: ต้องได้สิคะคุณพ่อเก่งซะขนาดนี้นี่ก็หล่อมากด้วยนะคะเนี่ยอีกหน่อยต้องเนื้อหอมแน่ๆมาทำมาถ่ายรูปกันดีกว่านะคะค่ะยิ้มหน่อยนะคะยิ้มหน่อยค่ะ
0: อันนี้ทุกคนเดี๋ยวผมเชิญทางนี้ดีกว่านะเพราะว่าผมมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนเลยเชิญ

0: ระวังระวังค่อยค่อย
1: มันปวด
0: เอามานั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนเดี๋ยวพ่อไปเอากุญแจรถก่อนนะป้าเรา
2: เลิกไปเลย
0: ละพ่อกลัวแม่จะเป็นไส้ติ่งเนี่ยป้ารีบพาไปที่รถก่อนเร็วนุ่มเร็วไประวัง
3: เ
0: น
3: ี่ย
0: นะคร
3: ับ
0: ค่อยเด
3: ิน ค่อยเดินระวังเลยใส่รองเท้าก่อนให้ล่าไปด้วยไหมพ
1: ่
3: อ
1: ไม่ต้องไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนพี่เขาดีกว่า
4: เฮ้ยเป็นบ้านดีๆอ่ะดูแลพี่เขาดีๆด้วย
3: ครับ

0: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ป้าเขาจะมา
2: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
3: ไม่มี
4: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
5: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
7: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
10: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
9: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
11: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
10: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
9: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
5: ตู่ภพธรรือวิทย์จากวิมานอากาศเผยถึงการดีไซน์ความสัมพันธ์ของครอบครัวร่วมกับโดนัทมนัสนันเพื่อให้มีความแตกต่างจากครอบครัวอื่นๆในเรื่องค่ะ
6: จะเป็นคู่ที่เหมือนมีความแบบสกินชิพแสดงความรักด้วยกันแบบว่ากอดกันจับไม้จับมือกันอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เห็นชัดในความแบบว่าแตกต่างระหว่างครอบครัวอื่นที่เขาอยู่กันแบบอาจจะมีปัญหาระหว่างสามีภรรยามีปัญหาในการแบบคอนโทรลลูก
7: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบคไทมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
10: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
11: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
12: สนับสนุนโดย
13: My Septic My Basin เม็ดอมซิงค์ Plus ไม่มีน้ำตาลใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยาดิวอี้เรเดียนซ
14: ์พี่ครับพี่ครับผมเป็นลูกของคุณอาทิตย์กับคุณนภาที่เหมือนมี
15: อุบัติเหตุอะค่ะ
14: อ๋อทางนี้ครับ

0: ที่จะรักเมียแกมากนะครับตอนผมพยายามเอาออกจากรถเนี่ย
1: ช่วยเมียผมด้วย
2: ครับ
0: พี่ใหญ่ครับพยายามเรียกเมียตลอดทั้งที่ตัวเองก็เจ็บหนักมาก
2: ผู้หญิงเสียชีวิตแล้วครับ
0: จะเรียกจนจะเงียบไปเองเลยคนที่แจ้งกู้ภัยเล่าว่าคนขับเนี่ยพอมันได้สติแม่งก็หนีไปเลยน่าจะเมาแล้วครับเมาขนาดที่แบบมีขวดเหล้าตกอยู่ตรงนั้น

0: ู้ชมครับเกิดเหตุสลดใจขึ้นอีกแล้วครับรถหรูขับฝ่าไฟแดงและไปชนสองสามีภรรยาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาส่วนสามีนั้นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับคนขับคู่กรณีหลบหนีไปได้ครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดรอบๆจุดเกิดเหตุนั้นใช้ไม่ได้อีกแล้วแต่เรามีนี่คุณผู้ชมไปดูครับนี่เป็นภาพกล้องหน้ารถของคุณประชาสีชีพครับซึ่งเป็นพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์พอถึงจุดที่เป็นแยกที่เกิดเหตุรถได้ชนกันไปแล้วตัวของประชาเองพยายามที่จะลงไปเพื่อที่จะดูว่าช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับฝั่งผู้ก่อเหตุพอเห็นคนเดินมาก็พรวดพราดขับรถหนีไปเลยพอกู้ภัยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเขาเจอขวดแชมเปญราคาแพงตกอยู่ตรงนั้นด้วยพอมีคลิปจากกล้องหน้ารถเป็นหลักฐานแบบนี้มันเช็คได้ไม่ยากครับว่ารถคู่กรณีนั้นเป็นรถของนายฮิรันเถากุหลาบทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลเถากุหลาบครับทนายเรืองซึ่งเป็นทนายที่ปรึกษาของเถากุหลาบก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วนะครับ
1: คือในคืนที่เกิดเหตุนะครับคุณฮิรันอยู่ในงานเลี้ยงของทางบริษัททั้งคืนนะครับเรามีพยานยืนยันชัดเจนในส่วนนี้แต่เนื่องจากเป็นงานสังสรรค์คุณฮีรันได้ดื่มไปประมาณนึงจนคุณเปี่ยมยศเห็นว่าไม่ควรขับรถกลับเองก็เลยสั่งให้พนักงานของเราเนี่ยขับรถของคุณฮีรันกลับไปให้ซึ่งพอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเรารีบไปเช็คกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าพนักงานคนไหนเป็นคนเอารถไปนะครับแต่เราก็ส่งมอบหลักฐานทุกอย่างที่มีให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการสืบหาต่อไปครับ

0: มาสวัสดีครับ
1: มาสวัสดีค่ะ
2: ของขนขึ้นไปชั้น2เลย
0: ฟ้าขนรูปพ่อกับแม่ขึ้นชั้น2ก่อนก็ได้เดี๋ยวที่เหลือล่าขนเอง

0: ไม่ชอบที่นี่ไม่ค่อยอยากมาตั้งแต่เด็กแล
1: ้
0: ว
1: ไปหรอครับม่าพี่เขาแค่ยังไม่ชินนะม่ายังจำผัดฟักทองที่ล่าชอบกินตอนเด็กๆได้ไหมฮะ
0: จำได้
1: ล่าอยากกินอ่ะเย็นนี้ม่าทำให้กินหน่อยสิ
0: เหรอล่าอยากกินเหรอลูก
1: ครับ
0: ได้เดี๋ยวม่าทำให้กินนะจะได้กินข้าวกันอร่อยๆมาลูกมา

มีแรงแม่ยังไหวแม่จะพยายามดูแลหลานให้ดีที่สุด

0: ขอบคุณค่ะมาก
1: ฟ้ามันกลัวชุดตึงเหรอมะ
0: ปากเสียใครจะไปผอมขอยาวเก้งก่ามแก
2: ล่าสุดวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจำเหตุการณ์ของรถลูกเจ้าของห้างดังที่ขับฝ่าไฟแดงแล้วไปชนสองสามีภรรยาเสียชีวิตเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ไหมครับและนี่ครับนี่คือนายสันติพ่วงบุญลูกจ้างฝ่ายจัดซื้อของบริษัทเถากุหลาบครับเขาได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับตำรวจเมื่อเย็นวันนี้แล้วก็สารภาพว่านายสันติเอารถของนายฮิรันเถากุหลาบไปขับจนเกิดเหตุสลดใจขึ้นคุณผู้ชมไปฟังคำสารภาพของนายสันติครับ
3: คือวันนั้นผมต้องขับรถเอาไปคืนที่บ้านคุณท่านครับแล้ว
4: ปกติผมก็ทำหน้าที่นี้เป็นประจำแล้วมันมีแชมเปญที่เหลืออยู่ในรถผมก็เลย
3: เปิดดื่มด้วยความคึกขนองครับแล้วมันก็พอมันเกิดเหตุผมก็ตกใจแล้วก็เลยตัดสินใจหนี
2: ครับเบื้องต้นตำรวจเองก็ต้องทำการสอบสวนข้อเท็จจริงกันต่อไปเลยครับแต่ว่าในโลกโซเชียลนั้นกำลังร้อนแรงฮะเพราะเขาตั้งคำถามกันครับว่านายสันติเนี่ยจะร้องแบะแบะแบะแบะเหมือนแพะหรือเปล่า
5: เพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าส่วนสูงของนายสันติกับส่วนสูงของคนที่ปรากฏอยู่ในกล้องหน้ารถเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นคนเดียวกันได้
2: ทางนี้ก็ต้องรอการสอบสวนนะครับลายนิ้วมือของนายสันติว่ามันจะไปแมทตรงกับลายนิ้วมือที่เจอกันในรถของที่เกิดเหตุหรือเปล่า
0: เป็นเวรเป็นกรรมแท้ๆจับคนทำได้ก็ดีละจะได้จบๆกันไปมาไม่อยากไปโรงพักไม่อยากไปศาลก็ตามนั้นแหละมาเงินค่าทำขวัญที่เขาให้เรามาฟ้ากับล่าน่าจะใช้เรียนต่อจนจบได้
6: เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งรับเงินพวกมันมาสิไอ้คนเมื่อกี้อะล่าว่ามึงก็แพ้ชัดๆป่ะเพื่อนล่ามีโทรมาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์อะฮิรันมันลาตั้งหลายวันกลับมาอีกทีมันก็ใส่เฟืองแล้วบอกทุกคนว่าตกบันได
0: แล้วไงอะข่าวเขาก็บอกอยู่ว่าเขาอยู่ในงานเรียนทั้งคืนหลักฐานก็เยอะแยะรูปใน IG เขาก็เซลฟี่กับคนนั้นทั้งนั้นน่ะ
6: ไล่คนดังๆพวกนั้นน่ะก็พ่วงมันหมดป่ะมันรวยขนาดนั้นมันจะทำอะไรก็ได้เปล่าอย่าลืมนะไอ้ที่แยกนั่นน่ะกล้องวงจรปิด3ตัวพร้อมใจกันเจ๊งแล้วอยู่ๆมีคนมามอบตัวนี่มันไม่ใช่แล้วเปล่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วจะยังไงจะสู้คดีเหรอรู้มั้ยว่าต้องสู้กับใครค่าทนายเท่าไหร่จะเอาเงินที่ไหนไปสู้เขาแต่อีกปีแกก็จบม.6แล้วอะค่าเทอมที่แกอยากเรียนคณะนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะมันก็ต้องใช้เงินที่เขาให้เรามานี่แหละ
6: ไม่ใช่เว้ย
0: ไม่ใช่แล้วจะยังไงอะจะเอาเงินที่ไหนมาอย่าลืมนะพ่อแม่ไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เราเลยอะ
6: ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ได้ไงพูดออกมาได้ยังไงวะ
7: นี่พ่อไม่เอาลูกอย่าทะเลาะกันก็พอกินพอใช้ไปวันๆล่ากับฟ้าจะต้องเรียนสูงๆเข้าไว้นะลูกนะ
6: เดี๋ยวเทอมหน้าล่าลาออกเดี๋ยวล่าจะไปสอบเทียบล่าจะทำงานหาเงินเรียนเองเว้ยเงินก้อนเนี้ยเดี๋ยวล่าไม่ใช้สักบาทเลยฟ้าเอาไปเลย
0: ตายล่า
6: ก็บอกว่าฟ้าเอาไปเลยไงเอาไปเรียนทุกอย่างอย่างที่ฟ้าอยากเรียนเว้ยพ่อกับแม่ก็คงอยากให้เป็นแบบนั้นแล้วอย่าพูดอีกนะเว้ยว่าพ่อไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้อะเพราะอย่างน้อยเงินก้อนเนี้ย

0: ตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีดูแลคนที่รักให้ดี
1: ล่าจำคำที่พ่อสอนได้แบบนี้พ่อสบายใจ

0: ใจเฮงซวยบ้าอำนาจคิดว่ารวยแล้วทำอะไรก็ได้เหรอไม่ยอมหรอกเว้ย
1: วิ่งแล้ว

0: ขอบคุณมากเลยนะ
1: เจ็บมากปะเนี่ย
0: ฮะ
1: ก็วิ่งไม่ใส่รองเท้ามาตั้งนานเนี่ยเฮ
0: ้ยเลือดซิบเลยอ่ะ
1: ใส่ไว้ดิแถมจะได้ไม่โดนพื้นนั่นสกปรก
0: ไม่เป็นไร
1: ใส่ไว
0: ้พอได้นะชื่ออะไรอ่ะ
1: ตายด้า
0: ฮะ

0: แล้วเนี่ยชื่ออะไร
1: อากาศ
0: ฮะ
1: ชื่ออากาศที่เอาไว้หายใจอ่ะ

0: ได
1: ้เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
2: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
3: ้ Is that good?

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ามได้อยู่ดิ
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
2: หมดแก้ว
3: หมดค่ะ
1: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
5: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
6: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
5: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
7: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
5: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
6: ผมเป็นนักเลง
8: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
5: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
7: ไอ้ปุ๊ก
6: มึงหลอกกู
5: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
6: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
5: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
6: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
9: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก Give me more

0: ฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์วันที่1ถึง25ตุลาคมนี้เริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนโดย1คนลงทะเบียนสูงสุดได้5สิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พักและคูปองกินเที่ยวและบริการท่องเที่ยวรวมสูงสุด 3,500 บาทต่อสิทธิ์หากเที่ยวเมืองรองจะได้คูปองมากกว่าเที่ยวเมืองหลักโดยจะแบ่งใช้สิทธิ์เป็น2ช่วงถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าน
1: ักตบวัดโคกปากเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้เวลา1ทุ่มตรง
2: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ

0: ชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
0: ผมเลิฟเลย
2: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
3: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
4: สนับสนุนโดยข้าวเกรียบกุ้งสุดคุ้มตราปูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวบริสสูตรซักด่วนช่วยกระจัดคราบและลดกลิ่นอับ
5: แล้วเมื่อกี้ทำไมถึงทำอย่างนั้นอะอกหักหรือว่าโกรธใครมาหรือว่ายังไงหรอ
6: จะบ้าหรออกหักเนี่ยนะไม่ใช่เราแค่หมั่นไส้คนรวยอ่ะ
5: ใช่เปล่า
6: ใช่ดิวันนี้เราเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะมากเลยอ่ะเราก็เลยหงุดหงิดมั้งเราก็เลยโกรธโกรธคนที่ไม่รู้ทุกข์รู้ร้อนอะไรอยากได้อะไรก็ได้
5: แล้วนี่อยู่แถวนี้เหรอ
6: เปล่าอ่ะที่บ้านเราส่งให้มาเรียนภาษาจีนอ่ะ

0: เราขอยืมตังค์10 บาทได้ไหมอ่ะคือเมื่อกี้เราซื้อน้ำไปแล้วก็ไม่มีตังค์ค่ารถเมล์แล้วอ่ะ
1: พอดีเหมือนเราก็ออกมาแบบฉุกละหุกอ่ะมันก็เลยเฮ
0: ้
1: ย
0: เฮ้ยนี่มันพอค่ารถเมล์2 คนเลยนะแต่ว่าจะแตกแบงค์ไงอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ
1: เฮ้ยไม่เป็นไรก็เอาไปก่อนก็ได้
0: จะดีเหรอไม่ดีมั้ง
1: แล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะ
0: ก็ถ้านั่งจากตรงนี้สาย60ก็ถึงบ้านเลยอ่ะ
1: อ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรานั่งสาย60ไปแล้วเดี๋ยวเราไปลงตรง

ให้ช่วยมองให้ลึกลงไปเธอคงเห็นใช่ไหมฉันเราคืนแค่นี้ก่อนนะ

0: เอ้าว่า
1: ล่านี่หายไปไหนมาเนี่ยฮะมากับฟ้ากำลังจะออกไปตามอยู่แล้วนะ
2: บอกให้ไปนอนก็ไม่ไปบอกจะรอ
1: รอสิใครจะไปหลับลงลูกก็เพิ่งตายแล้วนี่หลานก็มาหายอีก
0: ล่าขอโทษนะครับม่า
3: พี่น้องทะเลาะกันยังไงก็อย่าเดินหนีกันไปแบบนี้สิพี่เขาก็ห่วงตามประสาคนเป็นพี่นั่นแหละ
2: ไอ้ม่าดึกแล้วรีบไปอาบน้ำนอนเถอะ
3: ล่า
0: ครับ
3: อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นไปแล้วนะลูกคิดซะว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมต่อให้อะไรอะไรมันจะแย่เราก็อย่าไปแย่ตามมันพาชีวิตตัวเองไปให้ดีให้ได้ทั้งสองคนนะลูกพี่น้องมีกันอยู่แค่นี้ต้องดูแลกันดีๆรู้ไหม

0: ไปไหนมาทำไมเพิ่งกลับเอาป่านนี้โทรไปก็ไม่รับนี่โกรธแม่เหรอ
1: เปล่านะแม่กาจะโกรธแม่ทำไมกาไม่ได้โกรธแม่นะ
0: ไม่โกรธแม่แล้วโกรธใครมีกันอยู่สองคน
1: ก็กาไม่อยากไปเรียนตามที่เขาสั่งอะแม่ภาษาจีนกาก็ไปเรียนให้เขาแล้วเขายังจะมาอะไรกับกาอีก
0: แต่เขาซัพพอร์ตลูกทุกอย่างทุกอย่างที่แม่ให้ลูกไม่ได้
1: แม่แม่ให้จนกาดโตมาขนาดนี้แล้วกาดไม่ได้อยากได้อะไรจากใครอีกนะแม่ไม่มีเขาเราก็อยู่กันได้นะแม่เนี่ยมีความสุขจะตาย
0: แล้วถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่กาดจะอยู่ยังไงกาดก็รู้ใช่ไหมว่าแม่ไม่ค่อยแข็งแรงและอีกอย่างยังไงเขาก็เป็นพ
1: ่อกาไม่สนนะแม่เขาไม่เคยมีกากับแม่อยู่ในชีวิตเขาเลยนะแม่กาจะต้องไปสนใจเขาทำไมกาอยู่ยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่กับเขากาไม่จำเป็นต้องมีเขาแล้วกาก็จะไม่เรียนตามที่เขาสั่งด้วย
2: กากา

0: กันนะ
1: นอกเส้นนะคะทำให้สวยๆเลยนะ
2: ค่ะ

0: รับเอาไว้เถอะครับคุณนอนเชื่อผมนะครับมันจะทำให้ครอบครัวคุณสุขสบายมันเป็นทางเดียวนะครับที่ทำให้ครอบครัวคุณไม่ลำบากเอาไว้เถอะครับ
1: นี่ใจคอเขาจะไม่มาดูลูกเลยหรือไง

0: เตียงไปหลายวันน่ะว่าจะไปเอาเลคเชอร์จากเพื่อน
1: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
2: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
1: ดูแม็กซ์ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
6: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
7: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
9: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
10: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
9: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
11: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
10: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
9: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
2: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
3: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ต้องกินตั้งแต่เกิด
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: อาทิตย์นี้ติดตามชม
6: เป็ดของน้าเราเป็นยังไง
7: เกาหลีผิวสีขาวมีซิแพคเยอะๆค่ะ
8: จริง
9: รู้ไหมจะตรวจสอบอาทิตย์6อาทิตย์นี
10: ้
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เนี่ยโทรออก
12: Juliet and Juliet ซีรีส์รักต้องห้ามสุดคลาสสิกที่ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานความรักรับชมตอนแรกพร้อมกันก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม
13: เกินคาดมาก
14: ๆดูแล้วใจเต้น
15: เป็นการเปิดตลาดเกิร์ลเลิฟได้ดีมาก
16: ๆนี่แหละ GL ฉันตามหาก
12: ับรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2 Juliet
17: เคมีระเบิด
18: ว้าว
19: หมิงหมิงคือหล่อเท่สมาร์ทคูลมากๆส่วนน้องเนปจูนก็คือสวยน่ารัก
8: เขาเข้าขากันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้น่ารักแบบแค่จ้องตาก็ฟินแล้ว
12: ด้วยความรู้สึกที่ต่างเอ่อล้น
10: ได้กลิ่นความขมมาตั้งแต่ EP 1
5: เปิดมาตีกันก่อน
2: เรื่องราวที่มันรักกันไม่ได้เขาจะทำยังไงให้เขารักกันให้ได
0: ้เกลียดกันแต่ว่าเราต้องแอบรักกันนี่คือซิกเนเจอร์ของช่องวัน
12: ท่ามกลางความแค้นระหว่าง2ตระกูล
4: 2ตระกูลที่ไม่ถูกกันบังเอิญลูกสาว2ครอบครัวมีหัวใจให้กัน
9: พีคมากถ้าพ่อรู้จะเป็นยังไง
15: เฮ้ยแล้วยังไงล่ะความรักมันห้ามกันได้หรอ
12: ที่กลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
4: จะเหมือนโรมิโอเห็นจูเลียตที่เราติดตามไหม
5: แต่เรื่องนี้คือจูเลียตแอนด์จูเลียตมันอาจจะตีความแบบใหม
15: ่รอลุ้นกับทั้งสองคนเนี่ยจะฟันฝ่าไปได้ไหม
13: เราจะพี่ก็สองคนจะเป็นยังไง
12: และนี่คือเสียงการการันตีว่าซีรีส์เรื่องนี
2: ้คนค่าแก่การได้ดูมากๆ
10: แกก็ต้องดูพลาดไม่ได
8: ้ลองมาดูมาชิมมิงมิงเนปซูนคือถ้าเข้ามาแล้วน่าจะออกไม่ได้แล้ว
2: ห้ามพลาดดูสดทางวัน31ดูย้อนหลังที่วันดี
5: เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะให้ทุกคนได้ดูกัน
10: ก็ฝากซัพพอร์ตจูเลียตและจูเลียตอยู่ด้วยกันไปจนถึงตอนจบนะ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
6: เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอด1ใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
14: สนับสนุนโดยท้องอืดแน่นท้องต้อง Air Expo Air Expo ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องไซเมทิโคนอ่านฉลากก่อนใช้ยา
20: Mm-hmm.

0: ทุกวัน
1: อ๋อครับครับครับ
0: ไม่ใช่ตรงนี้นี่ถอยไปเลยถอยไปนะนี่ขวางทางเข้าได้ยังไงเล่าอ้าวกังเป็นหรือเปล่าหรือนี่
1: เป็นครับเป็นครับ
0: ถอยไปอีกถอยไปถอยไปเก้าอี้มาเก้าอี้มาตายแล้วนมถั่วเหลืองหวานน้อยเอาแบบไม่แช่นะว่าไม่กินของเย็นแล้วก็ขนมปังไส้ครีมแล้ว
1: ครับ
0: เอานี่ไงนี่ตรงนี้อยู่ตรงนี
1: ้ขนม
0: นี่เด็กที่พ่อเพิ่งตายแล้วต้องย้ายมาอยู่กับอาม่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ใช่ฟังนิ่มสิเอาแบบปังปี๊บอ่ะรู้จักกระเป๋าปี๊บอ่ะปี๊บอ่ะ
1: ปี๊บรู้จักปี๊บ
0: เออเอาไปเปลี่ยนมา

0: ั้นบนน่ะอันบนเออนั่นล่ะโอ้ขายของยังไงว่าไม่รู้ของอยู่ไหนนี
1: ่นม
2: ครับ
1: เอากระเทียมกระปุกหนึ่งกระเทียมดองอ่ะแล้วก็พริกเผากระปุกหนึ่ง
2: กระเทียมดอง
3: พี่หนูเอาปากกาน้ำเงินแท่งหนึ่ง
2: ไม่รีบใช่ไหมคะรอแป๊บนึงนะ
1: เฮ้ยฉันอยู่แถวหลังปลากระป๋องได้ไง
2: พี่สวยเด็กที่พ่อมึงตายใช่ไหม
0: เออกะหลานามาแหละ
1: วู้ชักช้า
2: ไส้ดินต่อ2ด
3: ีปากกาน้ำเงินค่ะแท่งหนึ่ง
2: เอ้ามา
0: จะช่วยมาขายของเหรอแล้วนี่ทำกับข้าวไว้ด้วยตื่นกี่โมงแล้วเนี่ยลูก
2: พอดีเมื่อคืนเห็นว่ามานอนดึกอ่ะกลัวมานอนไม่พอแล้วก็เลยลองเปิดร้านดู
0: นอนตีสองจะให้ตื่นตีสี่ตีห้ามันก็คงไม่ไหวจริงๆอะเนาะ
2: ต่อไปเนี้ยเดี๋ยวล่าจะเป็นคนเปิดร้านตอนเช้าเองมานอนไปเลย
0: เช้ามืดนะขายดีนะพวกคนไปเรียนไปทำงานตอนสายๆก็พวกแม่บ้านนั่นแหละขาดเหลือกะปิน้ำปลาตกบ่ายก็พวกคนเฒ่าคนแก่มาซื้อน้ำซื้อขนมนั่งคุยกันแก่เหงา
2: ม่า
0: อ
2: ย่างเวลาเราขายอะไรทีละ5บาท10บาทแบบเนี้ยมันอยู่ได้จริงหรออ
0: ่ะแหมยามหมิ่นเศษเงินนะของทุกอย่างในร้านอาม่าเนี่ยอาม่าตั้งกำไรไว้แล้วว่าอย่างน้อยๆต้องไม่ต่ำกว่า 7% พวกขนมถุงเนี่ยได้กำไรมากกว่านั้นอีกลูกอม2เม็ดบาทก็ได้กำไรเยอะแล้วพวกน้ำเป็นขวดเนี่ยนะพอมาแบ่งเป็นแก้วๆขายเนี่ยขวดนึงได้กำไรหลายตังค์เลย
2: 7% อย่างพวกขนมถุงอย่างเงี้ยต้นทุนมันเท่าไหร่มา
0: คิดง่ายๆ4บาทถ้วนขาย5บาทเต็มนี่ก็กำไรเกิน 7% แล้วถ้าขายยกแพ็คหมดเนี่ยนะกำไร12บาท
2: 12บาทมาแล้วขายงี้แล้วเมื่อไหร่จะรวยอ่ะ
0: นั่นสินะ
2: ฮะ
0: เอานะรวยร้านเล็กกับรวยร้านใหญ่มันก็ไม่เท่ากันสิลูกแล้วตอนนี้โอ้โหพวกร้านสะดวกซื้อเปิดเยอะแยะเต็มไปหมดขายทั้งวันทั้งคืนพ่อคุณเอ้ยเราก็ต้องอาศัยขายเยอะกำไรน้อยแล้วก็เป็นกันเองกับลูกค้าเนี่ยบางคนเนี่ยซื้อเช้าจ่ายเย็นเราก็ต้องยอมนะลูก
4: อาม่าไข่ไก่สามฟองผงรสซองครับ
0: ได้ไข่ไก่3ฟองผงปรุงรส1 2นะ
4: ครับ
0: ไปกินข้าวได้แล้วเดี๋ยวมาหาเอง
4: อ๋อ
0: ทำอะไรกิน
4: ครับฮะไข่ตุ๋นครับ
0: ไข่ตุ๋นเหรอโอ้ดีเออแล้วนี่ลูกเป็นยังไงบ้างอ่ะ
4: ก็อาการดีขึ้นแล้วครับ
0: ดีขึ้นแล้วเหรอ
4: ครับ
0: โอ้ยดีว่าดีใจด้วยนะดีแล้วเนี่ยซื้อขายไปนะให้อีกกินนะ
5: กินข้าวกันพ่อครัวเจ้าเนี้ยทำปลากระป๋องอร่อยมาก

0: เรื่องเมื่อคืนที่พูดอะมันเป็นเพราะพี่เป็นพี่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วฉันก็ต้องดูแลแกสิ
1: ก็เหมือนกันนั่นแหละล่าก็ต้องดูฟ้าเหมือนกันพ่อสั่งไว้ด้วยเถอะแต่ว่าจะลาออกจริงนะม่าแก่ๆแล้วอะยังไงก็ต้องมีใครคนนึงคอยช่วยเขาเราเป็นภาระม่าอย่างเดียวไม่ได้เว้ย
0: จะลาออกมาขายของเนี่ยนะอนาคตอยู่ไหนก่อน
1: ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปสอบเทียบไงนี่คิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะลองไปขอรุ่นพี่ไปช่วยงานที่กองถ่ายดูเผื่อขอให้เขาช่วยตอนทำหนังสั้นขอทุนอีกถ้าได้ก็สบายเลย
0: ลา
1: คิดมาแล้วคิดมาทั้งคืนเลยด้วยยังไงก็ต้องมีคนช่วยมากแกฟ้าเอาเงินก้อนนั้นไปเลยเอาไปเรียนเอาไปทำอะไรที่อยากทำล่าเป็นผู้ชายล่าดูแลตัวเองได้อะไรทำหน้าอยากกินมะลา
0: ไม่ไม่กินรู้ว่าไม่ชอบไง
1: เหรอไม่รู้เลย
0: เนี่ยรู้อ่ะกินทำเองกินเอง
1: พ่อกลัวเด็ดไม่ใช่เหรอ
0: ตอแหลไปกันอ่ะ
1: รู้ก็ดี

0: จนะ
1: เทคแคร์นะมา
0: ขอบใจนะเจอกันที่โรงแรม
1: วันนั้นนะจ๊ะ

0: ราบอกเธอเธออย่าบอกใครได้ไหมที่เราบอกเธอเพราะเราคิดว่าเธอจำเป็นต้องรู้นะ
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
3: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
6: ฝากเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบ

ทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับ Farm Daily Veggie Plusโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: Like the soy 300 ml Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 million
3: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
2: It's real
4: รัฐบาลแจ้งประชาชนที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยและจ่ายค่าไฟต่อเนื่องเกิน6เดือนตรวจสอบบิลรอบเดือนกันยายนนี้โดยจะได้รับการปรับอัตราค่าไฟจากแบบชั่วคราวเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยกรณีใช้ไฟ200หน่วยแรกคิดค่าพลังงานไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหากยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

0: น้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มบริเจนซี
1: ่ถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
2: อีกสักครู่พบกับรายการจริงหรือมั่ว
3: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
4: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: กินสิเค้กที่นี่อร่อยมากนะอร่อยไหมเธออยากถามเราเรื่องนี้ไหม
6: ก็ได้ยินข่าวว่าตกบันไดไม่ใช่หรอ
5: ความจริงแล้วเราไม่ได้ตกบันไดหรอกเราโดนพ่อตี
6: เอ้าทำไมอ่ะ
5: ก็แล้วแต่เขาเลยอ่ะบางทีก็เรื่องที่เราเกเรบางทีก็เราทำให้เขาเสียหน้าแต่ว่าอย่างเรื่องล่าสุดเนี่ยเราโดนที่งานเลี้ยงเพราะว่าเราไปงานเลี้ยงสายไงก็วันนั้นเราไปซ้อมเชิญพาแล้วก็ไปส่งเธอจำได้ไหม
6: พ่อเธอเขาดุจังเนอะงั้นแบบนี้ก็แปลว่าคืนนั้นเธอก็ไม่ได้เป็นคนขับรถคันนั้นจริง
5: ๆใช่ดิแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ที่งานเลี้ยงทั้งคืนนะเราก็ไปโรงพยาบาลมันก็เลยมีดราม่าไงว่าเราอยู่โรงพยาบาลในคืนเดียวกับคืนที่เกิดเหตุเราก็พูดให้คนอื่นรู้ไม่ได้ไงว่าพ่อเราเป็นคนทำอะ
7: น้องเสียใจด้วยนะ

0: บคุณสำหรับเค้กอร่อยๆนะไว้เดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนไ
1: ปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราไปส่งไหมคือเราก็กำลังจะกลับพอดีอะ

0: อบใจนะที่มาส่ง
1: ฟ้าเรื่องที่เราบอกเธอเธออย่าบอกใครได้ไหมคือใครจะคิดอะไรก็ปล่อยเขาคิดไปเถอะที่เราบอกเธอพอเราคิดว่าเธอจำเป็นต้องรู้นะแต่คนอื่นเราไม่สน

0: ื่องเฮงซวยแล้วก็ไม่มีปัญญาแก้ถ้าแกอ่อนแอแบบนี้แกจะดูแลเถากุหลาบได้ยังไง
1: เรารู้นะว่าน้องเธอไม่ชอบเราแต่ว่าผมว่ามันไม่เกี่ยวกันนะ
2: เอ้าเอามาอะไรเนี่ย
3: พอดีมาส่งที่แถวเนี้ย
2: เดินมาไกลมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะมีคนใจดีแถวนี้ไปส่งไหมนะ
4: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

0: หุยสับสนนะโอ้ย
1: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
0: ไม่ถึงเขานะอุ้ย
2: เราก็เท่ซะด้วยนี่ก็ลำบากกับว้าวุ่นเลย
1: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
3: เหมือนโทษผมแอคไปแล้ว
1: ถ้าเราติดรถเพื่อนกลับบ้านแต่รถติดเท่ากับว่าเราติดอยู่ในรถ
4: ไม่แต่อยู่บนรถรถติดอยู่ในถนนรถติดอยู่ในถนน
0: ถนนถนนถนนเพราะเดียวเพื่อนผมพูดถนน
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถติดอยู่ที่ไหนถนน
4: The Road
1: ในเพลงพันทิปของโลโซบอกว่าไม่ไปพันทิปแต่สุดท้ายได้ไปเดอะมอลเซ็นทรัลและเอ็มโพเรียม
0: ก็ว่าจะชวนเธอไปดูนะก็ว่าจะชวนเธอไปกินข้าวไปดูคลิป
1: ไอ้กีตาร์รุ่นนี้มันรุ่นไหนอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซูเปอร์แตงสนับสนุนพวกเราได้ค่ะที่ช่องอโศกมนตรีค่ะนี่คือรายการจริงหรือมั่ว X อู๊ดและปกป้องโอฮาน่าจะบอกว่าทีมคุณมาเทปแรกแล้วเขาทำได้ดีด้วยนะ
4: ครับผม
1: เออทำไปกี่แนนจำได้ไหมทำไป4คะแนนดีมากนะคะ
4: 4คะแนน
1: ใช่คือต่อให้คะแนนไม่ดีแต่ว่าเหมือนว่าเออแบบเขาทำภาพอะไรอย่างเงี้ยภาพรวมไว้ได้ดี
4: แปลว่าทำความฉลาดเยอะ
0: วันนี้แหละจะมากู้ชื่อเสียง
4: ใช
0: ่12ข้อก็คือ
4: ได้หมดเลย
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกัน
4: สร้างหมดเลย
1: เรามีแค่9ข้ออ้าว
4: ครับเพิ่งมาจากไหนมึงดูจริงเนี่ย
0: เติมให้
1: เอาอย่างงี้ปกติแล้วถ้าเกิดถามเรื่องความรู้รอบตัวนี้2คนเป็นไงคะรู้เยอะมั้ย
0: โอ้โหเอาจริงถ้าเรียนจบมานี่ก็ถ้าเรื่องสุดครูแม่สองก็จำอะไรไม่ได้เลย
4: ใช่ใช่ทำได้แค่นั้นเลยครับ
0: แค่นั้นเลย
1: แม่2นี่เรียนตั้งแต่ช่วงป .1 ป .2 ป .3 นะ
4: ใช่ครับสมองปิดรับแค่นั้นเลย
1: อ๋อแล้วแต่หลังจากนั้นจบเลยไม่เอาอะไรแล้ว
0: จบเลยคือน้ำเต็มแก้วแล้วไม่สอนแล้วคือไม่เชื่อแล้ว
1: ไม่เชื่อแล้ว
0: ใช่เราเก่งแล้ว
1: เลิศมากนะคะซึ่งวันนี้4คะแนนขอให้ได
4: ้
1: ขอให้ไม่ต่ำกว่า4แล้วกัน
4: ได้ครับ
1: เป็นศักดิ์ศรีของโอฮาน่า
0: ครับใช่
1: กติกาง่ายมากค่ะช่วยกันกดตอบประโยคปริศนาที่ได้ยินว่าประโยคนี้จริงหรือมั่วแข่งกันทั้งหมด3รอบแต่ละรอบมีให้ตอบ3ข้อโดยจะต้องบริหารเวลาในการตอบรอบ1มีเวลา12วินาทีรอบ2มีเวลา9วินาทีรอบ3มีเวลา6วินาทีสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุดเมื่อคุณทำได้คุณจะมีกรอบเกียรติยศเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักประกันว่าโอฮาน่าไม่แพ้ใคร
0: เอาล่ะ
4: เอาเนี่ยมีเพื่อเราไม่โบว่ะ
0: แต่ไอ้หกวิอ่ะกูยังหายใจเข้าไม่เสร็จเลย
4: กูยังไม่ได้ต้องตั้งใจแล้วต้องตั้งใจ
1: พร้อมไหมคะ
0: พร้อมครับ
1: คำถามรอบแรกเวลาจะเริ่มเดินหลังจากที่สนิอ่านคำถามแรกจบนะ
4: ครับผมโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นขุดความรู้ออกมา
1: ขุดความรู้ทั้งหมดที่มีออกมานะคะคำถามจะอ่านเร็วมาก
4: ๆครับ
1: พร้อมไหมคะ
0: พร้อมครับ
4: ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วหายใจลึกๆนะคะให้โอกาสให้โอกาสหายใจก่อนให้โอกาสหายใจก่อนถ้าพร้อมแล้วคำถามรอบแรกถามว่ามนุษย์ทุกคนมี10นิ้ว
4: มนุษย์ทุกคนมี10นิ้ว
1: ตอบเลยค่ะ
0: เฮ้ยเวลาเหลือโอ้
4: จริง
0: มันไม่คิดก่อนนะ
4: ก็10นิ้วไงป้อง1 2 3อ่ะนับไปเท่าไหร่
0: นิ้วตีละอู๊ดนิ้วตีละอู๊ดแล้วถ้าบางคนเกิดมาแบบว่าเหลือ9นิ้วทำยังไงอ่ะ
4: เฮ้ยกูได้เท่านั้นจริงวะสมองกูมาเท่านี
1: ้ไม่ทันแล้วจริงๆเป็นคำตอบที่ผิดค่ะคนเรามีกี่นิ้ว
0: 20
1: นิ้วเพราะว่านิ้วมือ10แล้วก็นิ้
4: วเท
1: ้
4: าอีก10ผมยังผมเลยบ้องตันที่เท้าเฉย
0: มือจระเข้เหรอ
1: หรือบ้องเท้าหรือบ้องเท้าไม่เป็นไรศูนย์คะแนนข้อแรกคำถามจะเป็นแบบนี
4: ้
1: ได้ไหมคะได้ไหมคะ
4: ได้ครับได้ครับอันนี้ถือว่าลอง
1: ไม่ลองค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้มันตอบเอาฮาเฉยจริงๆมันรู้มันเป็นคนฉลาด
1: เหลืออีก2ข้อกับเวลา8วินาทีพร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
1: ปกติแล้วเคยเล่นพวกแบบว่ากลอนอะไรที่เขาฮิตกันไหม
4: กลอน
1: เออแบบกลอนที่เขาชอบท่องกันฮิต
0: ๆอ๋อที่แบบว่าต่ออะไรกันไม่เคยเลย
1: ไม่เคยเลยนะ ไม่เคยเลยนะ
0: ไม่เคยเลย
1: แต่คุณน่าจะเคยได้ยิน
0: เอาละ
1: ฟังให้ดีนะคะคำถามถามว่าถ้าอู๊ดมีรอยสักที่แขนขวาสักทรงองค์นารายณ์แขนซ้ายสักชาติราชสีขาขวาหมึกสักพยัคฆ์ขาซ้ายสักหมีมีกำลังหน้าอกสักพระโมคคลาพักขวันปิดตาสักเบื้องหลังเบื้องหน้าลงอักขระณจังงังหน้าผากฝังเหล็กกล้าเพชรตาแมวแสดงว่าอู๊ดจะมีรอย

0: รอยสักหมีที่แขนซ้าย
1: เรื่องอะไรเฮ้ยแขนขาโอ้อะไรแขนอะไรแขนขาแล้วเอาสิมั่ว
0: เพราะอะไรคะ
2: แขนซ้ายสัก

0: จริงๆแล้วต้องตอบว่าขาซ้ายรอยหมีเนี่ยสักรอยสักหมีเนี่ยอยู่ที่ขาซ้ายแบบนี้แหละแบบนี้แหละ
1: เราใช้เวลาได้เราใช้เวลาได้ได
0: ้คะแนนมาแล้ว1คะแนนเก่งมากเมื่อกี้คนพูดอ่ะแม่งยังไม่ทันเลยพร้อมไหมคะ
2: พร้อมครับ
0: เวลาตอนนี้เหลืออยู่4วินาทีทำให้ดีถ้าข้อนี้ทำได้จะได้ไม่ต้องกดดันเนาะรอบหน้า
2: ได้เลย
0: คำถามถามว่าถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
3: อู๊ดมึงเอาเยอะเหรอ
4: ก็หล่อไม่มีอยู่จริงหล่อไม่จริงได้ไงล่ะ
3: คือมันเป็นคำชมแบบว่าหล่อมากหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ยเราแบบเวอร์แบบอะไรอย่างเงี้ย
4: ไม่เคยได้ยินผมไม่เคยได้ยินคำนี
3: ้ผมหล่อเหมือนไม่มี
4: ไม่มีอยู่จริงมึงหล่อเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงอะไรก็มีอยู่ยืนอยู่นี่ไง
3: แต่ยืนข้อสมมติข้อสมมติเขาไม่ได้ว่าอะไร
0: คุณว่าคุณหล่อไหมคุณหล่อไหมคุณหล่อจริงไหม
4: ผมว่าหรอผมหล่อจริงไหมเหรอผมก็พอเนื้อพอตัวมาประมาณ
3: หล่อเพียงเดียวหนวดงอกสองเส้นไปเลย
4: ไม่ยอมนะ
0: เออไม่ยอมนะแล้วถ้าคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริงใช่ไหม
2: หุยสับสนนะโอ้ย
4: ไม่เคยได้ยินด้วยหรอก
3: หล่อเหมือนไม่มีอยู่จริง
0: เขาถูกปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
4: โอ้ยหล่อตายอย่างเงี้ยอัน
2: นี้เขาไม่ชมนะ
0: ท่านจะได้ยินคำนี
4: ้
0: โอ้มึงหล่อตายอ่ะใช่ไหม
4: ได้ยินแต่คำนี
0: ้เออประโยคนี้คุ้นๆว่าเหมือน
3: ใคร
0: เ
3: ชิมกันใครไม่ชมเพื่อนกูวะ
0: แล้วคุณตอบว่ามั่ว
4: มั่วครับ
0: พี่นี้ถามว่าอะไรถามว่าถ้าเกิดมีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริงแล้วคุณตอบว่ามั่วมั่วเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
4: พี่หล่อพี่หล่อ
3: เอามันคือคำประชดเหรอ
0: เฮ้ยกูชอบก่อนเมื่อกี้ฮะจริงเหรอมันคือคำที่บอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงก็คือสมมติว่าเขาเห็นอุ้ยกับปกป้องมาใช่ไหมเฮ้ยหล่อว่ะหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงคือหล่อเหมือนเทพบุตรอ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วคุณหล่อไงถูกไหม
3: ก็ถูกเขานะอุ้ย
5: เราก็เทซะด้วยอ่ะนี่ก็ลำบากกับว้าวุ่นเลย
0: อันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
4: เหมือนโทษผม
0: เก่งมาก2ข้อ2คะแนน
3: เฮ้ยเรา
4: พอตัวอยู่นะ
0: คุณเก่งนะคุณได้2คะแนนนะ
4: เฮ้ยนี่คือครึ่งนึงของไอ้พวกไอ้พวกนั้น
0: เออถูกถูกมีสติมากคุณมีสติมาก
3: มีสมอง
0: แล้
3: วพวกนั
0: ้
3: น
0: และไม่ได้มีสติเดียวมีสมองด้วยแปลว่าเพื่อน
3: ไม่ใช่เพื่อนครับเป็นเพื่อนร่วมงาน
0: เพื่อนร่วมงาน
4: แต่คนรู้จัก
0: ไม่ครบด้วย
3: ถ้าคะแนนไม่ถึงไม่แบบไม่เกิน5ไปก็ไม่ใช่เพื่อนเราหรอก
4: ใช
3: ่ผมค่อนข้างเลือกเพื่อนนิดนึง
0: เดี๋ยวเลือกเยอะเลยรอบที่2นี้เวลาจะน้อยลงนะเหลือแค่9วินาทีเหมือนเดิมเลยค่ะอ่านคำถามแรกจบเวลาจะเดินทันที
3: ครับ
0: คำถามถามว่าลูกเต๋า2ลูกมีแต้มรวมกันสูงสุด12แต้ม
4: ครับ
3: จริงเลยอย่างเงี้ยจริงเลย
4: ใช่ครับ
0: มีเลขอะไรบ้างคะ
3: มีเลข6กับเลข6ครับ
4: ไม่ต้องใจอ่ะเราผิดเราผิด6เป็น12แล้ว55เป็น22แล้วนะ
3: เดี๋ยวเออ55เป็น22
4: ก็6บวก6เป็นเท่าไหร
0: ่12
4: 12แล้วอ่าน
3: 1 6 6 2 12โอเค62
4: มันเอาเลขทั้งหมดมารวมกันเว้ย
3: อ๋อ
0: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแล้วจริงมือตอบที่ผิดค่ะช่วยพี่นี้นับหน่อยว่าจริงๆแล้วต้องรวมกันแล้วต้องกี่แต้ม
4: ไว้บอดครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง
3: เฮ้ยไม่ใช่สิ
0: ถูกเพราะว่าพี่นี่บอกว่าลูกเต๋าสองลูกไง
4: หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไม่ใช่ยังไงพ่
3: อหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเหรอ
4: สองไอ้ป้องเ
0: ลยแล้วสองบวกสองล่ะ
4: เป็นสี
3: ่บ้าสองเป็นสี่เหรอ
4: สี่เลย
3: เนี่ย
4: ใช่เดินมาเป็นงี
3: ้สองสองเป็นสี
4: ่สี
0: ่สามบวกสามอ่ะ
4: เป็นหก
0: สี่บวกสี่ล่ะ
4: เป็นแปด
0: ห้าบวกห้า
4: เป็นสิบ
0: หกบวกหก
4: เป็นสิบสอง
0: แล้วรวมกันทั้งหมดต้อง
3: คืออะไร
4: ไม่คำนวณ30อ่ะ30ฝา20ฝาก็ได้
3: อุ้ยไม่รู้
0: คำเดียวนะอันนี้คำตอบ
3: ไม่รู้เลยอ่ะ
0: 1บวก1เท่ากับ2ใช่ไหม
4: 2ครับ
0: อ่ะคิดง่ายๆเอาคิดลูกเดียวก่อน
4: ครับผม
0: 1บวก2เป็น3
3: 3
4: ครับ
0: 3บวก3เป็น6
4: ครับผม
0: 6บวก4เป็น10
4: 10
0: 10บวก5เป็น15
4: ครับ
0: 15บวก6เป็น21 21
3: 10อะไรกูเห็นมึงแรกบอกว่า10เมื่อกี้นี
0: ้21คูณ2เป็น
3: 42
0: 42ต้องตอบว่า42
4: ถ่ายที่หน้าเขา
0: อ่
4: ะ
0: ไม่เป็นไรข้อนี้ไม่ได้ไม่เป็นไร
4: เป็นผมเป็นอยู่เสียเซลล์อยู
0: ่ล้างใหม่เหลือ7วินาทีเมื่อกี้ใช้เวลาไปน้อยมากนะคะแค่2วินาทีเอง
4: ครับ

0: วลาได้
1: เข้าใจแล้วมันได้แค่4ไอ้พวกนั้น
2: อย่าเพิ่งไปเข้าใจมันต่อไปมันจะง่ายเว้ย
1: โอเค
0: คุณเคยไปกินชาบูมั้ย
1: โอ้โห
2: ประจำฮะ
0: ประจำใช่มั้ยค
2: ุ
0: ณต้องรู้ดีเลยเรื่องนี
3: ้ครับ
0: คำถามนี้ถามว่าบอลเชิญยิ้มชวนซาบอนไปกินชาบูกับบอลพราดอนที่ร้านแต่ซาบอนบอกว่าไม่ไปจะชวนบอลพราดอนไปกินชาบูกับบอลเชิญยิ้มที่บ้านแทนแสดงว่าบอลเชิญยิ้มไปกินชาบูกับซาบอน2คน
1: ไม่ใช่ดิก็ต้องมีพี่บอลพา
2: สามคนไงพี่บอลพาดอนใช่ไหม
1: เออใช่
2: มีซาบอนพี่บอลพาดอนพี่บอลเชิญยิ้ม
1: ใช่ไปกินบ้านซาบอนกัน
2: ไม่อยากไปร้านแล
1: ้
2: ว
1: ไม่อยากไปร้าน
2: กินที่บ้านกันแทน
1: ที่บ้านใช่มันจะหวังได้ไงบ้าน
2: ใช่อ
0: ันนี้คุณคุยกับใครคะ
2: ชวน
0: แสดงว่าที่ตอบก็คือเพราะว่าไปกินกี่คน
1: สามคน
0: สามคนหรอ
1: ใช่
0: เปล่า
1: ใช่
0: มีใครบ้าง
1: มีซาบอนมีพี่บอลพาดอนแล้วก็
2: พี่บอลเชิญยิ้ม
1: พี่บอลเชิญยิ้ม
0: คุณตอบว่ามั่วและมั่วเป็นคำตอบที่คุณกดลั่นผิดหรือเปล่าม
2: ั่
0: วเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
1: หัวต้องมึงเหรอไม่เชื่อใจว่ะผมมาคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเป็น3คน
2: แต่จริงแล้วต้องกดจริงหรือมั่ว
0: แต่เมื่อกี้ตอนที่พูดเหตุผลมาถูกต้องเลยนะตอนที่ทบทวนเงียบๆอยู่คนเดียวอ่ะคุณบอกว่าต้องไปกินกัน3คนแต่เขาไม่ได้ไปกินที่นั้นเขาเปลี่ยนสถานที่เขาไปกินที
2: ่บ้าน
0: เออนั่นแหละถูกต้องเข้าใจยังคะ
2: เดี๋ยวผมค่อยไปดูตอนย้อนหลังดีกว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วอ่ะใจกูยังบวกเลขลูกเต๋าอยู่เลยยังไม่เข้าใจอันใหม
0: ่ฟังคำถามใหม่ยังไม่รู้
2: เร
0: ื่
2: องเลย
0: แต่คุณเก่งมาก
1: คุณยอด
0: น
1: ี่
0: คือโอฮาน่า
2: ใช่ครับ
0: ค
2: ุ
0: ณมีสติมาก
2: ใช่ครับ
0: นี่พี่อยากไปดื่มกับพวกคุณเลยนะเนี่ย
2: ว่าน่าจริงจะเป็นแบบนี้ครับไอ้นักคนนั้นมัน
0: ภาพลวงตาใช่ไหม
2: เพื่อนร่วมงาน
0: เพื่อนร่วมงานไม่ได้คบกันจริงจังคบกันไว้เดี๋ยวเพื่อนเหลือน้อยละ
2: คนลุกช่วยหนาว
0: รอบนี้นะคะกับข้อสุดท้ายเวลาเหลืออยู่5วินาทีใช้เวลา
2: เหลือ
1: ได้ไว้บอก
0: ถูกต้องรู้จักเพลงมากน้อยแค่ไหน
2: โอ้โหฟังเป็นประจำเลยฮะ
1: เด็กเลยครับ
0: ปกติชอบเพลงแนวอะไรคะ
1: ส่วนใหญ่เหรอผมได้ทุกแนวเลยที่เป็นร้องเพลง
0: คุณฟังหมดเลยเหรอ
1: ทุกแนวจริงครับ
2: เพราะว่าเปิดกว้าง
1: ผมเป็นคนเปิดกว้างกับดนตรีมาก
0: โชคดีที่เราเอาดนตรีแจ๊สมาเลยนะเนี่ย
2: โอ้โห
1: ปาปิยองไงไอ้
0: แจ๊ส
1: ไม่ใช่
0: ใจจะบุกนิก
1: อ๋อไม่ใช่เหรอ
0: ใจจะบุกนิก
1: โอ้ผมแฟนคลับเขาเด็ด

0: ฟันผุเยอะเลย
1: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
2: บีบนิดเดียว
3: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปรง
5: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเกต
6: ต้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไข่แซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยอรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุณคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
9: ้หอมฟิน
8: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
10: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
12: อร่อย
13: ฟินเวอร์
14: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ

0: ว่าเจ้าของลูกอาเกสองเป็นใคร
1: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
2: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติอาม่าเกสอง
3: มาโซโซมา
4: ต้องมีเบื้องหลังอะไรแน่ๆ
3: ม
4: ัน
3: ไหลก็
5: สิทธิ์ความหอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
6: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้ของดีเมืองนนมาม่ารสไก่เผ็ดเกาหลีและรสซุปปลาหมึกจริงใจ
10: ปกติชอบเพลงแนวอะไรคะ
11: ส่วนใหญ่เหรอผมได้ทุกแนวเลยที่เป็นร้องเพลง
10: คุณฟังหมดเลยเหรอ
11: ทุกแนวจริงครับ
12: เพราะว่าเปิดกว้าง
11: ผมเป็นคนเปิดกว้างกับดนตรีมาก
10: โชคดีที่เราเอาดนตรีแจ๊สมาเลยนะเนี่ย
13: โอ้โห
11: ปาปิยองไงไอ้แจ๊ส
10: พูดใจจะมุกนิก
11: อ๋อไม่ใช่อ๋อ
10: ใจจะมุกนิก
11: โอ้ผมแฟนคลับเขาดิ
12: ไม่ใช่พี่แจ๊ส
10: รู้เรื่องเพลงมากน้อยแค่ไหนคะ
12: พอสมควรเลยครับผมเป็นคนที่อยู่กับเพลงเยอะมากตลอดเวลา
10: ฟังให้ดีนะคะ
11: นั่นแหละกูไม่น่าไปบอกเพื่อนก็ไปเอิด
10: คำถามข้อสุดท้ายของรอบนี้กับเวลาที่เหลืออยู่5วินาทีถามว่าเพลงองค์พระมาพูดจากอัลบั้มเบิร์ดเสกในท่อนแรกเสกโลโซร้องก่อน
11: เธอเดินมาหาทำหน้าเศร้าเธอบอกว่าเรา
12: ไปกันไม่ได้จริงพี่เสกร้อง
11: ใช่
10: พี่เสกร้องก่อน
11: เธอเดินมาหาทำหน้าเศร้าเธอบอกว่าเรา
10: แล้วพี่เบิร์ดเข้าท่อนไหน
11: อ่ะ
14: เดี๋ยวพ่อก็ช่างดีกันหน่อยเถอะมาพูดอย่างนี้หน่อยแซงทำเป็นดี
10: น
14: ะ
10: อ
14: ัน
10: นี้ท่อนพี่เบิร์ด
14: ใช่ไหมว่าใช่ไหมว่า
11: เฮ้ยมาตายดิมาตาย
14: คือใช่ครับ
10: เธอเดินมา
11: หาทำหน้าเศร้า
10: พี่เสกใช่ไหมพี่เสกใช่ไหม
11: พี่เสกครับ
10: คุณไปดูเฉลยค่ะ
12: อุ้ยเขามีเฉลยเปิดให้อายให้เราอายด้วยเนี่ย
10: ดูให้ดีท่อนแรกมา
12: พี่เสกครับ
10: เธอเดินมาเธอเดินมาพี่เบิร์ดค่ะและจริงมันจะตอบที่ผิดค่ะ
15: ผมพระมาพูดก็ไม่เชื่อนั่นและใจอย่างเธอ
10: พี่เบิร์ดมาก่อน
12: พี่เบิร์ดมาก่อน
11: ใช่เขาเกิดก่อนไง
10: ใช่แ
12: ต่เราจริงอ่ะแต้วแนวแต้วแต้วใครทำ
11: พี่เสก
12: ใช่ป่ะ
11: จะจริงพี่เสกต้องมาก่อน
12: มีใต้อินโทรเว้ย
11: จะจริงมีเสียงต้องเอง
10: เสียงร้องไงนะ
12: ทิ้ง
11: แล้วพี่บอยก็ขึ้นเลย
10: อ๋อเป็นลมลมต่อแนวแต่คนไม่รู
11: ้ไม่รู้เขาจังหวะกัน
12: จังหวะไม่คู่แล้วเขาแบบว่า
10: อ๋ออ
12: ะไรอย่าง
10: น
12: ี้ก่อน
10: คนไม่รู้ตอนนี้พี่เสกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านท่านนี้ไป
11: พี่เสกผมขอโทษ
10: ข้อนี้ไม่ได้คะแนนค่ะตอนนี้3คะแนนอยู่นะรอบสุดท้ายอีก3ข้อขอให้ทำให้ได้อย่างน้อยขอให้ได้5อย่างน้อยนะ
11: ขอตั้งใจมากๆเลยครับ
12: คุณแล้วเวลามันสั้นมากอ่ะเราต้องแบบคิดแล้วตอบเลย
10: คำถามรอบนี้เวลาจะเหลือน้อยลงคือ6วินาทีนะคะ
12: ไม่มีเวลาคิดแล้วอ่ะ
10: เท่ากับเฉลี่ยคือข้อละ
11: 2วินาที
10: ถูกต้อง
11: ปั๊บเดียวป้องหาได้อยู
10: ่คำถามถามว่าถ้าเราติดรถเพื่อนกลับบ้านแต่รถติดเท่ากับว่าเราติดอยู่ในรถ
12: จริง
11: ถูกแล้วก็ติดอยู่ในรถนะ
12: ตอนนี้เราเห็นตรงกัน
11: ใช่
10: ไม่เราไม่ติดอยู่ในถนนหรอ
11: ไม่ติดอยู่บนรถรถติดอยู่ในถนนรถติดอยู่ในถนน
12: ถนนถนนถนนเขาเพื่อนเพื่อนผมพูดถนน
10: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาอินเตอร์อยู่แล้วค่ะ
12: ใช่ครับ
10: รถติดอยู่ที่ไหนถนน
11: The Road ผมพูดมาชัด
10: โอเครถติดอยู่ที
11: ่ถนน
12: โทษครับเพื่อนผมเป็นลูกเสี้ยวเวียดนาม
10: อ๋อโอเคไม่มันก็ติดที่จ่อปากไม่ถนัดหร
11: ือ
10: เปล่าม
11: ันมีนิดนึงมันติดอุ่นอุ่นตรงนี้
12: ก็เลยพูดคำว่า
11: ถนน
10: รถติดอยู่ที่ไหน
11: เนี่ยต้องตอบ
12: รถติดอยู่ที่ถนนครับ
10: แล้วเราติดอยู่ในที่ไหน
12: อยู่บนรถสิ
10: ไม่แล้วเราอยู่ในถนนหรือเปล่า
11: ไม่เราอยู่บนรถเพราะว่าตัวเราสัมผัสอยู่แต่รถตูดเราก็สัมผัสเบาะที่อยู่ในรถอีกทีนึง
10: ไม่แล้วคุณกดอะไร
11: ผมกดจริง
12: แต่รถก็อยู่บนถนนนะ
11: ฮะก็รถอยู่บนถนนแต่คนน่ะเขาถามถึงคนติดอยู่ในไหน
12: มึงลองพูดคำว่าทะดิ
11: ทะ
10: นน
12: นนน
11: น
12: น
11: อ่า
12: ถนน
11: ถนนไง
10: เหมือนเดิมเหมือนเดิมและจริงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าเท่ากับว่าเราติดอยู่ในรถ
11: ใช่ไ
10: หมรถติดอยู่ในถนนนั่นแหละ
12: กูแต่พี่สันนี่ถามมาไม่มั่นใจเลยนะ
10: เพราะเราก็มีหลักเล
12: ยเราติดบนถนนเหมือนกันอะไรอย
10: ่
12: างเง
11: ี้
12: ย
11: กูไม่มั่นใจตั้งแต่คำว่าถนน
10: คำถามข้อที่2เฮ้ยคุณใช้เวลาไปแค่1วิเองเมื่อกี
12: ้
10: เก่งมากเก่งมากเหมือนเดิ
12: ม
10: วนอยู่กับเสกโลโซ
12: โอ้วนเสกแล้ว
11: ผมชอบ
10: คำถามถามว่าในเพลงพันทิปของโลโซบอกว่าไม่ไปพันทิปแต่สุดท้ายได้ไปเดอะมอลล์เซ็นทรัลและเอ็มโพเรียม
12: มั่ว
10: เขาร้องว่ายังไง
12: ก็ว่าจะชวนเธอไปดูนะก็ว่าจะชวนเธอไปกินข้าวไปดู
10: ที่ไอ้กีตาร์รุ่นนี้มันรุ่นไหน
11: มันรุ่นเก่า
12: ลืมเหยียบเอฟเฟกต
10: ์ก็ว่าจะพาเธอไปดูนังอะไรไงต่อ
12: ไปพูดคุยเรื่องของสองเราเรื่องอะไรจะไปบ้างจะว่าจะชวนเธอไปคือเขาจะชวนไปเขายังไม่ไป
11: ใช่ก็ว่าจะชวน
12: เธอไป
11: เดอะมอลล
12: ์ไปแล้วไปต่อกันที่เซ็นทรัล
11: พอป้องไม่เอาอันนี้ละ
10: โยนฝาโยนเอฟเฟคทิ้งไปเลยเสียงดูอัดอั้นคุณตอบว่า
12: จริงครับ
11: ไม่จริง
12: อ๋อไม่จริงครับว่า
10: เพราะว่าเขายัง
12: ไม่ได้ไปเขาว่าจะ
11: เฉยว่าจะไปเฉยครับ
10: พี่นี่ถามว่าแต่สุดท้ายเขาได้ไปไหมอ่ะ
11: ไม่ได้ไปรถติดคิดเป่งเลยอือนี่เข้ามาเนี่ยชั่วโมงเนี่ยแย่ขนาดมาเนี่ย
10: ไม่แล้วรถติดแล้วเราติดที่ไหน
11: ติดอยู่ที่รถ
12: นี่ไง
11: นี
10: ่แล้วพวกเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยครบอ่ะไม่ได้ไปสักข้างเลยถูกต้องค่ะอย่างที่ตอบเลยว่าจะพาเธอไปเดอะมอลล์แล้วไปต่อกันที่เซ็นทรัลคำว่าเลยว่าจะพาเธอไปแปลว่ายังไม่ได้ไปเฮ้ยคุณได้5คะแนนนำเพื่อนแล้วตอนนี้นำเพื่อน
12: แล้วมากกว่าอาร์มกับสปอนใช่ไหม
11: ใช่เพื่อนร่วมงานเราแล้ว
12: เพื่อนเพื่อนร่วมงาน
10: คำถามข้อนี้จะทำให้คุณได้คะแนนมากกว่าเพื่อนถึง2คะแนน
11: ตายมึงตาย
10: คุณชอบแบบทำเกษตรแต่การเกษตร
11: ผมนี่
12: ผมยกตัวเลยยกคุณนะครับวันนี้
11: ผมบอกเลยว่า
10: ปลูกอะไรบ้างคุณปลูกอะไรบ้าง
11: ผมปลูกวัชพืชผมปลูกวัชพืชใครปลูกต้นไม้ยืนต้นกล้วยไม้เรื่องของเขา
10: คุณปลูกวัชพืช
11: ล้วนล้วน
10: หญ้าหมูอย่างนี้คุณต้องไปปล่อยมันขึ้นรกล้าง
11: ไม่มีการรกอะไรทั้งสิ้นผมเล็มผมเด็ดผมแต่งผมตั้งชื่อด้วย
12: คือเขาจะเล็มคือเขาจะเล็มเช่นต้นมะม่วงออกต้นมะพร้าวออกเหลือวัชพืชเอาไว
10: ้
11: ใครๆก็เรียกอุดวัชพืช
4: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean ใหม่ขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้กันกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
13: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
16: อร่อยที
17: ่ทำถึง
18: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด
19: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
20: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
22: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
21: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
23: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
22: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
21: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
24: ์อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
25: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
26: ปากเหม็นแน่
27: พอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกตเกลือ
28: Give me more

0: 300 milliliters. Be your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters.
1: Like the soy. อร่อย คุ้มค่า.
2: It's real.
3: Labels? I break through them. Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
4: น้ำปลา
5: แม่บุญล้ำ
6: อร่อย
7: ฟินเวอร
8: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
9: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
10: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
11: เข้าเกียร์ Total ช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: คุณชอบแบบทำเกษตรไปการเกษตร
13: โอ้โห
14: ผมนี
13: ่ผมยกตัวเลย
14: คุณนะครับวันนี้
13: ผมบอกเลยว่า
12: ปลูกอะไรบ้างคุณปลูกอะไรบ้าง
13: ผมปลูกวัชพืชผมปลูกวัชพืชใครปลูกต้นไม้ยืนต้นกล้วยไม้เรื่องของเขา
12: คุณปลูกวัชพืช
13: ล้วนล้วน
12: หญ้าหมูอย่างนี้คุณต้องไปปล่อยมันขึ้นรกร้าง
13: ไม่มีการรกอะไรทั้งสิ้นผมเล็มผมเด็ดผมแต่งผมตั้งชื่อด้วย
14: คือเขาจะเล็มคือเขาจะเล็มเช่นต้นมะม่วงออกต้นมะพร้าวออกเหลือวัชพืชเอาไว
12: ้
13: ใครก็เรียกอุดวัชพืช
12: คำถามนี้เกี่ยวกับการปลูกนี่แหละ
13: โอ้ยสบายอู๊ด NPK อะไรดีฮะ
14: นี่ไง
12: ฟังให้ดีค่ะปุ๋ยสูตร16หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเฮ้ยพี่เห็นจะปลูกไง
13: อันนี้ไม่ใช
14: ่ยี่ห้อมงกุฎครับเอา
13: ไม่ใช่ไม่ใช
12: ่คำถามถามว่าปลูกถั่วงอกได้ถั่วเขียว
14: ก็จริง
13: จริง
14: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพอมาคิดดีแล้วพอมาคิดดีแล้ว
13: ตาอ่อนเลยตาอ่อน
14: มัน
12: คำถามถามว่าปลูกถั่วงอก
14: จะได้ถั่วเขียว
12: ใช่ไหม
14: ซึ่งถั่วงอกเนี่ยมันทำไงถึงได้เมล็ดมาวะ
13: มันพัฒนาการมาแล้วมันเป็นสิ่งพัฒนาการอันสุดท้ายของถั่ว
14: เฮ้ยหรือว่ามันจะแบบว่าถั่วงอกแล้วมันยอกกับงอกมาเป็นเมล็ดถั่วเขียวปึ้ง
13: เฮ้ย
12: หรือเปล่า
13: เขาแซวมึงอะว่ายอกไม่ดี
14: เฮ้ยแล้ววะแล้ว
13: เด็กๆผมเคยปลูกนะ
12: แล้วมันเป็นไง
13: มันขึ้นด้วย
14: กระเพาะอ่อป่ะกระเพาะ
13: กระเพาะอ่อ
12: แล้วคุณปลูกจากอะไรเป็นอะไร
13: ถั่วเหลืองป่ะ
14: เฮ้ยอะไรถั่วเหลืองอะไรถั่วเขียว
13: ถั่วเขียวถั่วเขียวพี่สัตว์ที่ทำให้ปลูกถั่วคุณเริ่มไม่มั่นใจองค์ความรู้ตัวเองอะ
12: ปลูกอะไรจากอะไรเป็นอะไร
13: ผมปลูกจากถั่วเขียวไปเป็นถั่วงอก
14: แล้วไงต่อ
13: แล้วถั่วงอกก็กลับมากลายเป็นถั่วเขียวเหมือนเด
12: ิ
13: ม
12: แล้วคุณตอบว่าจริงเป็นคำตอบที่ผิดค่ะคุณต้องปลูกอะไรปลูกถั่วอะไร
14: ถั่วเขียวก่อน
13: ถั่วเขียว
12: แล้วได้
13: ถั่วงอก
12: แล้วถั่วงอกคุณก็เอาไปกินเลย
13: แต่ผมไม่กินผักนะผมเลยไม่ค่อยรู้ตัวนี้เท่าไหร
12: ่คุณก็เลยตอบไม่ถูก
13: ไม่ถูก
12: และคุณได้ไป5ข้อ5คะแนน
14: โอ้ยขอบคุณคร
12: ับ เก่งมากได้เยอะกว่าเพื่อน1คะแนนคุณโทษนะคะอันนี้คือกรอบที่คุณจะได้ไปนะคะกรอบเกือบคุณต้องพูดกล่าวถึงเพื่อนในกรอบนี้หน่อยค่ะ
14: ได้ครับ
12: กล่าวถึงอาร์มกับชาบอนค่ะ
13: เฮ้ยโทษนะน้อง
14: ขอโทษนะเพื่อนร่วมงานก็อยากฝากถึงคนชื่อมนัสวีเนาะ
13: มนัสว
14: ีกับสุทาวุฒิครับก็
12: โอ้โหชื่อจริงซะด้วย
14: ใช่เรียกเราคำว่าคุณดีกว่า
13: คุณดีกับคุณ
12: ไม่สนิทเลยหรอ
14: ไม่เลยก็คุณควรทำให้ดีกว่านี้นะในฐานะที่พวกเราอะจ้างคุณมาเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วแล้วเขาแบกนามสกุลคำว่าโอมาน่าอยู
13: ่ใช่
12: ศักดิ์ศรี
14: ไปชี้ชัวร์ตอบให้มันได้คะแนนน้อยงี้มันไม่ใช่
13: ใช่มันเสียพวกผม
14: ใช่
13: มันลามมาถึงหาพวกผมนะ
14: ใช่คุณต้องระวังกว่านี้นะครับ
12: ทั้งหมดเนี้ยก็คือมากกว่าเขาคะแนนเดียวเองนะแล้วไม่น่ากล้าพูด
14: มากกว่า
13: แต่ก็มากกว่า
12: ใช่ส่งเสียงดังๆกับอู๊ดปกป้องโอฮาน่า
13: ขอบคุณครับ
12: เก่งมาก5ข้อคะแนนฝากช่องหน่อยค่ะฝากแบบให้คนติดตามว่าไปติดตามที่ไหนยังไง
13: ครับผมช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางครับ
12: ครับ
13: โอฮาน่า OHANA ครับผม
14: ครับผมถ้าอยากแบบว่าพักผ่อนแล้วไม่คิดอะไรมากเครียดฝากดูโอน่าคลิปด้วยครับผมช่องบ้านที่ให้มากกว่ารอยยิ้มครับ
12: ครับผมแล้วจะมีแฟนมีตอีกไหมจะมี
14: อ่ะเร็วๆนี้ครับอุ้ยบอกเลยดีกว่าว่า
13: บอกไปเลย
14: ว่าฝากใครถือได้บ้างเนี่ย
13: ผมเป็นประเทศดี
14: เร็วๆนี้ครับผมกำลังทำร้านอาหารอยู
12: ่โอเคค่ะ

0: ใช่ชื่อว่าร้านอาหารครัวอะไรอ่ะ
1: ทำเป็นจริงจังเลยใช่ไหม
0: คือเราเอาเมนูจากครัวอะไรอ่ะที่เราทำสำเร็จแล้วมันอร่อยอ
2: ่
0: ะอยากให้ทุกคนได้ชิม
2: ใช่ซึ่งสร้างค่าออฟฟิศเลยครับ
0: ใช่
2: จากมากแบบจริงพี
0: ่กูยืนไม่ได้เลยเอาจริงแล้วกูยืนไม่ได้เลย
2: มันใหญ่มันใหญ่มากร้าน
0: ใหญ่ครับใหญ่คร
1: ับ อยู่แถวไหนย่านไหนมี
0: ย่านคลอง4ครับผมคลอง4รังสิตครับ
1: โอเครอติดตามกันได้
0: ครับก็อาจจะมีมีติ้งเล็กๆสักคนน้อยๆที่ร้านกับข้าวก่อนอะไรอย่างนี้ครับฝากด้วยครับ
1: ขอให้กิจการประสบความสำเร็จนะคะวันนี้ขอบคุณคุณและปกป้องโอฮานะ
2: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวทีมคุณยังเหลืออีกไหมเหลืออีกสิ
0: โอ้โหหนักเลยคนที่เหลือ
2: มีที่เหลือ
1: ไหวไหมเขาคิวคุณว่าเขาจะไหวไหม
2: ไอ้ที่เหลือนั้นไม่ได้เลยมันแย่โอ้โห
1: สมองไม่ได้เลยเหรอสติปัญญาได้ไหม
2: ได้แต่ได้น้อยอ่ะ
0: มันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์เขาก็ได้ที่แบบว่าเด๋อๆเว่อๆอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: มันเป็นอย่างนั้นอ่ะ
0: จริงๆมันอาจจะเป็นคนเนิร์ดจนมันเป็นอย่างนั้นไง
1: คือเราอย่างงี้เราคือมันสมองของโอฮาน่าเลยถูกไหม
0: พอสมควรครับ
2: ครับ
0: พอสมควรมันสมองหัวใจอย
2: ู่ขนาดที่กูได้พูดแบบนี้กูชอบจังเลยว่ะ
1: เอาเป็นว่าขับรถปลอดภัยนะคะดูท้องถนนให้ดี
0: ๆถนนถนน
2: ผมจะไปเรียกคำนี
1: ้กับบ้านปลอดภัยเอาวันนี้ลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กด subscribeช่องประสบมนตรีของเราด้วยค่ะครั้งหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดี
1: ครับค่ะ
3: 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: สำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News

0: สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมอาการจราไพรินเก้ากันยายนนะฮะ9เดือน9จะกดอะไรช็อปอะไรก็ระวังกระเป๋าสตางค์หน่อยผมไม่ทราบเตือนทันหรือเปล่าอ่ะมันผ่านมา22ชั่วโมงแล้วอ่ะคุณคงช็อปกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ผมไม่ได้มากระตุ้นโปรโมชั่นให้ใครนะเพียงแต่ว่าดูกระเป๋าสตางค์ตัวเองด้วยเดี๋ยวมันจะคราวนี้มีทุกเดือนนะฮะ9 9/9 10/10โอ๊ยตายแล้วระวังนะโดยเฉพาะคนที่ผ่อนน่ะนะฮะอ่ะโอเคครับวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกกันต้องเตือนกันเกี่ยวกับเรื่องอากาศนะฮะกลางสัปดาห์แบบนี้ภาพรวมนั้นอาจจะดูลดลงนะครับแต่พรุ่งนี้ย้ำว่าพรุ่งนี้มาแน่ๆกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์นะแต่ว่าที่จังหวัดลำปางนั้นเกิดฝนตกหนักจนกระทั่งวันนี้สูญเสีย1ชีวิตนะฮะก้อนหินหล่นลงมาทับรถจนร่างนั้นบุบสลายอ้าวดูหน่อยฮะส่วนที่จังหวัดลำปางนะเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าฝนตกหนักมากนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเถินฝนตกหนักจนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้นบนถนนสายเถินลีนะฮะเหตุการณ์นี้ก็น่าเห็นใจครับคุณผู้ชมครับนะเพราะว่าขณะที่คุณสนธยาอายุ42ปีเนี่ยขับรถไปรับภรรยามาจากศรีสะเกษเดินทางกลับบ้านที่อำเภอดอยเต่าที่เชียงใหม่ระหว่างทางมาถึงอำเภอเถินกำลังจะถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยฝนตกหนักมากเลยรถเกิดลื่นถลายตกลงข้างทางครับแต่ว่าทั้งสองคนนั้นรอดปลอดภัยนี่จังหวะแรกคือรอดปลอดภัยเพราะว่าทางหลวงแล้วก็พลเมืองดีเข้าช่วยจนนำรถขึ้นมาได้แต่คุณผู้ชมครับบทมันจะเกิดมันเกิดฮะอุบัติเหตุนี่คือใครคาดไม่ได้ไงขับออกมาจากจุดที่รอดเนี่ย20เมตรจู่ๆหินก้อนใหญ่กว่า1คนโอบร่วงหล่นลงมาจากหน้าผาครับกระแทกเอาหลังคารถอย่างแรงแล้วทับร่างคุณสนธยาจนเสียชีวิตคาที่ต่อหน้าต่อตาภรรยาเลยอ่ะลองฟังเสียงภรรยาครับ
1: คือตอนนั้นลองเห็นหินหรือยัง
2: ไม่เห็นค่ะคือมันตกมาใส่แฟน
1: ตูมเดียวเลย
2: ใช่ค่ะตูมเดียว
1: คือตอนนั้นก็คือรถกำลังวิ่งกำลังออกตัว
2: ใช่
1: แล้วเราทำยังไงพี่ตอนนั้นพี่
2: พอตกมาไปเห็นแฟนก็เรียกแฟนแบบเห็นแฟนแล้วว่าแฟนเขาหมดสติไปแล้วคือเขาไม่รู้เรื่องแล้ว
0: ทีมข่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเดินทางไกลครับมากกว่าประมาณสัก900กิโลเมตรคือจากศรีสะเกษขึ้นไปที่เชียงใหม่นะคุณมันไกลเพราะศรีสะเกษนี่ด้านใต้สุดของอีสานนะฮะแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือเหลืออีกประมาณไม่เกิน100กิโลเมตรจะถึงบ้านฮะครอบครัวกลับต้องสูญเสียสามีไปต่อหน้าต่อตาในขณะที่ตำรวจนั้นระบุบอกว่าขณะเกิดเหตุนั้นฝนตกแล้วจุดดังกล่าวนั้นเสี่ยงดินแล้วก็หินถล่มซ้ำก็เลยต้องเร่งนำผู้เสียชีวิตแล้วก็รถนั้นออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยเอาล่ะจากที่นี่ไปต่อที่น่านครับวันนี้ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยเฉพาะที่บ้านนาแลอำเภอปัวบ้านสามหลังนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำป่าเมื่อช่วงกลาง

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดตลิ่งบริเวณบ้านนั้นเริ่มทรุดตัวแล้วก็พังลงอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านต้องอยู่ด้วยความหวาดผวาเพราะว่าอาจจะเสียหายหนักกว่านี้อ้าวแล้วก็ขณะที่เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่น่านนะฮะลงพื้นที่ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์สำรวจความเสียหายของผู้ประกันภัยขออภัยของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อเร่งประเมินความเดือดร้อนแล้วก็หาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาพร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดจากทางเหนือเราไปที่ตะวันตกนะฮะที่กาญจนบุรีฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักในพื้นที่ฮะมวลน้ำจากพื้นที่สูงไหลลงมาท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านไหลลงมาแบบนี้เลยนะลุ้นระทึกครับเพราะว่าไปไม่ได้นะจุดเนี้ยรถไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันไหลลงมาแรงนี่คือที่อำเภอบ้านผู้ล่อขออภัยที่บ้านผู้ล่อตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองผาภูมิที่กาญจนบุรีนะฮะกระแสน้ำแรงมากครับรถที่พยายามที่จะผ่านเส้นทางสายเนี้ยก็ต้านแรงน้ำไม่ไหวสุดท้ายก็วิทย์จะถอยลงเนินเหมือนกันชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นก็จะไปไม่ได้อะฮะเพราะว่าเป็นจะไม่ไปก็ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นทางเข้าหมู่บ้านไปต่อก็ฝ่ากระแสน้ำไม่ไหวต้องพยายามประคองรถท่ามกลางมวลน้ำที่ไหลแรงสุดท้ายต้องยอมถอยเพื่อความปลอดภัยนะฮะอ่ะกลับไปที่ภาคอีสานหน่อยอีสานก็หนักหนาไม่แพ้กันโดยเฉพาะที่หนองบัวลำพูฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงนะฮะน้ำไหลลงจากชุมชนจนระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังที่บริเวณโรงเรียนบ้านกุดดินจีอำเภอนากลางฮะก่อนที่จะทะลักเข้าห้องเรียนแล้วก็อาคารเรียนอย่างที่เห็นในภาพพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องรีบฝากกระแสน้ำเข้าไปรับลูกๆที่โรงเรียนด้วยความกังวลล่ะล่าสุดทางโรงเรียนต้องสั่งปิดด่วนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็บุคลากรทั้งหมดปอพอลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับระดับน้ำนั้นสูงจากผิวถนนแล้วก็เอ่อท่วมบางส่วนสาเหตุก็มาจากท่อระบายน้ำมีขนาดรองรับมวลน้ำไม่เพียงพอท่อเล็กเกินไปล่าสุดประสานหมวดทางหลวงติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็หลักนำทางเร่งสูบน้ำลงทุ่งให้เรียบร้อยมาดูภาพรวมสภาพอากาศหน่อยครับเรดาร์ฝนเตือนหนักมากในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะฮะคราวนี้ขยับจากตอนบนมาตอนล่างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาลองอ่านจังหวัดดูคุณก็จะทราบว่าล่างหมดเลยเนี่ยล่างนะฮะมีบางจังหวัดที่อาจจะอยู่ตรงกลางหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวัดที่อาจจะอยู่ติดกับขอบของริมแม่น้ำโขงอีกต่อไปแล้วตามที่เราอ่านมาหลายๆเดือนนะฮะกลุ่มฝนตกหนักนั้นจากอีสานใต้ก็จะเริ่มขยับลงมาแล้วที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกพรุ่งนี้จับตาหนักนะฮะยะโสธรอำนาจเจริญ101แล้วก็ลงมาที่ใต้เนี่ยใต้คือใต้อีสานนะอีสานใต้ไม่ใช่ใต้อีสานใต้อีสานคือกัมพูชานะฮะอีสานใต้คือนครราชสีมาบุรีรัมย์มีสัญญาณฝนตกหนักมากในพื้นที่ส่วนที่ภาคกลางเราก็เน้นที่ขอบของภาคอีสานนั่นคือลพบุรีกับสระบุรีแล้วก็มาที่ลุ่มน้ำภาคกลางและคือลุ่มน้ำเจ้าพระยาจังหวัดสำคัญก็ท่วมทุกปีนั่นคือพื้นที่รับน้ำอย่างพระนครศรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองประมาณ 70-80% คือผมแนะนำว่าชาวกรุงเทพหรือว่าจังหวัดไหนก็ตามเนี่ยนะฮะเวลาดูพยากรณ์อากาศก็พยายามดูสักเป็นราย3ชั่วโมงนะครับราย3ชั่วโมงเดี๋ยวนี้แอปฟรีผมก็ไม่อยากจะแนะนำในรายการเดี๋ยวจะหาว่าขายให้อีกหรืออะไรอีกคุณลองไปเสิร์ชดูกันเอาเองมันเป็นแอปที่ข่าวพยากรณ์อากาศของหลายสำนักข่าวในประเทศไทยใช้แบบพรีเมียมแล้วใช้พยากรณ์อากาศเราสามารถโหลดมาใช้ฟรีได้เลยจริงๆผมเคยโชว์ในรายการไปแล้วมันจะมีพยากรณ์อากาศราย3ชั่วโมงคราวนี้เราจะดูได้แม่นเพราะว่าเวลากรมอุตุบอกมาบอก 70-80% เราก็ไม่ทราบว่ากรุงเทพมหานคร 70-80% มันเขตไหนถ้าเราไปดูเนี่ยปุ๊บเอาขึ้นมาปั๊บดูได้เลย3ชั่วโมงต่อจากนี้เมฆฝนผ่านเขตไหนบ้างอันนี้แม่นพอสมควรนะฮะส่วนภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นรายชื่อตามหน้าจอเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะคราวนี้เราสลับกันไปที่วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของความเศร้าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอีกแล้วนะฮะเกิดเหตุสลดขึ้นในโรงเรียนที่ชลบุรีคนร้ายนั้นบุกเข้าไปยิงคุณครูเสียชีวิตที่หน้าห้องเรียนฮะทำเอาคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กระดับอนุบาลทั้งนั้นดูตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยหวาดผวานะฮะพ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งครับที่ชลบุรีต้องรีบไปรับลูกหลานกลับบ้านกันแบบวุ่นวายมีคนร้ายบุกเข้าไปยิงครูในโรงเรียนเสียชีวิต1รายก่อนจะหลบหนีไปเด็กๆหลายคนนั้นยังอยู่ในอาการตกใจแน่นอนอนุบาลร้องไห้กันทุกคนน่ะ
พ่อแม่

0: รวมถึงตัวคุณครูก็ต้องคอยปลอบกันอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นเด็กๆในโรงเรียน44คนปลอดภัยทั้งหมดนะฮะตำรวจสภ.บางละมุงนั้นเข้าไปตรวจสอบภายในโรงเรียนครับเจอร่างของคุณครูเปิ้ลอายุ48ปีนอนเสียชีวิตอยู่หน้าห้องเรียนถูกยิงเข้าที่กกหูแล้วมีปลอกกระสุนตกอยู่1นัดในขณะที่พยานในโรงเรียนบอกว่ามือปืนที่ก่อเหตุน่ะเป็นสามีของคุณครูเองนะครับเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีก่อนฝ่ายชายขับรถเก๋งมาจอดแล้วก็เดินตรงเข้าไปหาครูเปิ้ลพูดคุยกันไม่กี่คำนะฮะจากนั้นชักปืนขึ้นยิงทันทีนักเรียนก็ตกใจหาที่หลบก่อนที่สามีของครูนั้นจะขับรถออกจากโรงเรียนไปทันทีนะฮะหลังเกิดเหตุร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ครับสามีของคุณครูที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถเก๋งคันสีขาวกลับบ้านฮะแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านเกลี้ยกล่อมเท่าไหร่ก็ตามไม่ยอมออกมามอบตัวให้พี่ชายมาช่วยเกลี้ยกล่อมก็ยังไม่มีเสียงตอบรับไม่มีความเคลื่อนไหวภายในบ้านนะฮะพี่ชายบอกว่าน้องชายเครียดเรื่องสุขภาพมีโรคประจำตัวคือโรคลมชักนะฮะแต่ว่าโรคอื่นๆนั้นก็ไม่มีนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันมานาน2ปีแล้วตัวเองเนี่ยมาถึงเห็นปิดบ้านเงียบมองไม่เห็นตัวใช้โทรโข่งเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวชาวบ้านระแวงกันไปหมดแล้วตอนนี้ผ่านมาประมาณ12ชั่วโมงฮะตำรวจยังคงปิดล้อมอยู่แล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์เนี่ยจะออกมามอบตัวแต่อย่างใดยังคงกระจายกำลังกันอยู่ตอนนี้ตำรวจพยายามทำหน้าที่ให้ผู้หมวดออกมามอบตัวให้ได้นะฮะขณะที่คนใกล้ชิดนั้นให้ข้อมูลบอกว่าทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันมานานครับครูเปิ้ลหวาดกลัวสามีเคยอยากไปพักอาศัยกับลูกชายที่เป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยอยากย้ายเลยอ่ะแต่มาเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นซะก่อนนะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังให้ลูกชายนั้นบินด่วนขึ้นมาจากภาคใต้เพื่อที่จะมาช่วยเกลี้ยกล่อมอีกแรงหนึ่งเพราะว่าลูกชายก็เป็นตำรวจครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับเราได้เวลาพักกันสักครู่เมื่อวานนี้ผมพูดถึงปลาหมอคางดำระบาดในเขื่อนลำปาวนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ในอีสานตอนนี้เกรงว่าถ้าไปโผล่ที่แม่น้ำโขงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้ากลับมาว่ากันครับ
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
1: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
12: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
13: ินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
12: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
11: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
14: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปี

0: แลปของแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
2: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆ เข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆ เข้มหอมได้อีก ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับมากันต่อนะฮะเรื่องปลาหมอคางดำครับมันทนเหลือเกินนะฮะเราก็รายงานไปว่าข้ามไปภาคอีสานแล้วไปโผล่ที่เขื่อนลำปาวอยู่ที่กาฬสินธุ์ซึ่งก็เชื่อมกับแม่น้ำชีนะฮะที่กาฬสินธุ์นั่นแหละนะครับหลังผลตรวจนั้นยืนยันชัดว่านั่นคือปลาหมอคางดำจริงๆล่าสุดวันนี้เจออีก2ตัวไข่เต็มท้องแบบนี้ฮะลองดู
7: เจอเลยครับนะครับคือ
8: เป็นเมียเหรอคะ
7: เป็นตัวเมียนะครับมีไข่นะครับนะครับมีรังไข่นะครับชัดเจนนะครับตอนนี้คือพร้อมที่จะ
8: ออกมาแล้วใช่มั้ยคะ
6: ไข่มันก็นับไม่ถ้วนและนี่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วเราก็ทราบดีว่าไอ้นี่มันทนขนาดไหนนะครับมันเคยไปโผล่ที่พัทยามาแล้วนะครับมันเคยไปโผล่ที่อ่าวไทยมาแล้วน้ำกร่อยมันก็อยู่ได้น้ำเค็มบางทีมันก็อยู่ได้นะครับแล้วนี่น้ำจืดมันแพร่กระจายไปได้หลายที่ถ้าเราไม่ควบคุมคราวนี้เราดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะฮะไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาชาวบ้านที่กาฬสินธุ์เนี่ยเจอปลาหมอคางดำไปแล้ว3ครั้งครั้งแรก31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่บ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีก็ด้วยการดักลอกขนาดช่องตาข่ายเนี่ย8เซนติเมตรครั้งที่2วันที่5กันยายนที่บ้านนาอวนที่เดิมเจอ2ตัวฮะนำส่งประมงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ตรวจพิสูจน์ยืนยันชัดว่าเป็นปลาหมอคางดำเมื่อวานนี้ครั้งที่3คือวันนี้ที่บ้านคำแคนตำบลหนองสวงที่อำเภอหนองกรุงศรีเจอ2ตัวตัวผู้1ตัวเมีย1นะฮะล่าสุดมีรายงานบอกว่าเจอที่บ้านโคกครึมที่ตำบลหนองหินอำเภอหนองกรุงศรีอีก1ตัวแต่ว่ายังจับไม่ได้แหล่งข่าวในพื้นที่เนี่ยบอกกับเราบอกว่าการตั้งข้อสังเกตในการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเนี่ยนะหลายแห่งที่เจอปลาชนิดนี้ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศมันไม่เชื่อมโยงกันเลยโดยเฉพาะพื้นที่เขื่อนลำปาวนะครับต้นน้ำจะมาจากอ่างเก็บน้ำลำพันชาติอำเภอศรีท่าที่อุดรธานีแต่ว่าในพื้นที่อุดรธานีทำไมมันไม่เจอล่ะไม่เจอที่ต้นทางแสดงว่ามันมาหล่นที่กลางทางอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ครับจะมีเส้นทางน้ำมาลงที่เขื่อนลำปาวแล้วยังจะมีน้ำจากเทือกเขาภูพานภูพานก็คือไหลมาจากฝั่งของสกลนครแล้วไปบรรจบกันที่ลำน้ำปาวแล้วไปลงที่แม่น้ำชีผ่านจังหวัดมหาสารคาม101ไหลผ่านแม่น้ำชีไปจนถึงยะโสธรนะฮะจากยะโสธรปั๊บมันไหลลงมาทางตอนใต้แล้วตอนนี้ยังไม่มีใครเจอปลาหมอคางดำตามจุดที่ว่าซึ่งอันนี้ผมก็ถือได้ว่ามันคือข่าวดีนะมันคือข่าวดีที่เรายังไม่เจอที่หลังจากเขื่อนลำปาวมาแล้วไกลลงมานะครับเพราะอะไรครับปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวเนี่ยตอนนี้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยใครนำมาปล่อยหรือเปล่าคือมันไม่มีที่มาที่ไปมันคงลอยผ่านอากาศมาไม่ได้มันคงไม่ใช่เชื้อแอร์บอนถูกไหมมันคงไม่ใช่เชื้อโรคที่บินไปแล้วตกมันไม่ได้มันต้องมีที่มาที่ไปเขากำลังหาอยู่หรืออาจจะติดมากับการซื้อพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาเลี้ยงตามแหล่งน้ำหรือว่าในกระชังปลาหรือเปล่าคงจับมือใครดมยากมากจริงๆครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรงค์เศรษฐ์เชื้ออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยโพสต์ Facebook ล่าสุดครับสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือปลาหมอคางดำที่จับได้มีไข่เต็มท้องราวๆ300ถึง400ฟองแล้วก็ยังมีขนาดใหญ่ฮะจึงน่าจะยังมีปลาหมอคางดำที่ขนาดเล็กกว่านี้ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนลำปาวการพบไข่ในท้องปลาตัวเมีย ไม่ได้หมายความว่าเป็นท้องแรกของปลาตัวนี้มันอาจจะเคยท้องมาแล้วแล้วก็ไข่นั้นฟักเป็นตัวไปแล้วนี่อาจจะเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบน่าจะออกลูกออกหลานหลายรุ่นฮะนักวิชาการหลายฝ่ายนั้นช่วยกันป้องกันไม่ให้แม่น้ำกับแหล่งน้ำในภาคอีสานรวมถึงแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำสาขาเนี่ยเกิดการวิบัติเกิดขึ้นเพราะมีประชาชนในลุ่มน้ำนี้กว่า60ล้านคนนะฮะที่พึ่งปลาในแม่น้ำโขงเป็นอาหารแล้วก็รายได้ทางเศรษฐกิจด้วยหากปลาหมอคางดำหลุดไปยังแม่น้ำชีไปชนกับแม่น้ำมูลนะแล้วมันจะไหลไปลงไหนล่ะมันจะลงไปต่อที่แม่น้ำโขงฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เราพอดแผนที่มาให้ดูเฉพาะตัวแม่น้ำชีนะแล้วตัวที่บรรจบกับแม่น้ำมูลก่อนหน้านั้นแม่น้ำมูลจริงๆแล้วมีต้นน้ำมาแม่น้ำมูลยาวนะยาวกว่าแม่น้ำชีนะฮะแต่ว่าเราเอาเฉพาะส่วนของแม่น้ำมูลที่เจอกับชีแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานีไหลไปก่อนจะลงแม่น้ำโขงเนี่ยมันจะเจอเขื่อนอีกเขื่อนหนึ่งคือเขื่อนปากมูลนะฮะซึ่งมันจะผ่านเขื่อนปากมูลไปได้เพราะว่าปากมูลนั้นถ้าน้ำเยอะเขาก็เปิดประตูระบายน้ำซึ่งมันไหลออกไปได้สบายๆพอมันไปลงโขงปั๊บคราวนี้ต้องเลือกแล้วล่ะมันจะลงใต้หรือมันจะขึ้นเหนือคือถ้ามันขึ้นเหนือปั๊บเนี่ยมันก็จะไปสุดประเทศไทยคือจากหนองคายไปปุ๊บไปเลยปั๊บมันว่ายขึ้นขนานจังหวัดน่านไปออกนู่นเลยนะฮะเชียงรายครับแม่สายแล้วมันสามารถขึ้นไปที่พม่าได้ด้วยที่ลาวได้ด้วยนะฮะแต่อันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่านี่คือการว่ายทวนน้ำแต่ถ้ามันว่ายตามน้ำล่ะมันไปไหนจากอุบลราชธานีมันลงไปข้างล่างแล้วมันจะไปถึงจุดที่เป็นแหล่งอาหารคือปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาคือโตนเลสาบอยู่ตรงกลางกัมพูชาเลยผมเคยไปที่นั่นคนที่นั่นนี่ชาวประมงน้ำจืดทั้งนั้นและเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีที่สุดของคนกัมพูชาอันนี้เราก็ต้องแบ่งแยกกันเรื่องความขัดแย้งระหว่างเรากับกัมพูชานะฮะคือเขาก็ต้องมีอาหารกินของเขานะฮะแล้วจากกัมพูชาปั๊บเนี่ยมันก็จะไปเวียดนามแต่เวียดนามถือว่าเป็นปลายน้ำแล้วก็สั้นมากๆมันไม่ได้เป็นแหล่งอาหารของคนเวียดนามเป็นหลักมันต่างจากกัมพูชามากนะครับดังนั้นเราต้องรอดูว่ามันจะออกไปไหมอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่เห็นมันตอนมันอยู่ใต้น้ำถูกต้องไหมครับเอาละฮะนี่คือเรื่องของปลาหมอคางดำที่ต้องจับตากันว่ามันจะขยายพันธุ์ไปที่ไหนหรือไม่อย่างไรสลับไปกันที่ความบันเทิงนะฮะเราพูดถึงวิมานอากาศสกายแคสเซิลกันหน่อยนะครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีใครยอมใครแล้วก็ความลับก็เริ่มค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆเกมการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกนั้นยิ่งร้อนแรงยิ่งขึ้นนะฮะเมื่อเจอกับโค้ชพิมพ์แล้วก็ยังเดินหน้าควบคุมแล้วก็กดดันเพชรในขณะที่ความจริงของเรื่องเนี่ยพ่อของจินแล้วก็เพชรนั้นต้องถูกเปิดเผยแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเดินทางมาถึงจุดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันนั้นการแข่งขันเพื่ออนาคตของเด็กๆนั้นก็ยังต้องเดินหน้าต่อทั้งเรื่องทีมชาติข้อสอบแล้วก็การช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของเอเจนะฮะทำให้ทุกคนนั้นคาดไม่ถึงนะสิ่งที่คาดไม่ถึงได้เกิดขึ้น2ตอนล่าสุดของสัปดาห์นี้บอกได้เลยว่าความลับความกดดันแล้วก็การแข่งขันนั้นกำลังชนกันเต็มๆนะครับใครก็ตามดูไม่ทันสามารถรับชมวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ย้อนหลังกันได้ที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้นเมื่อทุกคนอยากเป็นที่1แต่ว่าบางคนนั้นอาจต้องแลกด้วยทุกอย่างที่มีลูกค้า AAS ห้ามพลาดครับโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D Premium จากราคา149บาทลดเหลือ99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน5594เหลี่ยมแล้วโทรออกครับเอาละฮะได้เวลาพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวันนี้ดูน้ำเยอะหน่อยนะฮะจะพาไปดูสถานการณ์ที่เชียงรายว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสักครู่ครับ

0: รู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
2: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
3: ดาวนี่ลักซ
4: ์แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
5: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
6: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เล่นค่ะเทวดา

0: ลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาไม่รีบพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
2: แขกรับเชิญของเราครับผม
3: เย้
2: รถพักครับ
4: กูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี
5: นี่
2: เขาได้ขี้เป็ดครับพี่
5: โทษนะ
2: ไอรายการเนี่ย
5: ไม่ไอไม่เซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
2: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่นอน
6: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
7: อีกสักครู่พบกับพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
8: คือเขาไม่ได้อยากอยู่กับเราเราก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาคือหลอกวะทำไมถึงต้องหลอกทำไมไม่รักทำไมไม่พูดอ่ะ
9: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
10: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอรี่ I love Apache
9: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S28 Fancon
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
12: ้กลับมาเอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับฝนฟ้าอากาศนะฮะวันนี้ที่เชียงรายก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงแก่นเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างที่เห็นจนคุณครูนั้นต้องเร่งอพยพนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กกว่า30ชีวิตออกจากพื้นที่เป็นการเร่งด่วนดูเหตุการณ์กันหน่อยครับ
13: จบเร่งยัง
14: ได้ยินฮะรถชับเราเจ้าบ้านอยู่น้ำมูจิเจ้าบ้านอยู่ศูนย์เด็กเล็กเนาะเขียมูเยอะไป
12: โอ้เสียวแทนจริงๆนะฮะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงช่วงเลิกเรียนพอดีนะฮะจุดนี้ก็คือบ้านทุ่งต้นยิ้วตำบลแม่ตื่นครับเป็นพื้นที่รอยต่อของอำเภออมก๋อยของจังหวัดเชียงใหม่กับอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะครับฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาตามลำห้วยรวดแรงรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเดือดร้อนถึงเด็กนักเรียนในพื้นที่ผู้ปกครองนั้นต้องรีบไปรับลูกหลานกลับบ้านเพราะว่าเกรงว่าน้ำจะเพิ่มระดับแล้วก็ไหลแรงขึ้นเรื่อยๆเด็กๆก็ต้องบางส่วนนะลุยข้ามลำห้วยท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก็สร้างความหน้าหวาดเสียวเป็นอย่างมากแต่ว่าล่าสุดนะครับที่เชียงรายวันนี้น้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังกันไปอยู่จนกว่าจะพ้นวันที่11กันยายนนี้ไปนะครับฝนเริ่มถัดลงมาแล้วนะครับจากทางตอนเหนือก็เริ่มร่นลงมาเรื่อยๆตามสภาพอากาศของทุกปีที่เป็นแบบนี้นะฮะเอาละได้เวลาสลับไปที่เรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้เปิดตัวโปรใหม่กับน้ำพึ่งป่าเดือน5ตรามหาสุขติดตามพร้อมกันกับคุณแยมครับ
15: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่ชื่นชอบในของกินโดยเฉพาะของหวานนะพลาดไม่ได้เลยแต่เราต้องเลือกหน่อยค่ะเลือกใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้เนี่ยต้องยี่ห้ออะไรใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่ทราบวันนี้ได้ทราบแน่นอนเพราะว่าน้ำผึ้งป่ามหาสุขเนี่ยเขาขายดีมากของแท้แน่นอนเพราะเจ้าของอยู่กับเราตรงนี้ขอต้อนรับคุณออยสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
15: ค่ะหลายคนสงสัยเหมือนแยมอย่างแม่แยมเองก็พยายามที่จะทดสอบน้ำผึ้งป่าเดือน5มันเป็นยังไงแต่เดี๋ยววันนี้เราทดสอบให้ดูอยู่แล้วแต่มาพูดถึงมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5เป็นยังไงคะ
16: คือน้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วมหาสุขของเราได้ไปเจอน้ำผึ้งที่ดีคือมันหวานมันหอมมันนุ่มมันหนึบมัน
15: น่ากินมาก
16: คือต้องบอกว่าตัวนี้เกสร108ชนิดแล้ว1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีได้รับโอท็อปเป็นยังไงบ้างคะ
15: ชื่นใจมาก
16: อยากกินมาก
15: คุณพ่อคุณแม่ถ้าดูอยู่แล้วเป็นคอน้ำผึ้งป่าของแท้เหมือนกันนะ
16: คะ
15: วันนี้ค่ะความหอมอร่อยของน้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยคือยอมยกให้หมดใจเลยแต่หลายคนบอกว่าอยากซื้อและปกติของแท้ขวด 8-900 มหาสุขวันนี้จัดโปรโมชั่นให้ยังไง
16: วันนี้จัดโปรแรงแซงโค้งเลยค่ะเพราะว่าต้อนรับเดือน ใหม่เลยนะคุณผู้ชมคะกับของแถมใหม่ล่าสุดเลยกับน้ำพึ่งป่าเดือน5วันนี้1ขวดราคา990บาทนะคะขนาด 1,000 กรัม1กิโลให้ซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวด
3: เป็น3ขวด
16: ยังไม่พอวันนี้แถมของแถมใหม่เลยเฉพาะวันนี้วันเดียวสบู่น้ำพึ่งป่าริมนิน5ก้อนถุงตีฟองอีก5ชิ้นทั้งหมดนี้ซื้อ3แถม10ราคา999บาทจัดส่งฟรีเบอร์โทรศัพท์โทรค่ะ1252เบอร์นี้บอกเลยว่าใครโทรใครได้ก่อนนะคะจัดส่งฟรีสบู่ตอนนี้ใครๆก็อยากได้ค่ะ
3: คุณผู้ชมแล้วของแถมใหม่ล่าสุดแบบนี้คุณรีบโทรเลย1252ตอนนี้สายเยอะมากทีเนี้ยเราอยากรู้แล้วน้ำพึ่งป่าต้องมาจากที่ไหนที่มาของมหาสุขมาจากที่ไหนคะ
16: พาเข้าป่าไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะภาพนี้คือเป็นป่าที่จากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนะคะเขาบอกว่าเป็นป่าที่อากาศดีน้ำดีและต้องบอกว่าเขาเก็บในแค่เมษาและพฤษภาฤดูแรงจะไม่มีส่วนผสมของน้ำฝนพึ่งเนี่ยจะเข้าไปเก็บเกสรดอกไม้108ชนิดจากธรรมชาติแล้วเข้ามาบ่มน้ำพึ่งเนี่ยนะคะอยู่ในลังกล่องแบบนี้ที่ทำให้ได้ความหวานความหอมความนุ่มความหนึบแล้วมันจะหอมเกสรดอกไม้มันเปิดขวดป๊อกแบบนี้โอ้โหกลิ่นเตะจมูกเลย
3: แล้วสีของเขาเนี่ยนะคะคือเห็นตรงในหน้าจอแบบไหนเนี่ยในนี้เป็นแบบนี้เลย
16: แบบเดียวกัน
3: เหลืองทองอัมพันท
16: ี
3: นี้ต้องมาแบบที่แม่แยมขอเอาไว
16: ้
3: ลูกเผาให้แม่ดูหน่อยสิแม่ชอบมากเลยตอนที่เจ้าของเขาเผาให้ดูในรายการคุณผู้ชมขาใครยังไม่เคยเห็นช็อตนี้นะ
16: คะ
3: หลายคนบอกว่าต้องไปเผาพิสูจน์เองบางทีเขาหาบมาเป็นขวดมาในหาบเนี่ยนะคะอยากจะให้เขาเผาเขาก็ไม่เผาให้เราดูว
16: ัน
3: นี้คุณออยเป็นเจ้าของเองคุณผู้ชมดูนะฟองฟอดฟอดฟอดคือมันเดือด
16: อยากจะบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาน้ำพึ่งแท้ต้องไม่แพ้ไฟไม่แยกชั้นไม่แยกตะกอนนะคะและไม่เปลี่ยนสี
3: แบบ
16: ไม่ไม่ไม่ดำไม่เกรีย
3: ม
16: และต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมสามารถทำเองได้ถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมยินดีขึ้นเงินทุกขวดค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทำเองได
3: ้คุณผู้ชมระหว่างนี้อย่างที่บอกนะคะเผาให้ดูกันแล้วพิสูจน์กันให้เห็นแล้วว่าของแท้แน่นอนแต่วันนี้จ่ายแค่999บาทนอกจากได้3ขวด3ลิตรแล้วของแถมใหม่ล่าสุดวันนี้เป็นสบู่ริมนินสบู่จากน้ำพึ่งป่าอีกด้วย
16: ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเท่ากับว่าซื้อ3แถม10ราคา999บาท1252คุณผู้ชมต้องโทรให้ทันเพราะสายเยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะใกล้จะหมดแล้ว
3: สบู่นี่นะคุณผู้ชมขาน่าใช้มากมีเป็นซองเป็นแพ็คเกจมาให้จะเป็นแบบนี้นะคะคุณดูนะยามเอาไปล้างหน้านะหอมมากๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้น้ำพึ่งป่าเอามาทำสบู่แบบนี้คุณผู้ชมสั่งโปรโมชั่นวันนี้999บาทพร้อมของแถมใหม่ล่าสุดโทรด่วน1252ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางนะคะแล้ววันนี้คุณออยหลายๆคนบอกว่าที่บ้านเนี่ยได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาเป็นน้ำผึ้งแท้
16: ใช่ถูกต้องทานคู่กับยาโยเกิร์ตก็อร่อยมากเปรี้ยวหวานน้ำหมักหมูหมักไก่เนี่ยนะสีจะเหลืองทองอัมพันมันจะจุยซี่มากเนื้อมันจะนุ่มมันจะหวานหอมเกสรดอกไม้ทำเมนูนะ
3: คะ
16: โซดาน้ำมะนาวน้ำผึ้ง
3: เครื่องดื่ม
16: ก็ได้
3: ชาที่เคยดื่มอยู่กาแฟที่เคยกินอยู่เปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งช้อนเดียวและยังขอแนะนำอีกอย่างที่จะไปทำแล้วอร่อยมากน้ำยำค่ะน
16: ้
3: ำยำนะ
16: เพราะ
3: ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำยำที่ปกติใช้น้ำตาลเคี่ยวเราใช้น้ำผึ้งเกลือนิดนึงมะนาวนิดนึง
16: พริกป่นอีกหน่อย
3: หอมอร่อยมาก
16: นี่แหละบอกเลยต้องจัดแล้วค่ะสำหรับน้ำพึ่งป่าเดือน5นะคะมหาสุขของเรา1ขวด 1,000 กรัมนะคะเท่ากับ1กิโลซื้อ2แถม1นะคะเท่ากับวันนี้ยังจะได้รับไปเลยทันทีกับทางด้านของสบู่ริมนินเป็นน้ำพึ่งป่าแท้เดือน5นะคะที่บอกเลยว่าอร่อยแรงแน่นอนนะคะถ้าเกิดใครอยากได้วันนี้เพียงแค่กดมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์1252วันนี้นะ
3: คะ
16: ราคาพิเศษ999บาทค่ะวันนี้บอกเลยซื้อ3แถม10
3: โอ้โหคุณผู้ชมลองนับดูนะคะซื้อ3ขวดเนี่ยคือย้ำนะค
16: ะ
3: เป็นขวดลิตรนะ

0: ผ่าฤดูแล้งจะไม่มีส่วนผสมของน้ำฝนผึ้งเนี่ยจะเข้าไปเก็บเกสรดอกไม้108ชนิดจากธรรมชาติบ่มน้ำผึ้งเนี่ยนะคะอยู่ในรังกล่องแบบน
1: ี้
0: ทำให้ได้ความหวานความห
1: อม
0: ความนุ่มความหนึบแล้วมันจะหอมเกสรดอกไม้มันเปิดขวดป๊อกแบบนี้โอ้โหกลิ่นเตะจมูกเลยสีเนี่ยเหลืองทองอัมพันคือเราบรรจุขวดนะคะในเตางานที่ได
1: ้และได้รางวัลโอท็อปแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเราไม่ต้องไปหาซื้อเราไม่ต้องไปลุ้นอีกแล้วนะคะเอามาย้ำกันถึงเรื่องของลักษณะแท้ๆของน้ำผึ้งป่ากันบ้างก่อนเวลาค่ะ
0: ตัวนี้คือไม่ตกตะกอนไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่แตกฉันนะคะแล้ววันนี้ใครซื้อโปรนี้ไปถือว่าคุ้มมากเพราะเป็นโปรใหม่เลยกับน้ำผึ้งป่าเดือน53ขวดแถมสบู่ริมนินน้ำผึ้งป่าอีก5พร้อมถุงนะคะตีฟอง999นะคะราคาเดียวเฉพาะวันนี้วันเดียวดีเดย์หมดแล้วหมดเลยนะคะโทรมาให้ทัน1252ตอนนี้คุณผู้ชมสายหมดอีกแล้วเอาอย่างนี้
1: อย่างนี้เพิ่มแล้วล่ะต้องเพิ่มแล้วเพราะสายรอเป็นร้อยเลยค่ะเพิ่มของได้ไหมคะ
0: ขออนุญาตรับผิดชอบด้วยตัวเองแล้วกันขอเพิ่มให้150สายค่ะ
1: โอเคคุณผู้ชม150สายอย่าวางเด็ดขาดหมดแล้วหมดเลยถ้าอยากได้โทรด่วน1252นะคะแล้วก็สั่งน้ำผึ้งแท้มหาสุขเดี๋ยวไปส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางวันนี้ขอบคุณมากนะคะลาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมรีบโทรนะสวัสดีค่ะ
2: ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีนะฮะโครงการราษฎรสุขใจพระนามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานออกหน่วยดูแลสุขภาพประชาชนครบวงจรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
3: สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาหน่วยงานภาคีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีและรองประธานกรรมการโครงการเป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลจิตอาสาและผู้ป่วยณโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตา500รายถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุด710รายรักษาโรคผิวหนัง150รายฝังเข็มแก้อาการปวด200รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสามุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและความสุขแก่ประชาชนด้วยความสมานสามัคคีเหล่าภาคีรวมใจสร้างสุขราษฎร
2: ครับคุณผู้ชมครับเรามาปิดท้ายวันนี้นะฮะในเรื่องของการประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎรนั้นยังอยู่ในวาระการประชุมเป็นวาระที่2ก่อนเข้าวาระที่3นะครับกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีตอนนี้เป็นคิวของคุณณัชชาซึ่งเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับตอนนี้เพิ่งเข้าไปสู่มาตราที่25เมื่อประมาณสัก10ถึง15นาทีที่แล้วเองนะครับขยับจากมาตรา24กระทรวงศึกษามาเป็นมาตราที่25นั่นคืองบประมาณกระทรวงสาธารณสุขดังนั้น3วันไม่จบพรุ่งนี้ต้องต่ออีก1วันซึ่งไม่ทราบจะจบหรือเปล่าถึงมาตรา25ทั้งหมดของงบประมาณมี41มาตราน่ะมันอีกเกือบครึ่งดังนั้นต้องรอลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดก็เอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: แขกรับเชิญที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัววันนี้น้องตกลงปลงใจว่าจะสร้างครอบครัวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานสุดท้ายได้ผู้ชายติดยา
1: อยู่กันไปแรกๆเราไม่รู้ว่าเขาขายยาตอนนั้นเราเพิ่งจะอยู่ร่วมกันยังไม่ถึงเดือนเลยตำรวจจับเขาไปประกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วแล้วเขาก็บอกรักเราทุกวันทำให้เรารู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้ยังไงก็รักเราก็พยายามบอกเขาตลอดว่าฉันจะพยายามทำดึงให้เธอขึ้นมาจากตรงนี้ให้ได้เลย
2: ทำดีทุ่มเทให้เขาแทบตายแต่สิ่งที่น้องได้รับตอบแทนกลับมาคือถูกเขานอกใจไปกับเมียเก่า
1: เขาได้มีการแอบไปหากันโอนเงินให้ซึ่งเอาเงินจากของเราเนี่ยให้กับเขาแล้วเราจับได
2: ้
1: เขาก็วิ่งเข้าใส่เราเพื่อที่จะมาบีบคอเราแล้วก็จะด่าเราแบบเสียๆ

0: ื่อมึงกูไม่อยากอยู่กับมึงเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกที่ผ่านมาคือเลาะกู
1: ที่สุดแล้วเรื่องราวนี้จะจบลงยังไงเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะมาเจอกันพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
2: ค่ะ
1: นะคะไหนดูซิมีอะไรมาคุยกันคะวันนี้
0: คือหนูกับแฟนนะคะอยู่กันมา6ปีเริ่มต้นก็คือได้มาเจอแฟนในที่ว่าเขาโพสต์รูปเราก็เลยแบบว่าเราชอบผู้ชายคนนี้ดูแล้วแบบดูดีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอ๋อ
1: ดูจากรูปของเขา
0: ใช่เราก็เลยให้เพื่อนเราอะค่ะเป็นคนติดต่อมาให้พอติดต่อมาอยู่กันไปแรกๆเราไม่รู้ว่าเขาได้มีการทำเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีอะค่ะก็คือเราไม่รู้จนกระทั่งมาช่วงนึงเราเริ่มรู้แล้วเพราะว่าเห็นมีคนเข้าหาเขาเยอะ
1: คุยกันนานไหมคะก่อนจะเป็นแฟนกัน
0: ประมาณ2เดือนค่ะ
1: 2เดือน
2: ก็เร็วอยู่นะก็เร็วอย
0: ู
1: ่ค่ะแล้วเราได้เช็คทุกสิ่งทุกอย่างไหมคะคือโดยส่วนใหญ่นะปกติ
0: คนส่วนมากเขาก็จะบอกว่าผู้ชายคนนี้ดีเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าดูแลครอบครัวได้เขาพูดกันอย่างนี้เพราะว่าปกติเราคือเขาเป็นคนเงียบๆเขาไม่ค่อยคุยไม่ค่อยสูงสิงก็เลยเราก็เลยมองดูว่าเราก็โสดแล้วเราก็แบบการงานเราก็มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะอยู่กันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวเขาก็ทำงาน
1: ก็เลยเริ่มต้น
0: ใช่ค่ะเราไม่คิดว่าเขาจะไปยุ่งเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าในพื้นฐาน
2: เขาเรื่องที่ไม่ดี
0: คือเขาขายยาตอนนั้น
2: เป็นเรื่องของยาเสพติด
0: ใช่ค่ะ
1: การที่คนเข้าหาเขาเยอะอะค่ะเขาเข้าหามาแบบไหนคะ
0: มาซื้อค่ะ
1: อ๋อในตอนน
0: ั้นพอเราเริ่มรู้และเอกใจแล้วยังไม่ทันอะไรเลยค่ะตำรวจก็เข้าก็ได้มีการจับกุมเขาไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยึดทรัพย์ยึดอะไรไปโดยที่ว่าเราเพิ่งจะอยู่ร่วมกัน
1: ตอนนั้นนานแค่ไหนคะ
0: ที่จะอยู่กันได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเพิ่งจะเริ่มต้นอยู่ด้วยเลยเพิ่งจะย้ายบ้านออกมาอยู่ด้วยกันใหม่ๆ
2: คุยกัน2เดือนเพิ่งเริ่มต้นอยู่ด้วยกันได้เดือนนึงก็ระยะเวลาสั้นมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: เขาโดนตำรวจจับไป
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็เลยแบบใช้เงินที่เรามีอะค่ะก็ทำเรื่องประกันเขาออกมาพอประกันออกมาเสร็จปุ๊บก็ได้คุยกันตามปกติว่าเขาจะไม่กลับไปทำอีกเราก็ได้อยู่กันประมาณไม่ถึง3เดือนอีกพอเข้าห้องปุ๊บตำรวจมาอีกแล้วค่ะ
1: เขาทำมาหากินอะไรคะหลังจากประกันออกมาเอาทำงานโรงงานอยู
0: ่ใช่เราก็เลยแบบว่าคิดว่าเขาน่าจะเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอปรากฏว่าตำรวจเข้า
2: ตำรวจรู้ดีกว่าเรา
0: ก็โดนเลยพร้อมหลักฐาน
2: ซึ่งพอครั้งที่สองนี่น่าจะโทษหนักขึ้น
0: ใช่ค่ะไม่ประกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้
1: ค่ะ
0: ก็หลังจากนั้นคือแฟนเราก็ไปอยู่ในห้องขังใช่ไหมคะตัวเราเองโดยที่ว่าเราก็พักผ่อนน้อยเราก็เลยแบบเพียแล้วก็เผลอหลับปรากฏว่าคืนนั้นนะคะคือมีพี่ชายเขา
1: พี่ชายแฟน
0: ใช่ค่ะคือเข้ามาในห้องเราโดยที่ว่าเราไม่รู้เราเพียเราหลายคืนแล้วเราเครียดหนักมากกินยาไปด้วยก็เลยหลับแล้วเขาเข้ามาปุ๊บเราก็รู้มีความรู้สึกว่าคือเรานอนแต่เราไม่รู้ว่ากี่นาทีมีความรู้สึกว่ามีคนนอนอยู่ข้างหลังแล้วก็เอามือมาจับนมเราแล้วก็มาจับก้นเราซึ่งเราก็เลยแบบว่าเอ้ยใครวะแล้วก็มือเราอ่ะไปจับมือโดนมือเขาเสร็จแล้วเราก็รีบลุกขึ้นแล้วก็เปิดไฟดูเราก็บอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้เขาก็บอกกับเราว่านอนเถอะไม่มีอะไรหรอกหนูก็เลยตะโกนเรียกให้แม่มาช่วยซึ่งก็คือไม่มีใครมาช่วยหนูเลยมีแต่ลูกหนูวิ่งออกมา
1: ค่ะ
0: ก็ถามว่าแม่เป็นอะไรหนูก็เลยบอกว่า
1: หนูนี่คือเป็นลูกติดของหนู
0: ใช่ค่ะ
1: จากครอบครัวเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะลูกก็เลยบอกว่าแม่เป็นอะไรก็เลยเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็เลยบอกหนูก็เลยบอกลูกบอกว่าเดินออกไปเลยตอนนั้นช่วงประมาณตีสามหนูก็เลยเดินจูงมือกับลูกอะค่ะเดินออกมาหน้าสะพานหน้าบ้านเงินเราก็ไม่มีแล้วโดนกระทำแบบนี้อีกเราก็เลยแบบเครียดทำอะไรไม่ได้ก็เลยไปนอนที่วัดจนกระทั่งเพื่อนมาเห็นก็เลยพาเราไปอยู่ด้วยพอเราไปอยู่ด้วยเราก็ได้คุยกับแฟนเราวิดีโอคอลนะคะในเรือนจำก็คือได้คุยกันเสร็จแล้วเราก็เล่าให้แฟนเราฟังแฟนเราก็บอกว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเขาจะจัดการให้พอช่วงที่ว่าแฟนเราติดอยู่ข้างในเราก็พยายามทำงานเก็บเงินเยอะๆเก็บเงินให้ได้เยอะๆเลยเราบอกแฟนเราว่าพยายามบอกเขาตลอดว่าเดี๋ยวเราจะทำให้เธอสบายนะ
1: ค่ะค่ะ
0: เราลำบากกันมาเยอะแล้วเราพลาดมาแล้วในเมื่อเธอพลาดอย่างเงี้ยคือฉันบอกเลยว่าฉันจะพยายามทำดึงให้เธอขึ้นมาจากตรงเนี้ยให้ได้เลยจะไม่ยอมให้ทำให้เธอกลับไปทำเหมือนเดิมอ่ะ
1: เขาขอโทษไหมคะ
0: เขาขอโทษค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วแล้วเขาก็บอกรักเราทุกวันจนทำให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนเนี้ยยังไงก็รักเราเราก็เลยตั้งมั่นว่ายังไงเขาก็รักเราเว้ยขอเป็นคนสุดท้ายเลยไม่เอาแล้วครอบครัว
1: ค่ะ
0: พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอแฟนออกมาเราคิดว่าแฟนเราจะไปจัดการหรือไปคุยกับพี่ชายเขาเปล่าค่ะเดินเข้าไปกอดไหล่แล้วก็บอกว่ามึงไปทำกับไอ้นี่มันได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยบอกว่ากูจะไม่ทำแล้วกูไม่ยุ่งแล้วมึงไม่ต้องมายุ่งแล้วนะแค่นั้น เราก็เลยนั่งมองแค่นี้หรอคําว่าจัดการคือแค่นี้หรอคุณเป็นสามีเรา
2: ค่ะ
0: แต่เราถูกพี่ชายเธอกระทําเราแบบนี้แทนที่เธอจะแบบมันต้องมากกว่านี้อ่ะ
2: ค่ะ
0: แต่เราก็เชื่อผัวเราว่าเอ้ยเชื่อแฟนเราว่าเราอ่ะแฟนเรายังรักเราอยู
2: ่ค่ะ
0: ยังไงก็รัก
2: เขาไปติดคุกอยู่นานแค่ไหนคะ
0: 1ปี9เดือนค่ะ
3: ซึ่งในระหว่างนั้นก็คือเราก็ติดต่อสื่อสารกันตลอด
0: ใช่ค่ะเราก็ไปเยี่ยมไปอะไรตลอด
3: ค่ะแล้วก็เอา
0: เงินให้เรียบร้อยส่งให้ทุกจนเขาออกอะค่ะ
3: พอออกมาเสร็จปั๊บเขาทําตามสิ่งที่เขาบอกมั้ยคะคือจะไม่กลับไปยุ่งอีก
0: ใช่ค่ะก็ไม่กลับไปยุ่งจนมาเป็นเรื่องผู้หญิงซึ่งก็คือเราอะเข้าใจอยู่ค่ะเขาบอกเลือกผู้หญิงคนนี้เพื่อมาอยู่กับเรา
2: อันนั้นคือแฟนเก่า
0: ใช่ค่ะจนกระทั่งแบบว่าเขากลับไปคุยแล้วเราจับได้เขาก็บอกว่าไม่ได้คุย
2: ค่ะ
0: จนเราไปเข้าแอปเข้าเฟซเขา
2: ค่ะ
0: ไปเห็นแชททั้งหมดนะคะไปเห็นแชทเขาก็ด่าเราให้กับ
3: แฟนเก่าเขาฟัง
0: ถูกต้องค่ะคุยแล้วก็โอนเงินให้ซึ่งเอาเงินจากของเราเนี่ยให้กับเขา
2: ค่ะ
0: พออีกวันนึงเขาได้มีการแอบไปหากันแอบไปหากันแล้วกลับมาถึงบ้านเราคนที่นอนอยู่กับเขาทุกวันเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแฟนเราเนี่ยมันเปลี่ยนก็เลยมีความที่ว่าอยากจะแบบนั่นกันก็นอนกับเขาพอนอนเสร็จปุ๊บเราก็เลยแค่ไปเอามือเอื้อมไปจับนิดนึงอะค่ะ
2: ค่ะ
0: เขาก็บอกว่าอย่าจับเราก็เป็นอะไรก็เลยเปิดไฟลุกขึ้นดูปรากฏว่าตรงนั้นแบบอย่างเงี้ยค่ะ
3: คือเราเห็นแล้วแหละว่ามันมีความผิดปกติขึ
0: ้
3: น
0: ใช่เราก็เลยแบบว่าไปทําอะไรมา
2: ค่ะ
0: มดกัดเราก็เอ๊ะมดกัดอะไรทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจ
2: ค่ะค่ะ
0: ก็เลยเอาแบบคือคุยกันไปคุยกันไม่ได้แล้วค่ะพอเราจับได้ปุ๊บเค้าโวยวายใส่เราเลยเราก็คุยกันไม่ได้แล้วเราก็เลยเอาหลักฐานที่เราแอบเข้าไปอ่ะให้เค้าดูเลยว่าเนี่ยไปทําอย่างเงี้ยมาใช่มั้ยก็ไม่ยอมรับอีก
3: นี่ขนาดหลักฐานคาตา
0: ก็ไม่ยอมรับอีกจนกระทั่งแบบมีปากมีเสียงค่อนข้างหนักเลยค่ะแล้วเค้าก็วิ่งเข้าใส่เราเพื่อที่จะมาบีบคอเราแบบให้เรากระแทกกับ
3: ทำร้ายร่างกาย
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าแล้วเขาก็บอกกับทุกคนว่าเขาไม่ได้บีบคอนะเขาแค่จะมาดันหนูออกแต่มันคือที่คอหนูก็เป็นรอยมือเขา
3: ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้คือมีการทำร้ายร่างกายไหมคะ
0: ก่อนหน้านั้นมีค่ะแต่ว่าก็คือเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนไม่ได้มีมือที่สาม
2: ก็มีไม่ถึงว่าพอเวลาทะเลาะกันเขาจะใช้ความรุนแรงกับเรา
0: คือใช่ค่ะก็จะมีแบบว่าผลักเราบ้างบีบคอเราบ้างแล้วก็จะด่าเราแบบเสียหายหายซึ่งแต่ว่าเราก็คิดว่าเขาก็รักเราก็ยังไม่ได้อะไร
3: คิดตอนไหนคะทำไมถึงยังรู้สึกว่า
0: คือที่เขาทำกับเราแบบนั้นเพราะว่าบางทีเราปากเราอาจจะร้ายกับเขาก
3: ลายเป็นว่าเราโทษตัวเองก่อนว่าเพราะฉันเองนั่นแหละที่ว่าม
0: ันนั่นแหละค่ะแล้วเราก็เลยคิดว่าเขาก็ยังรักเราอยู่ก็ยังไม่ได้อะไรจนกระทั่งว่าเขาก็ไล่เราอย่างแบบเหมือนหมูเหมือนหมาเลยไล่ออกเลยให้เราออกจากบ้านเดี๋ยวนั้นเราก็เลยบอกว่าฉันทำอะไรผิดที่ผ่านมาฉันก็ดูแลเธอนะแล้วเธอกลับไปคุยกับเขาทําไมเราก็เลยเดินออกมานั่งที่บ้านแม่ที่เราเรียกว่าแม่แต่เขาเป็นน้า
2: ค่ะ
0: เป็นน้าของแฟนเราก็เลยออกมานั่งอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้เราอ่ะได้อาศัยอยู่กับเขาถ้าเขาไล่ก็ไม่ต้องไปอยู่ถ้ามันไล่มึงก็ไม่ต้องไปอยู่ออกมาอยู่นี
2: ่
0: เราก็เลย
3: ญาติเขาก็เอ็นดูเรานะ
0: ใช่ค่ะเราก็เลยแบบมาอยู่กับญาติเขา
2: ค่ะค่ะ
0: แต่บ้านก็คือมันไม่ได้ใกล้กันใช่ค่ะก็อยู่กันมาได้ช่วงนึงเขาก็ยังพานด่าเราไล่เราอย่างกับหมูกับหมาเหมือนเดิมจนกระทั่งว่าอ้าวทําไมอารมณ์เค้าเปลี่ยนเรามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเค้าเปลี่ยนเยอะมาก
2: ค่ะค่ะ
0: มันไม่น่าจะใช่เรื่องผู้หญิงเรื่องเดียว
2: แปลว่าเค้ากลับไปใช้ยา
0: ถูกต้องค่ะ
3: การเข้าไปอยู่ในเรือนจํามาแล้วตั้ง1รอบผ่านมาประกันออกมาแล้วครั้งที่2กลับเข้าไปอีกยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรเค้าได้เลยนะ
0: พอเรารู้ว่าเค้าเล่นซึ่งคือเรามีหลักฐานเลยเราเข้าไปที่จังหวะพอดีโอ้โหจะเลยค่ะกําลังนั่งเสพอยู่เราก็เลยแบบอัดไว้เลย
3: ถ่ายภาพไว้ค่ะ
0: ก็คือเราก็บอกกับเขาบอกว่าทําอีกแล้วนะกลับไปทําอย่างเงี้ยที่เธอโวยวายที่เธอไปแบบนี้เพราะอย่างนี้ใช่มั้ยไม่ใช่กูไม่ได้รักมึงกูเบื่อมึงเบื่อฉันเธอเบื่อฉันเรื่องอะไรหนูก็ถามเขาเค้าก็บอกว่ากูไม่รู้หรอกแต่กูรู้แค่ว่ากูเบื่อมึงกูไม่อยากอยู่กับมึงมึงไปซะ
2: ค่ะ
0: เราก็เลยบอกว่าจะไปได้ยังไงในเมื่อเราจดทะเบียนสมรสกันนะแล้วเราเป็นผัวเมียฉันอยู่กับเธอมาตั้งนานอ่ะฉันดูแลเธอมาตั้งนานทําไมเธอถึงทําแบบนี
3: ้เค้าตอบ
0: เค้าก็เงียบพอเงียบเสร็จปุ๊บโทรศัพท์เข้า
2: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเป็นแฟนเก่าอีกคนนึงอีก ขามีแฟนเก่าทั้งหมด2คน
3: อ๋อนี่คือเป็นแฟนเก่าอีกรุ่นนึง
0: ใช่ค่ะโทรมาแล้วก็ได้คุยกันแล้วเขาก็ด่าเราให้กับแฟนเก่าเขาฟังต่อหน้าเราเราแบบคือได้ยินเลยว่าด่าเราแบบชัดเจนมาก
3: ค่ะ
0: แล้วก็เที่ยวบอกกับคนนั้นคนนี้ว่าคนนี้แหละที่เขาอยากอยู่ด้วย
3: คือ
0: เขาไม่ได้อยากอยู่กับเราเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกทำไมต้องมาหลอกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
0: 6ปีที่ผ่านมาหนูดูแลเขาหมดเลยไม่ต้องให้เขาทำงานไม่ต้องอะไรทั้งแม่เขาทั้งพี่ชายเขาทั้งบ้านเราดูแลหมดเลย
3: ค่ะ
0: เราก็ดูแลหมดค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่เราคิดว่าเราอยู่กับคนสุดท้ายแล้วค่ะเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าเขาจะหลอกเราไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเราได้ยินกับปากเลยก็คือกูไม่ได้อยากอยู่กับมึงก
3: ู
0: ที่ผ่านมากูแค่หลอกมึงอะ
3: เขาพูดแค่นี้ขนาดนี้แล้วอะค่ะเรายังไงต่อดีคะในชีวิตของเรา
0: เราก็เลยอึ้งก็จุกอะค่ะจุกแล้วก็แบบพูดอะไรไม่ออกก็บอกว่าที่ผ่านมาคือหลอกกูแล้วหนูก็พูดอย่างนี้เลยทำไมถึงต้องหลอกทำไมไม่รักทำไมไม่พูดอะมึงหมดแล้วมึงไปไหนมึงก็ไปก็อึ้งเลยอะแล้วก็พูดอะไรไม่ออกแล้วก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็แบบเงินหนูมีมาอยู่กับเขาเป็นล้านหนูหมดเลย
3: แล้วพอเขาพูดขนาดนั้นแล้วด่าเราจนกระทั่งแบบไม่ให้เกียรติไม่แบบไม่มีศักดิ์ศรีแล้วจริงๆอ่ะเรายังอยู่กับเขาต่อมั้ยคะ
0: เราก็วิ่งเข้าไปกอดขาเขาเลยขอแบบว่าขออยู่ด้วยได้มั้ยอะไรเงี้ยยังลืมไม่ได
3: ้ตอนนั้นคือรู้สึกว่ายังรักเขามากอยู่ค่ะแล้วเขาทําไงคะ
0: มึงไปเถอะมันเริ่มต้นใหม่กันไม่ได้หรอกเราก็เลยบอกว่าขอเถอะก็กอดเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็เลยบอกว่ายังไงก็อยู่ไม่ได้เริ่มต้นใหม่ไม่ได้แล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาแล้ว
3: ค่ะ
0: ฉันผิดอะไร
2: ทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยเนาะ
3: ถูกต้อง
0: ใช่ค่ะมึงดีแต่กูเบื่อมึงอ่ะกูไม่อยากอยู่กับมึงหนูก็เลยอึ้งอีก
3: บางเรื่องมันไม่มีเหตุผลจริงนะคือพี่กำลังรู้สึกว่าสิ่งที่น้องถามมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราไม่ยอมรับความจริงบางเรื่อง
2: บางทีทำไมมันไม่มีคำตอบอะ
0: ค่ะ
2: แต่เขาก็ตอบชัดเจนเนาะว่าเขาเบื่อ
0: ใช่
2: แล้วตอนนี้เราต้องคิดแล้วแหละว่าเราทำไงต
3: ่
2: อ
0: คือถ้าเอาจากใจหนูเลยตรงๆเลยก็คือหนูก็ยังผัดไม่ได้หนูลืมไม่ได้
3: ไม่ได้ให้ลืมค่ะแต่ยอมรับความจริงก่อนว่าสิ่งที่เขาทำถ้าพูดตรงๆเขาก็ไม่ได้เป็นสามีที่ดีนักนะการไปยุ่งอยู่กับคนเก่าของเขายังคงติดยาและในวันที่เขาเข้าเรือนจำเราคือคนข้างนอกแล้วยังพยายามหาเงินเพื่อทําให้ชีวิตข้างในเขาพอจะมีความสุขบ้างตามสมควร
0: ค่ะ
3: เราทําทุกอย่างมาหมดแล้ว
2: พี่ว่าหนูทําดีที่สุดแล้วอ่ะใช่มั้ยคะแต่ทําไงได้ล่ะคะในเมื่อเหมือนเขาไม่ได้อยากได้สิ่งดีๆที่เราให้อ่ะ
3: ค่ะ
2: แล้วมาถึงวันนี้หนูเดินออกมาได้หรือยังหรือยังไง
0: ตอนนี้หนูก็ยังอยู่บ้านนาเขาเหมือนเดิม
3: ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามในบ้านยังเป็นเราอีกหรือเปล่าคะ
0: เขาก็ให้เราช่วยจ่ายค่าน้ําค่าไฟทั้งๆที่เราก็ไม่ได้อยู่กับเขาเราออกมาอยู่บ้านนาเขา
3: เอาก็ไหนบอกไล่เราถ้าตายไม่รักแล้วออกไปอยู่นี้เราเริ่มต้นใหม่ไม่ได้
0: เขาพูดดีค่ะก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูยังตัดไม่ได้เขาก็เดินเข้ามาแบบเราไม่มีเงินนะ
3: ค่ะ
0: เราช่วยจ่ายเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟหน่อยเราก็ควักให้เขาเลยเราก็ช่วย
2: ซึ่งวันนี้โดยสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติต่อกันก็คือจะไม่ใช่แฟนกันละก็คือแยกกันอยู่คนละบ้านและเขาก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรใดๆกับเราอีก
0: นอกจากว่ามีค่าใช้จ่ายเข้ามา
2: แค่มาเอาเงินเฉยๆ
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: แต่เราก็ยังคิดว่าเรายังอยู่ตรงนี้ต่อไป
0: คือความคิดหนูคิดว่าหนูยังตัดไม่ได้แต่หนูอยากจะตัดเพราะว่าเราเห็นพฤติกรรมเขาทุกวันนะคะมันซึมจากตอนแรกหนูตั้งใจว่าหนูตัดไม่ได้หรอกยังไงหนูก็ตั้งใจว่าหนูจะอยู่กับคนนี้ให้ได้เลยหนูจะพยายามทำให้เขาดีให้ได้อะแต่หนูตอนนี้หนูคิดว่าหนูท้อหนูเหนื่อยมากแล้ว
2: นี่หนูอยู่มานานแค่ไหนแล้วอะค่ะในสภาพแบบเนี้ย
0: ที่ทะเลาะกันแยกกันมาอยู่เนี่ยค่ะก็ประมาณ2 เดือนหน่อยๆแล้วค่ะ
3: วันนี้มีโอกาสได้มานั่งคุยกันหนูตั้งใจอะไรอยากจะมาถามหรือเปล่าคะ
2: รักยังไงเอาแต่ตังค์อะอันนี้คือรักเหรอ
0: หนูก็เลยสับสนว่าหนูยังจะเอายังไงดีแต่หนูเลยเคยเดินออกจากตรงเนี้ยไปก็คือช่วงที่ทะเลาะกันหนูเดินออกไปนอนห้องลูกคือหนูทำใจไม่ได้หนูกินข้าวไม่ได้เลยน้ำเนมก็ไม่ได้กินคือหนูไม่มีแรงเลยจนวันที่4หนูกลับมาที่บ้านเขาคือหนูผอมลงไปเยอะมาก
3: ค่ะแต่เขาอยู่ได
0: ้เขาอยู่ได
4: ้ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
5: ้งานเสร็จแล้ว Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX

0: ิดชามหน่อย
1: ผู้หญิงของคุณมันไม่ยอมให้คุณรับสายฉันหรอหรือว่าคุณกลัวมันจะจับได้ว่าคุณมีเมียมีลูกแล้วก็เลยไม่กล้ารับสายฉัน
2: เอิงครับโลกกลมจังเลยนะครับ
3: โลกกลมอะไรล่ะคะเรียกว่าสตอกเกอร์ดีกว่าฉันเห็นในมือถือคุณว่าคุณไม่ได้ติดต่อกันสักพักแล้วก็เลยอยากให้คุณช่วย
4: ผมถามว่าเราจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมคุณถึงได้สร้างเรื่องวุ่นวายแบบนี้ถ้าคุณยังสร้างปัญหาให้ผมเหมือนวันนี้คุณจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูก
5: สวัสดีครับ
6: มาดูไฟนอล EP พร้อมกับพวกเรานะครับที่สยามพาราไลเนาะอยากให้ทุกคนมามากๆร่วมสนุกกับพวกเราครับ
5: และก็ที่สำคัญนะครับไม่ได้ดูแค่ซีรีส์อย่างเดียวยังมีโมเมนต์สุดน่ารักกุ้งกิ้งแถมมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ดูนะครับ
6: อย่างที่เขาบอกเลยมีเซอร์ไพรส์เยอะมากซึ่งสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับ
5: แล้วเจอกันครับ
7: จะเจนไหนก็มีแต่คนซีเรียสแต่เจนซีเตรียมคลายทุกเรื่องเครียดพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์พร้อมไปให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้น้องๆสิบสถาบันเทอมนี้พี่พร้อมฟังน้องทุกเรื่องทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องรักหรือเรื่องอนาคตที่ยังเบลอๆไปแค่คุยกันรีดให้ดังกับเชนอาร์ติสเพิ่มความสนุกสุดฟินพี่ผู้ใหญ่ใจดีพร้อมแจกสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้น้องๆตลอดงานกิจกรรมดีๆคืนสู่สังคมจากเชน2561แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตน้องๆก็เปลี่ยน

0: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนพ
1: ่
0: อ
1: ช้าหรือ
0: ย
1: ัง
0: ใครตะโกนแบบมาวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: ขอแสดงความยินดีกับ3หนุ่มนายณภัทรเพิร์ลสัจกรและพิชพิมพลที่คว้ารางวัลจากงานแพรวอวอร์ด2026โดยหนุ่มนายได้รางวัล Actor of the Year จากซีรีส์หงสาวดีส่วนเพิร์ลพิชได้รางวัล Popular Couple of the Year ค่ะ
4: ขอบคุณทั้งช่องวันพี่บอยพี่ป้อนนะครับแล้วก็พี่ปุ้ยแล้วก็มีผู้กำกับอีกคนที่เก่งมากเป็นวอลดีเรคเตอร์ก็คือพี่เอ็มชลศักดิ์ครับผมแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกคนขอบคุณแฟนซีรีส์ทางช่องวันด้วยนะครับที่ติดตามแล้วก็ตอบรับดีมากนะครับผมภูมิใจมากๆที่ได้รางวัลนี้นะครับ
5: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆแล้วอยากจะขอบคุณช่องวันด้วยที่สนับสนุนพวกเรา
6: ตั้งแต่ฉากรักในแสงจันทร์แล้วก็มาถึงฟาวเวอร์บอยคือพวกเราก็เต็มที่กับงานของเรามากๆแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในการทำงานของพวกเราต่อไปครับผม
7: Club Friday The Series Love Status ตอนคุกกี้จาริงรักไว้เพื่อเหงาทุกวันศุกร์เวลา 20:30
8: นยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: คือหนูอยากจะถามพี่ว่าคือตอนเนี้ยหนูไม่รู้หรอกค่ะว่าเขายังรักหรือเปล่าแต่หนูแพ้คําที่ว่าเขาพูดว่ารักเราเวลาเขาอารมณ์ดีเขาก็พูดรักเราแต่เราคือตัวหนูคิดว่าเขารักหนูอ่ะแต่หนูไม่รู้ว่าเขา
11: พี่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่คําว่ารักหรือไม่รักคําว่ารักพูดง่ายจะตายไปนึง
10: ค่ะ
11: ไม่ได้รู้สึกจริงๆก็พูดได้ถูกมั้ยคะ
10: ค่ะ
11: พี่พูดเขารักใครรักใครก็ได้หมดแหละนี่เราอาจจะไม่ได้รักจริงๆก็ได้
10: ค่ะ
11: มันถ้าเราสมมติเราไปยึดเอาคำพูดซึ่งมันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เอาไว้อะ
10: ค่ะ
11: เป็นคำตอบสุดท้ายอะมันชีวิตมันก็จะยากนะถูกปะแต่ที่แน่ๆก็คือคนรักกันไม่ทำร้ายกัน
10: ค่ะ
11: คนรักกันต้องอยากอยู่ด้วยกัน
10: ค่ะ
11: มันเป็นกติกาง่ายๆเลยอะค่ะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: เพราะฉะนั้นรักยังไงอะคะที่เขาบอกให้หนูไปอะรักยังไงที่เขาบอกว่าเบื่
10: อ
11: รักยังไงเอาแต่ตังอะอันนี้คือ

0: หรอกหนูก็เลยสับสนว่าหนูจะเอายังไงดีจะหนูเคยเดินออกจากตรงนี้ไปก็คือช่วงที่ทะเลาะกันหนูเดินออกไปนอนห้องลูกคือหนูทำใจไม่ได้หนูกินข้าวไม่ได้เลยน้ำเนิ่มก็ไม่ได้กินคือหนูไม่มีแรงเลยจนวันที่สี่หนูกลับมาที่บ้านเขาคือหนูผอมลงไปเยอะมาก
1: ค่ะแต่เขาอยู่ได้
0: เขาอยู่ได
1: ้เพราะเขาไม่มีหนูเขาอยู่ได
0: ้เขาอยู่ได้เขาก็ยังแบบร่าเริงยังคุยกับเพื่อนฝูงยังอะไรได้หมดแต่เพียงแต่ว่าพอเวลานั้นเขาก็มาบอกเราพอเห็นเราเดินเข้าไปเขาบอกมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออ
1: ดูประโยค
0: แต่เราก็รักเธออยู่นะเราก็เลยแบบจริงเปล่ารักเราจริงเปล่า
1: ตอนหนูหายไปเขาตามไหมคะ
0: ไม่ค่ะมีแต่โทรถามเฉยๆโทรมาถามโทรมาด่าแล้วก็โทรมาแบบ
1: โทรมาถามโทรมาด่าเอาอะไรมาด่าอีกอะคะ
0: ก็คือแบบมึงไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นใช่ไหมมึงไปอยู่กับคนนี้คนนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ถามเราเลยเขาคิดไปเองเลยหาว่าเราไปอยู่กับผู้ชายพอเราเดินออกไปข้างนอกก็หาว่าเรา
2: ไปมีคนนี้เขายังเสพยาอยู่ไหมหนูคิดว่า
0: น่าจะ
1: ค่ะ
0: น่าจะแต่ว่าก็สองแง่สองงามเพราะว่าเราไม่ได้เห็นทุกวันไม่ได้เห็นพฤติกรรมที่ว่าเขาทำแต่ว่าเราเห็นว่าเขาอะยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงมาหา
2: แต่ตอนนี้หนูยังมีความสุขอยู่ไหมคะที่ได้อยู่ตรงนี
0: ้หนูอยากตัดใจได้อยากทำใจได้แต่หนูไม่รู้จะทำยังไงหนูไม่รู้เลยจริงๆมันมืดไปหมด
1: เลยนะหนูอยากตัดใจแต่หนูดันไปอยู่ตรงนั้นเวลาที่หนูอยากตัดใจอ่ะเขาต้องไม่อยู่ใกล้เขาอะค่ะ
0: พอเราเดินออกมาแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะ
1: วันนี้อยู่ๆหนูก็กลายเป็นของตายจริงๆอะเขาขาดหนูเขาควรจะแทบตายด้วยซ้ำหนึ่งเพราะว่าอะไรคะหนูคือคนซัพพอร์ตอันนั้นอันนี้การงานกับเงินต่างๆนานาแต่เขากลับไม่เห็นความสำคัญตรงจุดนั้น
2: แต่เขายังได้เงินอยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะเขายังได้เงินจากหนูอยู่ไงคะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ก็ถึงได้อ๋อพูดว่ารัก
1: ก็ได้ถ้าจะแลกด้วยคำนี้ก็ได้พี่ถึงรู้สึกว่าหนูรักตัวเองน้อยมากเลยอะในความรู้สึกพี่นะวันเอาจริงนะแค่อยู่กับคนติดยาก็ยากมากแล้วนะคะไม่รู้ว่าไหนจะติดไปถึงขั้นหลอนลุกขึ้นมาแล้วก็หลอนๆว่าหนูไปมีคนอื่นวันหนึ่งอาจจะฆ่าหนูก็ได้อะเพราะนั้นวันนี้ไม่มีใครสามารถปกป้องตัวหนูได้เท่าตัวเอง
2: หนูโชคดีขนาดไหนล่ะคะทำมาหากินเองก็ได้เลี้ยงตัวเองได้มีผู้หญิงตั้งเยอะเลยอะที่มีปัญหาแบบนี้แล้วแบบเลี้ยงตัวเองไม่ได้หากินไม่ได้แล้วก็เลยต้องทนอยู
1: ่
2: หนูเห็นจำเป็นต้องทนเลย
1: ค่ะ
2: ถูกปะหนูเดินออกมาหนูก็รอดหนูเดินออกมาหนูอาจจะเหลือตังค์เยอะเพราะไม่ต้องไปให้ไกลสามารถจะเอาตังค์มาใช้ดูแลตัวเองได้เต็มที
0: ่
2: ช
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ตหน
0: ู
2: สบายจะตายชีวิตหนูดีจะตายหนูจะไปอยู่ในที่ที่ทำให้หนูมีความทุกข์ทำไม
0: คือหนูมองแล้วจากที่พี่พูดด้วยจากที่ความคิดหนูด้วยหนูก็เลยคิดว่าทุกอย่างมันเป็นเพราะหนูเองเนี่ยมากกว่าที่ว่าเราไม่เลือกที่จะเดินออกมา
2: อันนี้มาถ้าหนูยังมีความหวังอยู่เนาะพี่ก้าวฝันทงเขาไม่เปลี่ยนหรอก
1: เขาเป็นของเขา
2: เขาเป็นของเขาอย่างเงี้ยตั้งแต่หนูคบกับเขาแรกๆเขาก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาเคยติดยาเขาก็ติดยาติดคุกก็แล้วทำอะไรแบบเจอคนดีๆอย่างหนูก็แล้วไม่มีอะไรทำให้เขาเปลี่ยนตัวเองได้การเปลี่ยนคนมันยากนะคะบางทีหนูคิดว่าแบบฉันจะต้องเปลี่ยนคนคนนี้ให้แบบชีวิตเขาดีขึ้นให้ได้เขายังไม่ได้อยากเปลี่ยนชีวิตเขาเองเลยเหมือนคนที่ไม่อยากกินข้าวหนูเอาข้าวไปยัดปากเขาแล้วบอกอร่อยนะเนี่ยอาหารดีแล้วเขาไม่อยากกินน่ะถูกปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูให้ไปอะค่ะสิ่งที่หนูให้ไปมันมีค่าเนาะแต่เขาไม่เห็นค่ามันหรอกเพราะเขาไม่ได้อยากได้แต่เนี้ยพี่ไม่รู้หนูอาจจะรู้สึกว่าหนูยังไปไม่ได้หนูต้องอยู่ก็อยู่แบบเนี้ยค่ะก็ได้แต่อยู่แบบนี้แหละหนูก็ต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดเพราะว่าพี่ยืนยันว่าเขาไม่เปลี่ยนหรอกถ้าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนชนะแล้วถ้าเขารักหนูเขาต้องดูแลหนูดีกว่านี้ถูกไหมคะเพียงแต่วันนี้ถ้าหนูยังอยากอยู่ตรงนี้ก็อยู่ไปแต่อยู่อย่างไรค่ามากเลยเนาะหนูจะไม่มีค่าเลย
1: อะไรก็ตามหนูให้แต่เขาให้แต่บ้านเขาและสิ่งที่ได้มาคืออย่างนี้ค่ะพอไม่ได้ปั๊บโวยวายใส่หนูคำขอบคุณสักคำหรือรู้สึกแบบเธอเหนื่อยเปล่าเนี่ย
0: ไม่มี
1: ถูกต้อง
3: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
4: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
5: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
6: สวัสดีครับ
7: ตอนนี้พวกเราทั้ง8คนอยากเจอแฟนๆทุกคนจังเลย
8: มาเจอกันวันที่18กันยายนนี้นะครับที่สยามพาราไลนะครับรอยัลแกรนด์เธียเตอร์พารากอนซินีเพ็กซ์สยามพารากอนครับ
9: ใครไม่มางานนี้นะครับบอกเลยว่าพลาดแน่ๆ
10: เพราะพวกเรามีโชว์สุดพิเศษที่เตรียมให้ทุกคนโดยเฉพาะเลย
11: เบเนฟิตครั้งนี้นะครับเราปรับให้ตามคำเรียกร้องเรียบร้อยแล้วจ้า
12: ใช่แล้วนะครับรับรองนะครับฟินแน่นอน
13: ขายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
14: ์แล้วมาเจอกันในงานนะครับ
15: เจ๋ง

0: พ่อครับแม่ครับตื้อไม่อยากเรียนต่อสถาปัตย์แล้วครับ
1: เราเลิกกันเถอะนิสัยเหมือนเพื่อนไม่มีผิด
2: โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามา
3: ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืน
4: ถ้าฝืนไปก็พังทุกคน
5: ไอ้เต้ไอ้เต้อยู่กับมึงปะ
6: ฮะไม่กลับมาแล้ว
5: กูเป็นเพื่อนมึงไม่ได้จริงๆเว้ย
7: ฉันก็ริดเด็ดเยอะอย
1: ู่ดิฉันก็ริดเด็ดเยอะดิฉันก็เป็นลูกคุณหนูถุงเท้าม .6 ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
8: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านไหม
1: เออเหลือหรอคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
8: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มาไหม
7: เออเรามีความรักเป็นไง
1: ไม่เจ้าชู้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
9: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
1: โอ้โหถ้ามีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
7: นั่นก็จะมีหนุ่มในวงการ
1: มีค่ะมีค่ะคนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะเป็นตามข่าว

0: ฉันก็ฤทธิ์เดชเยอะอยู่
1: ดิฉันก็ฤทธิ์เดชเยอะดิฉันก็เป็นลูกคุณหนูถุงเท้าม .6 ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
2: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านไหม
1: โอ้ยเหลือหรอคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
2: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มาไหม
0: เรามีความรักเอง
1: ไม่เจ้าชู้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
3: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
1: โอ้โหถ้ามีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
0: นั่นก็จะมีหนุ่มในวงการ
1: มีค่ะมีค่ะคนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะเป็นตามข่าว
4: หนูอาจจะรู้สึกว่าหนูยังไปไม่ได้หนูต้องอยู่ก็อยู่แบบนี้ค่ะก็ได้แต่อยู่แบบนี้แหละหนูก็ต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดเพราะว่าพี่ยืนยันว่าเขาไม่เปลี่ยนหรอกถ้าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนซะนานแล้วถ้าเขารักหนูเขาต้องดูแลหนูดีกว่านี้ถูกไหมคะเพียงแต่วันนี้ถ้าหนูยังอยากอยู่ตรงนี้ก็อยู่ไปแต่อยู่อย่างไร้ค่ามากเลยเนาะหนูจะไม่มีค่าเลย
5: ค่ะเวลาที่เขาอยู่ในเรือนจำเขาเคยเห็นความเหน็ดเหนื่อยของหนูไหมว่าหนูทำงานหาเงินแทบตาย
4: นี่ไม่ได้เลี้ยงเขาคนเดียวนะ
5: ใช่ค่ะ
4: เลี้ยงบ้าน
5: คำขอบคุณความชื่นใจยังไม่มีให้เห็นเลยมีแต่ทำร้ายร่างกายเดินเข้ามาจะบีบคอ
6: แต่เขาชอบพูดคำว่ารักให้เราแบบ
4: พี่ถึงไม่บอกไงเขามันพูดง่าย
5: คำว่ารักหนูก็พูดได้
4: ใครก็พูดได้งั้นน่ะรักเธอรักเธอรักเธอไม่ต้องรู้สึกก็พูดได
5: ้
4: พูดคำว่ารักไปแล้วได้ตังค์อ่ะเขาก็พูดสิ
5: ค่ะแต่สิ่งที่หนูควรดูคือไม่ใช่คำพูดเขาคือการกระทำคนรักกันเขาทำแบบที่เขาทำอยู่
4: หรือลองไม่ให้ตังค์เขาดิดูสิเขาจะพูดอีกไหม
6: ก็มีก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งที่เขามาขอแล้วหนูไม่ให้เพราะเราบอกว่าเราไม่มีเราไม่ให้แป๊บเดียวก็ตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามหลังบ้านคือแบบโยนนั่นโยนนี
4: ่นั่นแหละอยากรู้ว่ารักไหมหยุดให้ตัง
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวก็รู
5: ้แล้วหนูดูสิว่าไอ้การกระทำแบบเนี้ยเขาเรียกว่ารักจริงหรือเปล่าต้องแยกให้ออกนะมีค่ากับมีประโยชน์ต่างกันนะคะตอนนี้หนูไม่ได้อยู่เพราะว่าหนูมีค่าแต่เพราะหนูยังมีประโยชน์และที่สำคัญคือพี่รู้สึกว่าการไล่เราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเดี๋ยวก็ไล่ไปได้เลยไปได้เลยไปไปไปอย่างเงี้ยพออยู่อ่ะยิ่งรู้สึกตัวเองไร้ค่าแล้วแทนที่ตอนนั้นหนูจะโกรธที่ว่าเฮ้ยฉันทำให้เธอขนาดนี้ทำไมทำกับฉันแบบนั้นเราดันไปกอดขาเขาเอาไว้เพราะฉะนั้นเขารู้แล้วค่ะว่าหนูไปไหนไม่ได้หรอกเขาไม่ได้มีหนูเป็นคนรักแต่เขามีหนูเป็นของตาย
4: เพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรยังไงกับหนูก็ได้เพราะงั้นหนูก็ไม่ไปหรอก
6: คือที่หนูเลือกมาหาพี่อ้อยกับพี่ชอดเนี่ยคือทุกคนเขาพูดเหมือนพี่หมดเลยนะคะทุกคนแต่หนูเฉยๆกับคำพูดที่เขาพูดแต่ที่หนูเลือกมาตรงนี้เพราะว่าหนูคิดว่าคนที่เขามารายการนี้หรือว่ามาหาพี่อ้อยพี่ชอดมานั่งคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดเนี่ยคือเขาจะได้ความคิดกลับไปที่แบบจากที่ว่าคนมันคิดไม่ได
5: ้
6: หรือคิดไม่ออกก็คือจะได้ความคิดซึ่งก็คือหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นคือณตอนนี้หนูก็ฟังคำที่พี่พูดแล้วหนูก็เลยกลับมาคิดว่าหนูไม่สมควรที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วแหละ
5: หนูเคยทำงานแล้วให้อะไรกับตัวเองบ้างอะไรก็ตามหนูให้แต่เขาให้แต่บ้านเขาและสิ่งที่ได้มาคืออย่างนี้ค่ะพอไม่ได้ปั๊บวุ่นวายใส่หนูคำขอบคุณสักคำหรือรู้สึกแบบเธอเหนื่อยเปล่าเนี่ย
6: ไม่มี
5: ถูกต้อง
6: ไม่เคยเลย
5: แล้วหนูก็ไปหลงใจคำว่าแต่เขายังพูดคำว่ารักอยู่นะคะพี
4: ่หนูไม่ได้เชื่อคำว่ารักของเขาหรอกแต่หนูเพียงแค่ใช้คำว่ารักดึกว่าเพราะหนูยังอยากอยู่ตรงนี้เท่านั้นเอง
5: ค่ะ
4: แต่ป่านหนูก็รู้อยู่แล้วแหละรักหรือไม่รักพี่ว่าหนูเข้าใจแต่พี่บอกว่าหนูไม่มีอะไรจะยึดเหนี่ยว
6: ใช่
4: แต่จริงๆแล้วอ่ะพี่ถึงไปบอกอยู่ว่าพี่อ้อยพี่ชอดหรือใครก็ตามแต่แนะนำหนูได้แต่คนที่ตัดสินใจได้มันต้องเป็นตัวหนูเองถูกปะพี่แนะนำให้ตายหนูไม่ทำมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะเพราะตัวหนูเองเท่านั้นที่เป็นคนเลือกชีวิตของตัวเองว่าหนูจะเลือกอยู่อย่างไม่มีค่าเลยตรงเนี้ยมีแต่ราคาจ่ายตังค์อย่างเดียวเนี่ยแล้วก็อยู่ไปวันแล้วเสียเวลาชีวิตไปเรื่อยกับการที่แบบตัดใจเดินออกมาแล้วให้มันรู้ไปว่าจะอยู่ไม่ได้ว่าขาดเขาอะถูกปะมันอาจจะต้องใช้เวลาบ้างแต่เชื่อเหอะไม่มีใครตายว่าขาดใครหรอก
5: ค่ะท้ายที่สุดแล้วอะเขาพูดคำว่ารักกับหนูแต่สิ่งที่พี่ไม่เคยได้ยินคือหนูไม่เคยบอกรักตัวเองเลย
6: ไม่เคยหนูรักเขามาก
5: ขอให้หนูรักตัวเองมากขึ้นค่ะและจงเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะวันนี้เขาไม่ได้เห็นคุณค่าหนูขนาดนั้นอยากจะกอดเขาแทบตายเขาเดินมาให้หนูกอดเหรอเพราะฉะนั้นเอากอดนี้มากอดตัวเองแน่นคาดหวังแค่ขอให้หนูรักตัวเองมากขึ้นนะคะ
7: คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะ

0: ื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
1: ก็มานามสกุลคุงบุรี
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาดโตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
5: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
7: Give me more

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: ุณวีครับคุณวีคุณวีคุณวีครับเอ้าไปไหนอ่ะคุณวีคุณวีคุณอยู่ไหนครับคุณวีคุณวีครับ
1: ไปเลยแกเข้ามาในห้องคนอื่นไม่คิดจะเคาะประตูเลยไง
0: โอ้คุณวีครับจะต้องเคาะทำไมครับเดี๋ยวผมไปเคาะคุณวีก็ต้องเดินไปเปิดแล้วผมก็ต้องเดินเข้ามาอยู่ดีจะทำให้ยุ่งยากทำไมครับ
1: ขลึ่งละมีอะไร
0: คุณวีครับ
1: นั่นไงแกทำหน้าแบบนี้เดือดร้อนฉันแน
0: ่รู้ด้วยพ่อพระของผม
1: อะไร
0: คือคุณอิงอ๋อเขาโทรมาชวนผมไปผับคืนนี้ครับคุณวีไปเป็นเพื่อนผมนะนั่นๆๆๆ
1: นั่น
0: ใช่ตัวเองน
1: ั่นไง
0: ผมเนี่ยนะตัดสินใจแล้วว่าผมจะบอกกับคุณอิงออนว่าผมมีแฟนแล้วนั่นก็คือคุณวิไลรักคนเดียวเท่านั้น
1: อ๋อแกก็เลยจะให้ฉันไปเก็บศพแกว่างั้น
0: ว้ายคุณวีครับอย่าพูดอย่างนั้นสิครับมันเป็นลางไม่ดีไม่ดีไม่เอาไม่เอาไม่เอา
1: ก็ได้ฉันจะไปเป็นเพื่อนแก
0: อ๋อไปง่ายงี้เลยเหร
1: อฉันก็จะชวนคุณมนทิราไปด้วยไง
0: อ่านั่นๆๆป้าก็บอกว่ารักพี่มนรักพี่มนแต่ชวนคุณมนทิราไปผับเฉยโอ้โหคาสโนวาเหมือนกันนะเนี่ยนายเราโอ้ย
1: โอ้โหฉันแค่อยากทำความรู้จักคุณมนทิรามากขึ้นก็แค่นั้นเอง
0: รานี่มันข้ออ้างของคนเจ้าชู้ชัดๆผมผ่านมาก่อนครับผ่านมาก่อนโอ้ย
1: หยุดพูด
0: ระวังลื่นนะตัวเอง

0: สวัสดีค่ะคุณอาทิตย
1: ์สวัสดีครับคุณวิไลลักษณ์จะนอนหรือยังครับ
0: ยังค่ะคุณอาทิตย์มีอะไรหรือเปล่าคะ
1: คือผมกำลังจะออกไปข้างนอกแต่ว่าผมอยากจะขออนุญาตไปหาคุณวิไลลักษณ์สักแป๊บนึงได้ไหมครับ
2: แค่นิดเดียวครับ
1: แค่ที่หน้าบ้านแป๊บเดียวครับ
0: ก็ได้มั้งคะคุณอาทิตย์คะวิไลขอวางก่อนนะคะพอดีว่าคุณแม่เรียกสวัสดีค่ะรองเท้าค่ะคุณมน
3: ขอบใจมากนะจ๊ะวิไลแต่ว่าคืนนี้ไม่ต้องรอนะฉันคงกลับดึกอะ
0: ไปกันนะ

0: มาดื่มๆแบบนี้ไม่กลัวตำรวจจับเหรอคะเจ้าของบ้านเนี้ยดุนะ
1: ไม่กลัวครับเพราะว่าผมสนิทกับเจ้าของบ้านแล้วนี่ครับ
0: ไม่ทำอะไรผิดมาคะ
1: รักจริงๆเลยคนรู้ทันเนี่ยคือผมจะมาขออนุญาตคุณวิไลรักษ์ไปเจอคุณอิงออนครับโอ้ยอย่าโกรธสิครับคือเดี๋ยวถ้าคุณอิงออนเขาแท็กรูปผมใน Facebook อีกคุณวิไลรักษ์จะได้ไม่คิดว่าผมโกหกไงครับโอ้ยอย่าโกรธสิครับนะนี่คืนนี้เนี่ยผมจะบอกคุณอิงออนว่าผมมีแฟนแล้วเขาจะได้เลิกยุ่งกับผมสักที
0: ก็เกี่ยวอะไรกับวิไลด้วยล่ะคะ
1: มันจะเกี่ยวก็ต่อเมื่อคุณวิไลรักษ์อนุญาตให้ผมเรียกว่าแฟนนะครับอนุญาตนะครับนะครับ
0: อนุญาตก็ได้ค่ะ

0: ักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็ยัง I love you
1: ไอ้กันล่อนคาสโนวาจริงๆนะแกเนี่ย
0: เฮ้ยเฮ้ยเสียงหนูกัดท่อรถปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าผีรถอุ้ยเฮียนมากเฮียนมากโอ้ยโอ้ยตายตายตายโอ้โห
1: ตลกมากเกินไปแล้วนะแกฮะ
2: นี่ว่าแต่เขานะคุณวีเนี่ยตัวอยู่นี่แต่ว่าใจเนี่ยลอยไปหาพี่มนถึงในบ้านแล้วมั้งโอ้ยนี่ถ้าไม่ติดว่าวีวีนัดผู้หญิงอีกคนนึงไว้นะวีวีคงปีนกำแพงบ้านต้อยต้อยต้อยเข้าไปหาพี่มนแล้วล่ะครับ
1: ลึงฉันเพื่อนเล่นแกฮะไม่ต้องมาทำเป็นรู้ใจฉันเลยขับรถรีบไปได้แล้ว
2: จ้าวีวี

0: เฮ้ยไอวีดูอีคิดดิเพลงออกจะมันเต้นอย่างคนป่วยเป็นลูคีเมียเสียบรรยากาศ
1: ถามสาว
2: ดีครับวีคะเป็นอะไรไปหรือเปล่าคะเนี่ย
1: เปล่าครับ
2: ชวนมนมาเที่ยวแล้วทำหน้าดำคำเครียดแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ
1: มนครับมาเที่ยวขับแบบที่คุณยังจะใส่แว่นตาดำอย่างครับผมว่าถอดออกดีกว่าไหมครับ
2: คือ
1: ถอดดีกว่าครับมันเดี๋ยวจะมองอะไรไม่เห็นนะครับ
2: คุณวีคะเรื่องสมาคมของคุณป้านะคะตกลงว่าคุณวีจะไปทำบุญที่บ้านพักคนชราด้วยกันไหมคะเดี๋ยวมนจะได้บอกคุณป้านะคะ
1: ไปสิครับก็ถ้าเกิดว่าคุณมนมีอะไรผมช่วยก็บอกได้เลยนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: คุณอิงครับ
2: ครับ
3: คือผมขอตัวสักครู่นะครับหิวน้ำครับขอไปดื่มน้ำแป๊บนึงนะครับ
4: พี่วีดูคุณอาทิตย์สิคะต้องเบื่ออิงแน่ๆเลยอ่ะหนีอิงมาอีกแล้วอ่ะ
3: ผมไม่ได้เบื่อนะครับคือผมเต้นหลายทีแล้วครับเมื่อครั้งที่ครับขอพักสักแป๊บนะครับ
4: ก็ได้ค่ะแต่ถ้าหายเมื่อยเมื่อไหร่เนี้ยต้องไปเต้นกับอิงต่อนะคะ
3: เอ้าหมอหมอครับหมอนั่งคนเดียวโอ้โหท่านเป็นเพื่อนอะไรกันครับหมอโอ้โหถึงว่าง
2: อิงคะนั่งค่ะคุณอิงคะ
4: คะ
2: คุณแม่สบายดีนะ
4: สบายดีค่ะก็ยุ่งๆเรื่องที่บ้านนะคะ
2: ค่ะมีว่างๆชวนมาทำบุญกันนะคะ
4: ทำบุญเหรอค
2: ะ
4: ถ้าตอนเช้าอิงตื่นไม่ไหวอะค่ะมันเช้าไปอ
2: ๋อถ้างั้นเป็นเลี้ยงหันกลางวันดีไหมคะไม่เช้านะ
4: กลางวันก็ได้ค่ะกลางวันก็ได้เดี๋ยวต้องหุยคิวว่างก่อนเลย
2: ค่ะ

0: มนครับ
1: ค่ะ
0: พวกเราขอต่อสักครู่นะครับ
1: ทำสบายค่ะ
0: เฮ้ยทิดเป็นไงน้องอิงตามแกติดขนาดนี้แกจะชิ่งได้หรอ
2: โอ้โหแทนที่จะเห็นใจกันบ้างโอ้โหช่วยคิดหน่อยสิครับวี
0: เสียใจว่ะฉันยังเอาตัวเองไม่รอดเลย
2: เฮ้ยทิดทิดอย่าบอกนะว่าวียังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครระหว่างพี่มนทากับคุณมนทิลา
0: เออดิพอปิดหยบหยบ
3: ไม่กว่า
4: โค้ชแมนครับขยับให้เขานั่งหน่อยนะครับ
5: ให้ลื่นหูหน่อย
0: พี่พ่อรู้เรื่องที่ฉันฟอร์มเป็นคนขับรถไปจีบพี่มนทาของแกแล้วนะ

0: ทิตย์ตายอาทิตย์ตายหมอเงาผมวิมิวไหมหมออ
1: ุ้ยนี่ฉันบอกพ่อไปแล้วว่าไม่ใช่ความผิดแกพ่อให้ฉันตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งนี่ผู้แกฉันถามหน่อยดิว่าเวลาแกจะคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยแกจะรู้ได้ไงว่าเราอ่ะรักเขา
2: ง่ายเดียวเว้ย
0: เดี๋ยวฮอปปิดสต็อป
2: เดี๋ยวซูเปอร์แมนว่าเอง
0: ไม่เห็นยากครับคุณวี
2: ก็ถ้าเกิดเราคิดถึงเขามากอยากเห็นหน้าเขามากอยากได้ยินเสียงเขามาก
0: นั่นแหละครับแปลว่าเราตกหลุมรัก
2: แล้วว่าแต่คุณวีของผมเนี่ยคิดถึงใครมากกว่ากันครับระหว่างพี่มนต์ขาก
1: ับคุณมนทิรา
0: พูด
1: ต้องพูดแล้วครับ
0: เฮ้โอ้คุณมนต์คุณเอง
3: ไอ้เท่า
0: เย้าโอ
3: ้ my god
0: โอ้นี่หยวนพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับเนี่ยโอ้โห
3: ใจคอเนี่ยไม่ได้ชวนผมมากเลยครับ
0: คุณมนทำไมคุณมนไม่ชวนผมบ้างครับ
4: ก็พอดีคุณวีเขาเป็นโฮสต์งานนี้ค่ะมนก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับคุณฟิล
0: ไม่เกี่ยวแต่เรารู้จักกันก็ชวนกันได้นี่ครับ
4: ด้วยมารยาทก็ต้องให้เกียรติโฮสต์ก่อนไหมคะครูพอเถอะค่ะมนไอเขา

0: ครูไม่หยุดเต้นนะคะมนจะไม่นั่งกับคุณครูแล้วนะคะ
1: มนครับชีสมนครับ
0: คะ
1: เต้นกันนะครับ
0: มนว่าไม่ดีกว่านะคะคุณครูคะมนถามหน่อยนะคะว่าคุณครูมาที่นี่ได้ยังไงคะเนี่ย
1: แล้วทำไมผมจะมาไม่ได้ล่ะครับใช่สิผมมันคนไม่สำคัญผมมันคนที่ไม่มีใครรักนี
0: ่แล้วตกลงเนี่ยคุณครูมาที่นี่ได้ยังไงคะยังไม่เห็นตอบมนเลย
2: คุณครูคงเห็นพี่อินเช็คอินที่เนี่ยแล้วก็แท็กทุกคนนะสิคะ
1: เดี๋ยวแท็กทุกคนเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะขาดคุณอาทิตย์เป็นคนแรกเลยแหละ

0: มือครับเต้นกันสิครับ
1: ไม่ละค่ะมนขอตัวก่อนนะคะทีวีครับมนขอนั่งด้วยนะคะ
2: เชิญครับมนโอเคครับ
0: มนผมถามคุณจริงๆเหรอไอ้เนี่ยมันดีกว่าผมตรงไหนอ่ะหน้าตามก็งั้นผมหลอกมาตั้งเยอะ
1: นี่คุณครูคะมนว่าคุณครูเนี่ยเมามากแล้วนะคะกลับบ้านไปเถอะค่ะ
0: ใครเมาใครอ่ะไหนผมไม่เมา
1: คุณครูคะคุณครู

0: วีมาเร็วสิช่วยหน่อย
1: ไม่เป็นอันทำอะไรแค่ได้จ้องตา
2: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
4: สวัสดีครับ
3: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซล by โอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
4: ครับ
3: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
4: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำๆเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
3: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
4: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
3: ครับ
4: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
3: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
4: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้อีก200นะครับผม
3: เฉพาะ
4: ในรายการนี
3: ้โอเค
4: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
3: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
4: ครับงาดำลำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
3: อ
4: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
3: ม
4: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าว0:5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
3: ้
4: เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
3: ครับ
4: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
3: ิน
4: ข้าวซ้อมมือ
3: ใช่
4: ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
3: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
4: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
3: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
4: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมาก
3: ๆคุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่

0: 62 61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับแล้วไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
1: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ครับ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซอนอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือหม่าม้าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับหม่าม้าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้หม่าม้ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่นะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
1: ะครับแล้วตอนนี้หม่าม้านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่หม่าม้าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำ
0: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
1: ค
0: ุยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงๆคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพชรสหกรรม GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทชด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเรซอนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้ต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออก

0: ขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองติดเอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
1: กับรายการของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
2: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790
1: วันนี้แล้ว
2: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี้
1: ลดทันที500บาท
2: ลด500นี่ของใหม่นะ
1: ถูกต้องก็งั้นในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลล์ไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,199 บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีไซส์โทรด่วน1252ค่ะ
2: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูลายนิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพลีคุณผู้ชมขาผ้าพลีที่ผ้าดีมาก
1: สวย
2: เพราะปกติแล้วเนี่ยนิดเคยเจอผ้าพีทที่แบบผ้าจะแบบบางๆพีทแบบพีทแปลกๆจะบางๆแล้วก็สากๆแต่อันนี้ผ้าเขานุ่ม
1: สบายเนาะ
2: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
1: เป็นไงบ้าง
2: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะแล้วยางใหญ่ไม่เจ็บผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
1: มาตรฐานซาบีน่าเลย
2: ถูก
1: ค่ะ
2: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
1: ไหนดูซิ
2: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
1: เป็นไงคะ
2: ที่เขาอันคัตไหม
1: ก็คือตัดแบบฟรีคัตไปเลยไม่เย็บกันหรอ
2: ฟรีคัตไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
1: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
2: เขาเย็บดีทุกจุด
1: พลิกดู
2: แล้วเขาเย็บสวยโอ้โหสวยยันตะแคง
1: แบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
2: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
1: ตรงไหนคะ
2: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให
1: ้ค่ะ
2: ตัวแล้วเมื่อกี้เราย้ำ
1: ค่ะ
2: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
1: เป็นไงคะ
2: คือเราซักเราบิด
1: ใช่ไหมขยำ
2: ก็บิดใช่ไหม
1: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
2: แล้วปล่อย
1: ค่ะเป็นไงคะ
2: เขาไม่ยับคุณผู้ชม
1: นี่แหละถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่จะต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุยคุณผู้ชม
2: ต้องจินตนาการ
1: ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้ดูเป็นทางการใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวยางยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
2: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
1: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมาก มีกระเป๋าข้าง
2: อุ้ย
1: เนี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได
2: ้
1: ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได
2: ้ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีอ่ะสูงอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสี

0: อยู่สาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำรวมไปถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่าย
1: ๆ
0: สีน้ำตาลก็เป็นสีตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบสที่นุ้ยใส่อยู่เอาจริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุด
1: ๆ
0: วันนี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63ซิปวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นและให้คุณจ่าย 1,199 จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
1: ยังว่าฟรีไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้ไหมคะ
0: คนนี
1: ้ไซส์อะไรอ่ะ
0: คนนี้ไซส์ 2XL
1: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
0: 46
1: มาดูกัน
0: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเขามีหน้าขานะคุณผู้ชม
1: แต่มัน
0: อยากให้ด
1: ู
0: ตรงน
1: ี
0: ้หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
1: ไม่อึดอัดเลย
0: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
1: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
0: เพราะว่าซาลิน่าบอกว่าตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
1: ค่ะ
0: นั้นดึงให้ดูว่าน
1: ี่โอ้โห
0: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
1: ดูนะคะ
0: คุณผู้ชม
1: ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
0: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสุดด้วยคุณผู้ชมค่ะ
1: แมทกับอะไรก็สวย
0: ใช่
1: ไหมคะเปลี่ยนเป็นซาบีน่าเซตเก่าก็ได้นะ
0: ใช
1: ่มาดูกัน
0: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
1: ซักรวมซักรวมมา
0: ผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
1: โอ้โหคุณผู้ชม
0: ก็จริงๆกำลังเกือบไม่พอ
1: โอ้โห
0: ต้องซักต่อเลยนะคะ
1: ไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
0: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
1: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
0: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่า
1: ย้ำมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
0: มาดู
1: ค่ะทดสอบกันเลย
0: ให้ดูพร้อมๆกัน1 2 3
1: นี
0: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
1: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสีสดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
0: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นแล้วให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็หน้าบ้านฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
1: ที่โทรค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่แบบนุ้ยใส่ดูสีเทาก็สวย
0: อุ้ยสีสวยคุณผู้ชมให้ดูนะดูให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพลิ้วแบบนี
1: ้ค่ะ
0: พลิ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพงมันดูแพงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต
1: ่
0: 200กว่าบาทแม
1: ่แต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุมวันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
0: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
1: สมมติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
0: ๆ
1: ต้อนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพลิ้วพลิ้วจากซาบีน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
0: ใช่ละผ้าไม่ยับนี่เคยนะเวลาใส่กางเกงผ้างาไปแล้วมันหงุดหงิดพอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วพอมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
1: เป็นทอนเลยอ่ะ
0: ใช่เนาะเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
1: จริง
0: ยังไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
1: ใช่
0: แล้วไม่ต้องมาคอยระวังด้วย
1: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุ่ย
0: ใช่
1: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
0: ให้ดูราคาอีกนึงนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่ทันตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
1: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้ยมีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะ

0: ย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบีน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุ่ย
1: ใช่เป็นเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบีน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบีน่าเสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย 1,199 บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรทานตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
0: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: โอ้โหเอาตั้งให้ดีก่อนเฮ้ยแล้วยังไงต่อวันเนี้ย
1: ฮะแกไปส่งเขาที่บ้านด้วยแล้วกัน
0: เฮ้ยนี่มันลมทับชั้นแล้วฉันต้องไปส่งไปที่บ้านอีกเหรอ
1: เออ
0: ก็ได้วะ
2: คุณอาทิตย์คะอิงเมาแล้วอ่ะคุณอาทิตย์ขับรถไปส่งอิงที่บ้านนะคะนะ
3: ครับคุณลีครับคุณลีนี
0: ่อุ้ยน้อง
3: คุณจะรถครับคุณจะรถ
1: จะดีเหรอวะ
2: คุณอาทิตย์กลับบ้านกันค่ะ
3: ครับครับครับครับครับ
0: ไปต้องระวังบันไดโอ้ย
1: โมนิลาครับ
4: ค่ะ
1: เดี๋ยวผมขับรถไปส่งคุณมนที่บ้านนะครับ
4: อ๋อไม่เป็นไรค่ะมนขับรถมาเองให้เขาไปจอดให้นะคะ
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปยืนรอรถเป็นเพื่อนครับ
4: โอเคค่ะ
1: ครับเชิญครับ

0: ุณมณิลาครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ผมว่าตาคุณน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปตรวจไหมครับผมมีเพื่อนที่เป็นหมอตาเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับผมแนะนำให้ไหมครับ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะฉันก็รักษาอยู่เหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะ

0: แล้วนาวีคะ
1: ครับ
0: หิวเหรอคะ
1: เปล่าครับคุณน่ะหิวหรือเปล่า
0: ไม่หิวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณหิวเนี่ยคุณไปทานก็ได้นะคะเดี๋ยวฉันรอคนเดียวได
1: ้ผมไม่หิวครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะซื้อก๋วยเตี๋ยวไปฝากใครสักคนหนึ่งครับ
0: ถ้าทางว่าใครคนนี้เขาจะสำคัญกับคุณวีมากๆเลยนะคะ

0: มากนะคะขอบคุณนะคะ
1: เราเจอกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ขับรถดีครับ
0: ครับ

0: มองหน้าผมแล้วยิ้มทำไมล่ะครับอ้อหรือว่าหน้าผมมีอะไรติดอยู่ล่ะครับ
1: มีสิคะก็หน้าคุณอาทิตย์อ่ะมีความน่ารักติดอยู่ไงเล่า
0: คุณอิงออนครับคือผมเรียกจะบอกครับ
1: นี่จะบอกว่าอิงอ่ะก็มีความน่ารักติดอยู่บนหน้าเหมือนกันใช่ไหมคะชิมชิม
0: ชิมเปล่าครับคือผมจะบอกว่าผมมีแฟนแล้วครับแล้วผมก็รักเธอมากด้วย

0: ไรไหมครับ
1: สงสัยข้อเท้าจะแผลงอะค่ะอิงเดินไม่ไหวแน่ๆเลยอะค่ะคุณอาทิตย์ช่วยพยุงอิงขึ้นไปส่งถึงห้องเลยนะคะนะคะคุณอาทิตย์อิงเดินไม่ไหวอะค่ะอิงแจ๋ว
0: ครับครับ
1: เบาๆนะคะค่อยๆนะคะรถก่อนนะคะไปค่ะไปค่ะโอ้ย
2: ฉะนั้นครับคุณอิงโอเคนะครับ
1: โอเคค่ะ
2: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนสิคะคุณอาทิตย์อยู่เพื่อนอิงก่อนสิคะ
2: ผมว่าไม่ดีมั้งครับ
1: คุณอาทิตย์คะแต่อิงอยากดื่มต่ออีกสักนิดนึงอะค่ะคุณอาทิตย์อยู่ดื่มต่ออิงนะคะไหนๆเราก็จะจากกันแล้วอะถือซะว่าดื่มปลอบใจอิงที่คุณทำอิงเสียใจนะคะนะคะนะคะคุณอาทิตย์

0: นี่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ช้อนค่ะ
1: ผมขอโทษกันนะครับ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะคุณอาทิตย์อิงไม่ได้ดื่มเลยอ่ะงั้นคุณอาทิตย์ดื่มอีกแก้วหนึ่งนะคะ

0: ชนค
1: ่
0: ะ
1: อ่าเดี๋ยวก่อนนะครับแก้วสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องกลับบ้านแล้วนี่ก็โอ้โหโอ้โหตีห้ากลับแล้วครับผมกลับแล้ว
0: ถ้าคุณอาทิตย์ดื่มแก้วนี้หมดอิงจะให้คุณอาทิตย์กลับบ้าน
1: กลับบ้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคโอเคชน
0: ชนค่ะ
1: หมดแก้วกลับบ้านได้กลับบ้านแล้วกลับแล้วนะครับบ๊ายบาย

0: คนอาทิตย์โทรมาแต่เช้าเลย
1: Good morning ค่ะคุณวิไลลักษณ์อิงออนเองนะคะโอ้ยอย่าตกใจค่ะอย่าตกใจ
2: อย่าตกใจว่าทำไมอิงออนเนี่ยถึงใช้โทรศัพท์คุณอาทิตย์โทร
1: นะคะคือพอดีว่าตอนนี้อิงอยู่กับคุณอาทิตย์ค่ะโอ๊ยไม่ใช่สิเราอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลยอะค่ะ
3: ไม่จริงอะฉันไม่เชื่อคุณ
2: คุณวิไลลักษณ์ไม่เชื่อหรอคะงั้นดูนี่นะคะ

0: อิงให้ดูแค่นี้พอนะคะเพราะเดี๋ยวคุณวิไลลักษณ์เนี่ยจะบอดปอ
1: บใจเปล่าแต่ถ้าคุณวิไลลักษณ์อยากดูอิงเนี่ยก็มาที่คอนโดอิงก็ได้นะคะ
0: เดี๋ยวอิงจะแชร์โลเคชั่นไปให้
1: โอเคนะคะ

0: ฮัลโหลว่าไง
1: อรุณสวัสดิ์ครับผมอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วกำลังจะลงไปล้างรถครับ
0: บ้าโรคจิตนายมาบอกฉันทำไมจะทำอะไรก็ไปทำสิ
1: เอ้าเขาเรียกว่ารายงานตัวไงคุณคุณไม่อยากรู้เหรอว่าผมทำอะไรอยู่ที่ไหน
0: ไม่อยากรู้แค่นี้ใช่ไหมฉันต้องไปเจมาหาเช้าให้คุณหนูน่ะ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ
0: ว่าไง
1: คิดถึงนะครับแค่นี้แหละครับ
0: เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ฉันจะบอกว่าขอบคุณนะเรื่องก๋วยเตี๋ยวเมื่อคืน
1: โอ้เดี๋ยว
0: อะไรอีกล่ะ
2: นี่คุณจะไม
1: ่บอกว่าคิดถึงผมบ้างเหรอครับ
0: ไม่บอกไม่คุยแค่นี้นะ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็นไงอร่อยไหม
0: ก็บอกแล้วไงว่าไม่บอกไม่คุยแค่นี้นะ

ที่ฉันอิงออนนะมีใครถามถึงห้องฉันบ้างไหมไม่มีหรอถ้ามีเนี่ยก็เปิดประตูให้เขาขึ้นมาเลยนะทำไมยายวิไลรักกันไม่หมายกัน

0: เฮ้ยเฮ้ยคุณอิงออนผมไม่นอนอยู่ท่าคุณอิงได้ไงครับ
1: จำไม่ได้เหรอคะ
0: คุณอิงเอามือถือมาทำอะไรครับ
1: เปล่านี่คะคุณอาทิตย์จะไปไหนอะคะ
0: ผมต้องกลับบ้านแล้วครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: มาพร้อมกับแบรนด
2: ์ยูโร
3: วันนี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ
1: ใช่
3: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
1: โอ้ยกับตัวนี้เลย
3: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
1: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดด
4: ใช
1: ่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กทรงพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
3: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระ
1: โดยตรง
3: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้มั้ยจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆนะ
1: วัยรุ่น
3: ยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ
1: ่
3: ผิวก็จะเปลี่ยนพอเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
1: ี่
3: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
1: เต็มแน่น
3: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
1: ไม่ได้
3: ละหน้าดำ
1: ค่ะวันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
3: เอ
1: าแบบจึ้งๆนะคะ
3: เอาตุ้มๆเลยยูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
1: ี
3: ่ตักให้4
1: ยังไม่พอ
3: แถมอีกหนึ่ง
1: ค่ะ
3: เป็น5แล้วแล้วเรายังมีนี่ครีมประดาวซีสตาร์บอกไว้
1: ที
3: ่นี่ครีมตัวนี
1: ้
3: ตัวนี้ขายตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆให้อีก3
1: ซอง
3: ให้อีก3ซอง
1: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้แน่นะ
3: เท่านั้น1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
1: รีบนิดนึง
4: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย1,090ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
4: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
1: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1,252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
4: โอ้โห
1: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
3: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8-9คนเล่นกอล์ฟนะร
1: ้
3: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
1: ไม่ร้อนมาก
3: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
1: ะ
3: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหส่องกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
1: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
3: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
1: 14วันรู้เรื่อง
3: 14วันรู้เรื่อง
4: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
1: นี่ดูนี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
3: ซึมเร็ว
1: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
3: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ทั้งเช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจากแดด
1: อันนี้มีอะไร
4: สำหรับความพึงพอใจ
3: ที่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30-65 22คนจับมาทดสอบเลย
1: เอามาทาเลย
3: เอาไปใช
1: ้
3: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยสมบูรณ์เอาว่าถูกต้องเลย
4: นะคะทุกคนเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบ
3: นะ
4: เอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
1: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
3: 1,090
1: บาท
3: จะให้กี่นาทีอ่ะ
1: ไม่ได้พี่ตั๊ก
3: ไม่ให้เนาะ
1: ไม่ให้ใช่
3: ไหมไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดี
4: อ้าวมันรีบโทรเพราะว่าวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมประดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่1,090 บาทราคานี้เฉ พาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซนต์ในรายการ
1: มันจะทันไหม
4: จากหลอดละเกือบ300บาทหรือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
3: ใช่100กว่าบาทเท่านั้น
4: ที่ใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
3: ไหนคะใช้เหรอ
4: ใช้
1: ตอนไหน
4: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
3: เลยล้างหน้าปกติใช้มือครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆคุณก็เติมเข้าไปอีกนิดนึงเติมเข้าไปอีกนิด
4: เลยงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้าง
1: แล้วก็เจอขาวมาก
4: ที
1: ่
4: ชาติของขาวมากก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
3: ้เราก็ต้องเติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
1: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
4: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคร็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคราบ
3: ไม่เป็นไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ตั๊กบอกว่าเป็นครีมบำรุง
1: งั้นน่าถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
3: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
1: คะ
3: สารสกัดจากสารหลายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีนไมวิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบโบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
1: ไม่ต้องห่วง
3: บอกเข้าไปช้ำๆ
1: จริง
3: เดี๋ยววันนี้จะไปบอกต่อ
1: กลับบ้านไปก็บอก
3: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองบอกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็บอกเข้าไป
1: ใช่
3: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
1: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด
4: ไป
1: ห้าหลอดด้วยกัน
3: ห้าหลอด
1: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตูนก็ชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
3: ที่เดียวที่เดียว
1: อันนี้ต้องตูนเอาไปใช้ถ้าตูนใช้ได้นะถ้าตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ผิวง่าย
3: เอาอย่าง
1: น
3: ี้ดีกว่า
1: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
3: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
4: เมื่อกี้ด้วยค่ะไม่แสบเลยพี่ต
3: ั๊กไม่แสบไม่แสบ
4: ไม่แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
1: ค
4: ุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
1: เหลือน้อยกว่า30เซตแล้ว
4: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมค่ะต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็น
3: ส่งฟรีทั่วประเทศ
4: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
3: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
1: ๆ
3: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
1: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
3: เอา
1: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
3: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
1: จริง
3: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
4: ต้องค่ะแล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
3: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
1: ค่ะ
3: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
1: ้
3: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
1: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
4: ใช่
1: คุณผู้ชม
3: เดี๋ยวเดี๋ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ๊ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการ
1: โอ้โห
3: นิดหน่อยเท่านั้น
1: โอ้ยไม่ๆเนี่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
3: ๆ
1: น
3: ี่
1: พอนิดนึง1252รถสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนหาซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
4: เท่านั้น
1: านโทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
4: ใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
3: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อลึงนึ่งฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
4: ั้
3: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
4: ตัวดีมาก
1: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
3: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่ทันหาย
4: ถูกต้องเอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมวันนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้ว
1: ค่ะ
4: คุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลไบโอช้อปปิ้ง
0: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้าขี้ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอ่ะเอาอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
1: เป็นแบบของถังแบบพลาสติกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากจะทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซนต์เหลือน้อยกว่า95เซนต์แล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชกไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: มันกินเลอะเทอะเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: อย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อยใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โ เลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายๆคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: อ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: เรียกกระดาษกาว
0: คุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้า
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
0: นะ
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถ
0: ู
1: ก
0: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึงชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้แน่นะแล
1: ้
0: วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนครับอยู่
1: มานี่มานี่มาม
0: า
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้ง
1: ไ
0: ม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไ
1: ง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยอุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: บอกคุณไม่ได้รักใช่ไหมครับผมอยู่ที่นี่คุณทำแบบนี้เพื่ออะไรครับผมบอกเลยครับผมไม่ได้รักคุณ
1: น่ะแต่อิงรักคุณน่ะแล้วคุณก็ต้องรักอิงด้วย
0: ผมบอกใช่ไหมครับว่าผมรักคุณอิงออนไม่ได้เพราะผมรักคุณไม่ได้รักคนเดียวได้ยินไหมครับคุณไม่ได้รักคนเดียวเท่านั้นคุณอะไรรักครับ
1: คุณอาทิตย์ครับคุณอาทิตย
2: ์ไ
1: ปเถอะพี่เวทไปกลับบ้าน
0: คุณอะไรรัก
1: ไปเถอะ
0: ฟังผมก่อนนะครับคุณอะไรรัก
2: ไป
0: คุยอะไรรักป้าผมก่อนเลยครับคุยอะไรรักป้าผมก่อน
1: คุณอาทิตย์ไปเถอะ
2: วิไลฉันว่าแกไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องเถอะปล่อยไว้นิ่มก็ไม่จบหรอก
0: คุยอะไรรักคุยอะไรรักครับคุยอะไรรักครับคุยเลยนะครับฟังผมก่อนนะครับฟังผมก่อนนะครับคุยเลยนะ

กันเถอะค่ะไปค่ะพี่

0: ทวี
1: ครับ
0: ลูกนัดเจอหนูมนต์อีกเมื่อไหร
2: ่ยังไม่รู้เลยครับแม่ยังไม่ได้นัดเลยครับ
0: ตายละลูกคนนี้นี่ไม่ได้หนังใจแม่เลยช่วงนี้เป็นช่วงทำคะแนนนะหมดแต่ชิวๆอยู่ได้ได้เกิดพวกเขาตัดหน้าไปแม่ไม่ยอมจริงด้วย
2: ครับแม
0: ่เฮ้ยนี่
1: ครับ
0: อย่ามารับปากแม่ส่งๆไม่ได้นะตะวีแม่ไม่ยอมให้แกปล่อยคนนี้หลุดมือไปแน่เข้าใจไหม
2: เข้าใจครับ
0: เอางี้ชวนหนูมนเข้าไปเที่ยวบ้านเราที่ปานบุรีจะได้สนิทสนมกันไวๆดีไหม
2: ครับ
0: นะคุณเนาะ
1: ฮะคุณน่ะคิดเองเองคุณหญิงเขายิ่งหวงหลานสาวเขาอยู่ด้วยเขาจะยอมให้ไปกับลูกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะคุณ
0: ยอมค่ะฉันเคยยับกับท่านมาแล้วแล้วท่านก็บอกว่าถ้าไปกันหลายๆคนน่ะไม่เป็นไรก็เราก็ให้หนูมนเนี่ยหนีบสาวใช้คนสนิทไปซะคนนึงก็เรียบร้อยนะคะคุณ
1: คุณน่ะเจ้ากี้เจ้าการจริงๆเลยอ่ะนี่ถามเจ้าวีหรือยังว่ามันอยากไปหรือเปล่า
0: เห็นต้องถามเลยนะคะแม่ลูกกันมองตากันก็รู
1: ้อะไรใ
0: ช่ไหมตะวี
2: ครับ
0: งั้นดีเลยลูกวันนี้ลูกไปเจอเขาใช่ไหมลูกก็ถือโอกาสชวนเขาไปบ้านเราที่ปานบุรีเลยดีไหมลูก
2: ครับ
0: แต่แม่ว่าไม่ดีอะช้าไม่ได้หนังใจแม่คุยเองเลยดีกว่า
1: แม่ชุบ
3: เดี๋ยว
0: ฮัลโหลหนูมนเหรอจ๊ะน้าประสอนเองนะจ๊ะน้าจะมาชวนหนูไปเที่ยวบ้านน้าที
2: ่แม่ฮัลโหลครับคุณมนเหรอครับผมรัตนวีนะครับคือเสาร์อาทิตย์นี้คุณมนว่างไหมครับผมจะชวนไปเที่ยวปานบุรีครับโอเคครับได้ครับแล้วเจอกันนะครับครับสวัสดีครับ
0: เห็นไหมคะคุณในที่สุดก็ต้องถึกมือฉันถึงจะเรียบร้อย
1: จ้ะเมียผมเนี่ยนะเป็นผู้วิเศษจ้ะจัดการได้ทุกอย่างเลย
0: ขอบคุณค่ะ
1: แน่รับสมอ้าง
2: ตกลงผมให้คุณมนเขาพาเพื่อนไปด้วยนะครับส่วนผมก็จะช่วยทิดไปด้วยแต่ว่าผมจะให้เขาไปพักที่รีสอร์ทเพื่อนผมนะครับกลัวว่าถ้าไปค้างที่บ้านเราเดี๋ยวดูน่าเกลียดครับ
0: ดีลูก

0: ดีมากเลยจ้ะเยี่ยม
1: แต่ว่าแม่ต้องรับปากผมนะครับว่าแม่จะไม่ตามผมไปปล่อยให้ผมไปกันเองไม่งั้นผมไปจริงๆด้วย
0: ได้ลูกอย่างนั้นก็ได้จ้ะแม่ไม่ตามแต่ลูกต้องรับปากนะว่าลูกจะต้องดูแลหนูมนให้ดี
1: ครับแม่
0: โอเคจ้ะแม่ไม่ตามหรอก
1: ครับ

0: ป้าชื่นครับ
1: ค่ะ
0: ไอทิศเหรอครับ
1: ป้าก็ว่าจะมาถามคุณวีเนี่ยค่ะไอทิศมันออกไปกับคุณวีตั้งแต่เมื่อคืนป่านนี้มันยังไม่กลับมาเลยนะคะ
2: ฉันจะไปจัดการกับมันเดี๋ยวนี้โทษฐานที่ทำลูกสาวฉันเสียใจ
3: อ
2: ้
3: าวแล้วแกรู้เหรอว่าบ้านคุณอาทิตย์เขาอยู่ที่ไหนอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่รู
3: ้ทุยวีต้องรอจากพ่อให้มันจบแบบนี้ละดีแล้วฉันจะได้ไม่ต้องโกหกเขาอีกแล้วทุกคนก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะฉันอีก
4: โถน่าสงสารจังเลยอ่ะนี่แกเลิกกับคุณอาทิตย์แล้วใช่ไหมนางวิไลฉันดีโอ๊ยจ้ะไม่ใช่สิฉันเสียใจด้วยนะจ๊ะ
5: โถอยากมีผัวรวยหวังจะรวยทางละเป็นไงล่ะโดนเขาทิ้งสมน้ำหน้าน
6: างกุ๊กติ๊กถ้าแกไม่หยุดหัวเราะนะฉันจะจับกับปั้มจริงด้วย
5: ไม่กล้าน
2: างคุณต๋อยก็เหมือนกันถ้ายังหัวเราะอีกก็ฉันจะปั้ม
4: แกกล้าเหรอเมียแกอยู่ตรงนี้นะ
7: ฉันอนุญาตให้ปล้ำได้ไป
4: หยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้ครอบครัวโลกจิตไอ้บ้าเครียดจริงๆเลยไป

0: ฮัลโหลไอทิศเมื่อคืนทำไมแกไม่กลับบ้านแกไปนอนไหนมาเนี่ย
1: คุณวีครับคุณวีช่วยผมด้วยแล้วครับคุณวีคุณวีคุยอะไรแล้วก็บอกเลิกผมแล้วครับ
2: คุณวีช่วยผม
1: ด้วยคุณวีคุณวีคุณวี
0: ขนาดนั้นเลยเหรอวะ
1: คุณวีช่วยผมด้วยคุณวีคุณวี
0: เดี๋ยวฉันทำธุระเสร็จจะรีบกลับบ้าน
2: เดี๋ยวค่อยคุยกัน
0: แกเข้าใจเย็นๆนะโอเค

0: คุณมนครับ
1: คือวันนี้มีปาร์ตี้ผมสั้นกับเพื่อนๆนะคะมนก็เลยต้องผมสั้น
0: คุณมนรอนานไหมครับผมขอโทษนะครับที่มาช้า
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะมนก็เพิ่งเสร็จจากทำเค้กว่าแต่คุณวีมีอะไรจะคุยกับมนเหรอคะ
0: คือเรื่องที่ผมชวนคุณมนไปปราณบุรีครับแต่ผมคิดว่าผมไม่ควรทำอย่างนั้น
1: ยังไงนะคะคือคุณวีไม่อยากจะไปปราณบุรีกับมน
0: คือผู้ชาย

0: คนที่ได้รับเกียรติไปเที่ยวคุณมนผมว่าเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วครับ
1: ไม่หรอกค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคุณวีก็คงไม่ปฏิเสธมน
0: ที่ผมต้องทำแบบนั้นก็เพราะผมมีผู้หญิงที่ผมชอบอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกค่ะคุณวีเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์แล้วก็สุภาพบุรุษมากต่างหากขอบคุณมากนะคะที่พูดความจริงกับมนแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยนะคะมนชักอยากจะเห็นหน้าเธอแล้วล่ะสิ
0: เธอชื่อมนพาครับเธอก็เป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีอะไรพิเศษมากครับแต่ทุกครั้งที่ผมอยู่กับเธอผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากครับ
1: งั้นมนก็ขอให้คุณมีสมหวังนะคะส่วนเรื่องคุณแม่ของคุณวีที่ให้ชวนมนไปเที่ยวปานบุรีบอกท่านไปเถอะค่ะว่ามนตอบตกลงเพื่อให้ท่านสบายใจนะคะส่วนมนเนี่ยจะปิดให้คุณวีเอง
0: ขอบคุณนะครับคุณมนธิลา

0: เรา
1: ทุกครั้งที่ผมอยู่กับคุณมนทิราผมอดคิดถึงเธอคนนั้นไม่ได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับตัวคุณมนทิราเลยครับผมคงเป็นผู้ชายที่โง่มากนะครับที่มานั่งสารภาพต่อหน้าคุณมนทิราว่าผมมีคนที่ชอบอยู่แล้ว

0: นี่เธอบอกเลิกคุณอาทิตย์ไปแล้วเหรอ
1: ค่ะวิไลเห็นกับตาเลยนะคะว่าคุณอาทิตย์กับคุณอิงออนอยู่ในห้องนี้กัน2ต่อ2อ่ะวิไลทนไม่ได้หรอกค่ะคุณมน
0: แต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เราเข้าใจผิดก็ได้นะวิไล
1: แต่หลักฐานคาตาขนาดนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดหรอกค่ะ

0: ผมไม่ทำอะไรเลยผมเปล่าแล้วครับคุณวี
1: แล้วทำไมแกไม่กลับบ้าน
0: ก็คุณหญิงออนอ่ะเขาบังคับให้ผมดื่มไวน์ให้หมดอ่ะไม่งั้นเขาจะไม่ให้ผมกลับผมก็เลยต้องกินแต่พอรู้ตัวอีกทีผมก็ตื่นมาตอนเช้าแล้วครับคุณวี
1: ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องฉันไม่น่าปล่อยให้แกไปส่งน้องอิงคนเดียวเลย
0: คุณวีครับคุณวีต้องช่วยผมนะครับผมรักคุณวีเลยรักจริงๆผมไม่อยากเลิกกับเขาผมรักเขาจริงๆนะครับคุณวีคุณวีต้องช่วยผมนะครับนะครับนะครับนะครับคุณวี
1: ไม่ต้องร้อง
0: ขอบคุณวี
2: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
3: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลบายโอช้อปปิ้ง
5: และวันนี้อยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟชั่นเซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
7: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่

0: ื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องแล้วลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรโมทก่อนได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่แล้วน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
2: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
0: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอำพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
2: เต็มท้องขวดนะคุณออยต้องใส่ให้เยอะจริง
1: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่ออย
2: รอเลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วน่ะ
1: โอ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมากแล้วอ่ะ
2: ชิมเลยชิมเลย
1: ดูนะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
2: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะนุ้ยอยากให้หนูได้ลอง
1: นะดูความ
0: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานไม่หวานเปรี้ยว
2: ยังไง
1: หอมหอม
2: หอมในปากมั้ย
1: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีพอดีแล้วลื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขายดี
2: ใช่แล้วที่เธอบอกว่าเรา เรียนวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณออย
0: น้ำผึ้งเนี่ยนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในฤดูร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดหนึ่งนะคะ
2: ตั้งไฟให้ดูกันเลย
0: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจะคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
2: ด้วย
0: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
2: คุณอ้อยตอนนี้แม่แม่เตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
0: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลสให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซ็ตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้ได้ไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
1: ใช่แล้วเชื่อเถอะซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีคุณแม่ของภรรยาซื้อไปให้เขา

0: แล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละถึงได้ความรักจากฉัน
1: นานยังไงต้องโทรมาก่อน1 2 5 2
0: ดูดีมาก
1: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อๆแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่าเออมันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากอ่ะใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปเลยเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟและทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างหนึ่งนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
2: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
1: เอาสิต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ดอกกุหลาบ
2: ป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
0: ้โอ้สดชื่นมาก
2: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
0: ใช
1: ่และคิดดู
0: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำมันลมและเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำมันลมจะเปลี่ยนน้ำมันลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
1: และอย่างนึงเนี่ยคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
2: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
1: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณโมออยขอโปรอีกรอบ
2: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อๆแม่ๆซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี
1: ้
2: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
0: ดูสะอาดสะอาดมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: รอทีปีหน้าร
2: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ไอ้ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
1: และตัววันนี้พอขวด
2: นะขวดเลยให้เนื้อๆเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการการเก็บเกี่ยวด้วย
0: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
2: คะ
0: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วต่ออีกทีคือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
2: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
0: ค่ะใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วเขาให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
1: จะบอกเลยว่าคุณออยตั้งจะเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
2: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุ้ยซี่อร่อยฉ่ำมาก
0: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีนี่โทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าวางสายนะ
2: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อๆแม่ๆซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
0: ช่
2: วงนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
1: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1 2 5

0: ัลโหลฉันกำลังจะโทรหานายอยู่พอดีเลยอะ
1: แปลว่าใจเราตรงกัน
0: นี่เลิกพูดเล่นได้แล้วฉันจะโทรหานายเรื่องคุณอาทิตย
1: ์ผมก็จะคุยกับคุณเรื่องนั้นเหมือนกันงั้นเอางี้เดี๋ยวเรานัดเจอกันร้านกาแฟแถวบ้านคุณแล้วกันนะ
0: ได
1: ้โอเค

0: โอ้ยวันนี้รีบที่สุดแล้วนะ
1: ให้ผู้หญิงมารอ
0: ไม่เคยรีบขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิต
1: ไม่ต้องนี่เจ้านายของนายทำคุณหนูของฉันเสียใจมากรู้ไหม
0: ปล่อย
1: ไม
0: ่ไม่ปล่อยหรอนี่เจ้านายของผมก็เสียใจไม่แพ้กับคุณหนูของคุณเหมือนกันครับ
1: แต่ว่าเจ้านายของนายเป็นคนผิด
0: มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดคุณเจ้านายผมกับคุณอิงออนไม่ได้มีอะไรกันเลยนะครับจริงๆคุณอาทิตย์อ่ะเขารักคุณหนูวิไลรักมากเลยนะครับจริงครับ
2: พี่วีดูคุณอาทิตย์สิคะต้องเบื่ออิงแน่ๆเลยอ่ะหนีอิงมาอีกแล้วอ่ะ
3: ต้องไปเต้นกับอิงต่อนะคะ
4: ครับเอ้าหมอครับหมอนั่งคนเดียวโอ้โหถ้าเป็นเพื่อนอะไรกันครับหมอโอ้โหถึงว่าง
3: นี่คะนั่งค่ะ
2: คุณอาทิตย์คะเองเมาแล้วอ่ะคุณอาทิตย์ขับรถไปส่งเองที่บ้านนะคะ
0: ครับคุณคุณนี่เราสองคนอ่ะต้องช่วยเป็นกาวใจให้เจ้านายคุณแล้วก็เจ้านายผมเนี่ยกลับมาคืนดีกันนะครับ
1: ทำไมฉันจะต้องช่วยนายไม่ทราบ
0: ก็จะได้บุญไง
1: บุญอะไร
0: ก็บุญที่จะส่งให้เราสองคนรักกันนานๆไงครับนี่คุณเลอะมันน่าอร่อยมากเลยนะครับ
1: อย่า
0: คุณผมเลิกหมดเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวก่อนแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรล่ะ

0: คุณมนคะคุณมนเรียกวิไลมีอะไรเหรอคะ
1: ใช่จ้ะคือว่าพอดีฉันต้องไปงานที่ปราณบุรีน่ะต้องค้างสัก2คืนวิไลไปช่วยฉันแต่งตัวหน่อยได้ไหม
0: วิไลว่าให้กุ๊กกิ๊กไปแทนดีกว่าไหมคะ
1: ไม่ได้จ้ะวิไลต้องไปกับฉันคือวิไลจะได้ไปเที่ยวด้วยไงวิไลยังไม่เคยไปปราณบุรีไม่ใช่หรอคืองี้นะการที่เราเนี่ยได้ไปสูดอากาศดีๆบ้างอาจจะทำให้เราสบายใจขึ้นนะวิไลวิไลไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะนะ
0: ก็ได้ค่ะ

0: ดมนต์กว่าทุกวันเลยผ่านทำไมแสงฉันวันนี้สุดหนาวกว่าที่ฉันเคยรู้สึกกับความรู้สึกของฉันอยู่ตอนนี
1: ้ไงซึมไปเลยไอ้เสือฮะ
0: คุณวีกลับไปเถอะครับผมไม่มีอารมณ์คุยเล่นกับคุณวี
1: โอ้โหนี่เดี๋ยวนี้ถ้าฉันจะคุยกับแกเนี่ยฉันต้องรอแกอนุญาตก่อนใช่ไหมฮะลุกขึ้นมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้ไม่ลุกฉันถีบ1 2 3
0: คุณวีมีอะไรก็พูดมาเลยครับ
1: เสาร์นี้ฉันจะไปเที่ยวปล

0: ลานบุรีกับคุณมนทา
1: จิตใจของคุณวีทำด้วยอะไรครับคุณวีก็รู้ว่าผมกำลังเศร้าแล้วคุณวีจะมาเล่าเรื่องนี้ผมอิจฉาทำไมครับ
2: ฉันจะชวนแกไปด้วย
1: อมหิตเลือดเย็นเชิญคุณวีไปสวีทกันให้น้ำทะเลหวานเถอะครับส่วนอาทิตย์คนนี้ผู้ต่ำต้อยจะขอนอนเฉาตายอยู่ที่บ้านแล้วคุณมีมาเก็บศพผมด้วยนะคะ
0: โอเคไม่เป็นไรถ้าแกไม่ไปก็ตามใจแกเดี๋ยวฉันจะไปบอกคุณมนทาว่าไม่ต้องชวนคุณวิไลลักษณ์ไปละ
1: เฮ้ยคุณวีคุณวีคุณวีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
3: ไอ้
1: คุณวีคุณวีคุณวิไลลักษณ์ไปด้วยเหรอครับ
0: ใช่สิคุณมนทาเพิ่งโทรมาคอนเฟิร์มฉันเมื่อกี้นี่เอง
1: คุณวีครับคุณวีคุณวีครับสมกับเป็นพ่อพระของไอทิศไอทิศที่เกิดมามีบุญโอ้
0: ฉันก็ช่วยแกได้แค่นี้แหละจะง้อได้หรือไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวแกเองแล้วว่าแต่แกคิดไว้หรือยังว่าหลังจากที่คืนดีกันแล้วเนี่ยแกจะยังไงต่อทั้งเรื่องที่แกไปหลอกเขาว่าแกเป็นคนรวยแล้วก็ยังมีเรื่องของน้องอิงอีกหมดเวลาฝันแล้วแกต้องตื่นมาเจอกับโลกความเป็นจริงได้แล้วไอ้ทิศ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เฮ้ยคำนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวยจังเลยค่ะคุณมนนี่นี่ติดทะเลไหมคะ
3: ห้องที่เราพักก็ติดทะเลด้วยจ้ะ
2: ค่ะ
3: จองไว้ค่ะที่มนทิราค่ะ
2: อุ๊ยไม่ต้องค่ะเดี๋ยวถือเองค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถือเองนะคะ
3: วินัย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ทำไมไม่ให้เขาขนไปล่ะจ๊ะ
2: ก็กระเป๋าคุณมนมีของมีค่าตั้งเยอะวินัยถือเองสบายใจกว่าค่ะ

0: วิไลเป็นยังไงจ๊ะสวยไหม
1: สวยมากเลยค่ะคุณมน
0: ชอบไหมจ๊ะ
1: ชอบค่ะนี่ถ้าคุณอาทิตย์อ๋อวิไลขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะ

0: วิไลจ้าวิไล
1: ค่ะได้แล้วค่ะคุณมน
0: ขอบใจจ้ะอ่ะวิไลเอาชุดนี้ไปเปลี่ยนนะ
1: ดีไปหรือเปล่าคะคุณมนวิไลใส่ชุดตัวเองก็ได้ค่ะ
0: ไม่เป็นไรหรอกก็นานๆทีอ่ะวิไลจะมาเที่ยวกับฉันนี่ใส่ชุดสวยๆเถอะจะได้ถ่ายรูปออกมาสวยๆนะเอาไปเปลี่ยน
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปรอฉันที่สระว่ายน้ำนะเดี๋ยวฉันตามไป

0: คุณอาทิตย
1: ์คุยอะไรล่ะครับคุยอะไรล่ะครับฟังผมก่อนสิครับ
0: ปล่อยวิไลไม่ฟังอะไรทั้งนั้นปล่อยนะครับวิไลบอกให้ปล่อยครับปล่อยค่ะคุณหนูคะพี่มนนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะ
2: อ๋อก็คือคุณอาทิตย์กับนายวีนะคะเขามาเที่ยวที่นี่เหมือนกันกับเราเลยค่ะบังเอิญจังเลยนะคะ
0: เอาช่วยกันหน่อยสิ
3: เห็นคุณมนบอกว่ายังไม่ได้ทานข้าวกลางวันกันเลยใช่ไหมครับคุณอาทิตย์ครับชวนคุณวินัยรักไปทานข้าวสิครับคุณมนจะได้ไปทานด้วย
1: ได้ทานข้าวกันนะครับ
0: พี่มนคะวิไลขอคุยด้วยหน่อยค่ะ

0: คะคุณมนไม่เห็นบอกวิไลเลยว่าคุณอาทิตย์จะมาด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ฉันบอกวิไลอ่ะวิไลจะมาเหรอ
0: วิไลไม่อยากเห็นหน้าเขานี่คะ
1: วิไลจ๊ะที่ฉันทำแบบนี้เนี่ยนะเพราะว่าฉันสั่งหอนใจว่าวิไลกับคุณอาทิตย์เนี่ยมีเรื่องเข้าใจผิดกันอยู
0: ่แต่วิไลเห็นกับตาเลยนะคะว่าเขาสองคนอยู่ด้วยกันเป็นใครอ่ะใครก็ทนไม่ได้หรอกค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นวิไลว่าเป็นคุณหนูส่วนฉันก็เป็นแค่ผู้ติดตามดังนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นก็ได้นะจ๊ะยังไงวิไลลองฟังคุณอาทิตย์อธิบายก่อนนะ
0: วิไลไม่อยากฟังค่ะวิไลขออยู่ที่นี่ได้ไหมคะ
1: แล้ววิไลจะให้ฉันไปกินข้าวคนเดียวหรอ
2: ตื้อไว้ตื้อไว
3: ้ครับ
2: มาแล้วมาแล้ว
0: พี่ไรอยากไปกินข้าวคุณอาทิตย์ก็ได้ค่ะแต่พี่มนต้องไปด้วย
3: อ๋อได้ครับแทนผมขออนุญาตคุณวิไลรักให้ในวีไปนั่งทานด้วยแล้วกันนะครับ

0: นี่ครับผมแกงส้มชะอมกุ้งครับร้อนๆครับนี่เลย
1: คืออะไรไม่อยากกินค่ะไม่อยากมีขี้อยู่บนหัวกุ้งแค่นี้ไรโง่พออยู่หร
0: อแทนปลาครับผมปลาทำปลาแล้วกันนะครับ
1: ก็ดีค่ะกินปลาเยอะจะได้ฉลาด
2: คุณมนผมว่าลองทานยำดีกว่าครับเขาบอกว่ากุ้งที่นี่ตัวใหญ่แล้วก็สดมากด้วยครับ
3: ใช่ค่ะถ้าทางจะรสชาติจัดจ้านมากๆเลยค่ะคุณหนูลองชิมนะคะคุณหนูชอบอาหารรสจัดไม่ใช่เหรอคะ
0: ชอบรสจัดเหรอครับนี่เลยครับนี่เลยครับรสจัดจ้านของสดๆเลยนะครับทานได้เยอะเลยครับนี่ครับ
1: คุณเลยไม่อยากกินแล้วค่ะคุณเลยขอตัวก่อนนะคะขอโทษค่ะคุณหนูคะคุณหนู
0: คุณเลยรักครับ
1: คุณอาทิตย์คะ
3: อย่าเพิ่งตามไปเลยค่ะคุณหนูกำลังโกรธอ่ะตามไปตอนนี้ก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้น
0: เราจะทำไงดีล่ะครับ
2: ตื้อดิตื้อตามไปตื้อ

0: งนนท์ไม่อยู่ค่ะคุณภูวเดชไปต่างจังหวัดอีก 2-3 วันถึงจะกลับอะค่ะ
1: ไปต่างจังหวัด
0: ค่ะ
1: เฮ้ยคุณมนได้บอกไหมว่าไปที่ไหนอะ
0: ไม่ได้บอกค่ะ
2: บอกค่ะ
3: คุณต๋อย
2: คุณมนบอกฉันแต่คุณมนไม่ให้บอกใครว่าคุณมนอะไปปราณบุรีค่ะแต่ฉันก็ไม่ได้บอกใครนะฉันก็แค่พูดเสียงดังแล้วคุณภูก็มาได้ยินเองใช่ไหมคะไปถูกไหมคะ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ับเข้าสู่รายการ Prodi Fat Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
1: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The A UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกบวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทว
0: ัน
1: นี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวกบวกบวก
0: ริ้วรอย
1: มา
0: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
0: ี่ย
1: เห
0: ็
1: นแบบนี้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่
0: ย
1: เกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยันและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือ หน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
1: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได
0: ้
1: เป
0: ็
1: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
0: ี
1: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
0: ัง
1: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอี B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและต่อประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
0: ัน
1: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
1: ท่อง
0: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั
1: ้
0: น999บาทยังไม่มีค่าจัดส่งเนาะพ
1: ี่ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหี่ยวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
0: ่
1: สำคัญไม่สบายผิว
0: อันนี้นะ
1: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
0: พยายาม
1: แดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งก
0: ัน
1: แดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
0: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
1: ื่อง
0: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
1: ้
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
1: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
0: ว
1: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันที ไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
0: ี
1: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไหม้เกรียมตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
0: หน้าหมอง
1: ม
0: ี
1: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
0: ื้
1: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
0: 690
1: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
0: คือคุ้มค่ามากไม่ได้แล้ว
1: และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
0: ่
1: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
1: ัน
0: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่แม่ดูนะคะ
1: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
0: อันนี้ทาแล้ว
1: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
0: ี่
1: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก
0: ็
1: คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้
0: น
1: ม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหาหน
0: ้
1: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านหา
0: อ
1: ะไรเราไม่เคยติด
0: มา
1: ถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
0: ่
1: เพราะฉะน
0: ั
1: ้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
0: ุ
1: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยค
0: ุ
1: ณพ
0: ี่
1: ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
0: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
0: ั้
1: งความสว
0: ่
1: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
0: ะ
1: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
0: ็
1: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
0: เพราะว่ากันได้เลย
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
0: เขา
1: จะเห
0: ็
1: นแบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
0: า
1: เน
0: ี่
1: ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
0: หนูสบายใจแล้วบอกตรงๆ
1: ว่าทำไมอ่ะ
0: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบน
1: ี
0: ้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
1: คุ้มมาก
0: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
1: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
0: ้
1: ท
0: ั
1: ้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
0: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
1: ถูกต้อง
0: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู่
1: คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตนี้ใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป็นก
0: ัน
1: แดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
0: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับโทรมานะครับ

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆนะคะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

0: ชิญนั่งสนทนาธรรมกัน
1: ขอบคุณค่ะนมัสการพระอาจารย์นะคะเมื่อกี้ได้มีโอกาสเกริ่นกับคุณผู้ชมไปค่ะว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะมีในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เลยไปมีคำว่าปล่อยวางค่ะคำว่าปล่อยวางเอาว่ามันเป็นคำที่คนส่วนใหญ่ก็เคยได้ยินแล้วก็เคยพูดมันด้วยแต่ถึงที่สุดแล้วเราพูดหรือได้ยินมันแล้วเราเข้าใจมันหรือเปล่าว่าปล่อยวางจริงๆแล้วคืออะไร
0: เคยถือเคยแบกก้อนหินไหมแล้วก็ขึ้นภูกระดึง
1: สมัยวัยรุ่นก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอยู่ค่ะ
0: แล้วเดินทางไกลเนี่ยถือก้อนหินด้วยขึ้นที่สูงด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไอ้นั่นไม่เท่าไหร่นะก้อนหินเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นกับข้าว
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันจำเป็นมากหินกินไม่ได้แต่กับข้าวกินได้เนี่ยน
1: ะ
0: แล้วก็สะพายขึ้นไปนะภูกระดึงถ้าแม่กับข้าวขึ้นไปก็อด
1: ค่ะ
0: ก็มานั่งนึกว่าระยะทางที่เราจะขึ้นไปเนี่ยทั้งวันไปเช้าถึงตอนเย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไม่มีน้ำไม่มีข้าวเนี่ยน่าจะไปไม่รอด
1: ค่ะ
0: ทีนี้คนเวลาที่เหนื่อยมากมาก
1: ค่ะ
0: มันก็จะเป็นจะต้องมาคิดว่าจะเอาอะไรไว้บ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะทิ้งอะไรบ้างจะทิ้งอะไรบ้างจะเอาอะไรบ้างอันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: คือเราต้องมันจะมีสภาวะที่เราต้องเรียนรู้ที่จะเลือกใช่ไหมคะ
0: ต้องเลือก
1: ค่ะ
0: คนที่บอกว่าปล่อยวางเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าเราเลือกด้วยนะหมายความว่าอันไหนที่มันทิ้งได้เราต้องทิ้งเหมือนซัตเทลไลท์ที่มันขึ้นไปบนอวกาศ
1: ค่ะ
0: มันจะมีจุดที่ทิ้งเป็นช่วงๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทิ้งช่วงมันไปตลอดไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันต้องมันมีน้ำหนักมันเกะกะ
1: ค่ะ
0: คนก็เหมือนกันบางทีเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าอะไรจะปล่อยอะไรจะวางบางทีทิ้งสาระคือปล่อยวางแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นสาระที่ตัวเองควรจะยึดถือแต่ว่าในชีวิตจริงเอางี้ดีกว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์เราจะต้องปล่อยวางหรือว่าสิ่งเสพทั้งหลายทั้งปวงที่เราเสพอยู่ไม่ว่าจะเป็นบางทีเสพไอโฟนบางทีเสพโทรศัพท์บางทีเสพYouTube เสพจนกระทั่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนอันนี้ถือว่าขาดสติไม่มีทางเลือกของชีวิตทั้งที่ทางเลือกเนี่ยมันมีอยู่2ทางอันไหนเป็นสาระอันไหนไม่เป็นสาระ
1: ค
0: ือย้ำนิดนึงว่าคำว่าปล่อยวางไม่ได้หมายว่าไม่ยึดน
1: ะ
0: สิ่งไหนที่เป็นสาระคุณต้องจับเช่นถ้าคุณขึ้นไปบนที่สูงเป็นกิ่งไม้คุณต้องโหนจริงไหม คุณอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำคุณต้องโหนคุณต้องจับเพราะว่าวิกฤตมากถ้าคุณปล่อยวางนั่นหมายความว่าคุณหล่นลงไปในอันตรายแล้วในชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเพียงพอเราวางหมดเลยนั่นหมายความว่าอะไร
1: อันนั้นมันเหมือนวางแบบประชดมากกว่า คือถ้าคำว่าปล่อยวางแล้ววางทั้งหมดมันไม่ต่างอะไรกับไม่เอาแล้วเหมือนประชดเพราะในความเป็นจริงมันปล่อยทุกอย่างไม่ได
0: ้
1: ถ้าฟังอย่างนี้นะคะ
0: ก็แน่นอน
1: มันคือการเลือกที่จะปล่อยแต่เราก็ต้องปล่อยในสิ่งที่ไม่จำเป็นปล
0: ่
1: อยในสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข
0: ์
1: แต่ในสิ่งที่เราเป็นสุขหรือว่าจำเป็นก็ไม่ได้บอกว่าให้เรายึดมันแต่เราแค่ต้องมีมันหรือเปล่า
0: ใช่คือเราต้องมีสิ่งที่จะมีคุณค่าของเรามันก็เหมือนหลวงพ่อยกตัวอย่างง่ายๆนะเราก็ทานอาหารเข้าไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเราขับถ่ายของเสียออก
1: ค่ะ
0: แต่ของดีเราไว้ไหมร่างกายมันเก็บไหมมันเก็บสารอาหารต่างๆวิตามิน A B C D ถึงแซด
1: มันดูดซึม
0: ค่ะแต่กาก
1: มันก็ปล่อยออก
0: แน่นอน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าวันไหนมันไม่ปล่อยกากออกมาน
1: ั้นเราจะมีปัญหาทันที
0: แน่นอน
1: มันก็จะเป็นผลร้าย
0: เช่น7วัน3วัน7วัน
1: ใช่ค
0: ่ะไม่ขับถ่ายเลยเป็นไง
1: ต้องว่ามันมีปัญหาในร่างกายแน่ๆแล้วระบบของเราจะรวนแล้วมันก็มีผลกับร่างกายแล้ว
0: ฉันใด
1: ค่ะ
0: คนในบ้านของเราในบ้านของเราไปดูรองเท้าซิไปดูชุดแต่งกายซิไปดูเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับต่างๆที่เรามีเนี่ยมันเป็นสาระหมดเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกของการยึดมั่นถือมั่นมันตรงกันข้ามกันคำสองคำเนี่ย ปล่อยวางกับยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันตรงข้ามกันเพียงแต่ว่าเราอธิบายมันไม่ชัดเจนหรือว่าไม่มีสติปัญญาเพียงพอที่จะเลือกมันหรือไม่มีความกล้าพอที่จะวางมันทิ้งสละมันทิ้งเช่นคนน้ำท่วมตอนนี้นะเอาไปช่วยก็ได้นะเสื้อผ้าอาภรณ์ข้าวปลาอาหารเงินทองเอาไปช่วยก็ได้เหมือนกับคนจนๆคนละ5บาท10บาท100บาท1,000บาทส่งเงินไปให้พี่บินใช่ไหม420กว่าล้านแล้วตอนนี
1: ้ก็ปิดแล้ว
0: ก็ปิดรับสมัครรับบริจาคแล้วก็แปลว่าเราสละเสียสละแต่เอาเสียสละสาระนะเสียสละเงินเพื่อไปไม่ใช่ปล่อยวางนะอันนี้เขาเรียกว่าเสียสละมันคนละอย่างกันเพราะนั้นถ้าเรามาคิดอย่างนี้เราก็จะเข้าใจเรื่องคำว่าปล่อยวางหรือยึดมั่นถือมั่นหรือเสียสละด้วยมีคำอยู่ตั้ง3คำที่มีความหมายมากๆในทางธรรมะของเรา
1: คือมันจะซ้อนๆกันอยู
0: ่ใช่
1: เสียสละยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางแต่เราจะได้ยินคนมักจะหยิบมันนำมาใช้มันแล้วก็อาจจะยังสับสนอ้อมก็ว่าคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะยังไม่เข้าใจหรอกค่ะในสิ่งที่พระอาจารย์อธิบายว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยเขาจะทำอย่างไรกับการปล่อยวางคะ
0: เขาจะทำอย่างไรล่ะ
1: ถ้าเขาอยากปล่อยวางแล้วเขาจะต้องยังไง
0: หนึ่งนะหลวงพ่อให้ตั้งขึ้นมาตั้งเป็นตุ๊กตาขึ้นมาให้มีทางเลือกของชีวิตตั้งสติให้ดียกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่ามีคนด่าเราอ้อมโดนด่าอย่างจังเลยนะอ้อมตั้งสติได้อ้อมก็ทิ้งมันจริงไหมทิ้งมันได้แต่ถ้าตั้งสติไม่ได้เอาเลยต่อไปเลยไม่มีทางเลือกฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องปะท
1: ะ
0: แต่ถ้ามีสติตัวสตินี้สำคัญน
1: ะ
0: มันจะบอกเราว่าจะเลือกทางไหนเลือกทางเป็นศัตรูหรือเลือกทางเฉยๆนิ่งๆหรือว่าสร้างมิตรมันมีทางเลือกอยู่
1: เพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะดำเนินต่อตรงนี้ค่ะมันจะบอกได้ยังไงว่าเรากำลังปล่อยเรากำลังวางหรือเราเลือกถูกหรือเราเลือกผิดนะคะ
0: จะบอกยังไงล่ะจะรู้ได้ยังไงล่ะรู้ว่าเรามีศัตรูเพิ่มขึ้นไหมเรามีมิตรเพิ่มขึ้นไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นสิ่งของก็หมายความว่าเรารกมากขึ้นไหมหรือว่าบ้านเราสะอาดมากขึ้น
1: ค่ะ
0: บางทีเนี่ยเข้าไปในห้างสรรพสินค้านะมันมีของที่เราต้องการอีกเยอะไหม
1: ค่ะ
0: โอ้โหทุกอย่างทุกชนิดทุกประเภทถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางป่านนี้เราหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ต้องปล่อยต้องวางบ้างกิเลสมันจะดึงมันจะลากไปตัดทิ้งตัดทิ้งนั่นแปลว่าเรามีทางเลือกเลือกอะไรเลือกที่จะไม่ตามใจกิเลส
1: ค่ะ
0: เลือกที่จะไม่เป็นทาสของกิเลสแม้ว่ามีเงิน
1: อันนั้นคือเรื่องของนอกกาย
0: ใช่
1: แต่ทีนี้พอกลับมาที่เรื่องของจิตใจเวลาเรามีปัญหากับคนเรามีความไม่สบายใจครับข้องใจแล้วเราได้ยินคำว่าเฮ้ยปล่อยวางบ้างเถอะมันไม่เหมือนของมันยังยกตัวอย่างได้นะคะแต่จิตใจมันไม่ง่าย
0: จิตใจก็ไม่ง่ายในทางปฏิบัติทุกคนต้องฝึกนะ
1: ฮะ
0: ฝึกยังไงฝึกคือมีคนคนหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็มาคุยเรื่องนี้แหละแต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนแล้วหย่ากันลูกเนี่ยศาลให้ไปอยู่กับภรรยาตัดสินแล้วพิพากษาให้ไปอยู่กับภรรยาถามว่าพ่อแม่ลูกนี่พ่อกับแม่นี่ตัดกันได้แต่ลูกนี่ตัดไม่ได
1: ้
0: ฉันอยากจะปล่อยวางเต็มทีเลยนะกับภรรยาพ่อไม่เอาละภรรยาแต่ว่าลูกนี่มันปล่อยวางไม่ได
1: ้
0: ถ้ามันไม่เข้าใจใจเนี่ยมันโอ้โหมันผูกมัดอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นความโกรธเขาจะเลือกที่จะไม่โกรธถ้าโกรธปั๊บไม่ได้เจอลูกเลือกที่จะไม่พูดจารุนแรงเพราะถ้าพูดจารุนแรงปั๊บไม่เจอลูกไม่ได้เจอลูกเลยน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นในที่สุดก็เย็นลงเย็นลงเพื่ออะไร
1: เพื่อลูก
0: คนเดียวสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเกิดการเห็นสัจธรรมว่าอ๋อชีวิตเรามันมีทางเลือกตอนแรกเรารักกันแล้วเกิดลูกต่อมาเราก็รักลูกแต่ไม่รักกันแต่ไม่รักกันเราเดินทางผิดนี่นะ มาขอขมากันในโบสถ
1: ์ค่ะ
0: หลวงพ่อเห็นแล้วมาขอขมากันในโบสถ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็คืนดีกัน
1: ค่ะ
0: ถามว่าคืออะไรคือปล่อยวางกิเลสทิฏฐิมานะซึ่งมันทำร้ายครอบครัวอย่างมากเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นนามธรรมนะแต่ว่ามันแสดงออกเป็นรูปธรรม
1: ค่ะ
0: โดยอาศัยรูปธรรม
1: ค่ะมันแต่พอฟังตัวอย่างเนี้ยว่ามันเข้าใจง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าอันนี้มันต้องใช้เวลาในการค่อยๆไตร่ตรองแล้วก็ลำดับมันว่าสิ่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงนั้นมันส่งผลอย่างไรที่มันกระทบใจใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แล้วคนส่วนใหญ่มักจะเป็นบางทีทำงานหัวหน้าดุไม่ถูกใจเพื่อนเราจะปล่อยวางรายวันแบบนี้ค่ะในทุกขณะให้ได้บ่อยที่สุดได้ยังไงอะคะอย่างกรณีอย่างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างมันต้องใช้เวลาเป็นเดือ
0: น
1: หร
0: ือ
1: เป็นปีกว
0: ่
1: าที ่คนสองคนจะเข้าใจกันได้และก็ถือว่าโชคดีที่เขาเข้าใจทั้งคู่แต่ในขณะที่สิ่งที่เราเกิดในชีวิตประจำวันบางทีเรารอถึงปีไม่ได้แล้วเราจะปล่อยยังไงคะ
0: ในที่ทำงานเนี่ยนะมันก็จะแตกต่างจากชีวิตครอบครัวเพราะที่ทำงานนั้นเราทำงานคนเดียวไม่ได้เราต้องทำงานกับเพื่อนการปล่อยวางในที่นี้หมายถึงเรื่องอารมณ์แล้วล่
1: ะ
0: ไม่ใช่ปล่อยวางเรื่องงานงานนี่จะต้องกอดรัดฟัดเวียงต
1: ้
0: องยึดต้องทำต้องเอาให้สำเร็จใช่ไหมเพราะว่าเป้าหมายมีแต่ถ้าไปเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยคำว่าปล่อยวางในที่นี้ก็คือความขี้เกียจความท้อแท้ความอ่อนแอขาดแรงบันดาลใจพวกนี้จะต้องสร้างขึ้นมาชดเชยไม่ได้หมายความว่าเออทิ้งงานกูไปเที่ยวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ปล่อยอันนี้ทิ้งแล้วไม่ใช่ปล่อย
0: ไม่ใช่ปล่อยวางอย่างนี้นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ทิ้ง
0: เขาเร
1: ีย
0: กว่าทิ้งขว้างแล้วก็ไม่ใส่ใจในงานที่ทำอันนี้จะเอามาผสมกันไม่ได้นะ
1: เราใช่บางคนอาจจะบอกว่าอ่านกำลังเครียดมากทิ้งงานไปเรากำลังปล่อยวางอันนี้เรียกว่าไม่รับผิดชอบ
0: ไม่รับผิดชอบอย่างแรงเลยอ
1: ันนี้เรียกทิ้งขว้างนะ
0: ถูกนายไล่ออกแน่นอนเลย
1: ค่ะแต่ถ้าปล่อยวางในลักษณะของการที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันมันต้องทำยังไงคะไม่ทิ้งงาน
0: ไม่ทิ้งงานก็คือว่าต้องมีทางเลือกของชีวิตที่ดีกว่าระหว่างที่เราทิ้งงานกับเราตั้งใจทำงานอันไหนสร้างชีวิตเรา
1: ทำงาน
0: สร้างชีวิตเราแน่นอนแล้วเราจะทำงานโดยไม่เครียดได้อย่างไรอ้าวอันนี้มีวิธีเยอะเลยเช่นหัดทำสมาธิห
1: ั
0: ดมองโลกในแง่บวกหัดลดทิฏฐิมานะลงใช่ไหมห
1: ั
0: ดไปมาหาสู่หัดผูกมิตรถ
1: ้
0: าเราทำอะไรคนเดียวไม่ได้ที่เราท้อบางทีเราทำคนเดียวไม่ได้แต
1: ่
0: เราก็มีทิฏฐิมานะไม่อยากจะช่วยใครและไม่อยากให้ใครมาช่วยเราตอนนี้เราก็พูดดีขึ้นพูดอ่อนโยนขึ้นแล้วก็ไปมาหาสู่คืออยากผูกมิตรกับใครเนี่ยนะแล้วก็เดินไปหาเขาก่อนไม่ต้องรอให้เขามาหาเราเพราะฉะนั้นทุกคำพูดเนี่ยมันมีพลังเสมอ
1: มันไม่ง่ายเลยนะคะในภาวะที่กำลังสมมติว่าเรากำลังอึดอัดครับข้องใจอยู่ที่ออฟฟิศที่ทำงานใช่ไหมคะ แล้วคนบอกให้ปล่อยวางแต่เอ้าจะปล่อยยังไงอ่ะแล้วยังพระอาจารย์นิ่งจะบอกว่าให้ไปผูกมิตรกับเขาอีกอยากจะปล่อยทิ้งนี่ยังต้องผูกมิตรอีกมันไม่ขัดแย้งกันเหรอคะ
0: มันขัดแย้งกันนะจริงๆขัดแย้งกันแต
1: ่
0: ว่าเราต้องทำงานร่วมกันใช่ไหมไม่สามารถจะแยกออฟฟิศออกจากกันได้ไม่สามารถจะหนีจากงานได้ตกงานอดข้าวอย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นโน่นละทิฏฐิปล่อยวางความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นความหลังที่เคยมีอยู่ปล่อยวางเถอะอย่าเอาอะไรมากมายเลย
1: ค
0: ุณแบกไว้ก็เหมือนกับการที่เรายึดมันไว้นะทิฏฐิมานะความโกรธความเกลียดเนี่ยเหมือนกับเรานอนกอดถุงอุจจาระอุจจาระวางไว้ข้างจมูกเราม ีไหมที่จะสามารถนอนได
1: ้เอามันต้องรุ่นใหญ่มากค่ะต้องคนที่จำเป็นจริงๆเลือกไม่ได้เขาอาจจะยอมแต
0: ่
1: ถ้าคนทำได้เพราะว่าเขาก็ไม่เลือก
0: นั่นแหละทิฏฐิมานะที่เรานอนกอดมันทุกวันเนี่ยเหมือนกับเรานอนกอดถุงอุจจาระวางไว้ข้างจมูกเราเพราะนั้นเราก็กลับมาทบทวนให้ดีว่าในเมื่อเรามีทางเลือกอยู
1: ่
0: เหตุไฉนใหญ่เล่าเราจึงตัดสินใจเลือกทางที่มันทำร้ายชีวิตเราทำร้ายงานเราทำร้ายอนาคตเราผลเสียเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเหตุผลอย่างเดียวคือไม่ได้หยุดคิดไม่ได้มีสติไตรตรองไม่ได้สำนึกในบุญคุณของกันและกันว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยรักกันนะเคยทำงานร่วมกันนะเ คยดีต่อกันนะสามีภรรยาก็โอ้เธออุ้มลูกให้ฉันนะเราสุขทุกข์มาด้วยกันนะคือพวกนี้ต้องคิดให้หมดนะพอคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตมันจะอ่อนโยนแต่ถ้าเราคิดแต่ภาพลบจิตจะเกลียดชังกันวางไม่ได
1: ้แสดงว่าจะวางได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจว่าสิ่งที่วางมันไม่ใช่ตัวเรื่องละมันแค่วางทิฏฐิวางตัวเอง
0: ถูกต้องถูกต้องแน่นอนเลยทิฏฐิมานะอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดละได้เลย
1: คือองค์ประกอบของเส้นเรื่องที่มันเกิดทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นเองแต่ตัวที่ทำให้เราปล่อยไม่ได้วางไม่ได้และยึดอ่ะมันก็แค่กูตัวกูใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ตัวเราของเรา
1: เราถูกเธอผิดทำไมเธอเป็นอย่างนั้นทำไมฉันทำอย่างนี้แล้วเธอตอบฉันอย่างนั้นแล้วกอดแต่อารมณ์พวกนี้ไว้ทั้งหมด
0: ใช่ฮะ
1: อารมณ์ของความเป็นเรา
0: ใช่ฮะจะพูดคำสุดท้ายนะมนุษย์เราเนี่ยจะมีมิตรไมตรีทั่วล่าถ้าเรารู้จักคำว่าแพ้เป็นแต่การได้ชัยชนะมาแล้วได้มิตรมาด้วยได้ศัตรูมาด้วยเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ
1: มันก็เป็นอะไรที่เอาว่าเอาไปปรับใช้ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมได้ฟังมาตั้งแต่ต้นว่าที่สุดแล้วพอปล่อยวางเราไม่ได้มิตรข้างนอกด้วยนะคะเราได้มิตรคือตัวเราเองมิตรในใจเราตัวเราต้องเป็นมิตรกับตัวเราให้ได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเป็นมิตรกับตัวเราได้ในทุกสถานการณ์นะคะจะปล่อยหรือจะวางยังไงก็ได้เพราะเรามีเพื่อนที่คอยบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ควรปล่อยอะไรคือสิ่งที่ควรวางวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ

ระพุทธศาสนาได้พูดถึงเรื่องไสยศาสตร์กับโหราศาสตร์อย่างไรหรือไม่เคยพูดไว้เหมือนกันว่าศาสตร์ต่างๆมันก็ดีแต่ว่าศาสตร์บางศาสตร์มันก็ทำให้คนหลงหรือว่าเดินไปผิดทางคือมันขวางทางพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าศาสตร์ต่างๆที่ทำให้โลกเจริญมันก็ดีแต่เจริญในโลกไม่สามารถที่จะข้ามภพข้ามชาติไปถึงปรโลกคือมันขวางอะไรขวางทางไปสู่พระนิพพานขวางการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นคำว่าโหราศาสตร์มันก็เป็นเรื่องของการทำนายทายทักถ้าทำนายถูกมันก็ดีทำนายผิดมันก็แย่ทำให้คนเสียใจทำให้คนถูกต้องใจหรือว่ามันเป็นศาสตร์ดังหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็รู้เหมือนกันท่านก็บอกว่าดวงดาวเนี่ยมันก็มีอยู่นะมันขึ้นมันลงถ้าหากว่าเอามาเกี่ยวข้องมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ทำให้หมดกิเลสถ้าหากว่าทำให้หมดกิเลสมันก็คงไม่มีคนใดไปเรียนวิปัสสนาญาณมันต้องเรียนโหราศาสตร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์ก็ตามไสยศาสตร์ก็ตามเป็นศาสตร์ทางพระเรียกว่ามันเป็นเดรัจฉานวิชาคือวิชาไปทางขวางต่อพระนิพพานนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าใครจะทำก็ทำไปมันเป็นทางขวางพระนิพพานนะมันทำให้คนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้นะควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็มาสู่พระนิพพานดีกว่ามันจะต้องไม่กลับมาไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์มีไม่มีแล้วก็ไสยศาสตร์มีไม่มีแต่มันขวางต่อการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นคนใดก็ตามถ้าชอบทางนั้นก็ทำไปเถอะแต่มันขวางต่อการบรรลุธรรมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากหลุดพ้นก็หลีกเลี่ยงซะ

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 เป็นต้นไปทางช่องวัน31
1: เสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
2: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
3: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
1: ตลกมีถูกรสชา
4: ดีนี
1: ่
4: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
1: แอบน้ำตาคลอด้วย
5: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
1: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
6: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
7: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาท
8: พอหนูคัดตัวด้วยคนนะคะ

0: ึงเราจะมีกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้ด้วยทั้งหมดที่เรามี
1: บ้านโคกปังสู้เด
2: ้อดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: และตอบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี
4: ้พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สิริโอออก
5: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป
6: ฉันก็ริดเด็ดเยอะอยู่
7: ดิฉันก็ริดเด็ดเยอะดิฉันก็เป็นลูกคุณหนูถุงเท้าม .6 ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
8: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านไหม
7: โอ้ยเหลือแล้วคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
8: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มาไหม
6: เรามีความรักเป็นไง
7: ไม่เจ้าชู้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
9: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
7: โอ้โหถ้ามีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
6: นั่นก็จะมีหนุ่มในวงการมีค่ะ
7: ม
6: ี
7: ค
6: ่
7: ะคนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะไปตามข่าว
10: ท่านคอยให้ได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
11: คำใดคำนั้น
12: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ่จากเติร์ด
13: ตายไว้ให้ลูกหลานดูค่ะภาพหายากยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกสิ
10: โอ้พี่น้ำยาล้างน้ำอะไรเนี่ยคิ้วแสบจังมาแล้ว
11: ถูทั้งนอกแล้วก็ถูไต่ตัวที่สะอาดบ่สะอาดคอยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของคอย
12: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
2: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรง
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: แขกรับเชิญของเราครับผม
14: เย้
10: รถพักครับ
15: ปูนาคากีตัวใหญ่ฉันไม่มี
10: นี่
15: เอาละขี้เป็ดครับพี่
16: โทษคร
10: ับไอรายการเนี่ย
16: ไม่
10: ไอ้ไม่เซตดินสไลด์ไว้ครับพี่บอก
17: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกปิมเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่
18: ๆพบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
19: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: อาทิตย์นี้ติดตามชม
5: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
10: ได้เลย
5: กูรูบีเอ็ม
8: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
10: เฮ้ยดู
13: เขาดูเพอร์เฟคไป
5: เพอร์เฟคไป
13: ไม่ชอบ
10: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
2: รู้ไหมจะตกตกอาทิตย์หกอาทิตย์นี้อ่ะละดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
2: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
9: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
2: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
16: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
2: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได้
4: แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
12: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
4: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
1: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
11: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
4: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
0: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
6: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้อยอย่างแก
14: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้อยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
4: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
4: ี
2: วิมานอากาศ
4: Sky Castle Thailand
2: วันจันทร์อังคาร
4: เวลา2ทุ่มครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
20: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
21: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
20: ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลยผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
21: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
22: อิชบาจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
23: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
24: ต้องใช้ไม้ตายสินะขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
25: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
26: โดนของเข้าปะวะ
27: เซลเซลเซล
28: เซลเซลเซล
29: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริง
30: ก็จริงดิวะ
31: โคตรให้โชว์

0: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห3ห้ามพูดยาม
1: จริงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
2: ิไอ้ติ๊งคุยกับใครเนี่ย
3: คือพี่โชว์เขาจับได้ว่าพี่ติ๊งทำงาน2ที่
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีเนโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
4: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
6: ภาคที่2เป็นรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกภาคที่2เป็นใคร
7: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
1: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติอาม่าเกสร
8: มาโ
9: ซ่ออกมา
3: ต้องมีเบื้องหลังอะไรแน่
10: สิทธิ์ความหอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น

เริ่มแสดงธรรมะก็จะพูดเรื่องของเรื่องศีลมนุษย์ของเราเนี่ยเกิดมาอาศัยศีลมนุษย์มีศีลสมบูรณ์ก็จะมีความสุขถ้ามนุษย์ไหนที่ไม่มีศีลสมบูรณ์ก็จะมีความทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ทำอย่างไรก็ช่างทำอย่างไรก็ตามท่านสาธุชนทั้งหลายเราเป็นผู้ที่ต้องมีศีลมีศีลเนี่ยมีความสุขดีกว่าคนไม่มีศีลเหมือนกันกับคนที่มีเงินดีกว่าคนไม่มีเงินมีศีลขาดด่างพร้อยทะลุก็ยังดีกว่าคนไม่มีศีลเงินถ้ามีแล้วหายบางส่วนก็ยังมีเหมือนกับคนที่มีศีลมีแต่ขาดสักข้อสองข้อก็ยังดีก็ยังได้มีศีลอยู่ถ้าใครไม่มีศีลเสียเลยก็ขาดทุนท่านจึงได้ว่าเกิดมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นต้องให้มีศีลสมบูรณ์แล้วก็หาเลี้ยงชีพที่สมบูรณ์ในทางพระศาสนาที่เกิดมาที่สมบูรณ์แบบก็คือความเป็นคนคนเกิดมาก็ต้องอาศัยธรรมะเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันเด็กก็อาศัยผู้ใหญ่อบรมผู้ใหญ่ก็อาศัยประสบการณ์ในการอบรมประสบการณ์ก็คือธรรมะก็คือธรรมชาติเราเกิดมาเพราะธรรมชาติทุกข์ก็เพราะธรรมชาติสุขก็เพราะธรรมชาติมีสามีภรรยาก็เพราะธรรมชาติยากดีมีจนสุดท้ายแล้วก็เป็นซากศพก็เพราะธรรมชาติแต่ตัวที่จะทำให้เป็นธรรมชาติก็คือตัวใจของเรานี่แหละถ้าใจของเราเป็นธรรมชาติทุกอย่างก็จะรู้จักธรรมชาติก็คือว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ถ้าคนเราเกิดมามีทุกข์แล้วทำอย่างไรจะพ้นทุกข์ก็คือให้เข้าใจทุกข์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีสุขต้นตอของความสุขเกิดจากไหนเกิดจากความเข้าใจแห่งทุกข์พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนเรื่องสุขสอนเรื่องทุกข์มาก่อนจึงเป็นบรมสุขก็คือเพื่อนิพพานในความดับในความเย็นดังนั้นเรียกว่าเวลามนุษย์เกิดมาเนี่ย

ท่านจึงได้กล่าวไว้เสมอว่าฉลาดทำงานคนไหนที่ฉลาดทำงานกายก็จะสะอาดคนไหนที่ฉลาดทำใจชีวิตก็จะไม่มีทุกข์เราสังเกตดูใครที่ทำงานเนี่ยก็เสมือนว่าบุคคลนั้นมีกายสะอาดทำงานด้วยความสุจริตนั้นกายสะอาดทำงานด้วยความสกปรกนั้นกายจะไม่สะอาดเพราะใจสั่งมากายจึงต้องทำไม่ว่าจะอยู่กับเจ้านายหรือลูกน้องไม่ว่าอยู่กับครอบครัวคำว่าทำงานในที่นี้ก็หมายความว่าปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมนี่ถ้าผู้ใดที่ทำกายให้สะอาดใจก็จะสะอาดผู้ใดที่ทำใจให้สะอาดกายก็ต้องสะอาดดังนั้นแน่ว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาเนี่ยเขาจึงบอกไว้เลยว่าทำอะไรก็ท่านว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันถูกใจเนี่ยมันถูกใจตัวเองเนี่ยมันเป็นกิเลสถ้าทำไปแล้วมันถูกใจตัวเองเป็นกิเลสถ้าทำไปแล้วมันถูกต้องน่ะคือเป็นธรรมดังนั้นมนุษย์เกิดมานี่อย่าถูกใจถ้าถูกใจตัวเองเนี่ยบ้านก็พังสังขารก็โดยดาบางคนเกิดมาทำงานตลอดชีวิตนั่งภาวนาไม่เคยได้ทำบุญก็ไม่เคยได้ทำทำแต่กรรมไม่ดีดังนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้เลยว่ามนุษย์ที่เกิดมาในโลกใบนี้น่ะอย่าทำที่มันถูกใจเป็นโรคเป็นภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพราะว่าใจเราอยากอยู่ตลอดจึงเป็นกิเลสถ้าถูกใจนี่เป็นกิเลสถ้าถูกต้องนี่เป็นธรรมการที่มีธรรมมีศีลอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขนี่แหละท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าบุคคลเกิดมาแล้วนะควรมีธรรมนะธรรมะที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยมันไม่กายนะอยู่ในบ้านเรานี่มีธรรมะเกิดขึ้นทุกวันธรรมะนี่มีมากบางคนถ้าว่าไปหาพระต้องได้ธรรมะอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าถ้าบุคคลใดที่อยู่กับครอบครัวทุกวันแล้วรู้จักทำใจแล้วก็พิจารณาให้ดีๆแล้วธรรมะอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่ใจตนเองยกตัวอย่างเรื่องของตัวเราเองเนี่ยถ้าเราพูดดีเป็นศักดิ์เป็นศรีแก่ลูกแก่หลานลูกก็ชอบหลานก็สรรเสริญพ่อแม่ก็ยินดีกับลูกหลานถ้าพูดดีถ้าพูดไม่ดีพูดใส่ร้ายคนอื่นหลานก็ไม่ชอบครอบครัวก็แตกแยกนี่ไม่ได้ธรรมะได้ไหมได้เห็นความจริงคือสัจธรรมถ้าพูดไม่ดีความไม่ดีก็เกิดขึ้นรุมร้อนอยู่ในจิตในใจเร่าร้อนอยู่ในจิตในใจเราสังเกตดูได้ธรรมะนี่มีอยู่ข้างกายของเราเองคืออยู่ในบ้านถ้าคนไหนก็ตามเด็กคนไหนก็ตามผู้ใหญ่คนไหนก็ตามไม่มีความเมตตาอยู่ในบ้านวาจานี่เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าของเราตรัสด้วยวาจาอันบริสุทธิ์นะและตัวคนมนุษย์เราเนี่ยก็เสียเพราะปากได้ดีก็ได้ดีเพราะปากปากดีพูดดีทำดีคิดดีออกจากปากออกจากใจของเราเนี่ยแล้วปากก็พาว่าไปจึงเป็นของดีถ้าใจไม่ดีปากไม่ดีก็ไม่มีใครคบหาสมาคมผู้ที่พูดไปก็ทำลายตัวเองผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็เสียผลประโยชน์ดังนั้นแล้วว่าธรรมะอยู่ในบ้านของเราเราสังเกตดูตอนเรามีครอบครัวใหม่ๆผู้หลักผู้ใหญ่มีครอบครัวใหม่ๆเพราะวาจาพูดโน้มน้าวจิตใจของคู่ครองด้วยสัตย์ซื่อต่อกันสงเคราะห์ญาติพี่น้องต่อกันพออยู่มานานๆแล้วความสัตย์ซื่อไม่มีต่อกันความซื่อสัตย์ก็ไม่มีต่อกันสัจจะธรรมะขันติจาคะไม่มีบ้านก็แตกแสแลขาดลูกหลานถ้าไม่มีสัจจะไม่ซื่อตรงต่อตัวเราไม่ซื่อตรงต่อพ่อแม่เวลาตัวเองแก่มาแล้ว

จะบอกว่าลูกคนนี้ไม่ดีหลานคนนี้ไม่ดีจึงเป็นกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณากรรมนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ลูกเคยด่าพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโดนเหมือนกันนะพอเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องโดนด่าเหมือน

อย่าตามใจอย่าตามใจตนเองนะถ้าตามใจตนเองแล้วเป็นกิเลสนะทำดีทำดีทำถูกเนี่ยทำดีทำถูกและทำตามทำนองของธรรมนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าถ้าถูกต้องนี่เป็นธรรมคนใดที่อยากได้ก็ต้องรู้จักให้นะอยากให้เขาทำดีเราก็ต้องรู้จักให้ถ้าเราไม่รู้จักให้เขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของเรานะถ้าเราอยากให้เขาดูแลเราเราต้องดูแลเขาถ้าใครให้คนอื่นดูแลเราเราก็ต้องดูแลท่านถึงเวลาการต่อมาเขาก็ต้องดูแลเราอันนี้แหละชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างนี้นะผู้ใดที่มีแต่ให้ผู้นั้นก็จะประสบผลสำเร็จให้อภัยตนเองแล้วก็ให้ที่อยู่อาศัยให้ความรู้แก่ผู้อื่นแล้วให้ลูกน้องนายให้ลูกน้องลูกน้องให้นายถึงจะดูกันได้บ่าวให้นายนายก็ต้องให้บ่าวลูกให้เราเราก็ต้องให้ลูกมิฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่รู้จักให้อย่าหวังเลยเขาจะเห็นคุณค่าของเรามีแต่เขาจะฆ่าเราดังนั้นแล้วว่าเมื่อเกิดมาแล้วเรามีพระเดชแล้วต้องมีพระคุณด้วยจึงได้มีคำว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าใครเกิดมาแล้วมีความดีมีความกตัญญูต่อบิดามารดาของตนก็จะมีความสุขความกตัญญูอันดับหนึ่งนะความกตัญญูในพระศาสนานี้ในโลกอันนี้ตอนอยู่ก็ให้เลี้ยงกายตอนตายก็ให้เลี้ยงผีท่านก็กล่าวอยู่ประจำใครมีพ่อแม่อยู่ก็รู้จักเลี้ยงในเวลานี้ที่เคยได้แสดงไว้ก็คือความกตัญญูเมื่อรู้ว่ามีความกตัญญูแล้วเราก็ต้องตอบแทนท่านผู้บุคคลใดที่เคยให้อยู่อาศัยเราก็ต้องตอบแทนท่านแม้แต่ต้นไม้อาคารสถานที่ที่อยู่อาศัยที่บ้านที่เรือนรถห้องน้ำหรือที่อยู่อาศัยต่างๆเราต้องให้คุณแก่ท่านรู้จักการบำรุงรักษาชั้นใดก็เหมือนกับคนบิดามารดาแก่เท่าชรามาเราก็ต้องดูแลรักษาสามีภรรยาเมื่อมีการเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลรักษาชั้นใดรถที่ขับที่ขี่อยู่รู้ว่าพังเราก็ต้องซ่อมมิฉะนั้นแล้วว่าถ้าไม่เกื้อกูลต่อกันในบ้านเรานี้เราก็จะไม่รู้จักธรรมะเลยธรรมะอันนี้แหละข้อเล็กๆน้อยๆอันนี้แหละเป็นสัจธรรมของชีวิตนะเขาเรียกว่าถ้าคนใดมีธรรมะคือมีศีลนะมีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวถ้ารู้ตัวแล้วเราจะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็จะไม่รู้จักตนเองนะการรู้ตัวก็คือการมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์แบบนะมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่าเราเป็นสามีภรรยารู้ว่าเราเป็นลูกเราควรทำอย่างไรแก่บิดามารดาของเรารู้ว่าเขาเป็นสามีเราควรตอบแทนอย่างไรรู้ว่าเขาเป็นภรรยาเราควรตอบแทนอย่างไรอันนี้ท่านเรียกว่ารู้ตัวพระพุทธเจ้าสอนสั้นๆไม่ได้สอนยาวแต่มาแปลเป็นภาษาไทยให้คนได้ฟังเข้าใจชัดขึ้นเขาถึงได้รู้ว่าเออธรรมะอยู่ในบ้านนี้ควรมีถ้าเรามีธรรมะข้อนี้ไปอยู่ไหนก็จะมีความสุขรู้ว่าเราเป็นลูกจ้างรู้ว่าเราเป็นเจ้านายควรทำอย่างไรกับลูกน้องอันนี้ก็จะมีความสุขรู้ว่าเป็นพระสงฆ์ควรดำรงอย่างไรให้กับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชารู้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาทำอย่างไรถึงจะมีความสุขก็คืออาศัยศีลทั้ง5ประการศีลมีอยู่ที่ใดก็มีความสุขแต่ว่าเมื่อมีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมศีลเป็นเครื่องปกติของมนุษย์ที่ควรมีแล้วก็มีธรรมถ้าเรามีธรรมเราก็จะมีความสุขศีลกับธรรมจึงไปด้วยกันท่านบอกว่ามนุษย์ของเรานั้นท่านสาธุชนทั้งหลายท่านจึงได้กล่าวไว้เลยว่าการมีศีลมีธรรมนี้เป็นของดีหน้าตาของเราดีได้แค่20ปีนะถึงการเวลาก็เหี่ยวแห้งแก่ชรานะเราสังเกตดูหน้าตาของเราอยู่ได้แค่20ปีนะ7ขวบ8ขวบจนถึง25ขวบนี่คืออยู่ได้20ปียังไม่มีการแก่ชรา

30ปีต่อมามีการแก่ชราแล้วสุดท้ายกลางๆวัยสมองก็ไม่ค่อยดีแล้วความจำก็ไม่ดีแต่พูดถึงแล้วสิ่งที่ดีหน้าตาดีอยู่ได้20ปีสมองดีความจำเลิศอยู่กับเราได้40ปีแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตายไปแล้วอยู่กับเราได้ตลอดไปก็คือความดีดังนั้นแล้วว่าความดีที่มีอยู่เราควรสั่งสมไว้ทีละเล็กละน้อยเหมือนน้ำที่ตกจากหลังคาทีละหยดทีละหยดเหมือนเวลาเขาจะต้มเกลือก็หยดทีละหยดทีละหยดแล้วสุดท้ายก็เต็มชั้นใดคนทำความดีนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ทำที่บ้านนี่แหละสอนลูกสอนหลานสอนญาติพี่น้องตนเองเขาเรียกว่าธรรมทานนะธรรมทานังชินาติสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละเป็นธรรมะอันมงคลมีลูกก็ต้องสอนลูกมีหลานก็ต้องสอนหลานจึงได้เป็นธรรมชาติเนี่ยธรรมะนี่ก็คือการปลงปล่อยวางไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนในโลกใบนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายอยู่ได้ก็ไม่ถึงอยู่ได้ปัจจุบันนี้ประมาณ75ปีในสมัยพุทธกาลนั้น160ปีมีเป็นบรรทัดฐานท่านสาธุชนทั้งหลาย70ปีก็ล้มหายตายจากกันไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีดังนั้นผู้ใดที่อยู่นี้ก็เร่งสั่งสมบารมีอย่างน้อยๆนั่งสมาธิวันละ5นาทีเพื่อสั่งสมคุณงามความดีทำจิตใจให้เราเบาลงได้นะดังนั้นเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรานั้นที่เกิดมานี้ก็ต้องเพราะอาศัยสัจธรรมคือความจริงการสั่งสมบุญของเราการรักษาความดีของเราสั่งสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยก็มากขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดผลประโยชน์ดังนั้นแล้วว่าบุคคลเกิดมาโดยส่วนมากคนนี้วาสนาดีคนนั้นวาสนาไม่ดีคำว่าวาสนาหมายความว่าทำอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆคือหัดบำเพ็ญอยู่บ่อยๆบางคนให้ทานได้ก็ให้ทานไปบางคนรักษาศีลได้ก็รักษาไปรักษาได้ข้อนี้รักษาได้ข้อนี้รักษาได้ข้อ1ถึงข้อ3รักษาได้ข้อ4ถึงข้อ5ก็รักษาไปทำบ่อยๆเมื่อทำบ่อยๆทำชินแล้วเป็นสันตติเป็นการสืบต่อเนื่องไปพอหมดลมหายใจแล้วบุญอันนี้แหละก็จะส่งผลให้เราถ้าอยู่ในโลกใบนี้เราสังเกตดูผู้ใดที่มีบุญเนี่ยเราสังเกตดูได้โดยสีหน้าอันยิ้มแย้มและแจ่มใสผู้ใดที่มีบาปคือบุคคลที่มีความทุกข์ทุกข์นี้เกิดจากอะไรเกิดจากไม่ยอมรับความเป็นจริงคือสัจธรรมที่เป็นจริงไม่ยอมรับยกตัวอย่างเช่นวันนี้อาจจะถูกใจวันหน้าอาจจะไม่ถูกใจเพราะอะไรเพราะความคิดของเราปรุงแต่งไปไม่มีอะไรหรอกที่จะจีรังยั่งยืนธรรมชาติของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยธรรมะนั้นไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันตัวเราก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันคำพูดเสียงทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้ถูกใจก็ไม่มีตัวตนนะธรรมะที่ทำไม่ให้ถูกใจเนี่ยความเจ็บความปวดเนี่ยก็ไม่มีตัวไม่มีตนเจ็บใจก็ไม่มีตัวไม่มีตนเจ็บกายก็ไม่มีตัวมีตนเราไม่เห็นตัดออกแล้วก็ยังความนึกคิดเกิดขึ้นอยู่ทุกข์อยู่กลัวมันเป็นอีกดังนั้นว่าเมื่ออะไรมีมากระทบใจพึงสังวรว่าทุกอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีอย่างเดียวเป็นของเที่ยงชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นของเที่ยงคือความตายเป็นของเที่ยงที่สุดเพราะความตายนั้นวันนี้เรารู้แต่วันพรุ่งนี้ไม่รู้นะวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าชั่วโมงหน้าไม่รู้จะถึงหรือเปล่าดังนั้นแล้วว่าจึงทำวันนี้ให้ดีที่สุดพยายามรักษาศีลรักษากายวาจาใจของตนนั้นให้อยู่ในศีลในธรรมถึงจะเป็นผู้ฉลาดฉลาดทำงานกายก็จะสะอาดฉลาดทำใจชีวิตก็ไม่มีทุกข์ความถูกต้องนะในจิตในใจของเราถ้าทำแล้วถูกต้องนั้นเป็นธรรมแต่ทำแล้วถูกใจเรานั้นน่ะเป็นกิเลสนะถ้าทำแล้วถูกใจเราเนี่ยเป็นกิเลสกินมากก็เป็นทุกข์นะไม่ทำงานมากก็เป็นทุกข์ทำงานมากเกินไปก็เป็นทุกข์

ไม่รู้จักหยุดร่างกายก็แก่ชราเร็วคิดมากไปก็เป็นทุกข์ดังนั้นแล้วว่าผู้ใดก็ตามที่มีลูกมีหลานอยู่จะถูกใจก็ดีไม่ถูกใจก็ดีนั้นให้พึงคิดเป็นกลางๆให้เชื่อกรรมถ้ากรรมดีเราทำดีแล้วก็จะหนุนนำลูกหลานให้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ทำกรรมดีไม่สอนดีเมื่อสอนดีแต่เขามีกรรมเราก็ต้องปล่อยไปตามกรรมก็คือให้รู้จักสัจธรรมว่าไม่มีสิ่งใดที่มั่นคงมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติแต่เราจะอยู่กับสังคมมนุษย์ได้เราก็อาศัยศีลกับธรรมของเรานี่แหละตัวของเรานี่แหละเป็นที่พึ่งของเราไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในบ้านเรานะอยู่ในบ้านเราเนี่ยดูทุกวันเราดูทุกวันถ้าเราดูได้ทุกวันแล้วเราจะเข้าใจว่าโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระสงฆ์ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นพระธรรมไม่อยู่ไกลอยู่ที่บ้านเรานี่เองอยู่กับลูกกับหลานเรานี่เองดังนั้นแล้วว่าคนเกิดมาในโลกนี้จึงต้องพยายามทำวาสนาอยู่บ่อยๆถึงจะประสบผลสำเร็จในชีวิตนั่นเองท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ท่านสาธุชนก็ได้ธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องศีลก็ตามเรื่องทานก็ตามทานศีลภาวนาอย่าให้ขาดมีโอกาสให้ทำบ้างแม้แต่สั่งสมไปทีละเล็กละน้อยก็จะเต็มเปี่ยมแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตของโลกมนุษย์ของเรานั้นเกิดมาอาศัยศีลอาศัยธรรมผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมเขาไม่ได้เกิดได้บรรยายธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปิ้ง
0: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับขู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
1: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาล
0: คุ
1: ณค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
0: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
1: ใช่ใช่
0: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
1: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
0: 3ปีครับ
1: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
0: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
1: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
0: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
1: ม
0: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอยโจ๊กเอยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
1: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
1: โอ้หอมมากเฮ้ยหุงข้าวครึ่ง

0: อบน่ากินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบรดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการรดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทํางานของเค้าเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ําเอาน้ําออกครับแต่เนี้ยครับเค้าจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ําเวลาหุงทํางานเค้าจะแยกน้ําจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
0: เออเอาให้ว่าเป็นเรื่อง
1: ของจริงเป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
0: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
0: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
0: เอาด่วน
1: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวขอไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
0: แล้วดู
1: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บอะล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
1: ช
0: ิบไม่ไหวคุณผู้ชม
1: พ
0: อชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
0: ต่อไปอันนี้
1: คือทำอะไรนี
0: ้โจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวคนนี้สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนูเขาเดี๋ยวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: วิ่งนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มีไก่
1: เปิดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้าเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252

0: ของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่เอาพร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวซวยข้าวปิ้งแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
1: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเพลงทำต่างหม้อสวยขนาดนี้เลยเหร
0: อเราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะเออโรยหน่อย
1: เนี่ยเค้กหน้าไหม้นะ
0: แต่งหน้า
1: ค
0: ุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: มาแล้วเจ๊ถามก่อนเอาล่ะพี่ใหญ่ตั้งใจทำงานหน่อยเดี๋ยวก็ไล่ออกให้ไปนอนเล่นไส้หนำใจซะดีไหมเนี่ยฮะเออนี่ขโมยเหรอ
1: ขโมยที่ไหนเล่าจะช่วยเก็บให
0: ้ไปน้ำขุนๆนะมึง
1: ไปน้ำใสๆก็โดน
0: มาเดี๋ยว
1: อะไรเ
0: ออหันหลังมาสิอะไรเนี่ยพักที่จริงๆโอ้ย
1: จับได้เหรอทุกคนครับทุกคนครับดูสิครับแจ็คปลาใครมา
2: แจ็คลูกไทยเหรอหน้าเหมือนเทียบเลย
1: ไม่ใช่ครับจะไม่ได้หมาครับมานี่ครับไอหมาตัวนี้นะครับมันหลงแถวบ้านแจ็คตั้งหลายวันแจ็คก็เลยเอามาเลี้ยงดูสิครับน่ารักไหมครับแจ็คตั้งชื่อมันด้วยนะครับ
2: ชื่ออะไรคะ
1: มันชื่อไอตรงครับโอ้ยไอแจ็คแต่แกตั้งชื่อหมาแกเป็นชื่อฉันทำไมวะก็มันเป็นเพื่อนรักของฉันจริงใจกับฉันเหมือนกับแกไงแล้วตั้งชื่อมันตามแกเนี่ย
3: โกรธแกลงดีไหมวะเนี่ย
1: ตรงป่ะช่วยรักอย่างนี้ก็ได้ป่ะน่ารักมากเลยครับไอตรงเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยมันถ่ายพยาธิแจ็คจับถ่ายมาครับตัวโอ้ยาวมาเป็นครึ่งเลยสงสัยไอตรงเนี่ยมันติดนิสัยคุยก็อย่าตามพื้นนะครับไอตรงเดินลูกไอตรงป่ะตรงเดินไอแจ็คครับคือฉันว่าแกเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นได้ไหมวะพอแกเรียกชื่อฉันบ่อยๆแล้วเนี่ยฉันเหมือนมีเห็บมาเกาะเลยวะ
4: ทำไมแกใจร้ายฉันงี้วะฉันเหมือนไอ้ตรงที่เป็นหมาเลยอ่ะฉันอยู่กับมันสองคนก็ได้แจ๊คตรงเลยคิดมา
1: โอ้เนี่ยโอ้
3: เจ๊ว่าได้ที่ที่จะจัดงานยังเจ๊
5: ยังเลยอ่ะอาตงเดี๋ยวอัวว่าวันนี้อัวจะไปดูโรงแรมไอเทียซันน่ะเอาบุ้งลืมไปดูเผื่ออัวด้วยนะเพราะว่าอัวก็จะแต่ง

0: กำแต่ไม่ได้ทีนั้นเพราะว่าโอ๊ยต้องไปหากิ๊กกำมา
1: ก นี่เฮียอัวเคยไปงานแต่งงานนะเขาจัดที่ริมทะเลอ่ะอัวว่ามันก็สวยดีเหมือนกันนะคะ
2: จะไปแต่งทำไมแล้วถ้าลงทะเลน่ะใกล้ก็ไกลถ้าคือแต่งกันไปนะซึนามิมาแล้วจะทำยังไงนะหน้าที่สำคัญน่ะมันแพง
3: เอางี้ดีไหมเดี๋ยวเราไปหาโรงแรมที่มีสระว่ายน้ำอยู่นะแล้วเราจัดงานแต่งงานนี่ริมสระว่ายน้ำเลยใช่ไหมเกี่ยวว่ามันโรแมนติกดีเหมือนกัน
2: เนาะโรแมนตงโรแมนติกอะไรกันจัดอยู่นะแขกเมาตกน้ำตายทำไงเนี่ยโอ้แล้วที่สำคัญนะมันแพงใช่
4: ทะเลก็ไม่ได้สระว่ายน้ำก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะจัดงานแต่งงานข้างตุ่มไหม
2: ตุ่มไปเท่าไหร่วะ
0: อึ่งอ่านจะได้ไปแต่งข้างตุ่มเออพี่ว่านะคะคนอึ่งอ่านเนี่ยมันก็คล้ายกันนะคะแต่งไปจะฆ่า
2: เนี่ยบัวซานที่จะจัดงานจัดการอะไรกันเนี่ยนะมันก็ให้มันประหยัดประหยัดหน่อยนะก็รู้ๆกันอยู่ว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดี
1: ค่ะป๋าว่าเรื่องสถานที่เอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้เรามาคิดเรื่องของชำร่วยดีกว่าเน
2: า
1: ะ
2: ไอ้ของชำร่วยเนี่ยก็เหมือนกันนะโอ้ว่าเอาตะเกียบธรรมดาธรรมดาก็พอไม่ต้องถึงกับตะเกียบเงินตะเกียบทองแล้วก็โอ้ยเอาตะเกียบไม้ไผ่ธรรมดานี่ก็พอถ้าแจกแขกไม่หมดแล้วยังมาใช้ในร้านเราได้อีกนะ
4: นี่อย่างนั้นเอาที่ใช้แล้วเนี่ยพอไปของขวัญให้เข้าไหมล่ะ
2: ดีดีดีเอาของดี
4: มาชด
2: ฮัลโหลพูดถึงว่าเอาจริงเนี่ย
4: เวลาเดินไปเสียงดังแกรกแกรกเลย
5: ทำไมครับน้องปอ
4: เที่ยวลาบดิน
0: โอ้ยน้องพุ่งขาที่เข้าใจนะคะผู้หญิงเราเนี่ยแต่งงานทั้งทีเนี่ยก็ต้องดูดีใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้อย่ายอมนะคะอย่ายอม
1: แต่ผมไม่อยากขัดใจอาป้าค่ะ
5: แต่งครั้งนี้นะครับแจ็คว่าเราก็ตามใจลุงพูดไปก่อนแต่งครั้งหน้าค่อยตามใจตัวเองดีไหมครับ
0: เอา
5: ครับจะบอกครับมาจูบอะไรไอ้ตัวของฉันครับเนี่ย
4: ไอ้แกพูดเองคร
5: ับมาแกมาจูบฉันสงสัยแล้วบอกแล้วมันหมามั้งครับ

0: ับพี่ได้ไงครับเดี๋ยวกูให้กินก๋วยเตี๋ยวฟรี
1: โอเค
0: ดูบ้านชอบแกล้งเราดีนะ
2: ชอบไหม
0: อาเตียอาเตียซื้อมาอีกทำไมครับก็จะบุ้งเขา
2: คร
0: ับ ก็เมื่อกี้ครับจะบุ้งเขา
2: อะไรวะ
0: ก็จะแล้วหิว
2: ต้องอะไรนักหนูเอางั้นก็เอางี้เลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวเลือกเอาของสำรวจเนี่ยให้อาบุ้งดูว่าชอบหรือไม่ชอบแต่อัวซื้อมาให้แล้วนะ
0: ชอบ
2: ให้
3: แล้ว
2: ปะ
3: โอ
2: ้
3: ยพูดขนาดนี้แล้วใครเขาจะกล้าปฏิเสธล่ะคะ
0: ไม่เยอะเลยอ
4: ่
0: ะ
4: ตอนนี้เราก็ซื้อมาแล้วด้วยอาบุ้งอ่ะจะบอกลุงห้วนว่าไงดีอ่ะ
5: เชิญสิจะบอกป้าว่าไงดีอาตอง
6: จะบอกป้าว่าไงดีอาเฮียซาน
4: จะบอกว่าอย่าง
6: เอาเฮียถามคนแรกเลย
7: เอาแล้ว
6: อับบาวะก็คงจะต้องเอาของลูกมึงแล้วก็ของป้าเก็บไว้ใช้อ่ะนะเจ๊มา
2: เออเออเน นี่ยเนี่ยเนี่ยเกี่ยวว่าลืมบอกเขาหรือไปนะว่าสถานที่จัดงานแต่งของเลือดนะว่าจองโรงเจไว้ให้แล้วไม่ต้องขอบใจวะหรอก
3: นี่ลิงคิดเองเออเอง
4: ขนาดเรื่องของชำร่วยยังไม่รู้ว่าจะบอกลุงห้วนว่ายังไงดีเลยอ่ะนี่ยังมีเรื่องลงเจขึ้นมาอีกทำไงดีอะบุ้ง
5: ทำไงดีอะตอง
4: ทำไงดีอย่าง
3: เ
4: งี้ย
3: ถูกถามไปถามมาด้วยแหละค่ะช่วยไปหาวิธีคิดจะบอกลุงห้วนยังไงดีกว่า
1: ใช่ครับโอ้โ
7: หนี่ไอ้ตองแกรู้ไหมว่าแกเป็นหมาที่น่ารักมากเลยฉันก็เลยมีของขวัญให้แกนี่แกไม่รู้จักอะสิมาเล่นอย่างนี้นะแกดูฉันนะ
3: เจ๊หิวไม่ไปหาข้าวกินมาแท็กกันหลุกอยู่ไล่
7: ไม่ใช่อาม่าครับคือแจ๊กกำลังแท็กกระดูกให้ตองดูนะครับ
8: นี่ครับน้องตองอ่ะ
7: นี่เลยครับไอ้ตอง
3: ตองแหมไม่เลยเจอกันแป๊บเดียวนะโอ้โหหน้าลึกเปลี่ยนไปเยอะเลย
7: อาม่าครับจะมาถึงไอ้ตรงที่เป็นชื่อหมาของแจ๊คครับไม่ใช่ตรงที่เป็นหลานอาม่า
3: อ๋อว่าพวกเล่งหน้าแหมไม่เลยขี้ลืมขลังนั่งสักหน่อยหลังก็ทั้งคงทำไมกันจำไม่ได้จึงมาอาบุ้ง
5: ก็จริงเองค่ะ
3: เอาเหรอว่าลืมไปอ่ะ
7: น้องแกนั่งเฉยนะตรงนั่งลูกนั่งนั่งลูกนั่งคอยลูกดีมากเดี๋ยวพ่อบอกวันดีนะลูกนะลูกวันดีกันนะลูกอ่ะวันดีวันดีตรงนั้นดีมากเลยวันนี้
6: น
7: ี่
6: คร
7: ับ
6: แจ๊คหมามันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอกครับ
7: เออจริงสิครับไอ้ตรงนั่งลุกนั่งลุกนั่งคอยลุกฟังนะ
6: ทำอะไรเนี่ย
7: เอาก็นี่บอกว่าหมามันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแจ๊คก็เลยคุยภาษาหมาครับ
6: โอ้ยทำไมไม่ลองส่งไปโรงเรียนดูล่ะครับ
7: มีโรงเรียนสอนคนให้พูดภาษาหมาด้วยเหรอครับ
9: ไม่รู้เรียนฝึกหมาไม่ใช่สองคนที่พูดภาษาหมา
7: ครับไม่รู้ครับ
9: นี่น้องแจ็ค
7: ครับ
9: มีวิธีง่ายๆนี่ถ้าเกิดน้องแจ็คอยากให้หมามันทำตามเรานะ
7: ครับ
9: น้องแจ็คต้องทำให้มันดูเป็นตัวอย่าง
7: เหรอคร
9: ับ แล้วมันจะทำตามเรา
7: แล้วใครจะสอนแจ็คล่ะครับ
9: เดี๋ยวพี่สอนเอง
7: เอาได้เลยครับไปไปต้นเลยนะไอ้ตองขอดูพ่อเดินเลย
6: คอยคอยคอยคอย
9: แจ็คนั่งนั่งนั่งไล่กัดหางตัวเองเลย1 2 3กัดหางตัวเอง
7: ได้แล้วนี่คือไอ้ตรงแก้ทำได้ใช่ไหมครับ
9: น้องแจ๊คใกล้เป็นหมาแล้วแหละ
7: ทำไมทุกคนชอบแกล้งแจ๊คครับตรงวันนี้ลูก
9: ไม่ได้แกล้งรักหลอกกินหยอกเล่น
7: ไม่มีใครใจดีกับแจ๊คเหมือนไอ้ตรงเลยตรงปะไปเล่นกันลูกปะจะเล่นน่ารักไปลูกปะไม่ไปลูกปะประกาศหมาหายใครหาพบมีรางวัล
2: นี่แหละครับหมาป้าอยู่ในคาเฟ่นี่แหละ
7: ตรงนี้ลูก
2: ป้าป้ามาเลยป้าถึงแล้วล่ะป้าอยู่ในนี้เลยป้า
7: โอ้
2: อย่าลืมนะรางวัลที่จะให้ป๋องน่ะ
3: รับรองจำไม่ลืมหรอกหิวก็กินข้าวอยู่ค่ะหิวก็ตักแกงลูกค่ะหิวว่าตักไข่เจียวแล้วค่ะน่ากินจังเลยอ่ะก่อนที่เราจะไปคุยกับเฮียฮวดเนี่ยเราไปกินข้าวก่อนได้ไหมคะ
7: เอางี้พี่ไปหยิบชามาให
5: ้โอ๊ยนี่จะพูดจะอาปายังไงดีอะคะไม่ให้อาปาโกรธอ่ะ
7: เอางี้ครับพี่โตมีทางออกทำไงพี่โตถามพี่โตมานี่ไปไหนพี่โตอย่าบอกนะครับว่าประตูเนี่ยคือทาง

0: ออกแล้วน้องเหมาเห็นไปทานข้าวด้วยไงทีนี้ที่พี่ชวนออกมากันข้างนอกเนี่ยตรงนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ลุงฮวดมากเกินไป
1: เอ้าถ้าอยู่ใกล้อาเตี๋ยมากเกินไปทำไมเราไม่ย้ายอาเตี๋ยไปไว้ที่อื่นล่ะครับ
2: มันเครียดๆกันอยู่เนี่ย
3: เล่นเงียบตลอด
4: เอางี้ละเดี๋ยวเฮียจะไปคุยกับลุงฮวดเอง
5: จะคุยอะไรกับว่าล่ะ
4: ลุงฮวดครับคือว่าเรื่องของชำร่วยครับ
5: โอ้ยไม่ต้องขอบใจว่าหรอกพออีกหน่อยเรื่องก็จะเป็นคนในครอบครัวของอัวแล้วแต่ว่าของชำร่วยอ่ะนี่ชอบไหมล่ะ
4: ชอบครับ
5: เฮ้ยนักอีกชอบดีดีดี
0: เอ้าไม่ต้องตอบไปแล้วไม่ต้อง
4: ด่าตรงนี้เฮียโกลุงฮวดโกรธแล้วไม่ยอมยกบุ้งให
3: ้ไม่มีใครกล้าพูดจะทำไงดีอะอาตอง
2: ทำไงดีอะพี่ซัน
4: ทำไงดีอะบุ้ง
3: ทำไงดีอะโอ้ยเรื่องปรึกษาเหรอคะเดี๋ยวโอ้คุยเอง
2: มีครับมา
3: เออว่าแต่ว่าจะให้โอ้คุยเรื่องอะไรหรอโอ้โหเจ๊ฟังไม่ได้สาวแล้วก็จับมากระเดียดทีหลังเนี่ยฟังให้รู้เรื่องก่อนสิคะก่อนที่จะมาอาสาเนี่ยตกลงว่าเรื่องจะเล่าให้อ้วฟังหรือว่าจะว่าอ้วถ้าเราอ้วฟังอ้วจะได้ฟังถ้าว่าอ้วจะได้ไล่ออกแหมเจ๊เฮียห้วยเขาไม่ได้แบ่งกล้วยให้กินเหรอคะถึงได้ขี้น้อยใจอย่างนี
4: ้เอางี้งี้คืองี้มาอ้วเล่าเองนะคืออาป๋าเนี่ยซื้อของชำร่วยมาให้เจ๊แต่ว่าเฮียกับเจ๊เนี่ยเขาซื้อของชำร่วยมาแล้ว
3: เรื่องแค่นี้เองเหรอถ้าอย่างนั้นนะเวลาอาป๋าถามนะบอกไปเลยว่าม้าไม่รู้เรื่อง
6: ช่วยหน่อย
3: อ่ะจะช่วยเจ๊ไม่รู้ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะอ้วนนะเรื่องหาวิธีบอกอาป้าเรื่องให้ลีลีนะเพราะไม่อย่างนั้นนะอาป้านะน้อยใจแย่เลยนะใช่ค่ะรู้ว่ากระติ่งไม่เหี่ยวอ้วนนะหน้าก็เหมือนกินคองอยู่แล้วนะคะยิ่งถ้างอนนะคะหน้าจะเหมือนกินคองที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
7: นี่คือ The Crow ครับอีกาสมาคมรับศพทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
8: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
9: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
10: เป็นแฟนเก่ากันปะ
8: คุณคือแมทเทอเรียลที่ผมเป็นแบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
11: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
12: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
13: บอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
14: เนี่ยโกงนะ
8: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
14: อักเกศสองเป็นรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเกศสองเป็นใคร
13: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช
15: ่
13: ไหม
15: แกรู้ว่าไหมอักโกงนะรักที่นี่ขนาดไหน
16: ป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
17: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
18: สิทธิ์พร้อมขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6 โมงเย็น
19: ผู้หญิงของคุณมันไม่ยอมให้คุณรับสายฉันหรอหรือว่าคุณกลัวมันจะจับได้ว่าคุณมีเมียมีลูกแล้วก็เลยไม่กล้ารับสายฉัน
3: เอิงครับโลกกลมจังเลยนะครับ
19: โลกกลมอะไรล่ะคะเรียกว่าสตอกเกอร์ดีกว่าฉันเห็นในมือถือคุณว่าคุณไม่ได้ติดต่อกันสักพักแล้วก็เลยอยากให้คุณช่วย
13: ผมถามว่าเราจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมคุณถึงได้สร้างเรื่องวุ่นวายแบบนี้ถ้าคุณยังสร้างปัญหาให้ผมเหมือนวันนี้คุณจะไม่มีวันที่เจอหน้าลูก
16: พ่อครับแม่ครับตื้อไม่อยากเรียนต่อสถาปัตย์แล้วครับ
8: เราเลิกกันเถอะนิสัยเหมือนเพื่อนไม่มีผิด
2: โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามา
12: ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืนถ้าฝืนไปก็พังทุกคน
5: ไอเต้ไอเต้อยู่กับมึงปะ
4: ฮะไม่กลับมาแล้ว
5: กูเป็นเพื่อนมึงไม่ได้จริงๆเว้ย

0: ันคอยให้ได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
1: คำไหนคำนั้น
2: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ่จากเติร์ด
3: ถ่ายไว้ให้ลูกหลานดูค่ะภาพหายากยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกสิ
0: โอ้พี่น้ำยาล้างน้ำอะไรเนี่ยคิ้วแสบจังมาแล้ว
1: ถูทั้งนอกแล้วก็ถูไต่ตัวที่สะอาดบ่สะอาดไปเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของข่อย
2: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
4: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันเด็กพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: อยู่คิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
6: ใช้ครีมตามสัญญา
7: เกี่ยวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
6: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
8: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
7: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
9: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:00 นครึ่ง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:00 นครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
10: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
11: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
12: เด็กว่านั่นคนมุงมากกว่าเติร์ดนายแล้ว
13: มีอะไรให้หนูเตะตัดขายเด็กนี้ได้หนูทำเลยนะ
14: อันนี้ผมเหมือนเล่นเป็นเอ็กซ์ตร้าเลยครับ
12: ไม่ทำก็ไม่ต้องทำ
15: มึงเล่นเป็นใครเนี่ยนี่ถ่ายรูปเป็นสกาย
16: เมื่อไหร่จะเลิกทำตัวโง่ๆสักที
17: ถ้าไม่ชอบผมก็ไม่ต้องยุ่งกันดิ
18: จริงๆที่ทำเกลียดแอบชอบปะ
19: เล่นบ้าอย่างคุณเนี่ย
3: อย่าต่อต้านได้ปะกูไม่อยากพัง
6: อาจจะเป็นเพราะต้องทำกับมึงกูเลยไม่อินอ่ะ

0: ดอะโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
1: พี่รักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออกอาทิตย์นี้ติดตามชม
2: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
3: ได้เลย
2: กูรูเบียน
4: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
2: เฮ้ย
5: โนดู
6: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
2: เพอร์เฟกต์ไปไม่ชอบ
6: ไม่ชอบ
7: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
1: รู้ไหมจะตกตกอันที่6อาทิตย์นี้อ้าวดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 4 4โทรออก
9: เก็บแต่ข้อมูลสนามอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องเก็บหัวใจปกขอบคนสวยมาด้วยล่ะ
10: น้องนายทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ทำให้สนามนี้ต้องปิดตัวไม่เหลือไม่ได้ชื่อเลย
11: หัวใจของสนามกอล์ฟคือ LOPE
12: ขอบคุณปวีนะคะที่บอกรักน่ะ
13: ทำไมโปรวีถึงออกมาจากห้องคุณนอนแต่เช้าแบบนี
14: ้ก็น่าอยากรู้ว่าวันหยุดโปรที่เขาอยู่กับกอล์ฟทั้งวันเขาทำอะไรกันบ้าง
15: น่าขอตามโปรวีหนึ่งวันได้ไหมคะ
16: แล้วตกลงเราจะบอกอาควักว่าไงอ่ะ
17: เอาอย่างนี้ไหมคะเราไปกินแกงส้มกับไข่เจียวกันดีไหมคะ
16: หิวนี่คะเขาต้องหาอะไรรองท้องเดี๋ยวไม่มีนมให้ลูกกินนะ
18: อ๋อไม่เป็นไรจ้ะงั้นเอาตรงพี่ก่อนไหมจ๊ะ
19: นี่เจ๊บุ้งถ้าเกิดว่าเราหาวิธีบอกอาเตี๋ยไม่ได้นะเราก็ยกเลิกงานแต่งงานซะเลยสิแค่นี้ก็ไม่

0: วันนี้หลายรอบแล้วนะเฮียจะหยุดไหม
1: กลัวว่าเดี๋ยวกลัวจะไปพูดอับอายค่ะ
2: ก่อนค่ะน้องบุ้ง
1: ทำไมคะ
2: ก็หมุนจริง
1: ก็มาไหน
2: เดี๋ยวสิ
1: ได้ครับเจ๊บุ้งเขาจะไปคุยกับอาเตียนะครับเขาไม่ได้ไปขึ้นชกมวย
2: คุณลูกขอกำลังใจไม่เห็นจะเสียหลายเลยค่ะโอ้ยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมเอางี้บอกว่าจากกลางเองนี่สิเจ๊จริงของเราเหมือนอาฮวกอาบุ้งกับอาซังมีเรื่องจะคุยกันเรื
3: ่องอ๋อแล้วก็รอเดี๋ยวนะ
4: ป้าทำไมป้าถึงเอาของชำร่วยที่ซื้อให้อ้วนมาขายไว้อย่างนี้คะ
3: ก็เมื่อก่อนซื้อของชำร่วยของลือมาเองแล้วนี่แม่จะเก็บพวกนี้เอาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรพวกก็เลยจะเอามาขายลำยายดูด้วยนะพวกจะไปแกะป้ายชื่อต่อ
5: ป้า

0: หมาไว้ไหนครับ
1: หมาอะไรหรอ
0: ก็หมาไอ้แจ็คที่ชื่อไอ้ตองอ่ะ
1: ฮะแล้วตองหลังว่าเป็นหมาลูกเป็นคิงคองหลังเป็นหมาแล้วอ้วกเป็นตัวไหนล่ะ
0: แมวไม่ใช่หรอกมาไม่ใช่ไอ้แจ็คอยู่เปล่ามันหมาเข้าไปไหนไอ้แจ็คมานี่หยุดมานี่เลยไอ้ตัวนี้เฮ้ยเจ้าของหมาที่แกเก็บได้เขาจะมาเอาหมาคืน
2: เหรอครับ
0: เออ
2: สวัสดีครับ
0: เอาหมามาให้เขาสิ
2: จะไม่รู้ครับคือมันหายไปแล้วเมื่อเช้าจะไม่เห็นมันอยู่ไหนเลยครับจะไม่รู้ครับ
0: ไอ้แจ็ค
2: ครับ
0: ฉันรู้จักแกดีนะเว้ยแกพูดแบบเนี้ยไม่สบตาฉันเนี่ยแสดงว่าแกโกหก
2: จะไม่ได้โกหกครับเช็คสู้ตาก็ได้ครับนี่ครับ
0: นี่ให้หลับตาปีอย่างเงี้ยโกหกใช่ไหม
2: เปล่าครับจะไม่รู้จริงมันหายไปแล้ว
0: หมาเขาอยู่ไหน
2: ไม่ใช่ครับเสียงแจ็คเองครับแจ็คฝึกเห่าเสียงหมาเวลาโจรขึ้นบ้านแจ็คจะได้เห่าเตือนแม
0: ่ฉันรู้นะว่าหมาอยู่เนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ยากเลยอีฉันมีวิธีหลอกค่ะเพราะว่าสุนัขของดิฉันเนี่ยชอบกินไก่ทอด
2: คือแจ็คก็ชอบกินไก่ทอดเหมือนกันครับแจ็คขอแล้วกันนะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะสุนัขของดิฉันก็ชอบกินลูกชิ้นเหมือนกัน
2: คือแจ็คก็ชอบกินลูกชิ้นเหมือนกันนะครับแจ็คขอแล้วกันนะครับคุณป้า
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: เอาเลยดิกินเลยงับเลยดิงับเลยงับนี่ชอบกินไม่ใช่เหรอ
2: รองเท้าเด็กจะไม่ชอบครับจะไม่กินแล้วครับคืนเลย
1: นี่ค่ะเดี๋ยวพอฉันทำเสียงแบบนี้นะคะสุนัขของดิฉันก็จะรีบวิ่งมาทันทีเลยค่ะ
0: นี่ไงนี่ไงหมาป้านี่เหมือนเลยอย่างนี้ใช่ไหมป้า
1: แค่นี้
2: เหมือนที่ไหนครับไอ้ตัวเนี้ยมันมีหูข้างเดียวเห็นไหมครับ
0: โอ้โหหน้าด้านเลยจับหูหมาไว้ข้างนึงมีที่ไหนอ่ะเนี่ยเหมือนเลยเนี่ย
2: ไม่ใช่หรอกครับแจ็คยืนยันอันนี้เป็นหมาของแจ็คมันชื่อไอ้ตองครับแจ็คเลี้ยงมากับมือแจ็คไม่ได้หรอกครับ
0: ให้เขาไปนี
2: ่ไม
1: ่
3: ให้เธอ
1: ไปแจ็คไปว่าฟังมาตั้งนานเลี้ยวนะเอาคึงเข้าไปเลย

0: ลื้อนะเอามาเลี้ยงวังเดียวลื้อยังรักขนาดนี้แล้วคิดดูสิเจ้าของเนี่ยเขาเรียกมังมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะเขาจะรักมังขนาดไหน
1: ก็ได้ครับป้าจะขอโทษครับไอ้ตงวันหลังอ่ะแกอย่าหลงทางอีกนะป้ามีหมาที่น่ารักมากครับ
0: ขอบใจจ้ะ
1: เอาละป้าก็ได้หมาป้าคืนไปแล้วป้าก็เอารางวัลให้ป๋องดี
2: แน่นอนจ้ะนี่จ้ะคูปองตัดขนฟรี
1: ตัดขนอะไรดีนะไม่ใช่เงินเหรอ
2: ค่ะแล้วอย่าลืมไปใช้บริการตัดขนฟรีนะคะ
0: ตอนลูกสายกลับมาโอ้โหชื่นใจกับขอบคุณที่ชื่นใจกับบ้าน

0: าพวก
1: เจ๊งยา
0: อาพวกลูกจะห้ามให้อุพุกไม่ลาหรอกนะ
1: ไม่ใช่เรื่องนั้นพวกกำลังจะบอกหรือว่าลูกนั่งทับขี้จิ้งจกอ่ะเนี่ยเลย
0: จ
1: ิ้
0: งจกเลยอาพวกอาพวกอาพวกอุสักทีอะเอาว่าอุจะบอกให้นะความจริงเรื่องนี้นะว่าก็เหนื่อยใจไม่แพ้หรือเหมือนกันนะว่าคิดว่านะเรื่องอย่าคิดมากเลยนะเพราะว่าไอ้เรื่องงานแต่งงานเนี่ยความจริงมัน
2: อย่าเลิก
0: ค่ะไม่เคยจะมาพูดมาเก็บว่าขอต่อคั่ว15ได้ไหมคะเท่าไหร่ก็ขายไปเถอะตอนนี้เอาว่าอีไม่มีแก่ใจนะที่จะมาตอบเรื่องนั้นหรอก
1: คั่ว20
0: เอาว่าว่านะลูกอยากคิดมากดีกว่านะเอาพวก
3: หนูครับเขาต่อเหลือ5คู่90ได้ไหมครับ
0: ต่อแค่10บาทก็ขายไปเถอะขายไปเลยขายไปขายไป
1: 5คู่95
0: เอาพวก
3: ปวดเรื่องตะเกียบคนนี้ไหมเนี่ยลืมตะเกียบอะไรแล้วเฮียมันปวดอืดจะไปห้องน้ำ
0: เอาว่าความจริงเรื่องนี้นะว่าเข้าใจลือนะว่าลืออยากจะช่วยลูกนะแต่ว่าเรื่องงานแต่งงานนะมันเป็นเรื่องเขาสองคงนะเพราะฉะนั้นว่าคิดว่าเขาทั้งสองคงเนี่ยคงอยากจะจับกับอะไรที่เขาสองคงอ่ะชอบอ่ะคุณเข้าใจไหม
1: พวกก็แค่อยากจะช่วยพวกอีเท่านั้นแหละก็ไม่อยากให้เสียเงินเสียทองซื้อของแพงๆอ่ะอยากให้เก็บเงินเก็บทองไว้ตั้งเนื้อตั้งตัวกันความจริงเนี่ยพวกก็ผิดเองอ่ะนะที่จะซื้ออะไรแล้วไม่ถามพวกอีก่อนอ่ะ
4: ผมกับพวกไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะครับลุงห้วยเราสองคนดีใจนะครับที่ลุงห้วยช่วยเป็นธุระเรื่องงานแต่งงานของเราสองคนนะครับ
5: ใช่ค่ะป้าโอ้ขอโทษนะคะที่ทำให้ป้าเสียความรู้สึกอ่ะ
1: มันก็ไม่มีอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าอ้วอยากให้พวกเลือดพูดความจริงไม่ชอบตะเกียบก็บอกมาว่าไม่ชอบตะเกียบว่าจะได้ไม่ต้องซื้อท่านก็ไม่อยากจัดงานแต่งงานที่โรงเจน่ะก็พูดมาว่าจะได้ยกเลิกเขาไปอันที่จริงแล้วเนี่ยนะงานแต่งงานครั้งนี้มันก็เป็นงานของพวกเลือดทั้งสองคน

0: ว่าต้องขอบคุณป้ามากนะที่ป้าช่วยเป็นธุระจัดการเรื่องงานแต่งงานของอัว
1: อะไรอัวไม่ได้จัดการอาม่านู่นอาม่าเป็นคนจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดอ่ะ
2: อย่าพูดค่ะ
1: อย่าพูดค่ะอย่าพูด
2: ก็ขอต่อ5คู่50ได้ไหมคะ
1: เขาไหนมันต่อจริงต่อจังเนี่ยฮะ
2: เขาเนี่ย
1: มันทำได้เลยนะเอาไปเลยให้สิโอ้ยไม่เป็นไรตั้งน้องสิ้นเดือนนะ
2: มันก็ไม่ได้ให้จริง
1: แล้วปองครับแล้วปองครับจะได้สัตว์เลี้ยงใหม่แล้วครับแล้วปอง
3: เก็บหมามาเลี้ยงอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: อยากดู
3: คร
1: ับ
3: เอามานี่ได้มาให้ฉันดูหน่อยนะ
1: มันไม่ใช่หมาแล้วครับมันเป็นแมลงสาบ
3: แกล้งฉันอีกแล้วเหรอ
1: ก็แล้วปองอยากให้คนมาไอ้ตรงหมาแจ็คมันจะมาแล้วครับแจ็คก็เลยแกล้งนิดหน่อย
3: ยังมาว่าอีกฉันว่าทำให้แกเป็นคนดีนะเว้ยไม่จ่าบ้างช่วยด้วย
1: มาลองมาช่วยกัน
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: องเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี่ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
1: ใช่เลยพี่มาถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วปุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้า อย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
0: ม
1: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่หมาเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่110บาทค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
1: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
0: โอ้มันทิ้งตัว
1: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี
0: ้
1: แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
0: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
1: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
0: โอ้
1: ที่ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
0: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
1: 850บาทคุณผู้ชมขะแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขะจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้

0: ีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
0: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มามันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช่เนื้อครีมแบบยูสตาที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี
1: ้ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ
1: ่ะ
0: 999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: ขายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้
0: ต
1: ั
0: วสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฟ้าสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และใต้ตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโทรมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได้พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชม
1: ดู
0: นะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่แม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมคะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่มะเนื้อมันเกลี่ยง่ายตีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทะผิวแดงแดงนุ่มมาก
1: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทา อย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม
1: ่
0: 111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาฝาสีม่วงแบบนี้หลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วอุ๊ยทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและ
1: เอาเข้าไปเติม
0: และแม่พอลลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊งแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่มาตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่มะมันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่บ้าน1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมอาการจราไพรินเก้ากันยายนนะฮะ9เดือน9จะกดอะไรช็อปอะไรก็ระวังกระเป๋าสตางค์หน่อยผมไม่ทราบเตือนทันหรือเปล่าอ่ะมันผ่านมา22ชั่วโมงแล้วอ่ะคุณคงช็อปกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ผมไม่ได้มากระตุ้นโปรโมชั่นให้ใครนะเพียงแต่ว่าดูกระเป๋าสตางค์ตัวเองด้วยเดี๋ยวมันจะคราวนี้มีทุกเดือนนะฮะ9/9/90/10โอ๊ยตายแล้วระวังนะโดยเฉพาะคนที่ผ่อนน่ะนะฮะอ่ะโอเคครับวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกกันต้องเตือนกันเกี่ยวกับเรื่องอากาศนะฮะกลางสัปดาห์แบบนี้ภาพรวมนั้นอาจจะดูลดลงนะครับแต่พรุ่งนี้ย้ำว่าพรุ่งนี้มาแน่ๆกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์นะแต่ว่าที่จังหวัดลำปางนั้นเกิดฝนตกหนักจนกระทั่งวันนี้สูญเสีย1ชีวิตนะฮะก้อนหินหล่นลงมาทับรถจนร่างนั้นบุบสลายอ้าวดูหน่อยฮะส่วนที่จังหวัดลำปางนะเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าฝนตกหนักมากนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเถินฝนตกหนักจนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้นบนถนนสายเถินลีนะฮะเหตุการณ์นี้ก็น่าเห็นใจครับคุณผู้ชมครับนะเพราะว่าขณะที่คุณสนธยาอายุ42ปีเนี่ยขับรถไปรับภรรยามาจากศรีสะเกษเดินทางกลับบ้านที่อำเภอดอยเต่าที่เชียงใหม่ระหว่างทางมาถึงอำเภอเถินกำลังจะถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยฝนตกหนักมากเลยรถเกิดลื่นถลายตกลงข้างทางครับแต่ว่าทั้งสองคนนั้นรอดปลอดภัยนี่จังหวะแรกคือรอดปลอดภัยเพราะว่าทางหลวงแล้วก็พลเมืองดีเข้าช่วยจนนำรถขึ้นมาได้แต่คุณผู้ชมครับบทมันจะเกิดมันเกิดฮะอุบัติเหตุนี่คือใครคาดไม่ได้ไงขับออกมาจากจุดที่รอดเนี่ย20เมตรจู่ๆหินก้อนใหญ่กว่า1คนโอบร่วงหล่นลงมาจากหน้าผาครับกระแทกเอาหลังคารถอย่างแรงแล้วทับร่างคุณสนธยาจนเสียชีวิตคาที่ต่อหน้าต่อตาภรรยาเลยอ่ะลองฟังเสียงภรรยาครับ
1: คือตอนนั้นเราเห็นหินหรือยัง
2: ไม่เห็นค่ะคือมันตกมาใส่แฟน
1: ตูมเดียวเลย
2: ใช่ค่ะตูมเดียว
1: คือตอนนั้นก็คือรถกำลังวิ่ง
2: ใช่
1: กำลังออกตัว
2: ใช่
1: แล้วเราทำยังไงพี่ตอนนั้นพี่
2: พอตกมาเห็นแฟนก็เรียกแฟนแบบคือเห็นแฟนแล้วว่าแฟนเขาหมดสติไปแล้วคือเขาไม่รู้เรื่องแล้ว
0: ทีมข่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเดินทางไกลครับมากกว่าประมาณสัก900กิโลเมตรคือจากศรีสะเกษขึ้นไปที่เชียงใหม่นะคุณมันไกลรถศรีสะเกษนี่ด้านใต้สุดของอีสานนะฮะแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือเหลืออีกประมาณไม่เกิน100กิโลเมตรจะถึงบ้านฮะครอบครัวกลับต้องสูญเสียสามีไปต่อหน้าต่อตาในขณะที่ตำรวจนั้นระบุบอกว่าขณะเกิดเหตุนั้นฝนตกแล้วจุดดังกล่าวนั้นเสี่ยงดินแล้วก็หินถล่มซ้ำก็เลยต้องเร่ง

นำผู้เสียชีวิตแล้วก็รถนั้นออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยเอาล่ะจากที่นี่ไปต่อที่น่านครับวันนี้ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยเฉพาะที่บ้านนาแลอำเภอปัวบ้านสามหลังนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำป่าเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดตลิ่งบริเวณบ้านนั้นเริ่มทรุดตัวแล้วก็พังลงอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านต้องอยู่ด้วยความหวาดผวาเพราะว่าอาจจะเสียหายหนักกว่านี้อ้าวแล้วก็ขณะที่เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่น่านนะฮะลงพื้นที่ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์สำรวจความเสียหายของผู้ประกันภัยขออภัยของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อเร่งประเมินความเดือดร้อนแล้วก็หาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาพร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดจากทางเหนือเราไปที่ตะวันตกนะฮะที่กาญจนบุรีฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักในพื้นที่ฮะมวลน้ำจากพื้นที่สูงไหลลงมาท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านไหลลงมาแบบนี้เลยนะลุ้นระทึกครับเพราะว่าไปไม่ได้นะจุดเนี้ยรถไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันไหลลงมาแรงนี่คือที่อำเภอบ้านภูล่อขออภัยที่บ้านภูล่อตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองผาภูมิที่กาญจนบุรีนะฮะกระแสน้ำแรงมากครับรถที่พยายามที่จะผ่านเส้นทางสายเนี้ยก็ต้านแรงน้ำไม่ไหวสุดท้ายก็วิทย์จะถอยลงเนินเหมือนกันชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นก็จะไปไม่ได้อะฮะเพราะว่าเป็นจะไม่ไปก็ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นทางเข้าหมู่บ้านไปต่อก็ฝ่ากระแสน้ำไม่ไหวต้องพยายามประคองรถท่ามกลางมวลน้ำที่ไหลแรงสุดท้ายต้องยอมถอยเพื่อความปลอดภัยนะฮะอ่ะกลับไปที่ภาคอีสานหน่อยอีสานก็หนักหนาไม่แพ้กันโดยเฉพาะที่หนองบัวลำพูฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงนะฮะน้ำไหลลงจากชุมชนจนระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังที่บริเวณโรงเรียนบ้านกุดดินจีอำเภอนากลางฮะก่อนที่จะทะลักเข้าห้องเรียนแล้วก็อาคารเรียนอย่างที่เห็นในภาพพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องรีบฝากกระแสน้ำเข้าไปรับลูกๆที่โรงเรียนด้วยความกังวลล่ะล่าสุดทางโรงเรียนต้องสั่งปิดด่วนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็บุคลากรทั้งหมดปภ.ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับระดับน้ำนั้นสูงจากผิวถนนแล้วก็เอ่อท่วมบางส่วนสาเหตุก็มาจากท่อระบายน้ำมีขนาดรองรับมวลน้ำไม่เพียงพอท่อเล็กเกินไปล่าสุดประสานหมวดทางหลวงติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็หลักนำทางเร่งสูบน้ำลงทุ่งให้เรียบร้อยมาดูภาพรวมสภาพอากาศหน่อยครับเรดาร์ฝนเตือนหนักมากในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะฮะคราวนี้ขยับจากตอนบนมาตอนล่างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาลองอ่านจังหวัดดูคุณก็จะทราบว่าล่างหมดเลยเนี่ยล่างนะฮะมีบางจังหวัดที่อาจจะอยู่ตรงกลางหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวัดที่อาจจะอยู่ติดกับขอบของริมแม่น้ำโขงอีกต่อไปแล้วตามที่เราอ่านมาหลายๆเดือนนะฮะกลุ่มฝนตกหนักนั้นจากอีสานใต้ก็จะเริ่มขยับลงมาแล้วที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกพรุ่งนี้จับตาหนักนะฮะยโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดแล้วก็ลงมาที่ใต้เนี่ยใต้คือใต้อีสานนะอีสานใต้ไม่ใช่ใต้อีสานใต้อีสานคือกัมพูชานะฮะอีสานใต้คือนครราชสีมาบุรีรัมย์มีสัญญาณฝนตกหนักมากในพื้นที่ส่วนที่ภาคกลางเราก็เน้นที่ขอบของภาคอีสานนั่นคือลพบุรีกับสระบุรีแล้วก็มาที่ลุ่มน้ำภาคกลางและคือลุ่มน้ำเจ้าพระยาจังหวัดสำคัญก็ท่วมทุกปีนั่นคือพื้นที่รับน้ำอย่างพระนครศรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองประมาณ 70-80% คือผมแนะนำว่าชาวกรุงเทพหรือว่าจังหวัดไหนก็ตามเนี่ยนะฮะเวลาดูพยากรณ์อากาศก็พยายามดูสักเป็นราย3ชั่วโมงนะครับราย3ชั่วโมงเดี๋ยวนี้แอปฟรีผมก็ไม่อยากจะแนะนำในรายการเดี๋ยวจะหาว่าขายให้อีกหรืออะไรอีกคุณลองไปเสิร์ชดูกันเอาเองมันเป็นแอปที่ข่าวพยากรณ์อากาศของหลายสำนักข่าวในประเทศไทยใช้แบบพรีเมียมแล้วใช้พยากรณ์อากาศเราสามารถโหลดมาใช้ฟรีได้เลยจริงๆผมเคยโชว์ในรายการไปแล้วมันจะมีพยากรณ์อากาศราย3ชั่วโมงคราวนี้เราจะดูได้แม่นเพราะว่าเวลากรมอุตุบอกมาบอก 70-80% เราก็ไม่ทราบว่ากรุงเทพมหานคร 70-80% มันเขตไหนถ้าเราไปดูเนี่ยปุ๊บเอาขึ้นมาปั๊บดูได้เลย3ชั่วโมงต่อจากนี้เมฆฝนผ่านเขตไหนบ้างอันนี้แม่นพอสมควรนะฮะส่วนภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นรายชื่อตามหน้าจอเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะคราวนี้เราสลับกันไปที่วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของความเศร้าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอีกแล้วนะฮะเกิดเหตุสลดขึ้นในโรงเรียนที่ชลบุรีคนร้ายนั้นบุกเข้าไปยิงคุณครูเสียชีวิตที่หน้าห้องเรียนฮะทำเอาคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กระดับอนุบาลทั้งนั้นดูตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยหวาดผวานะฮะ
พ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองของเด็กในโรง

0: เรียนอนุบาลแห่งหนึ่งครับที่ชลบุรีต้องรีบไปรับลูกหลานกลับบ้านกันแบบวุ่นวายมีคนร้ายบุกเข้าไปยิงครูในโรงเรียนเสียชีวิต1รายก่อนจะหลบหนีไปเด็กๆหลายคนนั้นยังอยู่ในอาการตกใจแน่นอนอนุบาลร้องไห้กันทุกคนน่ะพ่อแม่รวมถึงตัวคุณครูก็ต้องคอยปลอบกันอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นเด็กๆในโรงเรียน44คนปลอดภัยทั้งหมดนะฮะตำรวจสภ.บางละมุงนั้นเข้าไปตรวจสอบภายในโรงเรียนครับเจอร่างของคุณครูเปิ้ลอายุ48ปีนอนเสียชีวิตอยู่หน้าห้องเรียนถูกยิงเข้าที่กกหูแล้วมีปลอกกระสุนตกอยู่1นัดในขณะที่พยานในโรงเรียนบอกว่ามือปืนที่ก่อเหตุเป็นสามีของคุณครูเองนะครับเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีก่อนฝ่ายชายขับรถเก๋งมาจอดแล้วก็เดินตรงเข้าไปหาครูเปิ้ลพูดคุยกันไม่กี่คำนะฮะจากนั้นชักปืนขึ้นยิงทันทีนักเรียนก็ตกใจหาที่หลบก่อนที่สามีของครูนั้นจะขับรถออกจากโรงเรียนไปทันทีนะฮะหลังเกิดเหตุร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ครับสามีของคุณครูที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถเก๋งคันสีขาวกลับบ้านฮะแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านเกลี้ยกล่อมเท่าไหร่ก็ตามไม่ยอมออกมามอบตัวให้พี่ชายมาช่วยเกลี้ยกล่อมก็ยังไม่มีเสียงตอบรับไม่มีความเคลื่อนไหวภายในบ้านนะฮะพี่ชายบอกว่าน้องชายเครียดเรื่องสุขภาพมีโรคประจำตัวคือโรคลมชักนะฮะแต่ว่าโรคอื่นๆนั้นก็ไม่มีนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันมานาน2ปีแล้วตัวเองเนี่ยมาถึงเห็นปิดบ้านเงียบมองไม่เห็นตัวใช้โทรโข่งเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวชาวบ้านระแวงกันไปหมดแล้วตอนนี้ผ่านมาประมาณ12ชั่วโมงฮะตำรวจยังคงปิดล้อมอยู่แล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์เนี่ยจะออกมามอบตัวแต่อย่างใดยังคงกระจายกำลังกันอยู่ตอนนี้ตำรวจพยายามทำหน้าที่ให้ผู้หมวดออกมามอบตัวให้ได้นะฮะขณะที่คนใกล้ชิดนั้นให้ข้อมูลบอกว่าทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันมานานครับครูเปิ้ลหวาดกลัวสามีเคยอยากไปพักอาศัยกับลูกชายที่เป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยอยากย้ายเลยอ่ะแต่มาเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นซะก่อนนะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังให้ลูกชายนั้นบินด่วนขึ้นมาจากภาคใต้เพื่อที่จะมาช่วยเกลี้ยกล่อมอีกแรงหนึ่งเพราะว่าลูกชายก็เป็นตำรวจครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับเราได้เวลาพักกันสักครู่เมื่อวานนี้ผมพูดถึงปลาหมอคางดำระบาดในเขื่อนลำปาวนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ในอีสานตอนนี้เกรงว่าถ้าไปโผล่ที่แม่น้ำโขงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้ากลับมาว่ากันครับ
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
2: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
3: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
2: yeah! ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลยผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
3: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
4: อิชบาจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
5: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
6: ต้องใช้ไม้ตายสินะขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
7: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
8: โดนของเข้าปะวะ
9: เซลเซลเซล
10: เซลเซลเซล
11: เจลกูมีแผน
12: มึงไม่ต้องช่วยกูต่อแล้วอะเอ้าที่ผ่านมากูโกหกมึงอะกูไม่ได้รู้เรื่องพ่อต่ออะกูแค่อยากให้มึงช่วยจีบมิวอะแล้วกะจะแต่งเรื่องต่อเอาอะเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
13: มิวไอ้เจลมันชอบมึงมาตั้งนานแล้วอะ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่

0: ไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับมากันต่อนะฮะเรื่องปลาหมอคางดำครับมันทนเหลือเกินนะฮะเราก็รายงานไปว่าข้ามไปภาคอีสานแล้วไปโผล่ที่เขื่อนลำปาวอยู่ที่กาฬสินธุ์ซึ่งก็เชื่อมกับแม่น้ำชีนะฮะที่กาฬสินธุ์นั่นแหละนะครับหลังผลตรวจนั้นยืนยันชัดว่านั่นคือปลาหมอคางดำจริงๆล่าสุดวันนี้เจออีก2ตัวไข่เต็มท้องแบบนี้ฮะลองดู
4: เจอเลยครับนะครับคือ
5: เป็นเมียเหรอคะ
4: เป็นตัวเมียนะครับมีไข่นะครับนะครับมีรังไข่นะครับชัดเจนนะครับตอนนี้คือพร้อมที่จะ
5: ออกมาแล้วใช่ไหมคะ
3: ไข่มันก็นับไม่ถ้วนและนี่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วเราก็ทราบดีว่าไอ้นี่มันทนขนาดไหนนะครับมันเคยไปโผล่ที่พัทยามาแล้วนะครับมันเคยไปโผล่ที่อ่าวไทยมาแล้วน้ำกร่อยมันก็อยู่ได้น้ำเค็มบางทีมันก็อยู่ได้นะครับแล้วนี่น้ำจืดมันแพร่กระจายไปได้หลายที่ถ้าเราไม่ควบคุมคราวนี้เราดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะฮะไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาชาวบ้านที่กาฬสินธุ์เนี่ยเจอปลาหมอคางดำไปแล้ว3ครั้งครั้งแรก31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่บ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีก็ด้วยการดักลอกขนาดช่องตาข่ายเนี่ย8ซมครั้งที่2วันที่5กันยายนที่บ้านนาอวนที่เดิมเจอ2ตัวฮะนำส่งประมงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ตรวจพิสูจน์ยืนยันชัดว่าเป็นปลาหมอคางดำเมื่อวานนี้ครั้งที่3คือวันนี้ที่บ้านคำแคนตำบลหนองสวงที่อำเภอหนองกรุงศรีเจอ2ตัวตัวผู้1ตัวเมีย1นะฮะล่าสุดมีรายงานบอกว่าเจอที่บ้านโคกครึมที่ตำบลหนองหินอำเภอหนองกรุงศรีอีก1ตัวแต่ว่ายังจับไม่ได้แหล่งข่าวในพื้นที่เนี่ยบอกกับเราบอกว่าการตั้งข้อสังเกตในการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเนี่ยนะหลายแห่งที่เจอปลาชนิดนี้ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศมันไม่เชื่อมโยงกันเลยโดยเฉพาะพื้นที่เขื่อนลำปาวนะครับต้นน้ำจะมาจากอ่างเก็บน้ำลำพันชาติอำเภอศรีธาตุที่อุดรธานีแต่ว่าในพื้นที่อุดรธานีทำไมมันไม่เจอล่ะไม่เจอที่ต้นทางแสดงว่ามันมาหล่นที่กลางทางอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ครับจะมีเส้นทางน้ำมาลงที่เขื่อนลำปาวแล้วยังจะมีน้ำจากเทือกเขาภูพานภูพานก็คือไหลมาจากฝั่งของสกลนครแล้วไปบรรจบกันที่ลำน้ำปาวแล้วไปลงที่แม่น้ำชีผ่านจังหวัดมหาสารคาม101ไหลผ่านแม่น้ำชีไปจนถึงยะโสธรนะฮะจากยะโสธรปั๊บมันไหลลงมาทางตอนใต้แล้วตอนนี้ยังไม่มีใครเจอปลาหมอคางดำตามจุดที่ว่าซึ่งอันนี้ผมก็ถือได้ว่ามันคือข่าวดีนะมันคือข่าวดีที่เรายังไม่เจอที่หลังจากเขื่อนลำปาวมาแล้วไกลลงมานะครับเพราะอะไรครับปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวเนี่ยตอนนี้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยใครนำมาปล่อยหรือเปล่าคือมันไม่มีที่มาที่ไปมันคงลอยผ่านอากาศมาไม่ได้มันคงไม่ใช่เชื้อแอร์บอนถูกไหมมันคงไม่ใช่เชื้อโรคที่บินไปแล้วตกมันไม่ได้มันต้องมีที่มาที่ไปเขากำลังหาอยู่หรืออาจจะติดมากับการซื้อพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาเลี้ยงตามแหล่งน้ำหรือว่าในกระชังปลาหรือเปล่าคงจับมือใครดมยากมากจริงๆครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์เศรษฐ์เชื้ออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยโพสต์ Facebook ล่าสุดครับสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือปลาหมอคางดำที่จับได้มีไข่เต็มท้องราวๆ300ถึง400ฟองแล้วก็ยังมีขนาดใหญ่ฮะจึงน่าจะยังมีปลาหมอคางดำที่ขนาดเล็กกว่านี้ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนลำปาวการพบไข่ในท้องปลาตัวเมียไม่ได้หมายความว่าเป็นท้องแรกของปลาตัวนี้มันอาจจะเคยท้องมาแล้วแล้วก็ไข่นั้นฟักเป็นตัวไปแล้วนี่อาจจะเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบน่าจะออกลูกออกหลานหลายรุ่นฮะนักวิชาการหลายฝ่ายนั้นช่วยกันป้องกันไม่ให้แม่น้ำกับแหล่งน้ำในภาคอีสานรวมถึงแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำสาขาเนี่ยเกิดการวิบัติเกิดขึ้นเพราะมีประชาชนในลุ่มน้ำนี้กว่า60ล้านคนนะฮะที่พึ่งปลาในแม่น้ำโขงเป็นอาหารแล้วก็รายได้ทางเศรษฐกิจด้วยหากปลาหมอคางดำหลุดไปยังแม่น้ำชีไปชนกับแม่น้ำมูลนะแล้วมันจะไหลไปลงไหนล่ะมันจะลงไปต่อที่แม่น้ำโขงฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เราพอดแผนที่มาให้ดูเฉพาะตัวแม่น้ำชีนะแล้วตัวที่บรรจบกับแม่น้ำมูลก่อนหน้านั้นแม่น้ำมูลจริงๆแล้วมีต้นน้ำมาแม่น้ำมูลยาวนะยาวกว่าแม่น้ำชีนะฮะ

0: เราเอาเฉพาะส่วนของแม่น้ำมูลที่เจอกับชีแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานีไหลไปก่อนจะลงแม่น้ำโขงเนี่ยมันจะเจอเขื่อนอีกเขื่อนนึงคือเขื่อนปากมูลนะฮะซึ่งมันจะผ่านเขื่อนปากมูลไปได้เพราะว่าปากมูลนั้นถ้าน้ำเยอะเขาก็เปิดประตูระบายน้ำซึ่งมันไหลออกไปได้สบายๆพอมันไปลงโขงปั๊บคราวนี้ต้องเลือกแล้วล่ะมันจะลงใต้หรือมันจะขึ้นเหนือคือถ้ามันขึ้นเหนือปั๊บเนี่ยมันก็จะไปสุดประเทศไทยคือจากหนองคายไปปุ๊บไปเลยปั๊บมันว่ายขึ้นขนานจังหวัดน่านไปออกนู่นเลยนะฮะเชียงรายครับแม่สายแล้วมันสามารถขึ้นไปที่พม่าได้ด้วยที่ลาวได้ด้วยนะฮะแต่อันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่านี่คือการว่ายทวนน้ำแต่ถ้ามันว่ายตามน้ำล่ะมันไปไหนจากอุบลราชธานีมันลงไปข้างล่างแล้วมันจะไปถึงจุดที่เป็นแหล่งอาหารคือปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาคือโตนเลสาบอยู่ตรงกลางกัมพูชาเลยผมเคยไปที่นั่นคนที่นั่นนี่ชาวประมงน้ำจืดทั้งนั้นและเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีที่สุดของคนกัมพูชาอันนี้เราก็ต้องแบ่งแยกกันเรื่องความขัดแย้งระหว่างเรากับกัมพูชานะฮะคือเขาก็ต้องมีอาหารกินของเขานะฮะแล้วจากกัมพูชาปั๊บเนี่ยมันก็จะไปเวียดนามแต่เวียดนามถือว่าเป็นปลายน้ำแล้วก็สั้นมากๆมันไม่ได้เป็นแหล่งอาหารของคนเวียดนามเป็นหลักมันต่างจากกัมพูชามากนะครับดังนั้นเราต้องรอดูว่ามันจะออกไปไหมอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่เห็นมันตอนมันอยู่ใต้น้ำถูกต้องไหมครับเอาละฮะนี่คือเรื่องของปลาหมอคางดำที่ต้องจับตากันว่ามันจะขยายพันธุ์ไปที่ไหนหรือไม่อย่างไรสลับไปกันที่ความบันเทิงนะฮะเราพูดถึงวิมานอากาศสกายแคสเซิลกันหน่อยนะครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีใครยอมใครแล้วก็ความลับก็เริ่มค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆเกมการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกนั้นยิ่งร้อนแรงยิ่งขึ้นนะฮะเมื่อเจอกับโค้ชพิมพ์แล้วก็ยังเดินหน้าควบคุมแล้วก็กดดันเพชรในขณะที่ความจริงของเรื่องเนี่ยพ่อของจินแล้วก็เพชรนั้นต้องถูกเปิดเผยแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเดินทางมาถึงจุดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันนั้นการแข่งขันเพื่ออนาคตของเด็กๆนั้นก็ยังต้องเดินหน้าต่อทั้งเรื่องทีมชาติข้อสอบแล้วก็การช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของเอเจนะฮะทำให้ทุกคนนั้นคาดไม่ถึงนะสิ่งที่คาดไม่ถึงได้เกิดขึ้น2ตอนล่าสุดของสัปดาห์นี้บอกได้เลยว่าความลับความกดดันแล้วก็การแข่งขันนั้นกำลังชนกันเต็มๆนะครับใครก็ตามดูไม่ทันสามารถรับชมวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ย้อนหลังกันได้ที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้นเมื่อทุกคนอยากเป็นที่1แต่ว่าบางคนนั้นอาจต้องแลกด้วยทุกอย่างที่มีลูกค้า AAS ห้ามพลาดครับโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D Premium จากราคา149บาทลดเหลือ99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน5594เหลี่ยมแล้วโทรออกครับเอาละฮะได้เวลาพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวันนี้ดูน้ำเยอะหน่อยนะฮะจะพาไปดูสถานการณ์ที่เชียงรายว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสักครู่ครับ
1: ยังไงพี่ก็ฝากเจ้าน้องชายพี่ด้วยนะนานๆทีก็จะแนะนำเพื่อนใหม่ให้รู้จัก
2: มึงมาพวกคุณมาจำเชื่อเลย
3: ก็ข้อเนี้ย
4: ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ค่ายซีคลีนของเรานะครับ
5: แววตาที่ผมมองพี่อยู่ตอนเนี้ยมันไม่สามารถโกหกได้เลยครับแล้วผมก็เป็นห่วงพี่มากๆเลยอะ
6: น้ำครับ
7: โอ้โหน้องชิวา
5: เขาไปนอนดูดาวกันครับพี่อยากไปกับผมไหม
8: มึงคิดว่ากูบอกกับดาวอะไรอะ
9: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่องวัน31
10: ท่านคอยเฮ็ดได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
11: คำใดคำนั้น
12: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ่จากเต
13: ๋อถ่ายไว้ให้ลูกหลานดูค่ะภาพหายากยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกสิ
10: โอ้พี่น้ำยาล้างน้ำอะไรเนี่ยคิ้วคิ้วแสบจังมาแล้ว
11: ถูทั้งนอกแล้วก็ถูแต่ตัวที่สะอาดบ่สะอาดคอยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของคอย
12: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
14: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D ที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: เด็กว่านั่นคนมุงมากกว่าเติร์ดนายแล้ว
16: มีอะไรให้หนูเตะตัดขาเด็กนี้ได้หนูทำเลยนะ
17: อันนี้ผมเหมือนเล่นเป็นเอ็กซ์ต้าเลยครับ
15: ไม่ทำก็ไม่ต้องทำ
18: เล่นมึงใครเนี่ยนี่ถ่ายรูปเป็นสกาย
19: เมื่อไหร่จะเลิกทำตัวโง่ๆสักที
20: ถ้าไม่ชอบผมว่ามันต้องยุ่งกันดิ
21: จริงๆที่ทำเกียด
22: แอบชอบปะ
23: เล่นบ้าอย่างคุณเนี่ย
24: อย่าต่อต้านเลยปะกูไม่อยากพัง
25: อาจจะเป็นเพราะต้องทำกับมึงกูเลยไม่อินอ่ะ

0: อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงหรอวะ
1: ก็จริงดิวะ
2: โทษนะไอ้โชขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
3: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห3ห้ามพูดยาบ
4: ติงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
1: ิไอ้ติงคุยกับใครเนี่ย
5: คือพี่โชเขาจับได้ว่าพี่ติงทำงาน2ที่
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
8: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
7: การเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
10: กลับมาเอาให้ชัดครับผู้ชมครับฝนฟ้าอากาศนะฮะวันนี้ที่เชียงรายก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงแก่นเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างที่เห็นจนคุณครูนั้นต้องเร่งอพยพนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กกว่า30ชีวิตออกจากพื้นที่เป็นการเร่งด่วนดูเหตุการณ์กันหน่อยครับโอ้เสียวแทนจริงๆนะฮะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงช่วงเลิกเรียนพอดีนะฮะจุดนี้ก็คือบ้านทุ่งต้นยิ้วตำบลแม่ตื่นครับเป็นพื้นที่รอยต่อของอำเภออมก๋อยของจังหวัดเชียงใหม่กับอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะครับฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาตามลำห้วยรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเดือดร้อนถึงเด็กนักเรียนในพื้นที่ผู้ปกครองนั้นต้องรีบไปรับลูกหลานกลับบ้านเพราะว่าเกรงว่าน้ำจะเพิ่มระดับแล้วก็ไหลแรงขึ้นเรื่อยๆเด็กๆ ก็ต้องบางส่วนนะลุยข้ามลำห้วยท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก็สร้างความน่าหวาดเสียวเป็นอย่างมากแต่ว่าล่าสุดนะครับที่เชียงรายวันนี้น้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังกันไปอยู่จนกว่าจะพ้นวันที่11กันยายนนี้ไปนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีนะฮะโครงการราษฎรสุขใจพระนามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานออกหน่วยดูแลสุขภาพประชาชนครบวงจรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
11: สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาหน่วยงานภาคีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีและรองประธานกรรมการโครงการเป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลจิตอาสาและผู้ป่วยณโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตา500รายถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุด710รายรักษาโรคผิวหนัง150รายฝังเข็มแก้อาการปวด200รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสามุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและความสุขแก่ประชาชนด้วยความสมานสามัคคีเหล่าภาคีรวมใจสร้างสุขราษฎร
10: ครับคุณผู้ชมครับเรามาปิดท้ายวันนี้นะฮะในเรื่องของการประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎรนั้นยังอยู่ในวาระการประชุมเป็นวาระที่2ก่อนเข้าวาระที่3นะครับกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีตอนนี้เป็นคิวของคุณณัชชาซึ่งเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับตอนนี้เพิ่งเข้าไปสู่มาตราที่25เมื่อประมาณสัก 10-15 นาทีที่แล้วเองนะครับขยับจากมาตรา24กระทรวงศึกษามาเป็นมาตราที่25นั่นคืองบประมาณกระทรวงสาธารณสุขดังนั้น3วันไม่จบพรุ่งนี้ต้องต่ออีก1วันซึ่งไม่ทราบจะจบหรือเปล่าถึงมาตรา25ทั้งหมดของงบประมาณมี41มาตราน่ะมันอีกเกือบครึ่งดังนั้นต้องรอลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดก็เอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
9: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
12: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
13: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: มื่อวานนี้เราได้ต้อนรับแชมป์คนใหม่ต้นไรเดอร์ส่งอาหารที่เอาชนะแชมป์เก่าอย่างอันปันมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ใหม่หนึ่งสมัยมาครองสำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปต่อยอดชีวิตก้อนแรก 10,000 บาทวันนี้แชมป์ใหม่ต้องมาเจอกับผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิที่ขอใช้เสียงแลกทุนขายที่ดินคืนแม่ยาย
1: ปัจจุบันก็มีอาชีพร้องเพลงครับแล้วก็ดูแลรถแห่ครับชื่อรถแห่ The King จอมราชาครับผม
2: ได้เป็นศิลปินอยู่พักหนึ่ง
1: ครับผม
2: เป็นยังไงบ้างชีวิตศิลปิน
1: ตอนนั้นก็ดีขึ้นนะครับแล้วหลายๆอย่างพลัดพังไป
2: เรื่องอะไรเรื่องผู้หญิง
1: เรื่องนอกใจภรรยาครับ
2: ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้าง
1: ตอนนั้นก็ในส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดกับผู้ใหญ่ก็เลยถอนสัญญาครับผม
2: ขอถอนสัญญา
1: ครับ
3: ตอนนั้นเขาค่อนข้างแย่ค่ะในเมื่อหน้าที่การงานก็ไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยให้เขารู้สึกว่าเขายังมีครอบครัวอยู่แล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาประมาณนี้ค่ะ

0: ครับผมไพ่มกสุนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีชิงโชคทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมของคุณมาแลกตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินถุงเราซึ่งที่นี่เงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่แจ็คธนพลพี่ชมพู่ทันสิตาและคุณสลาคุณอุบุตรครับ
1: สวัสดีครับ
2: สิงกระบะต้อนน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แท็กช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
2: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
4: TMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
5: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมนะปาทัง
4: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
6: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
4: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
7: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
4: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิรสรัญพัฒ
8: น์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
4: เพลงบรรเลงกีต้าหวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
9: ถึงไม่ใช่
4: ไทยพงศธร
10: รู้ไหม
4: มนแคนแก่นคูน
10: เจ้าตัวว่าฮักอ้าย
4: สิริพรอำไพพง
11: เป็นสิ่งของ
4: หมายไทยใจตะวัน
11: ใจบ่มักดี
4: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: อาทิตย์นี้ติดตามชม
13: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
14: ได้เลย
13: กูรูบีเอ็ม
15: เขาไม่มองหญิงค่ะ

0: ตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
1: เฮ้ยโนดู
2: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
3: เพอร์เฟกต์ไปไม่ชอบ
2: ไม่ชอบ
4: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
5: รู้ไหมจะตกโต๊ะที่6อาทิตย์นี้อ่ะพลาดดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
7: เดี๋ยว Golden Song All Star อาทิตย์นี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
8: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
3: ใช้ครีมตามสัญญา
4: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
3: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
5: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
4: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
6: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 4เหลี่ยมโทรออก
7: ฉันก็ฤทธิ์เดชเยอะอยู่
8: ดิฉันก็ฤทธิ์เดชเยอะดิฉันก็เป็นลูกคุณหนูถุงเท้าม6ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
9: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านมั้ย
8: อ๋อเหลือละคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
9: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มามั้ย
7: เรามีความรักเป็นไง
8: ไม่จะชู้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
10: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
8: โอ้โหไม่มีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
7: นั่นก็จะมีหนุ่มในวงการมาจีบเป็น
8: ค่ะคนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะไปตามข่าว
11: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
8: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
11: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
12: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
13: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
11: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
14: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
11: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
14: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
8: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
11: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
14: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
13: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
8: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
11: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
1: ที่เดียวว
0: ิมานอากาศ
1: Sky Castle Thailand
0: วันจันทร์อังคาร
1: เวลา2ทุ่มครึ่ง
0: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
16: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
15: สบาย
16: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
15: สบาย
16: ถ้าต้องลุยป่า
15: สบาย
16: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
17: อีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
18: ้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
17: สินเชื่อที่ดินเงื่อนชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับหนึ่งไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเวสเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
19: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
20: ลัคกี้เฟลมครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
21: เอาละกลับมาสู่ดวงเพลงชิงทุนนะวันนี้จะได้พบบทเพลงใหม่จากคนคุ้นเคยของเราศิลปินลูกแม่ค้าดีกรีแชมป์ไร้พ่ายของดวงเพลงชิงทุนด้วยตำแหน่งแชมป์105สมัยกีตาร์นิภาพรมากับเพลงปิดจ๊อบให้น้องแน่

0: ดานี้ครับผมสวัสดีครับเฮ้ยจริง
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยเพลงจริงตรงนั้นเลยเลิศนะเลิศนะเลิศนะเราเป็นแฟนเพลงเลกเก้อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าความเลกเก้มันจะมาอยู่กับดนตรีอีสานได้แบบลงตัวมากเฮ้ยเลิศเลิศเลิศก็เป็นอีกหนึ่งท้าทายเพลงที่ท้าทายความสามารถ3สัปดาห์แรกทะลุไป2ล้านวิวแล้วที่บ้านแพง3สัปดาห์แรกทะลุ2ล้านวิวที่ช่องแดงไปแล้วเรียบร้อยความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: โหดีใจมากค่ะเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงสุดท้ายในอัลบั้มคือปิดจ็อบเลยเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็มีแต่เพลงช้าค่ะเพลงนี้ก็อยากให้เพลงแบบมีจังหวะมีโยกๆนิดนึงให้แบบแฟนๆได้ฟังเพลงแบบใหม่ๆที่กีต้าร์อยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้ฟังพร้อมกับลุคใหม่ด้วยในวันนี
0: ้
1: ใส่ผ้าถุงผ้าซิ้น
0: มีผ้าซิ้นแต่ว่าเลเก้นะจ๊ะฝากเพลงนี้หน่อยฮะปิดจ็อบให้น้องแน่
1: ก็ฝากเพลงนี้นะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดปิดจ็อบให้น้องแน่นะคะฝากทุกคนเข้าไปฟังนะคะแล้วก็รวมถึงทุกๆเพลงในอัลบั้มของหนูนะคะก็วันนี้ก็ฟังได้แล้วที่ YouTube Grammy Go Official แล้วก็อยากให้ทุกคนไปเต้นนะคะไปเต้นน่ารักน่ารักตามใน TikTok ได้นะคะเล่นเป็นเสียงกันเยอะๆค่ะ
0: ครับสนับสนุนกันต่อไปท่านผู้ชมได้เห็นเธอคนนี้ตั้งแต่แรกว่าตั้งแต่อ้อนแต่ออกตอนนี้ความฝันของเธอสำเร็จต่อหน้าคุณผู้ชมแล้วส่งเสริมเธอต่อไปในเส้นทางบันเทิงนี้ฮะกีต้าร์นี้ประพร
2: ช่วงหน้าพบกับผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิที่ขอมาสู้คว้าทุนไถ่ที่ดินคืนแม่ยาย
3: ปัจจุบันก็มีอาชีพร้องเพลงครับแล้วก็ดูแลรถแห่ครับชื่อรถแห่ The King จอมราชาครับผม
0: ได้เป็นศิลปินอยู่พักหนึ่ง
3: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างชีวิตศิลปิน
3: ตอนนั้นก็ดีขึ้นนะครับแล้วหลายๆอย่างพัดพังไป
0: เรื่องอะไรเรื่องผู้หญิง
3: เรื่องนอกใจภรรยาครับ
4: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: จะเห็นกันแดดนะ
6: ใช่
5: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
6: โอ้ยกับตัวนี้เลย
5: ตัวนี้เลยนะคะ Yura Anti Melasma Perfect Brightening Cream เป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
6: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดด
7: ใช่
6: จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมาก

0: ที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กซุ้มพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
1: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจ
0: ายโดยตรง
1: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้มั้ยจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆน
0: ะ
1: วัยรุ่นยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ่ผิวก็จะเปลี่ยนพอเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
0: ี่
1: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
0: เต็มแน่น
1: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
0: เป็นไ
1: งล่ะหน้าดำค่ะ
0: วันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
1: เอ
0: าแบบจึ้งๆนะคะ
1: อ่ะเอาตุ้มๆเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
0: ี่
1: ตักให้4
0: ยังไม่พอ
1: แถมอีกหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เป็น5แล้ว
0: แล้
1: วเรายังมีนี่ครีมประดาว4 Star บอกไว้เทนนิ่งครีมตัวนี
0: ้
1: ตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆ
0: ให้
1: 3
0: ซอง
1: ให้3 ซอง 8
0: ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้เลยนะ
1: เท่านั้น1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
0: เฮ้ยรีบ
2: นิดนึงคุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย1,090ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
0: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรมเพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
1: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8-9คนเล่นกอล์ฟนะร
0: ้
1: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
2: ไปร้อนมาก
1: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
0: ะ
1: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหสองกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
0: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
1: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
0: 14
1: วันรู้เรื่อง
2: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
0: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
1: ซึมเร็ว
0: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
1: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจาก
0: อันนี้มีอะไร
2: สำหรับความพึงพอใจ
1: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30-65 22คนจับมาทดสอบเลย
0: เอามาทาเลย
1: เอาไปใช
0: ้
1: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยสมบูรณ์สัตว์เอาว่าถูกต้องเลย
2: นะคะเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม
0: ่
2: ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบนะเอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
0: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะ
1: คะ
0: ถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
1: 1,090 บาทจะให้กี่นาทีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้พี่ตั๊ก
1: ไม่ให้เนาะ
0: ไม่ให้
1: ไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดีอ่ะ
2: เอามันรีบโทรเพราะวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมประดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซ็นต์ในรายการ
0: มันจะทันไหม
2: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
1: ใช่100กว่าบาทเท่านั้น
2: วิธีใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
1: ไหนคะใช้เหรอ
2: ใช้
0: วิธีใช้ตอนไหน
2: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
1: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
0: ุ
1: ณจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงเติมเข้าไปอีกนิดนึ
2: งงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้างสูง
1: รับแดดรับแดด
2: ใช่ตรงนี้รับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
1: ้เราก็เติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
0: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
2: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินหนะแล้วไม่แคร็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคลา
1: ไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ต้องบอกว่าเป็นครีมบำรุง
0: เฮ้ยน่าถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
1: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืช

0: ืชเลยจากธรรมชาตินะคะสารสกัดจากสาหร่ายสีลุง
1: อ
0: ัลฟาอัลบูตินไนซีนไมล์วิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะ

0: ว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตูนก็ชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
1: ที่เดียวที่เดียว
0: อันนี้แล้วตูนเอาไปใช้ถ้าตูนใช้ได้นะตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็
1: ผิวแห้งง่ายเอาอย่าง
0: น
1: ี้ดีกว่า
0: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
1: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
2: เมื่อกี้ดูทาไม่แสบเลยพี่ต
1: าไม่แสบ
2: แล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
0: ค
2: ือได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
0: เหลือน้อยกว่า30เซตแล้ว
2: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมหาต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
0: และสังเกตตัวเอง
2: วันและสังเกต
1: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
0: ๆ
1: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
0: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
1: เอา
0: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
1: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
0: จริง
1: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
2: แล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
1: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
0: ค่ะ
1: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
0: ้
1: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
0: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
2: ใช่
0: คุณผู้ชม
1: เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ้ยทำหัตถการโอ้หัตถการนิดหน่อยเท่านั้น
0: ไม่แน่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
1: ๆ
0: ร
1: ี
0: บโทรนิดนึง1252รถสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนห้ามซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
2: เท่านั้น
0: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
2: ใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
1: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อเรื่องฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
0: ั้
1: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
2: แล้วตัวดีม
0: ากแม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
1: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่รู้ทางหายไม่ทางหายนะคะ
0: ถูกต้อง
2: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้ว
1: ไป
2: ค่ะคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปิ้ง
0: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษแล้วเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
1: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
0: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
1: ใช่
0: ๆวันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
1: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
0: 3ปีครับ
1: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
0: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่ 1,390

0: 100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ชมดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบรสน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
0: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้หอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบรสน้ำตาลนะคุณผู้ชม
1: คุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
0: แล้วดู
1: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บอะล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิชิปไม่ไหวคุณผู้ชม
1: พ
0: อชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับ
0: เมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่เอาพร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดีมันฟูออปชั่น
0: ใช่ฟูออปชั่นทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูออปชั่นแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
0: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำต่างหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
1: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะเออโรยหน่อยโรยหน่อย
0: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้นะ
1: แต่งหน้า
0: แต่งหน้า
1: คุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวจบครบตอนนี้ครับโทรให้ติดของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ผิวสวยพิชิตมงเอสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเราอยู่กับแชมป์ใหม่1สมัยต้นไรเดอร์ส่งอาหารจากระยองที่วันนี้ต้องมาเจอกับผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิขอสู้คว้าทุ่งไทยที่ดินคืนแม่ยายเราเอาใจช่วยนักสู้ทั้งคู่กันครับ
3: แชมป์ในวันนี้แชมป์1สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 10,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยฮะคุณต้นจากระยองสวัสดีครับพี่ต้นมีคนเคยบอกไว้ไหมว่าเหมือนมนแคนอ่ะ
4: มีครับพี
3: ่มีใช่ไหม
4: เขาบอกว่าคล้าย
3: คล้ายคล้าย
4: ครับ
3: มันบังเอิญเหมือนเราหรือเราตั้งใจเหมือน
4: น่าจะผมตั้งใจ
3: วันนี้พร้อมสู้ต่อนะครับ
4: สู้ครับสู
3: ้เอาล่ะวันนี้พบกับผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ฮะที่ขอใช้เสียงแลกทุนไทยที่ดินคืนแม่ยายพี่นายจากชัยภู
4: สวัสดีครับผมชื่อนายกรมสรรคิมเข้มนะครับมาจากจังหวัดชัยภูมิครับผม
3: อ๋อ จจุบันทำอะไรอยู่นะครับ
4: ปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ครับ
3: ผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่อย่างนี้งานของเราก็ชี้นิ้วอย่างเดียวเลยใช้แต่นิ้วอย่างเดียวเลย
4: ครับประมาณ
3: ลงมือทำเองด้วยไหม
4: ทำทุกอย่างครับผม
3: ทำทุกอย่าง
4: แม้กระทั่งดูคิวงานแล้วก็มิกเสียงด้วยครับผม
3: มิกเสียงด้วย
4: ครับผม
3: นักร้องขาด
4: ร้องด้วย
3: เขาเรียกว่าทำทุกอย่างเลย
4: ใช่ครับผม
3: ไปดูเรื่องราวของพี่นายกันครับ
5: ปัจจุบันก็มีอาชีพร้องเพลงครับแล้วก็ดูแลรถแห่ครับรถแห่นี้ก็เป็นรถแห่อยู่จังหวัดขอนแก่นเป็นของเฮียกับซ้อชื่อรถแห่ The King จอมราชาครับหน้าที่ของผมครับเริ่มต้นก็จะเป็นการจัดคิวรับงานหาทีมดนตรีนัดทีมดนตรีซ้อมแม้กระทั่งมิกเสียงแล้วก็ระบบรถต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบก็ดูแลทั้งหมดเลยครับจากนั้นก็คือร้องเพลงครับผมตอนนี้ที่บ้านก็อยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนครับผมมีลูกสาวภรรยาก็แม่ยายบางทีผมก็จะขึ้นไปอยู่ที่บ้านเข้าสวนครับสวนสับปะรดเป็นสวนของพ่อกับแม่สับกันไปดูแม่ที่บ้านด้วยกับพ่อแล้วก็ลงมาช่วยแฟนขายของด้วยครับส่วนภรรยาตอนนี้ก็เปิดร้านเป็นร้านน้ำปั่นเป็นร้านเล็กๆที่บ้านครับได้อยู่ดูแลแม่ที่ป่วยด้วยครับก็จะเป็นโรคเบาหวานโรคไตระยะที่3ครับตอนนี้รายได้เกี่ยวกับรถแห่ก็ยังไม่มากคนยังไม่รู้จักเยอะเพราะว่าเพิ่งทำมา6เดือนงานก็จะมีเดือนละ5งานบ้างแต่บางทีก็ไม่มีเลยถ้าเดือนไหนไม่มีงานก็พยายามหางานทั่วไปครับเพื่อที่จะพอได้มีค่าให้ลูกไปโรงเรียนค่ายาแม่ยายด้วยในแต่ละเดือนครับที่มารายการนี้ก็อยากจะหาเงินด้วยความสามารถของเราเอาไปคืนแม่ยายหนี้สินตอนนี้ก็รวมๆก็ 600,000 กว่าบาทครับผมเกิดจากการเอาที่ของแม่ยายไปเข้าตอนนั้นก็ทำร้านอาหารกลางคืนกาแฟก็เปิดได้อยู่ประมาณ4เดือนขาดทุนครับไปไม่รอดแต่ก็ดีที่มีภรรยากับลูกที่คอยให้กำลังใจทุกคนที่เจอปัญหาเขาก็ต้องสู้เหมือนกันเราก็ต้องสู้ครับตอนนี้ก็หารายได้ที่จะมาใช้จ่ายทุกเดือนที่ไปกู้มาครับเป็นที่ของแม่ยายเราก็ไม่อยากเสียมันไปเพราะเราเองที่พากันเอาที่แม่ไปเข้าเพื่อที่จะเปิดร้านอาหารเราก็รู้สึกผิดด้วยครับพยายามที่จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะหาเงินมาให้แม่ยายครับ
6: ความเป็นจริงนั้นคือสิทธิ์ไม่ตาย
7: อยากได้พลังความเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึง
8: นิดเดียวคือเรื่อง power แค่นั้นเอง
9: แต่ความเป็นมวยความสมบูรณ์แบบในการนำเสนอมันได้หมดเลย
6: ความหวังในน้อยอ้ายยังคอยน้องมาสานต่อ
8: เพลงเนี้ยผมพูดตรงๆเลยมันร้องยาก
7: แล้วก็การเก็บรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะ
9: ก็ต้องยอมรับว่ามันมีทั้งได้และเขาเป็นจุดอ่อน
10: ไฮลักซ์รีโวดิวแรงๆประหยัดเหลือ
11: แขกรับเชิญของเราครับผม
12: เย้
11: ลูกครับ
13: ปูนาคากีตัวใหญ่ซะไม่มี
11: นี่
13: เอาละขี้เป็ดครับพี่
14: โทษครับโ
11: อ้ไอรายการเนี่ย
14: ไม่
11: ไอ้ไม่เซตดินสไลด์ไว้ครับพี่บอกเขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยนิดหน่อย
15: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
16: พ่อครับแม่ครับเติมไม่อยากเรียนต่อสถาปัตย์แล้วครับ
17: เราเลิกกันเถอะนิสัยเหมือนเพื่อนไม่มีผิด
18: โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามา
19: ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืน
20: เขาฝืนไปก็พังทุกคน
21: ไอเต้ไอเต้อยู่กับมึงไหม
22: ฮะไม่กลับมาแล้ว
21: กูไปเพื่อนมึงไม่ได้จริงๆเว้ย

0: ซวยแล้วก็ไม่มีปัญญาก้าถ้าแกอ่อนแอแบบนี้แกจะดูแลของกูหลับได้ยังไง
1: เรารู้นะว่าน้องเธอไม่ชอบเราแต่ว่าผมว่ามันไม่เกี่ยวกันนะ
2: มาไรเนี่ย
3: พอดีมาส่งพี่แถวเนี้ย
2: เดินมาไกลมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะมีคนใจดีแถวนี้ไปส่งไหมนะ
4: ป้ายล่าคืนนี้เวลา 20:30
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังบนดีที่เดียว
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
7: สมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียม
6: เพียง99บาทต่อเดือน
7: กดดอกจัน594เหลี่ยม
6: โทรออก
8: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
9: ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้น7ล้านบาทครับ
10: ฮะเราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
11: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ
12: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา1ทุ่มตรง
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
14: ีที่เดียว
15: นักตบวัดโคกปัง
16: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
17: เวลา1ทุ่มตรง
18: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
20: โทรออก
21: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนราผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสตาร์ทถูกและดีมีในโลก
22: ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้เขาขอมาสู้เพื่อคว้าเงินนำไปเป็นทุนไถ่ที่ดินคืนแม่ยายนายจะทำสำเร็จหรือไม่มาใจช่วยเขากันครับ
23: ตอนนี้ที่บ้านมีกันอยู่กี่คนบ้างนะ
24: ตอนนี้ที่บ้านนะครับบ้านข้างล่างบ้านแฟนก็จะมีแม่ยายแล้วก็แฟนแล้วก็ลูกสาว
23: ลูกสาวแล้วก็ตัวนายถูกต้องไหม
24: ใช่ครับ
23: แฟนนี่คบกันมานานแค่ไหนแล้ว
24: ก็ประมาณตอนนี้ก็20กว่าปี
23: 20กว่าปีแล้ว
24: ครับผม
23: ถ้านับตอนเป็นแฟนด้วยถูกต้องไหม
24: ใช่ครับ
23: ได้ข่าวว่าดูแลพยายามดูแลกันมาอย่างดีตั้งแต่เป็นแฟนกัน
24: ครับผม
23: จนกระทั่งได้ไปเข้าไปแข่งขันรายการหนึ่ง
24: ครับผม
23: จบการแข่งขันด้วยตำแหน่งอะไรครับ
24: ตอนนั้นก็ได้ที่3
23: ได้ที่3ได้เป็นศิลปินอยู่พักหนึ่ง
24: ครับผม
23: เป็นยังไงบ้างชีวิตศิลปิน
24: ตอนนั้นก็ดีขึ้นนะครับประสบความสำเร็จแล้วหลายๆอย่างก็เข้ามาครับก็เลยพลาดพังไป
23: เรื่องอะไรเรื่องผู้หญิง
24: เรื่องนอกใจภรรยาครับ
23: ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้าง
24: ตอนนั้นก็ด้วยความที่ในส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดกับผู้ใหญ่ครับผม
23: ที่เขาให้โอกาส
24: ที่เขาให้โอกาสครับผมแล้วก็ครอบครัวด้วยก็เลยถอนสัญญาครับผม
23: ขอถอนสัญญา
24: ครับ
23: สำนึกผิดในความผิดของตัวเอง
24: ครับ
23: ไปอยู่ไหนตอนนั้น
24: ตอนนั้นก็กลับไปอยู่บ้านครับไปทำส
23: วน
24: ใช่ครับ
23: ภรรยาตามมาอยู่ด้วยไหม
24: ก็แรกๆก็ไม่ได้ไปครับ
23: งอนเลยใช่ไหมงอนเลย
24: ครับ
23: โกรธ
24: ใช่
23: ต้องโกรธแน่นอนถูกต้องไหม
25: ค่ะ
23: โกรธมากไหมตอนนั้น
25: ตอนนั้นรู้สึกเสียใจมากกว่าค่ะพี่แฟง
23: มันเสียใจมากกว่า
25: ใช่ค่ะในความเสียใจยังมีความเห็นใจแล้วก็ความรักที่มันมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเราต้องดีทำใจให้แข็งแรงไวๆแล้วก็กลับไปให้โอกาสแฟนอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะ
23: ตอนนั้นที่กลับไปเจอเขาตัวสภาพจิตใจของเขาเป็นยังไงบ้าง
25: เขาค่อนข้างแย่ค่ะเราก็เลยตัดสินใจให้กำลังใจเขาอยากให้เขาได้ในเมื่อหน้าที่การงานก็ไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยให้เขารู้สึกว่าเขายังมีครอบครัวอยู่แล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาประมาณนี้ค่ะ
23: แล้วพอหลังจากนั้นเขาเปลี่ยนไหมครับ
25: ก็ดีขึ้นมากเลยค่ะพี่แฟงเขาก็พยายามปรับปรุงตัวเองอะค่ะก็อยู่กันด้วยความเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะระวังตัวมากขึ้น
23: อยากจะบอกอะไรกับสามีบ้าง
25: ก็อยากให้พี่นายระวังตัวนะคะแบบดูแลเจ้าของให้ดีแล้วก็ใส่ชีวิตระมัดระวังขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อนี้ได้มีโอกาสมารายการนะคะก็อยากให้พี่นายเฮ็ดให้เต็มที่แล้วก็เฮ็ดใจสบายๆบ่ร้องผิดนะคะ
23: มันจะผิดตรงที่บอกว่าอย่าร้องผิดนี่แหละครับผมขอบคุณครับ

0: ตอนนั้นภรรยาให้โอกาสรู้สึกยังไงบ้าง
1: ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกผิดนะครับเพราะมันพลาดไปแล้วเราไม่รู้จะทำไงครับแต่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุด
0: ความผิดมันยังคงหลอกหลอนเราอยู่ตลอดเวลา
1: ใช่ครับผม
0: เอาละพอได้โอกาสจากครอบครัวแล้วไปทำอะไรต่อ
1: ก็มาเริ่มทำธุรกิจร้านอาหารครับผ
0: ม
1: ก็แต่ร้านอาหารเนี่ยก็ใช้ทุนเยอะครับก็เลยแม่ยายก็เลยช่วยในเรื่องเอาที่ดินไปเข้าให
0: ้ได้ทุนมาเท่าไหร่
1: ตอนนั้นได้มา 600,000 บาทครับ
0: โอ้ก้อนใหญ่อยู่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วร้านอยู่ได้นานแค่ไหน
1: อยู่ได้ประมาณ5เดือนครับผมด้วยที่ประสบการณ์ของการทำธุรกิจเรายังไม่เป็นด้วยก็เลยสุดเร็วแล้วมากเลย
0: สุดเร็วมาก
1: ครับผม
0: มันบริหารเงินไม่ยังไม่เป็น
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยกลับมาทำงานที่แบบว่าในเส้นทางที่เราชอบดีกว่า
1: ครับผม
0: เป็นผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่นี่แหละ
1: ครับผม
0: รายได้ที่ได้มาก็ต้องเอาไปใช้หนี้ก่อนด้วย
1: ใช่ครับผม
0: วันนี้นายหลังจากที่ห่างหายจากการร้องเพลงไปนานวันนี้นายจะได้พิสูจน์ตัวอีกครั้งเพื่อครอบครัวพร้อมทำหน้าที่นี้ไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: สู้ๆเต็มที่นะ
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างกีตาร์ครับ
2: ก็พี่นายก็เป็นคนที่เก่งมากๆเหมือนกันค่ะสู้ชีวิตมาทุกๆอย่างอะไรที่แบบเคยผิดพลาดไปก็ปล่อยมันผ่านไปนะคะมีแบบพี่แฟนที่แบบให้กำลังใจอยู่ข้างๆแล้วก็ลูกสาวนะคะอยากให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็วันนี้รอฟังเพลงเพราะๆจากพี่นายอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: เอาละขอหนึ่งเพลงต่อหน้าคนไทยทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลง
1: ยอมรับสาวว่าฮักอายครับผม

0: G'day, everyone. Hey, ยังไงกีตาร
1: ์โอ้โหพี่นายเสียงรอฟังแล้วก็ได้ฟังได้เห็นเราก็คิดเห็นแบบหมอลำคณะใหญ่ๆจริงๆไหมคะเพลงแบบนี้เป็นตะฟอนหวานๆใส่ใช่ไหมคะยิ่งดูยิ่งเพลินทุกอย่างลงตัวมากค่ะมวนแห้งค่ะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ได
0: ้ขอบคุณครับพี่แจ๊คครับ
2: เป็นผู้ชายที่ผมบอกเลยว่ามีเสน่ห์นะพี
0: ่
2: เขาแมนแมนเขาผิดก็โอเคผมผิดผมผิดพลาดไปแล้ว
0: รู้สึกผิด
2: รู้สึก
0: สำนึกผิดจริงๆ
2: ใช่สำนึกออกจากใจตามันออกเวลาพี่พูดนะครับแล้วก็พี่ก็มีครอบครัวที่อบอุ่นและครอบครัวที่ดีคอยให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นคนโชคดีนะครับในเรื่องครอบครัวส่วนเรื่องร้องเพลงผมว่าขาดแค่นิดเดียวนิดเดียวคือเรื่อง power แค่นั้นเองมันอาจจะฟังแล้วมันบางๆหน่อยหางเสียง
0: สู้ดนตรีไม่ไหว
2: ใช่อะหางเสียงมันอาจจะขาดไปนิดนึงแค่นั้นเองนอกนั้นเบสิกการร้องเพลงพี่เพอร์เฟคอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับครับผม
0: ยาเป็นไงพี่ชมพู
3: ่พี่นายโชคดีมากๆที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและก็พร้อมเปิดใจให้อภัยนะจะบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่ทำใจกับสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้น่ารักมากที่เกิดขึ้นและให้อภัยแล้วก็จับมือกันมาถึงทุกวันนี้ดีใจด้วยที่กลับมาส่วนเรื่องการร้องเพลงนะคะก็มีประสบการณ์เรื่องของการร้องแหละเสียงมีเสน่ห์มากค่ะเมื่อกี้ทำให้พวกเราสนุกไปด้วยได้นะคะแล้วก็ขาดอย่างเดียวเหมือนที่พี่แจ็คบอกอยากได้พลังความเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงแล้วเพลงนี้มันจะแซ่บขึ้นมากๆเลยแต่วันนี้ทำได้ดีแล้วเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะคะ
0: คุณสลักครับ
4: ดีใจที่เจอนายอีกครั้งนะคือครูรู้สึกขอบคุณดวลเพลงชิงทุนเป็นเบื้องต้นเลยที่ให้โอกาสนาย
0: ครูเป็นกรรมการในรายการนั้นที่พี่นายเคยไปแข่งขัน
4: ผมแล้วก็มีเน็กนฤพลด้วยอีกคนมีตูหลูแล้วนายก็ได้เป็นนักร้องและต่อมาก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังจริงๆครูก็ตามนายในตามสื่อต่างๆก็รู้ว่าไปอยู่รถแห่ไปอะไรต่างๆก็ดีใจว่ามีที่อยู่ที่ยืนแล้วก็ที่น่าดีใจกับนายก็คือว่าน้องๆที่เคยร่วมมากับนายมีแต่คนรักนะแน่นอนในวันนี้นี่เรากำลังตื่นเต้นหรือว่าตกใจกับกระแสของคำว่าโซเชียลอยู่คนทำดีร้อยแต่พลาด 1% นี่คนจะให้ความสำคัญกับ 1% มากกว่าจนทำให้ 99% มันไม่มีค่าเลยแต่วันนี้ดวลเพลงชิงทุนกำลังทำให้ 99% ของคนที่ผิดพลาดมันมีค่ามากกว่า 1% ที่เสียไปครูดีใจที่นายกลับมาแล้วก็วันนี้การร้องเพลงก็ยังเป็นยี่ห้อของนายคือระดับมืออาชีพเลยวันนี้ถ้าจะมีจุดอ่อนคือการเลือกเพลงแบบนี้มาท้าชิงนี่มันจะมีบางช่วงที่เราได้ยินเบามากมันเป็นเรื่องของลีลาหมอลำแหละมันมีหนักมีเบาแต่คำว่าเบาเนี่ยพอมันเป็นสื่อกลางเนี่ยมันทำให้คนฟังไม่ออกว่าพูดอะไรมันก็มีเสียงต่ำที่จมหายไปบ้างแต่ความเป็นมวยความสมบูรณ์แบบในการนำเสนอมันได้หมดเลยจุดอ่อนมีเล็กๆสำคัญว่าต้นจะฝ่าฟันตรงนั้นไปได้หรือเปล่าเราเปรียบเทียบครับ
0: ถูกยาม
5: มาถึงหน้าที่ของแชมป์หนึ่งสมัยต้นไรเดอร์ส่งอาหารจากระยองวันนี้เขาจะผ่านด่านคู่ท้าสุดหินอย่างนายเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์และเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินเพิ่มเติมได้หรือไม่

0: พี่ต้นนี่ก็วัยรุ่นร้อยอาชีพคนหนึ่งเหมือนกันถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: มีครั้งหนึ่งทีมงานบอกผมว่าพี่เคยทำงานบริษัทจัดหาคู่
1: ใช่ครับใช่
0: บริษัทจัดหาคู่
1: จะเป็นผู้หญิงไทยกับชายชาวญี่ปุ่นที่จับคู่ได้ครับผู้ชายญี่ปุ่นที่มาแต่งงานกับผู้หญิงคนไทยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะชอบอาหารไทยจะชอบอาหารไทยแล้วก็ภรรยาคนไทยก็จะทำอาหารไทยให้กินด้วยทำอาหารญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแซ่บวัฒนธรรมไทยเข้าไปด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ดูแลดีแล้วก็มีของแซ่บให้กิน
1: อะไรประมาณประมาณ
0: แล้วก็เขาก็จะแยกครอบครัวกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่พอกลับไปเยี่ยมกันในที่บ้านนอกก็จะดูแลคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่ครับก็จะดูแลเหมือนที่เราไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดเยี่ยมพ่อแม่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ดูแลเป็นก็เหมือนสไตล์ไทยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ประคบประหงมดูแลจนถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเสน่ห์ครับ
0: นี่คือเสน่ห์ของคนไทยที่เราไม่เคยได้สัมผัสนะเราไม่เคยได้มองจากมุมของคนต่างชาตินะรักษาเสน่ห์แบบนี้ไว้ดูแลครอบครัวดีๆไว้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีๆไว้นี่คือความดีและเสน่ห์ของเราทุกคน
1: ใช่
0: เอาล่ะวันนี้พร้อมสู้ต่อไหมฮะ
1: พร้อมครับ
0: 1เพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลง
1: จริงๆเข้ามาเพลงเร็วแล้วอะเราก็ต้องกระชับกระเฉงอย่าคอยที่ซอยเดิมครับ
0: เดี๋ยวเต้นให้ดูแล้วกันเต้นให้ดูนะเดี๋ยวเต้นให้ดูเชิญฟังครับ

0: Antônio Ron. เป็นไงครับกีตาร
1: ์โอ้โหพี่ต้น
2: ชอบในการเลือกเพลงค่ะแล้วก็ชอบในการแสดงแบบสีหน้าท่าทางรู้สึกอินตามค่ะใช่ค่ะก็เหมาะลงตัวมากค่ะเพลงนี้ทำได้ดีมากๆค่ะเก่งมากค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่ตาร์ครับ
3: พี่ต้นมีพลังเสียงที่ดีมี power ที่ดีนะครับแล้วก็ผมชอบการสื่อสารมันก็ซื่อๆดีตามน้ำเสียงของพี่ต้นนะครับส่วนเรื่องของเพลงคือมนแคนเขาเป็นคนที่เขาเทคนิคเขาดีมากเวลาเขาร้องเมโลดี้เวลาเขาม้วนเสียงมันจะค่อนข้างที่มันจะซับซ้อนซึ่งมันต้องใช้ความเคยชินแล้วใช้ความชำนาญผมพูดตรงๆเลยมันร้องยากมันก็เลยทำให้คนที่มาถ่ายทอดต่อเนี่ยมันก็ยากไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอุปสรรคเป็นฉะนั้นแลครับผม
0: ดีแล้วขอบคุณครับขอบน้ำใจขอรับเป็นยังไงครับผมพี่ผู้ครับ
4: ถวายบังกะโลพระเจ้าค่ะคุณต้นคุณต้นเป็นต้นที่วงแขนกล้ามเป็นมัดวิ่งหน้าจะกัดแขนเล่นเบาต้นตัวใหญ่แล้วเสียงมาก็มีพลังดีค่ะเสียงใหญ่ตามตัวเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่รู้สึกเหมือนกันก็คือเพลงนี้ค่อนข้างจะยากแล้วก็การเก็บรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเวลามันเก็บไม่หมดมันก็เลยค่อนข้างจะเอ๊ะชัดเจนนิดนึงเมื่อกี้นั่งฟังอยู่มันจะมีบางท่อนที่แบบเอ๊ะอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ถ้าได้ความแบบเก็บละเอียดอีกนิดนึงเพลงนี้จะสมบูรณ์มากกว่านี้เดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะ
0: ขอบคุณครับครับ
5: การเลือกเพลงวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีทั้งได้และก็เป็นจุดอ่อนด้วยได้ก็คือมันเป็นทางของต้นทางเสียงแบบเอกพลแบบมนแคนเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นทางเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้จุดเด่นมันก็เลยเป็นเรื่องของการออกเสียงเพราะเลือกเพลงที่มันตรงกับร่องของเราส่วนจุดอ่อนมันจะมีเหมือนหลุมระเบิดกับระเบิดวางไว้เต็มทุกบรรทัดเลยลูกก็คือลูกเล่นของเพลงนี้ที่มนแคนทำเอาไว้นะทีนี้พอเราทำตามและถ้าทำไม่ได้มันก็จะเป็นแผลเดินผ่านครึ่งหวังน้องจะพังถ้าพังไม่เอื้อนต่อเนี่ยมันจะแปลกมันบังคับเอื้อนแต่พอต้นเอื้อนไม่ได้ลูกมันก็น้องจะพังมันเลยเหมือนแปลกมันก็เลยแปลกแล้วพอเสียหลักตรงนั้นดูเหมือนว่าลามมาถึงท่อนฮุกแล้วก็ท่อนสุดท้ายพอมันไม่แตะโน้ตมันทำให้ฟังแล้วมันเพี้ยนมันก็เลยนี่แหละเจอปัญหาที่กับระเบิดครับวันนี้เราเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวนี้ไหนครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับผมวันนี้แชมป์ของเราต้องรับการมาเยือนของพี่นายจากชัยภูมิฮะที่วันนี้ขอหวนขึ้นเวทีอีกครั้งดูซิว่าแบบไหนจะถูกใจกรรมการมากกว่าการลุ้นใบรองกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งช้ามาคะแนนแรกขอดูจากพี่แจ็คครับผมมาดูว่าวันนี้ใครจะออกนำไปก่อนนะฮะและผู้ออกนำไปก่อนพี่แจ็คธนบดีมอบคะแนนให้กับนายครับผมผู้ท้าดวลออกนำฮะคะแนนต่อไปขอดูจากครูสลาครับสถานการณ์ตอนนี้แชมป์โดนออกนำไปก่อนแล้วฮะและถ้าชื่อต่อไปเป็นชื่อของนายคู่ท้าดวลอีกแล้วก็เขาคือแชมป์คนใหม่ทันทีฮะจบตรงนี้หรือต้องถึงฎีกาคู่สลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แกนายครับผมแชมป์ใหม่จ้าขอดูคะแนนจากพี่ชมพู่ครับนายครับผมคร
5: ับจริงๆมันสู้กันระหว่างผู้ชายแมนๆ2คนเนาะนายร้องก่อนนี่นายมีจุดอ่อนให้เห็นก่อนเลยนะก็คือเสียงต่ำไม่ได้ยินแต่เขาได้เนียนได้การเข้าถึงสังวาสคือเป็นมวยนี่คือเป็น 100% แต่ว่ามีความไม่ชัดเปิดช่องว่างอยู่ทีนี้พอต้นมาตีคืนนี่เลือกเพลงก็ดีลูกแล้วก็ทำให้เสียงได้เปรียบเลยได้ยินชัดเก็บรายละเอียดดีแต่มันไปเจอตรงนี้แหละอย่างที่เราคุยกันไปเจอหลุมกับระเบิดลูกเอื้อนแต่ละลูกพอเราเพี้ยนแล้วมันเพี้ยนต่อเพี้ยนต่อเพี้ยนต่อแผลมันก็เลยชัดเกือบหลายๆท่อนก็เลยพลาดตรงนี้ ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ให้กับต้นนะครับในการสู้ต่อไปครับให้กำลังใจครับ
0: ขอบคุณครับแล้ววันนี้พี่ต้นได้จบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์1สมัยรับเงินจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยกลับบ้านไป 10,000 บาทแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์คนใหม่ฮะกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 นายแชมป์ใหม่ไปเท่าไหร่ดีเชิญพี่นายกยืนยิ้มอะไรอยู่ยืนยิ้มหวานอยู่เลยบ้าบอ

ะเป็นแชมป์สมัยแรกนะฮะแจ็คพอตแตกฮะได้เงินจากเงินชัยโยไป 50,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยเป็นไงเมื่อกี้ดีใจด้วยใช่ไหมแฮปปี้ไปด้วยใช่ไหมมีความสุขแบบนี้ได้ที่นี่ดวลเพลงชิงทุนนะส่งแรงใจมาเชียร์แชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน30ดวลเพลงชิงทุน

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: จะว่าไปแล้วเนี่ยไม่เห็นนายปกป้องตั้ง2วันแล้วนะครับ
1: ก็จริงนะคะตั้งแต่ถูกโยนงานให้ก็หายหัวไปเลย
2: สงสัยจะเทไปแล้วละมั้ง
3: อืมแหมคุณก็ดูถูกลูกเขยผมมากเกินไปเขาไม่ใช่คนประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอขนาดนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นประเภทคือแพ้แล้วแพ้เลยอะไรประมาณนั้นมากกว่า
4: ระวังนะคะจะเจอหัวเราะที่หลังดังกว่า
5: แต่ผมว่างานนี้ไม่น่าจะมีใครได้หัวเราะแล้วล่ะครับคุณนัทเพราะไอ้ปกป้องอ่ะน่าจะเป็นพวกขอโทษนะครับดีแต่เห่ามากกว่า
4: คุณตุลพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะนัทไม่เข้าใจ
1: ง่ายๆนะคะนัทนายปกป้องทำไม่ได้ก็เลยหนีไปแบบไม่รับผิดชอบอะไรเลยยังไงล่ะคะและงานนี้นะคะนัทพูดได้คำเดียวเลยว่าพังและคนที่ต้องอับอายที่สุดก็คือคุณพ่อที่ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนยังไงล่ะคะ
6: ถูกต้อง
3: คนที่คุณจะเห็นใจเนี่ยควรจะเป็นผมมากกว่า
4: ดูว่าคุณสะใจมากเลยนะถ้าคุณปกป้องทำไม่สำเร็จทำไมคะนี่อย่าบอกนะพวกคุณรวมหัวกันแกล้งคุณปกป้องอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าไปพูดว่าแกล้งสิแหมมันดูเหมือนพวกเราในใจดำมากเกินไปเขาเรียกว่าเป็นการให้โอกาสมากกว่าใช่ไหม
7: พี่นัทคะรีบโทรหาคนของพี่นัทดีกว่าไหมคะ
1: นี่ลินถ้าแกกำลังจะขอร้องฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าใช่เนี่ยช่วยพูดจาให้มันดูน่าฟังดูน่าสงสารกว่านี้นะจ๊ะ
7: ฟังลินพูดให้จบก่อนสิคะลินบอกว่าให้พี่แนทรีบโทรหาคนของพี่แนทจะได้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วอะค่ะคือลินกลัวพี่แนทหน้าแตกอะค่ะเดี๋ยวลินรีบไปแต่งตัวก่อนนะคะเดี๋ยวแต่งตัวไม่ทันนะคะพอดีต้องไปงานนะคะไปค่ะนัท
2: ใจที่เยรินพูดบ้างเนี่ย
5: ติดต่อคนของคุณไม่ได้หรอ
1: ค่ะฉันรู้สึกไม่ดีเลยวันนี้มีจัดงานมูลนิธิที่โรงแรมหรือเปล่าคะมีเหรอคะ

0: ผู้โชคดีได้รับกิฟต์วอเชอร์จำนวน500บาทค่ะยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ
1: คุณป้อง
2: นิด
3: นัทสวัสดีครับ
1: คุณป้องมีเวลาเตรียมตัวแค่2วันเองอ่ะแต่จัดงานออกมาได้ปังขนาดเนี้ยสุดยอดมากเลยนะคะ
3: ผมว่าเราโชคดีมากกว่าครับคุณลินครับงานเป็นไงครับดีไหมครับ
4: ไม่ดีดีธรรมดานะคุณ
1: ดีมากดูไปดูมาเนี่ยคุณป้องกับคุณลินผมนะเคมีเข้ากันเข้ากันนะคะ
4: เข้ากันอะไรล่ะคะนั้นนะ

0: ็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นละค่ะ
1: ใช่ครับเราเข้ากันเฉพาะเคมีครับส่วนฟิสิกส์กับชีวะเนี่ยคุณลินน่าจะตกคร
2: ับงั้นน้าขอไปตกกลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรตรงนู้นก่อนแล้วกันนะคะ
1: ครับเชิญครับ
2: เชิญค่ะ
0: คุณถ้าครอบครัวฉันไม่เห็นว่าคุณจัดงานได้ดีขนาดนี้เนี่ยนะต้องกระอักเลือดตายแน่ๆเลยอ่ะ
1: ผมก็ว่างั้นเดี๋ยวผมพาเดินดูงาน
3: น้องหญิงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องรินดิฉันอยากจะบอกว่าตั้งแต่ที่ฉันมางานของมูลนิธิงานนี้ตาดที่สุดเลยจ้า
1: ตาดแปลว่าอะไร
2: ตาดดีมากเลย
0: ตาดก็แบบคือปังว่ามันดีแล้วใช่ไหมคุณแต่ว่าตานี่คือดีกว่า10เท่าเลยต้องขอบคุณคนนี้ค่ะไอเดียเขาค่ะ
4: อ๋อคือใครอะคะ
1: สวัสดี
0: ครับอ๋อคุณปกป้องค่ะสามีของลินเองค่ะ
4: น้องลินแต่งงานแล้วเหรอคะตอนไหนทำไมดิฉันไม่รู้ล่ะคะ
0: พอดีว่าลินแต่งเงียบๆอะค่ะก็เลยไม่ได้เชิญขอโทษด้วยนะคะ
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดิฉันเข้าใจค่ะคุณหนุ่มคุณสาวสมัยเนี้ยเป็นแบบนี้แหละ5G 5G
2: 5G ค่ะ

0: ันทำได้ยังไงวะ
1: ผมก็ไม่รู้ครับพ่อ
0: ไม่ได้ถาม
1: ไม่ต้องมาถามผม
2: วิคุณพ่อมาตรงนั้นพอดีเลยค่ะเราเข้าไปหาคุณพ่อดีไหมคะ
3: ดีค่ะดีค่ะเราไปกันเลยค่ะ
2: พ่อคะ
0: สวัสดีครับคุณหญิงลิลี่
3: สวัสดีค่ะคุณวรง
4: สวัสดีค่ะ
3: ทำไมมากันช้าแบบนี้ล่ะคะว้ายนี่น้องลินน้องลินไม่ได้บอกทีมกับคนที่บ้านหรอกหรอคะมาแต่งตัวแบบนี้ผิดทีมเลยนะคะเนี่ย
5: คุณหญิงคะนัดต้องขอประธานอภัยด้วยนะคะที่วันนี้เนี่ยจัดงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานค่ะ
3: ต่ำกว่ามาตรฐานอะไรล่ะคะทุกคนในงานพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะคะว่างานนี้จัดได้ดื่มมากเลยค่ะ
5: งานมันอะไรนะคะ
3: ก็ดีมากไงคะแต่เราพูดว่าดื่มให้มันดูน่ารักงิ้งงิ้งงิ้งไงค่ะ
5: งานมันดื่มมากค่ะ
3: กดไลค์โลโลนะคะคุณแนท
5: ค่ะ
6: หมายความว่าคุณหญิงชอบงานแบบนี้เหรอคะ
3: ชอบดิฉันชอบมากเลยค่ะคุณลูกเขยคุณลูกเขยคุณลูกเขยเก่งมากมากเลยค่ะ
0: ครับครับครับครับ
3: คุณปกป้องนะคะเป็นคนที่ทำงานดีมากความคิดสร้างสรรค์ชอบมากเลยค่ะคุณตูนกับคุณนุ๊กคะสงสัยต้องขออนุญาตย้ายทีมแล้วนะคะ
0: ก็ดีใจนะครับที่คุณหญิงชอบครับแต่จริงๆแล้วงานนี้มันออกมาดีขนาดนี้นี่ก็เพราะว่าผมดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับ
3: โอ้เก่งมากเลยค่ะยกนิ้วให้เลยค่ะ
0: ครับคือผมเนี่ยคุมเข้มทุกขั้นตอนเลยครับเพราะว่าอยากให้งานนี้ออกมาดีคือมันเป็นงานแรกของเข
3: า
0: แล้วก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยครับ
7: จริงครับคุณหญิงครับแต่ว่าผมไม่ได้คุณพ่อตาคอยแนะนำคอยสั่งสอนเทรนแบบตัวต่อตัวครับแบบใกล้ชิดให้ความรักให้ความรู้กับผมเนี่ยงานเขาไม่ออกมาดื้อแบบนี
3: ้ดื้อมากๆเลยนะคุณพี่คุณพ่อตากับลูกเขยน่ารักขนาดนี
0: ้
3: ถ่ายรูปคู่กันดีไหมคะถ่ายรูปคู่เลยค่ะไปถ่ายรูป
7: ได้สิครับโอ้โหเรายินดีเลยครับเราสองคนยินดีเลยครับ
3: มา
7: เล
3: ยมาเลยโอ้ยนะไหนนะคะมี
7: ฮาร์ดได้ครับได
3: ้ฮาร์ดครับ
7: พ่อตาครับมีเนี่ยฮาร์ดไงครับ
3: น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวส่งให้น้องลินเลยนะคะ
2: ค่ะลินจะขยายใส่กรอบไว้ใหญ่ๆนี่แหละค่ะ
7: ห
3: ั
7: วใจไหมครับห
3: ั
7: วใจนี่ครับคุณมาตาครับนี่คุณชนกัน
3: ท่านน่าเลยค่ะเลิศมากเลยค่ะ
7: มีมุ้ย
5: น่าร
7: ัก
5: ค่ะ
7: ตาสมากเลยครับตาสมาก
5: น่ารักค่ะ

0: อนนี้นะยังอิ่มอยู่เลยนะคะอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจมีความสุขมาก
1: กระแสตอบรับในงานน่ะดีมากเลยนะคะแขกในงานเนี่ยมีแต่คนบอกว่าให้เราจัดงานอีกบอกให้จัดปีละ2ครั้งเลยนะคะ
0: อย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะคุณปกป้อง
2: ครับ
3: ก็จริงนะคะเพิ่งจัดงานครั้งแรกทําเงินให้มูลนิธิได้ตั้ง30ล้าน
0: คุณวรงค์แบบนี้คุณปกป้องก็ถือว่าสอบผ่านทั้งการจัดงานแล้วก็การเป็นลูกเขยใช่ไหมคะ
2: อย่าเพิ่งดีใจกันไปเพิ่งงานแรกมันยังพิสูจน์อะไรกันไม่ได้หรอกอาจจะพลุกมันต้องดูกันไปอีกหลายๆครั้ง
1: คุณพ่อคะทั้งนั้นที่คุณพ่อก็เห็นว่าแขกในงานมีแต่คนชื่นชมคุณปกป้องคุณพ่อยังหาข้อติดอีกเหรอคะเนี่ย
2: ฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยยังไม่รู้เรื่องอะ
1: ใจแคบ
2: ถ้าฉันใจแคบเหรอฉันไล่ผัวแกออกไปจากบ้านนานแล้วไม่ให้โอกาสแบบนี้หรอก
0: ที่คุณวรงค์หมายความว่าจะมาให้คุณปกป้องผ่านเหรอคะ
2: ตรงนั้นจะไม่ผ่านผ่านง่ายๆมันก็ไม่สนุกไอ้นี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นเพิ่งก้าวขึ้นมาได้ขั้นแรกสำเร็จ
1: คุณพ่อขี้โกงนี่นาแบบนี้
4: โกงเกิงอะไรกันจ๊ะคุณวรงค์ทำถูกต้องแล้วล่ะค่ะการจะเป็นลูกเขยคุณวรงค์มันก็ต้องมีความสามารถจริงๆไม่ใช่ดวงดีอย่างเดียวเท่านั้น
5: ใช่ครับถูกต้องตามที่แม่พูดทุกอย่างเลยครับ
6: น้องลินจ๊ะพี่อยากให้ลินเนี่ยได้มองในมุมคุณพ่อดูบ้างมุมของพ่อที่ต้องรับลูกเขยที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้านะจ๊ะก็อาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะหน่อยนะจ๊ะ
2: ยายแนทพูดถูกฉันยังมีบทพิสูจน์อีกเพียบที่แกต้องผ่านให้ได
7: ้ว่ามีปัญหาครับผมยินดีจะให้คุณพ่อตาจัดหนักๆให้ผมเลยครับเอาให้คุณพ่อตาพอใจเอาให้เต็มที่เลยครับแล้วผมขอร้องว่ารอบหน้าเนี่ยให้มันถึงใจผมหน่อย
2: แกได้ไหม

0: บ้าที่แล้วอ่ะคุณพ่อคิดอะไรอยู่ถึงได้ส่งคุณไปทำงานที่บริษัทอ่ะนี่แบบนี้เหมือนส่งคุณไปตายเลยรู้ป่ะคุณไม่มีทางรับมือได้แน่อ่ะ
1: คุณพูดแบบนี้เนี่ยมันดูถูกผมไปแล้วนะใครจะไปรู้ผมอาจจะทำออกมาดีเหมือนกับงานวันนี้ก็ได
0: ้งานที่คุณทำวันนี้กับงานที่ออฟฟิศมันไม่เหมือนกันคุณรู้ไหมว่าที่ออฟฟิศนั้นมีแต่คนของคุณพ่อเหมือนส่งคุณไปเข้าถ้ำเสืออยากรู้จริงเลยคุณพ่อวางแผนอะไรไว้กันแน่รู้แล้ว
1: รู้อะไร
0: ก็ในเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคุณเราก็ต้องมีตัวช่วยดิ
1: ตัวช่วย

ถึงเวลาโมดิฟายครั้งใหญ่ยังไงภาพลักษณ์อ่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนเรื่องฝีมือเนี่ยเอาไว้ทีหลัง

0: งานเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
2: ไอ้แม่ครับ
1: Formos Omega 369
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์วันนี้ว่ามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะ
2: ลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
5: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
6: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
5: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
7: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
5: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
6: ผมเป็นนักเลง
8: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
5: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
7: ไอ้ปุ๊
6: กมึงหลอกกู
5: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
6: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
5: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
6: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
3: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ก็เธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: คุณคุณเป็นไรทำไมคุณชอบทำหน้าตาแบบดูซีเรียสจัง
1: อะไร
0: ข้าวอ่ะ
1: ไม่ได้หิวซะหน่อยปกติก็หน้าตาแบบนี้อยู่แล้ว

0: 鹽嚟哦，嚇鹽怎麼記咧？
1: ท่าทางคุณเหมือนคุณกำลังแบบ
0: แบบอะไรผมจะนำอยู่ได้ลมเสียงจริง
1: เหมือนคุณถึงผมอะคุณเป็นไงบ้างอะ

0: ็นไงบ้าง
1: ฉันโอเคแล้วไม่อยากกินที่นี่แล้วอ่ะ
0: คุณเราเพิ่งสั่งอาหารไปอาหารยังไม่มาเลย
1: น้องคะน้องที่สั่งไปทั้งหมดอ่ะหอบกลับบ้านให้หมดเลยนะลมไม่ดีทัศนวิสัยไม่ดี
0: เดี๋ยวก็สำลักอีก
1: ยิ้มอะไรอีก

0: แนทจะไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังค่ะ
1: พ่อฝากด้วยอย่าให้พลาด
0: ค่ะครั้งนี้แนทจะจัดให้หนักเอาให้แนทปกป้องไปไม่ถูกเลยนะคะคุณลินเป็นอะไรอะคะ
2: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอยู่ๆก็งุนงิดขึ้นมาน
0: ิวลุกเหรอคะเนี่ยหล่อจัง
2: คือว่าคุณลินจัดการทุกอย่างเลยนะครับบอกว่าอยากให้ผมดูดีขึ้นก่อนที่จะเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศ
0: คุณลินคิดถูกแล้วล่ะค่ะที่นั่นน่ะเสือสิงกระทิงแรดเยอะจะตายขอให้คุณโชคดีนะคะถ้าเกิดมีอะไรที่น้าพอช่วยได้ก็บอกได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะ
2: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับไม่เจอผมจะโกรธขึ้นมาอีก
0: เนี่ยเหรอที่บอกเป็นเพื่อนร่วมงานเบื่อจังเพิ่งไม่รู้ใจตัวเอง

0: คุณช่วยผูกเน็กไทให้ผมได้ไหมทำไม่เป็นนะ
1: คุณก็เปิดในเน็ตเอาสิ
0: ผมลองดูแล้วแต่ว่ามันทำไม่ได้อยู่ดีช่วยผมหน่อยนะ

0: นี่นี่นี่รู้ข่าวกันหรือยังอ่ะ
1: ข่าวอะไรอ่ะ
0: วิก็ไม่อยากจะเมาเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่าสามีคุณลินจะมาทำงานวันนี้เป็นวันแรก
1: ชัวร์หรือมั่วเนี่ย
0: นี่ใครชัวร์จีจ้าเอาข่าวจากฝ่ายบุคคลและที่สำคัญนะเขาบอกว่า

0: ลิว
1: ขอไล่พวกแมงเมามันหน่อย
0: นางหลิว
1: อย่าขึ้นคำว่านางเดี๋ยวเขาจะรู้กำพื้นหมดว่าเป็นคนยังไง
0: คุณลินมา

0: ยิ้มเก่ง
1: ยิ้มเก่งไม่ดีหรอคุณเขาจะได้พูดได้ไงว่าสามีคุณเนี่ยเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดี
0: ดีเกินไปคุณจะยิ้มอีกฮัลโหลค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่ออยากเจอคุณ
2: ลินเอาไปก่อนพ่อจะพูดกับมันคนเดียว
0: ไม่ค่ะคุณพ่อลินจะอยู่ด้วยค่ะคุณพ่อจะให้คุณป้องทำอะไรก็บอกมาเลย
2: หัวแล้วพ่อจะให้มันไปทำงานที่แผนกธุรการ
0: ธุรการเนี่ยนะคะคุณพ
2: ่
0: อ
2: ใช่แกฟังไม่ผิดหรอกในเมื่อมันไม่มีประสบการณ์ก็ต้องไปเริ่มจากศูนย์เริ่มจากตำแหน่งที่ต่ำที่สุดธุรการเหมาะสมที่สุดแกยอมรับได้ไหมนะ
3: ไม่มีปัญหาคุณพ่อตาเอาตามที่คุณพ่อตาเห็นว่าเหมาะสมเลย
2: ฉันจะคอยดูว่าแกจะทำงานได้สักกี่วัน

0: คุณลินผมอยู่ได้จริงๆสบายมากไป
1: ก็ได้ถ้าอย่างนั้นลินฝากคุณปกป้องด้วยนะคะพี่ทิพย์หวังว่าพี่ทิพย์จะเป็นผู้ใหญ่ที่แยกแยะผิดถูกได้ใช่ไหมคะหวังว่าคงจะมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับคุณปกป้องนะคะ
2: Good touch ใช่ไหมที่ฟ้าสมวังบ้าง
3: ทีมแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
4: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
6: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
7: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
4: มันไม่เหมือน
5: แพงจัง
8: ไม่ต้องห่วงนะ

0: ครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
1: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
0: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
3: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ๊ยลางลาย
0: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4: ยังไหวอยู
0: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
4: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
4: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
0: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065520ไทยประกันชีวิต
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ทำได้ดี
1: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
2: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปุ๊ก
3: มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
6: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก
7: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
8: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
7: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
9: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
8: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
9: เ
7: ฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ Give me more

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
1: ้ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
2: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
3: กระแสของเธอเหมือนโพจับ
4: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
5: มีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
2: ตลกมีทุกรสชาติ
6: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
7: แอบน้ำตาคลอด้วย
8: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
2: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
9: การใดที่ฉันยัง
10: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้เอกนัดตรวจสอบพบจุดรั่วของน้ำมันย่านถนนพระราม3แล้วสั่ง2บริษัทแก้ไขเร่งด่วน

พร้อมให้เยียวยาความเสียหายยุทธนันเรียกถกหาทางออกปมขัดแย้งอุเทนถวายปทุมวันก่อนสั่ง2สถาบันงดเรียนพื้นที่เดิม90วันและเร่งให้เปลี่ยนผ่านสู่พื้นที่ใหม่ย้ำสยามต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยกรมอุตุเตือน 11-13 กันยายนนี้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: ่ใช้งานคุณปกป้องให้หนักๆเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณปกป้องเป็นสามีของคุณลินไม่ใช่เหรอคะพี่ไม่สบายใจเลยที่ต้องทำแบบเนี้ยมาดูเหมือนพี่เป็นคนไม่มีเหตุผลทั้งที่คุณปกป้องก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วอีกอย่างคุณลินน่ะก็เคยมีบุญคุณกับพี่นะคะ
1: นี่ไม่ใช่คำสั่งของแนทนะคะแต่เป็นคำสั่งของคุณพ่อคุณพ่อผู้ซึ่งใหญ่ที่สุดในบริษัทแล้วก็มีอำนาจมากที่สุดในบริษัทถ้าพี่ทิพย์คิดว่าใหญ่ลินมีบุญคุณกับพี่ทิพย์แนทก็คิดว่าคุณพ่อน่าจะมีบุญคุณมากกว่าใหญ่ลินอย่าทำให้คุณพ่อผิดหวังนะ
0: แน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณลินน่ะไว้ใจในตัวพี่ได้เลยนะคะค่ะ

0: ียต้องขอโทษจริงๆที่ต้องให้คุณปกป้องนั่งโต๊ะเนี้ยพี่เตรียมอะไรไม่ทันนะคะแล้วก็มีโต๊ะนี้โต๊ะเดียวที่ยังว่างอยู
1: ่ไม่เป็นไรครับพี่ทิพย์ไม่ต้องกังวลผมเข้าใจได้
0: เข้าใจจริงๆนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะถ้ามีอะไรอยากให้พี่ช่วย
1: ไม่มีหรอกครับผมไม่อยากให้พี่ทิพย์ต้องมีปัญหาผมจัดการเองได้

0: แค่นี้สบาย
1: ขอบคุณนะคะที่ช่วยแนท
2: ค่ะ
1: อย่าลืมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้นายปกป้องนะคะ
2: ค่ะ
1: สมแล้วล่ะค่ะที่เป็นพนักงานที่คุณพ่อไว้วางใจที่สุด
2: ขอบคุณค่ะ
1: คนเราเนี่ยไม่สามารถทำอะไรตามใจตัวเองได้หมดทุกอย่างหรอกนะคะบางครั้งก็ต้องฝืนใจบ้างแต่ถ้ามันดีกับตัวเองเนี่ยก็อย่าไปคิดมากเลยนะคะพี่ทิพย์ว่าไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: พูดแล้วเข้าใจง่ายแบบเนี้ยแนทชอบค่ะยังไงเนี่ยแนทจะไปรายงานคุณพ่อนะคะว่าพี่ทิพย์เนี่ยทำงานดีมาก

0: ีฟครับ
1: คะ
0: เอกสารที่กองอยู่บนโต๊ะเมื่อกี้เนี่ยผมเอาไว้ตรงนี้แล้วส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่เอาไว้จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี55ถึง58ผมแยกปีให้พี่แล้วพี่จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทำอีกส่วนของในกองเนี่ยผมกำลังจะเปิดดูถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วพี่ทิพย์จะให้ผมเอาไปเก็บไว้ที่ไหนครับ
1: คุณปกป้องทำพี่เซอร์ไพรส์มากนะคะเนี่ยที่จัดการทุกอย่างได้รวดเร็วขนาดเนี้ยเดี๋ยวเอาไปไว้ในห้องเก็บของก็แล้วกันค่ะ

0: ได้ครับ
1: แต่ว่าคุณฉันเสร็จงานแล้วนะคุณอยู่ที่โต๊ะหรือเปล่าอะอยู่ที่ไหนนะโหนี่มันแกล้งกันชัดๆเลยเนี่ยฉันอุตส่าห์พูดดักคอเอาไว้แล้วแท้ๆยังจะกล้าให้คุณมาจัดเอกสารอะไรพวกนี้อีกอ่ะฉันจะไปจัดการพี่ทิพย
0: ์เดี๋ยวไม่ต้องไปหรอกช่างมันเถอะผมรู้นะคุณว่าพี่ทิพย์เขาก็ลำบากใจเขาไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกแต่เขาเป็นแค่ลูกจ้างนายจ้างสั่งให้เขาทำอะไรเขาก็ต้องทำ
1: แล้วคุณก็ยอมเนี่ยนะ
0: ผมไม่ได้ยอมแต่ผมไม่อยากให้คุณมีปัญหาคุณรู้ไหมคำพูดของพ่อคุณเนี่ยยังก้องอยู่ในหัวของผมอยู่เลย
2: เออฉันจะคอยดูว่าแกจะทำงานได้สักกี่วัน
0: คุณเรารู้กันอยู่แล้วว่าเหตุผลอะไรที่พ่อคุณส่งผมมาทำงานที่ออฟฟิศนี่เขาต้องการบีบให้ผมทนไม่ไหวแล้วก็ยอมแพ้ไปเองซึ่งผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมจะทำทุกอย่างที่พ่อคุณสั่งให้ผมทำแล้วผมจะทำให้สำเร็จด้วยด้วยความฝันในการขึ้นเป็นประธานบริษัทของคุณเป็นจริงผมขอเพียงแค่อย่างเดียวคือขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวผม

0: นะเรียบร้อย
1: ใครปิดไฟอ่ะ
0: เอ้าผู้ใดลืมปิดไฟอีก
2: มีคนกำลังเมายาอาละวาดอยู่หน้าตึกฝากมาซอยกันด้วน
3: เออกำลังลงไป

0: ครปิดไฟอ่ะ
1: ไม่รู้คุณออกไปไม่ได้ประตูมันล็อกจากด้านนอกอ่ะ
0: ล็อกจากด้านนอกเฮ้ยเขาล็อกได้ไงเขาไม่รู้มีคนอยู่ข้างในเนี้ย
1: ก็น่าจะไม่รู้นะ
0: ไม่รู้นะทำไมไม่เช็คก่อนเป็นรปภแต่ทำหน้าที่หลาหลวมแบบนี้ได้ไงกับคุณแบบนี้ฉันจะไว้ใจให้ดูแลออฟฟิศนี้ได้ยังไงออกไปนะฉันจะเรียกเซ็นใบตักเตือนซะให้เข็ดเลยโทรตามคนมาช่วยดีกว่าคุณคุณโทรศัพท์ฉันแบตหมดอ่ะเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าปกติเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะฉันก็ต้องชาร์จแล้วคุณ
1: เอางี้คุณใจเย็นๆเดี๋ยวผมจัดการเองผมมีมือถือ
0: ย่าบอกนะคุณย่าบอกนะว่า
1: ใช่ผมคิดว่าผมน่าจะลืมอยู่ที่โต๊ะทำงานนะคุณ
0: โอ้ยโทรศัพท์มือถือมันก็ต้องพกติดตัวดิเอาไงอ่ะฉันไม่ยอมติดอยู่นี้ทั้งคืนแน่แล้วเล่นจะมันล็อกแค่แบบนี้ได้ยังไงจะอยู่แบบนี้ทั้งคืนเลยนะ
1: คุณผมว่าคุณใจเย็นดีกว่าเดี๋ยวประตูพังไปจัดของต่อเถอะ
0: จัดของต่อ
1: ใช
0: ่สถานการณ์แบบนี้นะคุณ
1: ใช่ก็ถ้าพุ่งสร้างต่อไปแบบคุณแบบนี้ผมก็คิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเราไปจัดของต่อดีกว่าคุณจะได้ไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นไง
0: ยิ้มสถานการณ์แบบนี้คุณยังยิ้มได้อีกเหรอ
1: ก็หงุดหงิดไปแล้วคุณได้ประโยชน์อะไรไหมแล้วเราอยู่แบบนี้เราก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าเราจะออกไปได้ตอนไหนไปช่วยผมจัดของดีกว่าเริ่มเป็นภาษาได้แล้ว
2: เฮ้ยมึงเรียกยังเฮ้ยเฮ้ยหยุดเอาไว้หยุดเฮ้ยจับไว้เฮ้ยจับไว้หยุดเอาไว้เฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุด
3: หนูยายแม่เราพักเลยตายเหรอเอาอะไรมาใส่กูเนี่ยเจ็บไว้ขึ้นดีไห
4: มหายไปนอนเล่นในภูเขา
5: เดี๋ยวน้องไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับ
6: ครับ
5: ครับ

0: แค่จะลวนลามผม
1: อืมบ้าน
2: ี่คุณซาดิสนะเนี่ย
1: สมอำนาจคุณอยากปากเสียทำไมหรอ
2: เพราะใครจะไปรู้ผมลืมตาขึ้นมาผมเห็นคุณเอาหน้าไว้ใกล้แล้วทำท่าเหมือนกับจูบผม
1: นี่อย่าแม้แต่จะคิดเลยนะคุณฉันไม่ทำแบบที่คุณเข้าใจสักหน่อยเฮ้ย
0: แล้วแต่ผมอยากทำล่ะ

0: كلالين.
1: ผมต้องขอโทษคุณนลินจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าคุณนลินกับคุณปกป้องอยู่ในห้อง
2: ไม่ต้องมาอ้างว่าไม่รู้เลยหน้าที่ของคุณน่ะก่อนจะล็อกประตูคุณก็ต้องเช็คให้ดีก่อนว่ามีคนหรือว่ามีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เช็คอะไรเลยแบบนี้